0: แก้ไขปัญหามีความคืบหน้าย้ำว่าการเยือนมาเลเซียครั้งนี้มีความคุ้มค่าและมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำในลักษณะท็อปดาวน์ช่วยให้การเจรจาและการผลักดันความร่วมมือในประเด็นต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่น
1: เราก็ได้บรรลุข้อตกลงหลายเรื่องนะครับแต่ว่ามันก็มีการพูดคุยก่อนหน้านี้มาแล้วโดยทีมคณะทำงานเจรจาล่วงหน้าก่อนแล้ววันนี้เราก็ได้ลงมาใน MOU ที่เราให้ความสำคัญมากก็คือเรื่องด้านการประมงก็คือเรื่องกุ้งเรื่องปลากระพงที่เป็นประเด็นปัญหามานานนะครับวันนี้ทางท่านรัฐมนตรีเกษตรของทั้งสองประเทศก็ได้บรรลุข้อตกลงก็จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปได้
0: สำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้จะเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมซึ่งเป็นจุดผ่านแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุดของไทยกับมาเลเซียนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหากมีการเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่จะช่วยเชื่อมโยงสินค้าและการเดินทางของประชาชนทั้งสองประเทศเพราะจะมีการเปิดขยายเวลาเพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศไปมาหาสู่และข้ามพรมแดนในระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น
1: ด่านที่สะเดาแล้วก็มีการตกลงกันว่าจะขยายเวลาการเปิดอีกด่านเพื่อให้พี่น้องชาวไทยและมาเลเซียได้ไปมาหาสู่กันนะครับข้ามพรมแดนกันในระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นมีแต่เรื่องที่ดีๆเกิดขึ้น
0: ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจคลองร.1ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของระบบระบายน้ำอำเภอหาดใหญ่และเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งลงทุนปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
2: นายกรัฐมนตรียืนยันการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายขณะที่ตำรวจเรียกผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 คนให้ข้อมูลภายใน20วัน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการทุจริตสอบคัดเลือกท้องถิ่นปี2568โดยขอให้ประชาชนวางใจเพราะขณะนี้มีหลายหน่วยงานร่วมตรวจสอบและมีความคืบหน้าต่อเนื่องยืนยันว่าการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหากพบบุคคลใดเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการโดยไม่ละเว้น
1: ปปช.ก็ประกาศออกมาชัดเจนก็มีความชัดเจนในตัวการแถลงของปปช.อยู่แล้วทางปปช.ก็ทำเพื่อความเป็นเอกเทศในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้มีการเรียกผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลต่อรูปคดีก็ให้พ้นจากการทำหน้าที่นั้นนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
3: ด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าการตรวจสอบจะครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องประมาณ 6,000 คนทั้งข้าราชการบริษัทเอกชนและผู้เข้าสอบรวมถึงบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในสังคมซึ่งทั้งหมดจะถูกเชิญมาให้ข้อมูลประกอบการตรวจสอบแต่ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตพร้อมย้ำว่าคณะกรรมการตรวจสอบที่รัฐบาลตั้งขึ้นจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานหากภายหลังพบการกระทำผิดจนเข้าข่ายดำเนินคดีจะเป็นอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในการดำเนินการตามกฎหมายยืนยันการตั้งคณะทำงานที่บูรณาการหลายหน่วยงานไม่ใช่การฟอกขาวหรือช่วยบุคคลใดแต่มีเป้าหมายเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาและยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
4: คณะทำงานชุดนี้จริงๆท่านประธานรองประกอบก็พูดถึงว่ามาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรงนี้ก็สำคัญนะครับก็จะเป็นทางวินัยการตรวจสอบจริงเรื่องวินัยและการดำเนินการของพวกนี้แต่ถ้ามีความผิดอาญาเกิดขึ้นเดี๋ยวเราก็จะส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3: ขณะที่เมื่อวานนี้คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมสว.ชี้แจงกระบวนการจัดสอบท้องถิ่นทั้งหมดแต่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมจึงจะมีการออกหนังสือเชิญเป็นครั้งที่สองหากยังไม่มาก็จำเป็นต้องบังคับใช้พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการตามขั้นตอนกฎหมายปฏิพลสถาพรมมารายงาน
5: เหตุน้ำรั่วในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ย่านวงเวียนใหญ่ตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้ทำให้ต้องปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่ทั้งสองฝั่งและมีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัย
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์น้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่โดยพบว่าแม้ระดับน้ำภายในอุโมงค์จะลดลงแต่ผิวถนนบริเวณดังกล่าวทรุดตัวเพิ่มขึ้นประมาณ20เซนติเมตรทำให้ทีมวิศวกรต้องเร่งกำหนดแนวทางแก้ไขที่ปลอดภัยที่สุดเบื้องต้นทีมวิศวกรอยู่ระหว่างพิจารณาปิดหัวและท้ายอุโมงค์เติมน้ำเข้าไปในระบบเพื่อรักษาระดับแรงดันทั้งภายในและภายนอกให้สมดุลป้องกันดินและทรายรั่วไหลเข้าสู่อุโมงค์พร้อมฉีดคอนกรีตผสมสารเคมีที่แข็งตัวเร็วจากภายนอกเพื่อเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างอุโมงค์ซึ่งเห็นว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในขณะนี้ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกเบื้องต้นได้สั่งการให้ตำรวจจราจรปิดเส้นทางคมนาคมทั้งสองฝั่งถนนเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมอุโมงค์และเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในรัศมีโดยรอบจุดเกิดเหตุที่คาดว่าอาจมีการซุดตัวของพื้นผิวจราจรและสิ่งปลูกสร้าง
7: ยังไม่ได้ถึงขนาดที่เป็นภัยต่อโครงสร้างตัวเสาตัวคานเนี่ยไม่ได้มีความเสียหายแต่เป็นการฉีกขาดของผนังที่เห็นแต่บังเอิญว่าอาคารนั้นก็เป็นอาคารที่ไม่มีผู้พักอาศัยละดังนั้นเนี่ยท่านนายกก็ให้ข้อสั่งการว่าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนมาเป็นอันดับแรกเราจึงได้มีการหารือกันกับทีมวิศวกรแล้วก็ทั้งคอนซัลท์ทั้งผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เจรจากับทางตำรวจในพื้นที่ว่าขอให้มีการปิดผิวจราจร 100% นะครับ
6: ด้านนายมนตรีเดชาสกุลสมประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.คาดว่าสาเหตุเกิดจากรอยรั่วบริเวณบ่อซ้ำหรือบ่อรวมน้ำของโครงการซึ่งได้เร่งแก้ไขทันทีโดยขณะนี้เน้นป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างเพิ่มเติมพร้อมเดินหน้าสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่สาเหตุเดียวกับกรณีที่เกิดขึ้นบริเวณสามเซนแต่เป็นความบกพร่องหรือดีเฟกต์ของงานก่อสร้างซึ่งรฟม.ได้กำชับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุดพร้อมสั่งเพิ่มจุดสูบน้ำใต้ดินโดยจะเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกประมาณ50เมตรเพื่อดึงน้ำใต้ดินออกลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่บ่อซ้ำควบคู่กับการอัดฉีดปูนเกลาเพื่อปิดกั้นการรั่วซึมลดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ
8: ที่เราดูเนี่ยเราก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่มีการสุดตัวไม่มีการเอียงตัวอะไรเพิ่มเติมไม่มีรอยแครกนะครับโดยเฉพาะตรงสะพานลอยเนี่ยซึ่งใกล้กับตัวบ่อซ้ำที่สุดเนี่ยเราก็ดูแล้วว่าตัวโครงสร้างอะไรก็ยังปกตินะครับ
6: ส่วนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าบริเวณสี่แยกบ้านแขกถึงบริเวณจุดสิ้นสุดถนนประชาธิปกวงเวียนใหญ่เพื่อดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยผู้ใช้เส้นทางขาออกที่มุ่งหน้าวงเวียนใหญ่และขาเข้าที่มุ่งหน้าสะพานพระปกเกล้าสามารถใช้ถนนลาดหญ้าทดแทนนพศรแก้วคำรายงาน
5: และนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่หลังเข้ารับตำแหน่งวันแรกพร้อมสั่งอพยพผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารโดยรอบบริเวณถนนประชาธิปกออกจากพื้นที่ไปก่อนเป็นเวลา1สัปดาห์รวมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุขณะที่เช้านี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบรอดแคสต์ให้ประชาชนในพื้นที่รัศมี10กิโลเมตรรับทราบข้อมูลเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบด้านการจราจรในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งมีสถานศึกษาและเส้นทางเชื่อมเข้าสู่ถนนสายหลักฝั่งพระนคร
2: และเมื่อวานนี้เกิดเหตุเคลนล้มบนถนนพระราม2เป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามคลองไม่ใช่การก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M82 เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคในการดึงเสาเข็มซึ่งกรมทางหลวงสั่งคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยหน้างานแล้วนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุเครนล้มในพื้นที่ก่อสร้างบนถนนพระราม2พบจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและงานขยายผิวจราจร ซึ่งเดิมทีเคยเป็นจุดกลับรถใต้สะพานและได้มีการปิดการสัญจรไปแล้วตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M82 จึงไม่มีรถของประชา

0: ชนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้ส่วนสาเหตุสำคัญเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการดึงเสาเข็มขนาดความยาว25เมตรซึ่งเป็นการควบคุมงานที่ผิดจังหวะจนทำให้สูงส่งผลให้เครนล้มลงมาทับผู้ควบคุมเครนเสียชีวิตโดยผู้เสียชีวิตเป็นชายชาวจังหวัดสุรินทร์และเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตปฏิบัติงานอย่างถูกต้องทางนี้รัฐบาลได้กำชับไปยังกรมทางหลวงและผู้รับเหมาให้เพิ่มความระมัดระวังและเข้มงวดกับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมเตือนว่าหากเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในอนาคตอาจถูกลงโทษขั้นเด็ดขาดด้วยการขึ้นบัญชีดำเป็นผู้ทิ้งงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เพิ่งเห็นชอบไปเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมา
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านที่หมู่11บ้านห้วยคำตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่วัดอ่างทองตำบลอ่างทองอำเภอทับสแกและที่หมู่12บ้านทรายทองตำบลบึงนครอำเภอหัวหินจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report 2026ให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนสะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพของประเทศไทยรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและยกระดับมาตรฐานประเทศเพื่อผลักดันไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2028ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนดึงดูดการลงทุนคุณภาพสร้างงานและเพิ่มขีดความสำคัญของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในคูเวตบาเรนกาตาร์และจอร์แดนเมื่อวานนี้เพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีจังหวัดแถบชายฝั่งทางตอนใต้และตะวันออกของอิหร่านระหว่างวันที่8ถึง9กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14รายและบาดเจ็บเกือบ80รายนอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานสำคัญยังได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้งนี้การที่กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านในช่วง2วันที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกเมื่อวันที่7กรกฎาคมซึ่งถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจที่อิหร่านลงนามร่วมกับสหรัฐอย่างร้ายแรงขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่จะยกระดับการโจมตีตอบโต้ให้รุนแรงยิ่งกว่าเดิมหากเหตุการณ์ลักษณะนี้ยังเกิดขึ้นอีก
0: นางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาความแตกแยกในหมู่พันธมิตรระหว่างการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวันที่7ถึง8กรกฎาคมที่ผ่านมาแม้ยุโรปและแคนาดาจะแสดงออกว่าภักดีต่อรัฐบาลสหรัฐก็ตามนางซาคาโรวากล่าวเพิ่มเติมว่านาโต้ยังคงดำเนินนโยบายที่มุ่งยกระดับด้านการทหารของยุโรปสร้างเสริมขีดความสามารถทางทหารและให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปโดยมองว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามหลักต่อความมั่นคงของยุโรปแอตแลนติกและเตรียมพร้อมสำหรับความขัดแย้งทางอาวุธกับรัสเซียทั้งนี้ในการประชุมสุดยอด

0: นาโต้ครั้งล่าสุดชาติพันธมิตรนาโต้ให้คำมั่นจะจัดสรรความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนมูลค่าราว 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อต้านทานการรุกรานของรัสเซีย
1: นายซามูเอลโรเจอร์คัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกยังคงอยู่ในระยะที่พบการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงมากนอกจากนี้ยังเร็วเกินไปที่จะระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาจะถึงจุดสูงสุดเมื่อใดทั้งนี้ดีอาคองโกประกาศการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพบการระบาดในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของประเทศซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดขณะที่ล่าสุดดีอาคองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้ว 1,759 รายจำนวนนี้เสียชีวิตอย่างน้อย600รายท่ามกลางความกังวลจากหลายฝ่ายว่าการระบาดของไวรัสอีโบลาระลอกนี้กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่มาตรการควบคุมโรคจะรับมือได
0: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสเอาชนะโมร็อกโก2-0โดยได้ประตูจากคิริยันเอ็มบัปเป้และอุสมาเน่เดมเบเล่ฝรั่งเศสผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเตรียมพบกับผู้ชนะจากคู่ของสเปนกับเบลเยียมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ22ของโลกลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมสาวไทยแพ้ให้กับญี่ปุ่น1-3เซตทีมสาวไทยทำผลงานชนะ2นัดแพ้8นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ส่วนญี่ปุ่นเก็บ3แต้มแรกในสนามนี้ทำผลงานชนะ7แพ้3มีรวมเป็น19แต้มขึ้นไปอยู่อันดับ6สำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับบราซิลในวันที่11กรกฎาคมเวลา 13:30 น.เทนนิสอาชีพหญิง WTA 125 Hall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักหัวสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและเป็นมือวางอันดับ6ของรายการเอาชนะแคโรไลน์โดไฮนักเทนนิสเจ้าถิ่นไปได้ขาดลอย6-3และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลีอาหม่าอีกหนึ่งนักหัวเจ้าถิ่นมืออันดับ299ของโลกต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทระหว่างวันที่15-16สิงหาคมคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวขณะที่นายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่ปั่นจักรยานสำรวจเส้นทางแข่งขันด้วยตนเองส่วนนายวิษณุวิทยวราวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเปิดเผยว่าจังหวัดชัยนาทมีความพร้อมทุกด้านและเชิญชวนนักปั่นทั่วประเทศร่วมในการแข่งขันผู้สนใจสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานthaicycling.or.th นายพัชกรรังสีวัฒน์ศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกันเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV Cup ครั้งที่6ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยการแข่งขันรายการนี้เป็นการแข่งขันเพื่อพัฒนาวอลเลย์บอลหญิงในอาเซียนมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยโปรแกรมการแข่งขันของทีมไทยวันที่7สิงหาคมพบกับฟิลิปปินส์วันที่8สิงหาคมพบกับอินโดนีเซียและวันที่9สิงหาคมพบกับเวียดนามทุกนัดของไทยแข่งขันเวลา 16:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นส่วนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหล ไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569อันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำลงเต็มที่เวลา 8:42 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น
3: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและสร้างพฤติกรรมการขับรถที่ถูกต้องลดพฤติกรรมเสี่ยงและกระทำผิดได้ดำเนินการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานผู้ขับรถโดยสารสาธารณะอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้บังคับใช้กฎหมายกับพนักงานขับรถที่กระทำความผิดอย่างจริงจังโดยกรมการขนส่งทางบกกำชับผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบพนักงานขับรถทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดและมีโอกาสถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถได้ทั้งนี้หากประชาชนพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะสามารถแจ้งสายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าสงคราม สงครามเขียนสอเสืององงูคอควายรอเรือสระอามอม้ามาจากคำในภาษาสันสกฤตว่าสังครามะหมายถึงการรบหรือการต่อสู้ที่มีคนจำนวนมากประหัตประหารฆ่าฟันกันด้วยอาวุธและมีความหมายเปรียบเทียบว่าการต่อสู้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาวะของการสู้รบด้วยอย่างสงครามปากสงครามชีวิตสงครามเศรษฐกิจเป็นต้นคำว่าสงครามยังผสมกับคำอื่นได้อีกเช่นสงคราม

0: ามโลกหมายถึงสงครามใหญ่ที่มีหลายประเทศเป็นคู่สงครามสงครามกลางเมืองหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวมอญตอนที่1ชาวมอญในประเทศไทยมีความเป็นอยู่อย่างไทยโดยยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อไว้อย่างดีเท่ากับดำรงความเป็นชาวไทยเชื้อสายมอญไว้ได้ชัดเจนตลอดมานับตั้งแต่อพยพเข้ามาในประเทศไทยชาวมอญได้รับสิทธิและหน้าที่เหมือนเป็นพลเมืองไทยมีอิสระที่จะนับถือศาสนาประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อดำเนินชีวิตตามขนบธรรมเนียมประเพณีแบบแผนที่เคยยึดถือปฏิบัติมาแต่เดิมอย่างเคร่งครัดทั้งด้านศาสนาและความเชื่อชาวมอญมีความเชื่อและจะระมัดระวังไม่เหยียบเงาพระสงฆ์หากมีพระสงฆ์เดินสวนทางมาจะเดินหลบไปยังฝั่งที่เงาพระสงฆ์ทอดไปไม่ถึงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจไทยหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.กู้เงินด้านพลังงานไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะ
4: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้จนโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:29 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
6: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: ชามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเพพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: พเพพ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัพเพธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัพเพธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเพสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัพเพสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพเพพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัพเพพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพเพธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัพเพธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพเพสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอิมานิปันอิงานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญญันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุตตัสสะภะคะวะโตปุพพะภากะนะมะการัง

0: หันนัมเมยังนัตติเมสนังอัญญัญจาสัจจะกิริยากาถาโยพันนามาเสน
1: บุตโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพดา

ท่านนัมยังมหาการุณิโคนาโทษติยาดีกากาทาโยอนามาเส

0: ปิมุตตมังเอเตนะสัจวัจเจนะมาหุตุสัพพุปตะวา
1: อันดับยังนโมคราตกังพันนามาเสนนโมอรหัต

0: ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาครังเกวเวว อิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปูเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาวัตนาโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฒกาชรวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคะพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวีนัสสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังอราขันตุสัพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสถีภาวะตุเต
1: นมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลญาณสัมปันโนมหาเถโรปริสุทธโธนราสโภเมตตาธิโกมหาปุญโญปริปุริตะปารมีเมตตาปยุตตะจิตเตนะทายนังธรรมเทสโกลีลาธิคุณะสัมปันโนปชายะสุขทายโกธรรมทโรมหาเถโรสัพพทาวินยะทะโรยะถาพลังยะถาสติทัยยานังสันติวัฒโนตัตสมาหิโสมหาปุญโญทัยยิเกหิปสังสีโตพัตติโกจักตัญญะจักอัคโคศาสนภูมิยาเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิโนหนตุสัพพทาติหลวงตามหาบัวผู้อาจหาญบำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วแผ่บารมีไปไพศาลทุกสารทิศเมตตาสงสารผู้ที่กำลังหลงทางดุ่มเดินไปสู่ทุกข์จึงปรารถนาช่วยให้ได้สุขทั่วหน้าธรรมะหลายระดับหลั่งไหลออกมาด้วยเมตตากรุณามากยิ่งประดุจมหาสมุทรทะเลหลวงแผ่บารมีพุทธธรรมค้ำศักดิ์ศรีชาตินำชาวไทยให้กตัญญูกตเวทีสู้ภัยให้ได้ชัยชนะทำรงพระธรรมวินัยเป็นทางดำเนินสืบสานพระพุทธศาสนาสถาพรคู่ชาติพระมหากษัตริย์ไทยมอบมรดกอันยิ่งใหญ่สุดประมาณได้ให้แก่ชาติไทยก่อนลาจากโลกไปเป็นอนันตกาลเทิดองค์ท่านเป็นองค์เอกอัครศาสนบุรุษผู้ภักดีแผ่นดินจารึกเป็นประวัติศาสตร์คู่ชาติไทยด้วยสัจวาจานี้โปรดประทานพรความสุขสวัสดีมีชัยแก่พวกข้าพเจ้า

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญตถาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไป

0: เรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตากเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
1: สถานีต้นถ่าย
0: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเรานั่งกับท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งยานสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้มั้ยอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่แต่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
2: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66484-3 และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพุทานังธัมมทานังชินาติการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวง

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

ಪೂಜಾ ಚ ಪೂಜನೀಯಾನ ಏತಮಂಗಲಮುತ್ತಮ ಕಾನ್ ಬೂಜಾ ಪುತಿ ಕೊನ್ ಬೂಜಾ ಬೆನ್ ಮಂಗಲ್ ಯಾಂಗ್ ಯಿಂಗ್ ಮೂಲನಿಧಿ ಪಿಪಿತ ಪನ್ ಧಮ್ಮ ಚೇದಿ ಪ್ರಥಮ ವಿಚಿತಿ ಮಂಗಲ್ หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิปทาคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 นเวลา 10:00 นและเวลา 10:30 นช่วงบ่ายเวลา 13:30 นเวลา 14:00 นและเวลา 14:30 นท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี7212403555เลขที่บัญชี7212403559สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิทยุที่มงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นตถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอธิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด 2×2×2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากกตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัสดุ์ 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4.สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:30 นอาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น 10:00 น 10:30 นรอบบ่ายเวลา 13.30 นเวลา 14.00 นเวลา 14.30 นการเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข093-111-9628 093-111-9629 และทาง ID Line JDCHEDI หรือทางอีเมล jdhluangta@gmail.com jedeelungta@gmail.com การเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรนถ่ายภาพในบริเวณเข
ขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถือเวดดิ้งปริญญา

หรือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีพระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี721-240-3559ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-111-9628และ093-111-9629จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงพระพุทธภาษิตปฐพวยาเอกราชเชนะสักขัสสะคมเนนะวาสัพพะโลกาธิปัจเจนะโซตาปฏิพลังวรังแปลความว่าโสดาปฏิผลประเสริฐกว่าความเป็นเอกราชในแผ่นดินกว่าการไปสวรรค์และกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงอธิบายความโสดาปฏิผลนั้นเป็นอริยผลชั้นต่ำที่สุดในบรรดาอริยผล4ดังนั้นพึงทราบอริยผล4ก่อนคือ1โสดาปฏิผล2สกทาคามิผล3อนาคามิผล4อรหัตผลผู้ยังลงสู่อริยภูมิขั้นต้นขั้นแรกที่สุดคือโสดาปฏิผลนี้ท่านเรียกว่าโสดาบันแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสธรรมแล้วไม่หวนกลับมาเป็นปุถุชนอีกปิดอบาย4ได้คือไม่ต้องตกนรกไม่ต้องเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเปรตและอสุรกายมีคติอันแน่นอนคือต้องได้ตรัสรู้แน่นอนมีโอกาสสิ้นชาติพบโดยไม่นานนักอย่างช้าเพียง7ชาติเท่านั้นคุณสมบัติของพระโสดาบันคือมีความเคารพเลื่อมใสอย่างไม่คลอนแคลนในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และรักษาศีล5ได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์พระโสดาบันนั้นแม้จะยังทำบาปอยู่บ้างก็จริงแต่ท่านไม่ปกปิดบาปนั้นและไม่ทำบาปชนิดที่ต้องไปอบายวงเล็บอปายคามีเพราะกับการเห็นอริยสัจเป็นปฐมทัศนานั้นพระโสดาบันละกิเลสได้3อย่างคือ1สกายทิฏฐิความยึดมั่นในตัวตนความเห็นสังขารว่าเที่ยง2วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในคุณพระรัตนตรัยและปฏิปทาให้ถึงนิพพาน3ศีลัพพตปรามาสความรูปคลำศีลและพรตหรือวัดเพราะเหตุที่ละสกายทิฏฐิได้พระโสดาบันจึงไม่ด่าต่อผู้ด่าไม่ประหารต่อผู้ประหารไม่พยาบาทต่อผู้จองเวรทั้งที่ราคะโทสะและโมหะยังคงมีอยู่เพราะหมดความสงสัยในคุณของพระรัตนตรัยมั่นในคุณของพระรัตนตรัยความเลื่อมใสของท่านจึงไม่คลอนแคลนแม้จะต้องเสียชีวิตก็ไม่ยอมเปลี่ยนความเลื่อมใสศรัทธาพระโสดาบันจึงไม่เปลี่ยนศาสนาไม่เข้ารีดในศาสนาอื่นอันหนึ่งเพราะได้เห็นนิพพานด้วยตนเองแล้ววงเล็บเปิดแม้เพียงแวบเดียวก็ตามวงเล็บปิดจึงหมดความสงสัยในปฏิปทาให้ถึงพระนิพพานหรือให้ถึงความบริสุทธิ์โดยทางนั้นวงเล็บเปิดทางมีองค์8วงเล็บปิดการยังไม่เห็นทางด้วยตนทำให้คลำหาทางสเปะสปะไปเหมือนคนเดินอยู่ในที่มืดจึงรูปคลำศีลบ้างวัดบ้างคือบำเพ็ญวัดหรือรักษาศีลด้วยจุดมุ่งหมายอื่นเช่นเพื่อชื่อเสียงบ้างเพื่อเรียกร้องความนิยมนับถือบ้างเพื่อให้เทพเจ้าโปรดปรานแล้วแต่จะได้ไปสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งบ้างอาการอย่างนี้เรียกศีลัพพตปรามาสพระโสดาบันย่อมรักษาศีลและบำเพ็ญวัดด้วยจุดประสงค์ที่มุ่งตรงต่อนิพพานหรือเพื่อความบริสุทธิ์อย่างนี้ท่านเรียกว่าไม่มีศีลัพพตปรามาสพระโสดาบันละอภิฐานได้6อย่างอภิฐานแปลว่าฐานะอันหนักคือการฆ่ามารดา1การฆ่าบิดา1การฆ่าพระอรหันต์1การทำโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ห่อ1และการทำสงฆ์ให้แตกกัน1วงเล็บเปิด5อย่างนี้เรียกอนันตริยกรรมวงเล็บปิดการไปเข้ารีดนับถือ1รวมเป็นอภิฐาน6แต่พระโสดาบันกลับทำในสิ่งอันตรงกันข้ามกับ6อย่างนี้เพราะเหตุที่พระโสดาบันมีศรัทธาอย่างแรงในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์พระพุทธเจ้าจึงทรงห้ามมิให้ภิกษุสาวกไปรับบิณฑบาตในตระกูลของพระโสดาบันถ้าเขามิได้นิมนต์ไว้ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้พระศาสดาจึงทรงแสดงว่าโสดาปฏิผลนั้นดีกว่าเลิศกว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเลิศกว่าการบังเกิดในสวรรค์และเลิศกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวง ความเป็นต่างๆเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางต่ำทรามอีกได้แม้จนถึงตกนรกก็ได้แต่ความเป็นโสดาบันย่อมมีคติอันแน่นอนสูงขึ้นไปโดยลำดับไม่กลับต่ำทรามพระโสดาบัน3จำพวกในอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตเล่ม23หน้า129ทรงแสดงพระโสดาบันไว้3ประเภทคือ 1. เอกภีชี 2. โกลังโกละ 3. สัตตคตุปรมะประเภทที่1นั้นแปลว่ามีพืชอีกครั้งเดียวคือจะต้องเกิดอีกเพียงครั้งเดียวก็ถึงนิพพานที่เป็นชนีเพราะมีปัญญาแก่กล้าแต่บารมีอย่างอื่นน้อยจึงไม่ขึ้นไปถึงสกทาคามีหรืออนาคามีเปรียบเหมือนสามเณรแม้จะมีปัญญามากเพียงใดก็ไม่อาจเข้าร่วมประชุมธรรมสังฆกรรมกับภิกษุได้เพราะยังไม่ได้อุปสมบทเพราะอายุยังไม่ถึง20แม้เป็นเปรตถึง9ประโยคก็ยังต้องประพฤติอยู่ในขอบข่ายของสามเณรอยู่นั่นเองแต่พออุปสมบทแล้วก็กลับเป็นผู้มีศักดิ์สูงในทันทีพระโสดาบันประเภทโกลังโกละนั้นมีปัญญาปานกลางยังต้องท่องเที่ยวเกิดตายอยู่อีกประมาณ 2-3 ชาติส่วนประเภทสัสตักขตุปรมะนั้นมีปัญญาอย่างสามัญหรือต่ำจึงต้องใช้เวลาอีกหลายชาติแต่ไม่เกิน7ชาติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสทรงไว้ในธรรมวิภาคปริเฉทที่2หน้า36ฉบับพิมพ์ครั้งที่29ทับ2511ว่าพระโสดาบันเอกภิชีนี้ออกจะดีกว่าพระสกทาคามีผู้จะต้องไปเกิดในเทวโลกคนหนึ่งก่อนจุติจากนั้นแล้วจึงจักมายังมนุษย์โลกนี้และได้บรรลุพระอรหัตสำหรับผู้ใคร่ในธรรมและเห็นความทุกข์ในสังสารวัฏย่อมเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าโสดาปัตติผลดีกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงอย่างแน่นอนเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภนายกาละบุตรของอนาถปิณฑิกะเศรษฐีมีเรื่องย่อดังนี้นายกาละแม้จะเป็นบุตรของอนาถปิณฑิกะเศรษฐีก็จริงแต่หามีศรัทธาในพระรัตนตรัยเช่นเศรษฐีไม่เขาไม่ปรารถนาภัยเฝ้าพระศาสดาทั้งที่อารามและที่บ้านของตนไม่ต้องการฟังธรรมไม่ต้องการขวนขวายปฏิบัติบำรุงพระสงฆ์แม้มารดาบิดาอ้อนวอนอยู่เนืองๆก็หาเชื่อฟังไม่อนาถปิณฑิกะเศรษฐีผู้บิดาคิดว่าเจ้ากาละนี้เมื่อมีความเห็นผิดอยู่อย่างนี้จะต้องตกนรกอย่างแน่นอนเมื่อเรายังรู้เห็นอยู่ไม่สมควรที่เขาจะตกนรกเราควรออกอุบายให้เขาได้มีความเห็นชอบก็บุคคลผู้ไม่อยากได้ทรัพย์ดูเหมือนจะไม่มีในโลกนี้เราควรทำลายทิฏฐิผิดๆแห่งบุตรของเราเสียเศรษฐีจึงพูดกับนายกาละผู้บุตรว่าพ่อเจ้าจงรักษาอุโบสถไปวิหารและฟังธรรมเถิดเสร็จแล้วเราจะให้กหาปณะ100แก่เจ้านายกาละให้พ่อรับคำถึง3ครั้งแล้วจึงยอมรักษาอุโบสถไปสู่วิหารอันเป็นที่ประทับของพระศาสดาแต่หาได้ฟังธรรมไม่เขาเลือกนอนที่ใดที่หนึ่งอันผาสุกแก่ตนแล้วรุ่งขึ้นรีบกลับบ้านแต่เช้าตรู่ฝ่ายเศรษฐีบิดาของเขาเห็นลูกชายกลับมาก็รีบบอกคนใช้ให้นำอาหารอันประณีตมาให้โดยเร็วแต่นายกาละไม่ยอมบริโภคจนกว่าจะได้กหาปณะก่อนเศรษฐีจึงยอมมอบเงิน100กหาปณะให้เขาจึงยอมบริโภคอาหารวันรุ่งขึ้นเศรษฐีขอให้เขาไปฟังธรรมและให้จำพระพุทธพจน์ให้ได้สักบทหนึ่งโดยยืนฟังต่อพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากได้ทำดังนั้นจะได้รางวัล 1,000 กหาปณะนายกาละรับด้วยความยินดีเขาก็ยืนฟังธรรมเฉพาะพระพักตร์พระศาสดาพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องที่นายกาละรับจ้างบิดามาฟังธรรมจึงทรงบันดาลให้เขาจำไม่ได้แม้แต่บทเดียวเขาจึงตั้งใจฟังมากขึ้นเพื่อจำให้ได้สักบทหนึ่งฟังไปได้บรรลุโสดาปัตติผลพอรุ่งขึ้นเขากลับบ้านพร้อมภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขมหาเศรษฐีเห็นแล้วรำพึงว่าวันนี้
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังการถ่ายทอดสดเสียงหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าวาดวัดป่าบ้านตาดปรารภธรรมและให้พรในช่วงก่อนฉันเช้า จากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: คณะสงฆ์จะได้บังสกุลเพื่ออุทิศให้แก่ผู้วายชนลูกหลานได้ระลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องของพวกเราก็ตามท่านมีพระคุณต่อเราอย่างมหาศาลดูแลเลี้ยงดูอุปถากเราจะมีวันนี้ขึ้นมาก็เพราะมีท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ให้เราเป็นเบื้องต้นเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่เราก็ได้ดูแลอุปถากเลี้ยงดูท่านตอบเมื่อท่านล่วงไปแล้วหน้าที่ของพวกเราเมื่อเราระลึกถึงพระคุณของท่านทั้งหลายเหล่านั้นเราก็มาทำบังสกุลอุทิศบุญกุศลไปให้แก่ท่านท่านได้ทราบโดยยานวิถีใดท่านย่อมปลื้มปิติภูมิใจอย่างยิ่งที่มีพวกเราเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องจึงว่าการอุทิศบุญกุศลนี้เป็นระยะประเพณีเป็นบุญที่งดงามที่สุดในการอุทิศบุญแก่ผู้วายชนเพราะนั้นต่อจากนี้ไปคณะสงฆ์จะได้บางสกุลกันซะก่อนอนิจจาวตาสังขารังอุปาทวยะธัมมิโนอุปาจิตวานิโรชันติติสังอุปาสโมสุโขสัพเพสัตตาบรันติจามารินสุจาบริสเลมตาเทวหังมริสามีนาทิเมเอกาสร้างสยอง

วันนี้วันที่10มาแล้วเดี๋ยววันที่25ทางวัดป่าบ้านตาเขาจะได้บวชนาคขึ้นมาขณะนี้ก็ผ้าขาวนาค7รูป7คนเราจะบวชในวันที่25กรกฎาคมนี้ซึ่งวันเข้าพรรษาก็วันที่30กรกฎาคมก็เข้าพรรษาแล้วเพราะฉะนั้นในขณะนี้ก็เป็นหน้าที่ของนาคของผ้าขาวจะต้องรีบเร่งศึกษาท่องบนฝึกซ้อมการสวดขันนาคให้ถูกต้องให้คล่องแคล่วเพื่อเวลาเราบวชขึ้นมาในขณะที่เราบวชนั้นถ้าเราไม่มีความคล่องแคล่วไม่มีความชำนิชำนาญท่องสวดได้ในการกล่าวคำขออุปสมบทพอฟาร์มเกอร์เขินเข้ามาครอบงำจิตใจแล้วก็กล่าวผิดๆถูกๆเลอะเทอะไปเลยยุ่งวุ่นวายไปหมดการบวชขึ้นมาในพระศาสนานั้นพระวินัยท่านกล่าวไว้ว่าผู้อุปสมบทต้องกล่าวคำขออุปสมบทได้ด้วยตนเองนี่แหละเพราะฉะนั้นเป็นความสำคัญอย่างยิ่งในเบื้องต้นจะต้องทำให้ถูกต้องเพราะการทำสิ่งใดก็ตามถ้าเราเบื้องต้นเริ่มต้นเราทำด้วยได้ด้วยความถูกต้องแล้วทำกลางหรือเบื้องบ้านปลายเราก็มีแต่มีความถูกต้องตลอดไปแล้วเราย้อนมาระลึกถึงการได้ทำอย่างถูกต้องของเราเองเราก็จะมีความปลื้มปิติมีความภูมิใจในการกระทำได้อย่างถูกต้องของพวกเราแล้วความถูกต้องนี่แหละจะนำไปสู่ความเจริญในธรรมของพวกเราได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นพระพี่เลี้ยงที่ฝึกอบรมผ้าขาวหรือนาคนั้นก็ต้องให้พากันเขี่ยวเข็นนาคฝึกซ้อมให้บ่อยให้มีความชำนิชำนาญมีความคล่องแคล่วแล้วหลวงพ่อก็เตือนอยู่เรื่อยว่านาคทุกคนที่เข้ามาบวชนั้นเริ่มต้นก่อนบวชนั้นต้องได้อ่านนวโกวาทให้เข้าใจซะก่อนเพราะนวโกวาทนั้นเป็นศีลของพระเราก็เหมือนอยู่บ้านเมืองเนี่ยเป็นตัวบทกฎหมายถ้าเราอยู่ในบ้านในเมืองเราไม่รู้จักตัวบทกฎหมายเราไปทำผิดกฎหมายเราถูกจับหมายไถ่โทษต่างๆทั้งหลายเราจะไปอ้างว่าเราไม่รู้จักกฎหมายไม่รู้ว่าทำอย่างนี้ผิดมันก็ไม่มีไม่ใช่คำแก้ตัวที่เขาจะยอมรับได้ในศาสนาของเราก็เช่นกันเราอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะด้วยพระวินัยเป็นขอบเขตของการอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาอยู่ในหมู่ในคณะคือมาบวชในพระศาสนาเราไม่รู้จักพระวินัยเราอาจจะทำตามความเคยชินของเราตามแบบอย่างของคฤหัสถ์คฤหัสถ์คฤหัสถ์คฤหัสถ์นั้นทำบางสิ่งบางอย่างทำก็ไม่ผิดแต่มาเป็นพระแล้วมันทำแล้วมันผิดเพราะในเบื้องต้นก่อนที่บวชก็มาในพระศาสนาเราต้องได้อ่านได้ศึกษาได้ทำความเข้าใจในพระวินัยทั้ง227ข้อให้มีความเข้าใจซะเราก็จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องไม่ไปทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเป็นเหตุนำมาซึ่งความเศร้าหมองภายในจิตในใจของเราหรือขัดขวางในการปฏิบัติธรรมของพวกเราเองได้เพราะฉะนั้นการที่เรามีเจตนาเข้ามาในบวชในพระศาสนาแล้วเราก็ต้องมีความตั้งอกตั้งใจจริงแม้ในเมื่อต้นความบากไม่ได้ไปทำความเคยชินของเราซึ่งเป็นความมักง่ายหรือเป็นความหยาบเป็นเรื่องของกิเลสเราจึงรู้สึกว่าเหมือนกับมันยากแต่เมื่อเรามาฝึกอบรมเรามาทำจนคุ้นเคยในด้านธรรมะแยกแยะกันออกว่านี่คือธรรมนั่นคือกิเลสการปฏิบัติของเราก็จะไม่เป็นความยากเลยเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเราอย่าไปกลัวความยากความลำบากพยายามประพฤติปฏิบัติที่ได้รับการแนะนำจากพระพี่เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นข้อวัดข้อปฏิบัติอะไรก็ตามเนี่ยเป็นหน้าที่ของพระเราทั้งนั้น
ที่จะต้องพากันศึกษาพากันประพฤติปฏิบัติให้มันถูกต้องเมื่อเราได้บวชเข้ามาในพระศาสนาแล้วเราก็สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องก็จะนำมาซึ่งความเจริญในธรรมส่วนคณะศรัทธาญาติโยมคณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายให้เข้าใจว่าพระที่บวชเข้ามาในพระศาสนานั้นท่านไม่สามารถไปทำมาค้าขายไปทำไร่ไถนาในการขวนขวายแสวงหามาเลี้ยงชีวิตของท่านได้การเลี้ยงชีพของท่านหรือความเป็นอยู่ของท่านนั้นต้องอาศัยการอุปถากว่าถากจากคณะศิษยานุศิษย์อุบาสกอุบาสิกาชาวพุทธเราทั่วไปที่เป็นผู้ให้เป็นผู้อุปถากในด้านปัจจัย4เครื่องอยู่เครื่องอาศัยต่างๆทั้งหลายเพื่อไม่ให้ท่านเป็นกังวลในการที่จะไม่ต้องไปดิ้นรนขวนขวายแสวงหามาเพื่อดำรงชีวิตของท่านเมื่อท่านมีความสะดวกแล้วท่านก็นำเอาความสะดวกของท่านเนี่ยมาทุ่ม

ต่อการศึกษาต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เป็นบุญเป็นกุศลต่อทั้งผู้ปฏิบัติทั้งผู้ที่สนับสนุนส่งเสริมเพราะนั้นชีวิตของนักบวชเราบวชเข้ามาในพระศาสนานะแล้วก็ต้องอาศัยต่อจากคณะศรัทธาญาติโยมคณะศิษยานุศิษย์นั่นแหละเป็นผู้อุปถากเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ให้เพราะฉะนั้นแม้ไม่ใช่ลูกใช่หลานของเราก็ตามเถอะแต่การที่เราได้อุปถากว่าถาภิกษุผู้บวชเข้ามาในพระศาสนานี้หรือผู้ที่จะเข้ามาบวชในพระศาสนานี้ก็เป็นการช่วยกันดูแลรักษาศาสนาส่งเสริมให้ศาสนามีอายุยืนยาวเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อพวกเราหรือต่อทุกชนรุ่นหลังคือลูกหลานของเราสืบต่อไปเพราะศาสนานี้มีอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยตราบใดก็ตามก็จะมีแต่นำมาซึ่งความร่มเย็นความอบอุ่นความสุขให้แก่ผู้ที่น้อมจิตน้อมใจเข้ามาสู่ศาสนาเข้ามาสู่ธรรมะมาประพฤติปฏิบัติทั้งนั้นเพราะในการที่เราจะมีพระบวชเข้ามาในวัดป่าบ้านตาดหรือพระที่อยู่ในวัดป่าบ้านตาดแล้วก็ต้องอาศัยคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์คณะสัทธาญาติโยมทั่วไปนั่นแหละให้การอุปถากให้การบำรุงให้การดูแลเพื่อให้ท่านมีความสะดวกในความเป็นอยู่ท่านก็จะได้นำเอาโอกาสนั้นแหละมาศึกษามาประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อท่านมีความรู้ความฉลาดในธรรมแล้วท่านก็เป็นต้นแบบให้แก่คณะศิษยานุศิษย์อุบาสกอุบาสิกาชาวพุทธเราทั่วไปที่จะประพฤติปฏิบัติตามได้เมื่อทุกท่านทุกคนล้วนแต่มีความมุ่งมั่นในการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้แหละจะเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขความเจริญในชีวิตของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนนะรับพรนะรับพรอนุโมทนาให้พรพากันตั้งใจรับพรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรมติสาคัลลังเอวามีวายโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรมตุสังกปานจันโทปนรโสยะธามดิโชติ

0: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดเสียงหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดปรารภธรรมและให้พรในช่วงก่อนชั้นเช้าจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดขณะที่รอสัญญาณการถ่ายทอดสดหลังจากชั้นเช้าขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทต่อจากช่วงที่แล้วครับ
1: ฝ่ายเศรษฐีบิดาของเขาเห็นลูกชายกลับมาก็รีบบอกคนใช้ให้นำอาหารอันประณีตมาให้โดยเร็วแต่นายกาละไม่ยอมบริโภคจนกว่าจะได้กหาปณะก่อนเศรษฐีจึงยอมมอบเงิน100กหาปณะให้เขาจึงยอมบริโภคอาหารวันรุ่งขึ้นเศรษฐีขอให้เขาไปฟังธรรมและให้จำพระพุทธพจน์ให้ได้สักบทหนึ่งโดยยืนฟังต่อพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากได้ทำดังนั้นจะได้รางวัล 1,000 กหาพณะนายกาละรับด้วยความยินดีเขาไปยืนฟังธรรมเฉพาะพระพักพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องที่นายกาละรับจ้างบิดามาฟังธรรมจึงทรงบันดาลให้เขาจำไม่ได้แม้แต่บทเดียวเขาจึงตั้งใจฟังมากขึ้นเพื่อจำให้ได้สักบทหนึ่งฟังไปได้บรรลุโสดาปัตติผลพอรุ่งขึ้นเขากลับบ้านพร้อมภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขมหาเศรษฐีเห็นแล้วรำพึงว่าวันนี้ลูกเราน่ารักจริงเราชอบใจเมื่ออังคารพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเศรษฐีก็สั่งให้อาหารแก่บุตรชายเหมือนกันนายกาละนั้นคิดอยู่ตลอดเวลาว่าขอบิดาอย่าได้ให้ทรัพย์แก่ตนเฉพาะพระพักของพระศาสดาเลยและขอพระศาสดาอย่าได้ทรงล่วงรู้ถึงเรื่องที่ตนรักษาอุโบสถและฟังธรรมเพื่อค่าจ้างแต่ความจริงเรื่องนี้พระศาสดาทรงทราบแล้วตั้งแต่วันวานเมื่อพระศาสดาสวยเสร็จแล้วมหาเศรษฐีให้คนวางห่อกหาพณะ 1,000 ตรงหน้าบุตรพร้อมพูดว่ากาละนี่ค่าจ้างสำหรับเจ้าที่รักษาอุโบสถและฟังธรรมนายกาละรู้สึกระอายอย่างยิ่งจึงพูดว่าพ่อผมไม่รับกหาปณะเหล่านี้ดอกแม้บิดาจะอ้อนวอนหลายครั้งก็หารับไม่เศรษฐีได้ทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้พระศาสดาทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสว่าที่เป็นอย่างนั้นเพราะบุตรของท่านได้รับแล้วซึ่งสิ่งอันประเสริฐกว่าสมบัติแห่งจักรพรรดิราชประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงนั่นคือโสดาปัตติผลดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าโสดาปัตติผลประเสริฐกว่าความเป็นจักรพรรดิกว่าการไปสู่สวรรค์และกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นทรงเป็นที่กระหึ่มของเทวาและมนุษย์พระพุทธภาษิตเยชานัปปสุตาธีราเนคัมมูปะสะเมระตาเดวาปิเตสร้างปีหะยันติสัมบุทธานังสติมตังแปลความว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดทรงเป็นปราชญ์ขวนขวายในฌานทรงยินดีในธรรมอันเข้าไปสงบกิเลสคือนิพพานเทวาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมกระยิมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้มีสติอธิบายความคำว่าทรงขวนขวายในฌานนั้นพระอัตถกถาจารย์อธิบายฌานสองอย่างคือลักขณูปนิชฌานหนึ่งอารัมมณูปนิชฌานหนึ่งลักขณูปนิชฌานนั้นมาทางสายวิปัสสนาโดยการพิจารณาไตรลักษณ์เป็นอารมณ์แล้วเกิดความสงบขึ้นส่วนอารัมมณูปนิชฌานนั้นมาทางสายสมถะโดยการพิจารณาอารมณ์แห่งสมถะเป็นสำคัญจนจิตสงบทั้งสองลักษณะนี้ย่อมมีวสีภาพวงเล็บคือความชำนาญ5อย่างคืออาวัชนะวสีชำนาญในการนึกสมาปัชนะวสีชำนาญในการเข้าอธิษฐานวสีชำนาญในการยับยั้งหรือในความตั้งมั่นอุทธานวสีชำนาญในการออกเวคขณะชำนาญในการพิจารณารวมเป็นวสี5ทวนอีกครั้งหนึ่งคืออาวัชนะเท่ากับนึกสมาปัชนะเท่ากับเข้าอธิฐานะเท่ากับตั้งมั่นหรือยับยั้งไว้อุทธานะเท่ากับออกปัจเจเวคขณะเท่ากับพิจารณาผู้ชำนาญในฌานต้องชำนาญในฐานะทั้ง5นี้คือชำนาญในการนึกเป็นต้นการเข้าฌานเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งของพระอริยเจ้า ส่วนนิโรธสมาบัติเข้าได้เฉพาะพระอริยบุคคลตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปเท่านั้นผลสมาบัติเข้าได้ทุกจำพวกเพราะเป็นการเข้าไปเสวยอริยผลของตนพระพุทธเจ้านั้นทรงเข้าฌานได้ทุกชนิดทรงชำนาญอย่างยิ่งในฌานสมาบัติก่อนเข้าฌานผู้บำเพ็ญเพียรในวงเล็บพระโยคาวจรควรสสางธรรมที่เป็นข้าศึกของฌานให้ดีคือพึงพิจารณาโทษของกามข่มกามฉันทะบรรเทาความกระวนกระวายทางกามละถิ่นนิมิทะด้วยอารัมภธาตุถอนอุทธัจจะกุกกุจจะแล้วจึงเข้าฌานมิฉะนั้นฌานจะอยู่ได้ไม่เดินนานปานประหนึ่งแมลงผู้บินเข้าไปในที่รกรุงรังหรือเหมือนพระราชาเสด็จเข้าไปในพระราชอุทยานที่ไม่สะอาดย่อมจะต้องรีบเสด็จออกฉะนั้นเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญเพียรประสงค์อยู่ในฌานนานๆพึงชำระสาสางธรรมอันเป็นข้าศึกแก่ฌานซะก่อนผู้บรรลุฌานใหม่ๆหรือเป็นครั้งแรกพึงหมั่นเข้าฌานบ่อยๆอย่าพิจารณาให้มากเกินไปทั้งนี้เพราะการพิจารณามากองค์ฌานจะปรากฏหยาบเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ยากที่จะให้ได้บรรลุฌานสูงๆขึ้นไปและถ้าไปขวนขวายในทุติยฌานซึ่งตนยังไม่คล่องปฐมฌานก็จะพลอยเสื่อมไปด้วยท่านสาธกพระพุทธภาษิตอ้างอิงเรื่องนี้ว่าเหมือนแม่โคที่ไม่ฉลาดเที่ยวไปตามภูเขาซึ่งครุขระด้วยคิดว่าจะไปเที่ยวกินในที่ที่โคทั้งหลายไม่เคยหากินไม่ระวังเท้าให้ดีอาจพลาดตกภูเขาลงถึงตายทำนองเดียวกันผู้บำเพ็ญเพียรเมื่อปฐมฌานยังไม่คล่องก็ปรารถนาจะเข้าสู่ทุติยฌานในที่สุดทุติยฌานก็จะไม่ได้ปฐมฌานก็จะเสื่อมเพราะฉะนั้นต้องหาความชำนาญในฌานแต่ละอย่างเสียก่อนเริ่มตั้งแต่ปฐมฌานเป็นต้นไปเมื่อชำนาญในวิธีทั้ง5มีอาวัชนะเป็นต้นแล้วพึงพิจารณาถึงโทษของปิติและสุขว่ายังเป็นของหยาบแล้วคลายปิติและสุขนั้นเสียเข้าสู่ทุติยฌานคือฌานที่2ในฌานอื่นๆก็ทำนองเดียวกันเมื่อเข้าถึงตติยฌานท่านเรียกว่าอุเบกขโกหมายความว่าเพ่งเฉยอยู่เพราะประกอบด้วยอุเบกขาอันหมดจดขอกล่าวต่อไปถึงอุเบกขา10อย่างคือ 1. ชลังคุเบกขาการวางเฉยในอารมณ์ทั้ง6ไม่ยินดียินร้ายเมื่อตาเห็นรูปเป็นต้น 2. พรหมวิหารุเบกขาอุเบกขาที่กล่าวถึงในพรหมวิหารคือการวางใจเป็นกลางเว้นอคติ4และวางเฉยในเหตุสุดวิสัยแก่ 3. โพชฌังคุเบกขาอุเบกขาในโพชฌงค์คืออุเบกขาซึ่งอิงวิเวกและวิราคะ 4. วิริยุเบกขาคือการถือสายกลางในการทำความเพียรไม่หย่อนเกินและไม่ตึงเกิน 5. สังขารุเบกขาหมายถึงการวางเฉยในสังขารไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5. 6. เวทนูเบกขาอุเบกขาในเวทนาคืออทุกขมสุขเวทนาท่ามกลางระหว่างสุขและทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขวิปัสสนูเปขาอุเบกขาเกี่ยวกับวิปัสสนาปัญญายิ่งอาศัยการพิจารณาไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตา 8. ตัตระมัชัตตุเปขาการวางเฉยในอารมณ์นั้นๆทุกอย่าง 9. ชานุเปขาอุเบกขาในฌาน 10. ปาริสุทธุเปขาอุเบกขาอันบริสุทธิ์ที่เกี่ยวเนื่องในฌานที่4ความสามารถของผู้ได้ฌานซึ่งสำเร็จมาจากกสิณนั้นมีมากยกตัวอย่างเพียงบางประการเช่น 1. ผู้ได้ฌานซึ่งสำเร็จมาจากปฐวีกสิณสามารถเนรมิตแผ่นดินในอากาศหรือในน้ำแล้วเดินได้ 2. ผู้ได้ฌานซึ่งสำเร็จมาจากอาโปกสิณสามารถดำผุดในแผ่นดินได้บันดาลให้ฝนตกได้ 3. ผู้ได้ฌาน

ซึ่งสำเร็จมาจากเตโชกสินสามารถบันดาลควันบันดาลให้ตัวโพรงขึ้นมีไฟห้อมล้อมสามารถบันดาลให้เตโชธาตุเกิดขึ้นเผาสรีระตนเองได้ในสมัยนิพพาน 4. ผู้ได้ฌานซึ่งสำเร็จมาจากวาโยกสินสามารถเนรมิตรูปให้เขียวได้บันดาลให้มืดมนได้ไปยานใหญ่นอกจากนี้ผู้ได้ฌานซึ่งสำเร็จมาจากสมถภาวนาอื่นๆก็มีความสามารถต่างออกไปอันเป็นเรื่องเหลือวิสัยของคนธรรมดาสามัญเพราะฉะนั้นฌานวิสัยท่านจึงถือเป็นอจินไตยอย่างหนึ่งคือเอาสามัญสำนึกมาพิจารณาตัดสินไม่ได้เป็นเรื่องของท่านผู้ได้ฌานโดยเฉพาะผู้ต้องการทำอย่างนั้นได้บ้างก็ต้องดำเนินตามทางที่ท่านวางไว้จนได้ฌานด้วยตนเองก็ย่อมจะทำอะไรแปลกๆได้ด้วยตนเองเช่นเดียวกันข้อว่าเนกขัมมูปะสะเมระตาในพระคาถานี้แปลว่ายินดีในธรรมเครื่องเข้าไปสงบคือเนกขัมมะคำว่าเนกขัมมะในความหมายเบื้องต่ำท่านหมายเอาการออกบวชการปลีกตนออกไปจากกามไม่เกี่ยวข้องในกามแต่ในพระคาถานี้ทรงหมายเอาพระนิพพานคุณเครื่องดับกิเลสและความทุกข์ทั้งมวลเทวาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมกระหยิ่มคือใครได้ใครเป็นเช่นพระพุทธเจ้าบ้างเพราะพระองค์ทรงมีพระบารมีอันเพียบพร้อมเปี่ยมล้นทรงมีความเป็นบุรุษผู้สูงสุดเพราะได้บรรลุธรรมอันสูงสุดคือพระนิพพานพระศาสดาทรงแสดงธรรมบทนี้เพราะทรงปรารภการแสดงยมกปาฏิหาริย์ของพระองค์และเทวดามนุษย์เป็นอันมากที่มาประชุมกันที่ประตูเมืองสังกัดมีเรื่องยอดดังนี้เรื่องยมกปาฏิหาริย์วงเล็บปาฏิหาริย์ที่ทรงแสดงเป็นคู่เศรษฐีกรุงราชคฤห์คนหนึ่งได้ม้าจันแดงมาท่อนหนึ่งซึ่งลอยน้ำมาขณะที่เขากำลังอาบน้ำอยู่ในแม่น้ำคงคาตามเรื่องว่าต้นจันแดงต้นนั้นขึ้นที่ริมฝั่งตอนเหนือของแม่น้ำคงคาถูกกระแสน้ำเซาะจนล้มลงหักกระจัดกระจายอยู่บนแผ่นหินมีปุ่มหนึ่งประมาณเท่าหม้อถูกหินครูดสีถูกคลื่นซัดจนกลิ้งเกลาลอยน้ำไปถูกสลายรวบรัดมาติดที่ข่ายของเศรษฐีซึ่งกำลังอาบน้ำอยู่มีคำอธิบายของผู้เขียนว่าเพื่อความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและเพื่อรักษาอภรณ์เมื่อลงอาบน้ำเศรษฐีให้ขึงตะข่ายไว้โดยรอบท่านว่าตะข่ายนั้นมีสันฐานคล้ายขวดคงเป็นรูปตัวยูเศรษฐีถามบริวารว่าอะไรลอยมาติดตาข่ายเมื่อคนจับขึ้นดูแกเอาสลายออกจึงรู้ว่าเป็นท่อนไม้จันแดงมีสีเหมือนครั่งสดเวลานั้นเศรษฐียังไม่ได้นับถือศาสนาอะไรยังคงเป็นกลางอยู่เขาคิดว่าจันแดงในบ้านของเขาก็มีมากอยู่แล้วจะเอาจันแดงนี้ไปทำอะไรดีจึงฉุกคิดขึ้นว่าในโลกนี้มีผู้ที่อ้างตนว่าเป็นพระอรหันต์มากอยู่เราไม่รู้แน่ว่าใครเป็นพระอรหันต์จริงหรือไม่ได้เป็นเศรษฐีให้กลึงท่อนจันแดงนั้นทำบาตรแล้วให้แขวนไว้ในที่สูง60ศอกประกาศว่าถ้าพระอรหันต์มีอยู่จริงขอจงเหาะมาทางอากาศแล้วรับเอาบาตรไม้จันนี้ไปผู้ใดเหาะมาเอาบาตรนี้ไปได้เราและบุตรธัญญาจักถือผู้นั้นว่าเป็นสรณะคือจักรับนับถือศาสนาของท่านบุตรนั้นทีนี้พวกครูทั้ง6มีปุรณะกัสสปะเป็นต้นมาท้าทามเศรษฐีว่าบาทนี้สมควรแก่เราขอท่านจงให้บาทนี้แก่เราเถิดเศรษฐีบอกท่านว่าจงมาทางอากาศแล้วถือเอาบาทนี้ไปเถิดในวันที่6นิครณาตบุตร1ในบรรดาครูทั้ง6ส่งสิทธิ์ให้ไปหาเศรษฐีว่าพวกเจ้าจงไปหาเศรษฐีแล้วบอกว่าบาทนั้นสมควรแก่ครูของเราขอท่านจงให้บาทนี้แก่ครูของเราเถิดเมื่อสิทธิ์ของนาตบุตรไปกล่าวเช่นนั้นแก่เศรษฐีบอกว่าบาทนี้จะเป็นสิทธิของท่านผู้มารับเอาทางอากาศเท่านั้นนาตบุตรต้องการไปเองได้ให้สัญญากับสิทธิ์ไว้ว่าเมื่อตนทำท่าเหาะให้ช่วยกันดึงแขนขาเอาไว้เมื่อเขาไปถึงบ้านท่านเศรษฐีจึงพูดก่อนว่าท่านเศรษฐีบาทนี้สมควรแก่ข้าพเจ้าขอท่านจงให้แก่ข้าพเจ้าเสียเถิดเศรษฐีบอกว่าข้าพเจ้าจะให้แก่ผู้ที่เหาะมาทางอากาศเท่านั้นทีนั้นนาตบุตรจึงบอกให้สิทธิ์หลีกไปตนเองทำท่าเหาะโดยยกมือข้างหนึ่งและเท้าข้างหนึ่งขึ้นตอนนี้พวกสิทธิ์ก็รีบทำตามแผนที่วางไว้คือช่วยกันมาดึงมือดึงเท้าของนาตบุตรและพูดว่าท่านอาจารย์ท่านทำอะไรนั่นท่านอาจารย์ไม่ควรแสดงคุณที่พยาปกปิดไว้นานแก่มหาชนเพราะต้องการของเล็กน้อยคือบาทไม่จันเขาช่วยกันจับนาตบุตรไว้ไม่ให้เหาะนาตบุตรได้ทีเช่นนั้นจึงกล่าวกับเศรษฐีว่าดูสิเศรษฐีสิทธิ์พวกนี้ไม่ยอมให้ข้าพเจ้าเหาะดูสิเศรษฐี

ไปเหาะไปเอาบาตรแม่จันของท่านเศรษฐีเลยแสดงว่าพระอรหันต์ไม่มีอยู่ในโลกแม้แต่องค์เดียวพระมหาโมคคัลลานะได้ยินดังนั้นจึงกล่าวกับพระปิณโฑละว่าอาวุโสภารัตถราชท่านได้ยินนักเลงพวกนี้พูดไหมเขาพูดเป็นทนองย่ำยีพระพุทธศาสนาด้วยท่านเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากจงเหาะไปเอาบาตรของเศรษฐีเพื่อเป็นพยานให้มหาชนเห็นว่าพระอรหันต์ยังมีอยู่ในโลกสมณะในพุทธศาสนาไม่ได้ว่างจากคุณธรรมพระภารัตถราชพูดกับพระมหาโมคคัลลานะว่าท่านมหาโมคคัลลานะเป็นสาวกผู้เลิศทางมีฤทธิ์กว่าสาวกใดๆขอท่านจงแสดงฤทธิ์เหาะไปเอาบาตรเถิดเมื่อพระมหาโมคคัลลานะยืนยันว่าขอให้พระภารัตถราชเป็นผู้เหาะไปเอาบาตรท่านภารัตถราชก็ทำตามด้วยความยินดีพระภารัตถราชเข้าจตุตฌานมีอภิญญาเป็นบาตรออกจากฌานแล้วเหาะไปปรากฏตนอยู่ที่ยอดเรือนของท่านเศรษฐีเศรษฐีเห็นแล้วหมอบลงทำความเคารพและกล่าวว่าลงมาเถิดพระคุณเจ้าบาตรควรเป็นของท่านเมื่อพระเถระลงจากอากาศแล้วเศรษฐีให้คนเอาบาตรลงมาจากที่แขวนซึ่งสูง60ศอกบรรจุบาตรให้เต็มด้วยอาหารอันประณีตและถวายพระเถระรับบาตรแล้วเดินไปสู่วิหารในวงเล็บที่อยู่กิตติคุณของพระเถระเล่าลือไปอย่างรวดเร็วคนทั้งหลายที่ยังไม่ได้เห็นก็พากันมาขอให้ท่านแสดงปฏิหาริย์ให้ดูอีกและติดตามท่านไปอ้อนวอนแล้วๆเล่าๆพระเถระแสดงปฏิหาริย์ให้คนเหล่านั้นชมไปพลางเดินทางไปสู่วิหารพระศาสดาทรงสลับเสียงมหาชนที่ติดตามพระเถระนั้นอื้ออึงจึงตรัสถามพระอานนท์ว่าเป็นเสียงอะไรเมื่อทรงทราบแล้วรับสั่งให้พระปิณโฑละภารัตถราชเข้าเฝ้าตรัสถามว่าพระเถระรับว่าจริงแล้วทรงติเตียนนานาประการรับสั่งให้ทำลายบาตรนั้นเสียแล้วแจกจ่ายแก่ภิกษุทั้งหลายไปเพื่อบทผสมทำยาหยอดตาแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพระสาวกทำปาฏิหาริย์ฝ่ายพวกเดรัจฉีได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าให้ทำลายบาตรแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพระสาวกทำปาฏิหาริย์จึงเที่ยวบอกกันในถนนในนครว่าธรรมดาสาวกของพระสัมมาโคดมย่อมไม่ล่วงสิกขาบทที่ศาสดาทรงบัญญัติไว้แม้ต้องเสียชีวิตก็ตามถึงพระสมณะโคดมเองก็ต้องทรงรักษาสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้บัดนี้พวกเราได้โอกาสแล้วพวกเขาเที่ยวเปล่าร้องต่อไปว่าพวกเราต้องการรักษาคุณของตนจึงไม่แสดงคุณของตนแก่มหาชนเพราะเหตุสักว่าบาตรมาจานอันเป็นของเล็กน้อยบัดนี้พวกเราจะทำปาฏิหาริย์แข่งกับพระสมณะโคดมแน่นอนพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งแคว้นมคธผู้ทรงเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าโดยทรงทราบดังนั้นจึงเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามว่าได้ทราบว่าพระองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพระสาวกมิให้แสดงปาฏิหาริย์แล้วหรือขอถวายพระพรข้อนั้นเป็นความจริงพระศาสดาตรัสตอบบัดนี้พวกเดรัจฉีที่เปล่าประกาศว่าจะทำปาฏิหาริย์แข่งกับพระองค์พระองค์จะทำอย่างไรเมื่อพวกเดรัจฉีต้องการทำอย่างนั้นอาตมาภาพก็ทำได้เหมือนกันมหาบพิตรพระองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามแสดงปาฏิหาริย์ไว้แล้วมิใช่หรือถูกแล้วมหาบพิตรแต่อาตมาภาพไม่ได้บัญญัติเพื่อตนเองอาตมาภาพบัญญัติสิกขาบทนั้นสำหรับพระสาวกทั้งปวงสิกขาบทนั้นไม่ได้ครอบคลุมถึงพระองค์ด้วยหรือพระเจ้าข่ามหาบพิตรผลไม้ในพระราชอุทยานหลวงหากใครบริโภคโดยมิได้รับพระบรมราชานุญาตเป็นความผิดมิใช่หรือผิดพระเจ้าข่าหากพระองค์มีพระประสงค์จะสวยเองจะมีความผิดถูกลงพระราชอาญาด้วยหรือไม่ไม่เลยพระเจ้าค่ะหม่อมฉันเป็นเจ้าของผลไม้ในอุทยานทั้งหมดย่อมไม่ถูกลงอาญาฉันเดียวกันนั่นแหละมหาบพิตรอาตมาภาพก็ไม่มีความผิดหากจะแสดงปาฏิหาริย์อันหนึ่งเล่าอาญาของอาตมาภาพแผ่ไปในแสนโกฏจักรวาลเหมือนอาญาของพระองค์แผ่ไปทั่วแว่นแคว้นด้วยเหตุนี้พวกหากพวกเดรัจฉีจะทำปาฏิหาริย์แข่งกับอาตมาภาพอาตมาภาพก็จะทำเหมือนกันพวกเดรัจฉีทราบเรื่องที่พระพุทธเจ้าจะทรงทำปาฏิหาริย์แล้วก็พากันตกใจปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีเพราะปาฏิหาริย์ต่างๆของพวกนั้นไม่มีเลยพระราชาทูลถามพระศาสดาว่าจะทรงทำปาฏิหาริย์เมื่อใดในวันเพ็ญเดือน8ต่อจากนี้ไปอีก4เดือนมหาบพิตรจะทรงทำที่ใดจะทำที่เมืองสาวัตถีถามว่าเพราะเหตุไรพระศาสดาถึงทรงอ้างที่ไกลถึงป่านนั้นแก้ว่า
เพราะเป็นที่ทำปาฏิหาริย์ของ

พระพุทธเจ้าทุกพระองค์อีกอย่างหนึ่งทรงทอดเวลาให้ยาวออกไปเพื่อมหาชนจะได้มาชุมนุมกันพวกเดรัจฉีตกลงกันว่าจะเที่ยวติดตามพระศาสดาไปทุกหนทุกแห่งเมื่อเที่ยวติดตามอยู่ถ้าคนทั้งหลายถามว่าทำไมจึงทำอย่างนั้นก็จะตอบว่าตกลงจะทำปาฏิหาริย์แข่งกับพระสมณะโคดมและพระสมณะโคดมกำลังจะหนีไปด้วยอาการอย่างนี้มหาชนได้ติดตามกันไปเป็นอันมากเพื่อดูการทำปาฏิหาริย์พระศาสดาเสด็จถึงเมืองสาวัตถีโดยลำดับพวกเดรัจฉีเรียรายทรัพย์จากผู้นับถือได้แสนหนึ่งแล้วให้สร้างมณฑปทำด้วยไม้ตะเคียนมุงด้วยดอกบนเขียวแล้วเที่ยวประกาศว่าพวกเราจะทำปาฏิหาริย์ที่นี้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลราชาแห่งแคว้นโกศลเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลว่าพวกเดรัจฉีทำมณฑปกันแล้วหม่อมฉันจะให้สร้างมณฑปเพื่อพระองค์แต่พระศาสดาทรงปฏิเสธพระองค์จะทำปาฏิหาริย์ที่ไหนพระเจ้าข่าที่ใต้ต้นมะม่วงใหญ่พอข่าวนี้แพร่ออกไปพวกเดรัจฉีก็ให้คนเที่ยวถอนต้นมะม่วงเล็กๆเสียจนหมดสิ้นแม้ต้นมะม่วงที่ขึ้นในวันนั้นก็มิให้เหลือในวันเพ็ญเดือน8พระศาสดาเสด็จเข้าไปในพระนครผู้รักษาสวนของพระราชาคนหนึ่งชื่อคันทะเห็นมะม่วงสุกผลใหญ่ผลหนึ่งในระหว่างกลุ่มใบที่มดดำมดแดงทำรังไว้ไล่กาที่มาชุมนุมด้วยความต้องการกลิ่นและรสของมะม่วงนั้นให้หนีไปแล้วเก็บมะม่วงนั้นเพื่อนำไปถวายพระราชาเขาเห็นพระศาสดาในระหว่างทางคิดว่าพระราชาเสวยผลมะม่วงนี้แล้วพึงพระราชทานกหาปณะแก่เรา8หรือ16กหาปณะกหาปณะนั้นไม่พอในการเลี้ยงชีพในชาติหนึ่งถ้าเราถวายผลมะม่วงนี้แด่พระศาสดานั่นจะเป็นคุณประโยชน์แก่เราตลอดกาลไม่มีที่สุดเขาคิดดังนั้นแล้วน้อมผลมะม่วงเข้าไปถวายพระศาสดาพระพุทธองค์ทอดพระเนตรดูพระอานนท์พระอานนท์จึงน้อมบาตรเข้าไปถวายพระศาสดาทรงรับมะม่วงจากนายคันทะแล้วทรงแสดงพระอาการว่าจะประทับนั่งตรงนั้นพระเถระจึงปูจีวรถวายเมื่อพระพุทธองค์ประทับนั่งแล้วพระเถระได้กรองน้ำแล้วขยำผลมะม่วงสุกทำเป็นน้ำปานะถวายพระศาสดาเสวยแล้วรับสั่งให้นายคันทะขุดดินคุยดินขึ้นปลูกมะม่วงตรงนั้นทรงล้างพระหัตถ์บนหลุมมะม่วงต้นมะม่วงเจริญเติบโตขึ้นทันทีสูงประมาณ50ศอกมีกิ่งใหญ่5กิ่งคือกิ่งที่แผ่ไปในทิศทั้ง4ทิศละกิ่งทั้ง4ทิศละกิ่งและสูงขึ้นเบื้องบนกิ่ง1กิ่งละประมาณ50ศอกต้นมะม่วงนั้นสมบูรณ์ในช่อและผลสุกเป็นพวงย้อยระยะพวกภิกษุที่มาภายหลังมาฉันมะม่วงนั้นเหมือนกันพระราชาทรงสดับว่าหินปานนั้นเกิดขึ้นแล้วเป็นที่ทำปาฏิหาริย์ของพระศาสดาจึงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ของพระองค์อารักขาต้นมะม่วงนั้นไว้อย่างแข็งแรงไม่ให้ใครตัดได้ต้นมะม่วงนั้นชื่อว่าคันธามพฤกษ์เพราะนายคันธาปลูกไว้พวกนักเลงกินผลมะม่วงนั้นแล้วพูดกันว่าไอ้พวกเดรัจฉีโว้ยพวกเจ้ารู้ว่าพระสมณะโคดมจักทรงทำปาฏิหาริย์ที่คนต้นมะม่วงจึงสั่งให้ถอนต้นมะม่วงเล็กๆเสียสิ้นบัดนี้มีต้นมะม่วงชื่อคันธามพฤกษ์เกิดขึ้นแล้วดังนี้แล้วเอาเมล็ดมะม่วงกว้างปาพวกเดรัจฉีทั้งหลายตำนานเล่าว่าด้วยอนุภาพแห่งเทวดามีท้าวสักกะจอมเทพเป็นประธานบันดาลให้เกิดลมพายุอย่างหนักหอบเอามณฑปของพวกเดรัจฉีไปทิ้งกระจัดกระจายแล้วแดดก็แผ่จ้าร้อนแรงเหลือทนเหงื่อไหลโซมกายของพวกเดรัจฉีความร้อนกลางแจ้งในอินเดียเมื่อถึงหน้าร้อนนั้นเหลือทนจริงๆลมที่พัดมาก็เป็นลมร้อนทั้งนั้นเหมือนอยู่ใกล้กองไฟใหญ่แล้วลมพัดเอาเปลวไฟนั้นมาถูกตัวในพระวินัยจึงบอกว่าหน้าร้อนกลางวันให้ปิดหน้าต่างกลางคืนเปิดหน้าต่างหน้าหนาวให้เปิดกลางวันปิดกลางคืนหน้าร้อนบางวันมีพายุฝุ่นทั่วเมืองมองไม่เห็นอะไรเป็นพายุฝุ่นจริงๆผู้เขียนต่อแต่นั้นลมหูด้วนก็เกิดขึ้นด้วยอนุภาพของวาทะวราหกเทพบุตรโปรยธุลีลงบนสรีระของพวกเดรัจฉีต่อจากนั้นฝนเม็ดใหญ่ๆตกลงกายของพวกเดรัจฉีจึงเป็นเหมือนแม่โคข้างเขาแตกพวกแตกหมู่วิ่งหนีกันกระเจิงชาวนาคนหนึ่งเป็นอุปถาของปุรณกัสสปะเดินทางมาจะชมการแสดงของปุรณกัสสปะผู้เป็นอาจารย์ปล่อยโคถือหม้อข้าวต้มและเชือกมาสวนทางกับปุรณกัสสปะซึ่งกำลังหนีปุรณกัสสปะขอเชือกและหม้อจากมือชาวนาคนนั้น
ไปยังฝั่งแม่น้ำเอาเชือกผูกหม้อและผูกคอของตนและกระโดดลงไปในห้วงน้ำฆ่าตัวตายพระศาสดาทรงเนรมิตจงกรมแก้วในอากาศเมื่อบริษัทประชุมกันในบริเวณกว้างประมาณ36โยชน์ในตอนบ่ายเสด็จออกจากพระคันธกุฎีทรงดำริว่าบัดนี้ถึงเวลาทำปาฏิหาริย์แล้วประทับยืนที่หน้ามุกพุทธบริษัททั้ง4ต่างแสดงความประสงค์จะแสดงปาฏิหาริย์แทนพระพุทธองค์ด้วยปาฏิหาริย์แปลกๆเช่นทำพื้นดินให้เป็นทะเลแล้วดำน้ำลงไปจำแรกภูเขาให้คนดูเคี้ยวกินภูเขาม้วนแผ่นดินเป็นต้นเพื่อประกาศพระเกียรติคุณของพระศาสดาว่าขนาดสาวกยังทำได้ถึงเพียงนี้พระศาสดาจะทำได้สักเพียงใดแต่พระพุทธองค์ทรงปฏิเสธข้อเสนอนั้นทั้งปวงทรงขอบใจพระสาวกและตรัสว่าพวงมาลัยนี้เขาแขวนไว้เพื่อเราหาเพื่อพวกเธอทั้งหลายไม่เราเป็นผู้มีธุระอันหาใครเสมอเหมือนมิได้ผู้อื่นเชื่อว่าสามารถนำธุระของเราไปได้ไม่มีข้อนั้นไม่อัศจรรย์ในการบัดนี้แต่อัศจรรย์ในการที่เราถือกำเนิดเป็นดิรฉานเมื่อพระมหาโมคคัลลานะทูลถามจึงทรงนำกัณหะอุศบชาดกมาแสดงแต่ใจความว่าในการใดมีธุระหนักมีภาระหนักในการใดต้องเดินทางในที่ลุ่มลึกในการนั้นเจ้าของย่อมทีมโคชื่อกัณหะในวงเล็บโคดำโคชื่อกัณหะนั่นแหละสามารถนำภาระธุระไปได้ตรัสย้ำเรื่องนี้ให้หนักแน่นด้วยนันทวิสารชาดกความว่าผู้ฉลาดพึงกล่าวคำอันน่าพอใจเท่านั้นไม่ควรกล่าวคำอันไม่น่าพอใจเมื่อพราหมณ์กล่าวคำอันน่าพอใจอยู่โคชื่อนันทวิสารได้เป็นภาระหนักไปได้ทำพราหมณ์เจ้าของทรัพย์ให้ได้ทรัพย์พราหมณ์ก็มีใจเบิกบานเพราะได้ทรัพย์นั้นเมื่อตรัสทั้งนี้แล้วพระศาสดาได้เสด็จขึ้นสู่รัตนจงกรมในอากาศท่ามกลางบริษัทอันแผ่เป็นบริเวณกว้างทั้ง4ด้านทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ดังนี้ยมกปาฏิหาริย์นั้นแปลว่าปาฏิหาริย์ที่พระศาสดาทรงกระทำเป็นคู่ๆพระสาวกอื่นๆไม่สามารถทำได้มีโดยย่อดังนี้1. คู่ที่1ท่อไฟไหลออกจากพระกายเบื้องบนแล้วท่อน้ำไหลออกจากพระกายเบื้องล่างคู่ที่2ท่อไฟไหลออกจากพระกายเบื้องล่างท่อน้ำไหลออกจากพระกายเบื้องบนคู่ที่3ท่อไฟไหลออกจากพระกายเบื้องหน้าท่อน้ำไหลออกจากพระกายเบื้องหลังคู่ที่4ท่อไฟไหลออกจากพระกายเบื้องหลังท่อน้ำไหลออกจากพระกายเบื้องหน้าปยานใหญ่ในทำนองเดียวกันนี้ท่อไฟและท่อน้ำไหลออกจากพระกายเบื้องซ้ายเบื้องขวาจากพระโสดพระนาสิกพระอังสะพระหัตถ์พระองคุลีขุมพระโรมาแต่ละขุมทรงเปล่งพระฉัพพรรณรังสีคือสีเขียวเหลืองแดงขาวหงสบาทและประภัสสรท่อไฟที่ไหลออกนั้นเพราะทรงเข้าเตโชกสินสมาบัติท่อน้ำที่ไหลออกเพราะทรงเข้าอาโปกสินสมาบัติทรงแสดงปฏิหาริย์ไปบ้างทรงแสดงธรรมแก่มหาชนผู้มาประชุมกันบ้างเสียงสาธุการด้วยความนิยมยินดีกึกก้องไปทั่วพระนครธรรมาภิสมัยคือการตรัสรู้ธรรมได้เกิดขึ้นแก่พุทธบริษัทเป็นอเนกอนันต์ในขณะที่ทรงแสดงปฏิหาริย์และแสดงธรรมอยู่นั้นพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าไม่มีใครสามารถถามปัญหาพระองค์ได้จึงทรงเนรมิตพระพุทธนิมิตขึ้นองค์หนึ่งสำหรับถามและตอบปัญหาทรงผลัดเปลี่ยนการแสดงธรรมกับพระพุทธนิมิตตลอดเวลาขณะที่พระศาสดาทรงแสดงปฏิหาริย์อยู่นั่นเองทรงดำริว่าพระพุทธเจ้าในอดีตเมื่อแสดงยมกปาฏิหาริย์แล้วเสด็จจำพรรษาณที่ใดทรงทราบว่าเสด็จจำพรรษาณภพดาวดึงเมื่อทรงทำปาฏิหาริย์เสร็จแล้วจึงเสด็จสู่ภพดาวดึงด้วยอนุภาพของพระองค์ประชาชนมาถามพระมหาโมคคัลลานะพระมหาโมคคัลลานะประสงค์จะประกาศคุณของพระอนุรุทธะเถระผู้ได้รับยกย่องว่าเป็นยอดแห่งพระสาวกผู้เลิศทางทิพยจักษุจึงแนะนำมหาชนให้ไปถามพระอนุรุทธะพระอนุรุทธะเถระบอกแก่มหาชนว่าเวลานี้พระพุทธองค์เสด็จประจำพรรษาณภพดาวดึงเพื่อเทศนาโปรดพระพุทธมารดาพระศาสดาประทับนั่งณบรรดุกัมพลศิลาบนภพดาวดึงนั้นทรงครอบงำเทพยดาทุกหมู่เหล่าด้วยพระรัศมีแห่งพระองค์พระพุทธมารดาเสด็จมาจากภพดุสิตประทับนั่งณพระประรัตเบื้องขวาแห่งพระศาสดาอังคุรเทพบุตรนั่งพระประรัตเบื้องซ้ายเมื่อเทพยดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ทยอยกันมาอังคุรเทพบุตรนั้น
ต้องถอยห่างออกไปเรื่อยๆถึง12โยชน์ส่วนอินทกาเทพบุตรคงนั่งอยู่ที่เดิมนั่นเองพระตถาคตเจ้าทรงมองดูเทพบุตรทั้งสองแล้วมีพระประสงค์จะทรงประกาศความแตกต่างกันแห่งทานที่บุคคลถวายในทักขิณียบุคคลในศาสนาของพระองค์และทานที่บุคคลให้แล้วแต่โลกียะมหาชนจึงตรัสถามอังคุรเทพบุตรว่าดูก่อนอังคุระท่านให้ทานมาเป็นเวลานานถึงหมื่นปีแถวเตาไฟหุงต้มเพื่อบริจาคทานยาวถึง12โยชน์แต่เมื่อท่านมาสู่สมาคมของเราต้องนั่งไกลออกไปถึง12โยชน์ไกลกว่าเทพบุตรทั้งปวงนั่นเพราะเหตุไรอังคุระเทพบุตรกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าได้บริจาคทานมากยิ่งในสมัยที่เป็นมนุษย์แต่ได้ให้ทานแก่โลกิยะมหาชนให้ทานในเขตอันว่างจากทักขิณียบุคคลส่วนยักษ์ชื่ออินทกะคำว่ายักษ์ในที่นี้หมายถึงบุคคลที่ควรบูชาหรือผู้มีคุณอันควรแก่การบูชาผู้เขียนได้ถวายทานนิดหน่อยแต่ได้ทำในทักขิณียเขตจึงรุ่งเรืองกว่าข้าพระองค์เหมือนดวงจันทร์ในหมู่ดาวพระศาสดาจึงตรัสถามอินทกะเทพบุตรผู้นั่งอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนย้ายเลยแม้เทพบุตรผู้มีศักดิ์ใหญ่ทยอยกันมาอินทกะเทพบุตรทูลว่าข้าพระองค์ได้ทักขิณียสมบัติในการให้ทานดุจหวานพืชนิดหน่อยในนาดีดังนี้แล้วเพื่อจะประกาศทักขิณียบุคคลจึงกราบทูลต่อไปว่าพืชแม้มากที่บุคคลหวานลงในนาดอนผลย่อมไม่ไพบูลย์ชาวนาเองก็ไม่ปลื้มใจฉันใดทานแม้มากที่บุคคลให้แล้วในผู้ทุศีลผลย่อมไม่ไพบูลย์ทายกก็ไม่ปลื้มใจฉันนั้นส่วนพืชแม้น้อยแต่บุคคลวาลงในนาดีย่อมมีผลไพบูลย์ชาวนาก็ปราบปลื้มฉันใดทานเล็กน้อยที่บุคคลทำแล้วในบุญญาเขตในท่านผู้มีศีลมีคุณคงที่มั่นคงย่อมอนวยผลไพบูลย์อย่างผู้ให้ชื่นชมยินดีฉันนั้นปุพพกรรมของอินทกาเทพบุตรนั้นเป็นอย่างนี้อินทกาเทพบุตรนั้นเมื่อยังเป็นมนุษย์ได้ถวายภิกษาทัพพีหนึ่งแก่พระอนุรุทธเถระสาวกของพระพุทธเจ้าบุญนั้นมีผลมากกว่าทานที่อังคุรเทพบุตรทำแล้วแก่โลกียมหาชนทั้งหมื่นปีตั้งเตาไฟเป็นแถวยาวถึง12โยชน์เมื่ออินทกาเทพบุตรทูลดังนี้พระศาสดาจึงตรัสกับอังคุรเทพบุตรว่าธรรมดาการให้ทานควรเลือกให้ทานนั้นจึงจะมีผลมากเหมือนการหว่านพืชในนาดีแต่เธอหาทำอย่างนั้นไม่ทานของเธอจึงไม่มีผลมากทานอันบุคคลให้แล้วในเขตใดมีผลมากควรเลือกให้ในเขตนั้นการเลือกให้อันพระสุคตจะสรรเสริญแล้วทานที่ให้ในทักขิณียบุคคลย่อมมีผลมากเหมือนพืชที่หว่านลงในนาดีเพื่อจะทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้ยิ่งขึ้นไปพระศาสดาจึงตรัสตอบไปว่านาทั้งหลายมีหญ้าเป็นเครื่องประทุษร้ายหมู่ชนมีราคะโทสะโมหะและความอยากเป็นเครื่องประทุษร้ายดังนั้นทานที่บุคคลให้แล้วในท่านผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะและความอยากจึงมีผลมากในการจบเทศนาอังคุรเทพบุตรและอินทกะเทพบุตรได้บรรลุโสดาปัตติผลพระศาสดาประทับท่ามกลางบริษัททรงปรารภถึงพระพุทธมารดาทรงแสดงพระอภิธรรมปิฎกเริ่มว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะธรรมที่เป็นกุศลก็มีเพื่อเป็นอกุศลก็มีเป็นอัพยากฤตก็มีดังนี้เป็นต้นทรงแสดงพระอภิธรรมปิฎกอยู่3เดือนเมื่อพระองค์ต้องการพักผ่อนหรือเสด็จภิกขาจารย์ทรงเนรมิตพระพุทธนิมิตขึ้นแสดงธรรมแทนอีก7วันจะถึงวันมหาปรณาออกพรรษาพระมหาโมคคลานะขึ้นไปเฝ้าพระศาสดาณภพดาวดึงทูลถามถึงการเสด็จกลับสู่มนุสโลกเพราะมหาชนคอยการเสด็จกลับของพระพุทธองค์อยู่เป็นอันมากพระศาสดาตรัสถามว่าเวลานี้พระสารีบุตรอยู่ที่ใดพระมหาโมคคลานะทูลว่าพระสารีบุตรจำพรรษาอยู่ในสังกัดนครห่างจากกรุงสาวัตถีประมาณ30โยชน์พระศาสดาจึงตรัสบอกพระมหาโมคคลานะว่าในวันมหาปรณาพระองค์จะเสด็จลงที่ประตูเมืองสังกัดระยะจากสาวัตถีไปเมืองสังกัดเพียง30โยชน์เท่านั้นคนที่เมืองสาวัตถีจะไปเมืองสังกัดไม่ต้องเตรียมเสบียงอาหารอะไรเธอพึงบอกแก่คนทั้งหลายว่าพึงไปหาเราเหมือนรักษาอุโบสถไปสู่วิหารและฟังธรรมเท่านั้นถึงวันมหาปรณา
พระศาสดาเสด็จลงจากภพดาวดึงพร้อมด้วยเทพบริษัทมากมายทรงเปิดโลกทั้งปวงในวันนั้นคือให้เทวามนุษย์และสัตว์นรกทั้งปวงโดยทั่วถึงหาชนได้เห็นพุทธานุภาพแล้วต่างปรารถนาพุทธภูมิอยากเป็นเช่นพระพุทธเจ้าบ้างพระสารีบุตรเถระได้มาเฝ้าถวายบังคมพระศาสดาณประตูเมืองสังกัดได้เห็นพระศาสดาผู้ประกอบด้วยพุทธสิริเห็นป่านนั้นอันท่านไม่เคยเห็นมาก่อนจึงกราบทูลด้วยความยินดีว่าพระศาสดาผู้มีถ้อยคำอันไพเราะทรงเป็นอาจารย์แห่งคณะเสด็จมาจากเทวโลกอย่างนี้ข้าพระองค์ยังไม่เคยเห็นและไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยดังนี้แล้วทูลว่าพระเจ้าข้าวันนี้เทวาและมนุษย์ทั้งหมดกระหิ่มคือปรารถนาเป็นเช่นพระองค์มีความภาคภูมิใจในพระองค์อย่างล้นเหลือพระศาสดาตรัสว่าสารีบุตรธรรมดาพระพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยคุณเห็นป่านนี้ย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยแท้ดังนี้แล้วตรัสย้ำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดทรงเป็นปราชญ์ทรงขวนขวายในฌานยินดีในธรรมเครื่องเข้าไปสงบกิเลสคือพระนิพพานเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมกระหยิ่มต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้มีสติมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อพระศาสดาเทศนาเรื่องนี้จบลงมีผู้สำเร็จมากผลกันมากสิทธิ์พระสารีบุตรได้บรรลุอรหัตผลทุกรูปข้อที่ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์แล้วทรงจำพรรษาในเทวโลกแล้วเสด็จลงที่เมืองสังขัดนั้นเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สถานที่พระศาสดาเหยียบพระยุคลบาทลงนั้นเรียกว่าอาจละเจติยสถานพระศาสดาประทับยืนที่นั้นตรัสถามปัญหาแก่มนุษย์นิกรระดับต่างๆคือปุถุชนพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์และอัครสาวกทุกๆประเภทย่อมแก้ปัญหาได้ในวิสัยของตนเท่านั้นไม่สามารถแก้ปัญหาในระดับที่สูงกว่าวิสัยแห่งตนเช่นปุถุชนไม่สามารถแก้ปัญหาที่ตรัสถามพระโสดาบันได้และพระโสดาบันก็ไม่สามารถแก้ปัญหาในวิสัยของพระสกทาคามีได้เมื่อทรงถามปัญหาในพุทธวิสัยแม้พระสารีบุตรอัครสาวกผู้เลิศทางปัญญาก็ไม่อาจเฉลยได้ต้องพระศาสดาทรงประทานนัยยะจึงสามารถแก้ได้พระสารีบุตรเมื่อได้รับนัยยะจากพระบรมศาสดาแล้วสามารถแก้ปัญหาได้เป็นร้อยนายพันนายท่านจึงได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่ามีปัญญาดุจห้วงมหาสมุทรมากดุจเม็ดทรายในแม่คงคาภิกษุทั้งหลายจึงยกย่องพระสารีบุตรกันว่าโอ้อัศจรรย์จริงพระสารีบุตรสามารถแก้ปัญหาในพุทธวิสัยได้ซึ่งพระสาวกอื่นๆไม่สามารถเลยพระศาสดาตรัสว่ามิใช่เพียงแต่การนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนสารีบุตรก็เคยแก้ได้เหมือนกันความยาก4อย่างพระพุทธภาษิตกิจโชมนุสสปฏิลาโภกิจช่างมัจจานะยีวิตังกิจช่างสัทธัมมะสัทธัมมัสสวนังกิจโชบุทธานะมุปปาโดแปลความว่าการกลับได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์หนึ่งชีวิตดำรงความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายหนึ่งการฟังพระสัทธรรมหนึ่งการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าหนึ่งทั้ง4อย่างนี้เป็นของยากอธิบายความการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากเพราะต้องเกิดด้วยอาศัยกุศลกรรมโลกมนุษย์ท่านจัดเป็นสุคติภูมิคือภูมิที่ดีพ้นจากอบายภูมิ4อบายภูมิ4คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานส่วนสุคติภูมินั้นคือมนุษย์สวรรค์และพรหมโลกในพวกสุคติภูมิมนุษย์เป็นต่ำที่สุดอาหารมนุษย์ก็หยาบเศษที่เหลือคืออุจจาระปัสสาวะก็เหม็นพวกสวรรค์และพวกพรหมโลกเขาอยู่สบายกว่ามากอยู่ด้วยอาหารทิพย์สัมผัสทิพย์แต่การเกิดในสวรรค์หรือพรหมโลกต้องไปจากมนุษย์นี่เองมนุษย์ที่ทำบุญกุศลไว้มากไปสวรรค์ส่วนผู้ที่ทำมหคตกุศลคือฌานเมื่อสิ้นชีวิตแล้วไปพรหมโลกทั้งสองพวกนี้เมื่อหมดกำลังของบุญกุศลแล้วก็ต้องลงมาเกิดในโลกมนุษย์อีกรวมความว่ายังตกอยู่ในห่วงแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเทียบกับจำนวนและประเภทแห่งสัตว์โลกอื่นๆแล้วจะเห็นว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากสัตว์เดรัจฉานในโลกมนุษย์เท่าที่พอมองเห็นได้มีมากมายมากทั้งปริมาณมากทั้งประเภทและชนิดพวกนั้นถือปฏิสนธิด้วยอกุศลกรรมทั้งสิ้น
ถามว่ามนุษย์ที่ลำบากกับสัตว์ที่สบ

0: เช่นสุนัขที่เจ้าของเลี้ยงอย่างดีอย่างไหนจะดีกว่าต้องถามก่อนว่าที่ว่าลำบากนั้นลำบากแค่ไหนแต่ความจริงควรจะเทียบพวกที่สบายกับพวกที่สบายพวกที่ลำบากกับพวกที่ลำบากด้วยกันเพราะคำว่าสบายหรือสุขนั้นเมื่ออยู่ที่ไหนก็ดีที่นั้นเช่นพระราชาที่ลำบากกับชาวนาที่มีความสุขคนย่อมเลือกเอาชาวนาที่มีความสุขแต่ถ้าชาวนาที่มีความสุขกับพระราชาที่มีความสุขคนย่อมเลือกเอาความสุขของพระราชาเพราะถึงแม้ว่าอาจเสมอกันในความรู้สึกแต่ปริมาณและความประณีตย่อมผิดกันความสุขของพระราชาย่อมมากในปริมาณและประณีตกว่าในคุณภาพอาจเสมอกันในความรู้สึกว่าสุขเท่านั้นสัตว์ที่ลำบากกับมนุษย์ที่ลำบากนั้นสัตว์เดรัจฉานลำบากกว่ามากในทางด้านความสบายคือสัตว์ที่สบายกับมนุษย์ที่สบายความสบายของมนุษย์ย่อมสูงกว่าประณีตกว่าและมากกว่าพวกสัตว์ที่ถูกจองจำโดยมนุษย์ต้องอดอาหารอดน้ำไม่สมปรารถนาไปเสียทุกอย่างจะเรียกร้องความเห็นใจอะไรก็ไม่ได้แล้วแต่เขาจะปราณีคิดดูเถิดจะทรมานปานใดและดูเหมือนจะต้องถูกจองจำอย่างนั้นไปตลอดชีวิตอย่างเช่นวัวควายและม้าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากเพราะต้องเกิดด้วยกุศลกรรมมนุษย์จึงควรตั้งใจรักษาสถานะของตนไว้อย่าให้ตกต่ำลงไปอีกพยายามให้ก้าวสูงขึ้นไปทุกชาติทุกชาติจนหมดชาติสิ้นชาติหนุ่มเล็บขีหน้าชาติส่วนประการที่สองที่ว่าชีวิตหนุ่มเล็บความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นของยากนั้น
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังการถ่ายทอดสดเสียงหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดปรารภธรรมตามอัธยาศัยและให้พรในช่วงหลังชั้นเช้าจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดครับ
2: เอาแล้วอยู่ที่นั่นทำงานไม่ได้เงินเลยอ่ะยังพอยังพอมีรายได้อยู่นี่จะมีแต่แบมือขอพี่เดี๋ยวนี้การลงทุนที่ไม่มีโอกาสกำไรเลยคือการลงทุนในการเรียนอุ้ยอะไรกันทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ใช่ลงทุนในการเรียนนี่มหาศาลเลยนะแล้วจบมาได้เงินเดือนนี่โอ้โหนิดเดียวเนี่ยเมื่อคืนโทรคุยกับพวกหลานๆที่ระยองปีนี้ไปเรียนที่จุฬามันเอ็นเข้าจุฬาคนหนึ่งเอ็นเข้าธรรมศาสตร์คนไอ้ลูกไอ้เจ้าเล็กอ่ะไอ้เด็กไอ้ตัวผู้หญิงเนี่ยไปอยู่จุฬามันค่าที่พักค่าหอพักเดือน 20,000 กว่าบาทบอกเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่มึงจะทำเงินถ้ามาหาเงินมาคืนพ่อแม่มึงวะเฉพาะค่าที่พักอย่างเดียวเดือนละ 20,000 กว่าส่วนไอ้ของไอ้จกเกียงไอ้นี่ไปไปสอบเอ็นเข้าธรรมศาสตร์ตอนนี้เห็นว่าไอ้ที่พักเนี่ยมันเดือนละ10,000 กว่าบาทก็เลยไอ้แบบนี้มันมีคอนโดอยู่หน้ามอคอนโดใหม่มันห้องนึงมันล้านกว่าบาทล้านเก้าบาทตกแต่งเสื้อใหม่มันก็ประมาณ2 ล้านกว่าไอ้เจ้าไก่ก็เลยบอกโอ๊ยแบบนี้ก็ซื้อไว้เลยดีกว่าเออแทนที่ไปเช่าแล้วพอเดี๋ยวเรียนจบขายไปก็ได้ใช่ไหมเออมันยังดีกว่าก็เลยว่าตกลงซื้อตอนนี้ให้กำลังตกแต่งอยู่อะไรต่ออะไรตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวนี้การลงทุนการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยโอ้ยเออเฉพาะค่าที่พักและค่าอยู่ค่ากินเนี่ยเท่าไหร่ถ้าศึกษาเราเรียนเท่าไหร่ตายเลยพ่อแม่นี่หลังอ่านแล้วเมื่อไหร่จะเลี้ยงพ่อแม่ได้ด้วยทีอย่าลืมนี่เนี่ยเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาได้มาจากใครได้มาจากพ่อแม่ผู้ดูแลเรามาตลอดเด้อไม่ใช่พอโตมาแล้วได้เงินหาทองได้แล้วจะไปให้แม่สัก500ก็ยังบ่นแล้วบ่นอีกอะไรต่ออะไรโอ้ยเวลาพ่อแม่เท่าไหร่เท่ากันเนี่ยนะเวลาลูกจะให้พ่อแม่สัก500หรือบ่นแล้วบ่นอีกเลย ก็เพิ่งให้ไปเมื่อวานนี้ให้ไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนี้เองยังมาเอาอีกเลยอะไรจ้อยไม่ได้เด็ดขาดเลยนะเนี่ยมาตาพิทุกอุปัฏฐานังเอตมังหรือมัตตมังการได้อุปถัมภ์วัฏฐานบิดามารดาเป็นมงคลอย่างสูงสุดการเลี้ยงดูท่านตอบแทนไปเนี่ยเป็นมงคลที่สุดเลยนะเรามีโอกาสแล้วให้ดูแลส่วนนี้สมบัติชิ้นเดียวในโลกนี้มีอยู่ชิ้นเดียวนะคืออะไรนะคือพ่อแม่เท่านั้นน่ะอย่างอื่นหมดแล้วยังหาใหม่ได้แต่นี่หมดแล้วหมดเลยนะได้มาก็ได้นะของเทียมเลยนะไม่ได้ของจริงก็นั่นในขณะที่เรามีสมบัติที่นี้อยู่ดูแลให้ดีอุปถัมภ์ให้ดีเมื่อต่อไปเราหมดไปแล้วเรามาระลึกถึงคราวใดเราก็มีแต่ความภูมิใจไม่มีความเสียใจเลยไม่มีความรู้สึกผิดเลยมีแต่ความภูมิใจเออเวลาท่านอยู่เราได้ดูแลอย่างนั้นดูแลอย่างนี้อะไรต่ออะไรได้ใช้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรต่างๆต่อไปมีลูกมีหลานมาเราคุยอวดลูกอวดหลานได้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นดูแลให้ดีเป็นมงคลในชีวิตของเราอย่างยิ่งนะดีตั้งใจเรียนให้ดีแล้วจะได้กลับมาออกมาทำหน้าที่ของตัวเองวันนั้นก็ได้ขึ้นไปที่ชั้น5ไปให้อาจารย์หมอวินิชาตรวจตาอยู่แล้วก็เดี๋ยววันที่13นี่ก็หมอเขาไปเบิกไอ้นี่มาไว้แล้วไอ้วัคซีนไอ้งูสวัสดตอนนี้วันนั้นอยากไปฉีดหมอก็เบิกมาจะฉีดก็คงหมอก็หลวงพ่อเดี๋ยวมะรืนนี้ก็จะเข้าไอ้จักรีบงกตเดี๋ยวจะไปไข้ไปนะแต่เดี๋ยวออกมาจักรีบงกตแล้วก่อนแล้วค่อยฉีดพอออกมาจากจักรีบงกตมาฉีดเอ๊ะหลวงพ่อก็จะไปไอ้หัวหินนี่กลับมาซะก่อนดีกว่าเดี๋ยวเที่ยวหน้าดีกว่าสองตาเลยเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นแล้วมันถ้าอยู่แสงธรรมดานี่อยู่ได้สบายแต่ถ้าออกแดดยังไม่ได้ออกแดดยังต้องใช้แว่นในนี้อยู่ต้อกระจกสองข้างเลยประสาทเสื่อมไปเยอะประสาทตาเสื่อมไปเยอะวุ้นตาเสื่อมก็นั่นเนี่ยเรามองเนี่ยถ้าเราจ้องเนี่ยมันเลอะไปหมดเลยจุดดำน้ำเต็มไปหมดนะหมอเขาว่าอย่าไปสนใจหลวงพ่ออย่าสนใจมันก็จริงๆนะคือถ้าเรายิ่งมองมันยิ่งเลอะใหญ่นะมองน้ำเนี่ยถ้าเราจะดื่มน้ำนะถ้ามีแก้วเคลือบแก้วขาวๆอ่ะโอ้โหมันเลอะหน้าดูเลยเป่าอีกนั่นคือว่าขี้ฝุ่นแต่ถ้าเราไม่สนใจมันก็ไม่รู้เรื่องไม่มีแบบนั้นเนี่ยคือไม่ได้สนใจถ้าสนใจมองมันยิ่งชัดเจนเรื่อยๆเพราะวุ้นตามันเสื่อมแล้วก็ประสาทตามันเสื่อมไปเยอะเพราะนั้นหมอบอกว่าทำแว่นตาโพซิทีฟเนี่ยมันไม่ได้มันจะเป็นมองภาพซ้อนเพราะนั้นทำมองยาวเอาเวลาใกล้มองใกล้เราใส่แว่นเอาต้องเป็นแบบนั้นเลยโอ้ตาคนเลยไม่ใช่แต่เดี๋ยวนี้เด็กเล็กเด็กน้อยนี่โอ้ยตาเสียหมดเลยเนี่ยดูแต่ไอ้โทรศัพท์เลยนะดูว่าโอ้เดี๋ยวนี้เห็นเด็กเล็กเด็กน้อยไม่ว่าลูกใครหลานใครตาเสียหมดเลยอันนี้อันตรายขนาดเด็กๆยังแบบนั้นแล้วก็แก่เท่ามาทำไงอ่ะได้ล้วงตาเปลี่ยนใหม่บ้างเอาตาแมวมาใส่เอาโชคดีหมออ้าวพวกใกล้ชิดบ้านถือว่าทำอยู่อ้าวดีแล้วฮะจะกลับเลยเหรอเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมจีดีลอยหรือยังเออดีแล้วไปแวะกันไปดูชมเนาะได้ขับไปเล่าไอ้พวกอยุธยาได้เดี๋ยวจะได้แห่กันมาเอาโชคดีนี่ของก้นบาทนี่สุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงสมบูรณ์ น้องถวายปัจจัยร่วมบุญบวชพระ 2,100 อ้าวดีมากคุณบุษบาศรีวานิชบริษัทวินัยโอโต้คาร์ครับดีอนุโมทนาด้วยนะวันที่25ก็จะได้บวชพระเข้ามา7ลูกวันนี้ผ้าขาวมีอยู่7คนเพราะนั้นคณะศิษยานุศิษย์ท่านใดที่ร่วมบุญบวชก็ได้ตลอดในขณะนี้นะว่าไงร่วมบุญบวชพระแล้วเมื่อไหร่จะบวชเองเกิดชาติหน้าเป็นผู้ชายจะได้บวชแม่ชีสร้อยสุวรรณไสยโสพลและก็พัวร่วมบุญบวชพระวัดป่าบ้านตาด 1,000 บาทนะเอาดีอันนี้อะไรวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของนายศิลภพสิทธิวงศ์อายุครบ22ปีขอความเป็นสิริมงคลจงมีแก่นายศิลภพสิทธิวงศ์จงทุกประการเทอญ10กรกฎาคมอ้าวจะมาบวชได้แล้วเนอะนี่22แล้ว
3: น้องที่อยู่วิญญาณเข้าป่า
2: เพิ่งแล้วเทียมพุทธาพิเศษบ่ถ้าใหญ่แบบนี้อ่ะเทียมพุทธาพิเศษนะเทียมพุทธาพิเศษถ้าใหญ่บ่ใช่ใช่เทียนจุดเวลาเขาทำพิธีพุทธาพิเศษใช่เทียนเมืองลาวเป็นเทียนที่พึ่งแท้มันหอมเวลานั้นมันไส้มันใหญ่ใช่มันอยากจุดเวลาถูกลมไม่ค่อยดับไม่เหมือนสะเพียงของเราแล้วมันหอมที่พึ่งแท้ดีอนุโมทนาเขาด้วยนะให้แต่บุญลายๆฮะเลยแล้วเป็นไงอาการเป็นไง
3: อาการก็แ
2: พ้ผ่านแล้วยังให้เคมีหรือเปล่าเรียบผ่านแล้วก็ใช้แสงด้วยหรือเปล่าต้นคือระวังเรื่องอาหารให้ดีอาหารบำรุงร่างกายก็ไปบำรุงไอ้มะเร็งพร้อมบำรุงโรคพร้อมคือว่าน้องเขยก่อนนี้โอ้มันลามไปทั่วตัวหมดเลยนะน้องสาวก็เหมือนกันลามไปทั่วตัวหมดมันยังอยู่มาทุกวันนี้20กว่าปีแล้วอ่ะมันแต่เรื่องอาหารนี่โอ้ยคือไม่มีคำว่าแต่งให้ผิดเพี้ยนเลยแต่รสชาติธรรมชาติก็ไม่ผักมาผัดมาลวกก่อนลวกได้แล้วผัดกับน้ำข้าวแต่มันเหนียวๆหน่อยนึงมันไม่มีอะไรที่ปรุงแต่งรสชาติอะไรต่ออะไรเลยทุกอย่างแล้วกินมันได้ตลอดเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารเนี่ยตัวสำคัญอาหารเป็นยาอาหารเป็นยาต้องอาหารแบบธรรมชาติถ้าอาหารมาปรุงแต่งอะไรต่ออะไรไปเยอะแยะมารู้อะไรต่ออะไรมาดิมันไม่ใช่อาหารสุขภาพแล้วอาหารทำลายสุขภาพเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารเนี่ยต้องดูแลให้ดีบางคนโอ้ยถ้าให้อดแบบนี้ตายดีกว่า ถ้าไม่ให้กินอย่างนี้ว่าตายดีกว่า ยอมตายยอมตายยิ่งกว่า ยอมตายยิ่งกว่ายอมอด ใช่ก็ดูแลกันให้ดีโชคดีนะบุญรักษากันนะมาได้ ออสเตรเลียเนี่ยจริงๆแล้วบ้านพักของเรายังเหลือว่างหลายหลังเลยไม่อยู่จำภาษาที่นี่เลยนะไหนๆก็มาแล้วอุ้ยจะกลับไปไหนแยกกันเลยเหรอปล่อยหันหลังใส่กันคนหนึ่งไปคนหนึ่งอยู่วัดอีกคนหนึ่งกลับบ้านหันหลังใส่กันได้เลยเนี่ยนะมีข้ออ้างเนี่ยโอ้ยคนไทยเราประเทศไทยเราไปทำขายที่ไหนตอนนี้เน้นเขาเน้นเห็นหลานสาวโทรมาคุยด้วยไอ้ฝรั่งเศสมันไปมันมาออกไปจับเมืองไทยไปแวะออสเตรเลียก็ไปถูกจับอยู่ที่นั่นเขาบอกเมืองไทยเรามันการตรวจค้นหละหลวมเสียชื่อประเทศไทยเพราะฉะนั้นคนไทยออกไปเดี๋ยวโอ้จะถูกเข้มหน้าดูเลยโอ้ยเราไม่อยากไปแล้วเนี่ยลาบเลยเอาดีพวกเราอยู่ที่นั่นก็ช่วยกันรักษาชื่อเสียงของประเทศไทยให้ดีแล้วก็แนะนำพวกคนไทยอะไรต่ออะไรให้ดีว่าถ้าเรามันทำอะไรกระทบกระเทือนปุ๊บมันเสียหายไปถึงประเทศชาติถึงส่วนรวมเลยนะมันไม่ได้เดือดร้อนแต่เราคนเดียวมันเดือดร้อนพวกอื่นเยอะแยะเลยเพราะนั้นเราต้องเห็นอกเห็นใจคนอื่นเขามั่งมันจะพลอยเดือดร้อนไปกับเราเนี่ยไม่ได้แล้วเนี่ยนำเขาเนี่ยเอาดีใครโชคดีนะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อยู่ก็อยู่ดีมีสุขแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในการดำเนินชีวิตตลอดไปแล้วก็อย่าไปพึ่งพาอาศัยอยู่ในออสเตรเลียอยู่เด้อนี่เอาโชคดีนี่ของก้นบาทเนี่ยดูสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงทุกปุ้นแน่นอนเลยนี่เลิกดีมากเลยเดี๋ยวยังจะหาโอกาสไปอยู่เนี่ยยังเกี่ยงแล้วเกี่ยงกันอีกเนี่ยแล้วให้หลวงพ่อบุญมีได้วีซ่ามาแล้วเห็นไหมบอกให้ท่านไปก่อนแล้วยังไม่เคยไปเลยเราไปสองรอบสามรอบแล้วเราพักก่อนหลวงพ่อบุญมีได้ว่าอย่างไรโอ้ยเบอร์หนึ่งไม่ไปก็ไม่ไปแล้วเดี๋ยวเฮ้ยวีซ่ามันหมดอายุฮะเดือนไหนมันต้นปีฮะปีเดียวปีเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะหมดอายุเนี่ยออกพรรษาแล้วไม่ต้องต่อถ้าวีซ่าเก่าของเรายังไม่หมดอายุเนี่ยเราไปต่อมันจะง่ายขึ้นไม่ใช่เหรอฮะได้ไหมเออไปทำใหม่เลยเหรอเอาได้เดี๋ยวจะไปทำใหม่เดี๋ยวเดือนธันวาก็ยังต้องไปอินเดียอยู่2-3 รอบนู่นรอบหนึ่งก็ต้นเดือนธันวาจะไปเทศที่พุทธยาต้นศรีมหาโพธิ์สวดสาธยายพระไตรปิฎกโลกนะวันที่8พอดีว่าเราจะไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าที่ไอ้บังคลาเทศวันที่3ถึงวันที่7 และเทศที่พุทธิยาวันที่8เขาบอกอุ้ยหลวงพ่อนั่งเครื่องต่อจากบังคลาเทศไปอินเดียเลยมันใกล้ไม่ต้องมานี่ย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งก็เลยเดี๋ยวดูก่อนแล้วกลางเดือนก็จะไปเทศงานฉลองวัดไทยลุมกุศินาราเฉลิมราชแล้ววันที่27 28 29 30ธันวาก็จะไปอบรมพวกริมโปเชลามะที่เมืองโอริสาเนี่ยผมมีอยู่จะต้องไป 3-4 รอบนู่นแล้วเดือนมกราคุณสมศักดิ์ก็จะออกตั๋วมาให้แล้วนี่วันที่10วันที่10วันที่10วันที่15ถึง25เฮ้ยวันที่10วันที่10ถึง25ใช่นะวันที่15ถึง25ที่ญี่ปุ่นพอก็โทรมาถามหลวงพ่อวันที่15ถึง25มกราหลวงพ่อว่างมั้ยบอกมันก็ยังไม่มีอะไรนะโอ้ยหลวงพ่อเอาไปญี่ปุ่นเนี่ย2ชั่วโมงส่งตัวขึ้นบินมาแล้วอะไรว่ามัดมือชกกันดีกว่าไม่ถามเลยว่าเราจะไปหรือไม่ไปว่างไม่ว่างนั่นก็คุณอนงค์เนี่ยที่อยู่ไอ้เนี่ยโอซาก้าก็อยากจะไปบนไทยไปก็อยากจะสร้างวัดก็จะซื้อที่แล้วก็สร้างวัดให้ไปรับแล้วก็ไปหาพระทางนู้นแหละอยู่อะไรต่ออะไรแล้วก็โอ้ยเราเห็นด้วยเลยนะไปสร้างวัดเนี่ยมันเป็นภาระให้ห่วงให้กังวลถ้าพระจะไปสร้างให้ไปสร้างเองเลยถ้าโยมสร้างแล้วมันห่วงมันกังวลเพราะฉะนั้นเราไม่เห็นด้วยเลยนี่ก็เงียบอยู่เอาโชคดีนะไปชมพิพิธภัณฑ์ทำให้เจดีย์เราหน่อยนะแล้วเดี๋ยวพาพวกออสเตรเลียมาเป็นลำเครื่องบินเลยแล้วเหมาลำมาได้เลยเอ้าหอดยามพระอาบแล้วมาเลยเห็นพระอาบแล้วมันดีมากเลยอนุโมทนาด้วยนะได้เอาวางมาเอาอนุโมทนาด้วยกราบนอนถวายสวดองค์หลวงพ่อสุธรรม 1,000 สุปราณีอาพรสิริพงษ์อันนี้กราบน้อมถวายร่วมมูลนิธิเสียงธรรม 1,000 สุปราณีอาภรณ์สิริพงษ์อันนี้กราบน้อมถวายส่วนองค์หลวงพ่อสุธรรม 1,000 นสอะไรซาเสียมเนอะนสอาทิยาแซ่เลียวอันนี้กราบน้อมถวายร่วมบุญบวชพระ 2,000 นสขาอะขาเสียมนสอาทิยาแซ่เลียวส่วนน้อมถวายร่วมบุญบวชพระ 2,000 คุณสุปานีอาพรสิริพงษ์พร้อมลูกหลานเอาอนุโมทนาด้วยนะเดี๋ยวบุญหลายๆลูกหลาน เอาว่าไงมาเลยเอาว่าไงโอ้ยน้ำเยอะแยะข้าวเยอะแยะเลยว่ะมาหือยกไหวไหมยกไหวยกวางลงยกไหวก็ยกมายกขึ้นมาเจอขวายก่อน ฮะอยู่ที่ไหนกันชุดเหมือนกันแท้ฮะนครศรีนู่นน่ะเลยขึ้นมาจากนครศรีเลยหรือไงเลยโอ้นครศรีธรรมราชโอ้ไม่ได้เข้าแล้วนั่นไปประชุมมูลที่วิทยุเสียงธรรมเราที่นครศรีธรรมราชใช่ไหมก็ไม่ได้ไปพอดีติดโควิดเลยไงมีแต่คณะกรรมการไปนางสาวพิสิทธิานันท์คุณแก้วประเสริฐนสวิลาวันดาด่วนถวายน้ำ10โหลข้าว10กิโลใจ 2,100 เอาอนุโมทนาด้วยเด้อให้ได้บุญหลายๆอยู่ดีมีสุขมาจากนครศรีแล้วจะไปไหนต่อนะคำชะโนดมีอะไรเดี๋ยวพญานาคเข้าไปอยู่ด้วยแล้วโอ้ยไปเป็นราชินีของพญานาคไม่ได้เนี่ยฮะอุ้ยนี่ไปชมเลยนะไปชมที่พันธรรมเจดีย์เข้าไปแอร์เย็นฉ่ำเลยใช่ไหมออกมาจากที่พันแล้วจึงค่อยมาที่วิหารที่เจดีย์นะเอารถมาใช่ไหมเออเอารถมาเนี่ยขับออกไปเส้นนี้เลยเลาะริมน้ำไปเลยนะขับไปได้เลยได้ทุกวันเลยเราก็รับทุกวันเหมือนกันแหละมาได้ทุกวันรับทุกวันเออได้ไปชมพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์เราได้เลยนะไปโชคดีอยู่ดีมีสุขกันทุกคน

0: ร้านเคแอนวอลเนต 1,000 บาทถวายส่วนตัวหลวงพ่อสุธรรมเอานุโมทนาด้วยนะฮะ29ไหน29สิงหา29สิงหารถอะไรนะ
1: น้องโบกลับมาดิ
0: เออเออใช่อ๋อ29งานของโรงงานคุณวิรัตคืองานของคุณวิรัตเข้าวันที่15สิงหาแต่พอดีครบร้อยวันหลวงปู่บัวเกตที่เชียงใหม่ก็เลยว่าเอาวันที่28เนี่ยงานครบรอบคุณยายถวายเจ้าของที่สวนแสงธรรมเลยนะก็ไปงะร่วมบุญแล้วก็ขอย้ายงานของคุณวิรัตมาวันที่29วันที่29งานคุณวิรัตวันที่30งานบุญประจำเดือนของสวนแสงธรรมเดือนสิงหาใช่ไหมเดือนสิงหาดาสิงหา 29 23พิธี23สิงหาพิธีปิดผ่าตัดข้อเข่าที่อำเภอท่าบอดสองเพราะนั้น20ถึงหา23พิธีปิด
2: ที่ท่าบ่อปิดถึงควรบ่ายด้วยเนี่ย
0: ปิดตอนบ่ายตอนเย็นเหรอตอนเย็นไม่สะดวกฮะคือ23เช้าหยุดที่ท่าบ่อคือแต่ปิดก็น่าจะเป็นปิดช่วง

0: บ่ายนะเราไม่ได้ไม่ช่วง
1: เออพอปิดแล้วออกมาจากท่าบ่อไปแวะที่ร้านเลยเนาะ
0: เออมันทางผ่านเนอะ
1: เออเอาได้เขียนลงไปเลยเหมือน23บ่ายเดี๋ยวนี้โอ้ยพลุงพลังไปหมดเลยเนี่ย

นี่เขาฝังลูกนิมิตที่เมืองบังกาไออินโดนีเซียเขาก็มาเค้นมาตามบินมาตามเป็นสองรอบสามรอบโอ้ยเราไม่สะดวกไปหรือวะเมื่อยเหนื่อยไปขอเว้นเนี่ยไอ้ท่านอุ้ยไปมั้งเดี๋ยวโอ้ไปเราขอเว้นซะก่อนวะเอาได้มาเลยมาลูกคนสีเอามาจริงๆแล้วเพื่อนพระนครศรีนี่ก็มีเยอะอยู่แน่เนี่ยแล้วดีมากเลยดีมากเลย

อ๋อก็อยู่ดีมีสุขนะไปชมพิพิธภัณฑ์ธรรมจีดีได้เลยนะมีโอกาสแล้วค่อยมาใหม่

อ้าวไม่มีอะไรเปลี่ยนริยาบทกันรับพรเนอะรับพรรับพรจะอนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาคัลลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทเป็นรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควิทัสสตุมาเตวัฏวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสิริสัทธิจังวุฒาปจายุโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังภาวะตุสาพมังครังราคันตุสาเปเทวตาสาปพุทธานุภาเวนะสาปธรรมานุภาเวนะสาปสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภาวันตุเต

สมเด็จพระน้องนางผ่องโสภางพระไทยเย็นทรงธรรมทรงบำเพ็ญอเนกพระกรณีพอ.สว.สารทรงงานศิลป์เสริมสุนทรีสว่างกวัตราชนารีราชภักดีทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4.ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6 ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่ 03880 เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่ 30000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ Hค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาดSBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @หลวงตา.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปอยู่ขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

ย้อนไปเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2499สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา24พรรษาในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยแทนสมเด็จพระพันวสาอัยกาเจ้าซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อปลายพุทธศักราช2498และพระองค์ก็ทรงดำรงตำแหน่งนี้สืบมาจนปัจจุบันในช่วงต้นที่ทรงดูแลภารกิจสภากาชาติไทยนั้นคนไทยยังไม่คุ้นกับงานด้านสังคมสงเคราะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริจาคโลหิตพระองค์จึงทรงทุ่มเทเอาพระราชฤทัยใส่ในการหารายได้บำรุงสภากาชาติไทยและการริเริ่มการบริจาคโลหิตโปรดให้จัดงานกาชาติเป็นงานประจำปีเพื่อหารายได้ส่งพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเข็มและของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องนับเป็น10ปีส่งผลให้กิจการของสภากาชาติไทยเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วคนไทยมีความศรัทธาในการบริจาคโลหิตมากขึ้นและมีเครือข่ายศูนย์บริการโลหิตสามารถมีโลหิตให้บริการประชาชนได้ดีขึ้นตามลำดับนอกจากนี้มีพระราชดำริให้จัดตั้งเหล่ากาชาติจังหวัดเพิ่มขึ้นทั่วราชอาณาจักรโดยเปิดทำการพร้อมกันในวันที่27มกราคมพุทธศักราช2504เพื่อเป็นตัวแทนสภากาชาติไทยในแต่ละจังหวัดนับเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจของสภากาชาติไทยในส่วนภูมิภาคมาจนปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าสภากาชาติเป็นองค์กรการกุศลสากลจึงโปรดศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานกับสภากาชาติในประเทศต่างๆมาตลอดพระราชกรณียกิจที่สำคัญมีการพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมในฐานะทรงเป็นสภานายิกาสภากาชาติไทยคือโปรดให้จัดตั้งศูนย์สภากาชาติไทยเพื่อช่วยชาวกัมพูชาที่อพยพหนีภัยสงครามเข้ามาในประเทศไทยด้านเขาล้านจังหวัดตราดในพุทธศักราช2522การดำเนินงานช่วยเหลือผู้ทุกข์ร้อนครั้งนั้นทรงปฏิบัติตามพื้นฐานกาชาติสากล7ประการอย่างครบถ้วนคือหลักมนุษยธรรมความไม่ลำเอียงความเป็นกลางความเป็นอิสระให้บริการโดยอาสาสมัครความเป็นเอกภาพและความเป็นสากลพระราชการุณยธรรมที่ทรงแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่างผ่านพระราชกรณียกิจในฐานะสภานายิกาสภากาชาติไทยมาอย่างต่อเนื่องนั้นสะท้อนให้เห็นชัดถึงความตั้งพระราชฤทัยให้คนไทยได้ระลึกถึงคุณค่าของน้ำใจและความเอื้ออาทรต่อกันดังพระราชดำรัสที่ว่าเราจะมีความสุขแต่ลำพังโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอีกหลายคนที่แวดล้อมเราอยู่นั้นไม่ได้ผู้มีเมตตาหวังประโยชน์ส่วนรวมย่อมรู้จักแบ่งปันความสุขเพื่อผู้อื่นและพร้อมที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้อื่นตามกำลังและโอกาสเสมอ

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
1: อานิสงส์ของกุศลบุญทานนี้จะช่วยประคองชีวิตในปัจจุบันควบคู่กับศีลธรรมไปรอเจ้าของอยู่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วและจะพาไปเกิดในครอบครัวที่มีฐานะโดยประมาณที่ทำไว้คติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
0: เป็นอย่างนี้ตั้งบังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่1เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2519มีชื่อกันเทศว่าพิจารณาทุกขเวทนาในวาระสุดท้ายขอเชิญท่านฟังครับ
2: เรื่องจิตอยู่ในที่มืดมนคือการจิตกำลังอยู่ในที่มืดมนก็เช่นเดียวกับเราที่เข้าป่าโลกชัดมันกว้างขวางเหมือนกับไม่เคยผ่านทุ่งผ่านที่เบื้องว่างอะไรมาเลยทั้งที่เราก็เคยผ่านแต่เวลาเข้าไปดงอันรกชัดแล้วมันเหมือนกับเราไม่เคยผ่านทุ่งผ่านนาอะไรมาเลยเหมือนกับว่าทั้งโลกนี้จะเป็นความมืดไปหมดเช่นเดียวกับป่าอันรกชัดเช่นนั้นแต่จิตนี้ไม่เคยเห็นความสว่างความเบื้องว่างภายในตัวเองมาก็ยังพอทำเนาเพราะไม่เคยเห็นแต่ผู้ที่เข้าป่าดงอันโลกชัดไปแล้วทั้งที่เคยเห็นทุ่งเห็นนาอะไรที่ว่างๆอยู่มันก็ยังเกิดความสำคัญขึ้นมาเหมือนอย่างว่าในโลกนี้จะไม่มีที่ก็ว่างเลยมีแต่ป่าดงอันโลกชัดอย่างนี้ไปหมดจิตในขณะที่อยู่ในความมืดมนอนธการมันก็เป็นลักษณะนี่เหมือนกันแต่เมื่อจิตได้ถึงที่เบื้องว่างโดยไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องเลยเพราะความผ่านพ้นไปหมดแล้วนั้นก็เหมือนกับว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเลยเหมือนกันถ้าเราไม่คิดแยกไปว่าที่นั่นเป็นนั่นที่นั่นเป็นนั่นคิดไปในแง่สมมุติต่างๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศนี่ก็เหมือนกับไม่มีอะไรเลยบรรดาที่กล่าวมาเหล่านี้เพราะจิตไม่เกี่ยวข้องมีความว่างโดยหาเหตุปัจจัยอะไรที่จะเข้าไปหนุนไปเกี่ยวข้องไม่ได้เลยดูโดยปกติของตนโลกแม้จะมีก็เหมือนไม่มีเลยกลายเป็นถ้าหากว่าเราจะพูดว่ากลายเป็นธรรมดาก็ธรรมดาไปเลยทีเดียวแต่คำว่าธรรมดานี้ผู้สมมติก็จะไปอีกแง่หนึ่งแต่คำว่าธรรมดาในธรรมชาตินี้ไม่เหมือนกับธรรมดาที่เราพูดนี้เป็นเพียงว่าข้อเทียบเคียงเล็กน้อยเท่านั้นเรื่องอะไรอะไรก็ธรรมดาธรรมดานั่นฟังดิเรื่องเกิดเรื่องทุกข์เรื่องลำบากเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องประสบอารมณ์ต่างๆชอบใจไม่ชอบใจโลกธรรม8ฟังนั้นเถอะมากระทบก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไปหมดเพราะคลายออกหมดแล้วกับสิ่งเหล่านี้คือจิตได้คลายตัวออกหมด ไม่มีอะไรเหลือสิ่งเหล่านั้นแม้จะมีจะได้ยินก็สักแต่ว่ารับรู้เพียงขณะแล้วก็ดับไปในขณะโดยหลักธรรมชาติของจิตที่ไม่ที่มีความพอตัวแล้วรับอะไรเข้าไปอีกไม่ได้ความสรรเสริญซึ่งเคยชอบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็เป็นเรื่องธรรมดาเช่นเดียวกับเรื่องความนินทาเท่ากันเพราะจิตพอไม่สามารถรับได้ทั้งฝ่ายต่ำฝ่ายสูงหรือฝ่ายชมเชยฝ่ายสรรเสริญฝ่ายสุขฝ่ายทุกข์ที่เป็นเรื่องของสมมติโดยประการทั้งปวงจิตไม่เกี่ยวข้องนะเรียกว่าเป็นธรรมดาไปซะหมดมีออกจากจิตที่ว่าถึงความเบื้องว่างโดยหลักธรรมชาติของตัวเองแล้วเป็นอย่างนั้นอะไรจะมาผ่านก็เหมือนไม่ผ่านแต่การที่จะพยายามเนินหรือก้าวเข้าไปด้วยความเพียรเพื่อจะให้ถึงที่ต่างๆสถานที่ต่างๆเอาว่าอย่างนั้นไปโดยลำดับตามสายทางจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางอันเป็นที่เบื้องว่างโดยหลักธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่ยากลำบากอยู่บ้างเป็นธรรมดาหรือว่ายากมากก็ได้แล้วแต่ใจของผู้ที่จะดำเนินนั้นมีความรักชอบมากน้อยต่างกันเพียงไรแต่ถ้าผู้มีความรักชอบมีความสนใจมากการงานที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นโดยลำดับหรือเพื่อความเห็นแจ้งโดยลำดับนี้ก็ไม่เป็นของยากเพราะทำด้วยความพอใจทุกอาการแห่งการกระทำเรื่องที่ว่ายากซึ่งเคยมีในหัวใจมันก็ไม่ยากเพราะความพอใจพาให้ง่ายแล้วคำว่าการเจริญของจิตพระกรุณาอย่าได้คิดคาดไปในแง่ต่างๆให้ผิดจากหลักความจริงของความเจริญอันแท้จริงภายในจิตและความเสื่อมภายในใจอันแท้จริงของจิตคือจิตมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวเองโดยเฉพาะเท่านั้นไม่ได้ก้าวไปไหนไม่ได้ลงที่ไหนเป็นแต่ความเปลี่ยนแปลงแห่งอาการของจิตที่แสดงให้ตนทราบเปลี่ยนแปลงไปอย่างหนึ่งเป็นความทุกข์ขึ้นมาเปลี่ยนแปลงไปอย่างหนึ่งเป็นความสุขขึ้นมาอยู่ภายในจิตนี้เท่านั้นการเจริญจิตตภาวนาแม้จะได้รับคำของครูอาจารย์ท่านแสดงไปในแง่ใดก็ตามพูดถึงเรื่องสมาธิก็ตามปัญญาก็ตามเรายึดไว้พอเป็นคติเท่านั้นส่วนหลักธรรมชาติที่จะเป็นขึ้นภายในจิตของเราเนื่องจากการนำคติธรรมคติจากท่านมาปฏิบัตินั้นให้เป็นไปตักตามหลักธรรมชาติของเราเราอย่าเอาหลักธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นตามนิจจริตนิสัยของเรานี้ไปเทียบกับที่ท่านแสดงเพราะการแสดงนั้นแสดงธรรมอย่างกว้างขวางสำหรับนานาจิตตังซึ่งมีจำนวนมากมายก่ายกองพูดง่ายๆก็ว่าจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันเลยแล้วความรู้ความเข้าใจตลอดถึงการประพฤติปฏิบัติในแง่ความรู้ความเห็นการพิจารณานี่จะให้เหมือนกันไม่ได้แม้จะอยู่ในวงสัจธรรมด้วยกันก็ตามแต่อาการแห่งการพิจารณาแห่งการดำเนินนั้นจะมีผิดแปลกกันอยู่เป็นลำดับตามจริตนิสัยเมื่อเป็นเช่นนั้นอาการแห่งความสงบหรือความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตจึงมีต่างกันความสงบที่เป็นที่ยอมรับกันด้วยกันทุกคนไม่ว่าจริตนิสัยใดก็ตามก็คือความสงบ

สุขของจิตที่เป็นผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตนนี่เป็นที่ยอมรับด้วยกันเราพึงคอยดูผลที่ปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติของเราอย่างนี้คำว่าสงบนั้นมีหลายประเภทสงบตามจริตนิสัยคือสงบลงในขณะเดียวเหมือนกับความตกเหวตกบ่ออย่างนั้นคงคืออยู่ๆเช่นเรากำหนดภาวนาพุทโธพุทโธอยู่แล้วก็พลิกขณะเดียวพับหายเงียบไปเลยนี่คือจิตพลิกขณะเดียวเท่านั้นเหมือนกับลงตกเหวตกบ่อแล้วปรากฏเป็นความรู้ขึ้นมาทีหลังเป็นขึ้นอีกอย่างหนึ่งแล้วอย่างหนึ่งแน่วหายเงียบไปเลยนั่นก็มีนี่เป็นจริตนิสัยประเภทหนึ่งชนิดหนึ่งอย่างหนึ่งที่ส่วนมากเป็นกันที่กล่าวผ่านมานี้เรียกว่าร้อยนั้นจะมีเพียง5รายรู้สึกว่าจะเป็นอย่างมากด้วยซ้ำในร้อยคนผู้มีความสงบเยือกเย็นหรือมีเห็นผลในการสมาธิภาวนาส่วน95นั้นจะเป็นไปลักษณะค่อยๆสงบค่อยๆเยือกเย็นเข้าไปโดยลำดับลำดับนี่มีจำนวนมากแล้วเราให้สังเกตดูจริตนิสัยของเราว่าเป็นไปในจริตใดหรือเป็นไปในลักษณะใดในแง่ใดในสองแง่นี้ส่วนมากจะเป็นไปในแง่ที่สองนี้คำว่าสงบคือความสงบเย็นอยู่ภายในจิตใจใจมีที่อยู่ใจมีความร่มเย็นเป็นสุขมีฐานแห่งความสบายอยู่ภายในจิตของตนเองทั้งที่คิดอ่านไตร่ตรองอะไรก็ได้ธรรมดาเหมือนโลกทั่วๆไปแต่ภายในจิตของตัวเองมีความโล่งมีความสบายมีความเบาหรือมีความสว่างตามมากตามน้อยแล้วแต่กำลังแห่งสมาธิหรือความสงบของเรานี่ท่านก็เรียกว่าจิตสงบความคิดได้ปรุงได้อยู่นั่นแหละแต่จิตที่เป็นเจ้าของแห่งความคิดนั้นมีความสะดวกสบายอยู่ภายในตนเองเรากำหนดปรากฏความรู้ความสบายนั้นอยู่เรื่อยๆไม่หายไปนี่ชื่อว่าจิตได้ฐานแห่งความสงบหรือเริ่มมีฐานแห่งความสงบขึ้นมาประการหนึ่งที่เป็นหลักธรรมชาติของจิตเองเราจะปรุงแต่งไม่ได้ก็คือขณะที่จะดับจริงๆความคิดความปรุงนี่ขาดจากกันหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆอยู่โดยลำพังตนเองนี่ก็ให้เป็นตามหลักธรรมชาติของจิตที่เป็นขึ้นมาในตัวเองการคาดการหมายไม่เกิดประโยชน์อะไรจึงไม่ควรคาดความหมายให้ปล่อยไปตามจริตนิสัยของตนในส่วนนี้ไม่ผิดสำคัญที่การปฏิบัติท่านสอนอย่างไรและเราเหมาะกับจริตนิสัยของเราอย่างไรในวิธีปฏิบัติวิธีพิจารณาหรือวิธีบริกรรมให้พึงกำหนดตามนั้นสติเป็นของสำคัญให้มีความรู้อยู่กับการภาวนานั้นจะภาวนาแบบไหนก็ตามสติเป็นสิ่งสำคัญอยู่มากซึ่งจะให้พลาดจากกันไปไม่ได้จะขาดว่าขาดตอนในทางความเพียรเพื่อจะยังผลให้สืบต่อกันโดยลำดับนี่คือพูดถึงเรื่องสติเรื่องจริตนิสัยของแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกันผู้นั้นท่านเป็นอย่างนั้นหรือครูบาอาจารย์ท่านแสดงอย่างนั้นนั้นว่าผู้นั้นมีสมาธิเป็นงั้นจิตรวมอย่างนั้นจิตรู้เห็นอย่างนั้นอันนี้ให้เราเพียงฟังไว้เฉยๆหากว่าจริตนิสัยเราเป็นไปในทางใดและเรื่องที่ท่านกล่าวนั้นแล้วจะเข้ามาสัมผัสเรารู้ในแง่ใดแง่ที่ท่านแสดงแล้วจะเข้ามาสัมผัสจะโผล่ขึ้นมารับกันทันทีถ้านิสัยของเราไม่มีก็เป็นเพียงว่าฟังไปเราอย่าไปยึดเอานั้นมาเป็นอารมณ์จนกระทั่งเกิดความร้อนใจในเมื่อจิตของเราไม่เป็นไปตามที่เรามุ่งหวังอย่างที่ท่านสอนอันนี้ก็เป็นความผิดอันหนึ่งของเราต้องระมัดระวังความสงบของใจที่เป็นความถูกต้องดีงามหรือเป็นที่ยอมรับกันก็คือความสงบไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวายไปกับอะไรมีแต่ความเย็นใจถึงจะคิดเรื่องหน้าที่การงานต่างๆก็คิดไปได้ธรรมดาแต่ไม่กวนใจเจ้าของเหมือนอย่างแต่ก่อนที่ยังไม่เคยอบรมภาวนานี่ท่านเรียกว่าจิตสงบ
ถ้ามากกว่านั้นก็เป็นฐานตายตัวอยู่ภายในจิตใจเราจะคิดอ่านเรื่องอะไรก็คิดไปแต่พอย้อนเข้ามาสู่จุดแห่งความรู้ก็เป็นจุดแห่งความรู้ที่เด่นชัดผ่องใสหรือเบาอยู่นั่นให้เห็นอย่างชัดเจนภายในตัวเองนี่เป็นที่ยอมรับคงนี้เรียกว่าจิตสงบเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปถ้าจิตเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะไปยึดเอาเรื่องของคนนั้นของคนนี้มาให้เป็นเรื่องของเราหรือเราพยายามจะทำจิตเราให้เป็นอย่างนั้นนี่เป็นการขัดต่อจริตนิสัยของเราแล้วจะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเรียกว่าสร้างความกังวลให้เกิดขึ้นแก่ตนโดยเหตุนี้ซึ่งเราไม่รู้สึกว่าเราสร้างความกังวลจึงต้องกำหนดลึกต้องพิจารณาทำความเข้าใจไว้ในข้อนี้ความเจริญของจิตนั้นก็คือความสงบตัวนั่นน่ะมีความละเอียดละออเข้าไปโดยลำดับมีความแน่นหนามั่นคงเข้าไปโดยลำดับนี่คือความเจริญในขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนี้และต่อไปก็ต้องมีความละเอียดขึ้นไปโดยลำดับจากจิตดวงนี้เองคือจิตดวงนี้จะเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆจนเข้าสู่ความละเอียดแม้จะพิจารณาทางด้านปัญญาค้นคว้าอะไรมีความเฉลียวฉลาดมากน้อยเพียงไรก็ตามฐานแห่งความสงบหรือเย็นใจนี้จะค่อยปรากฏอยู่โดยลำดับเช่นนั้นหรือบางครั้งเวลาชุลมุนวุ่นวายกับหน้าที่การงานมากในทางด้านปัญญาความสงบร่มเย็นนี้จนหายไปเลยก็มีให้ปรากฏแต่คำว่าหายไปเลยนี่ไม่ได้หายไปแบบที่คนไม่เคยภาวนาคือคนภาวนาไม่เคยภาวนานั้นมันไม่มีเลยความสุขความสบายภายในจิตใจแต่จิตนี้ที่ว่าหายจากความสงบนี่มันมีแต่จิตมันมีแต่ความรู้สึกที่จะพิจารณาอย่างเดียวมีความรื่นเริงมีความดูดดื่มในการพิจารณาเพื่อถอนกิเลสชนิดต่างๆออกจากจิตใจไม่ได้มีความฟุ้งเฟ้อเหินไปกับโลกกับสงสารอันใดเลยแม้จะไม่ปรากฏเป็นความสงบแน่วแน่เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาก็ตามเพราะความรู้อันนี้เปลี่ยนไปทางธรรมมากมายไม่ได้เกี่ยวกับโลกเลยถึงจะไม่เป็นความสงบเหมือนอย่างเป็นสมาธิก็ตามแต่ก็เป็นความวุ่นกับงานเพื่อถอดถอนกิเลสต่างหากนั่นมันติดกันที่ตรงนี้การที่จะพยายามตะเกียกตะกายเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นเป็นที่แน่ใจตนเองมีความอบอุ่นมีหลักใจเป็นเครื่องยึดเป็นที่อาศัยนี้เป็นเรื่องที่ยากลำบากอยู่บ้างแต่เราพึงคำนึงเราพึงคิดถึงเรื่องงานต่างๆที่เราทำบางทีจนงานบางชิ้นบางอันจนขนาดหัวเสียไปก็มีเรายังอุตส่าห์พยายามทำได้จนผ่านไปได้ไม่รู้กี่งานมาแล้วเหตุใดงานที่เป็นไปเพื่อตัวเองโดยเฉพาะนี้เราจะฝืนไม่ได้เราจะทำไม่ได้เราจะผ่านไปไม่ได้ซึ่งเป็นงานเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่างานนอกงานใหม่ที่แตกกันเพียงเท่านี้เราทำไมเราทำไม่ได้เราต้องทำได้เมื่อความพอใจให้เรามีอยู่นะมันก็ไปได้เมื่อจิตลงใจอย่างนี้แล้วความท้อถอยอะไรก็ไม่มีพยายามดำเนินต่อไปเรื่อยๆเมื่อได้รับการสม่ำเสมอแล้วจะแสดงความแปลกประหลาดขึ้นเรื่อยๆภายในจิตความเย็นความอบอุ่นความแน่ใจจะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นการฟังเทศโดยเฉพาะคือเทศทางด้านกรรมฐานเกี่ยวกับจิตภาวนาล้วนๆถ้าจิตไม่มีฐานแห่งความสงบเป็นเครื่องรับกันเลยฟังเทศทางด้านปฏิบัติจะไม่เข้าใจนี่เราสังเกตจะอิดของเราตอนนี้ถ้าว่าฐานแห่งความสงบพอที่จะรับธรรมเทศนาของท่านที่เกี่ยวกับเรื่องจิตกับภาวนาทางด้านปฏิบัติมันไม่มีภายในใจฟังเทศท่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจยิ่งท่านเทศถึงเรื่องมรรคเรื่องผลก็ยิ่งมืดแปดทิศแปดได้นี่แสดงว่าฐานรับภายในของเรายังไม่มีพอเริ่มมีขึ้นการฟังเทศน์ในทางภาคปฏิบัติจะเริ่มมีรสมีชาติขึ้นภายในจิตใจและมีฐานของจิตคือความสงบเป็นเครื่องยอเป็นเครื่องรับกันได้ดีเท่าไหร่การฟังเทศน์ทางด้านปฏิบัตินี้ยิ่งจะมีความซาบซึ้งไพเราะเพราะพริ้งหวานอยู่ภายในจิตโดยลำดับนี่

0: แม้เราจะไม่รู้ก็ตามในสิ่งที่ท่านแสดงเรายังไม่ถึงก็ตามแต่มันก็เหมือนกับว่าเราเข้าใจคือเปิดทางให้โล่งให้เห็นชัดเจนเห็นภาพนั่นภาพนี้โดยลำดับๆถ้าเราจะวาดภาพพจน์ขึ้นมาก็เป็นอย่างนั้นยิ่งมีความดูดดื่มในการฟังจนลืมเนื้อลืมตัวไปหมดในขณะที่ฟังนี่คือจิตของเรามีฐานรับแล้วเทศทางด้านจิตภาวนาจึงเข้ากันได้อย่างไม่มีปัญหาทีนี้เวลาเราชินต่อการฟังเทศประเภทนี้แล้วพอจิตยอมรับแล้วเนี่ยฟังเทศอื่นๆนั้นขี้เกียจฟังนั่นเอาอยู่แล้วนะฟังไม่ได้น้ำได้เนื้อพูดไปนอกโลกนอกสงสารไปที่ไหนความจริงจริงๆที่ปรากฏอยู่กับตัวทำไมไม่พูดเพราะเรื่องสัจธรรมมันหมุนอยู่ภายในจิตใจและประเทศข้างนอกจะเป็นสัจธรรม ก็จริงแต่มันอยู่นอกมันห่างไกลจากปากจากท้องเราที่จะได้รับทานง่ายๆเนี่ยมันเป็นภารกิจเองเมื่อเทศเข้ามาสู่ภายในนี้มันเป็นเครื่องกล่อมจิตใจของเราได้อย่างสนิทสนมมากอย่างลึกซึ้งอ่อนหรือว่าเพราะพิ้งมากมีรสมีชาติขึ้นโดยลำดับเทศเรื่องวิถีจิตเทศเรื่องสติเทศเรื่องปัญญาเทศหมุนเข้ามาในสัจธรรมเพราะยกสัจธรรมขึ้นเป็นสนามหรือเป็นธรรมาสหรือเป็นธรรมเทศนาว่าได้ทั้งนั้นแหละก็เข้ากันกับจิตของเราได้ดีเพราะจิตเต็มไปด้วยสัจธรรมทุกข์ก็เสียดแทงเข้ามาที่จิตสมุทัยก็เกิดขึ้นที่จิตเสียดแทงที่จิตมรรคก็ผลิตขึ้นมาที่จิตคือสติปัญญาผลิตขึ้นจากไหนถ้าไม่ขึ้นจากจิตก็ผลิตขึ้นจากที่นี่เมื่อมีอำนาจมีกำลังมากเพียงไรก็ระงับดับกิเลสตัณหาดับทุกข์ไปโดยลำดับดับก็ดับในที่นี่ที่นี่นั่นแหละที่เรียกว่านิโรธนิโรธนะสัจธรรมมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้อยู่ภายในจิตของเราหมุนอยู่ตลอดเวลาเหมือนธรรมจักรถ้าเราจะพิจารณาให้เป็นธรรมสัจธรรมนี่ก็เหมือนธรรมจักรถ้าเราจิตเราคิดไปแบบโลกแบบสงสารซึ่งไม่เคยภาวนาเลยมันก็เป็นกงจักรผันหัวใจของเราให้รุ่มร้อนอยู่ตลอดเวลาวุ่นไปหมดจนหาที่ปลดที่เปลืองไม่ได้นั่งก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบายกิริยาบททั้งสี่มีแต่ไฟเผาจิตเผาใจไฟกิเลสตัณหาสวะนั่นแหละไม่ใช่ไฟอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าไฟอันนี้นี่ถ้าจิตของเราเป็นอัตเป็นธรรมพิจารณาเพื่อถอดเพื่อถอนด้วยมรรคปฏิบัติอยู่แล้วเรื่องสัจธรรมทั้งสี่นี้ก็เป็นธรรมจักรเป็นเครื่องซักฟอกสติปัญญาของเราได้เป็นอย่างดีทุกเกิดขึ้นที่ตรงไหนจะสอดถึงจะสะเทือนถึงปัญญานำมาพิจารณาทุกเราเคยทราบอยู่แล้วว่าทุกคืออะไรเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการเป็นสิ่งที่ทรมานจิตใจของสัตว์โลกอย่างมากมายและทุกนี้เกิดขึ้นมาจากอะไรมันนำย้อนเองเรื่องสติปัญญานี้การค้นคว้าอย่างนี้การคิดอย่างนี้เป็นเรื่องของมรรคพิจารณาเหตุพิจารณาผลโดยลำดับเอาเฉพาะอย่างยิ่งเราเอาขันห้าเป็นสนามรบรบที่ไหนก็ไม่ถนัดเหมือนรบในขันห้าเพราะขันห้านี้เป็นเจ้าตัวการสำคัญที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจการพิจารณาขันห้าจึงเหมือนกับการรบขันห้าการรบขันห้าคือเป็นการจะปลดเปลื้องข้าศึกหรือถือเอาชัยชนะขึ้นมาได้จากการรู้เท่าทันของขันธ์5นี้โดยไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าท่านรบข้าศึกไปยืนภายในขันธ์5สาวกท่านก็ได้ชัยชนะภายในขันธ์5ไม่ได้ชนะจากที่อื่นใดเพราะแพ้ก็แพ้เพราะอันนี้เองหลงก็หลงเพราะสิ่งด้วยสิ่งนี้ไม่หลงจากสิ่งอื่นหลงเพราะสิ่งนี้จริงๆการพิจารณาจริงต้องมาพิจารณาจุดที่หลงเพื่อให้เกิดความรู้ขึ้นมาในจุดที่เคยหลงเมื่อรู้ได้สิ่งใดเข้าไปโดยลำดับแล้วย่อมแยกตัวออกได้โดยลำดับเพราะฉะนั้นขันธ์ทั้ง5นี้จึงเป็นหินรับปัญญาได้ทั้งนั้นถ้าผู้พิจารณาเพื่ออัดเพื่อทำไม่เพื่อเห็นแก่ตัวคำว่าเพื่อเห็นแก่ตัวมันเป็นเรื่องของกิเลสกลัวตายบ้างกลัวอะไรบ้างกลัวไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเห็นทุกเกิดขึ้นมากก็ไม่ไหวเนี่ยไม่ไหวนี่ก็คือเรื่องของกิเลสอย่าไปกลัวสร้างขึ้นมาทำไมความกลัวความกลัวนั้นเป็นตัวภัยสร้างขึ้นมาเล็กมาน้อยก็เสียดแทงจิตใจให้เกิดความทุกข์มากน้อยตามที่เราสร้างขึ้นมาความจริงมีให้นำเอามาช้าให้เอามาใช้ความจริงคืออะไรให้รู้ความจริงของ สัจธรรมหรือของขันธ์5ที่มีอยู่ในตัวของเราผู้ไม่รู้ความจริงในขันธ์5ที่มีกับตัวนี้ไม่จัดว่าเป็นผู้ฉลาดและหาทางพ้นภัยไปไม่ได้จะต้องถูกสิ่งที่เราถือว่าเป็นข้าศึกสิ่งที่เรากลัวนี่แหละย่ำยีเราให้รับความแพ้อยู่ตลอดเวลายิ่งเป็นวาระสุดท้ายด้วยแล้วเรายิ่งจะกลัวตายมากกลัวเจ็บกลัวปวดตรงนั้นตรงนี้มากนั่นแหละคือการสร้างเชี่ยนหนามขึ้นมาเสียดแทงจิตใจของตัวเองให้เกิดความท้อแท้ดีไม่ดีเผลอตัวไปได้เพราะผิดจากหลักสัจธรรมผิดจากหลักความจริงปัญญามีอยู่สติมีอยู่นำมาใช้สติปัญญาเท่านั้นที่จะทำให้รู้แจ้งเห็นจริงกับสิ่งที่เป็นข้าศึกนี้จนกลายเป็นมิตรเป็นสหายกันได้คือต่างอันต่างจริงนะจิตไม่เคยตายเราไม่ต้องวิตกวิจารเราไม่ต้องสะทกสะท้านว่าจิตจะตายอะไรจะเกิดก็เกิดเถอะจิตเป็นผู้สามารถที่จะรับทราบรับรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่เกี่ยวข้องกับจิตไม่มีอะไรที่จะแหลมคมยิ่งกว่าจิตที่คอยรับรู้อยู่ตลอดเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากเพียงไรจิตก็รู้ว่าทุกขวัฏทุกขทุกขนาทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากเอาดับไปก็ดับไปทุกข์ก็จิตไม่ดับนั่นจะเกิดขึ้นมากน้อยให้เห็นตามความจริงของมันเราอย่าลืมตัวว่าจิตเป็นผู้รู้นี่เป็นนักรู้แท้ๆไม่ใช่นักหลบความรู้จนกลายเป็นไม่รู้ขึ้นมานั่นเป็นเรื่องอภิชฌาเราอย่านำมาใช้ให้รู้เกิดขึ้นมากน้อยให้รู้ตามความจริงของมันที่เกิดพิจารณาทุกขเวทนาแล้วก็ทราบทุกก็ทราบว่าทุกผู้ทราบว่าทุกนั่นคือจิตความทุกนั้นเป็นสภาพอันหนึ่งผู้ทราบว่าทุกนั้นเป็นสภาพอันหนึ่งไม่ใช่อันเดียวกันโดยหลักความจริงแล้วเป็นอย่างนี้ให้เราพิจารณาให้เห็นความจริงของทุกอันนี้เราจะเห็นความจริงของจิตได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้ายังถือว่าทุกขเวทนาเป็นข้าศึกต่อตนอยู่ตามใดตนอาจจะหาทางเข้าใจว่าหาทางหลบหลีกความจริงหาทางแพ้นั่นเองโดยไม่รู้สึกตัวหาเกิดขึ้นอะไรให้รู้จิตมีหน้าที่ที่จะรู้เอาปัญญาช่วยเข้าไปค้นดูให้เห็นชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นที่จุดไหนทุกอันนี้เกิดขึ้นทางกายอันหนึ่งทางกายเกิดขึ้นในอาการใดเกิดขึ้นทางจิตเกิดขึ้นทางจิตเพราะเหตุใดจึงเกิดขึ้นได้ทางจิตถ้าไม่ใช่สมุทัยเป็นเครื่องเสริมขึ้นมาหรือเป็นเครื่องผิดขึ้นมาสมุทัยก็คือความรุ่มหลงตนเองความอยากของตนเองนั่นเองมันสร้างขึ้นมาอยากให้ทุกข์ดับความอยากให้ทุกข์ดับนี่แหละคือสมุทัยโดยไม่พิจารณาถึงเรื่องทุกข์มีแต่อยากให้ดับนั่นแหละคือการสร้างสมุทัยโดยตรงแล้วไม่ต้องอยากพิจารณาตามสิ่งที่มีอยู่ที่ปรากฏอยู่สิ่งที่ไม่มีอย่าไปค้นหามามันเป็นทุกข์มันเป็นการสร้างกิเลสขึ้นภายในเวลานี้ทุกข์ยังไม่ดับไปอย่าอยากให้มันดับมันปรากฏขึ้นมาให้พิจารณาตามสิ่งที่มันปรากฏมันยังไม่เกิดขึ้นอย่าให้มันเกิดขึ้นไม่อยากให้เกิดขึ้นมาเพราะมันเป็นความจริงอันหนึ่งขณะที่มันเกิดขึ้นก็ดีมันไม่เกิดก็ดีมันตั้งอยู่ก็ดีมันดับไปก็ดีผู้รู้เป็นรู้อย่าไปตั้งความอยากขึ้นมันรู้ชัดเจนอย่างนี้ที่ว่าเป็นผู้รอบคอบในการพิจารณาเอาตายก็ตายเถอะฮะไม่มีอะไรตายพี่นะให้เห็นชัดเจนอย่างนี้มันจะสลายก็ให้สลายไปเพราะเรื่องสลายเป็นของคู่กันกับสิ่งที่ผสมกับสิ่งที่รวมตัวเมื่อรวมตัวแล้วต้องสลายถึงการแล้วสลายไปด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าอะไรในโลกนี้ว่าไม่สลายไม่มีแม้แต่ภูเขาทั้งลูกมันยังสลายได้ทำไมร่างกายเพียงเราท่านๆนี้จะสลายไปไม่ได้ฝืนธรรมดามันไปได้ไปทำไมเกิดประโยชน์อะไรนะการไม่ฝืนธรรมดาให้รู้ตามความจริงธรรมดานี่แหละคือทางธรรมทางโล่งทางปลดปล่อยไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องได้เลยปัญญารอบตัวหากว่าจะตายในขณะที่เวทนากำลังกล้าก็รู้ก็อยู่กับเวทนาเป็นการรับจิตด้วยปัญญาโดยถือเวทนาเป็นหินรับได้อย่างประจักษ์ภายในจิตทุกดับไปจิตจะไปเกาะอะไรเพราะจิตเป็นผู้พิจารณาทุกอยู่แล้วจิตจะไปตกทุกได้ยากที่ไหนทุกเวทนาเราก็ทราบแล้วว่าเป็นสภาพอันหนึ่งเราพิจารณาทุกเวทนานั้นด้วยปัญญาของเราเวลาทุกเวทนาดับไปแล้วเราจะไปตกนรกอเวจีที่ไหนมันดับไปก็ดับไปตามเรื่องของความดับของเวทนาผู้ไม่ดับก็คือจิตแน่ก็อยู่ตามความไม่ดับของจิตอยู่ตามความรู้ของจิตจิตก็เป็นจิตนั้นไปตามหาเวทนาทำไมนี่การพิจารณาให้เห็นชัดเจนอย่างนี้เนี่ยท่านพิจารณาขันธ์ท่านพิจารณาอย่างนี้ไม่ต้องกลัวพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้กลัวแต่สอนให้รู้ความจริงสอนให้พิจารณาความจริงนี่เป็นจุดหมายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องความกลัวพระองค์ไม่สอนเป็นเรื่องของกิเลสต่างหากทั้งหมด กลัวไปเกิดประโยชน์อะไรความกลัวไม่ใช่เรื่องใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นเรื่องสั่งสมกิเลสขึ้นมาให้เกิดความทุกข์มากขึ้นเพราะความกลัวกลัวมากเท่าไรเกิดความทุกข์มากเท่านั้นพิจารณาเห็นประจักษ์ภายในจิตอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นโดยไม่ต้องหวังพึ่งใครทั้งหมดในเวลานั้นเราอย่าหวังพึ่งใครพึ่งไม่ได้ทั้งนั้นไม่ใช่ที่พึ่งนอกจากสติปัญญาเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของเราตึกรามบ้านช่องใครต่อใครก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างพึ่งไม่ได้ขันห้าก็พึ่งไม่ได้มันจะแตกอยู่เวลานี้จะพึ่งมันที่ไหนแล้วเราจะพึ่งใครสติปัญญาเท่านั้นเป็นอาวุธที่ทันสมัยที่จะแก้หรือช่วยเราในขณะนั้นค้นลงไปพิจารณาลงไปทุกเป็นของเกิดของดับใจเป็นของไม่เกิดไม่ดับใจโดยธรรมชาติของตนพิจารณาให้ชัดเจนแล้วจิตจะแยกตัวออกมาเองเมื่อเข้าใจชัดเจนแล้วไม่ไปไหนไม่ไปติดอะไรเพราะปัญญาเป็นเครื่องผลักดันสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายนั้นออกคือโดยลำดับให้เราเข้าใจอย่างนี้เราก็โล่งเราก็สบายนี่แหละเรียกว่าพึ่งตนเองให้เราคิดถึงวาระสุดท้ายวาระสำคัญที่สุดคืออะไรคือเวทนาอันสาหัสนั่นแหละจะสาหัสขนาดไหนเวทนานี้ไม่เลยตายมีถึงแค่ตายเท่านั้นสติปัญญาเป็นผู้สามารถตลอดสายเวทนาจะมาจากทิศใดแดนใดมันก็อยู่ในขันธ์นี้เท่านั้นเวทนาขันธ์เนี่ยมันก็ชื่อขันธ์นี้เท่านั้นมันไม่ได้นอกเหนือมาหนุนลอยมาบนเมฆที่จะมาทับเราได้ที่ไหนมันทับอยู่ภายในตัวของเรานี้ถ้าเราไม่มีสติปัญญาทันถ้ามีสติปัญญาทันไม่ทับมีมากมีน้อยเท่าไรก็จะทราบมันอย่างชัดเจนทีเดียวด้วยปัญญานี่เท่านั้นนี่แหละปัญญานี่แหละเป็นเครื่องช่วยตัวเองความภาคเพียรของเราอย่าถอยไปไม่ได้ว่างั้นเลยกว่าเราจะสู้เราจะถอยไปไหนเราจะเอาชัยชนะด้วยความสู้เราไม่ได้เอาชัยชนะด้วยความถอยเอาชัยชนะด้วยความสู้ด้วยสติสู้ด้วยปัญญาไม่ใช่สู้ด้วยความโง่ฮะจิตเราเป็นที่ยอมรับหรือเป็นเครื่องรับรองอยู่แล้วว่าไม่ตายเราจะกลัวตายหาอะไรเงามันก็ไม่มีแล้วไปกลัวมันอะไรถ้าตัวมันตายเงามันก็ตายนี่ตัวมันก็ไม่ตายคือจิตแล้วเงามันจะตายได้ที่ไหนเงามันจะมีที่ไหนเงาแห่งความตายไม่มีเนี่ยเราตื่นเราตกใจเรากลัวไปเฉยกลัวลมๆแรงๆไม่มีกระทั่งเงาให้กลัวแต่เราก็กลัวไปได้เพราะความหลงของจิตนั่นเองเพราะจึงสร้างปัญญาขึ้นให้ทันกับเหตุการณ์ว่าจิตเป็นที่แน่ใจว่าไม่ตายที่นั้นเห็นชัดเอาอะไรจะเกิดก็เกิดขึ้นเธอจิตมีหน้าที่ที่จะรู้ได้ทั้งหมดจนกระทั่งวาระสุดท้ายเครื่องมือนี้แตกไปปัญญาก็สลายไปด้วยกันจิตที่ได้รับการซักฟอกมาจากปัญญาแล้วจะไม่สลายจะมีแต่ความโปร่งใสเป็นอย่างน้อยมีความโปร่งใสประจำตัวมากกว่านั้นผ่านพ้นไปเลยเอากันวาระสุดท้ายเอาชนะอย่างสุดยอดในวาระสุดท้ายได้เราไม่ต้องไปคาดโน่นคาดนี่ว่าเป็นหญิงเป็นชายว่าเราปฏิบัติมาเท่านั้นปีเท่านี้เดือนไม่มากไม่น้อยไม่ใช่เวลาที่จะมาแก้กิเลสตัณหาความเพียรเท่านั้นเป็นเครื่องแก้สติปัญญาเท่านั้นเป็นเครื่องแก้เมื่อสติปัญญาพอเมื่อไรแล้วเป็นแก้ได้เท่านั้นพ้นไปได้เท่านั้นนี่เป็นจุดสำคัญไม่ใช่เวลาไม่ใช่เพศหญิงเพศชายไม่ใช่อะไรทั้งหมดที่จะมาแก้กิเลสได้นอกจากสติปัญญาศรัทธาความเพียรเหล่านี้เท่านั้นเป็นเครื่องแก้กิเลสเราแก้ได้ที่จุดนี้กิเลสหมดขนาดใดเป็นผู้สิ้นได้ขนาดนั้นเวลานั้นแล้วการสิ้นก็สิ้นได้ด้วยความเพียรด้วยสติปัญญาไม่ได้สิ้นด้วยนานด้วยช้าอะไรพิจารณาตรงนี้นี่แดนแห่งชัยชนะอยู่ที่จุดนี้เราแพ้เราก็จะแพ้ที่นี่คำว่าแพ้อย่างนี้จิตนี้แพ้อะไรรู้อยู่ตลอดเวลาสติปัญญาไม่ใช่เป็นของแพ้เป็นของเพื่อชนะทั้งนั้นเราเอากิเลสเข้ามาแทรกให้เป็นความแพ้ความแพ้คือกิเลสของกิเลสอย่าเอาเข้ามาแอบกับตัวมันจะทำให้เราถอยหลังเป็นกับตาก็สู้กันจนถึงขีดชื่อว่านักรบขึ้นเวทีแล้วไม่ถอยเอาจริงๆจนไม่มีสติเขาให้หามลงเปไปถ้ามันมีสติมันเอาฟาดมันลงไปตีไม่ได้ด่ามันไปกูสู้นี่กูสู้ด้วยปากก็ได้กูตีไม่ได้กูสู้ด้วยปากไม้แค่แหมงไปนักสู้มันต้องเป็นอย่างนั้นสิจะว่าไงเดี๋ยวไม่ถอยเนี่ยเมื่อต่อยเขาไม่ได้ก็เอาปากต่อยเลยว่านั่น นี่เราเทียบถึงเรื่องนักรบคือไม่ถอยสู้มันนั่งคำสู้จนตายสู้เพื่อเราฮะไม่สู้เพื่อใครจิตมันได้เข้าใจจริงๆแล้วนี่ที่นี่จนเข้ามาอีกในข้อความที่เทศน์ต้นนั้นมันธรรมดาเนี่ยฟังเลยเมื่อมันเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันธรรมดาทั้งหมดเป็นอยู่ก็ธรรมดามันเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไหนก็ธรรมดาคือจิตอันนั้นมันไม่ได้ไปเป็นภาระพลังให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายกลายเป็นโรคขึ้นภายในใจอีกเลยถึงเวลาจะตายจะไปแล้วเหลือเนี่ยไปก็เรื่องสมมุติไปต่างหากนี่มันไปที่ไหนมันก็ไปตามหลักความจริงของมันเนี่ยมันไปไหนมันก็ลงไปสู่ความจริงของมันเนี่ยอะไรชิบหายอะไรล่มจมผู้รู้ก็รู้อยู่งี้ผ่านเราจากนี้แล้วจะไปล่มจมที่ไหนผู้รู้เนี่ยเราสร้างมาเพื่อความรู้ความฉลาดความรู้ความฉลาดจะพาคนล่มจมมีอย่างไรมันประจักษ์อยู่ภายในจิตเรียกว่าไม่มีปัญหาไม่มีอะไรเลยธรรมดาธรรมดาไปหมดเมื่อถึงขั้นธรรมดาธรรมชาติแล้วเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติการปฏิบัติอย่างนี้เอาละการแสดงให้มาสมควร
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่1เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2519มีชื่อกันเทศว่าพิจารณาทุกขเวทนาในวาระสุดท้ายในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่1ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: คืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่7เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่าเรดาธรรมขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ความเป็นธรรมดูให้เสมอภาคไปเลยเรียกว่าความเป็นธรรมดูแต่พุงของตัวเนี่ยมันเป็นพวกยักษ์พวกผีดูด้วยความเป็นธรรมต้องดูด้วยความสม่ำเสมอนี่เรียกว่าธรรมไปที่ไหนเย็นตายใจกันได้เลยถ้ายักษ์ถ้าผีไปที่ไหนคอยจะกัดจะฉีดดูไม่ได้นะนี่แหละกิเลสกับธรรมมันไปด้วยกันกิเลสไปอย่างแบบนี้ทำไปแบบนี้อย่างเช่นอย่างนี้ว่ากิเลสไปแบบเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวแก่พรรคแก่พวกของตัวถ้าทำเลยไหนก็เหมือนกันหมดหัวใจเราก็หัวใจโลกเหมือนกันหมดนั่นเฉลี่ยให้เสมอนี่เรียกว่าธรรมท่านเดินอย่างนั้นมาเราให้ตั้งใจปฏิบัตินะให้เร่งความภาคความเพียรที่พูดย้ำแล้วย้ำเราอยู่เสมอคือสตินะอยากตั้งรากตั้งฐานได้แล้วเอาสติให้ดีเราบอกแล้วว่ากิเลสถ้ามันตั้งขึ้นเท่าทะเลมาเถอะว่ายังไงก็ไม่พ้นสติปราบปราบเลยนะสติเป็นของสำคัญถ้าสติยังมีอยู่กับใจกิเลสจะเกิดไม่ได้ถ้าสติแยบเผลอเมื่อไรแล้วกิเลสออกนี่นักประกอบความเพียรให้ดูหัวใจมหาเหตุอยู่ที่ใจนะไม่ว่าดีว่าชั่วหรือธรรมหรือกิเลสเออที่ใจท่านจะบอกให้ดูมหาเหตุดูตรงนี้ล่ะมหาเหตุอยู่ที่ใจมันสร้างเหตุการณ์ต่างๆขึ้นตลอดเวลาตามธรรมดาทั่วไปมีแต่กิเลสสร้างเหตุการณ์ขึ้นบนหัวใจของสัตว์พร้อมกับโอฟืนสร้างเหตุการณ์ขึ้นบนหัวใจ

ออกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากใจซึ่งเราได้ปฏิบัติดูมาเรียบร้อยแล้วทั้งธรรมทั้งกิเลสจะเกิดขึ้นที่ใจเมื่อรู้กันที่นี่แล้วมันจะกระจายไปหมดโลกธาตุเรียนจบฟังสินะเรียนหัวใจนี่มหาเหตุนี้จบฉะนั้นเรียนโลกธาตุนี้จบปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงนั่นแหละเรียนจบแล้วปล่อยธรรมยังไม่จบยังไม่ปล่อยเรียกว่าเรียนธรรมเรียนกิเลสเรียนโลกจบปล่อยวางโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรมากดทวงจิตใจเลยเรียนธรรมก็จบเป็นธรรมธาตุล้วนๆไม่มีอะไรเข้ามาแตะต้องเลยนี่เรียกว่าเรียนธรรมจบเรียนที่โลกจบจบที่หัวใจใจเป็นผู้ไปกว้านเอาส่วนมากมีแต่โลกเข้ามาเผาหัวใจธรรมมีน้อยมากจึงต้องได้อบรมจิตใจเข้าสู่ธรรมท่านทั้งหลายเห็นว่าใจเป็นของเล็กน้อยหรือเอาเขาดูเข้าไปสินะมหาเหตุอยู่ที่ใจนะคนดีดคนดิ้นอยู่ทั่วโลกทั่วสงสารเพราะอะไรเพราะกิเลสมันผันผวนอยู่ในภารกิจใจมันดีดดิ้นอยู่ตลอดถ้าอยู่ที่ไหนอยู่ไม่ได้นะทําเป็นน้ำดับไฟกำจัดเข้าไปครับจากกระไว้ค่อยสงบร่มเย็นสงบร่มเย็นเพราะงั้นธรรมจึงมีความจำเป็นมากที่จะคอยประคับประคองรักษาตัวและปัดเป่าสิ่งเลวร้ายทั้งหลายออกไปจากใจไม่ให้มาลุมเผาโดยทีเดียวต้องปฏิบัติสำหรับผู้ตั้งใจปฏิบัติจิตตภาวนาล้วนแล้วอย่าเผลอเอาให้จริงให้จังทุกอย่างให้เห็นที่ว่ากิเลสเป็นพิษยังไงธรรมเป็นคุณยังไงจะเกิดขึ้นที่หัวใจดวงเดียวกันนี่นะไม่เกิดที่อื่นนะอันยังบอกมหาเหตุอยู่ที่ใจศาสนาใดก็ตามแล้วดูถูกอย่าย้ำเอาธรรมคือความจริงมาพูดผิดถูกชั่วดีจะพูดไปตามบัตรตามธรรมพุทธศาสนาของเราเลิศเลอสุดยอดแล้วไม่มีศาสนาใดที่จะสอนลงที่จิตใจคือตัวมหาเหตุทั้งกิเลสคือฟืนคือไฟทั้งธรรมคือน้ำดับไฟอยู่ที่หัวใจหมดท่านสอนลงที่จุดนี้ดับที่นี่แล้วครอบโลกธาตุจิตใจเหล่านี้สว่างจ้าไปเลยนี่ทางพุทธศาสนาสอนโลกแม่นยำแม่นยำแม่นยำสวากขธรรมตรัสไว้ชอบทั้งนั้นทีเดียวเพราะทรงดำเนินมาโดยชอบธรรมผลก็ได้โดยชอบธรรมเวลามาสอนโลกจึงเป็นธรรมที่ถูกต้องดีงามทุกอย่างเรียกว่าสวากขธรรมตรัสไว้ชอบแล้วขอให้เราไปปฏิบัตินะอย่าให้ขอนสูงแต่ละคนละคนมีไฟเผาขอนสูงไปในตัวแล้วกิ้งไปกิ้งมาไฟความโลภความโกรธราคะตัณหาเผาไปในขอนสูงที่กิ้งไปกิ้งมาร่างเรานี่แหละถูกกิเลสมันใสไปมาเป็นเหมือนขอนสูงที่เลสใสไปใสมาเอาธรรมเขาจับสิตั้งใจปฏิบัตินะเราทุกคนมีคุณค่าทุกคนนะไม่ใช่เป็นขอนสูงมาด้วยกันเป็นมีคุณค่าถ้าสร้างตัวเองให้มีคุณค่าถ้าจะให้เป็นขอนสูงก็เป็นขอนสูงถ้าจะเป็นไฟเผาตัวก็เป็นได้ในตัวเราเองนั่นแหละให้ตั้งใจปฏิบัติดูที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติท่านตั้งหน้าตั้งตาต่ออัตถธรรมจริงตั้งแต่วันบวชมาชีวิตจิตใจเป็นพระหมดเลยกิริยาของคารวะญาติโยมอะไรที่จะเป็นข้าศึกต่อศีลต่อธรรมและเพศของท่านท่านปัดออกจนเป็นความเคยชินต่อการรักษาตนนั่นที่นี่ไปที่ไหนมันก็เกะกะก็รู้เรียบร้อยก็รู้เพราะเจ้าของรักษาตลอดเวลาเป็นชีวิตจิตใจนี่แหละการรักษาตนไปที่ไหนอบอุ่นถ้าสร้างแต่ความชั่วช้าละโมบตนเองก็ร้อนออกไปที่ไหนก็ทบกระเทือนคนอื่นให้เกิดความเดือดร้อนตามๆกันไปตายลงไปดีไปตกไปตกนรกเข้าไปก่อความเดือดร้อนกับไฟอยู่กับพวกสัตว์นรกด้วยกันอีกแหละไอ้พวกเปรตพวกผีเนี่ยมันสร้างความชั่วไม่หยุดหย่อนนะลงไปนรกก็จะไปต่อยกันนรกกันเราเป็นนักมวยต่อยกันเป็นหมากัดกันอยู่ในนรกนู่นนะไอ้คนชั่วมันไม่ถอยละไปที่ไหนชั่วตลอดในนรกมันก็ไม่ถอยชั่วทั้งนั้นแหละถ้าคนดีที่ไหนดีสงบราบรื่นดีงามให้ท่านอะไรจำมานะพระตั้งใจปฏิบัติอย่าถอยหลังนะให้สังเกตตัวเองปัจจัย4อาหารการบิณฑบาตที่อยู่อาศัยเป็นพ่อเป็นไปการขบการฉันสัมพันธ์มากนะให้สังเกตการขบการฉันกับความเพียรฉันยังไงความเพียรผลเป็นยังไงบ้างอันนี้สำคัญมากนะท่านอาหารสัปปายะอาหารเป็นที่สบายนั้นหมายถึงธาตุขันก็ไม่กำเริบเสริมสารธาตุขันไม่ส่งเสริมกิเลสตัณหาขึ้นมากับอาหารนั้นๆแล้วธรรมก็เดินสะดวกสบายนี่ท่านเรียกอาหารสัปปายะคำว่าสัปปายะความสบายหมายถึงธรรมนะเป็นหลักใหญ่อาหารเฉยๆใครกินที่ไหนกินได้หมดท้องป่องกินได้

0: แต่กิเลสเต็มหัวใจไฟเผาหัวอกตลอดเวลาใช้ไม่ได้ดูสิกินกินให้ดูวันนี้ฉันอันนี้ฉันอันนั้นเป็นยังไงฉันมากเป็นยังไงฉันน้อยเป็นยังไงให้ทดสอบตัวเองอยู่กับทำไม่งั้นทำก้าวออกไม่ได้นะก้าวออกยากกิเลสทับเอาทับเอาความโลภนั่นแหละเห็นอะไรก็ดีหมดดีบวชดีบวชท่านขนเข้ามาก็ชั่วหมดเหยียบทำได้ทั้งนั้นนี่สำคัญนะหน้าที่การงานอะไรๆผมก็ไม่เคยได้ตำหนิพระเนรเราในวัดนี้ตั้งแต่ต้นมามีความพร้อมเพียงสามัคคีในกิจวัตรการงานที่เป็นส่วนรวมไม่เคยได้ตำหนิติเตียนตั้งแต่สร้างวัดมาเรียบร้อยมาตลอดยังขอให้รักษาความเรียบร้อยนี้ด้วยดีจะเป็นการรักษาตัวด้วยดีตลอดไปเช่นเดียวกันเพราะการทำข้อวัดปฏิบัติทำเพื่อเรานะไม่ได้ทำเพื่อใครทำเพื่อเราเราเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกจากความเรียบร้อยของเราก็เรียบร้อยไปตามๆกันถ้าเห็นแก่คนนี้เห็นแก่ที่แจ้งที่ลับนั่นกิเลสเข้าแทรกแล้วนะคนคนนั้นไว้ใจตัวเองก็ไม่ได้ไว้ใจกับผู้ใดก็ไม่ได้ใครก็มาไว้ใจไม่ได้นะให้ความเป็นธรรมทำอะไรทำเพื่อตัวเองความพร้อมเพียงสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญมากให้ตั้งหน้าตั้งตาทำผมชมเชยตลอดมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดป่าวันตาดไม่เห็นข้อวัดปฏิบัติของพระเนรด่างพร้อยและขาดความสามัคคีกันนี้ไม่มีมีแต่เรียบร้อยเรียบร้อยก็เพราะธรรมนั่นเองกลมกลืนในใจแล้วรู้หน้าที่การงานของตนทั้งพระอุสานจึงมีพระกรรมฐานมากมันเป็นมาตั้งเดิมตั้งแต่ต้นรำก็คือหลวงปู่เสาหลวงปู่พระเอาหมามาต้มยำมาหน่อยนะมันมากลัวก็เบื่อไอ้หมาตัวนี้นะมาต้มยำทั้งเจ้าของด้วยเจ้าของมาหรือเปล่าใครมาต้มยำทั้งเจ้าของด้วยเวลาเทศมันมักจะมาให้กลัวนะเพราะว่ามาต้มยำตัวไหนไอ้สองเหรอต้มยำทั้งสองก็ทั้งอินโดนีเซียด้วยเอาด้วยกันไปเลยมันก็ยังไงอ่ะเวลาเข้าในป่าเขางั้นทำจะค่อยยิ้มแย้มยิ้มแย้มจากหัวใจขึ้นนะจิตใจจะตื่นเนื้อตื่นตัวตั้งกันนะก็อยู่ธรรมดาเช่นอยู่วัดป่าธรรมดาก็ดีแล้วพอเข้าที่สัมพันธ์กันยิ่งดียิ่งดีขึ้นเรื่อยๆตื่นถึงเนื้อถึงตัวสติตั้งตัวตลอดตลอดตลอดปัญญาก็ออกงานนั้นนั่นเรียกว่าสั่งสมธรรมใจเมื่อมีอารักขาคือการดูแลรักษาด้วยสติความภาคเพียรทุกอย่างแล้วจะค่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้นใจดวงนี้ที่สูงมูดพูดชุติครอบอยู่ตลอดเวลาคุกหัวใจในโลกนี้เว้นใจว่าพระอรหันต์เนี่ยนอกนั้นถูกมันครอบไว้หมดเนื้อทั่วโลกใครก็ไม่มีโผล่ขึ้นมาพอจะเห็นสภาพของโลกมันก็บืนเหมือนกันเขากับเราก็พอๆกันบืนกันไปเพราะมันไม่เจอสิ่งที่อัศจรรย์กว่านี้เลยถึงเราเจอเข้าไปแล้วคือปัดกับที่นี่นะอะไรที่โยเยโยเยไม่เป็นสาระแต่เป็นคุณเป็นไฟเผาไหม้จิตใจตัวเองแล้วปัดด้วยเอาทำมาปัดหรือน้ำดับไฟชะล้างออกชะล้างออกเรื่อยๆหยุดใจก็ในปัจจุบันนี่ก็มีแต่หลวงตาบัวเนี่ยที่ออกสนามแต่ว่าสนามก็มีสนามประชาชนเจ้าพูดเราได้ออกเต็มเหนี่ยวแล้วเทศนาว่าการที่ออกอย่างชัดเจนก็คือตอนช่วยชาติมาตั้งแต่เริ่มช่วยชาติการเทศนาวาการไม่มีหยุดมีหย่อนเลยตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้เป็นเวลา7 ปีแล้วนี่เราทำออกแต่ก่อนจะเทศที่ได้เทศสำคัญสำคัญยอดธรรมยอดธรรมอยู่บนศาลาเทศสอนพระล้วนล้วนอยู่นี่แต่ก่อนพระละได้ยินอธรรมคือแกงหม้อเล็กหม้อจิ๋วหม้อเล็กหม้อจิ๋วอยู่บนศาลานี่ทั้งนั้นนะอัดเทปเอาไว้นี่เทปเหล่านี้ออกไปทุกแห่งทุกหนในบรรดาวัดป่าอยู่ที่ไหนที่ไหนเทปจะออกจากนี้ขอมาทั่วประเทศไทยทุกภาคจะมีอยู่ในเฉพาะวัดกรรมฐานกรรมฐานท่านมาขอติดต่ออย่างนี้ได้แต่ธรรมะประเภทแจกหม้อเล็กหม้อจิ๋วไปเลยหรือว่าเพชรน้ำหนึ่งไปเลยว่างั้นเถอะธรรมะประเภทเพชรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งไปท่านต่อมาก็ค่อยกระจายออกไอ้ที่เทศในนี้ก็ค่อยจาง เราไม่ค่อยมีเวลาเทศสอนพระนะพออายุ80ก็หยุดเทศแล้วเทศมาตั้งแต่เริ่มแรกก็ตั้งแต่ปี2493มาอันนี้เทศอยู่ในป่าในเขานะ2493คือพระน่ะติดตามเราไม่ได้ออกมานะอยู่ในป่าในเขาแต่พระในจมูกดีหมาสู้ไม่ได้เข้าใจไหมจมูกพระนี่ดีกว่าจมูกหมาคือมาไปอยู่ไม่กี่วันนะเราก็เหมือนผู้ต้องหาเหมือนกันนะคือมันตามนิสัยอย่างนั้นชอบอยู่สบายสบายคนเดียวเลิศมีอันเดียวไม่มีอะไรมายุ่งอยู่ที่ไหนวันคืนปีเดือนอยู่กับนี่หมดเลยไม่มีอะไรกวนนั่นที่นี่เมื่อมีหนึ่งมีสองก็มากวนเลยกวนลำคาญหลบหนีบิณฑบาตได้ละมาฉันเท่านั้นพอมันไม่ได้สนใจกับสิ่งเหล่านั้นยิ่งกว่าสง่าจ้าอยู่เลยภายในใจอยู่ไหนสบายหมดนี่อ่ะทำในใจฟังที่ท่านหลายที่กิเลสปกคุมมันไว้พอเอาออกหมดแล้วจ้านี่ไม่มีอะไรเหมือนแล้วในโลกคนนี้นี่พูดถึงเรื่องการเทศนาว่าการตั้งแต่พ.ศ. 2493มาเริ่มเทศสอนพระติดตามตลอดไปที่ไหนติดตามไปอยู่อย่างมากไม่เลย2อาทิตย์อ่ะไปอยู่ที่ไหนหลบเรื่อยหลบเรื่อยหลบเรื่อยไปคนเดียวมันสบายอย่างนั้นนะพระก็เราก็เห็นใจแต่ที่เราสะดวกเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่าเห็นใจใครที่เราสะดวกอยู่ที่ไหนสบายสบายหลบเรื่อยเดี๋ยวพระก็ติดตามไปเดี๋ยวโผล่มาเดี๋ยวโผล่มาโผล่มาว่าอะไรว่าเฉยไม่สนใจนะขอให้ได้มาถึงตัวแล้วพอมันยังไงนี่หมาสู้มาได้พวกนี้จมูกเก่งนักเฉยไม่สนใจเราเลยจะตายผู้ขู่เป็นเราผู้ลำบากเป็นเราตอนนั้นฟังเสียงขู่แล้วเฉยสบายเลยนั่นแหละเป็นอย่างนั้นนะเลื่อยมาเลยค่อยขยายออกขยายออกท่านต่อมาก็จึงได้มาสร้างวัดป่าบ้านตาเทศนี่พระเนียนหลั่งไหลเข้ามาเป็นเทศประเภทหม้อเล็กหม้อจิ๋วธรรมะเทศเด็ดทั้งนั้นนี่จากนั้นบ้าก็เทศแจกหม้อใหญ่สอนประชาชนในการช่วยชาตินะจะมีแกงหม้อเล็กแฝงนิดหน่อยที่มีพระกรรมฐานปฏิบัติมากๆก็ไปฟังด้วยแล้วนักออกธรรมะประเภทนี้ออกแกงหม้อเล็กหม้อจิ๋วจะออกจอถ้าธรรมดาแกงหม้อใหญ่ออกทั่วไปเพื่อให้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังตามกำลังของตนนั่นถ้าขั้นใดที่ควรจะได้กำลังมากน้อยเป็นไรธรรมะจะออกรับออกรับออกรับเลยควรได้ชั้นไหนธรรมะจะออกทันทีถ้าควรจะได้ชั้นไหนก็ต้องออกตามนั้นนี่แหละที่ว่าแกงหม้อเล็กแกงหม้อใหญ่หม้อเล็กหม้อจิ๋วเป็นอย่างนั้นเองการเทศไม่ใช่เทศเพื่อไร้ประโยชน์ต้องดูสถานที่บุคคลสังคมเป็นยังไงจำนวนนี้เป็นยังไงควรจะรับอัตธรรมแค่ไหนหนักเบามากน้อยเพียงไรมันจะบอกทันทีพูดอย่าว่าคุยนะจะเหมือนเรดาร์เลยเจ้าพูดกงเนี่ยพอมองดูปั๊บมันรู้หมดแล้วเนี่ยนี่จะควรเทศธรรมะขั้นใดก็ได้เมื่อควรเทศธรรมะขั้นนี้ดึงก็ไม่ขึ้นนะยังไงก็ไม่ขึ้นอยู่นี่แหละอยู่ตามนี้ถ้าธรรมะควรจะสูงขึ้นเองเพราะที่จะสูงรีบไปอยู่ดึงไว้ไม่อยู่พุ่งเลยเป็นเองอยู่ในหัวใจนี่ก็เทศตั้งแต่นั้นมาแล้วจนกระทั่งออกช่วยชาติบ้านเมืองจนทุกวันนี้เป็นยังไงเทศนี่เดี๋ยวนี้ก็ออกอยู่แล้วนี่ออกทั่วประเทศไทยแล้วเทศมากเลยไม่มากหลวงตาบัวเทศทั่วประเทศไทยมันก็มีองค์เดียวเท่านี้พูดให้มันชัดเจนเอาตามความจริงความจริงเทศที่ไหนมีแต่องค์เดียวนี่ออกวิทยุก็ออกจากองค์เดียวนี่ไปที่ไหนที่ไหนไม่ว่าจะออกทางด้านไหนมีจะออกจากองค์เดียวองค์เดียวตั้งแต่ช่วยชาติมานี้นานเท่าไหร่แล้วล่ะ7ปีเต็มๆแล้วที่ออกสังคมใหญ่นะเรื่อยๆว่านี่ก็เลยกลายเป็นเรื่องว่าทั่วประเทศทั่วโลกเราเทศนาว่าการเทศนี่เราก็พอใจแล้วไม่มีการตำหนิในธรรมเทศนาของเราในบรรดาธรรมทุกขั้นจะประชาชนที่จะรับประโยชน์นี่พอเหมาะเทศยังไม่เคลื่อนคาดจากความสัตย์ความจริงเพราะฉะนั้นภาษาธรรมที่ได้มาเทศให้พี่น้องหลายฟังซึ่ง ขาที่เคยชินกับสำนวนไพเราะพ่อพิ้งนิ่มนวลอ่อนหวานมานานแล้วเขาไม่ได้ฟังเสียงอัดเสียงทำเช่นอย่างเสียงหลวงตาบัวเทศเขาก็ว่าขวานผ่าซากเทศกระแทกแดกดันนี่แต่ก่อนกิริยาอย่างนี้เราก็ไม่เคยใช้เนี่ยฟังสินะเราก็ใช้เหมือนโลกทั่วไปการเทศนาว่าการทางด้านปริยัติโลกเทศแบบไหนเราก็เทศพระท่านเทศยังไงเราก็เทศอย่างนั้นจะให้หนักกว่านั้นไม่ได้มันเป็นไปตามความจดความจำไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นที่ความหมุนก็มาทางด้านปฏิบัติมันปฏิบัติธรรมเมื่อปฏิบัติธรรมคุ้ยเขี่ยหาธรรมต้องเจอธรรมที่นี่เจอธรรมเป็นขั้นๆเป็นขั้นๆหนักเบาขึ้นมาเรื่อยๆธรรมที่กงแปงอย่างนี้นะไม่ได้เป็นแบบปริยัตินะธรรมที่กงแปงสำนวนโวหารที่เราเทศทางด้านปริยัตินี่เหมือนโลกทั่วไปนี่พลิกกลับหมดเลยเข้ามาถึงความรู้ที่เป็นขึ้นภายในจิตนี่พอความรู้ขึ้นภายในจิตความรู้เป็นอย่างนี้เราจะเทศอย่างอื่นไปไม่ได้นั่นขัดความจริงอันนี้นั่นที่นี่ละมันเลยกลายเป็นเรื่องขวานผ่าซากคือพูดอย่างโกงไปโกงมาเลยเราไม่ได้ตั้งใจเป็นมันเป็นด้วยความจริงที่มีอยู่ในใจรู้ขึ้นมาอย่างไรเห็นขึ้นมาอย่างไรเราจะเทศเพี้ยนๆไปอย่างนั้นหลีกไปอย่างนี้ไม่ได้ต้องโกงไปโกงมาไม่ว่าทำขั้นใดขั้นใดโกงแน่วๆตามนี้เรียกว่าภาษาขวานผ่าซากแล้วสิมันมาเองนะคือมันไปตามความจริงไปเรื่อยๆทะลุถึงมรรคผลนิพพานก็พุ่งแบบเดียวกันเลยนี่แหละกิริยานี้เป็นไปจากความจริงที่มีภายในใจมันรู้เห็นขึ้นมามากน้อยเพียงไรเราจะพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงเทศไปอย่างอื่นไม่ได้ต้องเทศตามความจัดความจริงนี้นี่เลยกลายเป็นขวานผ่าซากไปพระเจ้าชนทั้งหลายเขาได้ยินหลวงตาบัวเทศเขาว่าขวานผ่าซากแต่เรามันไม่มีคือเป็นความจริงล้วนๆออกผิดบอกว่าผิดถูกถูกสูงต่ำดำขาวประการใดจะเป็นไปตามความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นมาจากใจออกจากนั้นทั้งพลิกไปอย่างอื่นไม่ได้ทางด้านปริยัติเป็นไปถึงนี้เพราะนี่ภูเขากิเลสนั้นหลบเสียเอ็นหลบเสียกลัวกิเลสนะหลบเสียทางด้านธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นความจริงไปอย่างนี้ทะลุเลยทะลุเลยไปอย่างนั้นเป็นอื่นไปไม่ได้เทศอย่างอื่นผิดจากหลักความจริงไม่เรียกว่าสวขาโตคือทำที่พูดชอบรู้ชอบเห็นชอบพูดชอบนั่นมันขัดกับอันนี้ก็ต้องเป็นไปตามนี้นะนี่ท่านที่ไหนให้ทราบเสียสำนวนอาหารของเราที่เป็นอย่างนี้เป็นมาจากหลักความจริงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเป็นความจริงล้วนๆพลิกแพลงเป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องเป็นไปตามนั้นตามนั้นไม่ว่าหนักว่าเบาสูงต่ำขนาดไหนจะเป็นไปตามนั้นทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่ที่สำนวนอันนี้มันก็ไม่เหมือนที่เราเคยปฏิบัติมาแต่ก่อนเทศนาว่าการมาแต่ก่อนนั่นแท้แท้ต่างปริยัติท่านเหมือนเราเหมือนท่านจะเอาหาแปลกประหลาดคนนี้ไม่ได้ก็ได้แค่นั้นทีนี้เวลามันมาเป็นขึ้นในใจจะให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นั่นมันก็พุ่งเลยนี่แน่ใจด้วยเทศออกมาคำใดบทใดบาทใดธรรมะขั้นใดไม่มีสงสัยเปิดโล่งถูกต้องไปหมดเลยเพราะมันจึงออกผางอะไรกรุณาทราบตามนี้การเทศนาว่าการไม่ใช่เป็นเรื่องอุตตรินะมันเป็นขึ้นมาในใจมันทำเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรเรื่องความจริงก็จะปรากฏขึ้นมากน้อยเพียงนั้นยิ่งเต็มสัดเต็มส่วนในหัวใจแล้วออกเต็มเดี่ยวเลยมันเป็นอย่างนั้นนี่เราทำพระพุทธเจ้าถ้าลงเกิดขึ้นในหัวใจไม่มีอะไรเสมอในโลกครอบโลกธาตุหัวใจดวงนี้จ้าครอบไปหมดเลยแต่ก่อนกิเลสมันครอบดำปื้อหมดเลยนะพอทำขึ้นครอบกิเลสฟาดกิเลสขาดตะบันลงไปแล้วทำขึ้นครอบแล้วสว่างจ้าอาโลโกอุดปาดิสว่างโลดอยู่ทั้งกลางเรียกว่าตลอดเวลานั่นใจตรงนี้ไม่มีท่านจะว่านิพพานเที่ยงธรรมชาตินี้เป็นอย่างนั้นแหละนิพพานเที่ยงธรรมชาติที่จ้าก็เป็นอย่างนั้นตลอดไปนี่เราทำเราจึงเป็นห่วงบรรดาพี่น้องทั้งหลายของจริงมีอยู่ความเลิศเลอมีอยู่ในหัวใจของทุกคนปล่อยให้กิเลสซึ่งเป็นตัวสกปรกมาเหยียบย่ำทำลายโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวที่จะแก้ไขดัดแปลงกันชาล้างกันบ้างเลยนี่ไม่สมควรอย่างยิ่งที่เราเป็นลูกชาวพุทธอย่างไรก็ขอให้มีอะไรติดเนื้อติดตัวไปบ้างสมนามว่าเป็นลูกชาวพุทธเราเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมเอาความเป็นคฤหัสถ์ยกไว้ศีลธรรมไม่เลือกเพศเลือกวัยสร้างได้ด้วยกันทุกคนให้ทำได้ด้วยกันทั้งนั้นแหละความดีงามไม่มีหญิงมีชายมันมีในหัวใจเพราะใจไม่มีเพศหญิงชายอย่างนั้นไม่มี ให้พากันอุตส่าห์พยายามนะเรื่องธรรมนี้เป็นสำคัญมากนี่เราจนจะตายแล้วจึงเปิดออกมาเรื่อยๆนะเปิดออกมาคนทั้งหลายเนี่ยที่มันชินต่อกิเลสเขาก็จะหาว่าเราพูดว่าโอ้ว่าอวดเม็ดหินเม็ดทรายเราก็ไม่มีมีแต่ความเมตตาครอบบทออกนี่ออกด้วยอำนาจของความเมตตานะมันพุ่งออกเนี่ยอะไรๆก็ไม่สนใจกับคิดดูสิเดินไปตามทางเห็นทุเรียนเต็มรถมาก็ยังจะเหมาทุเรียนไปอีกเนี่ยเมตตาประเภทนี้มีประเภทนั้นประเภทนั้นเมตตาหลายขั้นหลายขั้นหลายภูมิไปอย่างนั้นครอบไปหมดเลยเพราะว่าไม่มีอะไรละติดเนื้อติดตัวทั้งตะบัวพูดจริงๆเลยใครจะขนสมบัติเงินทองมากองเท่าภูเขาก็มาเถอะเราจะสั่งเขาแล้วแท็กเตอร์เขามาไถออกหมดเฉลี่ยลงไปที่ไหนที่ลุ่มที่ดอนเฉลี่ยลงไปให้สมบัติเงินทองก็ของกองเท่าภูเขาน้ำน่าจะไม่ถึง3วันเรียกมาอีกเอาอีกเข้าใจไหมล่ะนี่แหละความเมตตาพระพุทธเจ้าสำหรับมหาการุณโกนาโถหิตาสไปนังพระพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาเมตตามหากราธิคุณอันยิ่งใหญ่ทำประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกไม่มีประมาณเลยนั่นฟังสินะนี่แหละแล้วทำอันเดียวกันมันจะแตกไม่แตกแขนงไปดังนั้นจะไปยังไงมันก็ต้องไปแบบเดียวกันความเมตตาสงสารเกิดเองเป็นเองเมื่อจิตใจเต็มที่แล้วไม่มีพิษมีภัยแล้วนิ่มที่สุดเข้าได้ทุกตัวสัตว์โลกเลยไม่ดูถูกยายามซึ่งกันและกันแม้เล็กขนาดไหนก็ตามไม่กล้าทำลายให้สิทธิ์ให้เสมอภาคกันหมดมันแม้แต่ในคันนะว่าท่านยังไม่ให้ทำลายฟังสิเป็นอย่างนั้นแหละภาคกันตั้งอกตั้งใจบุญกุศลนี่นาเป็นสายทางที่จะหนุนเราขึ้นสู่สวรรค์นิพพานที่เราสร้างเนี่ยจำได้ไม่ได้อย่าไปสนใจขอให้ทำลงไปเถอะบุญกับบาปนี่ไม่สนใจติดอยู่กับใจติดอยู่กับใจเป็นหลักธรรมชาตินะเมื่อเราสร้างลงไปแล้วอันนี้แหละหนุนเข้าหนุนเข้าหนุนก็ถึงปึงเลยถ้าทั้งชั่วกับปึงอีกเหมือนกันหนุนทำความชั่วแม้จุดไม่ถอยแล้วจมได้ไม่สงสัยมันหนุนทางดีนี่เอาขึ้นพ้นได้ไม่สงสัยให้พากันจดจำมานะวันนี้เอาเพียงแค่นี้แล้วนะเทศมากมันก็มากแล้วเต็มมานานแล้วจะว่าไงเรื่องอะไร
1: ดูใจตัวเอง
0: เออหนังสือดูใจตัวเองพระธรรมนี่ที่มงคลไปเขาจะดูใจตัวเองนึกมันจะดูอ้าปากดูฝากแม่กันแล้วท่านเถอะไปหนังสือดูใจตัวเอง
1: นะปัจจัยหนึ่งเลย8,000
0: เนี่ยมีอะไรมาอยู่นั่นล่ะเนี่ยเอามาอีกเอาส่งมาเมื่อไหร่เศรษฐีใหญ่เนี่ยเอา
1: แจกไหมครับแจกไหมครับ
0: แจกสิเอามาแจกสิจะมาทำขนมขนมกินยังไงหนังสือเอาแจกไปเรื่อยไปเรื่อยแจกไปเรื่อยแจกไปหมดเนี่ย
2: มา3 พี่น้อง 3 พี่น้อง
0: ใครเป็นพี่ใครเป็นน้อง
2: ค
0: ู่
2: ที
0: ่
2: 1คู่ที่2คู่ที่3เจ้าค่ะ
0: เหลือ
2: หน่อยว่า
0: จ
2: ะ
0: แก้ก็เขาอ่ะ
2: คู่ที่2ค่ะ
0: ที่สองเลยนึกว่าแก้พวกเขาเอาไปขาดเอาไปขาดแล้วมันเกิดหน้าแดงว่าไงนี่เนี่ยไอ้แก่กว่าเขาเอาไปขาดแล้วมันเกิดหน้าแดงว่าเนี่ยเอาเดี๋ยวจะลดลงฮะจะ3 โมงแล้วนี่นะจะ3 โมงแล้วนั่นเอาเข้ามาโอ้ทองคำได้เท่าไหร่วันนี้
3: ครับยังรับช่างอยู่คร
0: ับ รับช่างอยู่ทองคำไปได้ทุกวันทองคำระยะ2 วันมันนี่มันได้2 กิโลโม
1: ่
0: ทุกวันตื่นต่อไป
3: ทองคำวันนี้ได้1 บาทสลึงครับผม
0: พอใจหนังสือไงเอาไปขึ้นหิ้งนะอย่าไปอ่านเอาไปขึ้นหิ้งเท่านะคือแค่นี้ออกวิทยุทุกข้าวนะแค่นี้ออกวิทยุทั่วประเทศไทยทุกข้าวทุกข้าวเลยก่อนจะไปไหนมาไหนก็แค่ที่ออกถ้าขวัญยังคำว่าตอนค่ำตอนจำพรรษคือจองข้ามมันแค่เป็นกลุ่มกันจางจริงส่วนจองเช้าแค่สเปรย์สปะตีโน่นตีนี่แล้วแผ่นแต่จองข้ามเอาจริงเอาจังสองกันอันนี้แค่สเปรย์สปะจองเช้าทำไงพอจองข้ามไม่เอา
4: ตาพูดอย่างนี้แล้วเราก็ทำให้เรารู้ถึง
0: มันพยานของพระพุทธเจ้ามีในฉันเขาขึ้นสี่ก้อช้างอยู่ตอนเช้าพระองค์ก็อยากบินเข้ามาไปเห็นก็สี่ก้อช้างสนุกสนานเมาเหล้าเพลินพระองค์ก็อยากบินมาที่เวลานี้มันเพลินอย่างนั้นนะเห็นไหมพยานที่เวลานี้มันกำลังเพลินอยู่บนสี่ก้อช้างมันเมามันเป็นบ้าแล้วตอนบ่ายเนี่ยมันจะเป็นบ้าอยู่แบบนี้ตั้งที่นั่นอีกตอนบ่ายเนี่ยมันจะเป็นบ้าอยู่แบบนี้แล้วต่อไปนั่นมันจะได้ของดีสามครับนี่เล่นอย่างนี้พอตอนบ่ายเมียตายเมียตายโศกเศร้าหงอยจะสลบสลายเขาก็ราบเข้าไปหาพระพุทธเจ้าพระองค์เทศนาประกาศให้ฟังถ้าพระสำเร็จอรหันต์หนักเป็นไงล่ะพระพุทธเจ้าทำนายไว้ถึงสามนี่เวลานี่กำลังเป็นบ้าเมาเหล้าอยู่บนหลังช้างตอนบ่ายเมียมันตายมันจะเป็นบ้ากับเมียมันตายหรือจากนั้นมันจะได้ของดีของดีที่เป็นอรหันต์นี่เห็นไหมล่ะทายตรงไหนผิดไหมล่ะตอนเช้าก็เป็นบ้าอยู่บนหลังช้างตอนบ่ายเมียตายสตรกสลายเป็นบ้าไปเลยแล้วเราเขาลากไปหาพระพุทธเจ้าก็จะฟังเทศน์พระเจ้าสลัดปัดปุ๊บขาดสะบั้นเป็นอาหารขึ้นมานั่งเลยนั่งนั่นตอนที่สามมันจะได้ของดีฟังที่นั่งผมดีเป็นอย่างนั้นไงตอนชาติมันเป็นบ้าเมาเหล้าตอนบ่ายมันเป็นบ้าเนื้อตายจากมันเสียใจตอนที่สามมันจะได้ของดีนั่นว่าในวันนั้นได้หมดนั่นนั่นพระพุทธเจ้าทำนายอะไรผิดไม่ได้เลยไม่ผิดท่านจึงเรียกว่าเอกนามจริงเอกนามจริงคือหนึ่งไม่มีสองรับสั่งอะไรแล้วออกด้วยญาณแล้วไม่มีสองพิสูจน์อย่างที่พระโพธิสัตว์ปรารถนาเป็นพุทธภูมินะปรารถนามามากน้อยอย่างไรแล้วมาหาพระพุทธเจ้าท่านทรงเรื่องญาณดูนี่จากนี้ไปทางนั้นตัดทางนั้นตัดนะพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดง่ายๆนะเธอจะได้เป็นพระพุทธเจ้าชื่อว่าอย่างนั้นสาวกทางซ้ายชื่ออย่างนั้นทางขวาชื่ออย่างนั้นแล้วเป็นอื่นไปไม่ได้นะถ้าลงในเล่าผ่านทำนายแล้วอย่างนั้นจะเป็นอื่นไปไม่ได้ต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยเข้าใจถ้ายังไม่ทำนายคิดได้อย่างหลวงปู่มั่นของเราท่านก็เคยเล่าให้ฟังท่านเล่าเองนะเนี่ยเพราะฉะนั้นนิสัยโพธิญาณท่านจึงมีแปลกประหลาดมากด้วยลายยังมีท่านปรารถนาเป็นพุทธภูมิท่านว่างั้นนะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าที่พอจิตจะเข้าได้เข้าเข็มพุทธภูมิผ่านเข้ามาแล้วว่างั้นนะพอจิตจะเข้าได้เข้าเข็มที่ไรเพราะสายพุทธภูมิผ่านมาถอยเสียท่านว่างั้นนะพอจะเป็นที่ไรพุทธภูมิจะเข้ามาทันทีถอยเสียท่านนะที่นี่ความอยากพ้นทุกข์ก็อยากพ้นเป็นประมาณเลยมาคำนวณเอาเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ท่านจะมีอำนาจวาสนาบุญญาภิญญาขนสัตว์โลกขึ้นให้พ้นจากกองทุกข์จำนวนมากมายเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ตามขอเราขนเราให้พ้นจากทุกข์คุณความบริสุทธิ์แล้วก็เห็นจะพอแล้วว่าเลยขอเลิกคำอธิษฐานเป็นโพธิสัตว์นะมาเป็นสาวกวิสัยไปเลยที่จากนั้นจิตก็พุ่งเลยท่านว่านั่นเห็นไหมเนี่ยโพธิสัตว์ขวางอยู่พอปั๊บจิตจะเข้าได้เข็มโพธิสัตว์มาแล้วสายโพธิสัตว์มาถอยเสียที่มีความอยากพ้นทุกข์เขาอยากพ้นเป็นกำลังเพราะนี่เขาเลยเบิกออกโพธิสัตว์เอาออกเสียมีขอพ้นทุกข์แล้วก็พุ่งเลยท่านเพราะฉะนั้นลวดลายท่านถึงมีอยู่โพธิสัตว์หลวงปู่มั่นเราความรู้แบบปราชญ์โถผมเรียนมาอะไรเอาละพอพวกนี้ฟังงับปากเราจะไปอย่าปากฟังพอนั่นแหละอะไรอีกเป็นบ้าหรือเนี่ยอ
2: าจารย์ว่าเล่าเป็นทางให้พ่อแม่ครูอาจารย์ทำตาม
0: อะไรสันผ้าดิทำตามดิเมามันอะไรกันพวกนี้เราจะไปมันมายุ่งจนได้แล้วไม่ฟังไม่ได้พวกนี้เราตายด้วยถ้าเราฟังพวกนี้เราตายเราต้องเอาตัวรอดที่เดี๋ยวเรื่องนั่นเดี๋ยวเรื่องนี้มาอยู่นั่นอันนี้เราก็คิดว่าจะไปวัดเอาของไปให้วัดนะไปแต่ละวันละวันเต็มรอดเต็มแล้วของในโกดังแน่ตลอดผลออกทาน ยกให้เลยว่าวัดป่าบ้านตาดชี้นิ้วเลยการบริจาคหมดไม่มีอะไรเหลือวัดนี้บอกผมไม่คุยพูดตามที่เราดำเนินมาอย่างนั้นเราไม่เคยเก็บอะไรไว้เลยแต่ตลอดมีเท่าไหร่ออกหมดเลยเราพอใจด้วยการออกไม่ได้พอใจด้วยการกว้านเข้ามานะพอใจด้วยการออกหมดเลยเป็นอย่างนั้นไปแล้วที่นี่อย่าลูกกระลูกยาดูที่น่ะดูที่เธอทำท่าจะลูกที่นี่ทำท่าจะลูกเรียกพวกนี้ดูทำท่าจะลูกที่นี่อ้าวลูกปุ๊บปั๊บโอ้เสียดายไม่ได้ปวดท้องตด
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่7เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่าเรดาธรรมในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ป็นนิทั้งนองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่12เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2519ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ต่อไปหาดันตั้งความสัตย์พยานตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นคณะที่เพิ่งในพรรษานี้เราจะยังไงทำบุญให้ทานในรักษาศีลในภาวนานี่ไม่ขาดเป็นคารวะทีนี้เราจะยังไงอุโบสถศีลเริ่มจะปลอดพรรษาผมไม่เคยรักษาศีล5หามาได้5นับนะครบ5คือจะ8นับครบ8ผลคือไรมาก3เดือนมันมากเท่าไรนี่เพอเป็นสัจจะบารมีของตนสร้างคุณงามความดีไว้นี่เรื่องไปอย่างนั้นนี่ล่ะทำจริงๆจังๆนี่จะไงทำดูคือพระเพิ่นทำวัดถามมาได้เรียบร้อยอะไรบัดลองทำแล้วนี่มันคิดๆถูกๆเป็นอย่างนี้นี่ล่ะการรับรองเอาตนเองครูบาอาจารย์ท่านไม่รับรองพุทธเจ้าไม่รับรองว่าเราดีแล้วว่าเราได้แล้วนะมาทำก็จริงๆแล้วมันไม่ได้นี่ล่ะเรื่องเป็นอย่างนี้เราต้องฝึกหัดปฏิบัติการที่รู้แล้วรู้แล้วให้เป็นรู้เฉยๆมันไม่เป็นใช้ไม่ได้เป็นแล้วมันไม่เคยก็ใช้ไม่ได้เคยมันไม่ฉลาดก็ใช้ไม่ได้รู้แล้วมันเป็นให้เคยนะเคยเฮ็ดเคยทำเคยแล้วฉลาดมาจากการเพื่อการปฏิบัตินี่มันจึงใช้ได้ซากว่าแต่รู้เฉยๆรู้จักอยู่บวชก็

ศีลกะโลโยทานกะโลโยภาวนากะโลโยแต่มันไม่เป็นเป็นแล้วยังไม่เคยสำนานการเข้าที่และการพิจารณาเนี่ยมันไม่ชำนาญมันก็ใช้ไม่ได้มันชำนาญแล้วมันฉลาดฉลาดยังไงแล้วกำหนดเวลาไหนก็ได้เวลานั้นสังขารร่างกายเราเนี่ยนึกให้ขาดก็ขาดไปนึกให้แตกก็แตกไปมีกำลังอย่างนั้นคือกันกับคุณอะไรคืนคุยแล้วความคุยแล้วแม่เท่ากันเราได้สำเร็จอรหันต์แล้วแม่คุยได้พูดได้ธรรมะก็หัวเราะอยู่ในใจคนพยักฟังเทศฟังธรรมะมีแต่คนนั้นคุยอยู่อ้าวจนดึกดื่นถ้าคนพูดได้อย่างนั้นแล้วไม่ผมก็คงร่วงได้แหมอดเขาเย็นก็ไม่ได้ละเป็นฆราวาสก็ไม่ได้นะพูดขนาดนั้นมันเข้าใจว่าเราสำเร็จอรหันต์แล้วรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างสังขารก็ดีสังขารนอกสังขารในกิเลสอะไรรู้หมดตัวนะรู้กิเลสทำไมละไม่ได้เล่านะบวชก็ไม่ได้นะละก็ไม่ได้เนี่ยเอาอะไรมารู้นี่ละพากันให้เข้าใจการเราสมาธิภาวนาทุกวันนี่พากันรู้จักยังได้ฝึกหัดอบรมบ่มนิสัยของเราสิ่งใดเราไม่เคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินได้ฟังมาเราไม่ได้ยินได้ฟังยังได้ยินได้ฟังแล้วเพิ่มเติมเข้าไปสำนึกชำนาญเข้าไปนี่การกระทำการปฏิบัติมันไม่ใช่อยู่ของเก่าต้องก้าวหน้ามันจึงดีแล้วนี้มันปฏิบัติถอยหลังพระเนียนก็คือกันใครคือกันแต่ก่อนปฏิบัติการกระทำการปฏิบัติกลางคืนอย่างนี้นอนน้อยทั้งวันคือกันนอนเอาทิ้งไว้หลังเอาไว้ไว้ข้างหน้าการอยู่การกินขบฉันก็ทิ้งไว้หลังไว้ไว้ข้างหน้ากินนั้นไม่ได้กินไม่เลยเราไม่คำนึงนั่นเราแต่การปฏิบัติเท่านั้นนอนแล้วไม่นอนเราไม่เอาใจใส่มันเขาจะข้อปฏิบัติเท่านั้นเนี่ยทั้งคืนกลางวันตั้งใจประทะกระทำเดินจมกรมนั่งสมาธิถ้าฝนไม่ตกตรงนี้ไม่ต้องขึ้นกุฏิแล้วทางจมกรมเรียบร้อยแล้วทำร้ามเหมือนกับธรรมาสเนี่ยนั่งอยู่นั่นเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็มานั่งนั่งเหนื่อยแล้วก็เดินรับทำรับอยู่นะมันทำมาแต่ก่อนเอาอย่างนั้นมาดูฝนเนี่ยดูแรงคือกันดูแรงเราไปนอนตามกฎไม้ทางกฎอยู่พอมดเราดูฝนก็ลงอยู่ลุกขมูลหล่มไม้นี่ปฏิบัติเดี๋ยวนี้ล่ะจะเดินจมกรมก็ไม่มีกลางคืนทำความเพียรก็ไม่มีนะกลัวจะทุกข์กลัวจะเหนื่อยกลัวจะหิวนั่นนั่นแล้วไม่เป็นนะเราต้องปฏิบัติเอาฝากตายท่านอาจารย์ตะก่อนท่านสร้างกุฏิที่ท่านลือสะเพิ่นกุฏิเนี่ยเอาทางจมกรมทำร้านนึกคือสมาธินี่ล่ะเสื้อหมอนขึ้นในปุ้นข้ามเป็นคืนนะเดินแล้วกัน
เนยเดินแล้วก็ยืนเนยยืนก็นั่งไม่นั่งก็เดินทำความเป็นขนาดนั้นท่านจะได้เป็นครูเป็นอาจารย์ท่านทำมาได้16ปีเมื่อท่านได้รู้แล้วท่านจะมาเทศนาสั่งสอนแต่พวกเราทั้งหลายทุกวันเนี่ยแต่ก่อนไม่มีใครมาชี้แจงแสดงให้ฟังท่านบอกว่ามวดอาตมาบอกว่ามวดท่านมีบุญมากทำก็ไม่ฟังเรียนก็ไม่เรียนมากนะทำภาวนาก็ไม่มากแต่ก่อนท่องบนสวดมวดทำ40ห้องก็ห้องมอดตั้งพระพุทธานุสติ10กสิณ10ปสุภา10อรูปฌาน4พรหมวิหาร4อรหัตตัวฐานอรปฏิกูลท่องมดในกรรมฐาน40นะท่องมดเจริญเท่าไรถ้ามีมาถูกทานนับได้108บท108นี่ท่านภาวนาเดินจงกรมตกฝ่ายพรหมจรีรอบสตอนทำได้และนี้เราไม่เป็นอย่างนั้นเราทำได้ทุกอริยบทเนี่ยอย่างนั้นนี่แหละพากันให้รู้จักการประพฤติการปฏิบัติศีลธรรมของเราความสุขความเจริญกับเรามีศีลศีลความปกติกายปกติใจคือศีล นั่นแปลว่าละเว้นจากโทษงดเว้นโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจของเราเราไม่ทำบาปทำกรรมทำความชั่วเราไปในภพไหนชาติไหนก็ตามเราก็ไม่เป็นคนชั่วนะเป็นอย่างนี้นี่เราพากันเกิดมาในโลกนี้พากันบ่นทุกข์บ่นยากบ่นจนบ่นอดนั้นอดนี้บ่นเป็นนี่เป็นชิ้นกันเล่าเล่นก็ดีอะไรก็ดีทุกวันนี้ยิ่งจะเรียนจบแล้วก็จะเข้าทำการทำงานก็อยากนักอยากหนาเนี่ยเพราะเหตุใดนั่นแหละบุญวาสนาของเราไม่ได้สร้างมาหลายพบหลายชาติมาอยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์อะไรไม่ได้ล่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามทำมันก็ไม่ได้นี่ล่ะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วท่านได้วางศาสนาไว้เป็นข้อปฏิบัตินี่ศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักศาสนาคือดังตามให้ทานรักษาศีลภาวนานี่ล่ะท่านสอนไว้เป็นข้อปฏิบัติศีลอย่างต่ำนี่อย่างกลางอย่างละเอียดเนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างต่ำแล้วก็ศีล5เนี่ยอย่างกลางก็ศีล8หรือศีล10มหาศีลละเอียดแล้วศีล227เนี่ยผู้รักษาได้นี่เป็นความบริสุทธิ์แท้คือ227นั้นท่านสอนหมดทุกสิ่งทุกอย่างการนุ่งการห่มการพบการชั้นการนั่งการนอนการเดินการยืนท่านสอนหมดจนยำเคี้ยวเข้าท่านก็สอนก่อนเข้าเข้าปากก็สอนทำเข้าสักสอนพระพุทธเจ้าสอนยังไงคำเข้าคือทำคำเข้าให้กลมกลอมแหนมให้ใหญ่นักนั่นไม่สันกัดคำเข้าเพราะไม่โยนคำเข้าเข้าปากเมื่อคำเข้าไม่ถึงปากอย่าหาปากไว้ท่าอย่าสันดังจับจับเพราะนั่งสุดสู้ทัวนั่งจับจับก็คือสุกรแล้วกินมันก็ไปอย่างนั้นสันกัดสันแห้นอย่าสันเลริมฝีปาก
อย่าสำเลมือคุณบอกปั๊ดนั่งละเอียดปนั้นละเพื่อความสวยความงามเนี่ยนี่เราทั้งหลายก็เส้นศีลของเราพากันดูมันเรียบเรียบเรียบร้อยเมื่อเราไปทำโทษน้อยใหญ่แล้วมาในไหนแล้วก็เป็นคนระเบียบเรียบร้อยนี่ล่ะเพิ่นให้ภาวนาต่อไปเอาพากันเข้าที่นั่งสมาธิภาวนาเทศมากมันก็มากไปให้ดูต้นโคนมันมันเป็นยังไงมันไม่ดีตรงไหนเราจะได้สำระแก้ไขเอาให้นั่งเข้าที่มาบุญมันแน่เป็นมหาวันก็เอาพรรษาพากันเข้านะอย่าออกไปนอกเข้ามาในเนี่ยอ้าวเข้านี่ละบุญมันเนี่ยพอพรรษาเข้าวังด้วยเข้าเข้าถึงจิตถึงกายถึงใจของเราเข้าถึงกายเป็นยังไงมันก็เห็นกายของเราเข้าถึงจิตมันก็เห็นจิตของเราแต่นี่เรายังไม่เห็นกายของเราเรามันยังไม่เห็นจิตของเราแหมไม่เห็นเป็นยังไงกายของเราเป็นอยู่ยังไงแหมเราว่าแต่เราเป็นตัวเป็นตนชัดบุคคลเราเขาเข้าดูตั้งแต่ผมแต่ขนแต่เล็บแต่ฟันแต่หนังแต่เนื้อตับไตไส้น้อยไส้ใหญ่หันเก่าหันใหม่ให้ดูดูเพื่อใดเนี่ยดูเพื่อไม่หลงหลงอะไรหลงราคะราโลภะโทสะโมหะเนี่ยอวิชชาตัณหาประธานภพชาติเนี่ยมันไม่หลงเราเห็นแล้วเนี่ยดูร่างกายของเรานี่มันมีอะไรจะได้พากันหวงว่านั่นเป็นตัวเป็นตนนะมันเป็นสุขเป็นทุกข์มันเพราะเหตุใดจึงให้นั่งดูให้มันรู้มันเห็นความเป็นอยู่ความมีอยู่นะให้รู้ให้ดูของมีอยู่มันเป็นคนจริงๆไหมนะเห็นว่าเป็นคนทำไมมีแต่บนเจ็บบนปวดทำไมมีแต่บนเหนื่อยบนหิวทำไมมีแต่บนทุกข์บนยากทำไมมีแต่ความลำบากลำคาญนะทำไมเป็นอย่างนี้มาแล้วมีแต่ผู้ใดก็มีแต่โรคมีแต่ภัยมีแต่เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ชนะอาตมาทุกวันเนี่ยนั่นผู้นั้นเป็นท้องนั่นผู้นั้นเป็นเจ็บท้องเจ็บไส้เจ็บหลังเจ็บเท้าเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหูเจ็บตาเจ็บศีรษะห้าวถ้าพูดว่าโอ้ยว่าว่าขาดทุนขาดร้อนเป็นนี่เป็นศีลเพราะว่าน่ะมันเป็นอย่างมันเป็นทำไมเป็นอย่างนี้น่ะให้ดูมันมันเป็นมาจากไงน่ะบ่นแล้วใครมาก็ดีอ้าวนะพูดนั่นเป็นอันนี้นะพูดนี่เป็นอันนั้นน่ะเรื่องมันเราก็จะไม่ชนะจะอันนั้นจะแก้ไขเรารีบมาแก้ไขเดี๋ยวนี้ใช้ไขแก้ให้เราแก้เอาเองเนี่ยผู้พุทธเจ้าท่านก็แก้แล้วก็เอาไปไม่ได้ถ้าท่านเอาไปได้ถ้าเขาสู่ปรินิพพานมาแล้วท่านเมตสีแจงแสดงหนทางข้อปฏิบัติไปคือเดี๋ยวนี้แหละพากันทำดูเขาดูกายของเรามันเป็นยังไงสังขารร่างกายของเราเขาดูมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันเป็นยังไงเห็นไหมเป็นสุขเห็นไหมเป็นทุกข์นะสิว่าตัวตนยังไงแล้วมันทุกข์อย่างนี้มาเขาดูกายแล้วเรามาใส่นิโยแล้วก็เขาดูจิตจิตนี้มันเป็นยังไงคนนี้เป็นผู้ก่อภพก่อชาติก่อกรรมก่อเวรก่อภัยผู้นี้เป็นผู้สร้างบาปสร้างกรรมให้ดูมันไปสร้างบาปสร้างกรรมเป็นยังไงจิตมันทะเยอทะยานดิ้นรนทุรนทุรายมันอยากโน้นอยากนี้เป็นอย่างเนี้ย
ข้างทรงข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างนะมันไม่ตั้ง

0: หรือทำการได้นี่ให้เข้าดูจิตของเราอย่าเอาจิตไปไว้ที่อื่นเอาไว้ในพุทโธคือผู้รู้ผู้รู้ตรงไหนแล้วกำหนดจิตไปในพุทโธคือความรู้นี่เราอย่าไว้ไปแห่งอื่นเอาไปไว้นั่นอันนี้มันก็เป็นทุกข์อย่าไปไว้น้ำลูกอย่าไปไว้น้ำร้านอย่าไปไว้น้ำบ้านน้ำช่องอย่าไปไว้น้ำการน้ำงานเอาไว้ในจิตของเราถ้ามันรู้มันเห็นความเป็นอยู่ความมีอยู่ให้เพิ่งรู้ให้เพิ่งเข้าใจต่อไปนี่เราจะไปก่อในพบในศาสตร์ไหนถ้ามันรู้มันเห็นเรื่องมันเป็นอย่างนี้เรามาดูเรามาภาวนาเรามาเลือกเฟ้นดวงใจของเราถ้าใจของเราสงบนิ่งอยู่มันไม่ได้ทรงหน้าทรงหลังทรงขาซ้ายทรงขวามันไม่ได้ไปสำคัญมันหมายสิ่งโน้นสิ่งนี้มันก็สงบพอมันสงบมันก็ผ่อนทุกข์นะพอผู้นี้ไม่ได้ไปยึดไปถือสิ่งโน้นสิ่งนี้ยึดมันว่างหมดก็เป็นพระสอนเด้อพอจิตสงบเป็นสมาธิแล้วสมถะคือความสงบพอมันสงบแล้วมันก็ใสพอใสแล้วมันก็มองเห็นดีมองเห็นชั่วมองเห็นสุขเห็นทุกข์เนี่ยสิ่งใดชั่วเราก็เลิกกะละสิ่งใดทุกข์เราก็ละเนี่ยมันเป็นอย่างนี้สิ่งใดไม่ดีเราก็ละเราก็ศึกษาเราเรียนมาแล้วไม่ใช่อื่นดีอันนี้มันดีเป็นไงในพูดในปัจจุบันนี้รวมมาสั้นๆใจจะสงบดีมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นไม่วายกายหุตาจิตตะระหุตาราหุเบาจิตเบาแล้วกายก็เบาความเบานี้ละเบาหมดการงานก็เบาอะไรก็เบาหมดเรื่องเป็นนี้เห็นนั้นจะให้พากันเพ่งเล็งดูถ้ามันรู้มันเห็นได้เราอยากสุขเราอยากสบายไม่ใช่อื่นสุขสบายนอกจิตเราสงบในบาลีถ้ามานัตถิสันติปรังสุขขังสุขอะไรเสมอจิตสงบนั้นไม่มีแล้วก็เพ่งดูที่เสมอจิตสงบนั้นไม่มีนี่ละความสงบนี่ล่ะมันสุขเดี๋ยวนี้ทางนอกก็ดีทางในก็ดีถ้าทางในไม่สงบแล้วทางนอกมันจะสงบได้ยังไงมันเกิดจากไหนเกิดเป็นนรกเกิดเป็นสติสารก็ดีเกิดทุกข์เกิดจนเกิดทุกข์เกิดยากมันเกิดมาจากไหนมันเกิดจากจิตนี่เองแน่ไม่ตกนรกเป็นเปรตเป็นสบายสารจิตนี่เองนะจิตสุขจิตสบายมันเกิดจากจิตนี่เองไม่ได้เกิดนำสิ่งทั้งหลายทั้งหมดนะเรื่องเป็นงั้นจะไปเป็นเทวบุตรเทวดาทาอินพระพรหมก็จิตนี่เองไม่ใช่อื่นไปเป็นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วต่างคนต่างทำสงบต่อไปต่างคนต่างทำสงบสัญญาได้ยินเสียงอะไรก็ตามเรารู้ว่าสิ่งนั้นมันมีอันตรายแล้วเราไม่ต้องเดือดร้อนก็ทำใจของเรามันสงบทำใจของเราให้มันนิ่งทำท้องใจของเรามันว่างงดอย่าไปยึดเอาสิ่งโน้นสิ่งนี้มาเป็นตนถ้าเราไปยึดแล้วมันก็เป็นทุกข์นี่
1: ไป
0: เขาได้เขาเข้มเขาจริงจริงจังๆดูเท่มันดีแล้วไม่ดีก็รู้จักตรงนี้มันไม่ดีก็รู้จักตรงนี้ดีก็อธิบายฟังแล้วมันไม่ดีก็อธิบายฟังแล้วนั่งดูใจของเรามันดีแล้วไม่ดีมันรู้จักนั่งดูมันรู้มันเห็นความเป็นอยู่ความมีอยู่ ดีสงบจะไม่สงบมันคล่องตรงไหนมันพาตรงไหนนี่พาเป็นสำลักซะเมื่อรู้อยู่เนี่ยถึงข่าวถึงสมัยมันแก้ไม่ได้รีบมาแก้ถ้าเวลานี้มันไม่ดีตรงไหนแก้ตรงนั้นมันคล่องตรงไหนก็ปลดตรงนั้นมันไม่ดีตรงไหนสำลักตรงนั้นมานั่งดูดวงใจของเราเรามาฝึกหัดเรามาปฏิบัติเปรียบก็มาเหมือนกันในช่างเขาสายไม้เขาต้องการมันกลมเขาใส่แล้วเขาเล่นดูเมื่อเล่นดูแล้วมันไม่ดีตรงไหนก็ใส่ตรงนั้นจนเรียบใช้ได้นี่ก็สันได้ใจของเรามันไม่ดีตรงไหนก็สำลักตรงนั้นนั่นเป็นอย่างนี้ตรงนั้นก็มาพาพันธุ์กระจายการปฏิบัติทราบกับปฏิบัติเลือกหูสลายอย่างนี้รู้ไปได้เพื่อความสะอาดเนื้อความใสมันรู้ทลายมีสายใจของเราคือกันเป็นไงศึกษาดีนะไม่ได้นะทับแคบๆสู้ไม่ได้นะเป็นไงเพื่อนดีป่ะดีนะไม่ได้นะคุณนี่เรายิ้มวันเนี่ยเป็นไงมันเยอะเยอะก็ต้องมีชนะมันเพราะแนวลบหรือว่าได้ล่ะมีชนะมันก็ชุมกันนั่นเต็มดีมันก็ชกกันในเวทีชนะคนเดียวชกคนเก่งชนะในเวทีนี่แหละชนะคนมากๆคนเนี้ยนะนะบอกแล้วเอาใจไปไหว้น้ำอันนั้นอันนี้ใจไว้ในใจของเราใจไว้ในคนมากเลยไปคล้องไม่แท้ไปพาทำทำทำเวียสงบเวียลายเราเทมากเนี่ยมีกลางคืนกลางวันเยอะเลยอ้าวคุณนายวันนี้เป็นไงฮะนะมุนเต้นั่นเป็นไงดีไหมดีเหรอดีไหมอยากดีนี่แหละกรรมของใครของเราสร้างไว้กุศลธรรมากุศลธรรมาเราทำมาแล้วมันได้ทำไม่ทำมาแล้วไม่ได้อยากได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ทำมาเนี่ยกุศลธรรมาคือทำกุศลมาคือความสลาดเป็นนั่งสมาธิภาวนาจิตสงบมีความสุขความสบายอันนี้นะกุศลธรรมกุศลธรรมมามันนำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าไปในภพไหนชาติไหนก็ตามเนี่ยได้รับความสุขความสบายนะกุศลธรรมมาคือทำบาปทำกรรมมามันได้รับความทุกข์ความยากในปัจจุบันในเบื้องหน้ามันประสบพบเห็นสิ่งไม่ดีสิ่งไม่ดีได้รับผลความทุกข์ความยากได้ได้รับความทุกข์

เกิดตัณหาราคะโลภะโทสะโมหะวิชาตัณหาประธานภพชาติชิ้นเชิงแล้วไปปณิพานนับทุกข์ในวัฏสงสารไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วชาติแล้วเท่านั้นจะอยู่เมืองปริพานไม่รู้เกิดไม่รู้แก่ไม่รู้เจ็บไม่รู้ตายไม่รู้ทุกข์นี่งั้นแหละเนี่ยพยากตาธรรมาเป็นพยากฤตนี่ภูระกิเลสคือผู้จิตเราเศร้าหมองตัณหาความทะเยอทะยานดิ้นรนละหมดราคะความรักใคร่ชอบใจในสิ่งต่างหลายละหมดโลภะความโลภละเมิดโทสะความโกรธละเมิดโมหะความหลงอวิชชาความหลงละเมิดนี่ภพชาติทั้งหลายละเมิดเนี่ยเรียกพยากตาธรรมไปอยู่เพื่อปรินิพพานดับทุกข์ในวัฏสงสารไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดอีกเหตุนี้ได้พากันในพึงรู้พึงเข้าใจการปฏิบัติพระพุทธเจ้าจะได้วางศาสนาไว้โกรงประสบอันไม่ดีเราไปห่วงแต่อันนั้นอันนี้สิ่งเหล่านั้นมันไม่ให้คนทุกข์เพราะไม่ห่วงอะไรเอาไว้ในใจของเราเอาไว้ในพุทธเจ้าพุทธโธเป็นที่พึ่งให้รู้อยู่เสมอนั่งนอนเดินยืนมีสติอยู่เนี่ยพยากตาธรรมให้จิตพุทธโธให้จิตเบิกบานให้จิตสุขจิตสบายเนี่ยพยากตาธรรมเดี๋ยวนะพุทโธเป็นผู้เบิกบานและเต็มที่ผู้สว่างสวยผู้ส่องทองสายผู้รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งสารพัดยยะทั้งหลายนู่แจ้งซึ่งความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละนู่แจ้งซึ่งทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้แหละซึ่งทุกข์รู้แจ้งถึงกรรมถึงเวรจังว่าท่านตัดสรู้อริยธรรมทั้งหลายพระพุทธเจ้าเหตุใดท่านจึงได้ละได้ตัวนิมิต4ประการนี้มาบันดาลหัวใจของท่านนิมิต4ประการเกินใดเล่าคือความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละท่านเห็นอันนี้ท่านยังละลาดสมบัติได้ท่านจึงไม่ยินดีเรื่องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อื่นไกลหรอกละหาเราช่วยลาดสมบัติอยู่นั่นมันจะไม่พ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านพิจารณาแล้วสิ่งที่ไม่เกิดสิ่งที่ไม่แก่สิ่งที่ไม่เจ็บไม่ตายสิ่งที่ไม่ทุกข์คงมีท่านเปรียบแม้จะมีมืดยังมีแสงสว่างแก้หนึ่งท่านมีร้อนก็มีเย็นแก้นี่ต้องค้นพิจารณา6ปีท่านจะได้ตัดสรู้อันตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าคือความตัดสรู้ของท่านมี3ภุเพนิวานุสาสติญาณบุพเพคือท่านดัชโลบุพะบุพสาผลหลังนำท่านรู้นี่แหละนำไปหมดเกินเป็ดมาอะไรอะไรมาท่านรู้หมดรู้แจ้งแทงปลอดหมดไม่มีเตาปกปิดเกิดในภพใดชาติไหนเพราะฉะนั้นท่านยังรู้หมดทั้งหลายเพราะท่านได้เป็นไปหมดนะผู้ใดทำอะไรมาผู้ใดสร้างอะไรมาท่านรู้มาหมดท่านตัดสรู้นี่ญาณในเบื้องต้นจุตตุปาตญาณญาณยังรู้ยังเห็นความจุติคือเคลื่อนไปจากนี้ดับไปจากนี้
ไปอยู่ในภพไหน

0: ผักไหนให้เป็นอะไรท่านรู้หมดพระพุทธเจ้าเคยได้ทำอะไรไว้ได้สร้างอะไรไว้จะอยู่ในชั้นใดภูมิใดในภพอันใดท่านรู้หมดเนี่ยท่านยังมีความสามารถกล้าหาญเมื่อท่านกระสุนแล้วอย่างนั้นนี่ญาณที่สามเสวไขยญาณผู้สิ้นภพสิ้นชาติเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วดับกิเลสตัณหาราคะโลภะโทสะโมหะมีสาธุทานภพชาติไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วเนี่ยสิ้นหมดนี่เป็นอย่างนี้สนัดพากันในพึ่งรู้ภูมิใจเมื่อท่านตรัสรู้แล้วท่านรู้วัดนี่ในโลกนี้ไม่มีที่ว่างยัดทับแอกันอยู่ทรัพย์ทั้งหลายเหมือนกับเขาสามยัดอยู่ในกระสอบไม่มีที่ว่างภาษาคนเรามันมาจากไหนท่านบอกทรัพย์ทั้งหลายยัดอยู่ในโลกนี้ไม่มีที่ว่างเต็มไปหมดเผื่อไม่ล่ะมันก็ว่างอยู่ได้นี่ไม่มีอะไรเนี่ยเพราะเรามีเครื่องวัดเราไม่มีเครื่องวัดแล้วก็ไม่มีเครื่องรู้ที่ล่ะเนี่ยเรามีเครื่องวัดแล้วก็มีเครื่องรู้แล้วเอาสมมติว่าปลายมือนี่เราเอามีเครื่องวัดเอาวิทยุมาตั้งมือนี่ตั้งนี่เปิดขึ้นแล้วโจ้เสียงคลังอังกฤษก็กระทึกง่ายในยุคนี้ไม่มีเสียงอะไรง่ายหรือว่าง่ายยับอย่างนี้เลยนะเรายุคนี้ไม่มีเสียงอะไรนี่เขาวิทยุมาตั้งมาโน่นนี่เสียงคลังก็มีเสียงอะไรก็มีเสียงยินหรือเสียงอะไรมีครบบัดหรือว่าง่ายเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยดูเลยวางอย่างนี้แล้วนี่ไม่มีเสียงอะไรก็ไม่มีนี่เนี่ยถ้าวิทยุมาตั้งขึ้นนี่แล้วเจ้าร้องเพลงเจ้าก็เสียงอะไรแล้วนี่เต็มไปหมดนี่มีเครื่องวัดนี่มันมาจากไหนสักนะเสียงมีแล้วก็กริมิกามีมัดเสียงฟังนังกิดมีมัดหรือว่าไงวิทยุอาตมาก็ไม่เคยฟังหรอกหรือว่าไงเคยได้ฟังใช่ไหมล่ะนะมันเป็นอย่างนั้นเด้กล้าหาญวางศาสนาไว้เรื่องเป็นอย่างนี้นะเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องไรท่านรู้มัดท่านรู้แจ้งแท้งตลอดนี่สิ่งสารพัดนิยธรรมทั้งหลายไม่มีใครนะบอกสอนท่านทัศรู้พระองค์เองจะได้สยามคุณโอผมพูดตัดสรู้เองหลายยังอันเนี้ยเรื่องเป็นอย่างเนี้ยโอ้หายพูดใจยังอันเนี้ยฟังไงใจยังไงล่ะคุณนายอ่ะฟังไงคุณต้องรับเนี่ยเข้าใจไหมเทศน์ให้ฟังยังไปห่วงนั่นห่วงนี่ไม่ได้นะห่วงเสียเปล่าๆมาได้อะไรสักอย่างพวกเราห่วงนั่นห่วงนี้ไม่ได้อะไรทิ้งหมดจะไปห่วงนั่นห่วงนี้เอาใจไปไว้อันนั้นอันนี้ก็เป็นทุกข์เอาไว้ในนี้มันยังไม่ทุกข์เอาไว้ในพุทธโธคือผู้รู้หันมันยังไม่ทุกข์เอาใจอ่ะเออมันจะไม่ทุกข์ก็นะมันได้แล้วนี่ทำยังไงทำของใครของเราได้สร้างไว้หรือทำไว้ท่านพุทธเจ้าจะเทศนาทำไมเล่าคำสอนท่านท่านคงก็ไม่เชื่อนะนี่เขาก็สนทนากันมากให้มาว่าราชการหัวหน้าศาลผู้ตักษาสารพัดคนมาเอ้าได้ กูเป็นอย่างนึงเอาคำนึงกูได้ยินได้เอามาอ้าวมาหาเราบอดเป็นน่ะเป็นนี่ผีบ้าก็มีอะไรก็มีน้าขอใส่สนองสาเนก็มีอ้าวเห็นบอดมีทุกอย่าง
1: น้า
0: น้องเรานี่มีสนะเว้ย
1: มัด
0: คนโอ้เบิดบางคนว่าอ้าวกูจะได้ลูกกับนี้นะกูได้ลูกหลายโอ้ยบ่ได้ลูกกับมีนะแบบนี้นี่เป็นยังว่าปั้นเนาะตัวเดี๋ยวก็ปั้นเป็นตัวนะนั่นแล้วเราก็แต่งไม่เป็นแล้วก็ประทับมันแต่งให้อย่างว่าเราแต่งเอาไปเป็นหูตาจมูกจมูกเชื่อพระธรรมแต่ประปฏิบัติพระธรรมธรรมโมเวยกติธรรมจาริงสัตว์อาศัยธรรมธรรมอาศัยสัตว์ถ้าสัตว์ปฏิบัติธรรมดีประกันนำความดีให้นะผู้ใดปฏิบัติธรรมไม่ดีประกันนำไม่ดีให้นะถึงธรรมโมเวยกติธรรมจาริงเราปฏิบัติดีทำดีเพื่อนำความดีให้นำความดีก็คือเรานั่งสมาธิดูนเถอะเนี่ยอธิบายฟังแล้วใจเราดีใจเรามีความสุขความสบายไปในพบไหนชาติไหนเราก็มีความสุขความสบายใจเรามีทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนแล้วก็รับผลนั้นเกิดมาตายกับพี่คนพี่การเรื่องมันเป็นอย่างนี้ขอสำคัญนั่นจะให้พากันในเพื่อนลูกคนใจเต้อมานั่งดูมาปฏิบัติเต้อจะไปมัวเมาแต่การมัวเมาแต่งานเงินแต่ทองร้ายมันไม่ได้ไปผลประโยชน์อะไรเอามาทิ้งหมดมีเงินล้านเงินโกดก็ทิ้งหมดมีเงินเต็มนาลากระทิ้งหมดเอาไปนั่นไม่ได้สักอย่างมีลูกเต็มบ้านเต็มเมืองกระทิ้งหมดมีเข้ามีของกระทิ้งหมดมีแต่สองกุศลธรรมมากุศลธรรมมาธนิราเราทำมาแล้วมันได้นอกนั้นแล้วไม่ได้แล้วแต่เราได้ทำมาแล้วยังได้เราไม่ทำมาแล้วก็ไม่ได้ละต่อไปใจไว้ล่ะปกชีพวกเราพักปฏิบัตินะเฮ้าใครจะถือเนี่ยสักสิสักสิคือดมเขาวัดไม่นอนแล้วมื้อนี้เอาได้ไหมเราพอสู้ไหมล่ะธรรมะให้นอนก็ได้ไม่ให้นอนก็ได้หมอเขาไปให้นอนให้พักที่ให้เราไม่สุดาหรอกเราไม่จะนอนเห็นมันง่วงมันเงายังมีออกภาวนาถึงงบเนี่ยภาวนากับพร้อมกินกลางเนี่ยครับใช่ไม่ได้ที่แบบนี้เนาะหัวใจมันไม่เที่ยงมันไม่มีสติมันหลงลืมเดี๋ยวภาวนากับพร้อมกาเนี่ยพญากิงกาเจ้าพญากิงกาทำไงเนี่ยพญากิงกาแล้วมันตันเง่าจุ่มมาว่ามันครบโตเอาแหวนถอดแหวนคำไปซุบใส่คอมันดวดขึ้นหัวเนี่ยดวดขึ้นศีรษะเนี่ยจะคอมันได้นั่นกินกาเห็นไหมล่ะเรียกพญากระป๋องกาพญากินกาพญากระป๋อมเมืองเราว่ากระป๋อมเอากินกาเห็นมันเป็นกองไม้ตันมองมักหัวมันครอบโตเนี่ยคว้าแหวนโฉมคอมันโดดขึ้นหัวปั๊บตกพุ่นคอมันจะกันแหวนเนี่ยสัวมันตัวคอกันตันนะแหวนพญาตะกอนคำชกมันแล้วก็พยายามยิงกา น่แน่แล้วก็ความครบมันถ้าไปอย่างทิ้งกลางครบน่แน่ไม่ได้จักฉะนั้นเรามีภาษาเนาะได้ได้นี่ละรู้ไว้ต่อไปพวกเราไปนอนแล้วยังฮะก็นอนตื่นแล้วยังไม่ตื่นปุ๊กทุกวันนะนอนตื่นในยังล่ะเออสนใจถ้าคือจะตื่นนะผู้นี้ลาจะครูได้เนาะเนี่ยเขายังไม่ตื่นลาจะครูไม่ได้ละเนี่ยลงยศลงชักอยู่เนี่ยเราตื่นได้หนีได้แล้วนะตื่นนะพุทโธพุทเถินหนีมันเลยอย่านั่นมันนั่งพันธังนะมันโลกนี้นะละเขาละรวยละก็แห้งรวยเนาะไม่ละไม่รวยเด้ละรวยแม่นแท้ก็ละละหมดก็แห้งรวยว่ะคิดแล้วโอ้ก็หาละรวยนะเงี้ยศึกษาละรวยเราละแล้วรวยแล้วเดี๋ยวนี้มีวัดมานี่หาหอมไฟจ้าคนมาใช่ไหมงานการกินก็ดีไม่ไม่ยากแห้ง
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่12เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2519ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่2ครับ

ครจะรีบตั้งเนื้อตั้งตัวด้วยอัดด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าให้รีบเสียนะตายแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรตายแล้วก็ไปเกิดเหมือนเก่านั่นแหละเกิดก็ทุกข์อันเก่านั่นแหละเอาให้หมดในหัวใจรู้อย่างนั้นแล้วเป็นกังวลอะไรกับเรื่องความเป็นความตายประสาธาตุขันสลายตัวของมันลงไปเท่านั้นเรื่องก็มีเท่านั้นโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาด3สิงหาคมพุทธศักราช2536

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่5เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2543ในโอกาสเทศนารับผ่าช่วยชาติณวัดไตรรัตนารามจังหวัดสุรินทร์ขอเชิญท่านฟังครับ
1: ลงไปเรามีต้นไม้ไม่อยู่นะทำลายกันเลยเสียผลที่ไปหมดคือไปเห็นน้องๆเราไม่รู้สึกว่าขึ้นใจลงไปเรานอนพอมีที่ร่มเย็นอยู่บ้างต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็นอย่างอันนี้เรามานานเพราะว่าบางอย่างเรื่องของใครเราไปที่ไหนมีแต่ป่าแต่ลมรุ่มเย็นแต่เวลาหลังๆมานี่ไปที่ไหนมีแต่คุณค่าอากาศกว้างขวางมองหาต้นไม้ต้นหนึ่งก็ไม่มีได้แบบนี้คุณค่าเมืองไทยเราก็จะเป็นทะเลตายไปหมดเลยถ้าเราดูแม้ทะเลตายนอนเกลื่อนอยู่นั่นมีทะเลทรายมีทะเลน้ำมีน้ำเป็นทะเลทะเลทรายมีแต่ทรายเป็นทะเลทรายพวกเราชาวไทยเราอยากตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ทะเลทรายไหมถ้าเราอยากตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ทะเลทรายก็ให้ต่างคนต่างให้มวดตรวจฐานตัวเองอย่าให้มือมันคึกมันนองอย่าให้มันโลภมากผลไม้สมบัติของชาติออกมาจากตากปอกของชาติเอามาไม่ทราบทำอะไรสู่บ้านสู่เรือนก็ยังไม่พอเอาผลซื้อผลขายสัมปทานไปแลกหมดนี่ไงก็มีแต่สัมปทานสัมปทานไม่สัมปทานแล้วมันแปลว่ารับประทานหรือว่าไม้ไม่มีเหลืออย่างนี้จะรับประทานรับประทานแทนสัมปทานเลยนะโอ้เราตลอดสังเวชนะที่ไหนก็ทำลายแหลกแหลกเพื่อหน้าความโรคนั่นก็นับความโรคนะข้าวพุทธเราไม่ทำอะไรถึงไม่มีคำว่าพุทธติดตัวบ้างรู้ติดตัวบ้างเรียกว่าพุทธติดตัวอันนี้มันเกิดความโรคได้อะไรก็ไม่พอไม่พอต้นไม้ในป่าในเขาที่ไหนแหลกเหลือหมดเพื่อความโลภต้นไม้แหลกหมดแล้วนะน้อยไม่จะเห็นต่างไม้ที่หยกหนาอยู่ในป่าไปดูชายแดนเมื่อรู้สึกทุ่มเดือนใจเมื่ออยากเห็นอยากพบอยากเห็นพวกสัตว์ทั้งหลายที่อยู่กลางป่านั้นในเขาเล่นเล่นเล่นท่านเหลือหน้ารถตอนนั้นเราก็ชื่นใจนะทั้งหลายก็เอามากินกันหมดเวลาต้องหิวก็อยากกินเราว่างไปไหนเนี่ยเรานั่งร่วมกันนี่นะเมื่อเขาหิวก็อยากมาเอาเป็นอาหารเอาเราเป็นอาหารกำลังทำเส้นน้องตะบัวอยู่นี่เขาแตกตัวเลยนะกลัวตายมันหิวหมดทำไมสัตว์เขาถึงไม่กลัวตายเหมือนเราซึ่งแต่นั่นคือเอาหัวใจเขากับหัวใจเรามาเชื่อมกันนั่นมันก็ความล้มความตายนี่ขนาดไหนทุกอย่างแม่จากลูกจากแม่ต่างตัวต่างนี่หาที่เกี่ยวข้องเพื่อปลอดภัยไอ้เราพูดไปกับไปกินตามไล่กัดไล่ฉีดเขากินมันสมควรไหมให้เขามาไล่กัดไล่ฉีดกินเราเนื้อเชื้อบริเวณนี่ล้มกระบัววิ่งก่อนเพื่อเลยตัวตายเลี้ยงน้องหลายน้ำใจหายเหลือให้ปล่อยให้เขากินกันหมดบริเวณนี้ได้ไหมถ้าเขาปล่อยให้เขากินหมดบริเวณนี้ไม่ได้เอาย่นเข้ามาอีกเอามากินกับ5คนนี่เป็นไงเอาย่นเข้ามาแม่เอามากเอากินเพียง10คนนะจนวันนี้หรือใครจะยอมกล้าตัวให้เขากินไหมเพียง5คนก็ไม่ยอมกินคนก็ไม่ยอมแม้ดูคนเดียวก็ไม่ยอม
2: กินสัตว์ทั้งหลายได้เท่าไรไม่พอกินเท่าไรไม่พอมาพิจารณากันบ้างที่หัวใจมนุษย์หัวใจชาวพุทธไม่มีการเทียบเคียงแบ่งสัตว์แบ่งส่วนคุณค่าของกันและกันเราจะเห็นว่าเรามีคุณค่าอย่างเดียวคุณค่าของเราก็มีแต่ยักษ์แล้ว จะเป็นคุณค่าแก่สัตว์ได้ยังไงยักษ์ไปที่ไหนกินยักษ์หูสั้นก็คือมนุษย์เรานี่แหละท่านเก่งที่สุดนะโอ้ยรู้สึกว่าโอ้อาฟู่ว่าแล้วเราเป็นมนุษย์นะไอ้สัตว์เขาสาบเขาแช่งซะจนจะตายจนไม่มีสัตว์ตัวใดเหลือโคตรเหลือแซ่อยู่เพราะสาบแช่งมนุษย์มันกินเขาจนไม่มีอะไรเหลือหรือว่ามนุษย์นี่มีศักดิ์ศรีดีงามมีสง่าราศีสง่าราศีอะไรยักษ์หูสั้นกินสัตว์จนไม่มีเหลือในป่าในโลกเวลานี้ชิดห่วงหัวใจเขาบ้างเถอะนกตัวหนึ่งนี่เขาบินเขาจะได้สักสิบปีกนั่นน่ะเขาหนีตายนั่นไก่ตัวหนึ่งวิ่งทั้งบินทั้งวิ่งนั่นแล้วสัตว์แต่ละตัวละตัวนี่เป็นกวางเป็นฟ้าเป็นเจ้งเป็นฟานนะเป็นหมูหมาเป็นไก่ที่ไหนเขาวิ่งคนนี้เขามีสี่ขาเขาไปทั้งสี่ขาถ้าเวลานั้นเขาวิ่งเขาไม่ทันใจเขาก็จะได้จากสิบขาหนียักษ์กินเขาน่ะยักษ์หูสั้นมันเต่ง เห็นไหมเห็นความเห็นโทษในความเป็นภัยของสัตว์ไหมเราจะเห็นต้องบอกว่าเป็นคุณต่อชื่อภูมิของเรานี่อย่างเดียวไม่ได้นะต้องดูนะมนุษย์เราเรามนมนุษย์เราชาวพุทธควรเทียบหน้าเทียบหลังเห็นใจเขาใจเราใจใส่ใจสัตว์กับใจมนุษย์เรามันไม่ได้ผิดกันนะสัตว์ที่เป็นสัตว์นั้นคือหัวใจดวงหนึ่งมันเป็นเจ้าตัวการอยู่นั่นเลยใจสัตว์ก็มีใจมนุษย์ก็มีใจครองใจครองด้วยกันใครมาหยับตายเท่านั้นแหละแม้แต่ยุงจะมากัดเราจะตกจะตีมันยังหลบยังหลีกทั้งชีวันหิวอยากกินแต่มันก็ยังหลบยังหลีกเพราะมันกลัวตายเราต้องคิดอย่างนั้นบ้างเถอะว่ามันพิลึกจริงๆนะมนุษย์เรานี่ไม่มองหน้ามองหลังเลยนะถ้าท่านน้ำมองดูกับคำว่าชาวพุทธมันเข้ากันไม่ได้เลยถ้าว่าเรียนชาวพุทธเป็นชาวขี่งั้นได้อยู่มนุษย์เรียกว่ายักษ์หูสั้นจริงเก่งว่างั้นได้คำว่าพุทธมันต้องมีเหรอในเวลาเนี่ยไม่ว่าอะไรมันไม่พอทั้งนั้นอ่ะดิ้นดีดกันซะจนด้วยความฟุ้งเฟ้อเหิมความเพลิดความเพลินแซงหน้าแซงหลังกันใครอยากดีอยากเด่นมีแต่คนอยากมีชื่อมีเสียงอยากดีอยากเด่นหิวโหยตลอดเวลานั่นคือกองทุกข์ในหัวใจรู้ไหมคนเราหิวน้อยเป็นทุกข์น้อยหิวมากเป็นทุกข์มากหิวจนกระทั่งตัวสั่นเลยจากนั้นก็ตายนี่ความหิวมันเป็นกองทุกข์ขนาดนั้นให้ทราบไว้เลยอันนี้ความหิวในหัวใจมันดีดมันดิ้นอยากแข่งขันกันเนี่ยคนนั้นก็อยากเด่นคนนี้ก็อยากดังนี่จะอยากดังภาษาลมปากรอกันเฉยมันเป็นบ้าอะไรทั้งหนามนุษย์เราเนี่ยจะดังหาอะไรเราทำตัวเราให้มันดังอยู่ในนี่สิทำตัวให้ดีผัวเมียอยู่ด้วยกันอย่าทะเลาะกันนั่นต่างคนต่างทำดีแล้วไม่ต้องมีใครเสกสรรปั้นยอก็ได้ล่ะผัวเราเมียเราต่างคนต่างทะนุถนอมต่างคนต่างเห็นใจกันคำว่าเห็นใจกันไม่นอกใจกันไม่ปันใจไปให้ผู้อื่นผู้ใดนั่นเรียกว่าเห็นใจกันอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกร่มเย็นผัวเมียคู่เดียวตายแล้วยังเสียดายกันอะไรกันมากมายเพราะความดีมีต่อกันนั่นเองถ้ามีแต่เรื่องฟืนเรื่องไฟเลยโอ้ยยังไม่ตายมันก็แตกแยกออกไปแล้ว เขาเรียกว่าปะกันหัวเมียปะกันยากันคันแบบเวลายากันแล้วก็มีคนไปถามไปยังไงไอ้นั่นมันไอ้นั่นมันทำไมถึงยามันเสียปะมันเสียมันเป็นยังไงโอ้ยมันเหมือนหมาจะอยู่กันได้ยังไงหัวอยู่แล้วไปถามเมียน่ะเมียว่าทำไมจึงต้องปะมันเสียหรอกโอ้ยมันก็เหมือนหมานี่ว่ามันไปมันไปหาแต่หญิงใหม่นั่นแล้วมันไม่ได้สนใจกับเราเลยเนี่ยฟังสินะมันก็เหมือนหมาหมานี่ไม่มีขอบเขตสวมได้สวมใส่ฟัดกันเรื่อยไปเลยหมาเห็นไหมหมามันฟัดกันอยู่ตามถนนทางมนุษย์เราไม่มีขอบเขตยิ่งกว่าหมานะฮะหมาสู้ไม่ได้มนุษย์เราเอาที่เอาไปถามผัวอีกฮะเป็นยังไงอียายนั่นน่ะถึงแบบปะมันเสียแล้วโอ้ยมันมีหัวไม่พอหมามันก็จะเอาเช้าอยู่กับมันอย่างไรแล้วไม่ใช่หมาใหม่อีกแล้วนะนั่นเห็นไหมต่างคนต่างยกโทษกันทั้งที่ต่างคนต่างเป็นมหันตโทษด้วยกันมันยอมตัวเมื่อไรคนเราถ้าต่างคนต่างดีต่างคนต่างไว้ใจกันสมกับว่ารักกันถึงมาเอากันเป็นผัวเป็นเมียนะ รักกันแล้วความรักนี่ให้ฝังลงให้ลึกถึงเป็นถึงตายต่อกันทุกอย่างสละทุกอย่างเพื่อกันและกันแล้วอยู่เป็นสุขเงินไม่มีแสนมีล้านก็ตามเถอะอดบ้างอิ่มบ้างหัวใจอิ่มพอด้วยความอบอุ่นต่อกันแล้วเป็นความสุขมนุษย์เราอย่าหาเงินล้านเงินแสนมาอวดนะอวดคุณธรรมคุณธรรมคือความซื่อสัตย์สุจริตความเห็นอกเห็นใจความอบอุ่นต่อกันนี่คือคุณธรรมสูงยิ่งกว่าเงินเป็นนับล้านไม่ได้เป็นไหนๆนะเงินล้านๆนั้นเอามาเผาเจ้าของก็ได้เห็นว่ามีเงินล้านแล้วก็อยากหาเมียใหม่อีกสิหาเมียน้อยมาสักสองสามคนสี่คนห้าคนหกคนก็ไปยิ่งกว่าแจ็คฝันนะสิแจ็คฝันมันเป็นยังไงมันฝันว่าแรงมาจับหลังคาเรือนมันก็เข้าไปหาหลวงตามันก็หลวงตานั่นก็ค้ากับหลวงตามหาบัวนี่แหละเนาะไปมันเป็นยังไงวะเขาออกมาโอ้ยเมื่อคืนนี่ฟังไม่ดีเลยว่าแจ็คฝันเนาะมันทวีรุนแรงเหมือนแจ็คฝันนะว่าแล้วเป็นยังไงมันเป็นยังไงโอ้ยเมื่อคืนนี่ฝันไม่ดีเลยว่ามันเป็นยังไงวะฝันดีแล้วมันมาจับหลังคาเรือนว่ากลัวจะเป็นเพราะเป็นเฉินเป็นแมนร้านต่างๆเลยรีบมาหาหลวงตาแล้วว่าหลวงตาก็ว่าโอ้ยมันจะเป็นอะไรแรงมันมาจับหลังคาเรือนแล้วหลังคาเรือนอื่นมันยังไม่เห็นไปจับมันมาจับหลังคาเรือนก็แสดงว่า

เรามีสิริมงคลมันถึงมาจับมีกี่ตัวทีแรกก็บอกว่ามีตัวเดียวโอ้มงคลนี่ยังไม่สูงสุดนะไม่ได้หลายตัวโอ้สองตัวน่ะอีแรกมาจับสองตัวน่ะนั่นน่ะเริ่มมงคลขึ้นแล้วเว้ยโอ้สามตัวน่ะว่าสามตัวแล้วขึ้นสี่ตัวนั่นน่ะมันจะมากินหัวแจ๊กว่าโอ้ยไม่มีสักตัวหรอกไม่มีสักตัวหรอกเห็นไหมขั้นเวลาให้มงคลมันอีแรงไม่พอฝันเรื่อยเลยสี่ตัวห้าตัวว่าอีแรงจะมากินหัวไม่มีสักตัวหรอกไม่มีสักตัวหรอกเห็นไหมล่ะไอ้ความโลภความทะเยอทะยานดิ้นรนเนี่ยมันเป็นของดีเหลือได้เมียหนึ่งแล้วก็ว่าเป็นมงคลแล้วยังได้สองอีกนะสามอีกนะเหมือนแจ๊กฝันนะเนี่ยมันจะมากินหัวมันระหว่างนั้นโอ้ไม่มีสักตัวนะมันไม่ได้ว่าเขาแจ๊กนะเนี่ยไม่ได้ว่าเหมือนแจ๊กนะมันยังจะไปขโมยเอาอยู่ตามหลังไปอีกหน่อยเห็นไหมกิเลสตัณหาแล้วพูดกันลงหน้าหลังนะพี่น้องหลายจำไว้นะคือพูดนี่หลงเงื่อนไม่เหมือนแต่ก่อนนะหลงหน้าหลงหลังแล้วเวลานี้เพราะฉะนั้นจึงว่าพูดแบบกันเองขึ้นเวทีจริงๆแล้วไม่ได้เรื่องแล้วแบบมวยคนแก่นั้นได้หลงตรงไหนทิ้งเสียเอามาใหม่เอามาใหม่อย่างนั้นล่ะนี่พวกเราพูดถึงเรื่องความดีดดิ้นของโลกเวลานี้ร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะความดีดความดิ้นหาไม่พอเพราะกิเลสไม่เคยมีความพอหาให้มันเท่าไหร่มันยิ่งใสก็ไปให้หาเอาเป็นเอาตายตื่นเช้าวิ่งหาเงินหาทองครั้นกลับมามีแต่ความผิดหวังเต็มหัวอกมานอนไม่หลับบางรายฆ่าตัวตายก็มีนี่คือความหาอยากได้มันไม่สมหวังครั้นได้มาแล้วก็กิเลสเอาไปถลุงหมดไม่มีอะไรเหลือนะได้มาเพราะหาด้วยอำนาจของกิเลสไม่ได้หาด้วยอำนาจของธรรมท่านได้มาแล้วกิเลสเอาไปสลุงหมดให้หาใหม่หาใหม่ตื่นตามาเช้าวันไหนหาแต่เงินได้มากิเลสเอาไปสลุงหมดทุกวันสุดแล้วสุดท้ายตายทิ้งกระเป๋าไม่มีใครว่าอิ่มพอในสมบัติทั้งหลายที่หามาเพราะกิเลสเอาไปสลุงเสียหมดฮะน่ะกิเลสเป็นไฟแก่เรามันพาให้จมก็คือกิเลสอย่าเข้าใจว่าตัวกิเลสคือตัวโลภเป็นต้นนี่น่ะมันจะพาคนให้มีความสุขความเจริญเป็นเศรษฐีกระดุมพีครองบรมสุขนะใครโลภมากเท่าไหร่นั่นแหละตัวจมอยู่คนนั้นแหละถ้าใครไม่โลภมากหาพออยู่พอกินพอเป็นพอไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็มีความสงบเย็นใจบ้างการทำงานก็มีการพักผ่อนหย่อนใจแล้วมีเวลาสวดบนไหว้พระระลึกถึงโทธรรมโมสังโฆบ้างไอ้คนที่มีหัวใจไม่มีธรรมเลยนี่มีแต่ความโลภเต็มตัวเอาได้เท่านี้อยากได้เท่านั้นได้เท่านั้นอยากได้เท่านี้อยากให้มีชื่อมีเสียงโด่งดังว่าเรานี่เป็นคนมั่งมีสีสุขเป็นคนมีหน้ามีตาสมบัติเงินทองก็ของก็มีมากเอาตึกรามบ้านช่องฟาดขึ้นหลังนี้เอาฟาดขึ้นหลังนั้นหลายๆหลังสร้างขึ้นมาตึกหลังหนึ่งราคาเท่าไหร่คิดดูสิ ตั้งแต่ปูนซีเมนต์ถุงเดียวเท่านั้นมันราคาเท่าไหร่แล้วซีเมนต์กี่ถุงเหล็กเท่าไหร่หินเท่าไหร่ทรายเท่าไหร่ปุ๋ยเท่าไหร่เอามาผสมมาเสร็จล้วนแล้วตั้งแต่เงินแต่ทองไปเอาออกควักออกมาจากกระเป๋าสุดท้ายเงินในกระเป๋าไม่มีเนี่ยความโลภมันยังหวังจะร่ำจะรวยนะเงินในกระเป๋าไม่มีทำไงไปกู้ยืมธนาคารเขามาเอามาบ้านหลังนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเขามาซื้อบ้านหลังนี้แล้วค่อยเอาเงินไปใช้ธนาคารพอซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเอ้าหลังนี้ยังไม่เสร็จดีไปสร้างอีกหลังใหม่เอาไปสร้างโรงหอโรงแรมเพื่อให้เขามาเช่าเอาเงินเดือนหนึ่งได้หลายหมื่นหลายแสนจะเป็นเศรษฐีต่อหน้าต่อตาคนทั่วโลกนะอันนี้ก็หาอะไรก็เอาเงินเอาทองนี้ไปซื้อไปทำมาแล้วสุดท้ายเงินก็ไม่มีธนาคารไปกู้ยืมเข้ามาแล้วดอกธนาคารเขาก็ต้องคิดดอกว่าไงคิดดอกเบี้ยฮะคิดไปคิดมาก็สุดท้ายก็เป็นดอกบี้เอาบี้เอาแล้วขั้นเวลาจะมาทวงเอาก็ไม่มีที่นู่นตึกนั้นไม่ได้ขายโรงแรมนี้ไม่ได้ขายที่บ้านแถวนั้นไม่ได้ขายที่ไร่ที่นาที่สวนที่ไปกว้านซื้อมานั้นยังไม่ได้ขายเวลาธนาคารเข้ามาทวงนี่ทวงสินก็ชี้ใส่บ้งเบ้งไปตามตึกรามบ้านช่องที่ยังไม่ได้ขายเจ้าของจมไปแล้วเห็นไหมดอกบี้มันบี้เอาจมลงไปแล้วยังหวังอยู่นั่นน่ะยังหวังจะมีคนมาซื้อหวังจะมีคนมาซื้อจะของจมลงไปจนกระทั่งนอนมาหลับจะตายแล้วยังหวังเห็นไหมกิเลสมันหลอกคนหวังจะมีคนมาซื้อสุดท้ายจมไปเลยนั่นเห็นไหม

0: ให้ความโลภมันพาคนให้เป็นเศรษฐีเหลือมันพาคนให้จมเพราะความโลภมากคิดบ้างสิอย่าเป็นบ้ากันนั่งหนานะเวลานี้มนุษย์เมืองพุทธเหล่านี้มันแซงกันไม่เข้าหน้าเข้าหลังไปที่ไหนบ่นตั้งแต่กองทุกข์นิมนต์พระเข้าไปบ้านเข้าไปบ้านเพื่อสละเคราะห์ได้เป็นสิริมงคลขอให้ได้พ้นหนี้พ้นสินนั่นฟังสินะมันมีแต่คนติดหนี้ติดสินเต็มระยงระยางครอบไปหมดเลยนะหนี้สินน่ะครอบไปหมดถ้าเป็นตาข่ายเหมือนแหนี่ครอบหมดครอบเมืองสุรินทร์ครอบเมืองศรีสะเกษครอบไปหมดเมืองนั้นเมืองนี้70 กว่าจังหวัดครอบไปหมดมิตรติดหนี้สินกันพลุงพลังระโยงระยางเอาฉะนั้นออกไปเมืองนอกหนี้สินพลุงพลังมาจากเมืองนอกเมืองไหนติดหนี้ติดสินกันพลุงพลังความติดหนี้สินเขาระลึกคือความสุขความเจริญของชาติไทยเราให้พากันคิดบ้างนะไม่ควรติดจะไปติดไม่ควรซื้ออย่าซื้อไม่ควรหาอย่าหาเท่าที่ความเป็นอยู่ที่พออยู่พอกินไม่ติดหนี้เขาเราเป็นสุขแล้วนะติดหนี้นี้ความติดหนี้นี้เป็นทุกข์ในโลกท่านแสดงไว้ในธรรมแล้วอย่าพากันดีกันดิ้นจะเกินเหตุเกินเห็นเราเป็นชาวพุทธการกล่าวสอนนี้มันหมายถึงว่าไม่ให้อยากไม่ทะยานสัตว์ไม่ตายมันก็อยากหมูหมาเป็ดไก่มันอยากเหมือนกันมนุษย์เราก็อยากแต่อยากให้อยู่ในขอบเขตของศีลของธรรมแล้วจะพาเรามีความสงบร่มเย็นถ้าอยากแบบกิเลสลากไปเลยโอ้ยลากไปนี่เพื่อจมเราจะหวังเอาความเป็นเศรษฐีความสุขความเริญจากความอยากความทะเยอทะยานนะไม่มีหวังนะเดี๋ยวแล้วในกิเลสมันหลอกอยู่ขนาดไหนเรายังไม่รู้เนื้อรู้ตัว มองไปที่ไหนมันดูไม่ได้นะดูกันสงบสงเงียมละสิภายนอกเอามาแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นธรรมดาของมนุษย์ธรรมเนียมของมนุษย์เป็นอย่างนั้น แต่งเนื้อแต่งตัวใส่เสื้อใส่ผ้ามาแต่ภายในมันหัวใจนั่นมันเป็นไฟอยู่ตลอดเวลานั่นเพราะความโลภความโกรธราคะตัณหาเผามันอยู่นั่นดูบ้างใช่ตัวนั่นอะเอาน้ำดับไฟให้มีความพอดีระงับมันความโลภก็โยบอย่าโลภมากเกินไปราคะตัณหาอย่าหาใหม่มาผู้หญิงตรงไหนก็ตามทั่วโลกทั่วสงสารนี่ไม่มีอะไรแปลกกันกับผู้หญิงที่เป็นเมียเราเข้าใจหรือยังเนี่ยหรือยังอ่อนภาษาอยู่หรือถ้าอ่อนภาษาจะเปิดให้ฟังอีกเมียเรามันมีกี่อันผู้หญิงที่เป็นเมียเราผู้หญิงที่เป็นเมียเรามีกี่อันแล้วผู้หญิงที่นอกจากเมียไปแล้วมันมีกี่อันมีพิเศษต่างกับเมียของเราขนาดไหนจึงเป็นบ้านั่งหนาเอาผู้หญิงออกมากันผู้ชายคนหนึ่งมันมีกี่อันฮะเข้าใจหรือยังอันนั่นน่ะค่อยมันน่ะบ่ฮู้จักติก็ใช่บ่คักบอกแน่นะก็พวกนี้อ่อนภาษาต้องได้แก้ไขออกขยายเนื้อความออกไปแล้วมันมีกี่อันบักนั่นพญานาคสิเอามันมาอวดผัวมันทำไมมันมีกี่อันมาอวดเมียมันทำไมของมีเท่ากันไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกมันเป็นบ้ากันนะนั่งหนามนุษย์เราเนี่ยโอ้เป็นดิ้นล้มดิ้นตายไม่รู้จักอิ่มจักพอเห็นไหมกิเลสบีบคอมันน่ะเอาเมียใหม่มาเมียเก่าเป็นยังไงโอ้มันจะแตกนะเอาผัวใหม่มาผัวเก่าเป็นยังไงอกแตกถ้าเป็นอย่างหลวงตาบัวนี่เอามาว่างั้นเลยโบกมืออย่างนี้เลยให้มาไอ้ไหนมันจะมาแย่งเมียเราไปเอาไปครองมาบอกให้หมดมาหมดทั้งโคตรทั้งแส่ว่างี้เลยนะโคตรแส่แกมีกี่โคตรกี่แส่ให้ประมวลไปลงทะเบียนบัญชีมาเรียบร้อยแล้วมาเสนอหน้าแล้วเราฟาดทีเดียวคอขาดหมดทั้งโคตรทั้งแส่มันเลยมึงไม่รู้จักเมียกูเหรอมึงถึงมายุ่งว่าอย่างนี้พอเข้าใจไหมล่ะใครๆเขาก็รู้จักเมียแล้วนึกไม่รู้จักเมียกูเหรอว่ามาให้มาทั้งโคตรทั้งแส่มึงอยากตายมึงไม่รู้จักเมียกูรู้ใครจะรักยิ่งกูผัวรักเมียนี่วะนั่นความหึงหวงหวงความจำเป็นมีเท่ากันอย่าพากันดีดกันรีดเกินเนื้อเกินตัวเหล่านี้ทำฟืนเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้เราทั้งนั้นนะ ให้อยู่กันพอดีพอดีมันจะลื่นเลิงมันทั้งปัญหากิเลสตัณหามันเหมือนไฟเสาะหาเชื้อเอาใสก็มาทลายมันเผาแหลกหมดแหลกหมดเอาผู้หญิงมากี่คนก็ตามเอามาหมดโลกนี่มันเผาแหลกหมดนี่แหละคือเชื้อไฟเข้ามาเผากันผู้ชายมากี่คนเป็นเชื้อไฟมาเผาหัวอกเมียของตนแหลกหมดแหลกหมดนี่เห็นไหมมันดีเหรอจึงเป็นบ้ากันนั่งหนาความพอดีพอดีไม่มีอะไรเกินทำที่ท่านสอนไว้เช่นศีลข้อที่3พากันรู้ไหมศีลข้อที่3กาเมสุมิจฉาจารนั่นอย่าร่วมล่าม ให้อยู่พอดีนั่นละความมีผัวเดียวเมียเดียวนั่นน่ะพอดีที่สุดทำท่านสอนไว้เพราะเราละมันไม่ได้ผู้หญิงก็ละไม่ได้ผู้ชายก็ละไม่ได้ท่านจึงให้อยู่ในกรอบแห่งความพอดีเหมือนว่าไฟอยู่ในเตาไฟอยู่ในเตาหุงต้มแกงใช้แสงสว่างอะไรอยู่ในเตาไม่เป็นภัยถ้านอกออกนอกเตาไปแล้วลุกลามไหม้ไปหมดนี่ก็เหมือนกันให้เป็นผัวเป็นเมียอยู่ในเตาเมียก็อยู่ในเตาผัวอยู่ในเตาอย่าเลยขอบเขตนี่เป็นความสุขความสงบร่มเย็นภายในครอบครัวพากันจำมันนะพูดเพียงตอนนี้มันก็โมโหกันแล้วนะหลวงตายังดีนะไม่โดดธรรมาลงฆ่าคนเนี่ยพวกห้ามไม่อยู่ฟาดหัวแตกมันเข้าใจไหมห้ามไม่อยู่ก็ฟาดหัวแตกไปสิทั้งเดียวนี้มันก็ยังเริ่มโมโหแล้ววะเฮ้ยโมโหแบบหลวงตานะทั้งโมโหอะไรก็ไม่รู้ทั้งโมโหนั่นแหละท่านว่าศาสนาคือธรรมห้าไปปกครองตัวเองในครอบครัวเย่าเรือนเพียงเท่านี้ก็เป็นสุขนะครอบครัวหนึ่งๆไม่ละแค่ละคายไม่ดีดไม่ดิ้นไม่ก่อความทุกข์แก่กันและกันแล้วเป็นสุขนะตายใจกันได้นี่ละความสุขอยู่ตรงนี้นะเราอย่าเข้าใจว่าเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านจะเป็นความสุขนะอันนั้นมันเป็นดาบสองคมได้มาแล้วถ้าเป็นคนดีเรานำสมบัติเงินทองนั้นไปทำประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ไปหมดนะถ้าเป็นคนชั่วสันดานหยาบลืมเนื้อลืมตัวเย่อหยิ่งจองหองแล้วกอบโกยเงินเหล่านี้ไปทำความชั่วกราบเอาไฟมาเผาตัวแหลกเหลวหมดนั่นมันอยู่ตรงนั้นนะขอให้ทำตัวให้เป็นคนดีความดีนั่นแหละเป็นเครื่องรับรองความสุขความสบายในเรายิ่งกว่าเงินล้านเงินล้านรับประกันความดีไม่ได้นะความดีรับประกันความสุขได้ให้พากันจำไว้นะเวลานี้ไม่ว่าชาวพุทธไม่ว่าชาวพระนะมันเป็นแบบเดียวกันเนี่ยไหลก็หากันนะเลอะเทอะไปหมดศาสนาจะไม่มีเหลือนะพระก็ไม่มีธรรมมีวินัยจุ้นจ้านจุ้นจ้านจุ้นจ้านหัวร้อนร้อนมันไม่มองดูหัวมันนะผ้าเหลืองคลุมไปแล้วใครก็ไม่อยากแตะสิเขากลัวบาปเพราะผ้าเหลืองเป็นผ้าของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านครองมานมนานเวลามาครองแล้วเขาก็ไม่อยากแตะเขากลัวเป็นบาปก็ยิ่งสนุกใหญ่พระเลอะเลอะเทอะไปหมดกลายเป็นผ้าราชการงานเมืองพระจรวดดาวเทียมไปแล้วนะเวลาเนี้ยมันเลยไปทุกอย่างแล้วทำวินัยไม่มองเป็นพระทันสมัยเป็นอย่างนั้นนะเด่นเนี่ยเห็นไหมสัตว์กิเลสเข้าไปเหยียบย่ำทำลายวัดวาวาดเหยียบพระเหยียบเนรเหยียบอย่างนี้แล้วพระเนรก็ไม่มีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องประกันตัวว่าเป็นพระสมบูรณ์แบบด้วยการรักษาธรรมวินัยดีนั่นอย่างนี้มันจะไม่มีนะมีแต่หัวล้นล้นนะหัวใครก็ล้นอย่างหัวลองตะบวนนี่ก็ไม่รับรองนะถ้าทำชั่วมันก็มีแต่หัวล้นเหมือนกันถ้าทำดีนั่นหัวล้นหัวขนได้ทั้งนั้นดีทั้งนั้นนะคนเราทางฆราวาสก็หาขอบเขตไม่ได้เวลานี้ ทางพระก็หาขอบเขตไม่ได้ฆราวาสเหมือนพระพระเหมือนโยมโยมเหมือนพระวัดเหมือนบ้านบ้านเหมือนวัดแหลกเดี๋ยวให้กิเลสไปถ่ายส้วมถ่ายฐานเต็มวัดเต็มวาเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดศีลธรรมไม่มีชะล้างกันบ้างเลยเนี่ยนี่แหละมันเสียตรงนี้นะหาแต่ความสะอาดสะอ้านสวยงามภายนอกอันนั้นก็ตกแต่งให้ดีอันนี้ตกแต่งให้ดีตกแต่งหมดถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเอาสวยเท่าไรงามเท่าไรยิ่งดีที่หลับที่นอนหมอนมุ้งซื้อมากี่ฟูกกี่ที่นอนมาเทินกันไว้ยังไม่พอเอาเข้าในห้องน้ำห้องส้วมขัดถูกันซะจนนุ่นแสงมันแผ่วพาวขึ้นจดเมฆแสงความสวยความงามความสะอาดมันออกแสงแผ่วพาวพาวหาปฏิบัติขัดถูตั้งแต่ภายนอกหัวใจมันเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงตัวสกปรกอันใหญ่หลวงทำไมไม่ชำระมันด้วยศีลด้วยธรรมบ้างไม่สนใจกับธรรมนะเวลานี้ไม่สนใจกับหัวใจยิ่งกว่าร่างกายนะเรื่องร่างกายนี่เอาถึงไหนถึงกันสะอาดสะอ้านเท่าไหร่ยิ่งดีหามาปนปลือมันเอามีเท่าไหร่ซื้อมามีเท่าไหร่ซื้อมาถ้าเป็นเครื่องใช้ก็เอาเลย ใช้สอยนุ่งห่มเป็นยังไงคนหนึ่งมีกี่ชุดห้องหนึ่งเข้าไปไม่ได้นะมีแต่เครื่องแต่งตัวปนปือร่างกายให้สวยงามมันจะสวยงามอะไรภาษาถังขี้มันอยู่ในร่างกายแล้วนี่ถังขี้ทุกคนมาตกแต่งขนาดไหนมันก็คือถังขยะนั่นแหละแต่งจิตใจบ้างสิให้มีพุทโธให้มีธรรมโมให้มีสังโฆให้มีขอบเขตหากห้ามความอยากความทะเยอทะยานของตนในทางที่ผิดให้เข้าสู่ความดีงามเอาหนักบ้างเบาบ้างทนกันสู้กันอย่างนั้นจึงเรียกว่าคนหาความดีอันนี้ปล่อยตามยถากรรมยถากรรมแต่เมืองฟ้าเมืองสวรรค์บนถึงทุกวันอยากไปเมืองฟ้าเมืองสวรรค์มาอยากไปลงนรกมาอยากสกปรกครบลุงลังแต่ตัวหัวใจเจ้าของมันสกปรกไม่ได้ดูบ้างเนี่ยให้พากันชำระจิตใจบ้างเสน่าเป็นของสำคัญมากนะอะไรจะสง่างามยิ่งกว่าใจสง่างามพอมาพูดอย่างนี้เราก็เห็นนี่พระพุทธรูปอยู่ข้างหลังเนี่ยมองมาเห็นจุดไฟสว่างจ้าเนี่ยข้างหลังนี่สี่มุมมีพระพุทธรูปอยู่นั่นแล้วจุดไฟให้สว่างจ้าภายนอกรอบพระพุทธรอบพระพุทธรูปพอมาเห็นปั๊บทางนี้มันก็ลูกรับกันทันทีโลกนี่เอาพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องสักการะบูชาก็จริงนั่นมันขึ้นแล้วนะพูดจริงๆเราไม่ได้สะทกสะท้านมันรู้อย่างนั้นมันเห็นอย่างนั้นก็ต้องมาพูดให้ฟังเนี่ยแสงสว่างก็เอามาจากภายนอกเอาออกจากดวงไฟมาประดับประดาให้สง่างามสำหรับพระพุทธรูปหัวใจมันมืดยิ่งกว่าตกนรกอเวจีมันทำไมไม่ดูมนุษย์เรานะนั่นมันอยากถามว่างั้นนะให้มันสว่างภายในนี่สิสว่างภายในนี่สว่างจริงๆอัศจรรย์ตัวเองก็อัศจรรย์สว่างภายนอกมันไม่ได้อัศจรรย์อะไรล่ะสว่างภายในสุขภายในนี่อัศจรรย์มากนะนั่นละธรรมพระพุทธเจ้าสว่างภายในนะสว่างจ้าอยู่ภายในพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกสว่างจ้าอยู่ภายในนั่นแหละใจสว่างจ้าด้วยศีลด้วยธรรมเริ่มต้นตั้งแต่สมาธิบำเพ็ญสมาธิเข้าไปจิตใจสงบแล้วแสดงแสงสว่างขึ้นมาเนี่ยแต่ก่อนเราไม่เคยทำภาวนาจิตของเรามืดตื้อตลอดเวลาก็ไม่สนใจกำดำกำขาวชนดะไปงั้นแหละแต่พอได้ภาวนาเข้าไปจิตใจมีความสว่างสวยขึ้นภายในใจเป็นความสงบขึ้นมาเริ่มเห็นความแปลกประหลาดเริ่มเห็นคุณค่าของใจแล้วทีนี้อ๋อใจนี่แปลกอย่างนี้นะแต่ก่อนก็ไม่เคยรู้เคยเห็นทำไมใจจึงเป็นอย่างนี้ขึ้นมานี่จากการภาวนาชำระจิตใจที่สกปรกให้มันสะอาดขึ้นมาทีนี้พอปรากฏเป็นความสะอาดขึ้นมามันก็มีแก่ใจคนเราขมักขม้นตื่นเนื้อตื่นตัวขยันหมั่นเพียรหนักเข้าหนักเข้าความสว่างของใจความสงบของใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสุดท้ายใจนี้สว่างจ้าภายในหัวอกเอาฟังให้ดีนี่ละคุณธรรมปฏิบัติพระพุทธเจ้าสว่างจ้านี่สอนพวกเราให้มีความสว่างจ้าภายในจิตใจทำไมจะไม่สนใจกันบ้างไปหาแต่สว่างตามพระอาทิตย์พระจันทร์ไฟฟ้ามีที่ไหนเต็มไปหมดไฟฟ้ามันสว่างตั้งแต่ไฟฟ้าหัวใจมันดำเพราะฉะนั้นจึงขัดหัวใจเราด้วยภาวนาบ้างสิเอามาขัดหัวใจของเราเริ่มตั้งแต่จิตเป็นสมาธินี่ก็เริ่มสว่างแล้วนะสว่างเป็นความสุขแปลกประหลาดอัศจรรย์ไม่มีความสุขใดที่เราเคยผ่านมาตั้งแต่บันเกิดจะให้เสมอเหมือนกับความสุขของใจที่เวลาสงบนั่นหลักขึ้นแล้วเป็นความสงบขึ้นมาจากนั้นก็สงบเย็นขึ้นเรื่อยสงบขึ้นเรื่อยมีความสุขเพิ่มขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยสุดท้ายก็จ้าภายในหัวอกเนี่ยในหัวอกใจอยู่ที่หัวอกนะความรู้จริงๆคือใจร่างกายทั้งหมดนี้เป็นเรือนร่างของใจใจที่ว่ารู้ๆนั่นแหละตัวรู้ๆเนี่ยมันถูกปิดบังด้วยกิเลสหุ้มห่อมันจึงไม่ส่งแสงสว่างออกมาพอได้ถูกชำระล้างจากน้ำคืออัดคือธรรมเช่นการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่เรียกว่าขัดหัวใจด้วยธรรมใจมันสกปรกด้วยกิเลสแล้วขัดออกด้วยธรรมด้วยธรรมจะสว่างขึ้นสว่างขึ้นฟังให้ดีพี่น้องหลายเรื่องธรรมพุทธเจ้าเลิศเลอขนาดไหนเอามาเป็นพยานได้เลย มีตั้งแต่เรียนตามแบบตามแผนตามตำราไม่สนใจกับดูหัวใจมันจะเห็นความสว่างได้ยังไงพระพุทธเจ้าเห็นความสว่างด้วยการปฏิบัติพระสงฆ์สาวกเห็นความสว่างจ้าครอบโลกธาตุด้วยการปฏิบัติอบรมชำระล้างจิตใจที่มันมืดบอดให้มันกระจ่างแจ้งออกภายในใจทีนี้เวลาเรานำมาปฏิบัติตามแนวทางที่ทรงสอนไว้แล้วเรียกว่าสวากขาธรรมจัดไว้ชอบแล้วในธรรมทุกขั้นเอาทำขั้นภาวนาสอนขั้นนี้เอาทำลงไปพอทำลงไปจิตใจว้าวุ่นขุ่นมัวมืดตื้อมืดตื้อแล้วค่อยสว่างขึ้นสว่างขึ้นแล้วสว่างขึ้นจนเป็นเหตุให้กระตือรือร้นภายในใจนะไปที่ไหนไม่ลืมความสว่างความอัศจรรย์ภายในใจทำงานการอะไรอยู่ก็ตามจิตจะประวัติอยู่ในหัวใจที่สว่างมีคุณค่ามากอยู่ที่หัวใจแล้วก็ยิ่งเร่งความเพียรขัดถูกิเลสออกไปเรื่อยๆก็ยิ่งสว่างออกสว่างออกสุดท้ายจ้าไปหมดนี่นั่นเอาที่พูดถึงเรื่องขั้นสุดท้ายเลยว่าจ้าไปหมดไม่มีอะไรเหลือฮะนั่นเห็นไหมนี่เราสว่างขึ้นไปเรื่อยๆจ้าไปเรื่อยๆร่างกายของเรานี่มันเป็นเหมือนกับแก้วครอบตะเกียงเจ้าพายุนั่นแหละไส้ตะเกียงเจ้าพายุนั่นเป็นไฟสว่างอยู่ตรงนั้นส่องแสงออกมาหาแก้วครอบนี่แก้วก็เลยใสไปตามๆกันหมดอันนี้จิตใจของเราเมื่อมันสว่างแล้วส่องออกมาร่างกายของเราซึ่งเป็นเหมือนแก้วครอบนี่นะมันก็สว่างจ้าไปหมดเลยท่านร่างกายนี้มีเพียงเป็นเงาๆนะอำนาจของความสว่างของจิตที่ได้ฟอกด้วยอัดด้วยธรรมนั้นแสดงเต็มฤทธิ์เต็มเดชมองไปไหนจ้าไปหมดสุดท้ายก็จ้าเต็มเหนี่ยวเลยโลกวิถูรู้แจ้งโลกโลกนอกโลกในรู้หมดแจ้งหมดนั่นอาโลโกอุตปาดิสว่างโล่ไปหมดนั่นละศาสดาของเรานำธรรมมาสอนโลกเอาธรรมประเภทที่มาสอนโลกเพื่อปฏิบัติให้ได้รู้ได้เห็นเฉพาะอย่างยิ่งสอนพระนะพระนี่เป็นผู้มีหน้าที่การงานน้อยมากเพราะอาหารการกินที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยต่างๆประชาชนญาติโยมเขาบำรุงรักษาหมดมีแต่หน้าที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาชำระจิตใจตัวสกปรกนี่ให้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาในหัวใจของตนด้วยจิตตภาวนาท่านสอนอย่างนี้เนี่ยทำอย่างนี้แป้นทำพระพุทธเจ้าไม่มีคือมีล่าสมัยการนั้นการนี้ไม่มีคำว่าคือว่าล่าสมัยล่ะทำให้เกิดกิเลสเมื่อไรเกิดทำให้เกิดเมื่อไรเกิดได้ทุกเวลานี่ทำให้เกิดทำเมื่อไรเกิดได้ทุกเวลาคำว่าทำท่านว่าอากาลิโกอากาลิโกไม่มีการสถานที่เวลาเวลาทำให้ดีเมื่อไรดีทั้งนั้นล่ะหัวใจไม่มีวัยนะเราอยากเข้าใจหัวใจนี่จะชราค่ำคร่าเหมือนร่างกายนะร่างกายชราค่ำคร่ามันมีวัยแต่หัวใจไม่มีวัยและไม่มีคำว่าตายด้วยตายจากนี่คือว่าออกจากร่างนี่เข้าไปเกิดร่างนั้นออกจากร่างนั้นเข้าไปสู่ร่างนั้นเรียกว่าเกิดว่าตายอยู่อย่างนี้ตลอดตั้งกับตั้งกันด้วยความมืดบอดของตัวเองล่ะตกนรกอเวจีตกเป็นเปรตเป็นผีไม่มีประมาณเพราะกิเลสลากไปเหมือนกับลากเหมือนคนหูหนวกคนตาบอดไปไหนก็หูหนวกตาบอดชนนั้นชนนี่ไปตลอดมีกิเลสบีบหัวใจบังคับหัวใจมันมองเห็นบุญเห็นบาปมันก็ชนด่าไปสิไปเกิดชาติใดพบใดมีแต่บาปแต่กรรมพาไปเกิดตกนรกบ่ไม่กี่กับเหตุการณ์กิเลสปิดไว้ไม่เห็นคนจากนรกขึ้นมาแล้วก็ว่านรกไม่มีเจ้าของไปทรมานอยู่นั้นกี่กับกี่ครั้งขึ้นมาแล้วกิเลสมันปิดไว้ไม่เห็นไหมโทษของกิเลสเวลาทำจิตให้สว่างจางแจ้งมันทะลุหมดเนี่ยกิเลสไม่มีมาปิดบังแล้วมันจ้าไปหมดนี่ละธรรมพุทธเจ้าสอนปัจจุบันนี่มรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจเราแต่ไม่ได้รับความเหลียวแลใจเราจึงมืดตื้อให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลาคนจึงหาคุณค่าไม่ได้พระก็หาคุณค่าไม่ได้ถ้าตั้งใจปฏิบัติตนแล้วมีคุณค่าไม่มีอะไรเสมอเหมือนหัวใจที่ครองธรรมอยู่ในใจไม่ว่าคารวะไม่ว่าพระจ้าอยู่นั้นทีนี้จะไปหาที่ไหนไอ้เรื่องความยกย่อปอปั้นสรรเสริญว่าดีอย่างนั้นอยากให้เขายกย่องดีนี่ไม่ต้องมายกรู้อยู่ในหัวใจนี่พอทุกอย่างนั่นเห็นไหมนั่นละธรรมมีพออย่างนั้นนะถ้าเป็นเรื่องกิเลสหิวตลอดเวลาเป็นบ้าให้เขาชมเชยสรรเสริญนะนี่ละธรรมมีอยู่ตลอดเวลานะธรรมพุทธเจ้ามีคือมีล่าสมัยไปที่ไหนไม่มีคำว่าเลียวแหลมมันเลียวแหลมอยู่กับมนุษย์เราไม่สนใจธรรมะเนี่ยผู้นี้เลียวแหลมเลียวแหลมจนลงนรกได้ให้กิเลสบีบเอาบีบเอาลงนรกได้นะเลียวแหลมไปอำนาจของกิเลสให้ปฏิบัติตามธรรมธรรมจะเลียวแหลมที่ตรงไหนฟาดกิเลสขาดสะบั้นลงไปสว่างจ้าขึ้นมาในหัวใจนี่ให้พากันจำมานะ เราสงสารนะเวลาเนี้ยยิ่งเฒ่าแก่ชรามามากเท่าไหร่แล้วยิ่งเป็นห่วงสงสารพี่น้องชาวพุทธเรามากนะมันไม่มีหลักจริงๆนะดูหัวใจดวงใดมันก็เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ล้วนเลยไม่ทราบจะไปเกิดที่ไหนเกิดในปัจจุบันนี้ก็ไม่รู้ว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนอยู่ด้วยความลนเลตายแล้วก็ลนเลเพราะเราไม่ได้สร้างคุณงามความดีเป็นหลักใจต่อเราไว้ถ้าเราสร้างคุณงามความดีเฉพาะอย่างยิ่งอบรมจิตใจให้มีความสงบเย็นบ้างวันหนึ่งวันหนึ่งให้ภาวนาบ้างพุทโธธัมโมสังโฆอยู่กับใจนั่นแหละจะมีหลักใจใจมีหลักแล้วอยู่ก็สบายเย็นสบายตายเมื่อไรตายเถอะไม่สงสัยเพราะใจไม่เคยตายใจครองธรรมชาติไม่เคยตายอยู่แล้วในหัวใจของเราไปไหนเย็นไปหมดเย็นไปหมดนะให้พากันมองดูตัวบ้างเช่นั้นดีอันนี้ดีดีมากี่กับกี่กันมืดแจ้งเนี่ยมันมีมาตั้งกับตั้งกันเป็นบ้ากันมันอะไรนักหนาอันนั้นดีอันนี้เจ้าของเลวขนาดไหนไม่ดูให้ดูตัวมันเลวๆตัวมันดิบมันดิ้นเอาไฟเผาหัวใจนี่เช่ความโลภอย่าให้โลภมากให้อยู่ในพอดีพอดีถ้าเราละมันไม่ได้ความโกรธความฉุนเฉียวเหล่านี้เป็นฟืนไฟนั้นอย่าให้มันเผาตัวเองอย่าโกรธกับมันราคะตัณหาโลกทั้งหลายมันมีทั้งนั้นแหละอย่าไปดีดไปดิ้นทะเยอทะยานเห็นมันเป็นของอัศจรรย์มันอัศจรรย์ที่ไหนมันมีอยู่กับหัวใจทุกคนถ้ามันเป็นของอัศจรรย์ทุกคนอัศจรรย์ไปแล้วนี่มันไม่ได้อัศจรรย์นะนอกจากมันเอาไฟมาเผาเราที่ถูกหลอกมันวิ่งตามมันเอาไฟมาเผาเราเท่านั้นเองฟังอาจารย์มานะวันนี้พูดเพียงเท่านี้ซะก่อนนะพูดมากคนนี้เดี๋ยวจะโดดทมาลงไปฆ่าคนมันโมโหว่าละพ่อว่าจะไปพูดอะไรมากแล้วมันก็เลยไปใหญ่แล้ววันเอาเท่านั้นก่อนละพ่อพี่น้องให้พ่อละวันนี้โทษโทษโทษโทษเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วนั่นเนี่ย ที่เหนื่อยนี่ที่หยุดนี่พ่อเหนื่อยเทศมาจากโน้นก็เหนื่อยที่อำเภออะไรบัวเชษเหนื่อยมาแล้วมานี่ก็ไม่นึกว่าจะได้มาเทศนาพูดจาอะไรนะเพราะเราก็มีเขาไปบอกว่าประชาชนมาเต็มอยู่นั้นหมดแล้วว่าเอาอะไรอีกนี่วะมาก็โมโหก็ขู่ซะบ้างสิยังดีนะนี่ไม่ได้ตีนะพี่น้องหลานนะว่าได้รับอภัยนะไม่ได้ถูกตีเข้าใจไหมแต่ยังไงก็ค่อยเห็นลงตาที่ในทีวีแล้วนะมาคราวนี้ก็มาเห็นนั่งต้องบงอยู่ทมาศก็ยังไม่ชัดอีกเหรอดูอะไรอีกนี่มาเอามาอย่าผ้าป่าที่ช่วยชาติของเราต้องช่วยกันเต็มเหนียวนะพี่น้องชาวไทยเราช่วยกันเต็มเหนียวนะเงี้ยจนทองคำโทษจนทองคำมาจากไหนวะโทษโทษโทษเงี้ยว่าสายสอยนี่ว่าสังเกตหลงตาเป็น เป็นค่อยว่าก็บอกค่อยสายสอยยกเสียหรอกเนี่ยแม่นี่ยัยหลงตาตั้งแต่เป็นนุ่มยังม่อนบวชก็บอกค่อยสายสายสอยของเขายกเสียหรอกถึงมาเห็นสายสอยนี่แหละเพราะบอกค่อยสายสายสอยหรอกมันหลังอะนะอะไรนั่นมาน้องชาวสุรินทร์เราไม่ใช่เล่นเราจริงจังมากนะเนี่ยคนลงตามาแล้วปีที่แล้วนี่มันยังเอาอีกเนี่ยไม่ถอยนั่นเสร็จทองแล้วนั่น
1: วัดป่าเหวัดป่าพนมกร
0: เหร
1: อวัดป่าพนมกรค่ะ
0: เนี่ย
1: ว
0: ั
1: ดป่าเหวที่ไปพบคณะก็เลย
0: มาแล้วก็หมดปัญหากันนะได้แล้ว
1: เหล
0: ือ
1: แต่หลวงตายังไม่ไปค่ะ
0: ไม่ไปแล้วได้แล้วไปหาอะไรได้แล้วยังไปหาอยู่เขาก็ตะกี้นี่ก็สอนความโลภยังจะไปหาโลภอยู่ไปเอาอยู่
1: หลวงตาไปพ
0: ัก
1: ที
0: ่
1: ว
0: ั
1: ด
0: เถอะค่ะไม่ไปแล้วเวลามันไม่พอหมุนไม่ทันนะ
1: วันนี้ไม่พอพ
0: รุ่
1: งน
0: ี้
1: นะคะหล
0: ว
1: งตา
0: เออแกก็พรุ่งนี้เอามาให้แล้วไปหาอะไรอีกเขาจะว่าหลวงตาชี้โลภแล้วนะไม่เอาเราไม่อยากโลภมากสอนคนไม่โลภมากหลวงตาโลภซะเองอย่าเองใช่ไหมล่ะอะไรอยู่วะเป็นยังไงล่ะพอเอาไม่เอาข้างสุรินทร์อ่ะข้างเชิดมันอยู่ไปยังไหนล่ะมันพ่อได้เก่าได้ป่ะพอถึงเจ็บพ่อได้เก่าได้ป่ะล่ะ นั่นนี่ปากน้ำนั่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องนั่นเนี่ยปากน้ำมาอีกแล้วเนี่ยสมุทรปราการปากน้ำน่ะตีเข้ามาถึงเมืองสุรินทร์เราระวังให้ดีเมืองสุรินทร์ไม่งั้นคว่ำนะนี่ปากน้ำมาแล้วเนี่ยเราพูดถึงป่า

0: สารเขาเขามีหัวใจกับพวกเรานี่แหละไม่ผิดกันนะสัตว์ทั้งหลายแต่ละตัวละตัวนี่โอ้ยกลัวตายเหมือนกันหมดอย่าไปทำลายเขาเกินไปอดอยากบากแค้นก็อยู่ตามสภาพของเขาของเรานั่นพอดีอย่าไปทำลายกันเอาเนื้อเอาหนังเข้ามาโปะในคุงของเราคุงของเรานี่เลยเปื่อยเพราะอำนาจของบาปกรรมไปทำลายสัตว์มาเลี้ยงตัวเองในคุงคุงนี่เลยเปื่อยพังไปเป็นบาปเป็นกรรมต้องเคารพเพราะฆ่าสัตว์มีจำนวนมากขนาดไหนมนุษย์เราน่ะเรายังเห็นคุณค่าของมันอยู่เหรอการกินอิ่มเนี่ยคุณค่านี้อิ่มชั่วขณะเดียวคือจะเผาในโลกเพราะเอาสัตว์ทั้งหลายมาเป็นอาหารนี่มันสักกี่กับกี่กันทดสอบบ้างสิน้ำหนักการยืดยาวของมันที่สวยกรรมเพราะไปฆ่าสัตว์มาเอาเป็นเนื้อเป็นหนังของตนแล้วอาหารของสัตว์มันมากลายเป็นฟืนไฟเป็นบาปเป็นกรรมเผาตัวของเราเนี่ยตกนรกแล้วจะสวยทุกนานขนาดไหนสุกเพียงไปเอาเนื้อหนังมากินชั่วขณะประเดี๋ยวก็ดาวไม่ถึง 2-3 ชั่วโมงมันหิวแล้วท่านไปเวลาทุกมันเผาในโลกมันไม่ได้หายง่ายๆนะให้พากันระมัดระวังมากนะจะเห็นเจ็บปากแก่ท้องอย่าโหดร้ายทารุณกับสัตว์ทั้งหลายมากเกินไปโอ้ยเราสลดสังเวชนะกดยาก็ทนกันไปนั่นเถอะเขาก็ไม่เห็นมาเอาเนื้อหนังเราไปกินนะเรามีแต่ท่าเอาเนื้อหนังเขามากินท่าเดียวสร้างแต่บาปแต่กรรมใส่หัวใจเราไม่สมควรนะพี่น้องหลายเป็นชาวพูดขอให้คิดคำหนึ่งนะหัวใจสัตว์กับหัวใจเราชีวิตสัตว์กับชีวิตเรามีน้ำหนักเท่ากันนะถ้าเขายังเป็นสัตว์อยู่ชีวิตเขามีอยู่เขาก็เป็นสัตว์เต็มตัวของเขาเรามีชีวิตอยู่เราก็เป็นคนเต็มตัวของเราถ้าชีวิตหาไม่แล้วสัตว์ก็ตายคนก็ตายไม่มีใครเหลืออยู่ได้หรอกถ้าลงหมดชีวิตไปแล้วเนี่ยคุณค่ามันเท่ากันนะเราจะไปเหยียบย่ำทำลายเขาด้วยความไม่คิดอ่านบ้างเลยไม่ถูกนะไม่คิดเห็นใจเขาเพราะวันนี้ก็เหนื่อยมากนี่อะไรมาเนี่ยเอาจะอ่านฟังสมทบผ้าป่าช่วยชาติคณะวัดป่าพนมกรหรืออะไรเนี่ยฮะพนมกรกรหรืออีกอะไรเนี่ยฮะฮะเนี่ยว่าไงอ่านดูสิเนี่ยใครอ่านว่าไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่านที่เราอ่านไม่ออกแล้วว
1: ัดป่าพนมกรฮะกอนกอนกอนนะครับเหมือนกอนนี่ครับ
0: กอนมันน้อยมีออมมีมีรออะไรอยู่
1: น
0: ี่
1: แหละครับกอน
0: พนมกอนแล้วก
1: ็ฮะกอนอย่างเงี้ยครับเหมือนกรอง
0: เงี้ยกรอนมันกรอนมาถ้าว่ากรอนมาก็ได้เนี่ยโอ้มันเราอ่านพอให้อ่านยากๆนะหลวงตาก็ขัดตาไม่ค่อยดีแล้วต้องออกสร้างนั่นเถอะแต่ว่าเราโง่มันขายตัวเองว่ะหลวงตาเหเนี่ยอุปงโงอุปงอะไรอุปงโงมันแปลว่าอะไรอุปงโงอุปกโมว่างั้นความชั่วอุปกโมไอ้ผู้เขียนมันคงไม่เคยจะอ่านทำมาสักทีหรอกมันมาเขียนให้เราอ่านทั้งงงไปเลยเราเป็นบ้ากับบ้าตัวนี้อีกเนี่ยตัวเขียนเนี่ยโอ้ขายหน้าอยู่เราก็ดีที่หนึ่งมาอำเภอเมืองสุรินทร์จำนวนเงิน 17,600 บาททองคำหนัก4บาทขอพี่น้องหลายอนุโมทนาพร้อมกันหน้าชั่วหน้ากันเหล่านี้จากเข้าอุดหนุนชาติไทยของเราแล้วแหละเพื่ออุ้งชูชาติไทยของเราด้วยกันทุกคนเพราะชาติไทยเป็นของเราทุกคนให้ต่างคนต่างอุดหนุนอย่าทำลายเช่นอย่างทำลายป่าอย่างนี้ก็เรียกว่าทำลายสมบัติของชาติไทยตับปอดของชาติไทยเราอยู่ในป่านะมันเป็นเครื่องประดับชาติไทยของเราเราซุกหัวนอนได้ตามสิ่งเหล่านี้แหละไปนอนในทะเลทรายนอนไม่ได้นะเนี่ยเครื่องประดับชาติไทยของเรานี่การไม่ทำลายป่าเขาเรียกว่าเราทะนุถนอมสมบัติแห่งชาติไทยของเราไม่ทำลายสัตว์สัตว์ก็เป็นสมบัติของชาติไทยเราอย่าไปทำลายเขาถ้าทำลายเขาก็เท่ากับทำลายเราหมดคุณค่าไปเหมือนกันนั่นแหละทางนี้หมดคุณค่าทางบาปเขาเรานั่นเขาหมดคุณค่าทางชีวิตเราหมดคุณค่าทางบาปเขาเราเพราะไปทำลายเขาจำไม่ดีนะ

0: ไปได้หรือเปล่า
1: ต้องอ่านแบบภาษาต้องแบบอ่านภาษาแบบเขมรก็อ่านเขมรติด
0: เหรอโอ้ยมันไม่รู้เว้ยยี่ว่าไงเว้ยอ่านดะแบบนั้นมาอ่านอีกใครเอามาอีกเราจะอ่านวันยังค่ำเนี่ยว่ะไม่นอนก็ไม่นอนนะขอให้ได้มากๆอ่านมันวันยังค่ำว่ะฟังนี่วัดป่าอะไรอีกเนี่ยโอ้ยสมทงถ้าป่าช่วยชาติหลวงตามหาผัวยาสัมมโนวัดป่าบรรดาศว่ะเฮ้ยฟังวัดป่าดงคูลำดวนแล้วถวายอะไรบ้างล่ะทองคำจำนวน14 บาทดอลลาร์เงินสดไม่มีไม่มีก็บอกว่าไม่ก็เขียนไว้นี่ว่าดอลลาร์อยู่นี่ช่องว่างไม่มีแล้วก็บอกว่าไม่มีเงินสดเท่านั้นบาทเท่านี้บาทเห็นแต่บาทตรงนี้ว่างไม่มีแล้วก็อ่านว่าไม่มีหมดแล้วเอาละพอไปนี่ได้ช่วยชาติได้เต็มกำลังนะพี่น้องทั้งหลายโปรดทราบนะหลวงตาเปิดอกมาได้2 ปีนี่นะทำในหัวใจนี่พูดตรงๆเลยเราปฏิบัติมาแทบล้มแทบตายหาธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เพื่อให้รู้ธรรมเห็นธรรมประเภทนี้ด้วยการปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นเราได้สละตายลงเลยเถียวนะพูดจริงๆนะหลวงตาบัวตกนรกทั้งเป็นมานี่9 ปีเต็มขึ้นเวทีฟาดกับกิเลสหลังจากได้รับโอวาทจากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่อย่างสมบูรณ์ท่านจะไปหาข่อยคว้าลมๆแรงๆดูหัวใจตรงนี้เวลานี้กิเลสมันเหมือนกับตอกกับแหนปกคลุมสะใหญ่ที่เต็มไปด้วยน้ำอยู่จึงมองไม่เห็นน้ำท่านว่าอย่างนี้นะเอาเปิดจอกเปิดแหนออกน้ำมีอยู่ใต้จอกใต้แหนนั่นแหละไม่อยู่ที่ไหนเนี่ยจอกแหนนั่นคือกิเลสน้ำนั่นคือธรรมเต็มหัวใจสะใหญ่บึงใหญ่ได้แก่หัวใจที่บรรจุน้ำน้ำนั่นคือธรรมแต่เวลานี้จอกแหนปกคลุมไว้คือกิเลสปกคลุมไม่เห็นธรรมมีอยู่ที่หัวใจนะท่านบอกชัดเจนขนาดนั้นอย่างเด็ดซะด้วยนะไม่ให้เราสงสัยเลยถ้าจะไปสงสัยดินฟ้าอากาศกว้าง3 แดนโลกธาตุไม่ใช่กิเลสไม่ใช่บาปไม่ใช่กรรมไม่ใช่ธรรมธรรมแท้ๆกิเลสแท้ๆอยู่ที่หัวใจให้เปิดกิเลสนี้ออกแล้วท่านจะได้เห็นธรรมในหัวใจอย่างสง่างามว่างี้เลยนะท่านอย่าสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อมรรคผลนิพพานสงสัยไปหาอะไรนั่นท่านสอนอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อมรรคผลนิพพานให้ปฏิบัติเพื่อให้ถึงมรรคผลนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นคำสอนของพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างอื่นงั้นท่านอย่าสงสัยคำสอนว่างั้นล่ะลงใจเลยตั้งแต่ฟังธรรมท่านที่แรกแบกความสงสัยไปทั้งที่จิตใจมุ่งอยากได้มรรคผลนิพพานเต็มหัวใจแต่มันมีแง่อันหนึ่งที่มากีดขวางว่าสงสัยว่ามรรคผลนิพพานเวลานี้จะหมดเขตหมดสมัยไปแล้วหรือยังไงนะถ้าเราทุ่มเทกำลังความสามารถลงไปเต็มเหนี่ยวแล้วผลตอบแทนไม่มีคือมรรคผลนิพพานไม่มีนี่ก็เสียประโยชน์หรือเปล่าทำให้จิตใจอ่อนว่านจึงแสวงหาครูอาจารย์ก็ไปเจอหลวงปู่มั่นเราเนี่ยพอไปเจอท่านท่านก็จี้เลยทันทีนะเหมือนชาวเรด้าจับไปเลยใส่ป้างป้างป้างป้างลงจุดสุดท้ายนี่แหละเรื่องบาปเรื่องกิเลสตัณหาก็ดีเรื่องธรรมก็ดีอยู่ที่หัวใจจะไปหาที่ไหนนะวะเอาความเพียรเร่งลงตรงนี้นะวะเอาวะจากนั้นท่านก็บอกว่าธรรมหาก็นวเรียนมาสมควรจนถึงเป็นมหาแต่อย่าว่าผมดูถูกธรรมพระพุทธเจ้านะธรรมที่ท่านเรียนมามากน้อยเวลานี้ยังไม่เกิดประโยชน์ท่านว่างนี่นะขอให้ท่านเร่งทางด้านจิตภาวนาให้จิตใจสงบนี่หลักฐานที่เกิดแห่งธรรมทั้งหลายจะเกิดที่นี่นั่นท่านบอกขนาดนั้นไม่ลืมนะทีนี้เรื่องปริยัติปฏิบัติเมื่อถึงขั้นมันจะวิ่งถึงกันแล้วปริยัติกับปฏิบัติจะวิ่งประสานกันทันทีเอาไว้มาอยู่เนี่ยเวลานี้ยังฟังปริยัติยังไม่เกิดประโยชน์ยาวมาก้าวไก่กันมันจะปะเตะมาถีมายันกันให้การบำเพ็ญทางจิตตภาวนาของเราไม่เรียนมาแล้วไม่ไปไหนล่ะอยู่ที่หัวใจนั่นแหละแต่จะนำมาใช้เวลานี้จะไม่เป็นประโยชน์นะท่านสั่งขนาดนั้นนะเอาให้ดีนะว่าและเด็ดด้วยนะคำสอนของท่านเด็ด เด็ดขาดเด็ดขาดหาที่สงสัยไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดได้เลยลึกในหัวใจเราเป็นอย่างนั้นว่าที่เราเคยสงสัยว่าผลนิพพานมาวันนั้นขาดสะบั้นออกหมดเลยไม่มีอะไรเหลือทั้งที่มีกิเลสอยู่นะแต่ความสงสัยว่าผลนิพพานนี้ไม่มีถึงไม่รู้ก็ตามแต่แน่ใจว่ามีตามท่านสอนไว้แล้วจากนั้นก็เข้าเอาเลยดิขึ้นเวทีฟาดใหญ่เลยเอาขนาดหนักแปลนตายไม่รู้เนี่ยเรื่องความเพียรเนี่ยหลวงตานี่หนักมากจริงไม่ใช่มาคุยมาโม้มาอวดเอาตามหลักความจริงที่จะได้เห็นธรรมนี่ออกจากว่าความเด็ดเดี่ยวอาหารชาญชัยเอาชีวิตเข้าแรกเลยเราจะให้ได้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้จนได้ว่างั้นมาเอาไม่ได้เอาให้ตายกิเลสไม่ตายเราต้องตายนั่นแหละถึงว่าขึ้นเวทีไม่มีการให้น้ำไม่มีกรรมการมาแยกใครดีอยู่ใครไม่ดีให้ตกเวทีระหว่างกิเลสจะทำฟาดกันบนหัวใจนี่วะตั้งแต่วันนั้นมาความทุกข์ทรมานแสนสาหัสตกนรกทั้งเป็นถึงขนาดนั้นนะคือตกนรกทั้งเป็นยังไงกับกิเลสกับธรรมฟาดกันบนหัวใจไม่มีถอยซัดกันเลยอดอิ่มอะไรก็ช่างหัวมันกินข้าวกินน้ำอยากกี่วันกินแล้วแต่มันจะตายจริงแล้วไปบินทบาทมาฉันตะวันหลังจากนั้นหายเงียบหายเงียบเดินโทรซัดโทรเซจะบินทบาทไม่ถึงหมู่บ้านเขาไปพักอยู่ตามระหว่างทางก็มีเนี่ยเวลามันจะตายจริงนี่แหละคือความทุกข์ทางจิตใจกับกิเลสฟัดกันนี้ไม่มีถอยเอาการอดอาหารนี่เพื่อเป็นการสนับสนุนทางความเพียรถ้ามันกินมากมันนอนมากมันขี้เกียจมากแล้วก็ฝ่ายกิเลสได้ทีจึงต้องพักลงทางอาหารเพื่อกำลังร่างกายอ่อนลงสติปัญญาจะได้ก้าวหน้าทีนี้เวลาภาวนาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆสติจิตปัญญาความสงบร่มเย็นนี้เกิดขึ้นมาเพราะอดอาหารเรื่อยมาเลยจึงไม่ค่อยกินไปที่ไหนเนี่ยโอ้ยผอมโซโตลาไปแล้วนี่ล่ะที่เรื่องพูดถึงเรื่องความถูกได้มาประกาศพี่น้องหลายทราบเนี่ยประกาศเอาจากความจริงที่เราปฏิบัติมาแบบแล้วรอดเป็นรอดตายก็คือการสู้กับกิเลสเอาตกนรกทั้งเป็นเวลา9ปีฟังสิ9ปีนี่คือหลังจากได้ฟังโอวาทของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วเนี่ยออกจากนี้ก็ก้าวขึ้นเวทีเลยฟาดตั้งแต่บัดนั้นไม่มีถอยเป็นเวลา9ปีเต็มออกพรรษา7เรียนหนังสืออยู่7ปีได้ประโยค3นักธรรมเอกตั้งขออธิษฐานไว้แล้วขอให้ได้ประโยค3เท่านั้นพอได้ประโยค3แล้วจะออกปฏิบัติเพื่อค้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นจึงสอบแสวงหาครูอาจารย์จึงไปเจอหลวงปู่มั่นเข้ามานั่นแล้วตั้งแต่บัดนั้นทีนี้ฟาดกันเลยตลอดถ้าเป็นนอนตายเขาว่าจิตใจก็สง่างามขึ้นเรื่อยก็ยิ่งเพิ่มกำลังใจเพิ่มความภาคเพียรเรื่องเป็นเรื่องตายไม่เอามาเป็นอารมณ์ยิ่งกว่าใจเห็นธรรมดวงนี้รู้ธรรมดวงนี้ให้เป็นพลานในชาตินี้มันก็ยิ่งหมุนเข้าไปล่ะความที่ว่าเรื่องเป็นเรื่องตายนี่ให้อยู่ข้างหลังเอากิเลสให้พังอยู่ข้างหน้ากับธรรมฟาดกันนั่นแหละฟาดลงไปนี่จิตไม่เคยเป็นสมาธิไม่เคยสงบขึ้นมาแล้วประจักษ์หัวใจยิ่งแน่ใจยิ่งมั่นใจเข้าไปยิ่งมีกำลังความภาคความเพียรเอาเป็นเอาตายเขาว่าจิตก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นในทางกำลังของสติปัญญาฆ่ากิเลสเป็นลำดับสมาธิแน่นหนามั่นคงปัญญากระจายออกไปปัญญากระจายออกไปนี่ยิ่งกว้างยิ่งขวางยิ่งสอดยิ่งสองยิ่งทะลุปูป่องอันใดที่ไม่เคยรู้อะไรไม่เคยเห็นเราเกิดมาเราไม่เคยเห็นสิ่งที่เราเห็นในการภาวนาเราไม่เคยเห็นได้เห็นแล้วเป็นระดับดาไปจนกระทั่งถึงตั้งแต่พรรษา7ฟังสินะจนกระทั่งถึงพรรษา16นั่นล่ะเป็นวันเดือนนี่ก็ได้พูดให้พี่น้องหลายฟังแล้วประกาศผลที่ปฏิบัติตามธรรมของเจ้าซึ่งเป็นของจริงไม่หมดหวังสำหรับผู้ปฏิบัติขอให้ปฏิบัติเถิดว่างั้นเลยเราได้ปฏิบัติมาแล้วว่างี้นะฟาดเต็มเหนียวจะให้ได้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้จนกระทั่งถึงพรรษา16เนี่ยฟาดกัน9ปีนี่เรียกว่าเป็นผ้าขี้ริ้วหรือเป็นนักโทษในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาอยู่ในป่าทั้งนั้นนะไปคนเดียวเราไม่เคยเอาใครไปเป็นเพื่อนน่ะ พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นก็สนับสนุนด้วยเวลาจะไปเที่ยวคนเดียวนี่ให้ไปคนเดียวสมาคนเดี๋ยวคนอื่นอย่าไปยุ่งท่านนะนุ่นท่านเอาขนาดนั้นไอ้หมาตัวนี้มันทั้งจะกัดจะเห่ามันมีกำลังใจแล้วก็ซัดกันเลยแหละตั้งแต่พรรษา7ฟาดจนกระทั่งถึงพรรษา16ไปเป็นวันที่จำให้ดีวันที่15พฤษภาคม2493เวลา5ทุ่มแต่งพอดีบนหลังเขาวัดดอยธรรมยดีจังหวัดสกลนครวันนั้นเป็นฟันฟ้าดินถล่มในหัวใจเราประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มจิตใจที่เคยมืดแล้วค่อยสว่างมาแล้วก็ชมเชยอัศจรรย์ตัวเองมาเป็นลำดับดับพอถึงขั้นฟ้าดินถล่มกิเลสพังทลายจากหัวใจโดยสิ้นเชิงแล้วจ้าหมดเลยร่างกายไหวเลยเจ้าเอาฟังให้ดีพระเราก็ให้ฟังให้ดีนะอย่ามาบวชหัวพระหัวโล้นอยู่เฉยๆนะพระเรามีถุงหัวโล้นนั่นแหละเขาไม่หัวโล้นเขาไม่เรียกว่าพระละเรียกว่าพระหัวโล้นผิดไปอะไรหลวงตาบัวก็หัวโล้นเหมือนกันอยู่วะพอมันพุ่งเท่านั้นแล้วนะกิเลสขาดสะบั้นลงไปจิตธรรมชาติดีดผึ่งขึ้นมานี่จ้าหมดเลยอย่างนี้เหรอพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอน้ำตาพังเลยร่างกายนี่สะเทือนหมดเลยนี่แหละประหนึ่งว่าโลกธาตุไหวเทวบุตรเทวดาอินพรหมเราอย่ามาพูดนะพูดแบบตาบอดว่าเทวบุตรเทวดาอินพรหมยมยักษ์ทั้งหลายไม่มีอย่ามาพูดขวางหน้าแข่งพระพุทธเจ้าหนาพระองค์เห็นมาสักสันแล้วนี่มันจ้าขึ้นมามันเห็นหมดยิ่งประสานถึงกันหมดอัศจรรย์นี่สิ่งไม่เคยรู้มันรู้ที่หัวใจเนี่ยเมื่อกิเลสเปิดออกหมดแล้วมันจ้าเลยวางแล้วเกิดมาจะโคตรพ่อโคตรแม่ของตะบัวไม่เคยเห็นไม่เคยรู้อย่างนี้วันนี้มาเกิดมารู้มาเห็นได้ยังไงในท่ามกลางพ่อแม่ที่กำลังมืดบอดทำไมหัวใจเราจึงเป็นอย่างนี้นั่นเห็นไหมอัศจรรย์ด้วยนะพูดเนี่ยน้ำตาพากไหลลงเลยไม่ใช่อันนั้นออกไม่ใช่มันออกเองนะด้วยความอัศจรรย์ของธรรมซึ่งเราไม่เคยรู้เคยเห็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วเหรอนั่นแล้วทำแท้เป็นอย่างนี้แล้วเหรอนั่นมันขึ้นอย่างอุทานเต็มหัวใจนะเป็นเองเลยเดียวกำลังของใจหรืออะไรพูดไม่ถูกแหมเราก็ยังมีวาสนาอยู่บ้างเหรอจึงได้มาพบเป็นอย่างนี้นั่นมันขึ้นเต็มเหนียวฟ้าดินถล่มพอเรื่องสงบปั๊บลงไปหมดแล้วกิเลสก็พังลงแล้วไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจแล้วจิตใจสว่างจ้าเต็มที่แล้วแล้วเรื่องราวสงบมาดูนาฬิกาเวลา5ทุ่มเป่งพอดีนี่ฟังสิภาคปฏิบัติของศาสนาพูดของพระพุทธเจ้าหลอกคนเมื่อไหร่หลอกโลกเมื่อไหร่มันไม่มีผู้ปฏิบัติแล้วล่ะสิใครก็ว่าถือศาสนาพุทธถือศาสนาพุทธอยู่ในท้องแม่มันเวลาไปถามมันก็ดันปากแม่ออกมาว่าถือศาสนาพุทธตัวหัวมันทั้งแม่ทั้งลูกมันไม่ได้ถือล่ะถือแต่ศาสนาผีนั่นแล้วจะเห็นธรรมที่ไหนว่าพระพวกเราก็เหมือนกันบวชมาแล้วแทนที่จะมาปฏิบัติเพื่อศีลสมาธิปัญญามรรคผลนิพพานบวชมาแล้วมันก็โก้เก๋ลืมเนื้อลืมตัวกลายเป็นพระจรวดดาวเทียมพระกาฝากของศาสนาไปซะแล้วเดี๋ยวจะเห็นมรรคผลนิพพานยังไงประเภทอย่างนี้ตั้งเจ้าเจอเอาจริงที่พระพุทธเจ้าประกาศท้าทายมาตลอดได้ 2,500 ปีแล้วมรรคผลนิพพานเป็นอากาลิโกไม่มีคำว่าครึกวาระสมัยนะเอาขอให้ปฏิบัติเหมือนกิเลสทิศให้เป็นกิเลสเมื่อไรทำให้เป็นกิเลสเมื่อไรเป็นทุกทีเป็นทุกเวลาทำให้เกิดทำเมื่อไรเกิดทุกเวลาขอให้ทำให้เกิดนะพี่น้องทั้งหลายบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีเปรตผีประเภทต่างๆทั่วแดนโลกธาตุเต็มท้องฟ้ามหาสมุทรทั่วแดนโลกธาตุนี่มีไม่มีสงสัยเรากราบราบเลยมันเห็นอย่างนั้นใช่ว่าไงข้าว่าถ่ายภาพมาแล้วก็เราก็จะเอาภาพนั้นตีหน้าผากพวกนี้อีกด้วยนะเห็นไหมเนี่ยเรียกว่าแต่นี้มันถ่ายภาพเหมือนทีวีเขาไม่ได้เขามาพูดตามคำพูดนี่ออกมาหลักธรรมชาติจะแท้พูดออกมาไม่ได้นะนี่เอากิ่งเอาก้านเอาสาขาของธรรมประเภทธรรมธาตุ มาพูดให้พี่น้องหลายฟังธรรมนั้นเป็นธรรมธาตุนะเมื่อลาเข้าถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มเหนี่ยวแล้วเป็นธรรมธาตุด้วยกันหมดพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกทั้งหลายพระบัจเจกพุทธเจ้าเป็นธรรมธาตุด้วยกันท่านจึงเรียกว่าธรรมมีอยู่ธรรมมีอยู่คือธรรมธาตุนั่นแหละครอบโลกธาตุอยู่เวลาเนี้ยมีแต่ธรรมธาตุของพระเจ้าทั้งหลายที่ตรัสรู้มาแล้วสารหันทั้งหลายตรัสรู้มาแล้วมาเป็นธรรมธาตุทั้งหมดจิตเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเป็นธรรมธาตุเต็มตัวแล้วอยู่ในหัวใจนี่ก็ตามร่างกายยังไม่แตกก็ตามใจนี้เป็นธรรมธาตุเต็มตัวแล้ว

0: ไม่มีอะไรบกพร่องเพียงแต่ครองร่างอยู่เฉยพอถึงเวลาแล้วร่างนี้มันก็เหมือนกันกับถังขยะทิ้งปั้วเดียวผึ่งเลยนั่นนี่แหละผลของการปฏิบัติตามศาสนาแล้วอย่ารู้ๆคำๆนะศาสนาพุทธเจ้าเลิศเลอขนาดไหนรอที่จะสนองความต้องการของเราผู้ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาขอให้มีการปฏิบัติอย่างน้อยขอให้มีศีลมีธรรมติดตัวบ้างนะพวกเราเวลาตายแล้วจะได้อาศัยบุญคุณงามความดีการให้ทานรักษาศีลภาวนาอย่าปล่อยอย่าวางนี้แหละที่พึงเป็นพึงตายได้นะนอกจากนั้นที่เราดีดเราดิ้นตรงนี้เป็นเรื่องของร่างกายเป็นเรื่องของกิเลสหลอกเรานะเวลาจะตายจริงๆตรงนี้ไม่ได้อาศัยมีแต่เหยียบเราลงนรกได้นะโลภมากลงนรกได้โกรธมากราคะตัณหามากแย่งผัวแย่งเมียกันลงนรกได้ทั้งนั้นให้ระวังอย่าพากันดิ้นกันดิ้นจนเกินเนื้อเกินตัวนะมีศีลมีธรรมยับยั้งกันไว้สิเรารับผิดชอบตัวของเราเราไม่รักษาตัวของเราเราจะรักษาอะไรนะรักษาเพื่อเป็นคนดีทุกข์ก็ลำบากอะไรก็รักษาสิอย่างที่พูดตะกี้นี้แหละแท้ฟาดมาถึง9ปีนี้จนถึงขั้นจะสลบนะแต่ไม่ถึงสลบนะเฉียดเฉียดสลบไปความเพียรของเราเต็มเหนี่ยวขนาดนั้นขอให้พูดให้ไปช่องนายฟังนั่งภาวนานี่ก้นแตกฟังเนี่ยเนี่ยนั่งภาวนาเนี่ยนั่งฟาดตลอดรุ่งเลยตลอดรุ่งเลยนั่งตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งสว่างยันสว่างยันสว่างเว้น2คืนบ้าง3คืนบ้างนั่งตลอดรุ่งทีแรกมันก็ออกร้อนก้นฮะขั้นต่อมามันก็พองเพราะนั่งไม่ถอยนั่งตลอดรุ่งกี่ชั่วโมงฟัง34ชั่วโมงบางคืนนะนั่งขัดสมาธิฟาดกันเลยไม่มีข้อยกเว้นเอาเป็นตายกับท่านั่งไม่ว่าปวดชี้ปวดเยี่ยวไม่ยกเว้นให้ทั้งนั้นนะเอาปวดเยี่ยวออกมาเลยปวดชี้เอาออกมาเลยตั้งแต่อยู่กับแม่นั้นน่ะขี้จะตักแม่มากี่ครั้งกี่หนแล้วแม่ยังซักได้ล้างได้ทำไมขี้จะผ้ากี่วันตัวเองซักล้างมาได้เอาไปฆ่าทิ้งเสียมันนักศาสนานี่คือข้อผูกมัดตัวเองไม่ให้มีข้อแม้เอาเป็นก็เป็นมันก็ไม่เคยปวดขี้ปวดเยี่ยวนะเพราะปวดมันก็ไปไม่ได้นี่แหละนั่งฟาดตลอดรุ่งตลอดรุ่งและสุดท้ายทีแรกมันก็ออกร้อนก้นนะนั่งมาหยุดเข้าไปเหลียวพองก้นพองนั่งหนักเข้าไปแตกจากแตกก็เลอะหมดก้นเลยนั่นฟังสิพี่น้องหลายเอาอะไรมาหลอกพี่น้องหลายเหลือเนี่ยทำที่รู้มานี่รู้จากวิธีการก้นแตกนี่เองนะเราเอาขนาดนั้นนะฟาดกันกับกิเลสแล้วไม่ได้ถอยนะผลปรากฏขึ้นมาจึงเป็นที่พอใจสมมักสมหมายทุกอย่างทำพระเจ้าเลิศเลอสุดยอดแล้วไม่มีอะไรทอดต้องตีมันที่น่าต้องตีคือพวกเรานี่อ่อนๆแอๆไม่ค่อยสนใจกับบัตรกับธรรมแล้วเอากิเลสตัณหาเป็นที่พึ่งมันพึ่งได้ยังไงกิเลสมันคือไฟเผาหัวใจนั่นน่ะอย่ามาพึ่งนะให้ว่าเราทำทุกข์ยากลำบากบ้างทนเอานั่งนะถึงเวลาที่ภาวนาพุทโธพุทโธภายในใจขอให้ภาวนานะนี่แหละคือหลักใจที่เราจะพาเราไปเป็นสุขโตแบบที่พึ่งเป็นพึ่งตายได้จากศีลจากธรรมจากคุณงามความดีอันนี้เป็นที่พึ่งได้นะสิ่งเหล่านั้นเราอาศัยเขาชั่วร่างกายเท่านั้นแหละมีมากมีน้อยใครมีเท่าไรก็ตามตายแล้วหมดความหมายเท่านั้นแหละแต่บุญนี้ไม่หมดนะให้พากันสร้างบุญไม่ให้ดีในหัวใจใจจะได้อาศัยบุญอันนี้ไปนะถ้ามีบุญแล้วไปไหนไปได้ละไอ้ความดีนะถ้าไม่มีทำยังไงก็ไม่ได้นะทำไม่ดีนี่แหละพูดถึงเรื่องการประกอบความภาคเพียรมาเดินตายมาเกือบตายแล้วพูดง่ายๆนะไม่ได้ถอยจนกระทั่งในฟ้าดินถล่มแล้วขาดสะบั้นจากนั้นมาก็กิเลสตัวเดียวหรือเท่าเมธีเมสายไม่เคยเห็นผ่านหัวใจมาเลยว่าเราได้ฆ่ากิเลสไปสิ้นสุดทุกสิ่งอย่างแล้วมันยังมีโผล่หน้ามาเห็นเลยไม่เคยมีแล้วก็ไม่สงสัยด้วยเพราะธรรมธาตุอันนี้ไม่มีอดีตอนาคตพอที่อย่างเวลานี้เจริญเวลานั้นเสื่อมไม่มีประจักษ์ใจในขณะนั้นนะพอทุกอย่างเลยพอเลยเนี่ยอำนาจของธรรมจ้าอยู่ในหัวใจเนี่ยไปไม่ต้องบอกอยู่ที่ไหนก็จ้าอยู่งั้นเลยนั่นแหละเรียกว่าทำเลิศเลิศอยู่ที่หัวใจนะไม่ได้เลิศอยู่กับดินฟ้าอากาศสมบัติเงินทองเข้าของอะไรนะอย่าพากันดีกันดิ้นเป็นบ้ากันนั่งหนานะกระตุกกระบ้างให้รู้เนื้อรู้ตัวมันจะตายจมกันหมดนะชาวพุทธเรานี่นะไม่มีศีลมีธรรมติดเนื้อติดตัวเลยตายจมทั้งนั้นแหละนะสิ่งเหล่านั้นเราจะไปพึ่งเขานะที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยต่างๆที่เราอาศัยนี่อาศัยเพียงร่างกายมีชีวิตอยู่แล้วนะเวลาตายแล้วจิตหมดที่พึ่งนะถ้าไม่สร้างความดีเอาไว้ให้พากันสร้างความดีนั่นล่ะเวลาตายแล้วอันนี้ล่ะจะพาไปยากเหล่านั้นทิ้งหมด ในขณะที่ร่างกายแตกสิ่งนั้นก็จะแตกไปพร้อมกันพังไปเลยส่วนจิตกับธรรมกับบุญกับกุศลนี่เกาะติดกันไปเลยนี่ล่ะจำไม่ดีใจนี่ไม่เคยตายนะใจตรงนี้ไม่เคยตายเราได้ติดตามมาในปีในการบวชในคราวนี้ติดตามจิตโดยเฉพาะที่จะเห็นเหตุเห็นผลเห็นที่ยุติกันจิตนี้มันจะไปไหนถึงไหนฟาดมาถึงเวลา9ปีจึงได้ตามทันจิตตรงนี้จิตตรงนี้ที่พาให้เกิดคือตัวไหนตัวอวิชชาปัจจยาสังขาราพอเข้าไปถึงอวิชชาฟาดอวิชชาพังตารางไปแล้วไม่มีอะไรพาให้เกิดดีขาดสะบั้นไปหมดหมดแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราต่อไปนี้เราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วประกาศได้ป้างป้างเลยจะสงสัยที่ตรงไหนนี่เราทำพระเจ้าเป็นธรรมที่ประกาศได้กับตัวเองฐานทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองไม่ต้องถามกันประจักษ์เลยเนี่ยพี่น้องทั้งหลายพากันสอดแสวงหาคุณงามความดีนะให้ระวังนะบาปนะอย่าท้าทายพระพุทธเจ้านะว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกนิพพานไม่มีมันจะจมแน่ๆนะไม่สงสัยนะไม่มีใครเกินพระเจ้าเรื่องความเฉลียวฉลาดแหลมคมสว่างจ้าครอบโลกธาตุไม่มีใครเกินความรู้พระเจ้านะไอ้ความรู้หมูม้าเป็ดไก่บุความรู้ประปาเดินเถื่อนอย่างเรานี่ยาวไปอวดพระเจ้านะกิเลสมันจะมาลบนะนะว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีตายแล้วมันเอาลงนรกทันทีเลยแล้วมีหรือไม่มีไปเจอแล้วมันสายจะแล้วว่าไงเราจะรวมหลีกที่ไหนล่ะวะอ๋อนี่กันนี้เป็นกันที่สองแล้วนะมันว่าจะไม่หนักนะทีนี้แล้วยิ่งหนักกว่ากันก่อนนะจำโอ้โมโหนะโมโหจริงนะมันจะดูไม่ได้นะดูโลกชาวพุทธเรานี่เวลานี้นะมองไปที่ไหนนี่มันมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาอยู่ที่หัวอกหัวอกนะใจอยู่ที่นั่นกิเลสอยู่ที่นั่นบาปกรรมอยู่ที่นั่นมันเผาที่หัวอกข้างนอกมาแต่งเนื้อแต่งตัวรูหราฟูฟ้าอวดกันเฉยๆประดับร้านกิเลสมันพาประดับร้านหัวใจภายในมันเป็นไฟนั่นละสงสารหัวใจตรงนั้นจึงฉุดลากออกมาให้รู้เนื้อรู้ตัวนะสงสารหัวใจตรงนี้เราจะพาลงนรกสิ่งเหล่านี้รู้แล้วฟ้ามันไม่จะพาไปไหนนะให้จำเอาไว้อย่าเป็นบ้ากับมันจนเกินไปเอาละพอเหนื่อยแล้วฮู้โทษโทษโทษโทษโอ้ครั้งที่สองนี่ไปใหญ่เลยนะโทษโทษโทษวันพรุ่งนี้ไม่มีระเทศแหละหมดวันนี้หมดเลย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่5เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2543ในโอกาสเทศนารับพระป่าช่วยชาติณวัดไตรธรรมจังหวัดสุรินทร์ในรายการธรรมจากโรงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นปุริทัตโตตอนเกิดสมาธินิมิตขับร้องโดยคุณเพลินพรมแดนครับ

ิ่งที่ท่านได้เห็นเกี่ยวกับนิมิตเป็นเหตุให้รู้สึกว่ามีมากมายจนไม่อาจจะนำมากล่าวจบสิ้นได้ท่านพิจารณาในทำนองนี้ถึง3เดือนโดยการเข้าๆออกทางสมาธิภาวนาพิจารณาไปเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้เห็นสิ่งที่จะมาปรากฏจนไม่มีทางสิ้นสุดแต่ผลดีปรากฏจากการพิจารณาไม่ค่อยมีพอเป็นเครื่องปรากฏยืนยันได้ว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องและแน่ใจเมื่อออกจากสมาธิประเภทนี้แล้วขณะกระทบกับอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ทั่วๆไปก็เกิดความหวั่นไหวคือทำให้ดีใจเสียใจรักชอบและเกลียดชังไปตามเรื่องของอารมณ์นั้นๆหาความเที่ยงตรงคงตัวอยู่ไม่ได้จึงเป็นเหตุให้ท่านสำนึกในความเพียรและสมาธิที่เคยบำเพ็ญมาว่าคงไม่ใช่ทางแน่ถ้าใช่ทำไมถึงไม่มีความสงบเย็นใจและดำรงตนอยู่ด้วยความสม่ำเสมอแต่ทำไมกลับกลายเป็นใจที่วอกแวกคลอนแคลนไปตามอารมณ์ต่างๆอย่างไม่มีประมาณซึ่งไม่ผิดอะไรกับคนที่เขาไม่ได้ฝึกหัดภาวนามาเลยชะรอยจะเป็นความรู้ความเห็นที่ส่งออกนอกซึ่งผิดหลักของการภาวนากระมังจึงไม่เกิดผลแก่ใจให้ได้รับความสงบสุขเท่าที่ควรท่านจึงทำความเข้าใจเสียใหม่โดยย้อนจิตเข้ามาอยู่ในวงแห่งกายไม่ส่งใจไปนอกพิจารณาอยู่เฉพาะกายตามเบื้องบนเบื้องล่างด้านขวางสถานกลางโดยรอบด้วยความมีสติตามรักษาโดยการเดินจงกรมไปมามากกว่าอิริยาบถอื่นๆแม้เวลานั่งสมาธิภาวนาเพื่อพักผ่อนให้หายเมื่อยบ้างเป็นบางการก็ไม่ยอมให้จิตรวมสงบลงดังที่เคยเป็นมาแต่ให้จิตพิจารณาและท่องเที่ยวอยู่ตามร่างกายส่วนต่างๆเท่านั้นถึงเวลาพักผ่อนนอนหลับก็ให้หลับด้วยการ

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตอนเกิดสมาธินิมิตขับร้องโดยคุณเพลินบ่มแดนครับเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระโศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

0: จิตเสียหายไปด้วยการได้เห็นได้ยินได้ฟังนี้มีมากต่อมากเพราะลืมเนื้อลืมตัวจนเข้าไปหาจิตคนเราเสียเพราะสิ่งเหล่านี้แลไม่มีความอิ่มพอเพราะความอยากมีอยู่ในใจเรียกว่ากิเลสคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2537สวนแสงธรรม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่5เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2548ครับ
2: มีธุระอะไรบ้างมา
3: ครับเรื่องอารมณ์ภาวนาครับ
2: อันนั้นที่พูดออกมาสิยังบอกว่าพูดดังๆนี่ท่านนี่จะฟัง
3: ความภาวนามีความกลัวสุดขีดจะแก้ยังไงครับ
2: มันกลัวอะไร
3: ก็เหมือนกับจะไปอยู่คนเดียวครับมันกลับไม่ได้กลับมาอะไรอย
2: ่
3: างนี้
2: ฮะ
3: กลัวเหมือนจะอยู่คนเดียวจะไม่ได้กลับมาอีกครับ
2: กลัวจะอยู่คนเดียวจะไม่ได้กลับมาอีก
3: ครับ
2: เนื้อถ้าเอาคนทั้งหลายมัดคอติดกับเราคนเดียวนี่จะหายกลัวหรือยังแล้วเอาบุกกี้มามัดด้วยจะหายกลัวไหมเอาตอบกันนี่อยู่ๆก็หายกลัวหายกลัวว่ากลัวจะอะไร
3: ตอนน
2: ี้
3: ตาจะร
2: ู้
3: นะ
2: เน
3: าะมาขอคำแนะนำมาครับ
2: กลัวแล้วความกลัวมันเกิดจากใจดูความกลัวนะเข้าใจหรือมันกลัวอะไรดูตัวมันกลัวนี่แหละตัวเป็นภัยสิ่งเหล่านั้นกลัวสัตว์กลัวเสือกลัวอะไรจอยอะไรเหล่านั้นไม่เป็นภัยเหมือนตัวกลัวเข้าใจไหมตัวกลัวนี่เป็นตัวเป็นภัยให้สติจับลงดูที่มันกลัวมันจะกลัวมากน้อยเพียงไรเอาดูตัวกลัวนี่นะเข้าใจหรือเอาไปแค่นั้นแหละยังไม่หายแล้วตีเกาะประชุมกันให้คนหมดทั้งเมืองอุดรนี่มาลุมเราคอมัดติดกับเราคนเดียวมันจะหายกลัวไหมยังไงมีทุกแบบไอ้คำพูดของเรามันก็ได้มาทุกแบบเหมือนกันเลยนะอยู่ธรรมดาก็ไม่คิดว่าจะพูดอย่างนี้มันมาแล้วนี่มันก็ได้ตอบกันไหนนี่โอ้ปวดนี่ก็ปวดมาก
3: ปัญหาธรรมะครับ
2: ฮะปวดเฉยๆไม่กลัวนั่นไม่กลัวเขาว่าอะไรปัญหาธรรมะว่าอะไร
4: นี่จากเว็บไซต์ของหลวงตานะครับ
2: ฮะ
4: จากเว็บไซต์ของหลวงตาครับ
2: ว่ามา
4: คนที่หนึ่งหลานกำลังฝึกสมาธิโดยตั้งสติให้รู้เท่าทันกับอารมณ์ต่างๆที่มากระทบจิตใจโดยพยายามให้สติความรู้ทุกอิริยาบถไม่เผลอแต่บางครั้งเมื่อเห็นอารมณ์ที่ชอบใจในบางครั้งก็ตามรู้อารมณ์นั้นไม่ทันแต่เมื่อรู้ตัวแล้วหลานก็พยายามใช้สติพิจารณาให้เห็นไปตามหลักความเป็นจริงว่าไม่สวยไม่งามหรือสักแต่ว่าเป็นธาตุ4ขันธ์5จนสามารถละวางไปได้บางขณะและพยายามตามรู้ทันความคิดต่างๆโดยกำหนดรู้ที่ผู้รู้แล้วก็ปล่อยวางไม่ตามไปปรุงแต่งใดๆจนปัจจุบันหลานสามารถละอารมณ์ที่ชอบใจและไม่ชอบใจได้มากขึ้นกว่าเดิมมีสติรู้ตามทันอารมณ์ได้มากขึ้นหลานอยากถามว่าหลานปฏิบัติอย่างนี้สม่ำเสมอไปเรื่อยๆหลานจะละกิเลสได้หรือไม่หรือต้องควบคู่ไปกับการทำสมาธิด้วยครับเมตตาแนะนำด้วยครับ
2: ทำอย่างนี้ไปเรื่อยเข้าใจไหมแล้วที่จะได้ไม่ได้ไม่สำคัญไอ้กินเรื่อยกินไม่อยู่ไม่สอยร้านจะอื่นไหมไม่ต้องถามเข้าใจไหมนี่ก็เหมือนกันนะ
4: ครับ
2: ทำไปเรื่อยที่จะถูกต้องแล้ว
4: ครับ
2: แล้วเอาว่าต่อไป
4: ข้อสองร้านเคยนั่งสมาธิแล้วชอบมีอาการคล้ายว่าความรู้สึกทั้งหลายค่อยหดเข้ามาถูกกายของเราแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายแน่นเข้าเหมือนถูกจับมัดไว้แข็งทื่อเหมือนกับก้อนหินลมหายใจหอบเหนื่อยเหมือนมีคลื่นวิ่งเข้ามาในหัวอึดอัดมากขยับตัวไม่ได้หลานปฏิบัติโดยกำหนดลมหายใจเข้าออกและกำกับด้วย

0: ใช่ครับ
1: ถูกต้องแล้วนะกำหนดอย่างนั้นเนี่ยไอ้เรื่องความสัมพันธ์เจ้าของเรามันทำให้อึดอัดทำให้อะไรความสัมพันธ์ผมติดอารมณ์ความติดมันสร้างได้ทุกอย่างนะกำหนดอันนี้ว่าติดอยู
0: ่กำหนดลมหายใจเข้าออกประกอบด้วยพุทโธครับ
1: ถูกต้องแล้ว
0: ครับครับ
1: เอา
0: คนที่สองครับกับผมทำความรู้อยู่กับอนาปานสติเข้าพุทออกโทพิจารณากายเป็นเพียงภาพบางครั้งเมื่อมีสิ่งใดเกิดก็พิจารณาสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงขันธ์เป็นธรรมดาของสิ่งปรากฏขึ้นใต้กฎแห่งไตรลักษณ์ผมมีคำถามข้อหนึ่งผมภาวนาวิธีอนาปานสติรู้สึกจิตสงบอยู่กับตัวรู้กับลมที่เริ่มละเอียดลงไปเรื่อยๆอันนั้นตลอดจนกระทั่งตัวรู้นี้เด่นชัดมาจากร่างกายไม่มีลมใดๆรู้ว่าจิตไม่ใช่กายแต่ผมนั่งทำความรู้ส่วนหนึ่งอยู่ว่ากายนั่งแต่ตัวรู้อีกส่วนหนึ่งก็รู้อยู่ในเรื่องหน้าด้วยรู้สึกอย่างนี้เป็นเวลานานประมาณ3ชั่วโมงหลังจากนั้นจิตก็ถอนออกมาเองแล้วกับผมก็นั่งพิจารณาในสิ่งที่เกิดขึ้นประมาณ1ชั่วโมงก็ไม่เคยชัดเจนเท่าที่ควร
1: ถ้าพิจารณาเองมันจะชัดเจนเอง
0: ครับ
1: ได้สงบไอ้ปลายให้ถึงสร้างการกับสติให้ติดกันมันก็สร้างผลขึ้นมาอย่างอัศจรรย์นะเหตุมันก็จะแตกออกไปจากเหตุเบื้องต้นคืออัศจรรย์อนาปานสติเข้าใจไหม
0: ครับ
1: พอครั้งแรกอ่ะ
0: พอสองหลังจากกับผมเดินจงกรมตั้งแต่ช่วงเช้ายันเย็นจนมืดมองไม่เห็นทาง
1: ฮะ
0: เดินจงกรมช่วงเช้าเย็นแล้วก็จนมืด
1: กับผมเช้าถึงเย็นหรือตอนเช้าหยุดไปพักหนึ่งแล้วเย็นก็หยุดยังไง
0: เขาบอกช่วงเย็น
1: ช่วงเย็นอ่ะ
0: จนมืดมองไม่เห็นทางกับผมจึงมานั่งพักภาวนาโดยพิจารณากายเริ่มต้นจากศีรษะผมตาจมูกปากกระโหลกศีรษะพิจารณากายเริ่มต้นจากศีรษะผมตาจมูกปากกระโหลกศีรษะของตนเองจนกระทั่งเวลาผ่านไปนาไม่นานประมาณ10 ถึง 15 นาทีความรู้สึกลมเบาละเอียดมากสติจับกับจิตรู้อยู่กับอาการเหล่านั้นไม่มีความรู้สึกอะไรกับอาการต่างๆในวงเล็บเฉยๆสักครู่ต่อมาก็รู้สึกว่าร่างกายของตัวเองนี้ประกอบไปด้วยส่วนละเอียดต่างๆที่ปะปนกันอยู่ทั่วร่างเหมือนเราเป็นเพียงหุ่นทรายตัวหนึ่งเท่านั้นรู้สึกอย่างนี้อยู่ประมาณเกือบชั่วโมงแล้วจิตก็ถอนออกมาเองและผมจะพยายามไปให้ถึงที่สุดแห่งความจริงให้ได้ครับผมอยากขอความเมตตาจากหลวงตาช่วยแนะนำตัวกับผมด้วยครับ
1: ให้ทำไปอย่างนั้นเลยนะ
0: ครับ
1: ความเพียรทำไปมันก็ค่อยแตกกระจายไป
0: คนที่สามครับ
1: ยังไง
0: การที่พ่อค้าแม่ค้านำพระเครื่องไปวางขายตามพื้นถนนหรือนำมาตั้งโต๊ะวางขายก็ตามเป็นการกระทำที่ผิดหลักธรรมหรือเปล่าคะ
1: เป็นก่อนนะไปผ่านไปไม่ก่อน
0: ครับคนที่สี่เมื่อนั่งภาวนาพุทโธไปเหมือนจิตวิ่งไปเร็วมากตามแสงสว่างไป
1: ฮะ
0: นั่งภาวนาพุทโธเหมือนจิตวิ่งไปเร็วมากตามแสงสว่างไป
1: พุทโธหรือว่าไง
0: นั่งภาวนาพุทโธครับแล้วก็เหมือนจิตวิ่งไปเร็วมากตามแสงสว่างไปและหยุดลงและหยุดลงเหมือนหยุดณตรงเบื้องหน้าเหมือนลืมตาอยู่และหยุดอยู่อย่างนั้นไม่ไปไหนซึ่งลูกหลานเคยได้อ่านในหนังสือของครูบาอาจารย์ว่าให้ภาวนาในกายธาตุแต่พยายามเท่าไหร่จิตก็มาหยุดอยู่เบื้องหน้าทุกครั้งไม่ไปไหนซึ่งไม่ทราบว่าลูกหลานต้องบังคับจิตให้เข้ามามองในกายธาตุได้อย่างไรหรือจะต้องภาวนาอย่างไรต่อไปเจ้าคะ
1: แสงสว่างว่างนั่นเขาว่างนั่น
0: เขาบอกว่าตามแสงสว่างไปเขาบอกภาวนาพุทโธแล้วจิตวิ่งเร็วมากตามแสงสว่างไป
1: มันตามไปไหนอ่ะ
0: ไม่ได้บอกครับ
1: มันยังโลกเห็นไหนไม่เห็นบอกว่างั้นมันตามไปไหนมันจะเห็นเจอเลยให้อยู่กับคนภาวนาสิเสียงสว่างมันเป็นได้เราเป็นมาหมดได้ยังไงเขาลองตามมันไปลองดูมันจะเป็นเสียงสว่างมันพุ่งพุ่งพุ่งเลยฝึก ก็เราตามไม่ตามไม่สติเนาะเอาปล่อยลองมันก็พุ่งพุ่งเรื่อยเรื่อยเรื่อยไม่มีสิ้นสุดเดี๋ยวมันจะพาเจ้าของให้เพลินจะเป็นบ้าไปเลยมีสติมีอยู่ที่นี่ก็ยับยั้งมันที่นี่หดเข้ามาความรู้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาแสงสว่างก็เข้ามาเข้ามาเข้ามามาถึงก็ตรงนี้หมดเนี่ยมันอยู่กับใจใจเยอะ
0: ครับ
1: เคยหมดแล้วอย่างนี้มีช้างเยอะ
0: มีครับคนที่ห้านะครับข้าพเจ้าอยู่ทางภาคเหนือเวลามีการถวายสังฆทานนั้นถ้าไม่หาซื้อจากร้านค้าก็ต้องซื้อของต่างๆมาจัดลงขังเองแต่ตอนนี้ข้าพเจ้ามาอยู่ที่กทม.เมื่อวันปีใหม่ได้ไปถวายสังฆทานที่วัดแห่งหนึ่งทางพระท่านก็ให้ถวายเงินตามศรัทธาแล้วก็หิ้วถังไปถวายท่านท่านก็สวดรับการถวายของข้าพเจ้า
1: ฮะไหนว่าไง
0: เมื่ออยู่ทางเหนือนะครับเขาจะจัดของลงถังถวายสังฆทานพอมาอยู่กทม.วันปีใหม่ไปทำบุญที่วัดแห่งท่านให้ถวายเงินตามศรัทธาไม่ต้องหิ้วถังไปนะครับแล้วก็หิ้วถังของทางวัดนั่นแหละที
1: ่ถวายเงิน
0: ถวายเงินครับแล้วก็ถังเขาจัดเอาไว้เป็นถังกองกลางหมุนเวียนได้เป็นถังกองกลางของวัดนะแล้วก็หิ้วถังไปถวายท่านก็สวดรับการถวายของข้าพเจ้าอยากทราบว่าถ้าทำแบบนี้ข้าพเจ้าจะได้บุญไหมเพราะพอเสร็จทางวัดก็เอาถังสังฆทานไปเก็บแล้วให้คนอื่นมาบูชาใหม่มาใช้อีก
1: ตอบว่าไงเอาละไม่ตอบละ
0: ครับ
1: ไม่ตอบ
0: คนที่6ครับขณะที่ลูกนั่งสมาธิและเมื่อมาถึงอัปปนาสมาธิแล้วจิตก็ลดระดับลงสู่ฐานพิจารณาขณะที่กำลังนั่งพิจารณาร่างกายอยู่เป็นเวลาไม่นานนักก็รู้สึกปวดจี๊ดขึ้นมาในศีรษะด้านซ้ายเป็นหลายนาทีเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาลงเป็นอย่างนี้สักพักก็หายไป
1: มันอัปปนาสมาธิขี้หมาอะไรอย่างนั้นเราจะว่างั้นอัปปนาสมาธิมันแน่วมันยุ่งกับอะไรเมื่อไหร่มาสอนสังฆราชอุ้ยอัปปนาสมาธิเอะขึ้นอัปปนาสมาธิเลยเราก็ค่อยฟังจะเป็นอัปปนาที่แบบไหนมันก็แบบบ้านอย่าง
2: น
1: ี้
2: ผ่านไปนะครับ
1: ฮะ
2: ผ่านไปนะครับไม่มีอะไรก็
1: ไม่มีอะไรแล้วถ้าอยากฟัง
0: ครับจบเรื่องปัญหาธรรมะ
1: เราทนนั่งเพื่อเส้นกลางไงไม่งั้นเราไปงานแล้วนะนี่ก็วิทยุนี่ก็ทางภาคใต้จังหวัดพังงานิ้วทางโน้นห่างเหินมากกับอัดกับทำแล้วผู้กงกงมาตามกงไปกงมานี่แหละภาษาธรรมทางภาคใต้รู้สึกว่าห่างเหินธรรมะมากทีเดียวจิตใจคนจึงได้ว่าบุญขุ่นมัวเกิดก่อเรื่องอยู่ตลอดเวลานี่แสดงว่ากิเลสเข้าทำงานตลอดธรรมะไม่มีแทรกเป็นน้ำดับไฟบ้างเลยนี่ทางโน้นขอมาเราก็เลยบอกไปเลยเอาเครื่อง10กิโลวัตต์เลยเราจะให้นั่นนี่เห็นไหมเราเสียสละเพื่อโลกเพื่อสงสารเราไม่เอาอะไรเลยนะเรามุ่งหน้ามุ่งตาเพื่อให้โลกสงสารมีความสงบร่มเย็นเพราะมันมีแต่ความบ้าบุญหัวมองไปรอบด้านทั้งใกล้ทั้งไกลทั่วโลกธาตุมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่กิเลสเข้าไปตีไปเผาทั้งนั้นน่ะทำที่จะเป็นน้ำดับไฟไม่ก็มีด้วยเหตุนี้เครื่องกิโลวัตต์1กิโลวัตต์นี่มันจะไม่กว้างขวางพอแล้วให้10กิโลวัตต์ไปเลยเราเป็นคนให้เลยนะนี่กำลังให้ไปแล้วอยู่แล้วทางโน้นก็กำลังจะเตรียมพร้อมแล้วนี่ก็เราให้นั่นนะมันจะเล่นนะไปที่ไหนเราให้ทั้งนั้นแล้วเงินมาเท่าไหร่ก็เอาแหลกไม่มีเหลือแล้วเราทำเพื่อโลกจริงๆเราไม่เพื่อเราเพราะฉะนั้นเราจึงพูดได้เต็มปากตามภาษาของธรรมผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกเป็นอื่นไปไม่ได้ไม่ใช่ธรรมถ้าเป็นอื่นไปจากธรรมแล้วเป็นอื่นไม่เล่นด้วยเลยเราจึงพูดอย่างนี้แล้วนี่ทางภาคใต้เรารู้สึกว่าห่างเหินธรรมะมากทีเดียวเลยจึงเอาธรรมะนี่เข้าไปแทรกบางทีจะพอเป็นน้ำดับไฟได้บ้างในบางจุดออกไปมันจะพาขยายไปเองก็จิตใจมนุษย์ด้วยกันใครอยู่ที่ไหนก็คือมนุษย์ต้องการความดีความดีต้องการความสุขความเจริญทำนี้ให้แต่ความดีดีให้ความสุขความเจริญจะเข้ากันไม่ได้หรือกับมนุษย์ด้วยกันทั่วโลกนี่นี่เราจึงให้ไปเลยนะนี่ให้ไปแล้วมีอะไรอีกล่ะนี่หันเข้ามาทางด้านภาวนา เพื่อความสงบใจบ้างนะพวกเราพวกอยู่ในครัวมันนอนตายเฉยๆเนี่ยมันภาวนาหรือเปล่าพวกอยู่ในครัวหรือคอยอยู่ทะเลาะกันเพ่งโทษเพ่งกรกันอยู่ในนั้นโทษกรมันคืออะไรคือกิเลสเสริมตัวขึ้นให้เอาเป็นมีเรียนวิชาหมากัดกันอยู่ในข้างในน่ะมันมีไหมล่ะในครัวนั่นน่ะเรื่องภาวนามันไม่ได้เรื่องได้เล่าอะไรเนี่ยเยอะแยะเยอะแยะไม่ทราบว่ากี่ร้อยคนอยู่ในนั้นอยู่แบบไหนแบบไหนเราก็ไม่ทราบมองไม่ทันเราผู้ปกครองเลยอกจะแตกทางฝ่ายพระนี่พูดโดยกองพระไม่มีเรื่องอะไรแหละตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติกงแน่วอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้เคยอะไรละกับพระนะส่วนทางในครัวมักได้ยินเสมอมันเป็นอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆให้พากันบ้าคิดทุกคนนะให้ใจหนักแน่นที่อย่าใจบอกแวกคอนแทนหาดูแต่โทษคนอื่นคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้นี่โทษของตัวเองที่เป็นอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ดูหัวใจตัวเองแหละผู้ก่อโทษให้ดูให้ดีนะเราปกครองมันจะตายนะไม่ทราบจะดูทางไหนทางไหนทุกแง่ทุกมุมภายนอกภายในมองไปไหนเห็นแต่สิ่งที่จะให้พูดแต่ไม่พูดแล้วมันหนักหนักหัวใจนะการภาวนาถ้าดูหัวใจแล้วเรื่องราวต่างๆจะไม่เกิดขึ้นนะคนส่วนมากคนไม่ดูหัวใจตัวเองวิ่งตามเงาของใจที่มันชี้ต่อไปนี่แหละมันเกิดเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายท่านย้อนเข้ามาดูต้นเหตุคือความคิดปรุงนี่แล้วคิดตรงไหนมันก็รู้สติเป็นของสำคัญมากสติมีอำนาจมากนะกิเลสจะหนาแน่นขนาดไหนตั้งสติให้อยู่แล้วที่ออกไม่ได้นะเช่นอย่างที่ว่าสังขารความคิดปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่คือตัวสมุทัยคือกิเลสมันออกมาออกมาสติบังคับไม่ให้มันคิดนั้นให้มันคิดเรื่องไหนให้มันไม่ได้เรื่องอื่นได้คิดก็ให้เอาคำบริกรรมเข้าคิดเราที่เคยพูดแล้วเช่นผู้ชอบพุทโธก็เอาพุทโธชอบคำไหนเอาคำนั้นเอาคำนั้นกับเป็นคำบริกรรมแล้วสติติดไม่ให้คิดออกมาความคิดเหล่านั้นเป็นยึดบังคับไม่ให้มันคิดคิดแต่พุทโธพุทโธซึ่งเป็นด้านของธรรมหรือคิดกับคำบริกรรมซึ่งเป็นด้านของธรรมมีสติติดแนบอยู่นั่นกิเลสมันจะหนาแน่นขนาดไหนมันออกไม่ได้นะสตินี่สำคัญมากนะสติมีอำนาจบังคับถึงขนาดอกจะแตกสติความคิดปรุงมันดันออกมามันอยากคิดอยากปรุงสติบังคับไม่ให้มันคิดไม่ยอมเผลอให้มันคิดไปได้เลยสุดท้ายมันก็อ่อนลงอ่อนลง นี่เราเคยพูดแล้วเราทำมาแล้วนั่นนะจนกระทั่งอกจะแตกฟังสิคือความคิดความปรุงมันดันขึ้นดันขึ้นได้คิดแล้วก็รู้สึกสบายสบายนี่แหละสบายในที่ทางออกของเสียที่จะเอาไฟมาเผาตัวเองให้ทุกข์หนักยิ่งกว่าตอนธรรมดาอีกให้มีสตินะตั้งสติให้ดีให้ดูจิตคำบริกรรมไม่เอามากเอาแค่นี้ซะก่อนละไม่ต้องไปคาดมรรคผลนิพพานที่ไหนนรกอวิชชาที่ไหนไม่ต้องไปคาดตัวนี้แหละเป็นตัวเหตุที่จะไปมรรคผลนิพพานไปนรกอวิชชาคือตัวใจเอาสติจับไว้ตรงนั้นให้มันอยู่ในนั้นแล้วจิตจะค่อยสงบสงบสติติดแน่นอยู่ตลอดเวทไปแล้วความคิดปรุงทั้งหลายที่มันดันอกถึงขนาดอกจะแตกมันค่อยเบาลงเบาลงต่อไปก็เบาลงธรรมะก็ค่อยความสงบเพราะได้รับการรักษาด้วยสติแล้วจะค่อยแสดงขึ้นมาแสดงขึ้นมาต่อไปก็เป็นใจสงบเย็นสบายไปเลยจำให้ดีนะสตินี่สำคัญมากนะกิเลสจะออกที่ไหนถ้าสติดีอยู่แล้วออกไม่ได้ถึงขนาดอกจะแตกเอาแตกบางอันไม่ยอมให้ออกสติบังคับเอาไว้จิตบังคับจิตไม่ไว้นั่นกับคำบริกรรมสุดท้ายมันออกไม่ได้เมื่อกิเลสออกไม่ได้มันก็ค่อยเบาลงเบาลงเบาลงใจก็สงบเย็นตรงนี้สำคัญมากนะนักภาวนาไม่ดูไม่ถือสติเป็นสำคัญไม่ได้นะสตินี่สำคัญมากสติสบัติปัจจิยาสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งบวกไม่มีแว่นเลยนะปรารถนาทั้งนั้นสติเป็นความจำเป็นทั้งหมดในที่ทั้งปวงอยู่ที่ไหนให้มีสติทางจำนะอละพูดทั้งนั้นวันนี้เหนื่อยวันไหนก็พูดวันไหนก็พูดมันจะเหนื่อยไม่ใช่นะเอาละ
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่5เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2548ครับ
4: อย่าได้มีความประมาทในชีวิตของเราชีวิตอันนี้ไม่มีเครื่องหมาย

0: าจจะอันตรธานหรือล้มตายไปในวันใดก็ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเด็กไม่ได้ขึ้นอยู่กับเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นเฒ่าเป็นแก่แต่ขึ้นอยู่กับลมหายใจเท่านั้นหากว่าลมหายใจหมดแล้วไซคนนั้นเขาก็เรียกว่าคนตายที่จะสร้างคุณงามความดีต่อไปอีกหรือจะสร้างบาปกรรมอันใดต่อไปอีกไม่ได้แล้วชีวิตจิตใจจึงเป็นของมีคุณค่าสำหรับเราทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่จงพยายามบำเพ็ญคุณงามความดีใส่ตัวเราคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน13กุมภาพันธ์2505ณวัดป่าบ้านตาด
1: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่23เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2536มีชื่อกันเทศว่าสงเคราะห์โยมแม่ขอเชิญท่านฟังครับ
2: ช่วงนี้ลงทุกแปดพระเจ้าเนี่ยดูกระดาษเนี่ยน่าสติลงทุกแปดนี่ลงกระดาษรุ่นมีกระดาษอยู่นี่มาลงเท่ากันไม่เท่าอย่างนี้ที่ตีเราลงทุกแปดรู้สึกหนาวกว่าทุกวันทุกวันมันลงแค่20อันนี้ลงทุกแปดมีสร้างปลาลงทุกแปดองศาที่ไหนนะยืนก็ไปชวนมาทอดกระถิ่นนี่เลยที่516ที่ไหนนะที่นั่นลงจุด5นั่งกันมาสร้างร้านนี่มีที่นั่นลงถึงจุด5เลยต้นไม้ต้นเล็กๆน้อยตายหมดเลยต้นไม้เล็กๆน้อยๆเหลือแต่ต้นใหญ่น้ำมากก็ตายลงมันลงช้าๆด้วยนะลงแต่ละคืนนี้แต่ละจุดนี้มันยืนอยู่3คืน4คืนแล้วเขาลง3คืน4คืนเขาลงมันเอาแบบทรมานจริงเมื่อมาตั้งแต่15ถึง4เรื่องมา15แล้วก็3คืน3คืนมันถึงจะยกมา14ถ้าเราถามคืนสี่คืนจะลงทุกสามมันแบบเหมือนกรมาจริงว่าลงถึงจุดห้านั่นมีคืนเดียวจุดห้าถ้าลงอีกสองสามคืนจะตายเลยเพราะมันไม่ลืมนะเพราะมันไม่เคยหนาขนาดนั้นกลางวันแสงนี้นั่นห่มผ้าอยู่ดีนั่นต้นทุเรียนตายเลยทนไม่ไหวเลยว่าเห็นเขาเห็นว่าเลยว่าฮะเอาเรื่องมาตัดมันนั่งหัวตามันแตกขึ้นใหม่นะก็แตกขึ้นก็อยู่จริงๆแตกขึ้นอยู่ก็ได้16ปีก็ตายตัวนี้เลยรวมแล้ว32ปีพยานตัวนี้32ปีตายเรียบคราวนี้ตายเรียบเลยมันหนาขนาดนั้นต้นขนุนเล็กๆน้อยถ้าปลูกไว้สำหรับตลาดกระแสนี่โอ้ตายหมดเลยยังเหลือแต่ต้นใหญ่หนาขนาดนั้นปีนั้นก็มีปีเดียวปีนอกนั้นลงแค่4ลงถึงผิดแค่4องศาแต่ปี516มันลงถึงจุด5เดียวเดือดผืนว่ะยังหลงยังได้ฟังเทศกันตาก็ถิ่นหรือเปล่าพระท่านก็ให้หวังปีนี้ไม่เทศนะเทศวันเข้าวันสาวันประชุมเข้าวันสาวันหนึ่งแล้วก็มาเทศวันกฐินวันเท่านั้นเองนั่นแหละคือว่าเทศมาได้นะเทศมาได้นะมันถึงวาระมันแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นไม่เทศประชุมพระก็ไม่ประชุมเทศต่างอาเพราะเทศมีมากแล้วเองก็ฟังเทพของเราทุกคืนนี้นั่นเนี่ย

ย้ายประชุมเทศน์ไม่ไหมแล้วตั้งใจไปเทศน์ในงานต่างๆนี่ไหมไหมทั้งนั้นแหละนี่กำลังท่ามันหมดมันหมดกำลังของมันไปแล้วมันอ่อนมันเพียหลงหน้าหลงหลังความจำมันก็เป็นเครื่องมือเสียงออกมาแต่ร่างกายก็เป็นเครื่องมือมันชำรุดของมันลงไปเสียงก็ดูว่านี่เสียงแหบไปหมดแล้วมันประดังขึ้นทางหูเดี๋ยวนี้เสียงประดังขึ้นหูมันเปลี่ยนทางแล้วเปลี่ยนดังขึ้นทางหูตอนเช้าเสียงหูมันดังลั่นถ้าฉันเสร็จแล้วก็เงียบไปนะคงได้เติมน้ำมันให้ค่ะพอเติมน้ำมันให้เสียงก็เงียบไปตอนเช้านี่หูอื้อแม้จะเดินยังกลมนี่ก็ยังเป็นตอนเช้าเดินยังจะบ่านี่ฟังแต่เสียงจะฟังแล้วฟังเสียงหูมันอื้ออยู่ข้างในฟังเสียงจะฟังเสียงดังเชื่อสองหูนี่ถ้าเขามีสิบหูก็จะต้องไปด้วยกันหมดแล้วนั่นเพียงสองหูแค่นี้ก็พอแล้วถ้าลงมีถึงสิบหูแล้วหมดเลยมันก็มีอันหนึ่งอยู่เหมือนกันนะมันจะเป็นทั้งสองด้านนั่นแหละกรรมผู้เกี่ยวข้องกับกรรมของเราเองอันหนึ่งกรรมที่กำลังคาดขันดีๆนั่นศูนย์หกนั่นแหละเป็นโรคหัวใจนะนั่นกำลังภาคขันเต็มที่เทศนี้โอ้ยไหลไปเลยนะท่านคุณธรรมเจดีย์เนี่ยไปที่ไหนลากกับเราในประเทศท่านคุณธรรมเจดีย์ไปไหนก็ตามแม้ที่สุดนี่ในวัดโพยมีงานอะไรนี่ก็เอาเขาเอาประเทศเอาประเทศไม่เคยเว้นเลยแหละคนอื่นเทศไม่ทันใจว่าบัวถ้าเจ้าเทศแล้วโอ้ค่อยฟังเพลินแล้วนะท่านพูดอย่างนี้จริงๆเนี่ยคนอื่นเทศอื้อว่าค่อยรำคาญเหรอมันว่ารำคาญอยากโดดคือสามารถตัดลงจากสามารถเลือกโดดขึ้นเทศท่านโมโหเหรอท่านว่านี่มันความจริงท่านหาบายยาเราสิ่งนี้อะไรท่านหาบายยาว่าเราให้เราเทศอุบายคนผู้ใหญ่ไม่ต้องเป็นนั่นนะผู้ใหญ่ล่าเด็กก็ต้องล่านั่นนะแต่ล่ามันรู้เจ้าเทศน์มันขั้นใจนะบัวไหลไปเลยไม่มีมีคนว่าอย่างนี้นั่นแหละตอนนั้นน่ะตั้งแต่06มาจนกระทั่งเขาก็เลื่อยมาเนี่ยถึง11สิบสองไม่เทศเลยตั้งแต่06ถึง11 12 13 14นี่จะมีบ้างเล็กน้อยแต่เราระวังเนี่ยอย่างนั้นนะครับตอน19 20นี่ที่คุณพาพงามานี่อันนี้ก็พอเทศได้มันเป็นระยะนะถ้าระยะไหนมันกำเริบก็หยุดที่28 29นี่มันก็กำเริบหยุดเป็นพักไปเทศไปเป็นพักหยุดไปบ้างนี่ที่ว่ามันเป็นกรรมมันหนึ่งเหมือนกันนะถ้าภาคขันดีตั้งแต่06มานี่เทศก็จะมากเทศมากแล้วเสียงก็สดใสภาคขันมันดีนี่ทุกอย่างมันพร้อมภาคขันพร้อมเทศนี่ไหลไปเลยคุณแล้วก็ยาตนเองก็ไม่ยอนี่เพราะเวลามันเทศไม่ได้ก็ยังบอกว่าเทศไม่ได้หรือว่าไงจะยออะไรใช่ไหมล่ะว่าต่อไปนี้จะเทศไม่ได้นานจะเทศไม่ได้นานแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนี่จะยอไงมันก็เป็นความจริงการมันไหลมันก็ไหลจริงๆล่ะเทศนี่ไหลไปเลยคุณทีมไม่ทันใจให้เทศสามพระด้วยซ้ำนั่นยิ่งเอาใจนะเทศสามพระเทศธรรมะที่เข้มข้นมันหมุนลงติ้วทั้งเวลาติดเทปตอนอาร์ตสี่ละอาร์ตสี่อาร์ตห้าเทปเพิ่งเข้ามาในร้านนี้ให้พระท่านเปิดให้ฟังดูเป็นยังไงมีตัวเทปสอนหมู่เพื่อนแล้วสอนเรา
บ้างเป็น

เปิดฟังเรื่อยๆพอเปิดนี่จนถึงขึ้นอวุธานั้นโอ้โหขนาดนี้เทวนามันรัวไปเลยนะเริ่มเวลาลมหายใจหมดเนื้อธรรมยังไม่หมดนี่รีบสูบลมหายใจนี่ดังซิ่วซิ่วอยู่ขนาดนั้นเลยนะพอ06ก็ลงเลยไม่เทศอยู่วัดดอยธรรมเจดีย์นะไปเป็นอยู่บนธรรมาสน์เผาศพท่านอาจารย์กงมาคนมันต้องหมื่นหมื่นเขาเรียกว่าเต็มภูเขาเลยเทศก็เท่าเก้าท่านสมาธิพระมันก็เป็นพันพันเทศถึงมากกับเพื่อพระเนี่ยพระพระนั่งใกล้กับประชาชนด้วยซ้ำพระก็เป็นพระปฏิบัติเราก็เพื่อพระมากกว่าประชาชนเพราะประชาชนเขาไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรเขาไปตามภาษีภาษาเขาอย่างนั้นน่ะดีๆตั้งใจฟังจริงมีน้อยแต่พระนั้นตั้งใจเป็นส่วนมากจริงๆนั่นเราก็เทศเพื่อพระพระก้าวเข้าสมาธิเขาแล้วก็หมุนติ้วติ้วติ้วก็เดียวเลยนะตรงนี้เหมือนกับว่ามันไปขาดสะบั้นอยู่บนอากาศพุ่งพุ่งไปก็ขาดสะบั้นอยู่บนอากาศก็เดียวเท่านั้นเลยโอ้ยจะสลบนะมันสะดุดอะไรมาสร้างนะก็เหมือนมีอะไรกระแทกเข้าหัวใจแล้วก็หยุดกึกเลยหยุดกึกแล้วมันจะตายที่นี่อ้าทำไมเป็นอย่างนี้เหรอมันจะตายเรื่องอะไรแบบกำหนดจิตอยู่มันนิ่งถ้าเทศไปเทศไปยังเล่นเล่นแล้วหยุดตึ๊บเลยฮะนั่งอยู่นั่นสิบนาทีนะใครก็คงสงสัยกันมากเลยทำไมเทศแบบนี้เนี่ยหายเงียบเลยนี่พอมันค่อยขี้คลายออกขี้คลายออกมาลมสมาธิไปเลยไม่มีใครจ้างนะลมสมาธิแล้วไปเลยตั้งแต่บัดนั้นมาที่นี่ตัวสั่นอะไรสั่นไปหมดไม่ว่าตรงหัวใจสั่นนะสั่นร่างกายส่วนต่างๆสั่นไปตามๆกันหมดสั่นแล้วมาก็ไม่ได้แล้วแล้วหยุดเลยงั้นไปรับแขกรับคนก็รับไม่ได้พูดสองสามประโยคจะตายแล้วนี่อ่อนเพลียลงไปจนกระทั่ง11 12แล้วก็ฟื้นขึ้นมาหน่อยแล้วก็ฟื้นลงไปเป็นพักๆฟื้นขึ้นมาเป็นพักๆอยู่เรื่อยๆมาอย่างนี้แหละแต่ระยะนี้ค่อยดีหน่อยคือเนี่ยตั้งแต่3 3 4 3 5นี่แหละมานี่ค่อยดีไม่ค่อยแสดงอะไรรุนแรงมากมีแบบความรู้สึกมันไม่มากเหมือนแต่ก่อนเอาจริงๆนี่เนี่ยเหมือนนึกว่ามีกรรมมาหนึ่งนั่นกรรมมากรรมทั้งสองด้านเพื่อเกี่ยวข้องจนได้รับประโยชน์จากการเทศนาและการของเรานี่ทั้งการไปกรรมมาทั้งเราเกี่ยวข้องกับประชาชนผลประโยชน์ให้โลกเราก็ต้องหยุดชนะไปตามๆกันหมดเทศนาและการก็หยุดการไปรับเทศที่นั่นที่นี่นี่หยุดหมดเลยนี่ก็ขาดว่าศาสนาก็อาภัพอีกทั้งสองด้านนั่นแหละเรากับอาภัพเราเป็นอันดับหนึ่งอาภัพจะตายด้วยจะท้องไม่เพียงอาภัพไม่เจอจะตายด้วยดังนั้นมากับที่นี่ก็ท่านนี่ก็ชำนิทั้งมันไปเรื่อยไม่ค่อยได้หน้าอะไรหลังทุกวันหลงหน้าหลงหลังเป็นประเทศอยู่บนธรรมะยังหลงเงื่อนเออถึงไหนแล้วบางทีเทศมีข้อเปรียบเทียบนี่นะไปได้เงื่อนเดียวข้อเปรียบเทียบข้อเปรียบเทียบมันก็มีอุปมาฉันใดฉันนั้นใช่ไหมล่ะมันเป็นข้อเปรียบเทียบนี่ไม่ได้อันเดียวไปเลยมันลืมแล้วจนมาเทศลำคาญเทศไปทำไงล่ะเป็นมากๆทำมากแล้วนี่จะเกี่ยวข้องกับสังคมนี่แต่สื่อสังคมนี่มัน44 ปีแล้วตั้งแต่ปีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพนั่นละเริ่มแต่ความอยู่คนเดียวเท่านั้นนะเลื่อยมาตั้งแต่ออกปฏิบัติ คนเดียวตลอดจะอยู่ก็หมู่เพื่อนแต่พอเวลาเข้าไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วออกหรือคนเดียวเลยใครไปด้วยไม่ได้ไม่ให้ไปนิสัยเรามันอาภัพอย่างนั้นไปไหนไปแต่คนเดียว
พูดให้เต็มด้วยมันสนุกฟัดกับกิเลสว่างั้นเลยนะไปหนึ่งเป็นน้ำไหลออกทางหนึ่งแล้วไปสองน้ำไหลออกสองไม่รุนแรงมีแต่เราคนเดียวนี่มันพุ่งเลยกินก็กินไม่อยากกินไม่ต้องเท่านั้นพอทั้งวันทั้งคืนไม่มีที่จะฆ่าจากความเพียรระหว่างสติกับจิตนี้ติดกันแน่แน่แน่แน่แน่ถ้ามีหนึ่งมีสองไปมันก็ต้องยึดอย่างนั้นเนี่ยถึงจะไม่ทำถึงมันจะไม่เผลอไปทำงานไปมันก็เมื่อเราไม่ได้ทำงานถ้ามันเกี่ยวข้องอะไรถ้าเราเขียนหนังสือนี่ก็ต้องมือก็จับปากกาเฉยไม่ได้เขียนถึงมีอะไรเราพูดนั่นพูดนี่มือจับปากกาไม่ได้เขียนพอหมดเรื่องแล้วก็เขียนอันนี้ก็เหมือนกันเกี่ยวข้องกับผู้คนพระเนรมันก็เหมือนจับปากกาอยู่พออยู่แล้วถึงจะทำหน้าที่ได้นี่มันต่างกันเพราะนั้นถึงไม่เอาใครไปด้วยเดินทั้งวันสมมติว่าเราจะไปจากที่นี่ไปภูเขาลูกนั่นลูกนี้เนี่ยระยะทางใกล้ๆเดินไปทั้งวันเป็นความเพียรตลอดเดินจงกรมฮะไปคนเดียวสเปะสปะอย่างนั้นมันจะพักที่ไหนก็หลีกทางเข้าไปนอนพักสักกลางวันเหนื่อยๆแล้วหลีกจากทางก็ไปนอนพักอยู่ในป่าพอได้เวลาแล้วก็ออกจากนั้นกับสภาบ่ายก็ไปเรื่อยค่ำที่ไหนนอนไม่สำหรับกฎเกณฑ์ว่าช้าว่าเร็วว่าช้าสายบ่ายเย็นไม่ทั้งนั้นน่ะนั่นไปคนเดียวนี่อยากกินก็กินไม่อยากกินกี่วันก็อยู่เฉยนั่นคนเดียวถ้าเป็นสองคนสามคนเราจะเป็นยังไงถ้าเราไม่ฉันแล้วท่านองค์นั้นท่านเป็นยังไงนานบางทีท่านก็มาอดกับเรานี่ทั้งที่ท่านมาอยากอดก็อาจเป็นได้เนี่ยมันทำให้คิดไปทุกเนี่ยทุกมุมเพราะนั่นไปคนเดียวก็ดีกว่าไปคนเดียวมาพ่อแม่ครูอาจารย์มาณภาพแล้วนะเราก็ไม่เคยสนใจกับใครว่าใครจะสนใจกับเราอีกพ่อแม่ครูอาจารย์มาณภาพก็เพิบเลยนะพระไม่ใช่ก่อธรรมดานะหมดเอาเลยยี่สิบสามสิบเข้ามาทันทีทันใดเลยสี่สิบห้าสิบนั่นฟังด้วยนะแต่ก่อนไม่มีใครเราคนเดียวเพราะเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านเป็นร่มโพร่มไทรอยู่แล้วแล้วท่านช่วยด้วยนะถามนี่จะไปแล้วเหรอเนี่ยเราเตรียมคลองท่าท่านไปแล้วแต่จะเวลาท่านเพราะก่อนนี้จะเวลาต้องปรึกษาบารมีของท่านเมื่อก่อนนะไม่ใช่ว่าไปดึงอยู่ๆก็ไปลาเลยถึงอย่างนั้นท่านเนาะฮะจะไปเหรอกับเราเอาดีอ่ะพระแม่จะไปทางไหนล่ะคราวนี้คิดว่าจะไปทางนั้นนั้นไปกี่องค์ไปองค์เดียวท่านมหาไปองค์เดียวนะใครจะยุ่งท่านนะนั่นเห็นไหมท่านช่วยแล้วท่านมหาไปองค์เดียวละดีใครจะไปยุ่งท่านนะใครจะไปยืมพอล้มใส่อยู่นั่นแล้วนี่ที่เราจริงไม่ได้คิดว่าใครจะสนใจกับเราแต่ท่านพระเนนกลัวนี่กลัวจริงกลัวมาตั้งแต่นั้นแหละอยู่กับพระแม่ครูอาจารย์ก็กลัวพระเนนกลัวอันดับเป็นอันดับสองแหละเรานี่ยิ่งใกล้คิดติดพันพระเนนยิ่งกว่าท่านโดยซ้ำทุกสิ่งทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับเราตลอดที่จะคอยดูแลแนะนำสั่งสอนดูด่าว่ากล่าวใครผิดพลาดประการใดขัดข้องในสายมูสายตายังไงบ้างเราต้องพูดถึงก่อนท่านทั้งกระดูกลำพังท่านหลวงพ่อเนี่ยไม่กลัวได้ไงเอาจริงเอาจังเอาหลงทิศไปหนุนเวลามาเป็นครูเป็นอาจารย์มันก็แบบเดียวเลยแบบเก่าเนี่ยเขาทำจริงนี่มาทำแล้วหล่อแล้วไม่ได้แต่ไม่คิดว่าพระเดินจะสนใจกับเรานะถึงมาคิดเอาตอนพระเดินเกาะเพิ่มโอ้ไล่อย่างนี้ก็ไม่ยอมไปเลยน่าดูนะเวลาพระเดินเราเป็นผู้ต้องหาอยู่น่าดูนะองค์หนึ่งอยู่ทางโน้นองค์หนึ่งอยู่ทางโน้นนี่งานพระแม่ครูอาจารย์มั่นเสร็จแล้วนะเราจะออกอะไรเตรียมพร้อมนะคือให้สัญญาณกันนั้นนี่แหละมันขบขันตรงนี้แหละพอเห็นแล้วเตรียมของมีวงมาสอดแทรกคอยดูนะเราจะเราเตรียมของมาดีนะเราก็ทำเราก็ว่าเราเก่งเราเริ่มใช้สติปัญญาไม่หมู่ควรทราบจะออกแบบขโมยทั้งนั้นก็เตรียมพร้อมเหมือนกันว่าคอยสอดคอยแทรกคอยดูเตรียมบริการมันมีแนวที่ห้าที่หกอยู่แล้วเนี่ยนี่พอเราออกนี่นะพอเราออกท่านนี้หัวนะฟังนี้นะมันหมายก็มาให้สัญญาณกันแล้วเคิร์ฟเลยออกมาทุกช่องทุกมุมไหลไปเลยนี่มันจะไปไหนไปหาล่าสัตว์หรือที่ไหนกันนี่วะโอ้เฉยเลย
องค์หนึ่งข้างหน้าองค์หนึ่งอยู่ข้างหลังเรียกว่า

ไปวิ่งไปไหนไปที่เราจะพักเรือเราพักเราลุกหมายความว่างั้นนะให้สัญญาณกันว่างั้นถึงขนาดนั้นนะมันพักกำเนินก็เลื่อยมาจนกระทั่งวันนี้ที่ว่าไงนี่แหละที่ว่าพระเนรไม่ทราบว่าพระเนรสังเกตเราอยู่แต่เมื่อไหร่พอหลวงปู่มั่นเรามาหน้าภาพนั้นจนกระเพิบเลยจนไม่รู้ว่าพระเนรนี่สังเกตเรามาเท่าไหร่แล้วนะจากนั้นมาก็เรื่อยแล้วก็เทศมาเรื่อยมันปีที่สี่ปีนี่ท่านมรณภาพไปนะนี่ว่าที่ออกสังคมสี่สี่ปีกับพระเนรนะกับปีนั้นแหละที่มากที่สุดตอนนั้นไม่มีแต่ก่อนหน้าพศ93 94 95 96 97 98นี่เริ่มออกสังคมเกี่ยวกับคารวะแล้วนะไปจำพรรษาที่จังไปสร้างวัดที่ฐานีทดลองสามแยกหรือทางไปแหลมสิงห์ไปสร้างวัดที่สาวทั้งอาจารย์เชียงถวายที่คนเรามาจากทางยาละโหงมาพักที่นั่นสร้างวัดแล้วท่านอาจารย์เชียงเป็นผู้จัดการหมดนั้นเราไม่ได้ทำอะไรเลยกุฏิกุฏางอะไรคนนั้นได้เอาหลังนั้นคนนั้นเอาหลังนั้นท่านชี้บอกหมดก็คนแถวคลองนั้นมาจากน้องบัวสายงามนั้นท่านก็เป็นพระน้องบัวสายงามบ้านท่านแบนบ้านท่านแบนองค์นั้นเรียมนั้นเอาหลังนั้นเรียมนั้นเอาหลังนั้นเรียบรุ่นหมดเลยต่างคนต่างมาทำของใครของเราเราก็ไม่ทราบไม่ทำอะไรไปอยู่ท่านถึงมีคุณต่อเรามากอาจารย์เจ้านั่นเรื่องของสังคมแล้วนั่นพอมาภาคการอยู่ทดลองทุกพวกตลาดจันทร์เราสู้ไปแถวนั้นก็มีไม่มากนักแต่ที่ตลาดจันทร์ที่วันเสาร์วันอาทิตย์นี่โอ้แน่นบรรพะโดนแน่นอยู่นู่นจำเป็นก็ต้องได้เทศแบบนี้เริ่มออกสังคมสังคมของทางฟาราวาสแหละก็เลื่อยมาจนปัจจุบันนี่แล้วก็98มาเกี่ยวกับฟาราวาส93เลื่อยมาเกี่ยวกับพระเทศมันขนาดไหนฟังดิมันนานขนาดไหนถ้ามีเทศมาเรื่อยมันก็จะดีแต่นี่ไม่มีเพิ่งมามีตอนนี้แล้วก็ตอนเราเทศมาได้ด้วยมาอยู่นี่ก็38ปีแล้วนะเนี่ยเดือนพฤศจิกาเนี่ยเต็ม38แล้วพฤศจิกาปลายเดือนนี่ก็ปลายเดือนแล้วเนี่ยเรามาจากจันทร์ก็มาจำพรรษามาพักที่นี่จำพรรษาที่นี่เป็นพ.ศ. 98แล้วนี่ก็36 8เนี่ยมันก็เป็น98 98 99ได้พรรษาที่นี่500ได้พรรษาที่นี่นี่จำพรรษาที่นี่มันก็เป็น38ปีพอดีเอาโยมแม่บวชนั่นแหละเรื่องนั้นมันก็มีนะกรรมสายกรรมมันอันนี้เราเคยพูดกับหมู่เพื่อนไว้อยู่แล้วอันนี้นี่ผมไปไม่รอดนะล่ะโยมแม่ไม่เกี่ยวพันนะเกินอยู่ในนี่นะลึกๆดีแหละแล้วพอดีจริงๆนะพูดกับหมู่เพื่อนอยู่นู่นอยู่ห้องซ้ายก็พูดนะผมไปนะก็ไปเถอะยังไงก็ไม่พ้นโยมแม่นะบอกมันยังมีวาระหนึ่งจนได้แล้วว่ะมีพูดอยู่ห้องซ้ายก็พูดนั่นบอกว่าเราจะมาก็ไม่ยากเลยนะกึกกักทีเดียวมาโยมแม่บวชนี่จะให้บวชนะกึกเลยทางนี้ก็เอาเลยตุ่มเลยแม่เลิกเกินนะพร้อมเลยเสร็จแล้วบวชแล้วพาหนีประจันกลัวจะมายุ่งเหยิงกันว่ากับลูกกับหลานนะเราล่างหนีความหมายว่างั้นเราล่างหนีท่านโยมแม่ล่างเราไม่เห็นพูดตกลงกับโยมแม่ก็ล่างเราที่นี่เข้าติดหมดเลยเหมือนกับวัวนะล่ามแม่ไปแล้วลูกไม่ต้องล่ามนะมันก็อยู่เองอ่ะเป็นอย่างนั้นนี่แม่อยู่เรียกลูกก็ต้องล่ามแล้วเนี่ยอยู่เองก็เรื่อยมาแล้วแม่ก็ดีนะก็ไม่เสียทีที่จะเป็นแม่เป็นลูกกันเราไปสุดเหี่ยงแล้วกลับมาก็มาสอนแม่แล้วก็พร้อมด้วยกันนะแม่มาก็ปุ๊บได้บวชได้จริงๆนะเวลาจะเป็นง่ายๆนิดเดียวนะบวชแล้วก็ไปด้วยกลับมานี่จนกระทั่งถึงเทพที่แบบที่ว่าหูยังแม่เนี่ยมันลงลูกชายแล้ว
ลงกลมนะโยมแม่นี่ลงคือให้เวลาไม่มีเถื่อนมีคนเข้ามาที่นี่ก่อนอาจารย์ม่างก็หอนนิมนต์อาจารย์ไปเทศมาเทศนะโยมให้แม่ฟังว่าเราอยู่ทางนี้โยมแม่อยู่ทางนู้นถ้าธรรมดาโยมมีแก่คนมาแต่ก่อนเราเข้าไปเทศชิดตัวถ้ามีฝ่ายผู้ชายอยู่นี่ก็ให้ฝ่ายผู้ชายติดตามไปยกผลประโยชน์ให้ฝ่ายผู้หญิงเพราะไปมาลำบากเราเข้าไปเองแต่ผู้ชายมีมากน้อยก็ให้ติดตามเราไปโดยท่านบรรยายมันเป็นผู้ติดตามองค์เทศนาว่าการเรื่อยๆจนกระทั่งโยมแม่หูสูงนิมนต์อาจารย์ไปเทศถ้าฟังเทศแล้วไม่มีสิทธิภาพก็ได้เลยทุกครั้งเวลาฟังเทศจิตต้องลงสงบได้ทุกครั้งเลยมันติดกับทำคนเดียวทำคนเดียวบางทีเอวจนจะหักบ้างมันก็ไม่ได้เรื่องนอนเฝ้าก็มีเฉยๆถ้าฟังเทศนี่ทุกครั้งเลยท่านจึงอยากให้อาจารย์มานิมนต์นิมนต์อาจารย์มาเทศให้แม่ฟังวันไหนว่างแล้วมาทุกคืนทุกคืนข้าถ้าว่างทุกคืนแม่ฟังเทศมันลงง่ายๆนะจิตเดียวแต่ท่านประเทศอาจารย์นะว่าอีกแล้วโอ้คุณแม่ไม่ฟังนี่ที่แม่กับลูกดัดกันต้องเป็นอาจารย์เทศนะโอ้คุณเทศแม่ไม่ฟังแม่เคยฟังมามากต่อมากแล้วว่านี่นะเราฟังแต่ฟังเทศอาจารย์นี่มันไม่เบื่อฟังเท่าไหร่มันยิ่งหมุนลงว่าแม่หูสูงนะขึ้นแล้วทีนี้แม่หูสูงนะไม่อยากฟังแค่ใครฟังแค่ลูกชายอยู่สองแม่หูสูงคันนี้ก็แย่กันไปทีระวังนะหูสูงมันเป็นหูหมานะระวังว่าไอ้มันจะเป็นยังไงหูคนมันก็เป็นตรงที่สูงนั่นแหละแล้วก็ว่าก็ขำดีเพราะงั้นเวลาตัวนี้เวลาจะพูดนี่ว่าเดี๋ยวเป็นหูยมแม่ถ้าเราเข้าใจกันแล้วคือหูหมาหูยมแม่ใจกันแล้วแล้วจิตสำคัญอยู่นะปวดหนักนี่เขาไปถามไปยืนหน้ากุฏินั่นแหละแล้วเป็นยังไงล่ะจิตใจโอ้จิตใจแม่ดีอยู่ว่างนี่เลยนะมันจะตกสั้นนะใจแม่ไม่เป็นอะไรนะเรื่องท่าเรื่องขันแม่ก็ทราบแต่จิตใจมันผ่องใสอยู่นั่นว่างนี่นะไม่มีกระวนกระวายไม่ดีดไม่ดิ้นกับท่ากับขันหน้ามาเหมือนนั่นแหละถูกต้องเราก็บอกจนกระทั่งถึงเวลาเสียไปก็เสียไปแบบความสงบแม่ชวนนะนี่ชวนเราจะไปเลยนี่ว่าเสียไม่เสียที่ว่าโยมพ่อโยมแม่ร้องไห้อยากให้เราบวชพ่อน้ำตาพังโยมแม่ก็น้ำตาพังเหตุที่เราจะได้บวชเหมือนกับกรรมมันเกี่ยวโยงกันจริงนะเออพอน้ำตาพังเพราะเสียใจเพราะเราไปบวชให้เราก็ไปกระเทือนใจตั้งหลายวันพิจารณาจนกระทั่งตัดสินใจบวชก็พ่อโยมพ่อโยมแม่นี่เองไม่ใช่เพราะอะไรนะก่อนแม่ติ๊กนี่ก็จะบวชถ้าบวชแล้วย้อนกลับมาก็มาสอนโยมแม่จะโยมพ่อเสียซะก่อนแล้วก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันไม่ได้สมเคราะห์โยมพ่อในเวลามีชีวิตอยู่นี่เราพูดเรื่องเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนนะเรื่อยมาอันเทศนาว่าการก็สุดแล้วเทศมีมันก็มีอย่างว่าวาสนามันอาภัพเป็นพักเป็นพักๆไปถ้างั้นก็จะทำประโยชน์ได้มากกว่านี้นะคือการไปมาทั้งไหนมีแต่ไปแนะนำสั่งสอนทั้งนั้นทีนี้พอโรคหัวใจกับโรคแล้วไปก็ไม่ไปเทศก็ไม่เทศไม่สุดบางระยะนี้ไม่ต้อนรับจนกระทั่งแขกเลยไม่รับเลยขาดคุณรับเป็นตอนมีรับเป็นตอนด้วยมาไม่สม่ำเสมอถึงว่าอาวาสนาก็อาภัพตรงนี้อันหนึ่งแต่ถ้าว่าถ้าขันดีตลอดมาตั้งแต่ที่ว่าตั้งแต่06มาจนกระทั่งป่านนี้จะทำประโยชน์ได้มากมายเทปก็จะมากต่อมากแล้วจะได้ฟังอย่างถึงใจที่เลยนะตอนนั้นมันหมุนติ้วอย่างที่ว่าแล้วนั่นยกตัวอย่างนี่มันมีเรื่องที่จะยกตัวอย่างอธิบดีพันยาอธิบดีศาลอะไรท่านวันดีตั้งตรงจิตเนี่ยนั้นนิมนต์ไปเปิดพุทธสมาคมปีแรกเปิดพุทธสมาคม
ที่จังหวัดนครพนม

0: มานิมนต์เราไปอันนี้วันท่านสุคุณธรรมเจดีไปไปเทศแต่ท่านสุคุณธรรมเทศนี่ไปไหนนี่กันเราเทศกันว่าอันที่แล้วเราเป็นคนเทศนี่คืนวันนั้นเทศเรายังจำได้ว่าชั่วโมงกับหนึ่งนาทีเทศหมุนติ้วเลยนั่นเนี่ยชั่วโมงกับหนึ่งนาทีพอลงมาแล้วนั่นแหละนาละอธิบดีสามนะนี่พระองค์นี้มาจากไหนเราก็ไม่เคยได้ฟังบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ฟังเทศแบบนี้พระองค์นี้มาจากไหนอ๋อนี่ชื่ออาจารย์มหาบัวเข้ามาจากวัดป่าบ้านตาเฮ้ยยังไงเหรอมันฟัง8ประโยค9ประโยคฉันก็ฟังมาพอแล้วมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นแล้วว่าอย่างนี้นะอันนี้มันพิลึกเนาะฉันเธอนี่ฉันยังอยากฟังตลอดอยู่เดี๋ยวนี้เหรอเอาวันพรุ่งนี้จะเอาอีกว่างั้นนะวันพรุ่งนี้จะเอาอีกว่ะจะนิมนต์ให้ท่านเทศน์ท่านพอดีฉันอย่างนั้นเสร็จแล้วก็ด้านกับหาท่านเจ้าคุณเนี่ยคุณวันดีเป็นผู้นำถ้าเราต้องการอะไรต้องไปพูดกับท่านเจ้าคุณนั่นแหละท่านจะมีอะไรท่านจะสั่งเองไงแบบนิมนต์ขอเราจากท่านเจ้าคุณไม่ได้วันนี้จะมหาบัวประเทศท่าทุกท่าอุเทนฉันอย่างนั้นแล้วนี่จะออกเดี๋ยวนี้ว่ะฉันอย่างนั้นแล้วจะมหาบัวประเทศที่ท่าอุเทนตกลงเลยไม่ได้ทราบอีกว่าคุณนายอธิบดีโอ้ยทำไมฟังเพลินในนั่งหนาแล้วไม่เราไม่เคยฟังมานั่นแหละพูดถึงเรื่องธาตุขันธ์มันดีไปงั้นนะคือมันเหล่านี้เลยแบบปุ๊บปุ๊บเลยมันลื่นไปเลยรถคนขับดีรถดีทางดีสามอย่างนี้พร้อมแล้วเอาเถอะถึงเลยถ้าขาดที่อย่างใดหนึ่งไม่เป็นท่านี่ก็เกี่ยวนั่นแหละเทศกับมันก็มีเจ้าของใครเป็นคนเทศนั่นหัวใจไม่บ่งบอกอะไรมาเทศแน่ทางธรรมทางรถอุเครื่องช้าไม่เครื่องมือต้านขันเมื่อพอแล้วพร้อมแล้วก็เป็นอย่างนั้นนี่เวลามันเป็นเหตุที่จะได้พูดเกี่ยวกับเรื่องพระสุคุณธรรมจีเพราะถ้าไม่เคยเห็นเราเทศแบบนั้นนะฟังทีไรเห็นแต่เทศแล้วหมุนติ้วติ้วไปเรื่อยไม่มีที่จะมาเทศเล่นเทศหยาบเทศตลกให้คนหัวเราะแตกฮือๆเหมือนประเทศนครพนมโอ้ใช่ละท่าอุเทนนั่นมีอะไรมีแต่พวกบัตรพวกเบอร์พวกบ้าเต็มเฉยๆนี่จะเทศจะขยับธรรมะขึ้นมันขึ้นไม่ได้เลยมันหมอบกระแตถ้าลงไปอยู่นี่มันได้ดึงขึ้นไปมันไม่ขึ้นดึงมันไม่จะดึงลงนี่วันนั้นเทศเรื่องบัตรเรื่องเบอร์ยกนิทานนั่นมาประกอบนิทานนี่มาประกอบตั้งแต่เริ่มเทศท่านจะคุณธรรมเจดีย์หัวล้อเป็นบ้าไปเลยว่าเราอยากว่านี่นะอุปชาเราเมื่อเราก็ไม่เคยเห็นท่านหัวล้อขนาดนั้นเราจริงเคยเห็นมาไม่เห็นโดยสวมหาบัวเทศนี่ก็เป็นลงมานี่แต่นั้นเราลงมาจากธรรมะแล้วท่านยังหัวนี่กันอยู่คนเดียวสั้นนะพอลงมาเห็นหน้าเจ้ามันหยุดง่ายนักบัวเจ้ามันมาหยุดง่ายคืออยู่เต้นง่ายนักบัวค่อยกำลังเติมพูดเป็นไปอย่างไรน้ำตาก็ร่วงนะก็ต้องเจอตะวันแล้วนั่งหัวเราะเลยพอลงมาแล้วนี่มหาบัวเทศนี่ก็เป็นมองหน้าทีไรมหาบัวเทศนี่ก็เป็นตั้งแต่นั้นมาเลยเอาอันนี้เป็นคำทักทายนะจนกระทั่งท่านมรณภาพพอมองเห็นหน้าปั๊บมหาบัวเทศนี่ก็เป็นคนในหัวร้อนลั่นหมดสลายเลยเทศมันนี้เรื่องตลกอะไรกันตัวน่ะให้มันเหมาะกับพวกเบอร์พวกบ้าเลยนะอันนั้นมาประกาศอันนี้มาประกาศประกาศนี้ก็ประกาศเรื่องเบอร์เรื่องบ้าเรื่องตลกขบขันนั่นแหละท่านที่คุณนั่งอดหัวร้อนมากตั้งแต่นั้นมาเราคำนั้นทักทายเจอหน้ากันมหาบัวเทศนี่ก็เป็นก็เป็นแล้วมันไม่ใช่คนตายนะเราโม่ก็เป็นคนตายมันก็เทศไม่ได้จริงนะนี่มันคนเป็นมันก็ต้องดูกันบ้างสิคนเป็นหรือคนตายเทศมีหนาวตั้งแต่นั้นมาท่านจะคุณท่านเอาจริงๆเด้อไปไหนมีแต่ให้เราทั้งนั้นละเทศมันทันใจดีว่ะเทศค่อยเอ็มค่อยเพลินด้วยนี่บ้างบัวเจ้าเทศมันเป็นยังไงค่อยพูดไม่ถูกคนเรานี่นะแต่มันเพลินอยู่ในใจเลยค่อยพูดไม่ถูกเป็นมากไม่ทราบเป็นยังไงเจ้าเทศ เทศที่ใดเป็นอย่างนั้นทีนั้นไม่มีคำว่าเบื่อว่าอิ่มอะไรหรอกเทศฟังแล้วยิ่งเพลินเวลาจะเทศสอนพระกรรมฐานนี่ยิ่งโอ้ยค่อยยิ่งก็จิตค่อยมันหมุนที่เลยนะบัวว่ะในวงกรรมฐานบ้างเช่นอย่างเกี่ยวกับสุทธาวาสมีงานเราเทศเราเป็นองค์เทศในวัดสุทธาวาสในงานอะไรนะพวกกรรมฐานมากๆเราเทศหมุนที่เลยนั่นแหละกันว่าถ้าพวกพระกรรมฐานฟังยิ่งฟังดีนะบัวว่ะเทศประชาชนประชาชนเป็นอยู่แบบนึงนี่คือเงื่อนไขการขายมันอำนวยไม่อำนวยอย่างนี้ไม่แล้วหมดละหมดสภาพแล้วทำประโยชน์เขาไม่ได้แล้วทำได้แค่นี้นี่คือมีมูลหลายแห่งนะในประเทศในงานแล้วงานนี้ตัดหมดเลยก็บอกว่าเช่นไม่ได้จะไปว่าเราหนีเลยฮะเช่นไม่ได้ก็ไม่เช่นไม่ได้เขาไม่จำเป็นมั่งกับแล้วก็เทศเสียผู้เสียเช่นอย่างวันพิเศษวันที่12นะสิงหาข้าราชการมาตกผู้ว่ามาเป็นลำดับองค์การในวงราชการมากันเต็มหมดตอนบ่ายมาทำมาคารวะมาสาฟังเทศวะอันนี้ก็จะเชื่อย่างนะเป็นอย่างว่าโทรจะยกคนทั้งหมู่บ้านทั้งชาวะเชิดจังหวัดอุดรธานีมากันหมดทุกอำเภอพระท่านจะคุณทำบัณฑิตเป็นหัวหน้านำมาประชาชนก็เต็มเลยล้นกระลานี่ก็จะเชื่อเพราะงั้นถ้าจำเป็นก็ว่าไปตามเรื่องเราขอรับมหาชาวามาจากกรุงเทพและจากปทุมอันนี้ก็สองร้อยกว่าคนอันนี้ก็จะเชื่อเชื่อแบบจำเป็นนี่มีอยู่บ่อยๆแต่เราต้องระบุไว้ก่อนว่าการฟังอันไหนที่ตกข้างอยู่ก็ฟังอันตกข้างนะอันไหนหลงลืมไปแล้วไม่ต้องไม่จำเป็นต้องฟังนะตั้งแต่คนนี้ยังไม่จำเป็นต้องไปคว้ามาอีกว่ามันความจริงเราลืมเราจำไม่ได้แล้วหาใบขู่ก็หนึ่งเหมือนบ้าอยู่เลยนั่นมีบ้างเราจะไปรับงานไปเชื่องานยังไงนี่ถือไม่ไปเชื่อที่สารกลางคนหนึ่งปีนี้แหละปีสามหมื่นนี่ผู้ว่ามาขอแล้วขอเล่าบอกใช่ไหมล่ะก็ขอแล้วขอเล่าไม่ยากกลับไปวันหลังให้ศึกษาวิการงานมาอีกมาแชร์อีกจนได้นะเอาไปเชิดอันนี้ก็ไปเชิดนี่เรียกว่างานของเขารวมข้าราชการวันนั้นมีงานอะไรนะข้าราชการทุกหน่วยในจักรเขตงานวันนี้มานั่งแล้วจากนั้นทางตาหรือทางตาไปเชิดแต่เขาฟังบางครั้งเขาไม่เคยฟังเชิดสนามราชการเลยถ้าแบบนี้เขาจะการทุกแผนในเขตจังหวัดอุดรธานีจะมาทุกอำเภอท่านที่สองให้ผู้สาวการจังหวัดมาเราก็เลยรับให้เชิดทำไมเท่านั้นเนี่ยทำไมไม่ทำไม
1: ฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่23เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2536มีชื่อกันเทศว่าสงเคราะห์โยมแม่ในรายการนานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เจี๊ยะจุนโท

0: วัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่2เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่าการใคร่ควรพิจารณาเป็นสิ่งสำคัญขอเชิญรับฟังครับ
1: สมาโทจากวิปัสสนาจากยิมัสสะธรรมปริยายัสสะอัตโทสมาทายัสมันเตหิสกัจจังธัมโมเตสัพโมสีบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายแล้วก็มีครูบาอาจารย์ท่านด้วยอาตมาจะได้แสดงคำ เพราะฉะนั้นสิ่งอันใดไม่ใช่เป็นนักเทศแล้วก็ไม่ใช่นักดูตำหลักตำลาเพราะฉะนั้นการพูดการแสดงบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ค่อยเข้าหลักเข้าเกณฑ์ในตำหนักตำรานะเพราะฉะนั้นจะเข้าใจว่าบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายได้เข้ามาอบรมกันในที่นี้เป็นเวลาเนิ่นช้าเราก็มีจุดอันที่สำคัญที่ต้องการทำใจอันนั้นให้เข้าถึงความสงบอันนี้แต่สิ่งนี้เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเป็นจำนวนมากและอย่างวัดอโศกของเราก็มีท่านอาจารย์ต่างๆนานาได้มาบรรยายธรรมะเป็นส่วนมากต้องมีท่านผู้สูงผู้รู้ต่างๆนานาแต่หลวงตานี่มันก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่เข้าใจอะไรมากมายเพราะฉะนั้นการเทศมันก็เป็นสิ่งที่ลำบากอย่างพวกเราทุกคนที่มุ่งเข้าหาความการทำความสงบนี่เป็นสิ่งสำคัญบรรดาโรคทั้งหลายถ้าเราสังเกตดูอย่างยิเกที่เล่นอยู่อย่างนี้เอาเสียงหาเงินนะเพื่อมาเลี้ยงชีพของตัวจะเบ่งอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนหลายๆคืนหลายๆวันอย่างนี้เป็นต้นเขามีอุตสาหะพยายามภาคเพียรพวกเราเป็นผู้ติดสระกิจการบ้านเรือนอย่างนั้นมุ่งมาปรารถนาที่จะหาความสงบจริงๆจังๆนี่เป็นจุดสำคัญของเราเขาเล่นยีเกตั้งเวลาละลายตั้งหลายๆชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นเขาไม่ค่อยจะเหน็ดเหนื่อยเท่าไหร่เขาก็มีความเหน็ดเหนื่อยถ้าถึงเวลาที่รบกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เมื่อเราโอปนัยโกน้อมเข้ามาแล้วก็เป็นคติที่จะสอนเราอย่างเรานั่งกรรมฐานอย่างนี้มันเกิดเจ็บเกิดปวดเกิดเมื่อยขึ้นมาอย่างนี้เราก็ต้องน้อมสิ่งเหล่าที่ว่ายีเกเนี่ยเขาลำได้ทั้งลำทั้งเต้นทั้งกระโดดโลดเต้นต่างๆนานาและเป็นเวลาตั้งหลายๆชั่วโมงทำไมเขาทำได้เราจะสร้างความดีความงามให้กับหัวใจของเราให้ใจเราเกิดความสงบอย่างนี้เราจะแพ้ได้อย่างไรนี่ต้องคิดอย่างนั้นเมื่อจะคิดอย่างนั้นแล้วใจมันก็มีอุตสาหะมีวิริยะความภาคความเพียรเกิดขึ้นเมื่อความภาคความเพียรเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วทีนี้จะทำอย่างไรถึงหัวใจที่จะสงบนี่อันนี้อย่างครูบาอาจารย์ทั้งประเทศมาต่างๆนานาเทศกันสอนกันจนได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นเวลานานมากจนชินหูก็อย่างนั้นเถอะเพราะฉะนั้นบั้นต้นของการที่จะเข้าสู่ความสงบอันเนี้ยมันเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญแต่เราก็มีหลายครูหลายอาจารย์หลายหมู่หลายคณะถึงแม้มารวมกันอย่างนี้เป็นเช่นนั้นต่างคนก็ต่างเห็นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยอยู่ในจุดเดียวกันถึงแม้ว่าครูอาจารย์อันเดียวกันแต่ว่าได้ศึกษามาต่างๆนานาเป็นเช่นนั้นถ้าพูดกันถึงหัวใจความจริงแล้วบุคคลที่ต้องการให้สงบเช่นนั้นเราการที่จะนึกถึงความสงบให้เข้าถึงความสงบ ขั้นต้นเราจะต้องทำอย่างไรอันนี้คือใช้การบริกรรมนี่เพื่ออะไรเนี่ยมันก็น่าคิดแล้วเมื่อบริกรรมเข้าไปแล้วมันเป็นอย่างไรใจเราทำมาเวลานานๆแล้วทำไมเราไม่สังเกตเนี่ยต้องสังเกตอย่างนี้พอเมื่อเราบริกรรมลงไปตั้งครึ่งชั่วโมงหรือ20นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งอย่างนี้แล้วมันเกิดสงบไหมเนี่ยหรือมันไม่สงบมันก็ต้องรู้เราผู้ให้เราดังนั้นการทำใจเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อยู่ที่ความใคร่ควรการพินิจพิจารณาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเราสักแต่ว่าหลับหูหลับตาทำไปเฉยๆโดยไม่คิดไม่นึกไม่กึกกองไม่พินิจพิจารณาให้ละเอียดแล้ววันคืนล่วงไปเปล่าๆไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่แต่ยังดีกว่าบุคคลที่ไม่ทำเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อลงตั้งจิตที่จะต้องการสงบอย่างนั้นเราก็ต้องการใช้การบริกรรมเข้ามากำกับหัวใจการบริกรรมก็ยังเคยเทศอยู่เพราะต้องการอะไรต้องการนั้นไม่ให้ใจของเราให้ไปสายไปหาอารมณ์ต้องการให้ใจเราอยู่กับพุทโธแล้วก็มีสติกำกับอยู่อย่างนั้นยังขนาดนั้นมันยังวิ่งออกไปวิ่งไปนู่นวิ่งไปนี่ไปสารพัดเพราะจิตนี่มันแหเรียกว่าเหมือนงัวควายทีเดียวที่ยังไม่เคยใช้ถูกเชือกผูกคอเขาอย่างนี้มันก็ดิ้นรนกระวนกระวายเชือกขาดเดี๋ยวต้องตามกันวุ่นวายไปหมดเนี่ยเหมือนใจเราเทียบแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็จำเป็นจะต้องเน้นการบริกรรมให้มันเร็วขึ้นนี่ต้องคิดถึงอุบายพอทำอย่างไรใช่ไม่ให้ใจมันสายไปอดีตอนาคตเมื่อเราบริกรรมอยู่อย่างนั้นแล้วมันจะไปได้ยังไงนี่เมื่อบริกรรมอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเป็นนิสัยอย่างนั้นบางท่านบางองค์มันชักเคยตัวเมื่อการบริกรรมนั้นมีความอ่อนตัวเข้าน้อยเข้าความรู้สึกน้อยเข้าอย่างนี้แน่มันจะเกิดมีเอติณิมิทักษ์เข้ามาครอบนะเราต้องสังเกตสิถ้าไม่สังเกตมันก็ไปเสียตกที่นี่มีท่าตรงนี้มันก็เข้าสมาธิไม่ได้มันกลางขั้นสมาธิเมื่อจิตไม่เป็นสมาธิมันก็เป็นไอ้การง่วงเหงาเฮานอนประโยชน์ที่ได้รับก็ไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งใจจริงอย่างนั้นไอ้ความสงบมันจะมาได้อย่างไรมันมาไม่ได้เพราะนี่มันขาดหลักพอเราบริกรรมไปสักหน่อยอย่างนี้มันก็จิตมันก็ค่อยอ่อนลงไปการว่าเนี่ยเบาขึ้นเบาจนกระทั่งลืมตัวแน่อย่างนี้เหตุสำคัญอยู่ตรงนี้ ถ้าเราไม่แก้ตรงนี้มันแก้ไม่ตกแล้วถ้านานๆเข้าหลายๆปีเข้าชินเข้าเลยภาวนาก็ไม่เป็นแต่เข้าใจว่าตัวเป็นนะเข้าใจว่าตัวดีผลที่สุดภาวนาไม่เป็นเพราะมันติดอะไรองค์ฌานก็ยังไม่ได้ก็สงบอยู่นี่แล้วมันจะได้สมาธิแบบไหนสมาธิมันก็ไม่ได้มันก็ไม่เกิดเป็นเช่นนั้นนี่ตรงนี้ต้องกึกกองแก้ไขนักปฏิบัติถ้าไม่แก้ไขตรงนี้แล้วมันไม่หลุดไปไม่ไหวไปไม่รอดต้องแก้ตรงนี้เมื่อถ้าเราแก้อย่างนั้นได้ให้ใจมันบริกรรมลักษณะของสมาธิมันอยู่ด้วยการบริกรรมอย่างนั้นอย่างหนึ่งใจไม่ว่าแวกไปไหนอยู่กับการบริกรรมอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นว่าอยู่อย่างนั้นเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงก็ได้จิตมันก็ไม่ไปไหนไม่คิดไปไหนนี่อย่างนี้มันรวมอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่รวมไม่ใช่อย่างชนิดอุเบกขาเพราะว่าชำนาญอย่างนั้นจนกระทั่งเมื่อเรามันเข้าได้เป็นเวลานานๆอย่างนั้นเราปล่อยอารมณ์คือหมายความว่าปล่อยการบริกรรมนั้นให้จิตมันว่างเปล่าอยู่แล้วลองอย่างนั้นสักพักหนึ่งก็กลับเข้ามาอีกกลับเข้ามาอยู่ในตัวเรา
2: มาบริกรรมสู้เข้าไปอีกนี่เพื่อจะให้จิตมันมีกำลังขึ้นอีกเพราะได้ทำงานนี่มันต่างกันเมื่อถ้าเราฝึกอย่างนี้จนชำนาญทีนี้ก็ใช้การพิจารณาการพิจารณาก็อย่างเคยเทศอยู่ว่าให้ตัดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งตัดลงไปอย่างนี้นึกต้องนึกเมื่อนึกถึงว่าขาหลุดขาเราหลุดไปข้างหนึ่งไปเน่าอยู่ที่หน้าเท่านี้พอแล้วก็เพ่งจิตของเราเนี่ยที่มันสงบตัวนั้นเพ่งไปดูสภาพอันนั้นมันจะปรากฏไหมนี่ทำไมไม่ปรากฏก็ไม่เป็นไรนึกอย่างนั้นแต่ถ้าว่ากำลังสมาธิมันดีบางทีมันก็เกิดปฏิภาคขึ้นภาพนั้นขาที่เราบอกว่าให้หลุดไปนะมันก็หลุดไปอยู่ที่หน้าเห็นชัดเหมือนอย่างดูโทเหมือนอย่างดูไอ้โทรทัศน์หรืออย่างดูหนังญี่ปุ่นอย่างนั้นเลยเนี่ยลักษณะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าเป็นของประเสริฐเมื่อบุคคลผู้นั้นได้ประสบอย่างนั้นแล้วใครจะมาบอกว่าสมาธิไม่มีเราจะเชื่อไหมเราก็ไม่เชื่อแต่เพราะมันเกิดขึ้นกับตัวเราเองมันประจักษ์ขาเราให้หลุดมันก็หลุดออกไปกำหนดให้มันเปื่อยมันก็เปื่อยออกไปนี่ให้มันเป็นกระดูกมันก็เป็นกระดูกอยู่อย่างนั้นเอากระเอาก็เข้ามาได้แล้วทีนี้เอาหัวออกไปบ้างหัวก็หลุดไปอย่างนั้นนี่ลักษณะอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นสมาธินี่ยังอยู่ในขั้นลักษณะของสมถะอยู่ยังไม่ใช่วิปัสสนาเมื่อเล่นอย่างนี้จนชำนิชำนาญคล่องแคล่วลักษณะสมาธิอย่างนี้เป็นสมาธิที่มีกำลังแข็งแรงกำลังที่มีความเด็ดเดี่ยวอย่างนี้เมื่อจะเป็นอย่างนั้นเราก็จำเป็นจะต้องใช้การค้นคว้าทีนี้พิจารณาการค้นคว้าไปนี่พิจารณาก็ต้องพิจารณากายนี่หรือจะเอาอะไรอันหนึ่งมาพิจารณาเมื่อเราจะพิจารณากายก็ตัดส่วนออกไปเป็นชิ้นๆส่วนๆอย่างนั้นแต่บางทีถ้าสมาธิมันยังกล้าแข็งอยู่มากอย่างนั้นในลักษณะที่ตัดอย่างนั้นบางทีก็ยังมีส่วนที่ปรากฏเป็นปฏิภาคอยู่แต่เราอย่าไปเสวยในขณะที่เป็นปฏิภาคอยู่ให้เริ่มพิจารณาไปให้จิตมันเดินอยู่อย่างนั้นแล้วเมื่อเดินอยู่อย่างนั้นแล้วปฏิภาคตัวนั้นจะดับนี่เมื่อจะดับอย่างนั้นเราอย่าเข้าใจว่าสมาธิเสื่อมลักษณะไม่ใช่สมาธิเสื่อมลักษณะนั้นมันจะลักษณะของเดินปัญญาถ้าเดินปัญญาแล้วลักษณะของปฏิภาคจะไม่ปรากฏขึ้นเมื่อเดินมากเท่าไรจิตยิ่งไม่ไปไหนเราจะนึกสิ่งใดก็ได้สมความปรารถนาอย่างนั้นตลอดเวลาเป็นเวลาตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงก็พิจารณาได้อย่างนั้นจิตเดินอยู่เฉพาะกายอย่างนั้นเดินขึ้นเดินลงเดินไปเบื้องซ้ายเดินเบื้องขวาขึ้นจากเบื้องปลายเท้ามาถึงศีรษะเดินได้ตลอดตับไตไส้พุงทั่วไปหมดอย่างนั้นนี่ลักษณะนี้สติมันควบคุมอยู่ท่านเรียกว่าปัญญาเข้าไปพิจารณาเป็นอย่างนั้นเมื่อจะพิจารณาอย่างนี้แล้วมันก็แจ้งชัดเมื่อเราพิจารณาอย่างนั้นชั่วโมงหนึ่งวางจิตลงไปให้มันเข้าไปสงบอย่างนั้นเป็นเวลาได้ชั่วโมงหนึ่งเต็มที่ไม่มีการปรุงไปไหนเลยนั่นใจอย่างนั้นแล้วทีนี้มิตรก็ไม่มีเข้ามาครอบงำจิตผ่องใสสว่างสะอาดหมดจดแจ่มใสชื่นเบาหมดอย่างนั้นนี่สมาธิอย่างนั้นจึงเรียกว่าสมาธิสมควรแก่งานการที่เราจะต้องเข้าไปพิจารณาอย่างนั้นนี่สมาธิต้องเป็นอย่างนั้นพักตั้งสองชั่วโมงก็ได้เมื่อเรารู้พักการพักอย่างนั้นมันเข้าไปเสวยความสุขมันไม่ใช่ทำงานเปรียบเหมือนอย่างคนที่จะทำนาเราไปจองป่าที่จะทำนา จะต้องทำอย่างไรแน่มันก็ต้องขุดถางป่าเผาต้นไม้ให้หมดเมื่อหมดแล้วก็ต้องขุดตอออกให้หมดขุดตอเสร็จก็ต้องปั้นคันนานี่เมื่อปั้นคันนาเสร็จแล้วขังน้ำได้น้ำลงมาก็ต้องไถหญ้าไถดินนั้นให้มันพวนขึ้นมาแล้วต้องคาดเข้าไปอีกนั่นหลายประโยคแท้ๆเหมือนกันเหมือนเรายิ่งภาวนายิ่งละเอียดกว่านั้นนั่นสิแล้วนี่พอเข้าไปสงบหน่อยก็ไปอยู่อย่างนั้นแล้วมันจะได้เรื่องอะไรการเข้าไปสงบอย่างนั้นมันไม่ใช่ลักษณะทำงานมันเป็นลักษณะที่เข้าไปซุกตัวเข้าไปนอนให้สบายเท่านั้นคืนหนึ่งคืนหนึ่งก็ผ่านไปอย่างนั้นแรมปีก็ผ่านไปอย่างนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์สิการค้นคว้าเป็นนิพพานาอย่างนั้นเพื่อประสงค์อันใดนี่เมื่อสติเข้าไปจดจ้องกับปัญญาอย่างนั้นแล้วมันจะเห็นสิเห็นของที่ว่าเป็นของไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะใจที่สายออกไปอย่างนั้นกำหนดอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นเข้าใจว่าสิ่งนี้ขาวสิ่งนี้แดงสิ่งนี้ดำสิ่งนี้เจ็บป่วยเจ็บที่ข้อเท้าข้อมือปวดหลังปวดเอวอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆนานาประการแล้วใครเป็นคนไปว่ามันเจ็บนี่ตัวนี้ที่ตัวเหตุสำคัญไอ้เอวขาปวดใครเป็นคนว่าปวดปวดมันเกิดที่ไหนนี่เราต้องตามดูตัวนี้ดูตัวนี้อย่าไปดูที่ขาต้องดูผู้ที่ว่าปวดปวดหลังปวดเอวดูตรงนี้ดูตรงนี้ให้ชัดๆแล้วมันจะมีกิริยาที่แปลกขึ้นดูให้มากๆพิจารณาให้มากๆตรงนี้ดูตรงนี้เองเนี่ยพิจารณาอย่างนี้ค้นอยู่อย่างนั้นไม่ต้องถอยมันเมื่อเวลามันดีแล้วอย่าไปถอยเอากันเร่งเต็มที่เลยจิตมันได้กำลังแล้วต้องพิจารณาอย่านอนใจอยู่เนี่ยพิจารณาอย่างนั้นค้นลงไปไม่ว่ามันไอ้ใจนี่ว่าใครว่าใจใจมันอยู่ที่ไหนใครว่าใจจิตจิตใครมันว่าจิตพ้นลงไปสิพิจารณาลงไปไม่ต้องถอยพ้นลงไปให้มากอย่าไปถอยมันเจ็บก็ยิ่งสู้กันเรานั่งไม่ได้ให้มันตายให้ขามันหลุดต้องดูลองดูอย่างนี้มันไม่หลุดใจมันพอเดี๋ยวมันก็ต้องชนะเพราะใจอันนั้นเมื่อเวลามันเข้าพิจารณามากพอเข้าแล้วมันลืมการเจ็บการปวดการเมื่อยนั่งสบายเลยจิตเข้าไปสงบอีกนี่เมื่อเข้าสงบก็ถอยกลับเข้ามาพิจารณาอีกอย่างนั้นเมื่อมันสมบูรณ์บริบูรณ์ของมันเต็มที่แล้วที่มันจะเห็นกันแจ้งชัดจริงๆขึ้นในหัวใจของผู้ปฏิบัติเรียกว่าปัญญาอันแท้จริงอันนั้นก็ต้องเห็นผู้ที่ไปว่าขาเจ็บมือเจ็บเอวเจ็บขาเจ็บผู้นี้เองไม่ได้ไปเห็นที่ไหนเห็นผู้ที่ไปตำหนิว่าขาเจ็บมือเจ็บเอวเจ็บแข้งขาเจ็บตัวนี้เองไม่ได้เห็นที่ไหนเลยเห็นที่ผู้ไปว่าตัวนี้เมื่อเห็นตัวนี้แล้วมันจะต้องมีอะไรล่ะมันก็วางสิเพราะมันประจักษ์ความจริงเพราะตัวนี้เป็นตัวเจ้ามายาสาไถตัวเจ้าเร่เจ้ากลตัวเจ้าหลอกลวงเราต่างๆนานาอันนี้หัวใจตัวนี้เองเมื่อเราเห็นชัดอย่างนั้นแล้วมันก็ต้องวางเองมันอ่ะเพราะมันชัดอย่างนั้นมันก็วางแต่สภาพของสังขารนี่เราบังคับไม่ได้แต่มีได้บางครั้งบางคราวสมาธิดีเมื่อเราเข้าไปกำหนดพิจารณามากๆเข้าแล้วจนเข้าสมาธิให้ละเอียดเข้าไปให้มากๆอย่างนั้น แล้วก็ต้องผ่อนลมเลยลงไปตั้งแต่

0: ้องขึ้นมาจนกระทั่งถึงลมหายใจเป็นลำดับขึ้นมาเรื่อยอย่างนั้นเวทนายิ่งกล้าก็สู้กันอย่างนั้นผ่อนเข้ามาเรื่อยจนกระทั่งมาถึงนาสิกคือที่จมูกเมื่อถึงจมูกแล้วก็ต้องค่อยๆผ่อนเรื่อยไปเรื่อยไปจนให้ลมมันหยุดได้ยิ่งดีก็แล้วแต่ของใครของมันอย่างนี้ถ้าจนเข้าลมหยุดได้แล้วเวทนาคือกายนั้นจะไม่รู้สึกเนี่ยอย่างนี้นี่สมาธิละเอียดอย่างนี้ละเอียดมากนี่สำหรับระงับเวทนาไม่ใช่ลักษณะของการค้นคว้าทีนี้พิจารณาสำหรับระงับเวทนาที่เจ็บปวดเวลาเป็นไข้เป็นอะไรต่างๆนานาอย่างนี้นี่อีกชนิดหนึ่งแต่ที่จะเข้าไปค้นคว้าอย่างนั้นมันเป็นเหตุสำหรับปัจจุบันที่เราพูดเราคุยเราออกมาอย่างนี้เมื่อสติมันค้นบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วจิตที่มันจะแฝงไปที่ใดมันก็ต้องตามทันอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นท่านเรียกว่าปัญญาทำลายรากฐานตัวนี้แล้วมันก็แจ้งชัดขึ้นมาเมื่อแจ้งชัดอย่างนั้นแล้วใครจะว่าอะไรก็ช่างมันแต่ของเรามันดีแต่ก็ต้องดีให้ถูกหลักถ้าไม่ถูกหลักมันก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นการค้นคว้าพินิจพิจารณานี่เป็นสิ่งสำคัญถ้าเราไปเมาอยู่ในสมาธิมันก็แค่สมาธิเท่านั้นเองวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ล่วงไปล่วงไปอย่างนั้นแล้วก็ได้ไม่ผลที่จะได้รับรู้สึกว่าน้อยไปเพราะฉะนั้นการค้นคว้านี่เป็นหลักสำคัญที่สุดของนักปฏิบัติถ้าใครยังไม่เข้าเขตในการค้นคว้าแล้วสมาธิตัวนั้นยังจำถึงตัวเองไม่ได้พึ่งตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาถ้าได้ค้นคว้าพินิจพิจารณาแต่ไม่เห็นชัดเห็นโทษตัวผู้คนนี่ตาตายแล้วก็พึ่งตัวเองได้แล้วผู้นั้นชัดขึ้นอย่างนั้นแล้วพึ่งตัวเองได้นั่นสันทิฏฐิโกเห็นเองเห็นชัดเลยนะใครจะว่าไงก็ชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยการบำเพ็ญก็ต้องอาศัยอย่างนี้ค้นคว้าอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้ให้มันแจ้งชัดเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมอาตมาวันนี้รู้สึกว่าเหนื่อยๆไม่ค่อยสบายนักเจ็บเอวมากเพราะฉะนั้นก็แสดงพอย่อๆพอเป็นข้อคิดเอาไปพินิจพิจารณาเมื่อท่านทั้งหลายได้ใคร่ควรพินิจพิจารณาแล้วน้อมไปประพฤติปฏิบัติสิ่งอันใดที่เป็นประโยชน์ก็น้อมไปพิจารณาสิ่งอันใดที่ไม่เกิดประโยชน์ก็เอาวางทิ้งไว้ต่อนั้นไปท่านทั้งหลายก็จะได้พบประสบแต่ความสุขความเจริญงอกงามในศาสนาธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังแสดงได้แสดงมาก็สมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เจี๊ยจุนโธวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่2เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่าการใคร่ควรพิจารณาเป็นสิ่งสำคัญในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่1ครับ

ธรรมดาแสงย่อมสว่างธรรมดาเสียงย่อมดังหน้าที่ของมันเป็นเช่นนั้นเองเราไม่ใส่ใจฟังเสียอย่างเดียวก็หมดเรื่องจงทำตัวเราไม่ให้เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมเพราะมันมีอยู่อย่างนี้เพียงแต่ทำความเข้าใจกับมันให้ถ่องแท้ด้วยปัญญาอันลึกซึ้งเท่านั้นเองโอวาทธรรมของหลวงปู่ดูลย์อตุโลวัดบูรพานอตุโล

0: มหาบัวยานสัมปันโนเมื่อวันที่12เดือนเมษายนพุทธศักราช2549ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านฟังครับ
1: ฝนจะตกหรือไงหรือฝนจะตกหรือไงลมไปวันนี้ก็ดูไปวัดเบญจก็ดูมันได้ลูกทองมี5บาทหรือ10บาทเป็นแท่งนะเหมือนทองกัน10บาท
2: ครับ10บาทครับเงิน 3,000 เป็นเงินสด 3,000 เท่านั้นจะเช็คอยู่ต่าง
1: ทองก็10
2: บาทครับ
1: เงินสด 3,000 10บาท10บาทเหรอ
2: คร
1: ับ เออแท่งสิบบาทพรุ่งนี้เป็นวันสงกรานต์ใช่ไหมทางถนนเป็นยังไงสะดวกไหมวันสงกรานต์ทางกลางใหญ่ไปสะดวก
3: ทางใหญ่ก็ไปได้ครับถ้าหลวงตาจะไปแจกของ
1: หืม
3: หลวงตาจะไปแจกของไป
1: ได้ก็งั้นแล้วถามคือว่าทางใหญ่
3: ไปได้
1: ทางขึ้นปากช่องขึ้นเขาใหญ่อะเราถามแล้วยังไม่กำหนดปลายตัว
4: พร
1: ุ่
4: งนี้จะไม่มีคนขายของ
1: เหรอวันพรุ่งนี้ไม่มีคนขายของวันพรุ่งนี้จะมีคนขายของกามข้างทางของที่เราสั่งไว้เป็นจำนวนใหญ่ก็สั่งไว้แล้วแต่ของที่เราจะเอาเส้นผลไม้ก็ทางข้างทางมันทำไมยากกลัวมากมันเขาก็ของข้างทางมันก็มีอยู่ไม่ใช่เหรอ
4: ม
1: ัน
4: หย
1: ุ
4: ดหมดแล้ว
1: ครับ
4: ส่วนใหญ่จะหยุดครับ
3: ลาบุรีพอได้แล้วมั้งครับ
1: ฮะส่วนใหญ
3: ่เขาซื้อในห้างอย่างผลไม้นี่ครับในห้างเลยท
1: ุ
3: เร
1: ีย
3: นเป็นหล
1: ัก นั่นแหละผลไม้ผมนี่เราจะซื้อข้างทางอย่างนั้นจะได้ไหม
2: ซื้อผลไม้ที่ตลาดไทยอะฮะ
3: ตลาดไทยมีตลาดไทยคร
1: ับ ไหนไหนว่
3: าไงมีตลาดไทยได้ครับ
2: พรุ่งนี้ซื้อผลไม้ที่ตลาดไทยได้ครับทางผ่านครับ
1: ขายขึ้นที่ไหน
2: ที่ตลาดไทยครับ
4: รังสิต
2: ตลาดไทยเลย
1: เดี๋ยวจ้า
3: แล้วรังสิตนะคร
2: ับ รังสิตนะครับ
3: แล้วรังสิตครับ
2: มีเยอะนะครับ
1: โอ้แถวรังสิต
2: ครับผม
1: จะไปซื้อรังสิตหรือเปล่าอ่ะ
3: ผ่านไป
1: เราไปก็ผ่านเครื่องถึงหรือเปล่า
2: เขาบอกผม
1: ฮะเขาไปก็ผ่านเครื่องถึงหรือเปล่า
2: ครับผ่านครับผ่านแต่ว่าไอ้พวกไก่อะไรย่างอะไรพวกนี้ตรงนี้จะหายากเพราะว่าเขาหยุดกันมีทุเรียนอะไรผลไม้บินทุกชนิดเลย
1: สำหรับผลไม้คงได้มั้ง
2: ครับได้ครับผม
1: เราถามว่าเรายังไม่กำหนดแน่เราถามเพื่อความสะดวกเมื่อแน่ใจแล้วก็ปุ๊บพอกำหนดไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เชิดเล็กน้อยคือไปรักเบี่ยงจากเชิดเล็กน้อยไม่สะดวกมันสะดวกอยู่ภายในหนูไม่เชื่อมากครับนิดหน่อยด้วยที่ผ้าเราเชื่อมัน
3: นี่ผ้าครับ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวด้วยที่ผ้าเราเชื่อแต่อย่างนั้นเนี่ยบริเวณจะเป็นมันไม่ได้แง่นะว่าแค่ตรงที่ผ้าเราเชื่อไปผูกขับไม่สะดวกมันเป็นไงผู้ไงใครไม่ได้ไม่ถูกเฉพาะความรู้เจ้าของอันเดียวเหมาะหรือไม่เหมาะเป็นยังไงสะดวกไม่สะดวกมันเป็นอยู่ภายในเนี่ยบอกเหตุการณ์บอกดีกว่าแค่หลงในยี่สิบห้านาทีผูกกับผูกเดี๋ยวจบนี่พูดถึงเรื่องการเช็คมีผู้กำลังความจริงนะเช็คภาคปฏิบัติเพศตามหลักความจริงเรื่องย้อนนี้เพศทางด้านจิตจักรภาวนาผู้ฟังมีความเหลื่อมล้ำ

ูงคูณติดในคูณติดคูณไกลนั่นแหละทางราบรื่นพุ่งอะไรอย่างทำไมมองไปที่ไหนมีจะขวากแต่น้ำมีหินมีภูเขากั้นกูกักกูกักเดี๋ยวก็ถอยกูมันต่างกันนะอย่างนี้พูดอะไรไม่ได้อะมันเป็นอย่างนี้รู้อย่างนี้เทศภาคปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาสำหรับผู้ฟังพร้อมแล้วนี่พุ่งเลยเจ้ามันคล่องตัวเลยพุ่งพุ่งเลยไม่ใช่คุยเป็นมันเป็นอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะทางออกที่จะออกมันออกไปไหนจะไปโดนอะไรอะไรบ้างสะดวกหรือไม่สะดวกนั่นแหละถ้ามันสะดวกมันก็พุ่งเลยจ้ะสะดวกตลอดก็พุ่งตลอดเลยไปไหนมีแต่ขวากแต่น้ำมีแต่ภูเขากำแพงกั้นอยู่นะอุ้ยไปยากนะเฉยเดี๋ยวก็ถอยกูเลยไม่ไปอันนี้พูดให้ใครฟังได้ว่ามันเป็นเท่าไรเต็มหัวใจก็รู้อยู่เพียงหัวใจนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะนำไปพูดภายนอกอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเทศนี่เราไปอยู่กับท่านที่แรกนั้นเทศ4ชั่วโมงนะนั่นก็เริ่มเทศ4ชั่วโมงเทศธรรมะภาคปฏิบัติล้วนๆเลยไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวปนเขาเทศสอนพระล้วนๆมีแต่ผู้มุ่งอัดมุ่งทำอย่างแรงกล้าอยู่แล้วนะการเทศของท่านไหลเลยจ้ะฟังที่ถึง4ชั่วโมงไปอยู่กับท่านแรกๆนะต่อมาธาตุขันธ์ก็ค่อยอ่อนลง3ชั่วโมงแต่ละครั้งละครั้ง3ชั่วโมงค่อยลดลงเองนะสุดท้ายนี้2ชั่วโมงเท่านั้นล่ะอันเทศ2ชั่วโมงหยุดก็มาอยู่ในย่าน2ชั่วโมงนี้หยุดจากนั้นมาไม่เทศเลยเป็นอย่างนั้นคือฟังเทศของท่านผู้รู้จริงเห็นจริงนี่มันจิตใจนี่มันโล่งไปเลยนะดูดดึงดูดดื่มลืมในร่างกายนี้ไม่รู้หรอกว่ามันเจ็บมันปวดที่ไหนไม่สนใจวิถีจิตที่คอยรับธรรมเทศนาของท่านมันพันกันอยู่นั้นมันไม่ได้มาส่วนร่างกายเช่นอย่างท่านเทศถึง4ชั่วโมงที่จะพลิกเปลี่ยนการนั่งนี่ไม่มีเหมือนหัวต่อเลยองค์ไหนก็เหมือนหัวต่อเพราะต่างองค์ต่างมุ่งมั่นด้วยกันอย่างเต็มหัวใจท่านก็สงเคราะห์เต็มความเมตตาของท่านแต่ท่านเทศส่วนมากก็เป็นนิสัยของท่านเสียงท่านกังวานและเทศแบบเหมือนว่าบรรจงเป็นบรรจงบรรจงบรรจงต่อไปก็ค่อยเร่งขึ้นเร่งขึ้นเร่งแบบบรรจงนั่นแหละถึง4ชั่วโมงพอนานเขาค่อยลดลงมา3ชั่วโมงค่อยลดลงมาลดลงมาตามกำลังธาตุขันธ์ของท่านมาถึงมาอยู่2ชั่วโมงหยุดนี่บรรดาผู้ฟังทั้งหลายนี่มันไม่ได้มีแล้วเรื่องคิดว่านานไม่นานไม่มีแม้แต่4ชั่วโมงอย่างนั้นนะท่านเทศจบลงแล้วทางนี้ยังดื้มยังจะฟังต่อไปมันลื่นเริงอะไรพูดไม่ถูกอยู่ภายในจิตใจมันหมุนตามธรรมท่านเทศถึง4ชั่วโมงท่านจบแล้วยังอยากฟังยังดื่มตลอดนะหรือว่าท่านเทศนานโอ้ยไม่มีเลยดูผู้ปฏิบัตินี่ในศาลาที่นั่งฟังท่านอยู่นั่นนะเหมือนไม่มีพระไม่มีคนเลยนะมีแต่เสียงของท่านกังวานเทศเป็นนานเท่าไหร่ยิ่งพุ่งพุ่งพุ่งธรรมะภาคปฏิบัติเปิดจากหัวใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วนี่ไม่อัดไม่อั้นเลยผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นแหละ
พอผู้ฟังก็เปิดปากหม้อฟังอย่างเต็มที่ผู้เทศก็เทลงไปเลยสี่ชั่วโมงไม่รู้สึกนะความเหน็ดเหนื่อยไม่มียังดื่มด่ำท่านเทศจบมาแล้วดูพระเนรยังเหมือนหัวต่อนิ่งนั่นนะจนกระทั่งพอสมควรแล้วก็หัวหน้าก็บอกพอเห็นสมควรแล้วเอากราบท่านกราบกันเพิกลงไปจากนั้นก็ยังเหลืออยู่ไม่กี่องค์ละอยู่กับท่านหรือท่านจะให้นวดเส้นกันนวดกันตอนนั้นออกจากนั้นก็ไปประกอบความภาคเพียรมองดูพระดูเนรที่เนรไม่ค่อยมีละมองดูพระที่มาปฏิบัติมันเป็นที่ชื่นใจด้วยกันดังนั้นนะไม่ว่าท่านว่าเรามองดูองค์ไหนเวลาเช่นวันนี้จะเทศตอนเย็นวันนี้มองดูพระนี่แหมก็ยิ้มย่องเหมือนลูกหิวนมแม่จะตายคอยจะดื่มนมแม่เป็นอย่างนั้นนะดูลักษณะองค์ไหนยิ้มแย้มแจ่มใสจะได้ฟังธรรมท่านนั้นทั่วหน้ากันเลยนะเวลาฟังแล้วจบแล้วตอนเช้าต่างองค์ต่างมาเล่าละองค์นั้นแหมอย่างนั้นแหมอย่างนั้นเทศนั่นนั่นละธรรมของจริงออกเทศนริยานี่พอที่เทศไปถึงอันนี้ผู้ปฏิบัติแต่ละลายละลายเนี่ยมีจุดยืนตัวของตัวเองที่ยังก้าวไม่ออกและยังสงสัยอยู่ในข้อธรรมข้อใดที่กำลังปฏิบัติอยู่นั้นพอเทศไปจิตแต่ละดวงละดวงที่กำลังศึกษาหาทางออกจากปัญหาที่กำลังติดอยู่นั้นนะแล้วเบิกออกเรื่อยผ่านเรื่อยผ่านเรื่อยองนี้ขยับเรื่อยพอเทศคราวนี้ผ่านแล้วนี้ได้ขยับขึ้นเรื่อยขยับขึ้นเรื่อยนะข้อข้องใจจะลดล่วงลงไปได้เพราะการเทศนาว่าการท่านผ่านไปเพราะท่านรู้หมดแล้วผ่านไปแล้วก็กระโดดตามวิ่งตามได้กี่ก้าวก็เอาครั้งนี้ขยับไปอย่างนี้ครั้งต่อไปขยับไปงั้นสุดท้ายเราเชื่อเลยที่นี่ตั้งแต่เรากำลังศึกษาอบรมอยู่เต็มเนียบเต็มเหนียวเชื่อเลยว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมบรรดาผู้ฟังทั้งหลายสำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นพวกเทพบุตรเทวดาด้วยเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนและประชาชนพระที่ได้รับการศึกษาได้ยินได้ฟังจากท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานไม่น้อยเลยนะเชื่อทันทีเพราะมันเป็นอยู่ในหัวใจเป็นเครื่องยืนยันกันเวลาเทศนี้เรามีข้อข้องใจอยู่ตรงไหนวันนี้จะถูกเปิดออกพอท่านเทศมานี้พอไปถึงนั่นเปิดออกปั๊บโดดตามท่านหลายครั้งหลายหนก็ก้าวไปพ้นได้ว่างั้นเลยถึงเชื่อนะเราเองเป็นจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ยังไม่ลืมถึงใจมากนะฟังเทศท่านอยู่นี้มีคราวเดียวเท่านั้นแหละที่เป็นอย่างฝังลึกมากไม่ลืมจนกระทั่งทุกวันนี้ขนาดที่กำลังฟังเทศอยู่นั่นนะจิตพอฟังไปจิตดับเลยอาการทุกอย่างของจิตดับหมดเลยเหลือแต่ความรู้เหมือนดับหมดอะไรหูเหมือนไม่ได้ยินแต่มันก็ได้ยินตาเหมือนไม่เห็นแต่ก็เห็นเนี่ยมันพูดยากอยู่นะจิตเหมือนไม่คิดแต่มันก็คิดส่วนใหญ่ของมันระงับหมดพูดง่ายๆยังเหลือแต่ถ้าไฟก็เป็นดอกไฟออกนิดๆหน่อยๆส่วนใหญ่ระงับหมดเลยถึง3วันเราเป็นถนัดนี่แหละจากฟังเทศท่านมันดับทั้งวันทั้งคืนถึง3วันดับลักษณะนี้แหละส่วนใหญ่ของมันนี่ดับหมดมีแต่ถ้าเป็นไฟก็เป็นดอกไฟกระเด็นออกไปนิดๆหน่อยๆว่าไม่ได้ยินมันก็ได้ยินอยู่แต่ส่วนใหญ่มันดับไม่เห็นก็เห็นแต่ส่วนใหญ่มันดับนี่แหละส่วนใหญ่ดับยังเหลือเล็กๆน้อยๆเหมือนว่าเป็นดอกไฟกระเด็นออกไปเท่านั้นนะนี่3วันเต็มเลยนะโถท่านเทศอัศจรรย์เหลือเกินนะเป็นในเราเองมันถึงพูดได้ถนัดชัดเจน
องค์อื่นๆองค์ใดก็จะต้องเป็นในแบบใดแบบหนึ่งตามนิสัยของตนจนได้นั่นแหละแต่ท่านไม่ได้พูดถึงเราเองเราก็ไม่เคยพูดให้ใครฟังก็เพิ่งมาพูดตอนนี้แหละมาพูดให้เพื่อนฝูงใครต่อใครฟังไม่พูดนะมันเป็นอยู่ในนิสัยเก็บความรู้สึกจากภาคปฏิบัติของตัวเองได้รับผลยังไงเก็บไว้เงียบไปอย่างนั้นเชื่อเรื่องบรรลุมรรคผลนิพพานครั้งพุทธกาลท่านว่างั้นเชื่อเลยถึงไม่มีจำนวนมากก็เชื่อว่าบรรลุได้นั่นเพราะคราวนี้เทศนาว่าการมันขยับไปเรื่อยนะจิตของนักจิตตภาวนาไม่ใช่ฟังสุ่มสี่สุ่มห้าป้าอย่างพอเป็นขนบประเพณีอันนั้นมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะเป็นคนโลกฟังแบบประเพณีโลกประเพณีกิเลสไปเสียฟังแบบประเพณีธรรมประเพณีของผู้ฆ่ากิเลสฟังแบบนี้แหละผ่านได้ไม่สงสัยเพราะงั้นเราถึงได้หมอบราบกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ร้อยทั้งร้อยไม่มีอะไรเหลือเลยนะทางด้านการประพฤติปฏิบัติตามหลักทำหลักวินัยหาที่ต้องตีไม่ได้เลยเพราะต่างคนก็เรียนมาแล้วขัดกับหลักทำหลักวินัยข้อใดจะทราบทันทีท่านทำอะไรนี่ท่านทำนี่ถูกต้องกับหลักทำวินัยข้อนั่นข้อนั่นเนี่ยมันก็รู้ไปหมดเนี่ยไม่มีท่านเก็บหอมรอมริบได้หมดเลยนะท่านไม่มีให้ตกเลี่ยเสียหายแม้แต่เล็กน้อยในพระวินัยส่วนย่อยก็มีส่วนใหญ่ก็มีเรียบหมดเก็บหมดเลยท่านมันถึงซึ้งในหัวใจความรู้ก่อนของท่านก็สุดยอดแล้วการประพฤติปฏิบัติก็สุดยอดอีกตามหลักธรรมหลักวินัยไม่มีเคลื่อนคลาดอะไรเลยมันซึ้งแม้ท่านเทศน์นี่ท่านเทศน์นี่นี่ค่อยเร่งเรื่อยเลยธรรมะสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ยิ่งพุ่งผู้ฟังนี่บางทีจิตมันลงเต็มที่เสียงทำเลยเป็นแหววแหววอยู่สูงสูงนะจิตลงเต็มที่แล้วเรียกว่าพึ่งตัวเองได้แล้วในเวลานั้นเสียงธรรมที่เคยพึ่งมาเป็นลำดับเป็นมาปล่อยพึ่งตัวเองได้แล้วในขณะนั้นนั่นเสียงแหววแหววแหววแต่ทางนั้นหนักแน่นมั่นคงเป็นตัวของตัวอยู่ในนั้นในขณะฟังพอท่านเทศจบแล้วนั่นยังแน่นปังอยู่เลยนั่นนี่มันก็เสียดายที่อยากฟังต่อไปอีกมันกล่อมใจนะนี่แหละเทศครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้ก็ตามถ้าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานจริงและเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานจริงแล้วเทศจะมีรสมีชาติเสมอกันกับครั้งพุทธกาลเพราะทำไม่มีคำว่าคือเวลาสมัยสดสดร้อนๆตลอดเวลาขอให้สัมผัสกับใจเข้าไปเถอะมันจะจ้าขึ้นมาโดยลำดับธรรมดาตามกำลังแห่งความรู้ความเห็นของตนที่ปฏิบัติได้นั่นแหละแล้วค่อยกระจ่างขึ้นกระจ่างขึ้น นี่มันได้ผ่านมาเต็มกำลังความสามารถแล้วฟังจากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเนี่ยไม่แหถึงใจจริงๆนะโอ้ถึงจริงๆเพราะท่านเทศมีแต่สดสดร้อนๆที่ท่านบรรจุไว้แล้วออกมาสดสดร้อนๆร้อนผู้ฟังก็ดื่มดำไม่มีคำว่าจืดว่าจางสดสดร้อนๆร้อนๆทั้งนั้นนะมีภาคปฏิบัติผู้รู้จริงๆเหมือนครั้งพุทธกาลท่านรู้กันนั่นทำไม่มีคำว่าสมัยกาลนั้นกาลนี้จึงเรียกว่ากาลิโกทำมีเป็นพื้นฐานตลอดผู้ปฏิบัติเมื่อรู้ก็ต้องรู้เป็นลำดับลำดาไปสดสดร้อนร้อนสดสดร้อนร้อนเป็นอากาลิโกตลอดนั่นมีรสมีชาตินะการแสดงออกก็มีรสมีชาติไปจากหัวใจที่เป็นรสชาติเต็มตัวแล้วนี่ออกเต็มเหนียวผู้ฟังก็มีรสมีชาติสดสดร้อนร้อนฟังสักแต่ว่าฟังอย่างพิเศษตามเทศในคัมภีร์ไบลานก่อนเราก็เคยเทศมาแล้วแล้วพูดตามคิงเคยเทศตามคัมภีร์ไบลานก่อนเราก็เรียนเหมือนกันเวลาจำเป็นที่จะต้องเทศนาว่าการก็มันไม่มีอะไรที่จะเทศก็นอกจากคัมภีร์ก็ไต่ไปตามคัมภีร์ไปนั่นเทศไปเรื่อยเทศไปเรื่อยถ้ามีส่วนเพิ่มอีกตาก็มองดูกล้วยหอมกล้วยไข่ไปเรื่อยใช่ไหมล่ะเออมันไม่ได้มองดูธรรมมาเทศนั่นทีนี้เวลา
ทำ

0: คือเทศออกจากหัวใจเป็นผลของจิตที่รู้ที่เห็นขึ้นมาแล้วไม่มองอะไรเลยมีแต่ทำล้วนออกพุ่งเลยมันต่างกันนะการเทศนาว่าการเป็นทำจนร้อนขอให้ทำกับใจได้สัมผัสกันมากน้อยเถอะจะปรากฏความสดร้อนและคุณค่าของใจจะเด่นขึ้นเด่นขึ้นแต่ก่อนถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาโผล่หัวขึ้นมาไม่ได้ทำใจโผล่ไม่ได้มีแต่กิเลสเหยียบไว้ทับไว้ทำไว้มีเวลามาปฏิบัติค่อยเบิกออกเบิกออกค่อยส่งแสงกระจายออกมาด้วยความสงบเย็นใจและเป็นขั้นของธรรมนี่ก็จากนั้นก็ค่อยกระจ่างขึ้นมากระจ่างขึ้นมายิ่งออกทางด้านวิปัสสนาทางด้านปัญญานี่ด้วยแล้วมันเบิกว่างจริงๆนะสมาธินี่จิตใจแน่นปึงเลยนี่ละฟังจากการปฏิบัติจากเวทีที่ผ่านมาความสงบเป็นบางครั้งบางคราวสงบความสงบนี่ส่งผลให้เพื่อความแน่นหนามั่นคงของจิตอีกทีหนึ่งสงบหลายครั้งหลายหนจิตก็แน่นหนามั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นจึงเป็นเรียกว่าเป็นสมาธิทีนี้จิตแน่นหนามั่นคงอยู่นั่นที่นี่พออยู่พอกินพอเป็นพอไปอยู่ที่ไหนนั่งกี่ชั่วโมงไม่สนใจเพราะจิตไม่ยุ่งกับอะไรเลยเป็นเอกคตาจิตความรู้เด่นอยู่อันเดียวโลกนี้เหมือนไม่มีเพียงอยู่ในสมาธินี่ก็เหมือนโลกไม่มีอะไรมากวนใจเพราะฉะนั้นเวลาใจคิดปรุงเรื่องอะไรแยบลำคาญมันกวนความสงบอันนั้นไม่อยากคิดอยากปรุงนี่แหละจิตของผู้ปฏิบัติติดสมาธิติดตรงนี้เองคือไม่อยากคิดอยากปรุงเพลินอยู่กับความสงบเอกคตาโลมเอกตาจิตมีความรู้อันเดียวดิ่งอยู่อย่างนั้นอยู่ที่ไหนมันก็เป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรควรก็ต้องสบายใช่นี่เวลาคิดยับเรื่องใดอะไรอย่างนี้มันไม่อยากคิดนะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่อยากออกทางด้านปัญญาทางด้านปัญญาเป็นด้านที่คิดอ่านไตรตรองเป็นงานต้องจัดต้องทำนั่นนี่พิจารณานั่นนี่มันไม่อยากออกเหมือนกับว่ามันรำคาญในเบื้องต้นที่ยังไม่เห็นของผลของทางด้านปัญญาทีนี้พอออกไปสำหรับเรานี่ออกด้วยจิตพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นลากลงลากออกจากสมาธิยังเถียงท่านตาดำตาแดงมันไม่อยากออกท่านลากลงลากออกจากเถียงสมาธิหมูขึ้นเฉียงมันไม่ได้ความฉลาดอะไรเลยอยู่แน่วเท่านั้นพอมันเย็นมันสบายติดมาแล้วพูดได้เต็มปากทีนี้พอท่านตีลงจากเถียงแล้วที่นี่เวลามันออกที่นี่มันรำคาญไม่อยากคิดคือว่าเรื่องปัญญาต้องใช้ความคิดนี่เรียกว่าทำงานอยู่ในสมาธิไม่ทำงานมีความสงบแน่วแต่เวลาออกทางด้านปัญญาใช้กิริยาของจิตออกคิดอ่านไตรตรองเรื่องธาตุเรื่องขันธ์สกุลละกายอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรออกพิจารณาทีนี้จิตมันอิ่มอารมณ์แล้วคือธรรมดาของจิตนักหิวก็หายอารมณ์อยู่เฉยๆอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ได้คิดได้ปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นอยู่ไม่ได้มันต้องคิดต้องปรุงไม่ว่าจิตท่านจิตเราทั่วโลกนี้แดนเป็นอย่างนั้นนะทีนี้พอมีสมาธิแล้วสูงในสมาธินี้มีกำลังมากถึงขนาดครอบความคิดทั้งหลายได้ไม่อยากคิดอยากปรุงอยู่แน่วได้มาสงสัยว่างั้นเถอะทีนี้มันก็ติดเข้าไปปั๊บอยู่นั่นเลยว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มันลากออกจากปัญญาออกจากสมาธิอ๋อเราลืมเมื่อไหร่วะสุขในสมาธิเหมือนกับเนื้อติดฟันเนื้อติดฟันมีสุขแค่ไหนเอ้าว่ามานู่นคือเนื้อติดฟันนี่เราจะเอาความสุขจากเนื้อติดฟันมาได้อะไรนั่นแหละสุขในสมาธิเพียงเท่านั้นเองกันว่าจากนั้นท่านก็ไล่เข้าไปถึงว่าสมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งว่างั้นนี่มันก็เถียงกันแล้วสิมาสมาธิที่ท่านจะคือท่านจะยกออกให้เราหาใหม่นั่นความหมายปัญญาของท่านเป็นอย่างไรแต่เรามันก็ติดปริยัติอยู่นั่นที่สัมมาสมาธิสมาธิที่ชอบทำ แล้วถ้าว่าสมาธิเป็นสมุทัยแล้วสัมมาสมาธิจะให้เดินที่ไหนแล้วก็ว่าสัตว์กันท่านก็ไต่ออกมาอีกมอบถึงนั้นจังก้าวออกพอได้ก้าวออกทีนี้มันไม่ได้เป็นอย่างสมาธิเสียความรู้เนี่ยมันแยบคายความรู้แยบคายละกิเลสไปได้โดยลำดับลำดับส่วนสมาธินี่ความแน่นหนามั่นคงนี้เป็นเพียงว่าตีกิเลสตะล่อมเข้ามาไม่ให้มันพาฟุ้งซ่านลำคาญเท่านั้นเองพอที่ถึงขั้นปัญญาจะตีกิเลสที่นี่มันเป็นปัญญารู้แจ้งแทงทะลุไปเรื่อยๆชอบคนเอ๊ะชอบคนชอบคนก็พุ่งเลยที่นี่เอาซะจนกระทั่งไม่ได้หลับได้นอนกลางคืนตลอดรุ่งไม่นอนเลยหลับไม่หลับเลยเลยกลางวันมันจะไม่นอนอีกนั่นเห็นไหมเวลามันเพลินแก้กิเลสทางด้านปัญญาเพลินจนกระทั่งนอนไม่หลับกลางคืนก็ไม่หลับกลางวันไม่หลับต้องได้บังคับตัวเองสุดท้ายมาบังคับด้วยพุทโธนะเราไม่ได้ลืมคือจะบังคับเฉยๆไม่ให้มันคิดทางด้านปัญญาไม่ได้มันพุ่งเรามันเห็นคุณค่าของทางปัญญาแต่ที่เมื่อมันเลยเถิดไปแล้วมันก็มีทางเสียมีสมุทัยแทรกอยู่ในปัญญาเวลามันไปเต็มที่แล้วไม่ได้หลับได้นอนกลางคืนบางคืนตลอดรุ่งกลางวันมันยังจะไม่หลับแล้วก็มาหาท่านแหละทีนี้นี่ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ให้พิจารณาทางด้านปัญญาอันนี้มันออกแล้วนะก็ว่ามันออกยังไงท่านว่าก็มันไม่ได้นอนทั้งคืนทั้งวันแล้วออกกงเนี่ยเราวงกงนั่นแหละมันหลงสังขารนั่นเห็นไหมล่ะนั่นแหละมันหลงสังขารท่านนี้ก็ตอบขึ้นมาอีกทันทีว่าถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่รู้นั่นแหละบ้าหลงสังขารเขาอีกที่นี่หมอบนะแต่มันก็ไม่ถอยเหมือนกันเมื่อมันไปเต็มเหนี่ยวแล้วมันจะตายจริงๆมันเหน็ดเหนื่อยอยู่ที่นี่นะหัวอกมันนะคงหัวอกสติปัญญาหมุนอยู่ตรงนี้ไม่มีสมองทางด้านภาคปฏิบัติแล้วไม่มีสมองภาคความจำขึ้นอยู่ทางสมองจำทางสมองจนสมองทื่อเวลาเรียนจำพอเข้าทางด้านจิตตภาวนาแล้วจะสงบสว่างโปร่งใสอะไรอยู่ที่หัวอกเลยที่นี่สมองไม่ขึ้นภาคปฏิบัติจึงบอกได้ชัดว่าไม่ขึ้นอยู่ที่นี่เลยแต่นี่เวลามันไปเต็มเหนียวล้างไม่อยู่มีแต่จะพุ่งกับทางด้านปัญญาเพื่อแก้กิเลสต้องล้างเอาไว้ดูเอาพุทโธมาบริกรรมคือห้ามเฉยๆมันไม่อยู่กำลังมันมากยิ่งกว่าเราจึงต้องเอาพุทโธเอาพุทโธมาจับไว้กับพุทโธไม่ให้ออกคำอยู่กับพุทโธอันเดียวพุทโธมันดันมันจะออกทางด้านปัญญาเพราะมันเห็นคุณค่าแล้วมันเพลินเอาพุทโธถีเผลอไม่ได้อ่อนไม่ได้มันจะพุ่งทางด้านปัญญาต้องเอาพุทโธถียิบลงไปเลยเดียวนี่จิตก็ลงแน่วเลยนั่นพุทโธล่ะผูกไว้ไม่ให้มันออกแน่วลงไปนั้นผมเนี่ยแหมคราวนี้จิตพักไม่คิดไม่ปรุงอะไรเลยอยู่ในสมาธิแน่วที่เหมือนจิตนี่เหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำเบาไปหมดเบากายเบาใจโล่งไปหมดเลยมันสบายเนี่ยพักงานทางด้านปัญญาเข้ามาสู่สมาธิเรียกว่าพักงานถึงอย่างนั้นก็ยังต้องได้บังคับถ้าเราบังคับถ้าอ่อนมือนี่หน่อยมันจะออกแล้วนะต้องบังคับให้อยู่จนกระทั่งพอกำลังจิตใจมีความสงบมีความสบายโล่งหมดแล้วว่าได้กำลังแล้วทีนี้พอปล่อยปั๊บนี่ผึ่งเลยทีนี้ทางด้านปัญญายิ่งรวดเร็วมากทีเดียวคล่องตัวรวดเร็วตลอดทันทีความลงได้ออกไปแล้วมันผาดโผนต้องได้ล้างแบบนี้ทุกครั้งมันจะตายจริงอ่ะกลางคืนก็ไม่ได้นอนกลางวันก็ไม่ได้นอนนี่เรียกว่าสติปัญญาทำงานโดยอัตโนมัติเป็นอย่างนั้นนะท่านผู้ไม่เคยทั้งหลายให้ฟังนี่ออกมาจากเวทีตัวเราเป็นเองพูดเองไม่สงสัยว่าจะผิดไปไหนถึงขั้นมันตะลุมบอลมันเอาขนาดนั้นนะจนไม่รู้จักพักผ่อนนอนหลับเลยไม่ยอมมีแต่หมุนจะพ้นให้ทุกนิพพานนี่อยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมชั่วเอื้อม จับผิดจับถูกจับผิดจับถูกอยู่งั้นน่ะเห็นโทษของกิเลสก็เต็มหัวใจและเห็นคุณค่าแห่งความพ้นไปเสียนั่นก็เต็มหัวใจที่มันจะถอยกันได้ยังไงถอยไม่ได้นะต้องในล้างกันไว้ด้วยสมาธิพักงานซะก่อนถึงยังไม่ถึงก็ตามให้นอนค้างคืนที่นี่ซะก่อนแล้ววันพรุ่งนี้ค่อยเดินทางใหม่ก็หมายว่างั้นน่ะถึงจะไปวันนี้ให้ถึงมันเดี๋ยวมันตายก่อนนะว่าต้องเอาอย่างนั้นเวลามันจะตายจริงๆมันเหนื่อยโหกนะเหนื่อยอยู่ตรงนี้นะพอมาพักสมาธิไอ้นี่กระปี้กระเป๋าเป็นความสุขความสบายลื่นเลงในจิตเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำรู้ชัดว่าจิตมีกำลังมีความสุขเอาพักเป็นที่แน่ใจแล้วว่าอิ่มพักสมาธิก็อิ่มตัวแล้วที่นี่เอาปล่อยปล่อยก็ผึ่งเลยทันทีเพราะมันเราจะออกอยู่แล้วเลื่อยไปอย่างนั้นนี่เวลาจิตเห็นโทษมันพิจารณาของมันเต็มกำลังแล้วความเพียรฆ่ากิเลสมันเป็นเองนะตั้งแต่ก่อนเราใสไปแทบเป็นแทบตายเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาใสไปมันยังง่วงนอนไปด้วยเดินจงกรมก็ง่วงนอนนั่งเฝ้าหมอนก็ง่วงนอนสุดท้ายก็ล้มใส่หมอนดังตูมนี่เวลามันขี้เกียจขี้ค้านมันอ่อนแอหมดเวลาถึงขั้นมันเป็นอย่างที่ว่าแล้วโอ้ยไม่สนใจเลยกับเสือกับหมอนต้องบังคับให้นอนด้วยพุทโธให้หลับด้วยพุทโธนะให้ลงสมาธิก็ให้ลงด้วยพุทโธให้หลับก็หลับด้วยพุทโธให้พุทโธพุทโธมุ่งจะหลับนี่หลับได้นั่นเป็นอย่างนั้นนี่ความเพียรหรือธรรมเมื่อมีกำลังแล้วเมื่อมีกำลังแล้วฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปบังคับให้ฆ่านะเหมือนกับกิเลสที่มีอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกเขาทำงานบนหัวใจสัตว์โดยอัตโนมัติของเขาแต่สัตว์โลกไม่รู้เราเองก็ไม่เคยรู้แต่ก่อนไม่รู้นะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรกิเลสออกทำงานแล้วทำงานแล้วเป็นอัตโนมัติอย่างนี้ตลอดทีนี้พอถึงขั้นทำมีกำลังทำแก้กิเลสเป็นอัตโนมัตินี่ก็ที่นี่ฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติแบบเดียวกันเลยคุยเขี่ยขุดค้นเอาจนกระทั่งบางทียังว่าเนี่ยฮะไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยขึ้นมาหรือมันไม่มีกิเลสจะให้ฆ่าคือตอนนั้นมันว่างกิเลสมันหมอบทั้งนี้คุยเขี่ยขุดค้นหาที่ไหนก็ไม่เจอไม่มีอะไรว่างไปหมดเลยฮะไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยขึ้นมาหรือแต่มันว่าเฉยๆนะไม่ได้สำคัญตนว่าเป็นนะเชิงเดียวก็โผล่ขึ้นมากระซ่ากันที่นี่อาราน้อยนี่ปล่อยเลยซัดกันเลยที่นี่นี่เรียกว่าทำเมื่อมีกำลังกล้าแล้วฆ่ากิเลสทำลายกิเลสเป็นอัตโนมัติเหมือนกันกับกิเลสทำลายหัวใจสัตว์โลกไม่ผิดกันเลยมันก็มารู้ที่ตัวของเราเองแต่ก่อนเราก็ไม่เคยคิดว่ากิเลสทำงานบนหัวใจของสัตว์โลกตัวเราเองกิเลสก็ทำงานอยู่อย่างนั้นเราก็ไม่เคยคิดว่ากิเลสทำงานแต่พอได้ทำประเภทนี้ขึ้นรับกันเท่านั้นแหละที่มันฆ่ากิเลสฆ่าไม่หยุดไม่ถอยจนกระทั่งนอนก็ไม่หลับกลางคืนก็ไม่หลับกลางวันก็ไม่หลับหมุนตลอดเวลาเป็นอัตโนมัติอินทรียบทใดที่มันจะอยู่เฉยไม่มีถ้าลงถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติมีกำลังมากแล้วฆ่ากิเลสตลอดคุยเขี่ยขุดค้นหากิเลสเอามาฆ่าตลอดฟาดกันตลอดนั่นที่นี่มันก็รู้อ๋อนี่เวลาทำมีกำลังแล้วมันทำงานฆ่ากิเลสก็เป็นอัตโนมัติเหมือนกันกับกิเลสมีกำลังทำลายสัตว์โลกด้วยอัตโนมัติเหมือนกันนั่นมันก็รู้รับกันแล้วที่นี่ไปจนกระทั่งถึงมันว่ามันขาดสะบั้นที่นี่มันรู้ละเวลาตัดสินครั้งสุดท้ายรู้กันสันทิฏฐิโกครั้งสุดท้ายรู้เองด้วยความบริสุทธิ์ยุติทุกสิ่งทุกอย่างพระวุฒิตังพรหมจริยังพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วการต่อถอนกิเลสได้สิ้นสุดลงแล้วโดยไม่มีเงื่อนไขสันทิฏฐิโกขึ้นแล้วขาดสะบั้นไปหมดแล้วนี่แหละพระพุทธเจ้าประทานไปแล้วไปถามพุทธเจ้าหาใดจากนั้นแล้วเรื่องความเพียรที่เป็นธรรมจักรหมุนติ้วที่เราระงับเองไม่ต้องบังคับก็จะไปฆ่าอะไรไปทำลายอะไรฆ่าศึกมันตายหมดแล้วให้รู้ต่อหน้าต่อตากิเลสม้วนเสื่อมลง จะสมมุติว่ามีดบ้างปืนผาหน้าไม้ยิงฟันกิเลสยำกิเลสฆ่ากิเลสมันก็จะไปยำอะไรกิเลสตายแล้วมันรู้อยู่แล้วมันก็ปล่อยเองจากนั้นมาไม่มีนี่ก็รู้ได้ชัดว่าสติปัญญาอัตโนมัติก็ดีมหาสติมหาปัญญาก็ดีเป็นเครื่องมือฆ่ากิเลสทั้งนั้นเป็นลำดับลำดาเครื่องมือส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดทั้งนั้นพอกิเลสขาดจากบ้านออกไปแล้วเครื่องมือทั้งหมดนี่ปล่อยเลยจะเอามาฆ่าอะไรมันมีอะไรที่จะฆ่านั่นมันก็เห็นอย่างชัดๆเดี๋ยวก็จักซะด้วยแล้วก็ไม่เคยเห็นอีกด้วยนะว่ากิเลสได้ขาดจากบ้านลงต่อหน้าต่อตาจนว่าหูสีสังพรหมจริยังเสร็จพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วนั่นจะกำเริบตรงไหนกิเลสได้โผล่ขึ้นมาตรงไหนให้เห็นว่าแต่ก่อนเราก็นึกว่ามันสิ้นลงไปแล้วจนหมดโคตรหมดแท้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันยังมาโผล่ให้เห็นอยู่หรืออย่างนี้ไม่เคยมีแล้วก็ไม่สงสัยด้วยนี่นั่นมันสันติโกประกาศขาดสะบั้นไปหมดแล้วจะเอาอะไรมากำเริบอีกนั่นมันเป็นอย่างนั้นนี่เป็นยังไงที่มีจิตดวงนี้นะดวงที่กำดำกำขาวนั่นกับดวงอันนี้มันเป็นยังไงสิ่งที่พากำดำขาวคือกิเลสปิดบังให้ตาฝ้าตาฟางหูหนวกตาบอดไปซุ่มซุ่มซ้ำซ้ำโดนโน้นชนนี้พอกิเลสเครื่องปิดหูปิดตากระจายไปหมดไม่มีเหลือแล้วมันจ้าเลยกันนี่ถามหาอะไรนั่นแม้ที่สุดนิพพานถามหาอะไรนี่ลงถึงว่านิพพานถามหาอะไรนิพพานอยู่ที่ไหนนั่นพระพุทธเจ้ามาเห็นถามหานิพพานสาวกทั้งหลายท่านไปเห็นถามมานิพพานเราไปปฏิบัติธรรมพิสดารมาจากไหนถ้าว่าตัวสิ้นสุดแล้วยังไปถามหานิพพานอยู่ว่านิพพานบ้าหรือที่นี่ไปนั่นเสียมันไม่ถามอ่ะนี่แหละธรรมพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกเป็นพื้นฐานรอรับผู้ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาไม่มีการสถานที่อันใดมาทำลายได้ละขอให้ดำเนินความภาคเปลี่ยนของเราการทำบุญให้ทานเป็นบุญเป็นกุศลตลอดไปเหมือนกันหมดเพิ่มเข้าหนักเข้าหนุนกันเข้าหนุนเข้าก็ลงในแหล่งใหญ่แหล่งใหญ่คืออะไรจิตตภาวนาเป็นเองนะบุญกุศลทั้งหลายนี่ไหลเข้ามาไหลเข้ามาที่อยู่ของบุญกุศลทั้งหลายถึงขั้นแล้วจะลงในทำนบใหญ่คือจิตตภาวนามันหากเป็นความสนใจในจิตเองอยากคิดอยากอ่านอยากใจอยากตองอยากภาวนาเข้าไปหนักเข้าไปก็ว่านี่แหละที่หมุนเข้าไปเดี๋ยวก็พุ่งทะลุเลยภาวนาเป็นแหล่งเก็บมหากุศลทั้งหลายรวมกันนั้นน่ะพาพ้นทุกข์เลยนั่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่งี้นี่นะเราจึงสลดสังเวชนะแต่ก่อนเราก็ไม่คิดท่านเหมือนเราเหมือนท่านไม่ว่าจะตำหนิใครชมใครมันพอๆกันทีนี้เวลาปฏิบัติไปปฏิบัติสิ่งที่มันรู้ทำให้แปลกต่างจากเพื่อนจากฝูงจากใครต่อใครมันค่อยเป็นไปเองของมันเป็นขึ้นจนกระทั่งมันจ้าขึ้นมาแล้วทีนี้ดูสภาพของเขาของเราที่เคยอยู่จมกันอยู่แต่ก่อนตามปัจจุบันนี้เป็นยังไงแล้วก็ไม่ต้องถามใครมันก็รู้นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านทรงชอบพระทัยอ่อนใจที่จะสั่งสอนสรรโลกก็มันพลิกขึ้นมามันเป็นคนละโลกแต่นี่ไม่เรียกว่านิพพานโลกนิพพานเท่านั้นเองเป็นคนละฝั่งไปเรียบร้อยแล้วนั่นนี่มันธรรมชาตินี่ก็ไม่เคยรู้ก็เห็นไม่เคยเป็นเวลาเป็นขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องคาดต้องฝันอะไรพอทุกอย่างหาความสงสัยไม่ได้แล้วถ้าว่าเลิศเลยก็เลิศเดินเลยสมมุติไปหมดแล้วแล้วจึงมาดูสมมุติทั้งหลายมันเป็นยังไงนั่นท้อใจดวงนี้แหละเวลามันจมอยู่ด้วยกันมันก็ไม่มีความรู้สึกแล้วเวลามันผ่านขึ้นมาแล้วมันทำให้เกิดความรู้สึกอย่างนี้มันก็น่าเมื่อขนาดนี้แล้วจะสอนใครได้สอนใครเขาก็จะหาว่าบ้าไปหมดเพราะโลกนี้เป็นโลกบ้ากิเลสทั้งนั้นแล้วอยู่ไปกินไปวันหนึ่งเท่านั้นพอไหมสอนใครเขาก็จะหาว่าบ้าไปหมดนั่นเห็นไหมล่ะเวลามันท้อใจถึงขนาดถึงจะทอดอะไรแต่อยากจะไม่สอนใครเลยแต่มันก็มีอีกอันหนึ่งนี่เคยพูดเสมอเพราะมันสดๆร้อนๆ นี่เวลามันจะทอดอะไรแต่อย่างจริงจะไม่สอนใครไม่สอนใครอยู่ยังไงมาอยู่ตามป่าตามเขาหากินบิณฑบาต ชาวบ้านชาวนั่นเขาตามป่าตามเขาพอถึงวันแล้วไปเสียซะนั้นเนี่ยขี้เกียจยุ่งนั่นเห็นไหมล่ะทีนี้บทเวลานั่นมันกระตุกอย่างแรงเหมือนกันนะก็เมื่อว่าธรรมประเภทนี้เป็นธรรมเลยวิสัยของมนุษย์ไม่มีใครจะสามารถรู้ได้เห็นได้แล้วเราเป็นเทวดามาจากไหนทำไมเราถึงรู้ได้นั่นอะไรรู้ได้เพราะเหตุใดคำว่าเพราะเหตุใดนี่สายทางหรือบันไดนะเพราะว่ารู้ได้เพราะเหตุใดยอมทันทีมันจ้าอย่างนี้จะสายทางที่มาเนี่ยบุญกุศลที่สร้างมามากน้อยเป็นสายทางเข้ามาจนกระทั่งถึงนี้รู้ได้เพราะเหตุใดก็เพราะเหตุนี้เองนี่สายทางอ๋อยอมรับนะอ๋อรู้ได้นั่นรู้ได้ยอมรับทันทีถึงไม่มากก็ได้ตลอดเลยที่นี่นั่นแหละเป็นเหตุที่จะคลี่คลายออกมาในการแนะนำสั่งสอนใครต่อใครสมควรที่จะสอนหนักเบามากน้อยก็ค่อยว่ากันไปก็ไปแต่อย่างทุกวันนี้มันเป็นบ้าอีตาบัวสอนด่าไปเลยแกงหม้อใหญ่หม้อเลยเป็นบ้าแล้วไม่อยากพูดอะไรที่ว่าท้อใจมันอะไรมันเลยไปทุกอย่างมันสอนมันเลยเป็นบ้าสอนแล้วแหละแบบนี้มันเป็นอย่างนั้นนะมีใจตรงนี้เวลาถูกปิดบังนี่มันก็เหมือนไฟแล้วเนี่ยเอาแก้วครอบดำๆมาใส่ปุ๊บสิไฟนี่มันจะสว่างขนาดก็สว่างแก้วครอบดำๆใส่ปุ๊บดำหมดพวกแก้วใสๆมาใส่มันก็จ้านี่แก้วครอบดำๆก็คือกิเลสปิดพอเปิดแล้วยังไม่ได้มันกระจ้าเลยนั่นอย่างนั้นเอาละเทศจากนั้นออกมานี่มันเทศสองกันสามกันไปเทศบัดเบญจาก็ได้25 นาทีเท่านั้นพอแต่ที่นี่มันจะได้มากกว่านั้นหรือมั้งเหรอ
1: 39คร
0: ับ นู่นน่ะ39เอาค่อยๆเก็บ40ทีหลังเอานะมันไปมามันจะขึ้นแหละ40อย่าง39นาทีอะไรตัวอะไรปากก็ไม่มีว่างกินตลอดทั้งกินทั้งเทศทั้งดุทั้งด่าทั้งเคี้ยวทั้งกลืนเออแล้วท่านละพักละพักเครื่องเลยพักเครื่องพักขาเหยียดขาเล็กหน่อยก่อนโต้โต้โต้โต้
1: เอาไว้หน
0: ึ่
1: งแสนนะ
0: ฮะ
1: เอาไว้100,000นะครับ
0: เนี่ยคนกำลังใช่ไหมเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้เลย300,000เลย3 คืน300,000นะเอาพักเครื่องบ้างไม่ต้องสวายมากครับอันนี้ก็ได้พักเครื่องบ้างไอ้หลวงตาก็ไม่ใช่หลวงตาขี่โลกอะไรนั่นละรู้จักพอรู้จักพอดีผ่อนผันตั้งยาวเหมือนกันแต่ถ้ามีผู้ใดตะหนีขี่เหนียวนักไปคว้ากระเป๋ามาขี่ทันทีเลยคว้าเอาหมดแล้วโยนกระเป๋าให้ถ้าใครตะหนีขี่เหนียวมากถ้าใครมีแต่จะให้ปิดไม่เอาแน่มันมีหลายขั้นว่าเหยียดขาอย่างนี้ปวดเข่าเหยียดขาไปทั้งคนกลางที่อื่นสำคัญตนว่าสำเร็จแล้วก็มีเหมือนกันนะคือสำคัญตนว่าสำเร็จแล้วจะมาเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์รับสั่งให้พระอานนท์ไปยืนขวางประตูวัดเชตวันไว้ไม่ให้เข้าไล่เข้าในป่าช้าพระเหล่านั้นไล่พระเหล่านั้นเข้าในป่าช้าดูพิจารณาสำเร็จในป่าช้าเป็นมันสำคัญตนว่าสำเร็จแล้วใครจะแก้ความสำคัญได้ต้องผู้เหนือกว่านั่นแหละติดไม่อยู่กับผู้เหนือกว่าพอเล่าให้ฟังนี่ท่านรู้แล้วท่านแก้ปุ๊บเลยมันสำคัญจุดนั่นถ้าว่าแบบเดียวกันไม่มีใครแก้ใครละเข้าใจไหมล่ะผู้เหนือกว่ามีอยู่เนี่ยเป็นอย่างที่ว่าผู้ที่สำเร็จพระอรหันต์สำคัญคนสำเร็จแล้วจะมาเข้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เอกแล้วถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็ตามสำคัญว่าตัวมหาอมหาพระองค์ใดองค์หนึ่งก็ตามถ้ามีภูมิสูงกว่ากันแล้วท่านก็ทราบแบบเดียวกันแก้แบบได้เหมือนกันนะเป็นอย่างนั้นนะเช่นอย่างนี้พระอรหันต์มาสำคัญตรงนี้เป็นอรหันต์เป็นยังไงเอาว่ามาสิหนาเพราะว่ามาใส่พวกองไหนมันจะรู้ทันทีท่านจะใส่พวกเข้าไปความสำคัญมัน มันลดลงทันทีนะเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่สำคัญอย่างนี้จะไม่มีใครแก้ได้ผู้เหนือกว่าแก้ผู้เสมอกันแก้ไม่ได้นั่นมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีใครแก้ใครก็มันแต่มันขบขันดีก็ดังที่เคยเล่าให้ฟังเนี่ยจังหวัดขอนแก่นเคยเล่าให้ฟังนะอำเภอภูเวียงไม่มีใครแก้ใครแต่เป็นเรื่องขบขันเจ้าของหางดูเจ้าของเองมีพระไปภาวนาด้วยกันสามวงไปอำเภอภูเวียงไปในป่าในถ้ำอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเอาไปเชียงคืนเงียบสงัดก็อยู่ในเขาเงียบฟังเสียงวอดดังวอดถึงกลางคืนดึกวอดนั้นไม่ใช่อะไรนะกล้องยานัดหมดเอากล้องยานัดมาเป่าวอดยังวอดอ่ะมันเกิดเหตุอะไรขึ้นมานี่นะพระสององค์ท่านก็ปุ๊บปั๊บเขาไปหาไปให้ไปอะไรนะตกใจเลยเขาอยู่วอดต้องหยุดโอ้ยกล้องยานัดบังวอดคือเดียวเป่าต้องหยุดฟังงานไปแล้วว่ามันจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรอยู่จะเป็นอะไรผมสำเร็จแล้วคบกันดีนะผมสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วทำไมถึงต้องเป่าต้องหวีดก็มาด้วยกันก็อยากให้หมู่เพื่อนได้ทราบว่าเราสำเร็จแล้วจึงจะเป่าต้องหวีดพระท่านนี่ท่านนั่นแหละท่านขวางใจท่านแล้วทั้งสององค์ทำไมสำเร็จแล้วเลยไปวิจัยกันสององค์แล้วทำไมท่านองค์นี้น่ะพอดึกดึกมาแล้วเป่าลมอยู่บ้านว่าคุณมันคือธรรมดานะว่างนั่นนะธรรมดาผู้รู้ธรรมทั้งหลายจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยนี่แสดงว่าจะสำคัญตนอย่างไรอย่างหนึ่งแน่นอนแล้วปรึกษากันสององค์แล้วเนี่ยก็ไม่ว่าอะไรละท่านนั่นแหละพอคืนที่สองนี่เที่ยงคืนนี่เนี่ยเป่าลูกหีบวอดขึ้นอีกพอเป่าขึ้นไปพอไปถึงชั้นไหนแล้ววะนี่น่ะมันจะถึงชั้นไหนวะมันไม่สำเร็จเนี่ยก็ดีนะท่านก็พูดดีนะไปถึงชั้นไหนมันไม่สำเร็จไม่สำเร็จเป่าทำไมก็เมื่อคืนนี้สำเร็จก็มาสำเร็จก็เป่าทีนี้เมื่อมันไม่สำเร็จก็ต้องเป่าให้มือกว่าทราบที่ขันนี้เลยไม่มีใครแก้ใครเจ้าของเองท่านคนนี้เราเห็นได้ละเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์กู่ตอนนั้นเราพักอยู่ที่วัดทุ่งสว่างหนองคายวัดทุ่งสว่างแต่ก่อนหนองคายนะทางมีสายเดียวสุดวัดทุ่งสว่างอยู่กลางทุ่งนะไม่มีคนไม่มีอะไรทุ่งนาโล่งไปหมดนะเราพักอยู่นั่นพอดีหมอนี่แหละมันไปเยี่ยมอาจารย์ของมันไปเยี่ยมอาจารย์มันชึกแล้วเยี่ยมอาจารย์ท่านจึงเล่าให้ฟังนี่แน่เนี่ยตัวสำคัญท่านเล่าให้ฟังไม่ให้แกยิ้มได้ยินแล้วพูดถูกกระซังเนี่ยที่มันไปสำเร็จที่นั่นองค์นี้แหละแล้วออกจากนั้นมาก็ภาวนาก็อีกแหละถ้ามาภาวนาแล้วมันออกเป็นแสงสว่างดวงสว่างเท่าลูกมะพร้าวเนี่ยสว่างจ้าลงตรงหน้านี่แล้วเอื้อมมือไปจับที่แรกก็คงยังไม่ถึงกับเอื้อมมือเลยเพราะว่าเอื้อมมือไปจับดวงสว่างมันขยายไปที่เลยยุบขึ้นไม่รู้ตัวนะไม่รู้ดวงสว่างก็ไปเรื่อยที่ก็เดินไปตามดวงสว่างในจิตที่กำลังพุ่งอยู่กับความสว่างไม่รู้ตัวดวงสว่างก็ขึ้นถ้าขึ้นต้นไม้ก็ขึ้นต้นไม้ท่านี้ก็ขึ้นตามนี่พระองค์นี่หมอนี่แหละชื่อไม่บอกละชื่อมันนะไม่บอกก็ตัวมันก็ชัดเจนแล้วเข้าใจไหมล่ะตัวนี้แหละตัวบ้าเนี่ยแล้วก็ขึ้นต้นไม้แต่มันดวงชะตามันยังดีอยู่นะพอขึ้นต้นไม้แล้วไอ้ดวงสว่างเนี่ยมันเหาะลอยเลยที่เนี่ยไปสุดสายตาหายเงียบไปเลยหมดหวังว่างั้นแต่ดวงสว่างว่าจะเอาดวงสว่างที่มันเหาะไปเลยหายเงียบไปเลยไอ้หมดหวังที่จิตก็ย้อนมาแล้วที่นี่พอ จิตความมุ่งความรู้มันพุ่งกับนู่นแล้วเพราะอันนั้นผ่านไปแล้วความรู้นี่ก็หมดหวังแล้วก็ย้อนมามารู้จักของที่ไหนอยู่บนต้นไม้ร้องไห้โหร้องไห้โหอยู่บนต้นไม้เพื่อนก็มาหายเนี่ยมาเป็นอะไรขึ้นต้นไม้ก็เลยเล่าให้ฟังตามเรื่องนี้มันขึ้นแสงสว่างพาไปถ้าแสงสว่างพาเหาะลอยไปมันอาจจะเหาะไปก็ไม่ใช่หรอกรถตกตายเข้าใจไหมแต่นี่แสงสว่างมันเหาะลอยไปเลยผ่านหายเงียบไปเลยไปหมดหลังจิตจึงย้อนกลับมามารู้ตัวเองที่ไหนได้อยู่บนต้นไม้เนี่ยเป็นอย่างนั้นเนี่ยความจิตนี่มันหลอกได้มันบอกท่านก็เป็นพระหลานคืนหนึ่งกันนะนะคืนที่สองจึงลดตำแหน่งอรหันต์ลงมาคืนแรกเป่าลูกหวีวอดวอนเป็นอรหันต์แล้วพอคืนที่สองเป่าวอดวอนแล้วปลดแล้วอรหันต์ปลดแล้วนี่แหละความรู้มันแปลกๆเราเองเคยเป็นแต่นี่ก็จะพูดจะอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆนะภาคปฏิบัติก็เหมือนกันเราใช้ความพิจารณามันขึ้นเหมือนกันเราเป็นคือมันเป็นอยู่เรื่อยๆจะไม่ปล่อยรู้ว่านี่มันเป็นสิ่งภายนอกจะหลอกเราให้หลงไม่เป็นไปตามมันถอยจิตออกมามันก็ลงเสียมันเป็นหลายครั้งเราแต่นี่ก็เพราะสติปัญญานั่นเองไม่มันขึ้นก็เพราะสติปัญญาขึ้นไปหาอะไรนี่ผ่านไม่ใช่หอหนึ่งอากาศอย่างนี้นี่นะพ้นทางใจจังหันเนี่ยเอาไว้งั้นจ้ะอันนี้มันเป็นอาการของจิตพอที่นี่มันเป็นหลายหนเข้าไปก็ที่นี่จะปล่อยดูเนี่ยก็ปล่อยด้วยสติปัญญามันจะเผลอไปไหนวะแล้วที่นี่มันขึ้นแล้วความสว่างนี่นะขึ้นพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นเอาคราวนี้จะปล่อยดูมันจะเป็นยังไงวะมันก็พุ่งขึ้นเรื่อยจริงๆโอ้ยจดท้องฟ้ามหาสมุทรความสว่างสวยทำให้เพลินได้หลงได้เป็นบ้าได้นะแต่นี่สติปัญญาคอยดูเจ้าของมันเหมือนว่าจับเชือกมันไปเหมือนบ้าเนี่ยมันขึ้นสูงอะไรกับเชือกลงมีอยู่ดึงลงมาสติปัญญาของเรามีอยู่เอาขึ้นเต็มเหนียวได้ชมดูทุกสิ่งทุกอย่างของเรื่องอารมณ์มันนี่มันหลอกเราเราดูสว่างสวัยไปหมดท้องฟ้าที่ไหนสว่างจ้าไปหมดเลยท้อเป็นอย่างนี้แล้วแต่เป็นยังไง ก็รู้มันอยู่นี่เราจับเชือกมันอยู่นี่มันจะไปไหนได้สติปัญญาจับไว้นี่ไม่เผลอพอดูสมควรแล้วอ่ะถ้าปล่อยอีกจะไปอีกอยู่นั่นน่ะไม่ใช่เพียงเท่านั้นน่ะยังจะไปอีกเอาละทีนี้พอแล้วทีนี้วะทีนี้ก็ถอยจิตลงถอยจิตลงอันนั้นก็หดลงหดลงก็ถึงที่ก็เป็นธรรมดาอันนี้ไม่เคยสงสัยอันนี้ไม่เคยลืมตัวว่าผิดไปนะคือปล่อยมันเป็นเฉยเราเคยเป็นปล่อยก็เท่านั้นจากนั้นมาก็ไม่ปล่อยถึงเป็นถึงก็รู้จากอาการของมันเท่านั้นมันก็ระงับไปเสียเรารู้สติปัญญารู้เท่านั้นสติปัญญานั้นเป็นลักษณะมันไม่ใช่ที่นักแสดงอีกเหมือนมันละเอียดกว่านั้นไปอีกนะมันตามรู้กันทัน
2: เขาถามป
0: ั
2: ญหา
0: จ
2: ากอ
0: า
2: ตมา
0: ได้ไหมเอ้าถามมาว่าไง
2: วันนี้ฟังหลวงตาพูดถึงว่าเสียงเบิ้งวงวงวงอย่างนี้นะคะค่ะทีนี้จะถามหลวงตาว่าอาการเนี่ยบางสิ่งเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นเหมือนกับว่าเวลาที่เรากำลังจะพิจารณาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยไอเสียงเบิ้งวงวงที่มันดังเหมือนมันดังอยู่ข้างบนเนี่ยมันดังวานอยู่อย่างเนี้ยหลวงตามันทำให้กบสิ่งรอบข้างทั้งหมดไอ้สิ่งที่เราจะรู้เนี่ยมันเหมือนจะรู้แต่รู้แล้วมันก็ไม่รู้อีกแล้วหลวงตา
3: เสียงที่ดัง
2: เสียง
3: แววแววอยู่รอบๆเนี่ยครับเขาจะพิจารณาอะไรพอดีมันกระเทาให้ไปกบเสียงที่จะพิจารณาเสียงนี้ไปกบเลยทำให้ไม่รู้
2: เหมือนกับว่าเขาไม่รับอะไรเลยอ่ะเพราะว่าจิตเรามันมัวแต่ไปจับในเสียงมันกบอย่างอื่นไปหมดอ่ะหลวงตาบางทีเมื่อกี้นี้หนูสังเกตดูเนี่ยหนูฟังหลวงตากำลังเทศอยู่เหมือนหนูจะจำได้ว่าหลวงตาเทศเรื่องอะไรใช่ไหมคะแต่จิตหนึ่งมันก็เข้าไปอยู่กับไอ้วู้ข้างบนอยู่อย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเสียงอะไรนะมันเป็นบอกไม่ถูกเหมือนคนที่เข้าถ้ำที่มันเงียบสนิทอะฮะหลวงตาเสร็จแล้วมันก็ดับไปทุกอย่างไม แม้กระทั่งสิ่งที่หลวงตาเทศอย่างเมื่อกี้เนี่ยหนูก็พยายามตั้งใจ

0: ตั้งใจฟังว่าหลวงตาเทศอะไรเหมือนกับจะจำแป๊บเดียวเสียงไอ้วู้วู้วู้เนี่ยมันดับไปแล้วหลวงตาแล้วลูกก็จำสิ่งที่หลวงตาเทศมาแต่จิตเนี่ยยอมรับว่าสิ่งที่หลวงตาเทศมันถูกต้องท
1: ุ
0: กอย
1: ่
0: างร
1: ับ
0: รู้แค่นั้นแล้วก็จบ
1: อันนั้นมันดับไปแล้วความจำเราก็จำได้ตามเดิมไม่เป็นไรละเข้าใจไหมมันวู้วู้ไม่จำเวลานั้นเวลามันหายไปแล้วความจำของเราได้ตามเดิมเอาไว้จำนั่นน
0: ะ
1: อย่าไปสนใจกับมันมันวู้วู้ให้อยู่ที่จิตเด่นๆอยู่ที่จิตน
0: ะ
1: อาการเหล่านี้ออกจากจิตมันไปกวนเจ้าของ
0: ทีนี้พอเราจะเข้าไปรู้หรือจะเข้าไปดูอะไรเดี๋ยวเขาก็ให้เราทำเหมือนกันนะหลวงตาเหมือนอย่างเราจะดูอะไรเนี่ยเคยสังเกตว่าเราดูทีวีพอเราดูทีวีปุ๊บเขาก็ให้ดูเหมือนเราจะดูแต่ว่ามันก็อยู่แค่ขอบทีวีเสร็จแล้วมันก็ดับไปอีกแล้วอ่ะหลวงตาเหมือนกับไม่รับประสาทรับ
1: ผ่าน ว่าไงทำไมเข้าใ
2: จดูทีวี
0: ค่ะเหมือนลักษณะเช่นสังเกตเช่นเราดูทีวีอย่างเงี้ยธรรมดาถ้าเราดูทีวีเนี่ยเราจะต้องจำได้ใช่ไหมเรื่องราวเป็นยังไงมันเหมือนจะจำได้ในขณะนั้นแต่เสร็จแล้วมันก็เหมือนกับว่าไอ้ตาที่เราดูเนี่ยมันอยู่แค่ขอบทีวีแต่มันไม่เข้ามาเหมือนไม่เข้ามาพุ่งในจิตใจ
3: ภาพในทีวีครับดูภาพในทีวีเหมือนจะรู้เรื่องแต่ก็ไม่ร
0: ู้แต่ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนจะจำได้แต่ก็จำไม่ได
1: ้
0: จะถามว่าจำไม่ได้หรือเปล่าแต่ก็เหมือนจำได้แต่มันก็จำไม่ได้อ่ะหลวงตามันก็ไปจับอยู่กับไอ้วู้วู้วู้วู้นั่นน่ะมันกดเสียงอื่นหมดอ่ะมันกดความรู้อื่นหมดแต่มันก็รู้นะหลวงตาแต่ไม่รู้ว่ารู้แบบไหนบอกไม่ถูกค่ะหลวงตาเนี่ยอาการมันเป็นอย่างเงี้ยก็เลยจะถาม
1: นี่เป็นอาการของจิต
0: อ
1: ย่าไปกังวลกับมันนะให้จิตรู้เด่นอยู่กับจิตนี่นะอาการเหล่านั้นมันจะค่อยนั้นไปอย่าไปเป็นอารมณ์กับเสียงดังวู้วู้ให้อารมณ์ของจิตให้ตั้งอยู่กับความรู้นะให้อยู่ตรงนี้แต่นั่นแหละ
0: ขอทานหน่อยนะคะหลวงตาฮ
1: ะ
0: ไอ้วู้วู้มันคืออะไรคะหลวงตามันถึงได้ตกไปซะทุกอย่างเลยเน
1: ี่
0: ย
1: อย่าไปยุ่งกับหัวมันก่อนนี่ยังบอกว่าให้มาหาผู้รู้เสียวู้วี้มันจะเป็นอะไรช่างหัวมันเถอะให้มาหาผู้รู้นี่สิ่งนั้นมันจะค่อยดับไป
0: บางครั้งลูกถามตัวเองเหมือนกันนะคะเสียงนี้แต่มันก็ล
1: ัก
0: ษณะจ
1: ิ
0: ตบอกต
1: ั
0: วเอง
1: เราไปถามมันก็คืออะไรเดี๋ยวมันจะหลอกไปอีกแล้ว
0: พอถามมันก็บอกว่าเหมือนเสียงที่ไรเสียงแต่ก็รู้ว่าเป็นเสียงเหมือนตาคำตอบก็ออกมาแค่นั้น
1: เลยอ๋อก็มาเสร็จแล้วจะให้พรฝนก็มากนะวันอยู่ข้างนอกก็เยอะนะเสร็จแล้วนะจะให้พรกินนะให้พรนะอะไรต่ออะไร
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่12เดือนเมษายนพุทธศักราช2549ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนัดจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาทรงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่13เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2549มีชื่อคันเทศว่า

ไม่รู้ละเพี้ยงกว้างเพี้ยงกว้างมนุษย์ยุ่งมากไปที่ไหนเสียงเพี้ยงกว้างเพี้ยงกว้างเราส่งเสริมตลอดนวัดพัวส่งเสริมตลอดบำรุงตลอดเมื่อไปไปกรุงเทพคราวนี้ก็พบประตูไทยที่นี่นั้นเราก็มอบวัดที่กลางดงกลางดงในย่านปากช่องให้ท่านดูไปเขาถวายที่เราจะทำไงคือการรับที่ต้องในพิจารณาเรียบร้อยก่อนถึงจะรับได้นะไม่ใช่รับจุ่มสี่จุ่มห้าเขาถวายเรามากเพราะว่าเราไม่รับถ้ารับตรงไหนก็เป็นภาระของเราเช่นวัดอาจารย์เทียนี่เรารับแล้วนะเขาต้องนิมนต์อาจารย์เทียมาอยู่พอดีท่านก็มาอยู่ให้วัดเสือนู่นก็นิมนต์ท่านจันมานั่นเรารับตรงไหนต้องได้รับผิดชอบผิดชอบจุดไหนจุดไหนจงควรจะมีวัดมีวาดูซะก่อนนี่เราก็รับทางโน้นรับสองแห่งวัดภูริทัตแล้วก็วัดเมืองกลางความรับที่นั่นก็มีสองแห่งแล้วความรับของก็ถวายเราไม่เอารับสุ่มสี่สุ่มห้าไม่มีความรับผิดชอบไม่ได้ผิดสำหรับภูวานี่เป็นหลักเป็นเกณฑ์นะตั้งจุดศูนย์กลางไว้ประมาณ30 กว่าบ้างรถบ้างอะไรเป็นประจำสถานที่นั้นเหมาะสมดีเป็นที่นั่นเพราะอาจเพราะทำจริงๆนะไปเจอกับท่านอุทัยหรือตอนไปกรุงเทพนี่นะเจอที่กลางดงแล้วนั่นก็เขาถวายที่ให้เราเราก็ต้องให้รอไว้ก่อนระหว่างนั้นยังรับไม่ได้ให้ติดต่อหาผู้ที่จะมาเป็นผู้รับผิดชอบในสถานที่นี้ก่อนถึงจะรับได้แล้วบอกแล้วก็ติดต่อพอดีได้ท่านอุทัยมาท่านอุทัยยอมรับว่าจะรับให้แล้วก็รับเขานั่นอย่างนั้นนะจุดนั่นก็จุดกลางที่ทางที่จะขึ้นเขาใหญ่นั่นแหละเห็นว่าเหมาะให้มีกรรมฐานตั้งอัดตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติอัดคำอยู่เป็นญาติเป็นญาตินะคือเรารับที่ไหนเราพิจารณาเรียบร้อยแล้วค่อยรับวัดภูริทัตพิจารณาเรียบร้อยแล้วรับจุดนั้นเมืองกลางก็รับที่ไหนไม่สะดวกไม่รับถึงนครปฐมก็ถวายเหมือนกันแต่ไม่รับนะคือรับจุดไหนต้องมีเหตุมีผลยืนยันว่าจะเป็นที่ให้ประโยชน์ไม่ใช่จะรับสูงสี่สูงห้าโอ้ยไม่เอาอย่างนี้นะพระเราก็วันนี้ก็35นะเคยพูดเสมอเป็นข้อยืนยันรับรองเกี่ยวกับพระทางความภาคความเพียรนะท่านผู้ใดจะตั้งจุดในจุดใดก็ภาวนาสติเป็นสำคัญอย่าปล่อยสติสติเป็นเครื่องยืนยันตลอดถึงมรรคผลนิพพานสูงสุดไม่พ้นจากสติไปได้เลยตั้งแต่สติเริ่มลุกคุกคานสติตั้งได้สติอัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมัติแล้วก็มหาจิตมัจญาพุ่งเลยนั่นถ้าใครปล่อยสติตายถ้ามณีนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายนี่ได้ผ่านมาหมดแล้วมาสอนนี่ไม่ผิดเรานี่สมบูรณ์สมบันมากทีเดียวในพิจารณาพิสูจน์ทดสอบทุกอย่างทุกอย่างก่อนที่จะตั้งตัวได้ตรงไหนตรงไหนทั้งพิจารณาแล้วก็แล้วปฏิบัติตามนั้นตามนั้นตัดสินใจลงเป็นจุดเป็นจุดวิธีนี้จะเป็นยังไงถูกหรือผิดเอาตัดสินใจทดลองวิธีนี้ทดลองวิธีนี้จนกระทั่งผ่านไปแล้วสอนหมู่เพื่อนไม่สงสัยนะเพราะฉะนั้นจึงมารวมลงที่สติเรื่องปัญญาจะมาด้วยกันขอให้มีสติเถอะถ้าไม่มีสติไม่เป็นท่านะนักภาวนายิ่งสติติดแนบตลอดทั้งวันทั้งคืนเกี้ยเลยเกิดไม่ได้กิเลสจะเกิดขึ้นจากทางสังขารความคิดความปรุงสังขารนั้นเอาไปใช้ทางด้านธรรมะเสียสังขารเช่นความปรุงปรุงพุทโธปรุงตัมโมเป็นสังขารเป็นธรรมอันนี้เป็นด้านธรรมสังขารเป็นกิเลสมีเป็นอันตรายตั้งถ้าสติมีอยู่แล้วทั้งวัน

0: เอามันทั้งวันไม่เผลอทั้งวันกิเลสเกิดมาได้ทั้งวันพอเผลอแป๊บกิเลสออกแล้วนั่นแหละออกเอาไฟเข้ามาเผาเราเคยพูดเสมอที่ว่าเนี่ยพอมันถึงใหญ่นะพยายามทำความภาคเปลี่ยนบางคืนไม่ได้นอนเลยถูไถเหมือนเกลี้ยงครกขึ้นจอมปลวกนั่นแหละเกลี้ยงขึ้นไป14-15 วันเอาแทบเป็นแทบตายไปอยู่ได้คืน2 คืนเวลามันพลิกกลับมานี่ไหลทับเราเลยนะจึงได้ใช้ความพินิจพิจารณามันเป็นเพราะเหตุไรเราก็ตั้งสติสตังบางคืนก็ไม่นอนแล้วมันเสื่อมได้ยังไงจิตนี่วะถึงมาบกมาจับจุดบกพร่องนี้ได้อาจจะเป็นเพราะไม่ได้ใช้คำบริกรรมสติติดแน่กับความบริกรรมก็ได้จิตมันถึงเสื่อมได้เสื่อมได้วะปี5 เดือนเราไม่ได้ลืมนะจำนะท่านทั้งหลายนี่เราตกนรกทั้งเป็นปี5 เดือนจิตเจริญขึ้นไปแล้วเสื่อมลงทีนี้พอเสื่อมลงไปแล้วเอาขึ้นไม่ได้เอาก็อยู่ปีกับ5 เดือนตกนรกทั้งเป็นอยู่ไหนไม่สบายเลยเพราะเหมือนว่าเราเคยมีสมบัติเงินทองก็ของเป็นล้านล้านแต่มันล่มจมซะด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งแม้เงินจะมีอยู่ในบ้านเป็นแสนแสนก็ไม่มีความหมายนะจิตมันไปอยู่นู่นอยู่ที่เงินล่มจมไปเป็นล้านล้านอันนี้จิตของเราเป็นสมาธิแน่นหนามันคงขาดสะบั้นลงไปด้วยความเสื่อมทำยังไงมันก็ไม่ขึ้นอันนี้จึงเป็นทุกข์มากที่สุดเลยนี่ละปี5 เดือนจึงได้พิจารณาเอาสติจับปุ๊บมันจะเป็นเพราะเหตุนี้บางจิตจึงเจริญและเสื่อมเจริญและเสื่อมคราวนี้เอาสติติดกับคำบริกรรมไม่ยอมให้สติเผลอมันจะเสื่อมมาเท่าไหร่เสื่อมเอากันตรงนี้ละบ่อยเลยเอาเสื่อมก็เสื่อมไปเจริญก็เจริญไม่ต้องบอกเรื่องเจริญไอ้เสื่อมนี่แหมมันดักสันดานเราเหลือเกินไม่อยากให้เสื่อมเสื่อมต่อหน้าต่อตาสติติดจับติดเลยเจ้าตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไม่ยอมให้เผลอมันเผลอไปไหนกิเลสมันออกมันเข้าตรงนั้นแล้วอะติดโถวันแรกนี่เหมือนอกจะแตกนะคือขังขานี่ความคิดเนี่ยมันดันออกที่สติบังคับคำบริกรรมบังคับปิดช่องมันไว้ไม่ให้ออกเอาอย่างนั้นจับได้ถนัดชัดเจนแต่วันแรกเหมือนอกจะแตกวันที่2ลองก็ลงมาแต่คำว่าเผลอไม่ยอมให้เผลอเลยนะเรื่อย3-4 วันสงบที่นี่สงบหลักที่นี่สงบเรื่อยจากนั้นก็ตั้งได้ละจนกระทั่งได้ทุกวันนี้นะได้มาจากนั่นแหละนะไม่เสื่อมด้วยว่าจึงได้สอนผู้นักภาวนาทั้งหลายการตั้งรากฐานที่จิตให้มีความสงบนี้ต้องตั้งโดยสติคำบริกรรมเป็นที่ยืดของสติถ้าสติไม่เผลอกิเลสเกิดไม่ได้คิดเรื่องนั่นเรื่องนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนั่นละเรื่องฟืนเรื่องไฟจิตเสื่อมก็เสื่อมตรงนั่นแหละถ้าลงสติไม่เผลอไม่เสื่อมนี่แหละจำให้ดีนักปฏิบัติท่านทั้งหลายอยากเห็นความสุขความเจริญความอัศจรรย์ในหัวใจของท่านทั้งหลายเองให้ภาวนาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระเจ้าเลิศเลอมาแล้วสอนโลกทั้งหลายจึงไม่ผิดพลาดให้ยึดนี่ไปจับยึดนี่เป็นหลักใจไว้นะในเรื่องจิตที่ภาวนาไม่ได้หน้าหลังคือขาดสติถ้าต้องสติขาดว่าขาดตอนเรื่องความเพียรก็เป็นอย่างว่านะถ้าเอาติดเฉพาะนักบวชเรานะนักปฏิบัติไม่ควรจะให้เถอเลยทำข้อวัดปฏิบัติอันใดอันใดเช่นในวัดนี้นะเคลื่อนไหวไปมาอะไรจะเลวยิ่งกว่าสติมันจะเผลอไปไหนวะนั่นจับติดตลอดเคลื่อนไหวไปไหนสติติดแนบจากนั้นก้าวเข้าสู่ความเพียรโดยเฉพาะไม่มีงานอื่นใดมายุ่งกวนติดแนบเลย เอามันจะเจริญหรือไม่จะเจริญเอาลองดูที่ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นี่นะท่านบอกสติปัฏฐาน4มหาสติปัฏฐาน4สติที่ตั้งของสติจนกระทั่งมหาสติปัฏฐาน4นั่นกายเวทนาจิตธรรมนี่ที่ตั้งของสติท่านบอกไว้แล้วนั่นจากนั้นก็เป็นมหาสติมหาปัญญาผู้เจริญสติปัฏฐาน4ท่านบอกไว้จนต้องจางช้า7 ปี พดลงว่า7ปี7เดือน7วันบรรลุธรรมไม่สงสัยนี่คือสติเนี่ยเป็นเครื่องรับรองมรรคผลนิพพานไม่พ้นจากสติไม่ได้เลยถึงที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4ที่ตั้งของสติคือกายเวทนาจิตธรรมนี้1มหาสติปัฏฐาน4ก็ที่ตั้งของมหาสติเมื่อเจริญสติมากๆเข้าไปแล้วก็เป็นมหาสติปัญญาพ้นได้เลยนี่เป็นเครื่องรับรองสติปัฏฐาน4มหาสติปัฏฐาน4เรียนมาทำไมถ้าไม่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเรียนมาก็เป็นนกขุนทองไม่เกิดประโยชน์อะไรจำมันนะพวกปฏิบัติเราให้มันได้ที่ให้ได้มาได้ผลเอาจริงจังตามพระพุทธเจ้าทำพระพุทธเจ้าหลอกลวงโลกหรือไอ้เราหลอกเราเนี่ยสิเดี๋ยวนี้นะมันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรอย่าหลอกให้จริงจังทุกอย่างท่านทั้งหลายจะได้ส่งมรรคส่งผลทำเข้าสู่หัวใจกับกิเลสบีบี้ที่ไฟหัวใจมันไปยังไงหัวใจเราดวงเดียวนี่เอาธรรมเข้ามาแทรกกันดูที่น่ะมีแต่กิเลสบีบี้ที่ไฟตลอดเวลาความโลภความโกรธราคะตัณหาบีบตลอดเวลาเอาสติปัญญาย่างเข้าไปย่างเข้าไปนี่เป็นเครื่องกำจัดเสียงว่านั้นแล้วมันจะได้เห็นในจิตใจของเราแล้วมันมูดเป็นคู่ตัวกิเลสตัวมูดตกพูดเยียบหัวมันหาความเจริญไม่ได้หาคุณค่าราคาไม่ได้เอาทำแทรกเข้าไปเป็นยังไงมันจะรู้ในตัวของเราเองนี่แหละนะนั่งยังไม่ถึงไหนปวดแล้วปวดเข่าแล้วเออแล้วที่นี่ก็เย็นแบบนั้นแบบนี้ไปละนี่ปวดนี่มาว่าจะมาฉันบันเท่าที่มันมาทรมานนะมันนั่งทรมานนี่มันจะหลุดทองคำประเภทน้ำไหลซึมมันทองคำที่หลอมแล้วจะ137กิโลครึ่งเท่ากับ19แท่ง12กิโลครึ่งนี่เป็น19แท่งแล้วทองคำที่ยังไม่ได้หลอม32กิโล36บาท49ตังค์หรือว่าทองคำที่หลอมแล้วและยังไม่ได้หลอมเป็น270กิโล3บาท60ตังค์นี่ละประเภทน้ำไหลสูง270กิโลต่อไปก็เข้า300แล้วมีจากที่เรามอบทางหลวงเรียบร้อยแล้วนี่ประเภทกินน้ำไหลสูงขอเล็กขอน้อยเข้าใจประเภทน้ำไหลสูงขอเล็กขอน้อยตีกระเป๋านั่นเตาะต่อยกระเป๋านี่เลยไม่ทุบแต่ก่อนเอารัดตั้งแต่เริ่มแรกนี่ตีเลยกระเป๋านี่เผลอไม่ได้ช่วยมากเลยคราวนี้เป็นแบบเตาะนั่นตีนี่ตบหน่อยมีไหมนี่ได้ตั้ง270กิโลแล้วเนี่ยประเภทน้ำไหลซึมจะไหลเข้าสู่คลังหลวงซึ่งเป็นหัวใจของชาติเราพยายามทุกวิถีทางที่จะให้ได้สิ่งสำคัญเข้าสู่จุดกลางของเมืองไทยเราเอามีอะไรมาอีกล่ะมาเรื่อยปากน้ำเลยล่ะเอาว่าปากน้ำไม่ถอยละเครื่องหาปลาเอาไหนมันไปคว้าหมดเลยเอาไหนไม่เหลือแล้วแต่หาเอาหมดละเก่งทางหาปลาตามเอาระวังนะเอาไรเอาไรให้ระวังนะนี่สำคัญมากนะนี่นะเผลอไม่ได้นะเข้าใจเอาเข้าใจไม่เอากระเป๋านานาโอ้ระวังให้ดีนะวะลูกศิษย์หลวงตาเพราะงั้นหลวงตาเป็นเตือนลูกศิษย์ด้วยกันลูกศิษย์คนหนึ่งไปหาเอาลูกศิษย์คนหนึ่งเผลอผมก็สวยมากใช่ไหมอาจารย์ต้องเตือนด้วยระวังจะเผลอเอาเดี๋ยวเผลอ
1: ชนะเร
0: ือ
1: บ
0: ุ
1: ญปากน้ำก
0: รา
1: บน้อ
0: ม
1: ถวายเครื่องมือแพทย์รักษาดวงตาจำนวน 10,000 กว่าบาทเจ
0: ้
1: าค่ะ
0: เออพอใจน้าไปน้าเข้าไป 10,000 กว่าบาทเครื่องมือแพทย์คุยเยอะนะคุยเยอะ
1: ตากับไว้คิดถึงพระหลวงตามากเจ้าค่ะตากับไว้เจ้าค่ะตากับไว้เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ตาก
1: ับไว้เ
0: จ้าค่ะตาไว้อ๋อหันมานี่มั่งตาก็ไว
1: ้อันนี้ปัจจัยฝากไปทางลงปัจจัยแล้วเจ้าค่ะตากับไว้ฝากปัจจัยกลับมาถวายพระหลวงตาจำนวน 6,500 มีคณะรวมมาเป็นคุณสันติคุณแล้วคุณแจ๊คคุณพีทแล้วก็คุณเก่งเจ้าค่ะแล้วก็รอฟังคำพระหลวงตาอยู่เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ต้องคอมเลยโอ้ก็รอฟังถ้ารอฟังมันจะออกแบบนี้ถ้ารอฟังไปหาอีกทางนี้รอฟังถ้าจะว่างงานอยู่ก็ต้องไปงานต้องบอกทั้งสองญาติอย่างนี้ไปถามอีกทางนี้เตือนมันให้ระวังงานเนี่ยตาอี้ก็ร่างเวลาหนักเวลานี้ตาหนักอยู่ตั้งสุดเวลาโน้ตสี่ห้าสิบนะตาคือบุญยามแต่จะพยายามหาเครื่องมือตาให้ครบแล้วตกลงกับหมอทางโน้นหมอทางเครื่องมือรักษาตาก็ให้ครบตกลงกันทางโน้นเขายืนยันเวลานี้เขายังไม่ครบหมอว่าเราจะให้ครบเขาว่างเขาบอกมาแล้วเราก็ยังไม่ครบเราก็จะให้ครบเหมือนกันบุรีรัมย์แห่งหนึ่งแล้วเพชรบูรณ์แห่งหนึ่งที่เราพยายามจะให้ครบอย่างเงี้ยพยายามแล้วก็พิษณุโลกแห่งหนึ่งอุตรดิตถ์แห่งหนึ่งคือกระจายไปแล้วจะให้ทั่วประเทศไทยถ้าเรายังไม่ตายจะกระจายไปอย่างนี้จุดนี้จุดนี้แล้วก็กระจายไปนี่ก็เพิ่งเริ่มปรังมือลำ6 ล้านนี่เพียงเริ่มสั่งนะมือลำ6 ล้านแล้วจะบวม4 ล้านพิโซโร9 ล้าน 50,000อุตรดิตถ์5 ล้าน
2: 5 ล้าน 8
0: 5 ล้าน 8นี่ก็ร่างสั่งแล้วนะเนี่ยเครื่องมือสั่งแล้วแล้วต่อไปก็เพิ่มเข้าทุกจุดนั่นแหละที่เราต้องนั่งเยี่ยมจันทางเยี่ยมจันก็ปล่อยไม่ได้นี่พอว่างๆนี้เราก็จะไปเยี่ยมจันอีกนึกว่าหมอเขาจะกลับมาวันที่13
2: ครับ
0: 13
2: ครับ
0: ที่เราตกลงกับเมื่อวานกับพูดไทยเราประจำประเทศลาวนะ
2: ครับ
0: เมื่อวานนี้เมื่อตกลงวันที่27
2: ครับ
0: ก็วันที่7วันนี้เราถึงจะไปเพิ่งทีเดียวเกี่ยวข้องกับเรื่องไม้เครื่องมือโรงพยาบาลนี่แล้วก็ไปตกลงกันเราจะให้อะไรทางนี้เราก็นัดทางโน้นวันกลางเดือนให้มารับเราก็จัดเตรียมของวิศราให้รถของมันมารับเหมือนอย่างที่เคยประโยชน์มาคราวที่แล้วๆมาก็คือรถ6 คัน7 คันรถ10 ล้อ 4 ล้อออกมาขนให้ผ่านจนมากทีเดียวมีทางวัตถุต่างๆก็ช่วยอย่างนั้นทางเครื่องมือแทบแต่พ่อตาก็ช่วยอย่างนี้แหละปล่อยไม่ได้นะเขาจะช่วยเต็มกำลังเขาวันที่27นี่จะไปเยี่ยมจันทร์มีอะไรก็จะตกลงกันที่นั่นพอไปถึงแล้วอะไรๆก็จะเข้าใจกันกับหมอละหมอมารายเขียนเรื่องรายงานของเครื่องมือแพทย์อะไรขาดอะไรบ้างเราช่วยไปทุกครั้งให้ตามรายการเลยนะรายการมีเท่าไหร่คือเครื่องมือแพทย์ถูกต้องให้ตามนั่นตามนั่นมีคราวนี้ก็จะไปแบบนั่นแหละไปตามที่เคยให้แล้วส่วนทางพวกเราทางเราก็ช่วยเป็นจุดอย่างนี้แหละเป็น4-5 จุดบริเวณที่โชโลกพิชบูรณ์อีกจุด4เรื่องการ1-5ส่วนมากเป็นตาเขาจะช่วยทางตาไปที่ไหนมีจะให้ตลอดเลย เลยมันอดพูดไปแล้วมันขบขันพอรถประจักษ์ก็ถือบัญชีมาแล้วให้พวกเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่เอาเมืองการนี่แหละเนี่ยติดแล้วนะ

0: ฟาดบึงการจังหน่อยว่าเราจอดปั๊บปุ๊บมาแล้วถือบัญชีอะไรนั่นนะวะเอ๊ะฟาดสังกะสีเครื่องมุงค่ะว่ากันนะฟังให้ดีนะเราจะสั่งระวังนี่นะจำท่าจริงนะต่างบอกให้ขนคนไข้ขนหมอและพยาบาลลงกลางทุ่งนาไปนู่นมันไม่รั่วทางที่เขาบอกว่าฝนรั่วอันนั้นไม่รั่วนี่เงินเวลาจะตอบนะก็มันไม่มีอะไรจะให้อะไรไม่ให้เนี่ยสุดท้ายไม่ให้คือหมดเดี๋ยวก็ให้อย่างนั้นเนี่ยอันที่ขู่ไว้ก่อนไม่ขู่ไม่ได้พวกก็ขู่ถ้าเมืองการนี่ก็มากต่อมากเนี่ยช่วยเพราะเมืองการนี่ทางฝั่งโน้นก็ข้ามมาฝั่งลาวข้ามมาโรงพยาบาลนี่ถึง90เตียงช่วยเยอะนะนี่ก็ดีขี่ไปเขาก็มาขออะไรเครื่องมุงรั่วหมดแล้วว่างั้นเราจึงบอกให้ขนคนไข้ทั้งหมอทั้งพยาบาลลงไปกลางทุ่งนาที่นั่นไม่รั่วเราบอกไม่รั่วคือมันเลาะบนเลยไม่รั่วอย่างนั้นแหละเวลาจะพูดขู่พ่อแต่ใจมันไม่เป็นนะมีแต่ปากเฉยขู่พ่อหัวใจเต็มไปด้วยเมตตามันเข้ากันไม่ได้นะกิริยาท่าทางออกที่เหมือนเสือจะกัดจะฉีดเรื่อยไปเลยแต่อันหนึ่งเป็นแบบอันหนึ่งมันไม่เข้ากันนะขู่ก็ว่าเดี๋ยวก็ไปห้ามเขาแล้วนะไม่นานละพอได้แล้วเอ้าว่าเนี่ยอย่างนั้นนะเงินนี่ไหลเข้ากับไหลออกไหลออกดีไม่ดีบางครั้งบ้างกว่าไหลเข้าคือติดนี่เขาก็มีไหลเข้ามาไม่ทันไหลออกกว้างกว่าบางทีติดหนี้เขานี่แหละกว้างกว่าติดหนี้เขาอย่าว่าไม่ติดหนี้นั่นคนหนีจะไปติดหนี้ไหนคนจนก็คนนั่นแหะถ้าคนมั่งมีจะไปติดหนี้ได้ไงก็คือว่ามันจนขนาดติดหนี้ความจำเป็นมันมามาดูความจำเป็นอันนี้นี่กับที่เราติดหนี้น้ำหนักอันนั้นมากกว่านี้นะอันนี้มีความจำเป็นเพราะว่าอย่างยิ่งคือเครื่องมือแพทย์เครื่องมือนี้สำหรับอย่างนั้นแล้วกระจายไปคนไข้มากมายกายก่อเราติดนี่นี่พอฟัดพอเดียวสุดท้ายเอาติดเอาสั่งมาเลยนี่อย่างนั้นแหละแล้วก็หามาให้เรื่อยติดอยู่เรื่อยนะติดนี่เป็นอย่างนั้นแหละมันไม่มีอย่างนั้นแหละเราเรียกว่าเขาเขียนมานั่นสองสามวันเราก็ยังไปอ่านแล้วยิ้มเราก็ดีเขาท่าดีไว้ละเขาว่าสมบัติของวัดป่าบ้านตาเขาเขียนไว้อย่างนั้นนะติดตัวใหญ่ๆอยู่นี่สมบัติของวัดป่าบ้านตาคือสมบัติเพื่อโลกเขาเขียนไว้ว่าคือสมบัติเพื่อโลกคือออกมามันออกหมดเลยมันก็ติดไว้สองสามวันเข้าท่าดีก็มันเป็นอย่างนั้นจริงไปที่ไหนมีแต่ช่วยทั้งนั้นช่วยมีแต่ให้ตลอดนี่โกดังใหญ่นี่โรงพยาบาลใดก็ตามมาคือเรากำหนดไว้เรียบร้อยสั่งไว้พระกับปฏิบัติตามนั้นพระเวรเช่นอยู่ในศาลานี่7วันมาอยู่ที่ศาลา7วันรับผิดชอบหมดในเหล่านี้ในบริเวณศาลา7 วัน 7 วันต้องปฏิบัติตามที่เราสั่งไว้ทุกอย่างชนิดของในโกดังนั้นเต็มเอียดเลยพวกข้าวสารพวกอะไรน้ำปลาน้ำมันพืชหลายประเภทเป็นนั้นที่จะให้โรงพยาบาลโรงไหนมาให้ตามกำหนดที่เราสั่งไว้ทุกอย่างถ้าเป็นธรรมดาก็ให้ธรรมดาเหมือนกันหมดไม่ยิ่งย่อนกว่ากันถ้าเป็นพิเศษเรากำหนดไว้ว่าก็โคราชตั้งแต่โคราชไปข้างนอกนู้นอุตรดิตถ์ไปข้างนอกนู้นอุบลไปข้างนอกเหล่านี้ให้พิเศษชัยภูมิให้2แห่งพักดีชุมพลเทพสถิตไกลระยะทางมันประมาณสูงเนินสีคิ้วนะจากวัดนี้ไปผ่านโคราชไปสูงเนินสีคิ้วนี่แหละไปเทพสถิตพักดีชุมพลระยะทางเท่ากันเราดูเข็มใหม่อันนี้ให้พิเศษนี่เมื่อวันศุกร์เขาก็มาถ้าเขาไม่จำเป็นเขาไม่มานะเราต้องเห็นก่อนจำเป็น จะมาทำไมตะเกียบตะกายมาหาอะไรไกลแสนไกลเช่นอุบลโคราชที่ไหนไกลๆมาเราให้เป็นพิเศษพิเศษนั่นมีจะอะไรบ้างเขียนไม่เสร็จเลยเราอยู่ไม่อยู่ไม่สำคัญมาให้ได้ตามนั้นเต็มโกดังตลอดไปเลยเนี่ยเราปฏิบัติต่อโลกนี่คือความเมตตาล้วนๆไม่มีอะไรอยู่ในหัวใจเรามีจะเปิดออกด้วยความเมตตาล้วนๆจะได้มามากน้อยออกหมดที่จะให้มากับเราที่กรรมไม่มีมีแต่แบตลอดอย่างนี้ด้วยความเมตตาสงสารมันอ่อนนิ่มไปหมดนะ กิริยาท่าทางใครอย่ามาถือกิริยาท่าทางของเรานี่เป็นแบบโลกนะไม่ได้นะระบองกงเลยกิริยาของโลกถ้าว่าดุจริงๆภายในใจพาให้ดุว่าโกรธว่าเครียดว่าแค้นเป็นจริงๆภายในหัวใจออกมาแสดงฤทธิ์เดชเป็นฟืนเป็นไฟออกมามีโลกเขาเป็นอย่างนั้นปฏิบัติกันสำหรับเราเองระหว่างผมเราไม่เป็นอย่างนั้นกับตรปัดกัน 100% จะดุด่าว่าเก่าขนาดไหนก็ตามกิริยาที่เป็นเพียงกิริยาแต่เป็นคุณทั้งนั้นออกจากหัวใจที่เต็มไปด้วยเมตตาและบริสุทธิ์ล้วนๆจึงไม่มีพี่มีใครต่อผู้ใดกิริยาที่แสดงออกทั้งหมดเราพูดตรงๆเลยในกิริยาของเราที่ออกไปนี้นะไม่มีที่กิริยาที่จะเป็นภัยต่อผู้ใดนอกจากคุณนั่นจะตีความหมายไปเป็นภัยก็เผาตัวเองสำหรับเราไม่มีดุด่าว่าเก่าเผ็ดร้อนขนาดไหนก็ตามออกไปจากเมตตาธรรมทั้งนั้นเลยถึงว่ากิริยานี้ไม่มีภัยต่อผู้ใดจึงขอให้พากันทราบเอาไว้นะระวังคนเราไม่มีไปที่ไหนไม่มีคำว่าโทษภายในจิตใจไม่มีทุกสิ่งที่กิริยาแสดงออกจะเผ็ดร้อนขนาดไหนก็เป็นเผ็ดร้อนด้วยความเมตตาล้วนไปอย่างนั้นนะเราที่เราอยู่นี่ก็อยู่ด้วยความเมตตานะถ้าธรรมดาคือความเป็นอยู่แล้วความตายไปมีน้ำหนักเท่ากันแต่ธรรมดาไปแล้วอยู่หาอะไรแบกธาตุแบกขันหนักแต่นี่พิจารณาดูโลกที่มีความจำเป็นมาเกี่ยวข้องกับเราอยู่มีจำนวนเท่าไหร่นี่สุดท้ายก็เลยไปเอาความเป็นอยู่มีน้ำหนักมากกว่าความตายไปจึงต้องทนอย่างนี้นะแล้วไม่ได้ทนเพื่ออะไรนะเราทนเพื่อโลกเพื่อสงสารทั้งนั้นแหละดังนั้นจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายพยายามบำรุงจิตใจของตนด้วยธรรมถ้าธรรมมีในใจแล้วไอ้เรื่องความมั่งความมีดีเด่นอะไรๆนั่นเป็นสิ่งภายนอกขอให้มีธรรมในใจเถอะนะถ้าลงมีธรรมในใจคนทุกคนจนคนมั่งคนมีเป็นสุขทั้งนั้นนะความถูกรับรองอยู่กับธรรมไม่ได้รับรองอยู่กับสมบัติเงินทองข้าวของยศถามรดกสิ่งเหล่านี้มารับรองไม่ได้ถ้าธรรมรับรองได้หมดธรรมมีอยู่ในใจมากน้อยเจ้าของจะชุ่มเย็นพอชุ่มเย็นแล้วกระจายไปเป็นความเมตตาเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเฉลี่ยเผื่อแผ่มันออกเองน่าเป็นเองนี่แหละธรรมเป็นหลักใจเป็นตายก็ไม่หวั่นไม่ไหวละธรรมมีในใจแล้วสิ่งเหล่านั้นมีในใจไม่ได้แน่นอนนะอยู่ด้วยความหวาดหวั่นกับสิ่งภายนอกถ้ากับสมบัติภายในคือทำแล้วไม่มีหวาดหวั่นนะมันต่างกันอย่างนี้ให้พยายามทำตัวของเราให้เป็นคนดีปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีความดีจะมาเข้าสู่ใจเป็นหลักของใจและเป็นความอบอุ่นเต็มหัวใจเราให้พากันจำเอาทุกคนวันนี้พูดเพียงเท่านี้แล้วนะเอาละไม่พูดมากนะมันก็มากพอแล้วละ
1: ตาเจ้าค่ะพี่บุษบาฝากเช็คมา50,000 บาทเจ้าค่ะตาพี่เจ้าค่ะพี่บุษบาฝากเช็ค50,000 บาททำบุญวันเกิดพี่เจ้าค่ะ
0: ตาไหนดูเขาฝากเช็ควันเกิดเหรอวันเกิดเขาเนี่ยฟังกล่าวนั้นเป็นการหลวงตาไอ้ปวดเมตตาแผ่เมตตาเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของลูกชายและลูกสาวนายภูฐานนางสาวธนิกาที่เกียรติอานามสกุลถวายปัจจัยรวมเป็น
1: 50,000
0: แล้วเราจะสั่งทั้งนี้ไปด้วยนะบอกให้นายภูมิฐานกับนางสาวธนิกากลับไปเกิดอีกทำบุญวันเกิดมาให้เราอีกเข้าใจแล้วนานอ่อนเลยตัวมันเต้นใจอย่างนี้อ่อนคือเรามันพูดจริงๆมันไม่มีอะไรกับใครนะ ถึงจะพูดอะไรๆแล้วเหมือนกันพูดดีพูดดีพูดนิ่มนวลอ่อนหวานก็พูดกระโทกกระชากกระแทกได้มันมีน้ำหนักเท่ากันพอพูดแล้วหายเงียบหายเงียบเหมือนกันหมดเพราะงั้นถึงพูดได้ธรรมดาธรรมดาแต่เขาไม่แล้วนะเขาจะไปขยี้ขยำนะทำไมท่านว่าอย่างนั้นทำไมท่านว่ามีพวกบ้าเข้าใจไหมไอเราไม่บ้าพูดแล้วหายเลยทั้งดุทั้งด่าทั้งเสียนทั้งตีทั้งอะไรอ่อนนิ่มอ่อนหวานเหมือนกันหมดพอพูดปั๊บหายเงียบหายเงียบพวกนั้นจะขยี้ขยำทำไมท่านว่างั้นทำไมท่านว่านี่นี่สรุปความแล้วว่าคือพวกบ้าเอาละใช่ป่ะ
2: ทองคำหนึ่งบาทครับ
0: เออพอใจพอใจได้พอแก้วแก้วมาเลยเอาแก้วมันอยู่อินโดนีเซียนะเออ
3: เ
0: นี่ย
3: มันรับเลยพวกนี้ไอ้น้ำเงิน1บาท2บาทมันเอาใบเก่ามานับนั่นเนี่ยนับไม่จบไม่สิ้นไม่สี
0: ่นั่นมาแล้ว8โมง15นาทีตัววันนี้กลางวันมันมีมาก14ชั่วโมงกลางคืนมี10ชั่วโมงย่นลงแล้วพอเดือนสิงหาเปลี่ยนกลับไปก็กลางคืนมากถึงมาก6เดือนเปลี่ยนตั้งแต่สิงหาไปถึงธันวามกราอะไรมันเปลี่ยนมันไป6เดือนเปลี่ยนถึง6เดือนเปลี่ยนกลับ6เดือนเปลี่ยนเอาแล้วนะให้ก่อน อิจิตังปฏิตังตุมหังทิปุเมวะสมิชตุสาเพกุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามัญโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตปวัตมันตาราโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาพระเจ้ายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังมีวันที่20แล้วก็ไปห้วยทรายวันนี้วันที่13เนี่ยวันนี้วันที่13
4: นี่วันที่13ด้วยค
0: ่
4: ะ
0: เนี่ย13วันที่20ก็ไปห้วยทรายแล้ววันที่21กลับมาหากมีธุระนั่นนี่อยู่ตลอดไม่เคยว่างแล้ววันที่20ไปคันไปห้วยทรายก็คือเขามันนิมนต์ไปเขาจะบรรจุอะไรอธิษฐานพระธาตุแม่ชีแก้วมันจะบรรจุเข้าไปนั่นเจดีย์นั่นเพื่ออะไรมาอยู่ล่ะไปวันที่20พี่เบียดกลับนะก็ตอนนั้นล่ะมีอะไรล่ะหมดแล้วล่ะอะไรล่ะ
4: กลับวันนี้เลย
0: เออกลับแล้วเนี่ยกลับแล้ว
4: ตัวดีอยู่ต่ออีกคน
0: ฮะ
4: ตัวดีอยู่ต่ออีกคน
0: อยู่ต่อ
4: ต
0: ั
4: วดี
0: อยู่นี่ไปด้วยไปด้วยเหรอ
4: ตัวด
0: ีอ
4: ย
0: ู่
4: ต
0: ่
4: ออ
0: ี
4: กหน
0: ึ่
4: งวันคุณโรสก
0: ับ
4: ล
0: ู
4: กนะคะ
0: ตัวดีเลยติดนั่นเลยเป็นชื่อตัวดีเลยนะเห็นไหมล่ะดักแต่สั้นแรงๆนะใส่แซ่บเปี้ยงเลยอันนั้นเลยมาเป็นนิมิตว่าตัวดีคือพ่อเอาสั้นอย่างหนักๆแล้วก็ที่ว่าตัวดีว่างั้นน่ะว่านี่เลยอันนี้เลยมาติดอยู่ในตัวดีเอาละนะไปละ
5: ทองคำว
0: ัน
5: นี้ได้3
0: บาทได้ทุกวันแหละทองคำเราพยายามได้ทุกวันไม่เล็กได้น้อยได้เรื่อยๆเราพยายามที่สุดเลยเพื่อลูกหลานถ้าลูกหลานไทยเลยจะได้ถ้าไม่ทำไม่ได้ระยะนี้จับไม่ได้นะจะค่อยได้มาได้มาดีว่าส่วนใหญ่ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว11ตันนะ11ตัน31กิโลครึ่งเข้าเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ก็เป็นพวกประเภทน้ำไหลซึมให้ค่อยไหลซึมซึมเข้าไปถึงเข้าไปก็ลูกหลานไทยแล้วไอ้หลวงตาไม่ห่วงอะไรเลยห่วงแต่ลูกหลานไทยนะคิดดีอยู่ทุกวันนี้เพื่อลูกหลานไทยแล้วนะเราไม่ได้เพื่อเราดิ้นตื่นขึ้นมาในดิ้นแล้วดิ้นเพื่ออะไรเพื่อคนนั้นเพื่อคนนี้เต็มบ้านเต็มเมืองนั่นแหละเราดิ้นเพื่อนะสำหรับเราไม่มีอะไร ไปเมื่อไรพร้อมเสมอพร้อมอยู่แล้ววางอันเดียวแล้วไปแล้วพระฤาษีสาขาก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วบัวเมื่อคืนนี่ภาวนากันหรือเปล่าไม่รู้เลยพวกนี้ภาวนาบูชาพระพุทธเจ้าวันนี้สาขาบูชาท่านเราได้ภาวนาบูชาท่านหรือเปล่าไม่รู้หรือพากันยกแต่หมอนขึ้นเหลือช่วงนี้นะเมื่อวานนี้เป็นวันวิสาขาบูชาเป็นวันที่เลิศเลอขององค์ศาสดาเราได้พากันภาวนาบูชาหรือเหมือนแต่ยกหมอนบูชาเหรอมีแต่ยกหมอนบูชาทั้งพวกเสือกอะไรๆขาดทั้งเย็บทั้งนั้นบูชาท่านอย่างนั้นก็ไม่รู้นะเราก็ไปเที่ยวดูเราจะเสือแต่หมอนบูชาท่านไปละไปแล้วนะหมด
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่13เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2549มีชื่อกันเทศว่าใครปล่อยสติตายในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับ
6: แบ่งกินแบ่งทานคือแบ่งโลกนี้โลกหน้าโลกนี้มีความชุ่มเย็นภายในจิตใจโลกหน้ามีความชุ่มเย็นภายในจิตใจในภพในชาติต่างๆเพราะอย่างไรแน่นอนตายแล้วต้องไปเกิดในภพหน้าทุกรูปทุกนามทุกจิตวิญญาณคำว่าตายแล้วสูญไม่เคยมีในความจริงทั้งหลายมีแต่ความจอมปลอมของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณสวนแสงธรรม6กันยายน2537
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและเมื่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติของพระนางเขมาเถรีพระอัครสาวิกาเบื้องขวาเป็นเลิศด้านมีปัญญามากตอนที่สองขอเชิญรับฟังครับ
7: คราวหนึ่งพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นประหนึ่งดวงอาทิตย์ของนรชนทรงแสดงมหานิทานสูตรอนาอัศจรรย์ในตอนนี้จะขอนำเนื้อความโดยย่อในพระบาลีมหานิทานสูตรสูตรว่าด้วยต้นเหตุใหญ่คำพีทีฆนิกายมหาวัคพระสุตตันตปิฎกมากล่าวไว้เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบว่ามีข้อธรรมะอะไรบ้างครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนิคมชื่อกัมมาธรรมะในแคว้นกุรุคราวนั้นท่านพระอานนท์เถระไปเข้าเฝ้ากราบทูลว่าแม้ปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นของลึกซึ้งและมีเงาลึกซึ้งแต่ปรากฏเป็นของตื้นสำหรับข้าพระองค์พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสห้ามว่าอานนท์เธออย่าพูดอย่างนั้นอรรถกถาแก้ว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นของง่ายและตื่นสำหรับท่านพระอานนท์เถระจริงแต่เป็นของยากสำหรับคนทั่วไปทั้งนี้เพราะท่านพระอานนท์เถระเป็นพระหูสูตรคือผู้สดับตรัสฟังมากและมีปัญญาปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกซึ้งและมีเงาลึกซึ้งเพราะเมื่อตรัสรู้ธรรมนี้สัจจึงไม่ร่วงอบายทุกขติคือที่ไปอันชั่ววินิบาตสภาพอันตกต่ำสงสารคือการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดยุ่งเหยิงสับสนเหมือนต้นหญ้าที่ตกเรือนกราดอยู่ ยากที่จะจัดให้เป็นระเบียบต้นปลายได้

แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำเรื่องปฏิจจสมุปบาทต่อไปว่าถ้าหากมีผู้ถามว่าความแก่ความตายมีปัจจัยหรือไม่พึงตอบว่ามีโดยทรงชี้ไปที่ความเกิดเพราะความเกิดเป็นปัจจัยโดยสรุปใจความว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทในลักษณะพิเศษคือตรัสอรรถาธิบายว่าเพราะชาติคือความเกิดเป็นปัจจัยจึงมีชราคือความแก่และมรณะคือความตายเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะตัณหาคือความทยานอยากเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะเวทนาคือความรู้สึกอารมณ์เป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะผัสสะคือความถูกต้องเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปแล้วตรัสวนกลับจากนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะข้อที่มีวิญญาณกับนามรูปต่างเป็นปัจจัยของกันและกันนี้ย่อมเป็นเหตุให้สัตว์เกิดแก่ตายจุติอุบัติเป็นเหตุแห่งทางให้มีคำเรียกชื่อมีทางแห่งการพูดจามีทางแห่งการบัญญัติมีการรู้ได้ด้วยปัญญาและมีความเป็นอย่างนี้ต่อจากนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงการบัญญัติอัตตาคือตัวตน4ประการได้แก่ 1. ทรงบัญญัติอัตตาเล็กน้อยว่ามีรูป 2. ทรงบัญญัติอัตตาหาที่สุดไม่ได้ว่ามีรูป 3. ทรงบัญญัติอัตตาเล็กน้อยว่าไม่มีรูป4. ทรงบัญญัติอัตตาหาที่จุดไม่ได้ว่าไม่มีรูปการบัญญัติอย่างนี้ย่อมมี3ประการคือ 1. บัญญัติอัตตาเฉพาะในปัจจุบันนี้เท่านั้นเพราะมีความเห็นว่าตายและสูญ 2. บัญญัติอัตตาที่มีความเป็นอย่างนั้นเพราะมีความเห็นว่าเที่ยงไม่เปลี่ยนแปลง 3. บัญญัติด้วยต้องการจะลบล้างความเห็นผิดของฝ่ายอื่นแล้วจูงมาสู่ความเห็นของตนส่วนการได้บัญญัติอัตตาก็เป็นไปในทางตรงกันข้ามกับการบัญญัติอัตตาที่กล่าวมาแล้วครั้นพระองค์ทรงแสดงความคิดเห็นของบุคคล3ข้อที่เกี่ยวกับเวทนาและอัตตาคือ 1. เห็นว่าเวทนาความรู้สึกอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นอัตตาของเรา 2. เห็นว่าเวทนาไม่ใช่อัตตาของเราอัตตาของเราเมื่อรู้สึกอารมณ์ก็ไม่ใช่อัตตาของเราย่อมเสวยอารมณ์อัตตาของเรามีเวทนาเป็นธรรมดาและพระองค์ทรงแสดงเหตุผลให้เห็นจริงทั้ง3ข้อว่าไม่ควรยึดถืออย่างนั้นในที่สุดตรัสสรุปว่าภิกษุผู้ไม่เห็นทั้ง3อย่างนั้นย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกเมื่อไม่ยึดถือก็ไม่สะดุ้งดิ้นรนเมื่อไม่สะดุ้งดิ้นรนก็ดับสนิทเฉพาะรู้ว่าชาติคือความเกิดสิ้นแล้วได้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วได้ทำหน้าที่เสร็จแล้วจิตอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีแล้วภิกษุผู้หลุดพ้นแล้วเช่นนี้ไม่ควรที่ใครจะกล่าวว่าท่านมีความเห็นว่าสัตว์ตายแล้วเกิดสัตว์ตายแล้วไม่เกิดสัตว์ตายแล้วทั้งเกิดทั้งไม่เกิดและสัตว์ตายแล้วเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ข้อนั้นก็เหตุใดเพราะวัฏฏะย่อมหมุนเวียนไปตราบเท่าที่ยังมีทางแห่งคำเรียกชื่อมีทางแห่งคำพูดจามีบัญญัติมีทางแห่งการบัญญัติมีการนัดกันรู้มีการรู้ได้ด้วยปัญญาและยังมีการหมุนเวียนภิกษุผู้หลุดพ้นเพราะรู้ความจริงนั้น
ไม่ควรที่จะใครจะมีความเห็นว่าท่านไม่รู้ไม่เห็นต่อจากนั้นพระองค์ทรงแสดงวิญญาณทิฏฐิคือที่ตั้งแห่งวิญญาณ7อย่างคือ 1. สัตว์เหล่าหนึ่งมีกายต่างกันมีสัญญาคือความจำได้หมายรู้ต่างกันเช่นมนุษย์เทวดาบางพวกและเปรตบางพวก 2. สัตว์เหล่าหนึ่งมีกายต่างกันแต่มีสัญญาความจำได้หมายรู้อย่างเดียวกันเช่นเทพผู้พรหมที่เกิดด้วยปฐมฌานคือฌานที่1และสัตว์ที่อยู่ในอบาย4 3. สัตว์เหล่าหนึ่งมีกายอย่างเดียวกันแต่มีสัญญาที่ความจำได้หมายรู้ต่างกันเช่นเทพผู้อภัสรพรหม 4. สัตว์เหล่าหนึ่งมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาความจำได้หมายรู้อย่างเดียวกันเช่นเทพพวกชิพกินพรหม 5. สัตว์เหล่าหนึ่งก้าวล่วงความกำหนดหมายรูปทำในใจว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้เข้าถึงชั้นอากาสาแห่งจายตนะคืออากาศไม่มีที่สิ้นสุด 6. สัตว์เหล่าหนึ่งก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะทำในใจว่าวิญญาณหาที่จุดไม่ได้เข้าถึงชั้นวิญญาณแห่งจายตนะคือมีวิญญาณหาที่จุดไม่ได้ 7. สัตว์เหล่าหนึ่งก้าวล่วงวิญญาณแห่งจายตนะทำในใจว่าไม่มีอะไรเข้าถึงชั้นอากินจัญญายตนะคือความหมายกำหนดว่าไม่มีอะไรเมื่อพระพุทธองค์ทรงเทศนาจบท่านพระอานนท์เถระก็ชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าหลังจากพระนางสัมมณีได้ตั้งพระทัยทรงสดับมหานิพพานสูตรคือสูตรว่าด้วยต้นเหตุใหญ่แล้วทรงศึกษาอยู่ครั้นแล้วที่พระนางสัมมณีที่วงคตแล้วพระนางได้ส่งขึ้นไปเมื่อเกิดอยู่ในสวรรค์ดาวดึงด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลที่พระนางได้ทรงกระทำไว้แล้วนั่นเองชีวประวัติในปัจจุบันชาติของพระนางเขมาเถรีมีกล่าวไว้ในอัตถกีปรมัตถทีปนีที่ขยายเนื้อความพระบาลีเขมาเถรีคาถาคำพีพุทธกนิกายเถรีคาถาในอัตถกถาคำพีมโนรสปูรณีที่ขยายความพระบาลีคำพีอังคุตรนิกายเอกนิบาตในอัตถกถาคำพีพระธรรมบทแห่งตันหาวรรคในเรื่องพระนางเขมาและในพระบาลีคำพีพุทธกนิกายอัปทานความว่าพระนางสัมมณีหลังจากทรงกระทำความดีไว้ในอดีตชาติก่อนที่พระนางจะมาทรงบังเกิดในพระชาติสุดท้ายนี้พระนางได้ทรงบังเกิดเป็นเทวดาบ้างเป็นมนุษย์บ้างอยู่ตลอดกาลยาวนานหนึ่งพุทธนรในพระพุทธกาลนี้พระนางได้ทรงพระราชสมภพเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ามัทราชในสาขะนครอนุรมเวียนแคว้นมัททะและพระนางทรงเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้ามัทราชเป็นอย่างยิ่งบรรดาพระประยุรญาติได้ถวายพระนามว่าเขมามูลเหตุที่บรรดาพระประยุรญาติประทานพระพรพระนามว่าเขมาเพราะพระราชกุมารีมีพระชวีวันมีสีสุขใสเปล่งปลั่งดังสายน้ำทองคำและพร้อมกับเวลาที่พระราชกุมารีประสูติชาวพระนครได้มีความสุขเกษมสำราญเบิกบานกันไปทั่วครั้นเวลาพระนางเขมาทรงพระเจริญพระชนมสาก็ทรงมีรูปพรรณสันฐานอันงดงามราวเสน่ห์ยิ่งนัก
และพระเจ้าบิดาของพระนางโปรดประทานพระนางแก่พระเจ้าพิมพิสารพระราชาแห่งมคธรัฐกรุงราชครึกพระนางเขมาทรงเป็นพระอัครมเหสีและทรงเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าพิมพิสารพระราชสวามีเป็นล้นพ้นแต่พระนางมีปกติทรงพอพระทัยในการบำรุงรักษาพระรูปพระโฉมและไม่พอพระทัยบุคคลที่กล่าวโต้ติเตียนรูปกายเป็นอย่างมากเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาประทับที่พระเอลุวันมหาวิหารใกล้กรุงราชครึกพระนางเขมาทรงสดับข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสติเตียนรูปกายพระนางจึงทรงปรารถนาที่จะเสด็จไปเข้าเฝ้าเพราะทรงกลัวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงแสดงโทษในรูปกายของพระนางพระเจ้าพิมพิสารทรงพระราชดำริว่าเราเป็นถึงองค์อัครอุปถัมภ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่พระอัครมเหสีของพระอริยสาวกเฉกเช่นตัวเรากลับไม่ทรงต้องการเสด็จไปเข้าเฝ้าพระทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเหตุการณ์อย่างนี้เราไม่ชอบใจเมื่อพระองค์ทรงพระราชดำริถึงเรื่องนี้แล้วจึงมีพระราชดำรัสให้พวกกวีนิพนธ์แต่งคำประพันธ์เป็นบทเพลงพรรณนาสรรเสริญความสวยสดงดงามตระการตาของพระราชอุทยานเวฬุวันแล้วตรัสสั่งให้พระราชทานแก่พวกนักขับร้องนำไปขับร้องในใกล้ที่พระนางประทับเพื่อให้พระนางพอที่จะทรงสดับได้อันหนึ่งในตอนนี้ขอนำคำกลอนเพื่อขอสมมติเป็นเพลงขับที่พวกนักร้องได้นำมาขับร้องเพื่อให้เนื้อความของเรื่องครบบริบูรณ์ตามที่พระเจ้าพิมพิสารมีพระราชดำรัสให้พวกกวีนิพนธ์แต่งคำประพันธ์ขึ้นมาคำกลอนชมพระเวฬุวันมหาวิหารที่ผู้เขียนประพันธ์ขึ้นมีความว่าโอ้เวฬุวันนั้นสวยหรูดูพริ้งเพริ่ดเด่นบรรเจิดในพระนาคงป่าไผ่ตั้งประงานงามเลิศล้ำของอำไพสิทธิวิไลแจ่มจรัสควรทัศนาใครได้ชมผิวพัดพนัดนี้ดวงฤดีมีสุขสันต์แสนหันษาดังได้ชมนันทวันอันโสภาในโลกาเทพเจ้าชาวดาวดึงผู้ประยนเวฬุวันมหันตารามปางขนานนามว่างามเด่นเป็นที่หนึ่งวิจิตรศิลป์สูงคุณค่าน่าคำนึงสุดซาบซึ้งตรึงตราจิตนิพิรันต์อุทยานเวฬุวันพรรณรายสีสุดจรมณียุทธสถานวิมานสวรรค์ทัศนียภาพตื่นตาสารพันวิลาวันชวนเพลิดเพลินจำเริญใจเนื้อความตามคำพีมีกล่าวต่อไปว่าเมื่อพวกนักร้องขับร้องตามเนื้อร้องและทำนองอยู่นั้นพระนางเขมาเทวีได้ทรงสดับแล้วประหนึ่งว่าพระเวฬุวันพระนางไม่ได้เคยทอดพระเนตรพระนางจึงมีพระราชดำรัสถามว่าพวกท่านขับร้องเพลงนั้นหมายถึงอุทยานแห่งไหนเล่าพวกนักร้องกราบบังคมทูลว่าขอเดชะพระแม่เจ้าข้าพระพุทธเจ้าขับร้องเพลงหมายถึงพระราชอุทยานของพระแม่เจ้าพระพุทธเจ้าข้าพระนางเขมาเทวีทรงสำคัญในพระทัยว่าพระเวฬุวันมหาวิหารอันเป็นที่ประทับสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสถานที่น่ารื่นรมย์ถ้าผู้ใดมิได้เห็นก็จัดว่าผู้นั้นยังไม่เคยเห็นสวนนันทวันหรือ
พระเวรุวันมหาวิหาร

0: เป็นประหนึ่งว่าสุนันทวันอันเป็นสถานที่เพลิดเพลินเจริญใจของนรชนผู้ใดได้เห็นแล้วก็นับได้ว่าเห็นสุนันทวันอันเป็นสถานที่เพลิดเพลินของท้าวสักกะเทวราชท้าวสักกะเทวราชและเทพเจ้าละทิ้งสุนันทวันในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วลงมาที่พื้นดินเพื่อมาดูพระเวฬุวันมหาวิหารอันน่ารื่นรมย์แล้วก็เกิดอัศจรรย์ใจเพลินชมโดยไม่รู้สึกเบื่อหรือดูแล้วไม่รู้จักอิ่มพระเวฬุวันมหาวิหารเกิดขึ้นเพราะบุญกุศลของพระราชาซึ่งประดับงดงามสง่าด้วยบุญญาณุภาพแห่งพระพุทธเจ้าใครเล่าจะพรรณนาสรรเสริญความงามให้จบสิ้นลงได้ครั้นพระนางเขมาเทวีได้ทรงสดับถึงความสวยงามของพระเวฬุวันมหาวิหารอันเป็นที่ทรงถูกพระโสดและทรงพอพระทัยทรงมีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตรพระเวฬุวันมหาวิหารจึงทรงทูลพระเจ้าพิมพิสารพระราชสวามีให้ทรงทราบถึงพระราชประสงค์นั้นพระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์ทรงมีพระราชดำรัสอนุญาตว่าเชิญพระน้องนางเสด็จไปชมพระเวฬุวันมหาวิหารอันเป็นที่เย็นตาเร่งปลั่งด้วยพระสมีแห่งพระพุทธเจ้างดงามด้วยพระสิริทุกสมัยเถิดแต่ถ้าไม่ได้ส่งเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาแล้วพระน้องนางอย่าเสด็จกลับมาพระนางเขมาเทวีไม่ได้ทรงทูลตอบพระราชาประการใดเลยและเสด็จไปตามสถลมาศคือทางบกพร้อมด้วยพระราชบริพารเป็นจำนวนมากพระราชามีพระราชกระแสรับสั่งพวกราชบรุษที่ตามเสด็จพระนางเขมาเทวีไปว่าพระเทวีจะเสด็จกลับจากพระจุฑยานควรจะเสด็จเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสียก่อนเพราะเหตุที่พระเทวีทรงเข้าเฝ้าพระทศพลซึ่งนับเป็นนิมิตที่ดีแต่ถ้าพระเทวีไม่ทรงเข้าเฝ้าพระทศพลพวกท่านจงทูลพระเทวีให้เสด็จเข้าเฝ้าพระทศพลให้จงได้โดยอ้างคำสั่งของพระราชาพระนางเขมาเทวีเสด็จประพาสพระจุฑยานเวฬุวันอยู่จนตลอดวันในครั้งนั้นพระจุฑยานเวฬุวันมีสวนดอกไม้กำลังแย้มบานมีหมู่พมรนานาชนิดบินว่อนอยู่เสียงนกโกลิกาคือนกดูว่าวร้องดังเพลงขับขานก็มีเหล่านกยูงรำแพนหางกันอยู่เป็นหมู่ดูสวยงามเป็นสถานที่ที่ไม่มีเสียงอุปทึกไม่พลุกพล่านประกอบด้วยที่เดินจงกรมต่างๆทั้งสะพรั่งด้วยกุฏิและมณฑปอันเป็นที่พักอาศัยของพระสงฆ์และเป็นที่พระภิกษุโยคาวจรปรารภความเพียร
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติของพระนางเขมาเทรีพระอัครสาวิกาเบื้องขวาเป็นเลิศด้านมีปัญญามากตอนที่2ในรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

ังมีฟังเรื่องกิเลสตัณหาไม่มีฟังท่านจึงเทียบไว้อย่างนี้แหละเหล่านี้มันอยู่หัวใจใครล่ะมันอยู่หัวใจเราทุกคนคติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการเทศนาครูอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์แบนท่านนาการโรวัดดอยธรรมเจดีอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่16เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2537มีชื่อกันเทศว่าฝนทั้งเป็นเข็มขอเชิญท่านฟังครับ
1: สติก็ปัญญาเกี่ยวข้องกันเหมือนกับปุ๋ยกับพืชหรือต้นไม้สติเหมือนกับปุ๋ยดินที่มีปุ๋ยปัญญาเหมือนกับพืชที่โตขึ้นจากดินที่มีปุ๋ยนั่นมีแต่ที่จะงอกงามเจริญเติบโตผลิตผลให้เป็นประโยชน์ต้นไม้พืชที่มีในดินปลูกในดินแต่ขาดปุ๋ยไม่มีโอกาสที่จะงอกงามขึ้นได้ปัญญาในเมื่อขาดสติจะเป็นปัญญาขึ้นไม่ได้เป็นปัญญาที่เป็นประโยชน์แก้ไขปัญหาต้องเป็นปัญญาที่มีสติสมบูรณ์สติเหมือนกับหลอดไฟก็ไม่ผิดปัญญาเหมือนแสงสว่างไฟจะมีอยู่แต่หากว่าไม่มีหลอดแสงสว่างก็เกิดขึ้นไม่ได้จึงว่าสติกับปัญญามีการเกี่ยวข้องกันมีการสืบต่อถ้าหากว่าไม่มีสติปัญญาไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนไม่มีสติจนกระทั่งเสียสติคนนั่นก็เป็นคนที่หมดสภาพไปคนมีสติเพียงเล็กน้อยปัญญาก็มีเพียงเล็กน้อยเหมือนกับต้นไม้ที่มีปุ๋ยเพียงเล็กน้อยปัญญาที่มีสติเป็นกำลังที่จะค้ำจุนปัญญานั้นหาประมาณไม่ได้คำว่าหาประมาณไม่ได้ก็หมายความว่าไม่มีที่ไม่มีที่สิ้นสุดจึงว่าสติเป็นธรรมที่มีความจำเป็นที่จะต้องทรงไว้หรือทำให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในใจแก่บุคคลทุกระดับพระพุทธเจ้าท่านทรงสนสนเสริญองค์สติธรรมไว้มากเหมือนกับพื้นแผ่นดินพืชทั้งหมดทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยแผ่นดินธรรมะทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในจิตในใจได้ต้องอาศัยจิตใจที่มีสติหากว่าจิตใจว่างจากสติไม่มีสติเสียเลยธรรมะไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในจิตในใจเหมือนกับต้นไม้ที่เกิดในแผ่นดินมีแต่แห้งแล้งความชุ่มชื้นไม่มีปุ๋ยก็ไม่มีใครจะ

มีความสามารถสักขนาดไหนก็ช่างก็ไม่สามารถที่จะปลูกต้นไม้ให้เกิดเป็นลำต้นขึ้นได้ซึ่งสติเป็นธรรมะที่ควรทำให้เกิดให้มีประจำไว้ในจิตในใจขาดสติเพียงเล็กน้อยบางทีโทษก็เกิดขึ้นได้ในขณะที่ขาดสติเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเราไม่ต้องการให้โทษแม้แต่เล็กน้อยเกิดขึ้นเราก็ต้องทำใจของเราให้มีสติแน่นหนามั่นคงและติดต่อกันความคิดความอ่านการเคลื่อนไหวของจิตเคลื่อนไหวออกไปล้นแล้วแต่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แก่ตนเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีโอกาสได้เกี่ยวข้องจึงว่าสติจำเป็นแก่คนทุกคนวันนี้ก็มีคนมาถามไม่ใช่คนมาถามมีคนมาขอให้หลักขอให้หลักของการปฏิบัติธรรมเราก็ให้หลักของการปฏิบัติธรรมเขาไปให้ทำเหมือนกับฝนทั้งให้เป็นเข็มทั้งสภาพของทั้งเป็นอย่างไรก็เหล็กก้อนโตเอามาฝนให้เป็นเข็มจะต้องมีความอุตสาหะความเพียรขนาดไหนเพียงไรก็ให้คิดเอาเองการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายจะต้องทุ่มเทลงไปมีความเพียรในเราเท่าไหร่ต้องทุ่มลงไปให้หมดทุ่มจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวทุ่มในการประกอบความภาคความเพียรเพื่อบรรลุเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบรรลุถึงนั้นจึงมีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายได้ให้คิดถึงการฝนทั้งที่เป็นเข็มแม้แต่เหล็กเส้นน้อยๆบางทีเราก็ท้อใจกันก่อนแล้วนี่ทั้งมันใหญ่กว่าเส้นเหล็กเส้นน้อยเหล็กเส้นใหญ่ขนาดไหนพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสทรงเปรียบเอาไว้เหมือนกับฝนทั้งให้เป็นเข็มคำว่าทั้งก็หมายถึงสิ่งที่มันหนาคำว่าหนาคืออะไรก็คือกิเลสมันหนามากมันหยาบมากมันทั้งหนาทั้งหยาบนี่การผลทั้งให้เป็นเข็มก็หมายถึงผลกิเลสที่มันเป็นของหนาเคลือบอยู่ในจิตในเคลือบจิตเคลือบใจของเราให้หนาให้มืดมนนี่ไม่มีโอกาสที่จะเห็นอัตเห็นธรรมเห็นมรรคเห็นผลได้ก็เนื่องจากว่าความหนาของกิเลสเปรียบเหมือนทั้งให้พากันฝนทั้งที่หนาแน่นอยู่ในจิตในใจนี้ให้หมดให้สิ้นในเมื่อทั้งคือความหนาของกิเลสที่หุ้มห่ออยู่ภายในจิตในใจของเรานี้มันหมดสิ้นไปด้วยกำลังของความภาคความเพียรจิตของเรานี้จะปรากฏว่าแหลมไม่มีอะไรที่จะเปรียบเข็มมันแหลมมันก็ยังมองเห็นความแหลมของเข็มจิตของเราที่แหลมนี่แหลมจนกระทั่งไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาแหลมจนกระทั่งไม่มีตัวไม่มีตนจึงว่าการผลทั้งให้เป็นเข็มทำอย่างไรมีความเพียรสักขนาดไหนก็ให้คิดเอาว่าการผลทั้งให้เป็นเข็มต้องทำขนาดไหนการที่จะผลการที่

จะชำระความหนาที่มีอยู่ในจิตในใจของเราก็ไม่ผิดกาการผลทั้งให้เป็นเข็มนั่นในเมื่อความเพียรความพยายามของเรามีพอจนกระทั่งสามารถทั้งเป็นเข็มได้เหตุเครื่องสิ่งที่มันหนาแน่นอยู่ในจิตในใจก็สามารถที่จะหลุดออกไปจิตของเราเป็นเข็มขึ้นมาแหลมยิ่งกว่าเข็มขึ้นมานี่คำว่าแหลมยิ่งกว่าเข็มนั้นไม่มีอะไรที่จะจิตของเราจะทะลุปลุกปลงไปไม่ได้เข็มมันแหลมจะขนาดไหนมันก็แหลมอยู่เฉพาะที่ช่างเขาเอาไปทำงานจิตของเราถ้าหากว่าสิ่งที่มันพอกให้หนานี่นี่มันหลุดไปแล้วนี่จะแหลมยังหาประมาณไม่ได้แหลมจนกระทั่งไม่มีอะไรที่จะปิดบังแหลมจนกระทั่งไม่มีอะไรที่จิตของเราจะทะลุปลุกปลงไปได้คำว่าโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์หรือว่ามรรคผลพระนิพพานวิมุตติธรรมจิตของเราก็สามารถที่จะทะลุไปถึงนี่จึงว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ต้องคิดถึงการฝนทั้งให้เป็นเข็มถ้าหากว่าไม่คิดอย่างนี้แล้วนี่การปฏิบัติของเรานี่ยากที่จะบรรลุเป้าหมายหรือไม่มีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายเพราะมันบรรลุเป้าหมายได้พระพุทธเจ้านักปราชญ์ทั้งหลายท่านทรงอุปมาท่านเปรียบเอาไว้การที่กิเลสมันจะหลุดออกจากจิตจากใจได้ต้องมีความภาคความเพียรเหมือนกาฝนเทฝนทั้งให้เป็นเข็มนั่นถ้าหากว่าทำความภาคความเพียรอย่างเราท่านทำกันนี้มันมีแต่ทั้งนั้นจะเป็นสนิมหนาแน่นยิ่งขึ้นพอฝนสักหน่อยทิ้งไว้มันสนิมมันก็เพิ่มขึ้นพอฝนเข้าไปสักหน่อยทิ้งไว้เพิ่มขึ้นนะความภาคความเพียรของบรรดาเราท่านมันน่าจะจัดอยู่ในระดับนี้มันรู้สึกว่ามันมีแต่ที่จะหนามีแต่ที่จะมืดมีแต่ที่จะท้อใจมีแต่ที่จะท้อถอยนี่มีแต่ที่จะหมดกำลังใจก็ในเมื่อปฏิบัติมันมีแต่ที่จะหนามีแต่ที่จะหนาขึ้นแล้วมันจะขยันมีกำลังใจได้อย่างไรนี่แล้วทีนี้ก็มาคิดถึงการปฏิบัติธรรมของเรานี้การปฏิบัติของเรานี้ไม่ต้องให้คนอื่นคิดเราเนี่ยคิดถึงในถึงการปฏิบัติธรรมของเรานี้นะมาควรในการที่ทั้งนั้นจะเป็นเข็มขึ้นมาหรือทั้งนั้นมีแต่ที่จะหนาแน่นให้เราเป็นผู้ที่ ให้เราเป็นผู้ที่ถามเราเองและเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่ตอบเราเองตอบว่าเราจัดอยู่ในระดับไหนจัดอยู่ในประเภทใดถ้าหากว่าจัดอยู่ในประเภทที่นี่โอกาสที่ทั้งนั้นจะกลายเป็นเข็มขึ้นมาได้อย่างมั่นใจก็ให้พากันรักษาประคับประคองความเพียรแค่นั้นๆไว้ไม่ให้ถอยหลังมีแต่ที่จะให้ก้าวหน้ามีแต่ที่จะให้ก้าวหน้าไปและมีโอกาสที่จะก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกาสุนัขไล่เนื้อสุนัขไล่เนื้อในเมื่อมันได้กลิ่นเนื้อหรือมันเห็นตัวเนื้อมันจะลงนอนไม่ได้ถึงว่ามันจะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนมันก็ต้องวิ่งจนแล่นไปจนกระทั่งสุดฝีเท้าในการที่จะได้มาซึ่งเนื้อนั้นมีเพราะการปฏิบัติธรรมมีแต่สิ่งความรู้ความเห็นเป็นเครื่องท้าทายเป็นสิ่งที่ท้าทายให้มีความขยันให้มีความหมั่นความภาคความเพียรไม่ให้ท้อถอยไม่ให้พักการประกอบความภาคความเพียรเพราะสิ่งที่ท้าทายเข้าท้าทายอยู่ตลอดเวลา
ถ้าหากว่าเราย่อหย่อนเหมือนกับเอาทั่งมาลูบๆคำๆแล้วก็วางเอาทั่งมาลูบๆคำๆแล้วก็วางเสียนั่นในลักษณะนั้นสิ่งที่จะท้าทายไม่มีมีแต่ที่นี่จะหมดกำลังใจมีแต่ที่จะหมดกำลังใจและในที่สุดก็หมดกำลังใจจริงๆไม่คิดที่จะปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายไม่มีหมดกำลังใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายคือมรรคผลพระนิพพานหมดกำลังใจทำไมจึงหมดกำลังใจเล่าก็เพราะทำมาตั้งนานแล้วทำมาตั้ง2ปีทำมาตั้ง5ปีทำมาตั้ง10ปียังไม่เห็นอะไรแล้วจะให้มีกำลังใจยังไงนี่มันเป็นอย่างนี้เพียงว่าหลักของการปฏิบัติธรรมน่าจะเอาคำที่นักปราชญ์ท่านเปรียบเอาไว้เหมือนกับฝนทั้งให้เป็นเข็มนี้เอามาเป็นธรรมเป็นอุบายเครื่องเตือนจิตเตือนใจของเราอยู่เสมอการกระทำของเรานี้ทั้งเป็นสามารถที่จะเป็นเข็มได้ไหมข้อปฏิบัติของเรานี่เดียวนี้ทั้งสามารถที่จะเป็นเข็มได้ไหมต้องถามเราอยู่เสมอนี่ในเมื่อเราถามเราและนี่เข็นเราถามเราและเข็นเราอยู่เสมอนี่ความเพียรของเรามีแต่ก้าวหน้ามีแต่ก้าวหน้าคำว่าย่อหย่อนคำว่าถอยหลังไม่มีในที่สุดทั้งความหนาคือกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจมันก็สลายออกไปเข็มมันแหลใจแหลมยิ่งกว่าเข็มมันก็ปรากฏขึ้นมาเป็นมรรคเป็นผลเป็นพระนิพพานขึ้นมานี่แล้วเราจะไปถามใครเมื่อวานก็มีคนมาถามวันนี้ก็มีคนมาถามพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าใครจะมาถามอีกไอ้เราก็ได้ตอบเขาตามภาษาของเราเราก็ยอมรับว่าเราอยู่บ้านนอกบ้านนาวิชาความรู้เนี่ยอะไรมันก็เหมือนกับคนบ้านนอกบ้านนาให้เขาหน้าจะไปถามท่านเอกนักปราชญ์ที่เรียกว่าท่านในคงแก่การศึกษานั่นควรที่จะสนใจไปถามท่านบุคคลนั้นๆคำว่าความแหลมของใจแหลมของใจนี่แหลมไม่มีอะไรจะเปรียบจริงๆอะไรที่จะมาปิดมาบังนี่อะไรที่จะมาสกัดสกั้นความแหลมของใจไม่มีกำแพงเมืองจีนกำแพงเมืองที่ไหนก็ช่างนี่จิตของเราสามารถที่จะทะลุออกไปได้ทะลุผ่านไปได้โดยไม่โดยหลักธรรมดาไม่ต้องไปมีความพยายามใดๆทั้งนี้ทั้งสิ้นเพราะมันแหลมจนกระทั่งไม่มีตัวไม่มีตนนาทีนี้คำว่าในปัญญาของเราด้วยจิตของเราเดี๋ยวนี้มันแหลมแค่ไหนมันแหลมเหมือนทั่งหรือมันแหลมเหมือนเข็มอันนี้เราก็ต้องถามเราเองเราอย่าให้คนอื่นมาถามถ้าคนอื่นมาถามเราตอบทำไมถ้าหากว่าตอบว่าแหลมเหมือนเข็มบางทีเขาก็จะว่าเราอวดถ้าหากนะให้หนาเหมือนกระทั่งบางทีเราก็ไม่กล้าจะตอบเพราะว่าเราอายเขาเราถามเราเองดีที่สุดแล้วเราตอบเราเองที่สุดนี่แล้วเรานี่จะแก้ไขเราเองไอ้การที่หนามันเนี่ยมันทั้งอันนั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเป็นเรื่องที่ใช่ไม่ได้และบรรดาเรานี่ในวงการนักปฏิบัติของเราก็อย่าให้มันมีคำว่าหนามันทั้งบางทีมันหนายิ่งกว่าทั้งมันก็อาจจะตกข้างอยู่ได้อาจจะตกข้างอยู่ก็มีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบาททุกคาถาสอนลงสิ่งที่เราเกี่ยวข้องอยู่เสมอ ตาเราเกี่ยวข้องรูปหูเราก็เกี่ยวข้องเสียงจมูกเราเกี่ยวข้องกลิ่นลิ้นของเราเกี่ยวข้องรสกายของเราสัมผัสถูกต้องใจของเราสัมผัสอารมณ์นี่สอนให้รู้สอนให้เข้าใจสิ่งที่เกี่ยวข้องเป็นประจำนี้ถ้าหากว่าเราเข้าใจสิ่งที่เราสัมผัสเกี่ยวข้องเป็นประจำนี้แจ่มแจ้งตามความเป็นจริงของเขาแล้วสิ่งที่เกี่ยวข้อง
ในข้าเราเป็นประจำประจำนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสภาพล้วนแล้วแต่เป็นสภาวธรรมล้วนแล้วแต่เป็นสัจธรรมล้วนแล้วแต่เป็นธรรมะทั้งนั้นล้วนแล้วแต่เป็นธรรมที่จะเป็นธรรมคลายความยึดถือคำว่าเป็นธรรมคลายความยึดถือก็เนื่องจากว่าสิ่งนั้นนั้นเขาไม่มีอะไรที่จะให้เราไปยึดถือนั่นเองคำว่าสัจธรรมเขาเป็นจริงอย่างไรจริงเกิดมาสลายจริงเกิดมาดับจริงเกิดมาตายจริงเกิดมาแล้วสลายตัวไปอันนั้นมีอะไรทำที่จะให้ใจของเราไปติดไปคล้องไปยึดไปถือไม่ว่าเห็นโลกธาตุทั้งหมดมีแต่ของเกิดมาสลายอุปทานมันจะไปยึดตรงไหนยึดของที่ไม่มีตัวมีตนมันจะไปยึดได้หรือนี่มันต้องไปยึดสิ่งที่มีตัวมีตนมีตัวมีตนก็คือสิ่งที่ตาเราสัมผัสหูของเราสัมผัสจมูกเราสัมผัสลิ้นของเราสัมผัสกายของเราสัมผัสใจของเราสัมผัสเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วบางทีคนนั้นตายไปแล้วมันก็ยังเป็นตัวเป็นตนนั่นทำไมยังเป็นตัวเป็นตนเล่าก็เพราะเราไม่รู้จักความจริงของเราของสิ่งที่เราเกี่ยวข้องนั่นมาคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ศึกษาสิ่งที่เราเกี่ยวข้องและสอนให้ศึกษาสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เรามีอยู่นี้เราก็เกี่ยวข้องของเราอยู่เป็นประจำแล้วก็ยังเกี่ยวข้องสิ่งที่มีอยู่ภายนอกอีกนี่สรุปแล้วสอนให้รู้ในสิ่งที่มีในโลกรู้ใช่รู้ในสิ่งที่เกิดมาในโลกถ้าหากว่ารู้จริงในสิ่งที่เกิดมาในโลกแล้วนี่ใจของเราจะคลายคลายจากสิ่งที่ใจของเราไปติดไปพอใจไปไม่พอใจไปยึดไปถืออุปาทานมันจะคลายมันจะสลายไปเพราะมันไม่มีตัวไม่มีตนอะไรที่จะให้ไปยึดไปถือคำว่าสัพเพธรรมาอนัตตาสัพเพสังขาราอนัตตามันเป็นอนัตตาท่านนั่นทั่วโลกธาตุแล้วจะไปยึดอะไรที่มันไปยึดมองตรงไหนมันก็เจอแต่ตัวโมตรงไหนมันก็เจอแต่ตอจะมองไปตรงไหนมันก็เจอแต่คนเจอมองไปตรงไหนมันก็เจอแต่ผู้นั้นผู้นี้นี่มันก็ต้องยึดถือละเพราะมันมีตัวมีตนมันก็ต้องยึดนะทำไมมันจึงยึดเล่าก็ไม่สนใจที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้ศึกษาสุสิกิโตศึกษาให้ดีศึกษาให้ดีก็คือสิ่งที่เรามีอยู่และสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับเราเป็นประจำนั่นศึกษาให้ดีก็คือให้มันแจ่มแจ้งชัดตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นจึงเรียกว่าศึกษาให้ดีศึกษาให้ดีเอาตำรามาอ่านเอาศึกษาดีเอานำคำพีมาอ่านอันนั่นมันอ่านตำราธรรมตำราธรรมเหมือนกับตำยาตำรายาใครเอาตำรายามากินโรคไม่มีโอกาสที่จะหายมีแต่ตายก็ตายเท่านั้นโรคพอที่จะหายก็ไม่สามารถที่จะหายได้ธรรมะก็เหมือนกันใครเอาตำราของธรรมมาแก้กิเลสไม่มีโอกาสที่จะเกิดจะไม่มีโอกาสที่จะเกิดจะแห้งมีโอมีแต่ที่จะกลายเป็นทั่งที่สนิมมันเพิ่มขึ้นสรุปแล้วธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนทรงสอนให้รู้ให้เห็นสอนให้รู้ให้เห็นสอนที่ให้พิจารณาให้แยบคายเจ็บแจ้งนั้นมีในเราความเกิดมีอยู่ในเราความแก่มีอยู่ในเราเราความตายมีอยู่ในเรามีอยู่ในเรานี่เห็นชัดในเราโลกธาตุทั้งหมดก็คือของเกิดของแก่ของตายนั่นเองแล้วมันจะไปหลงอะไรสอนให้ศึกษาสอนให้รู้ให้เห็นสิ่งที่มีในเรานี่เองถ้าหากว่าเมื่อเนี่ยเราไม่รู้ไม่เห็นสิ่งที่มีนี่ในเราสิ่งที่ไม่มีในเราเกิดตรงไหนมีอยู่ตรงไหนเราก็หลงตรงนั้นในเมื่อหลงแล้วรูปก็เป็นไฟรูปังอนิจจังรูปก็เป็นของร้อนเสียงก็เป็นของร้อนกลิ่นก็เป็นของร้อนรสก็เป็นของร้อนสิ่งที่มาสัมผัสถูกต้องร้อนไปหมดอารมณ์นั้นๆก็ร้อนมาเผาจิตเผาใจของเราให้กระสับกระส่ายเกิดความดีใจเกิดความเสียใจเกิดความกำหนัดยินดีขึ้นมายินดีได้นั่นทำไมมันจึงร้อนเราก็ร้อนเพราะเราไม่ชัดตามความเป็นจริงเราไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงของสิ่งที่สัมผัสถูกต้องนั่นๆหรือของที่มีในโลกถ้าหากว่าพิจารณาแจ่มแจ้งชัดตามความเป็นจริงของเขาแล้วสิ่งที่มีอยู่ในโลกล้วนแล้วแต่ที่เป็นธรรมทั้งนั้นถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาแจ่มแจ้งสิ่งที่เกิดมาตาในโลกล้วนแล้วแต่เป็นฟืนเป็นไฟล้วนแล้วแต่เป็นกิเลสพิจารณาแจ่มแจ้งที่มีหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นธรรมะเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาเป็นธรรมที่จะสลายตัวกิเลสตัณหาอุปาทานที่ฝังลึกอยู่ในจิตในใจนี้ให้สลายตัวไปค
คำว่าทั้งมันหนามันหนามันสลายออกจากจิตจากใจแล้วใจของเรานั้นละจากเป็นใจที่แหลมยิ่งกว่าเข็มสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายอย่างที่เราทั้งหลายต้องการกันได้สอนลงที่เรา

0: สอนลงที่เราสอนลงที่เราสอนลงที่เราสอนลงที่เรานี่รูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารวิญญาณไม่เที่ยงนี่รูปอยู่ที่ไหนเวทนาอยู่ที่ไหนสัญญาอยู่ที่ไหนสังขารอยู่ที่ไหนวิญญาณอยู่ที่ไหนรูปก็นี่ของที่เกิดมาแก่มาตายอันนี้เป็นรูปนี่เวทนาก็หมายถึงหัวใจของเราไปดูไปสัมผัสอะไรเกิดความชอบใจอันนั้นก็เป็นเวทนาเกิดความไม่ชอบใจอันนั้นก็เป็นเวทนาใจของเราไปสัมผัสอะไรนี่ใจชอบใจก็ไม่ใช่ไม่ชอบใจก็ไม่ยังไงก็ชอบใจก็ไม่ใช่ไม่ชอบใจก็ไม่ใช่พอเป็นกลางๆอันนั้นท่านก็เวทนาใจของเรานั้นไปเสวยขึ้นไปสัมผัสสิ่งไปเสวยสิ่งที่สัมผัสนั่นท่านเรียกว่าเวทนาสัญญาก็ความที่จำเห็นอะไรก็จำเห็นอะไรก็จำเห็นอะไรก็จำเห็นอะไรก็จำอันนี้ก็สัญญาจำในกอจำในขอจำในงอจำในงูในปลาอะไรก็อันนั้นก็เป็นความจำสังขารคืออะไรคิดอันนั้นคิดอันนั้นคิดอันนั้นคิดนั่นคิดคิดคิดคิดคิดอันนั้นก็เป็นสังขารวิญญาณก็เหมือนกันวิญญาณคืออะไรวิญญาณกระตายเห็นรูปก็เกิดความรู้สึกขึ้นอันนั้นก็เรียกวิญญาณหูได้ยินเสียงก็เกิดความรู้สึกรู้ว่าอันนั้นเป็นเสียงเสียงในกอเสียงในขออันนั้นก็เป็นวิญญาณนี่วิญญาณมันเอเซอันนี้เป็นของที่ไม่เที่ยงทั้งนั้นมันเป็นของเกิดดับทั้งนั้นมันเกิดดับอยู่ทุกขณะเกิดดับอยู่ทุกขณะเวลาเราหลับเรานอนหลับสิ่งเหล่านี้มันมีไหมท่านจึงว่าสังขารไปใส่ใบแบกใช่เป็นของเกิดดับเห็นเบญจขันธ์เป็นของเกิดดับจิตของเรานี่ไม่เกิดไม่ดับจิตของเรามีอยู่ไม่เกิดไม่ดับนี่สิ่งเหล่านี้มีที่ไหนมันก็มีอยู่ในเรานี่การศึกษาธรรมก็ศึกษาในเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวตนรูปอยู่ที่ไหนเวทนาอยู่ที่ไหนสัญญาอยู่ในสังขารวิญญาณอยู่ไหนอยู่ในเรา
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์แบนท่านนาการโรเมื่อวันที่16เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2537มีชื่อกันเทศว่าฝนทั้งเป็นเข็มในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับ
2: สิ่งที่กีดขวางแก่ความเจริญของโลกคือความเกียจคร้านอ่อนแอในธรรมท่านประณามไว้ว่าเป็นขวากหนามกั้นกลางและทิ่มแทงหัวใจให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนไม่มีวันแก้ตกได้ตลอดกาลผู้ต้องการความเจริญก้าวหน้าจึงไม่ควรเห็นความเกียจคร้านว่าเป็นคู่มิตรโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่6ครับ
1: ความจริงก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องของบางท่านที่เคยดำเนินมากลับเป็นอย่างนี้คือความกลัวที่เกิดอยู่ในบริเวณท่านก็ใช้อุบายแก้ไขเช่นเดียวกับที่ไปนั่งและเดินเที่ยวหาเสือบนหลังเขาแต่ความกลัวที่เกิดตามลำพังดังที่เกิดขึ้นขณะพักอยู่บริเวณของตนเป็นอย่างหนึ่งท่านก็ใช้อุบายแก้ไขจนความกลัวนั้นหายไปได้แต่ความกลัวที่ท่านกำลังแสวงหาด้วยวิธีต่างๆมีหาด้วยการไปนั่งภาวนาอยู่บนหินดานหลังเขาบ้างหาด้วยการเดินหาเสือบนหลังเขาบ้างนั้นเป็นความกลัวที่โลดโผนรุนแรงยิ่งกว่าความกลัวที่เกิดอยู่โดยลำพังมากถ้าไม่ใช้อุบายให้ทันกันก็น่ากลัวเป็นบ้าไปได้ขณะพบกับเสือเข้าจริงๆฉะนั้นวิธีระงับจึงต้องใช้อุบายต่างกันมากจนความกลัวนั้นหายไปได้ด้วยกุศโลบายของแต่ละท่านที่จะหาอุบายวิธีฝึกทรมานตนเป็นรายๆไปแต่การฝึกจิตดวงกำลังกลัวถึงขนาดให้หายพยศลงได้ด้วยอุบายที่ทันสมัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากแม้ผลที่ปรากฏขึ้นในขณะจิตยอมจำนนต่อสติปัญญาก็เป็นความอัศจรรย์เกินคาดคือใจกลับเกิดความกล้าหาญขึ้นมาขณะที่ความกลัวดับลงไปด้วยอุบายที่ทันกันหลังจากนั้นจิตสงบเต็มที่ปราศจากความหวาดกลัวใดๆ1เวลาจิตถอนขึ้นมาก็ทรงความกล้าหาญไว้ได้ไม่กลับกลัว1เป็นพยานหลักฐานในใจได้อย่างมั่นคงว่าจิตเป็นสิ่งที่ทรมานให้หายพยศได้อย่างเห็นประจักษ์ด้วยเหตุการณ์ต่างๆเป็นเครื่องสนับสนุนมีความกลัวเป็นต้น1มีความพอใจที่จะทรมานตนด้วยวิธีนั้นหรือวิธีอื่นด้วยความถนัดใจไม่พรั่นพรึงต่อความตาย1แม้การทรมานตนด้วยวิธีอื่นๆก็โปรดทราบว่าท่านทำด้วยความมั่นใจที่เคยได้รับผลมาแล้วมีแต่จะเร่งความเพียรหนักมือขึ้นไปเพื่อความจิตคอยต่อไปจนถึงจุดที่หมายตามใจหวังเท่านั้นดังนั้นการฝึกทรมานใจหรือทรมานตนของพระธุดงค์จึงมีวิธีต่างๆกันไปตามจริตนิสัยแต่โดยมากวิธีที่ท่านทำนั้นเป็นสิ่งที่ท่านเคยได้รับผลมาแล้วจึงจำต้องพยายามในวิธีนั้นมากกว่าวิธีอื่นๆเรื่อยไปจริตของคนเราไม่เหมือนกันบางรายพอเกิดความกลัวขึ้นมาจิตเลยไม่มีสติรั้งตัวกลายเป็นคนหมดสติไปเลยไม่ว่าจะกลัวอะไรก็ตามเป็นลักษณะเดียวกันนี้ทั้งนั้นจริตชนิดนี้ไม่สมควรที่จะพาทรมานด้วยสิ่งน่ากลัวอาจเป็นบ้าเสียคนไปได้คำว่าทรมานก็ต้องขึ้นอยู่กับจริตของแต่ละรายว่าจะควรทรมานตนด้วยวิธีใดบ้างจึงจะเหมาะและได้กำลังทางจิตใจไม่เพียงได้ยินว่าทรมานชนิดนั้นได้ผลดีก็ทำไปตามโดยไม่คำนึงถึงจิตของตนจึงไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าที่ควรแต่การกล่าวทางนี้มิได้กล่าวเพื่อให้เกิดความอ่อนแอแก่ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายกล่าวเพื่อความเหมาะสมที่จะให้ได้รับประโยชน์ตามควรแก่ภาวะของตนต่างหากบางท่านเมื่ออ่านพบข้าวก็อาจคิดไปว่าอะไรที่เห็นว่ายากลำบากเสียใจบ้างก็จะเหมาเอาเสียว่ามิใช่จริตของตัวจะไปทำอย่างนั้นจริตของตัวต้องอยู่สบายไม่ต้องมีความหวาดความกลัวต่างๆมาสัมผัสใจอยู่ไปกินไปนอนไปอย่างสบายดีกว่าต่างหากเหมาะกับจริตของตัวซึ่งชอบสบายแต่ควรคิดว่าพระพุทธเจ้าองค์เอกและพระอรหันต์ที่เป็นสรณะของโลกตรัสรู้และบรรลุธรรมได้ด้วยการฝึกทรมานมากกว่าวิธีอื่นๆที่คนขี้เกียจอ่อนแอเห็นว่าดีและไม่เคยมีใครบรรลุธรรมด้วยการอยู่ไปกินไปนอนไปตามใจชอบโดยไม่มีการฝืนจิตทรมานใจบ้างเลยที่นำวิธีทรมานอย่างเผ็ดร้อนของท่านมาลงก็โดยเห็นว่ากิเลสของคนเรามักกลัวแต่อำนาจบังคับทรมานมากกว่าปล่อยตามใจถ้าใช้อำนาจบังคับบ้างก็ยอมหมอบสักนิดหนึ่งพอได้ลืมตาหายใจถ้าอนุโลมไปตามบ้างก็ได้ใจกำเริบใหญ่จำต้องใช้วิธีทรมานกันหลายอย่างเพื่อกิเลสกลัวบ้างพอเย็นใจท่านที่ต้องการเห็นความหมอบรากของกิเลสประจักษ์ใจก็นำเอาวิธีเผ็ดร้อนนี้ไปใช้เป็นเครื่องมือฝึกทรมานให้พอเหมาะกับจริตของตัวย่อมมีทางผ่านพ้นไปได้เป็นพักๆห ักล้างกิเลสไปได้เป็นตอนๆบั่นทอนทุกเครื่องทรมานใจลงได้เป็นทอดๆจนถึงที่ปลอดภัยอันเป็นแดนเกษมเปรมใจด้วยวิธีนี้เป็นเครื่องสนับสนุนท่านที่เคยได้ผลจากการทรมานด้วยวิธีเผ็ดร้อนท่านได้จริงๆเห็นประจักษ์ใจคือจิตที่ต้องทรมานแบบนี้นั้นโดยมากเป็นจิตที่ผาดโผนประจำนิสัยชอบเอาจริงเอาจังไม่เลาะแหละว่าสู้ก็สู้จริงๆว่าตายก็ตายจริงๆเป็นไม่ถอยเวลาจะทรมานความกลัวท่านก็หาที่ทรมานจริงๆเช่นเอาเสือเป็นครูช่วยการทรมานสถานที่ที่เห็นว่ากลัวมากเท่าไรท่านยิ่งมุ่งหน้าไปสู่ที่นั้นและฝึกกันอย่างเอาเป็นเอาตายจริงๆแม้ตายในขณะนั้นท่านก็ยอมขอแต่ได้เห็นความกลัวหายไปเพราะอำนาจสติปัญญาเป็นเครื่องฝึกท่านยอมทั้งนั้นไม่เช่นนั้นท่านจะฝืนใจดวงกำลังกลัวๆไปอยู่ในที่กลัวๆนั้นไม่ได้แต่ถ้าก็ฝืนได้จนได้เห็นฤทธิ์ของความกลัวที่สู้ฤทธิ์ของธรรมไม่ไหวแล้วสลายตัวไปต่อหน้าต่อตาความกล้าหาญปรากฏขึ้นแทนที่อย่างประจักษ์ใจซึ่งเป็นพยานแห่งการฝึกด้วยวิธีนั้นว่ามิได้เป็นโมฆะแต่กลับเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลที่คาดไม่ถึงเสียอีกบางรายใจสงบลงขณะได้ยินเสียงเสือกระหึ่มมารอบๆ บริเวณก็มีบางรายพอได้ยินบาดย่างเท้าเสือเดินมาข้างๆตามภาษาของมันโดยมิได้ระวังว่าใครจะสนใจกล้าหรือกลัวมันจิตรวมสงบลงไปในขณะนั้นก็มีบางรายทำความเพียรอยู่ตามปกติธรรมดาจิตไม่ยอมสงบลงได้

พอหาอุบายไปนั่งภาวนาอยู่ทางที่เสือเคยเดินผ่านไปมาแม้เสือมิได้มาที่นั้นแต่ใจกลับสงบลงเป็นสมาธิได้ก็มีโดยอาศัยความคิดและความกลัวว่าเสือจะมาหาตนแต่การภาวนาในขณะความกลัวกำลังแสดงตัวมี2วิธีคือทำจิตให้อยู่กับบทธรรมที่ตนเคยปฏิบัติมาไม่ยอมส่งจิตออกไปคิดปรุงว่าสัตว์ว่าเสือใดๆทั้งสิ้นภาวนาอยู่กับธรรมบทนั้นด้วยสติเป็นเครื่องควบคุมเป็นกับตายก็หมายพึ่งธรรมบทที่กำลังบริกรรมอยู่ในขณะนั้นเท่านั้นจิตเมื่อยอมตนลงหวังพึ่งธรรมจริงๆไม่กว่าโน้นกว่านี้ย่อมสงบตัวลงได้โดยไม่ต้องสงสัยขณะที่จิตลงสู่ความสงบความกลัวหายไปทันทีนี้เป็นวิธีปฏิบัติของผู้เริ่มฝึกหัดส่วนวิธีของผู้ที่จิตเป็นสมาธิมีหลักใจแล้วเวลาความกลัวเกิดขึ้นย่อมพิจารณาโดยอุบายปัญญาคือแยกดูทั้งความกลัวแยกดูทั้งสัตว์เสือที่จิตสำคัญว่าเป็นของน่ากลัวออกเป็นชิ้นเป็นอันนับแต่เขี้ยวเล็บหนังหัวหางกลางตัวตลอดทุกอวัยวะของเสือออกดูว่าเป็นของน่ากลัวอย่างไรบ้างจนเห็นชัดเจนด้วยปัญญาความกลัวหายไปเองนี่เป็นวิธีของผู้ที่เคยดำเนินทางวิปัสสนามาแล้วย่อมแก้ความกลัวได้ด้วยอุบายนี้ท่านที่อยู่ในป่าท่านฝึกทรมานท่านด้วยวิธีดังกล่าวนี้ทั้งนั้นและได้ผลเป็นที่พอใจโดยที่เสือก็ไม่ได้ทำอันตรายแก่ท่านเลยเขียนมาถึงตอนนี้มีเรื่องเกี่ยวเนื่องกันที่ควรจะนำมาลงเพื่อท่านผู้อ่านได้พิจารณาตามเหตุการณ์ที่เป็นมาแล้วในวงพระธุดงค์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านอาจารย์มั่นผู้หนึ่งเวลานั้นท่านอาจารย์องค์นี้เที่ยวธุดงค์ไปฝากแม่น้ำโขงทางฝั่งประเทศลาวกับตาปากขาวคนหนึ่งขณะนั้นท่านพักอยู่ในเงื่อมผาแห่งหนึ่งตาปากขาวผู้ถือศีลแปดก็พักอยู่เงื่อมผาแห่งหนึ่งห่างกันประมาณ3เส้นตามที่ท่านเล่าให้ฟังว่าท่านพักอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายเดือนโดยเห็นว่าเป็นความสะดวกแก่สุขภาพทางกายและทางใจการบำเพ็ญสมณธรรมเป็นไปโดยสม่ำเสมอไม่มีอะไรติดขัดทั้งท่านเองและตาผาขาวการโคจรบิณฑบาตก็สะดวกไม่ห่างจากที่พักนักราว4กิโลเมตรมีหมู่บ้านประมาณ15หลังคาเรือนชาวบ้านเองก็ไม่มารบกวนให้ลำบากและเสียเวลาบำเพ็ญเพียรต่างคนต่างทำธุระหน้าที่ของตนไปตามเรื่องวันหนึ่งตอนบ่ายท่านรู้สึกไม่ค่อยสบายเหมือนจะเป็นไข้มีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวพิกลพอตาปะขาวมาหาที่พักท่านจึงสั่งให้แกไปต้มน้ำร้อนมาผสมกับยาฉันทดลองดูบ้างบางทีอาจหายได้เพราะยาที่ติดตัวไปนั้นหมอเขาบอกว่าเป็นยาแก้ไข้ปลาได้ด้วยท่านเองเกรงจะเป็นไข้ปลากับเขาเนื่องจากที่นั้นไข้ปลาชุมและคนก็เป็นไข้ปลากันมากเพราะแถวนั้นเป็นป่าทึบมากคนแถวทุ่งๆไปอยู่ไม่ได้ที่นั้นเต็มไปด้วยสัตว์ด้วยเสือนานาชนิดกลางคืนเสียงร้องอึกทึกครึกโครมทราบว่าแถวนั้นมีเสือกินคนอยู่บ้างห่างๆทั้งนี้ก็เนื่องจากชาวยวนเหมือนกันเป็นต้นเหตุทำให้เสือดุร้ายไม่ค่อยกลัวคนพอตาปลาขาวทราบแล้วก็ถือกาต้มน้ำไปที่พักของตนต่อจากนั้นก็หายเงียบไปเลยไม่เห็นเอาน้ำร้อนกลับมาถวายท่านเพื่อผสมยาท่านเองก็รอคอยน้ำร้อนจากตาปะขาวจนค่ำก็ไม่เห็นมาท่านคิดว่าตาปะขาวอาจจะลืมไปเมื่อนั่งภาวนาเพลินๆท่านเลยทอดธุระอาการไข้ก็ค่อยเบาบางลงและหายไปในที่สุดส่วนตาปะขาวเมื่อเอากาน้ำไปแล้วก็เตรียมก่อไฟแต่ก่อเท่าไรไฟไม่ติดเลยเกิดโมโหขึ้นมาจึงลืมว่าตนเป็นตาปะขาวลูกศิษย์พระกรรมฐานองค์สำคัญปุบปับลุกขึ้นพร้อมกับความโมโหว่าไฟนี้เราเคยก่อมันมากี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วแต่ครั้งนี้มันทำไมก่อไม่ติดไฟนี้ต้องการน้ำหรืออย่างไรถ้าต้องการน้ำเราก็จะให้น้ำว่าแล้วก็ยงเล็บขออภัยยืนปัสสาวะรดลงที่กองไฟจนเปียกหมดแล้วก็เดินหนีไปเงียบไม่มาบอกอาจารย์ที่คอยน้ำร้อนอยู่แต่วันจนค่ำเลยพอตกกลางคืนเรื่องที่ไม่เคยคาดฝันก็ได้เกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่น่าแปลกประหลาดอยู่มากแต่ก่อนที่เคยพักมานานแล้วไม่เคยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเฉพาะคืนวันนั้นเวลาประมาณ3ทุ่มตาปะขาวกำลังนั่งภาวนารำพึงถึงความผิดพลาดที่ตน
ได้ทำความประมาทต่ออาจารย์ด้วยความโมโหเป็นต้นเหตุจึงได้ลุกขึ้นปัสสาวะรถกองไฟมีหนำยังไม่ได้ไปเรียนขอขมาอาจารย์ให้ท่านงดโทษอโหสิกรรมให้ขณะที่นั่งรำพึงโทษของตัวอยู่อย่างกระวนกระวายเสียงที่ไม่คาดฝันก็ได้ดังขึ้นข้างมุ้งด้านหลังห่างกันไม่ถึงวาเลยเป็นเสียงคำรามของเสือโคร่งใหญ่ลายพาดกรอนที่กำลังหมอบหันหน้าตาจ้องมองมาทางตาพะขาวราวกับจะโดดระคุบกินเป็นอาหารในขณะนั้นพร้อมทั้งเสียงครวญครางเบาๆพอเป็นการทดลองความเก่งกาจแห่งความโมโหของลูกศิษย์กรรมฐานขนาดพอให้ได้ยินไปถึงอาจารย์ที่อยู่เงื้อมผาทางโน้นขณะที่กำลังครวญครางนั้นทั้งเอาหางฟาดลงพื้นดินดังตุกตุกทั้งเสียงครางเบาๆทั้งแสดงท่าขยับหน้าและถอยหลังทำท่าจะตะครุบตาปะขาเป็นอาหารสดในขณะนั้นให้จงได้พอตาปะขาได้ยินเสียงประหลาดซึ่งไม่เคยได้ยินใกล้ชิดขนาดนั้นนับแต่มาอยู่ที่นั้นเป็นเวลาหลายเดือนก็ตกใจกลัวรีบหันหน้าไปดูทันทีระยะนั้นเดือนกำลังหงายเต็มที่ก็ได้เห็นเสือโคร่งใหญ่หมอบจ้องมองทำท่าอยู่อย่างชัดเจนตาปะขากลัวตัวสั่นราวกับจะสลบไปในขณะนั้นคิดอะไรไม่ทันใจหันเข้าพึ่งพุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่ฝากเป็นฝากตายว่าขอพระพุทโธธัมโมสังโฆได้มาคุ้มครองปกเกล้าปกกระหม่อมจอมขวัญผู้ข้าเถิดอย่าให้เสือตัวนี้เอาไปกินเสียในคืนวันนี้จะไม่ทันได้ไปขอขมาโทษอาจารย์ที่ตนทำผิดต่อท่านเมื่อบ่ายวันนี้ขอพระพุทโธจงช่วยชีวิตของข้าไว้ให้ตลอดคืนวันนี้ด้วยเถิดสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดไปแล้วขอพระธรรมและอาจารย์จงโปรดเมตตาอโหสิให้อย่าถึงกับเสือต้องกินเป็นอาหารเพื่อเป็นการชดเชยความผิดนั่นเลยทั้งบนทั้งบนทั้งบริกรรมพุทโธทั้งสั่นทั้งกลัวทั้งหันหน้าจ้องมองเสือกลัวมันจะตะครุบไปกินเสียในขณะนั้นเสือพอมองเห็นคนหันหน้ามาจ้องมองก็ทำเป็นถอยห่างออกไปบ้างเล็กน้อยและทำเสียงครวญครางไม่ลดละสักประเดี๋ยวก็เปลี่ยนท่าเข้ามาทางใหม่และถอยออกไปขยับเข้ามาอยู่ทำนองนั้นส่วนตาปะขาวเลยจะตายทั้งเป็นที่ต้องหันรีหันขวางไปตามเสือที่ยักย้ายเปลี่ยนท่าต่างๆไปมาอยู่รอบๆมุ้งไม่ลดละพอคนตั้งท่าจ้องมองหนักเข้าก็ถอยห่างออกไปบางครั้งทำท่าเหมือนจะหนีไปจริงๆโดยทำเป็นถอยออกไปห่างๆพอคนเผลอนิดก็ขยับเข้ามาเกือบถึงตัวผู้โทรกับใจปราศจากกันไม่ได้ต้องท่องจนติดใจยึดไว้เป็นหลักประกันชีวิตอยู่ตลอดเวลาพอพุทโธห่างบ้างทีไรเสือเป็นต้องขยับเข้ามาทุกทีเมื่อเห็นท่าไม่ดีก็รีบบริกรรมพุทโธและวิงวอนให้พุทโธช่วยชีวิตไว้พอพุทโธสนิทกับใจเสือก็ถอยห่างออกไปราวกับจะหนีไปจริงๆแต่นิสัยคนเราชอบบังคับประจำสันดานฉะนั้นพอเสือถอยห่างออกบ้างพุทโธก็เริ่มห่างจากใจคิดว่าตัวจะไม่ตายฝ่ายเสือก็เริ่มขยับเข้ามาและทำท่าจะตะคุบอยู่ทำนองนั้นแต่ก็ไม่ทำไมเป็นแต่เปลี่ยนทิศทางเข้ามาทางนั้นบ้างทางนี้บ้างไม่ลดละความเพียรพยายามระหว่างเสือกับตาปะขาเป็นสงครามกันอยู่โดยต่างฝ่ายต่างไม่ลดราวาศอกให้แก่กันเลยนั้นเริ่มแต่เวลา3 ทุ่มจนสว่างน้ำตาตาปะขาที่ไหลรินอยู่ตลอดเวลาเพราะความกลัวตายนั้นแต่ขณะแรกถึงสว่างคาตาจนไม่มีอะไรจะไหลพอสว่างเสือก็ค่อยๆถอยห่างออกไปถอยห่างออกไปประมาณ4 วาแล้วก็ค่อยๆเดินหลบฉากห่างออกไปโดยลำดับจนพ้นสายตาพอเสือพ้นไปแล้วตาปะขาวยังตั้งท่าระวังอยู่ในมุ้งอีกนานไม่กล้าออกมากลัวว่ามันจะแอบซุ่มอยู่แถวบริเวณใกล้เคียงนั้นเวลาคนเผลอตัวออกมาจากมุ้งมันจะกระโดดออกมาคาบไปกินเสียจำใจต้องนั่งรอดูเหตุการณ์อยู่ในมุ้งเป็นเวลานานเห็นมันเงียบหายไปไม่กลับมาอีกจึงรีบออกจากมุ้งแล้ววิ่งถึงที่พักอาจารย์ด้วยตัวสั่นตาลายพูดไม่เป็นถ้อยเป็นคำจับต้นชนปลายไม่ถูกฝ่ายอาจารย์เห็นอาการแปลกผิดปกติจึงถามดูก็ได้ความว่ามาขอขมาโทษที่ทำผิดต่ออาจารย์เมื่อบ่ายวานนี้และเล่าเหตุที่ทำผิดตลอดเรื่องที่เสือมาเฝ้าทั้งคืนแทบเอาชีวิตไว้ไม่รอดถวายท่านทุกประการแต่แทนที่ท่านจะงดโทษให้ในทันทีทันใด
ท่านกลับพูดทำท่าขู่เข็นเพิ่มความเข้าอีกว่าก็แกชอบสิ่งใดก็แกก็เจอสิ่งนั้นชอบดีก็เห็นของดีชอบชั่วก็เห็นของชั่วนี่แกชอบเสือแกก็ได้เจอเสือแล้วจะมาขอขมาโทษกับเราเพื่อประโยชน์อะไรเรายังอดโทษให้แกไม่ได้อย่างน้อยแกก็ควรจะได้พบของดีที่แกชอบอีกสักคืนหนึ่งถ้าไม่ตายเพราะเสือกินก็พอให้ได้ที่ระลึกไปนานๆบ้างเสือมันดีกว่าอาจารย์อาจารย์ก็จะมอบให้เสือเป็นผู้อบรมสั่งสอนต่อไปว่าอย่างไรจะมอบให้เสือในคืนวันนี้ถ้ามันสอนไม่ฟังก็จะมอบให้เป็นอาหารของมันไปเสียรู้แล้วรู้รอดไปที่เกียรติสั่งสอนว่าอย่างไรจะเอาไหมที่เจอเสือและฟังเทศเสือในคืนนั้นเหมาะกับเหตุดีแล้วคืนนี้จะให้มันมาสอนอีกถ้ายังขืนเก่งอยู่อีกก็จะมอบให้เป็นเสบียงเดินทางของมันเสียของมันไปเสียมันคงสบายท้องไปหลายวันจะเอาอย่างไหนดีรีบตอบมาอย่าโมชักช้าอาจารย์กับเสือใครจะดีกว่ากันเอ้าตอบเดี๋ยวนี้อย่ารอช้าอยู่เดี๋ยวจะบอกให้เสือมารับตัวไปใช้สอยเสียเดี๋ยวนี้จะดีกว่าอาจารย์ใช้ไปไหนๆว่าแล้วก็ทำท่าเป็นเชิงตะโกนเรียกเสือว่าเสือตัวนั้นไปอยู่ที่ไหนเวลานี้ให้รีบมารับเอาตัวตาปะขาวไปอยู่ด้วยเดี๋ยวนี้อาจารย์มอบตาปะขาวคนนี้ให้เป็นลูกศิษย์ของเสือแล้วรีบมารับเอาไปเดี๋ยวนี้อย่ารอช้าเลยตอนนี้ตาปะขาวร้องไห้โฮยังไม่เป็นท่าและขอร้องอาจารย์ว่ากระผมเข็ดแล้วขอท่านอย่าได้เรียกมันมากระผมจะตายขณะนี้อยู่แล้วคืนนี้ก็นึกว่าตายไปหนหนึ่งแล้วแต่กลับฟื้นคืนมาพอได้สติจึงรีบมาหาอาจารย์ขอความช่วยเหลือมีหนำยังจะเรียกมันมาอีกกระผมจะไปเอาชีวิตจิตใจมาจากไหนต้านทานกับมันขอท่านจงบอกให้มันงดอย่าให้มันมาอีกทั้งร้องไห้ทั้งขอร้องไม่ให้ท่านเรียกเสือมาอีกทั้งกราบไหว้วิงวอนขอชีวิตชีวาไว้พอมีลมหายใจต่อไปทั้งยอมเห็นโทษที่ทำผิดแล้วและจะสำรวมระวังต่อไปทั้งปฏิญญาณตนด้วยความเข็ดหลาบต่อหน้าท่านว่าจะไม่ทำอย่างนั้นอีกต่อไปทั้งร้องขอให้ท่านอโหสิกรรมให้พอเห็นเป็นการอันควรแล้วท่านจึงรับขมาโทษและอบรมสั่งสอนต่อไปและพูดปลอบโยนต่างๆว่าที่เสือมานั้นไม่ใช่อะไรอื่นพาให้มากรรมชั่วของแกเองบันดาลให้มาถ้าแกยังไม่ยอมเห็นโทษแห่งความชั่วของตัวก็ต้องเห็นดีกันในคืนนี้นี่แหละพอตกมืดเสือตัวนั้นก็จะมาและเอาตัวแกไปพร้อมโดยไม่มีวันกลับมาอีกแล้วมันจะไม่พูดพร่ำทำเพลงเหมือนคืนที่แล้วนี้เลยเมื่อเจ็บแล้วต้องจำเพราะบาปมีบุญมีประจำโลกใครจะมาลบล้างธรรมทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้ถ้ากรรมอยู่ใต้อำนาจของผู้หนึ่งผู้ใดได้แล้วผู้มีอำนาจนั้นจะต้องลบล้างกรรมเหล่านี้ให้สูญไปจากโลกนานแล้วไม่สามารถยังเหลือมาถึงพวกเราเลยเท่าที่กรรมดีชั่วยังมีอยู่ก็เพราะกรรมมิได้ขึ้นอยู่กับผู้ใดโดยเฉพาะแต่ขึ้นอยู่กับผู้ทำกรรมนั้นๆเท่านั้นนี่กว่าแกทำกรรมชั่วไว้เมื่อบ่ายวานนี้แกก็ต้องเห็นกรรมชั่วของแกเองถ้าแกยังไม่ยอมเห็นโทษของตัวก็แน่ทีเดียวในคืนวันนี้พยากรรมตัวลายพาดกรอนจะมาตามเอาตัวแกไปดูผลของกรรมให้ประจักษ์กับตัวเองพออบรมเสร็จแล้วก็บอกให้เธอกลับไปที่พักตามเดิมแต่ตาปะขาวคนนั้นไม่ยอมไปกลัวว่าเสือตัวนั้นจะแอบมาโดดคาบเอาไปกินเป็นอาหารอีกท่านต้องขู่ด้วยอุบายให้กลัวอีกครั้งว่าก็เมื่อกี้นี้ก็ว่ายอมเห็นโทษแห่งความดื้อดึงของตัวว่าจะไม่ทำอีกแต่พูดยังไม่ทันขาดคำแห่งความเต่าถ้าอย่างนั้นก็จงดื้ออยู่ที่นี่หากจะทนต่อเสือตัวนั้นได้จริงๆพอพูดจบคำท่านก็เรียกหาเสือตัวนั้นมาอีกว่าเสือตัวเป็นอาจารย์ของตาปะขาวคนนี้ไปไหนเสียรีบกลับมารับตาปะขาวผู้ดื้อด้านนี้ไปอบรมให้หน่อยเถอะเราเบื่ออบรมจะตายอยู่แล้วรีบๆมาเร็วๆหน่อยพอพูดจบตาปะขาวร้องไห้ขึ้นอีกพร้อมรับคำว่ากระผมจะรีบไปอยู่นี้ขอท่านอย่าให้เสือมาเลยกระผมกลัวมันคืนนี้แทบปอดหลุดหายอยู่แล้วแต่ก็รีบไปที่พักของตนโดยไม่คิดถึงความกลัวความตายอีกเลยเป็นที่น่าประหลาดและอัศจรรย์อย่างยิ่งนับแต่วันนั้นมาไม่เคยปรากฏว่าเสือตัวนั้นมารอบๆมองๆแถบบริเวณนั้นอีกเลยจนกระทั่งจากที่นั้นไปซึ่งก็เป็นเวลาอีกหลายเดือนถ้าคิดตามสามัญสำนึกก็น่าจะมีอะไรมาบันดาลใจเสือตัวนั้นให้มาทรมานตาปะขาวผู้เก่งกาจอาภ

0: หารพานพาโลทำในสิ่งที่ไม่ควรทำเช่นยืนปัสสาวะรดกองไฟแม้แต่คนธรรมดาไม่มีศีลมีธรรมก็ไม่คิดหารทำได้คนชนิดนี้ไม่มีอะไรจะเอาให้อยู่ในเงื้อมือได้นอกจากเสือโคร่งใหญ่ตัวนั้นพอเป็นคู่ทรมานกันได้แกถึงได้ยอมจำนนอย่างราบนับแต่วันนั้นมาท่านว่าตาปะขาวก็ไม่เคยแสดงอาการดื้อดึงอีกเลยนับว่าได้ผลดีเสือทรมานคนเก่งมาก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วตอนเราตายจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกคล้องให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยนี่มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่เราตายทำไงไปทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี4010710ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี5104255793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี5104370771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ0934891113

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AF ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทาง

สถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและ 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจัดการนิทานหลวงตา

โลกนี้เป็นโลกอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนเราจะหวังพึ่งมันเสียจริงๆพึ่งไม่ได้เพราะมีแต่ของที่จะพังรอบด้านรอบตัวของเราแม้ที่สุดร่างกายของเรานี้ก็จะพังมันค่อยชำรุดสุดโทรมเตือนเราทุกวันทุกวันเรียกว่าเทวทูตผู้บอกอันประเสริฐคติธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาก6 กรกฎาคมพุทธศักราช2537

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านฟังครับ
1: พอพูดอย่างนี้แล้วคิดถึงแน่หนึ่งตอนนั้นเราจะประสานที่ห้วยทรายแน่นั้นมันอ้วนอยู่นั่นล่ะตัวอ้วนไปนั่งที่ไหนก็มีแต่ง่วงนอนบ้างนั่นล่ะจะดัดเจ้าของได้ลอยวะนั่งอยู่ในกุฏิมันก็ง่วงทำยังไงมันก็ง่วงยามบ้านนั่งมินมินนี่ฮะที่มันง่วงมันตกลงรีบมาแล้วก็นั่งภาวนาเราก็ภาวนาของเราอยู่นั่นแหละต้องจากตู้เอ๊ะมันเสียงอะไรนะครั้งเดียวเลยได้ยินเสียงพุ่มพิมพุ่มพิมคุยแล้วมันยังไงกันแล้วเรากุฏิไปเป็นอะไรวะเน้นผอมเน้นผอมตกกุฏิตกยังไงมันจึงตกแล้ววะคือว่าฝึกทรมานตัวทรมานยังไงมันจึงได้ตกกุฏิอย่างนี้แล้ววะคือที่แรกนั่งอยู่ในห้องมันก็ง่วงง่วงสับประกกเห็นยังไงมันก็ไม่ถอยมันนั่งอยู่ที่มินมินเอามันเวลามันง่วงมันตกนี่มันก็ง่วงใส่ลงตู้ดูนี่เนี่ยเบี้ยงนะของ

0: อ้วนอ้วนเลยนะสังเสียงตู้เราก็นั่งภาวนาเราอย่างเงี้ยนี่เราจะเป็นแบบไหนล่ะไม่เป็นแบบตู้เหรอเดี๋ยวเวลาอย่างหนุ่มน้อยมันเป็นอย่างนั้นทุกคนละคือธาตุขันธ์มันก็เร่งอาหารมันกินมากๆแล้วมันก็ง่วงนอนเป็นธรรมดา
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
0: วันนี้วันที่26เราจำไม่ได้อะไรเห็นแต่มืดกับแจ้งจำเฉพาะวันอุโบสถวันที่เจาะจงจริงหรือวันอุโบสถปาติโมกเคลื่อนไปแล้วกราบไหว้พระแหลกเลยนี่อะไรที่มันจำเป็นต่อหลักธรรมวินัยนั้นถือเป็นความจัดความจริงจำเป็นเป็นธรรมดาโดยรวมนี้ตามกำหนดประเพณีถ้าท่านตั้งใจปฏิบัติธรรมไม่ค่อยสนใจนะแต่เรื่องโลกถ้าเราที่หนักกันโลกมันก็ไปแบ่งนะอีแบ่งหรือเอาโลกมาเหยียบหัวไปเลยพระท่านไม่นะเช่นบันเกิดบุญบันเกิดพระเกิดอะไรฟังไม่ได้นะอย่างนี้มาใครเหมือนกันวันเกิดหลวงตาบัวดียานุฟ้าหน้าผาเนี่ยถ้าเราบวชมหาธรรมไม่ได้บวชมหามือก็แจ้งที่ว่าวันเกิดวันเกิดทำอะไรให้มีเหตุมีผลหลักเกณฑ์นะทำจากแต่ว่าทำไม่มีหลักมีเกณฑ์ใช้ไม่ได้นะเมืองไทยนี่ของเรานี่ที่มันโลเลโลเรียกอยู่ทุกวันนี้ทั้งฝ่ายศาสนาทั้งฝ่ายโลกก็เพราะไม่มีหลักมีเกณฑ์เอาความชอบใจเขาว่ากันมันก็เลยเลอะเทอะไปหมดทั้งฝ่ายศาสนาทั้งฝ่ายประชาชนหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้นะเพราะว่าฝ่ายศาสนาใหญ่เท่าไรยิ่งเป็นบ้ายศบ้าราบเลยนั่นแหละเป็นงั้นนะบ้ายศบ้าราบไม่ใช่เรื่องศาสนานะเรื่องอย่างนั้นเรื่องศีลเรื่องธรรมประดับตัวให้สวยงามตลอดเวลางามพระนี่งามด้วยศีลด้วยธรรมความสำรวมระวังมีโอตปะเคารพธรรมเป็นใหญ่นี่คือความงามของพระเราให้ประดับประดาตกแต่งด้วยพัดยศพัดเย็ดเลยในตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้จะขึ้นไปถึงสมดอกสมเด็จเล็บพระเลยเป็นบ้าไปหมดเวลานี้พระกำลังเป็นบ้ายศนะมันดูไม่ได้นะพระด้วยกันเราก็เป็นพระหลักธรรมที่ไหนดูมาด้วยกันเป็นยังไงท่านสอนว่ายังไงท่านสอนว่าให้ละให้สอนสิ่งนี้เนี่ยหนักแน่นคือศีลคือธรรมอันเป็นความสงบร่มเย็นถูกต้องดีงามแก่ตนและประชาชนในการสั่งสอนเขาอย่างนั้นมันถึงถูกนี่เป็นใหญ่เท่าไรยิ่งและเลอะเทอะเธอเออดูไม่ได้นะนั่นแหละธรรมเอามาสอนเอาธรรมมาสอนพวกเรามันพวกช่วงพวกฐานเอาธรรมนี่มาสอนหลวงตาบัวมันได้เดินมาอวดเก่งอวดดีเอาคำพูดที่นอกธรรมมาสอนท่านทั้งหลายนะนี่เอาธรรมพวกเรานี่พวกเลอะเลอะเทอะเธอถ้าไม่มีธรรมแล้วมันเลอะไปหมดนั่นแหละใหญ่ก็ใหญ่แต่ชื่อแต่นามเสกสรรปัญญาเอากิเลสนั่นมาพอกหัวมันกิเลสให้ใหญ่กว่าธรรมธรรมถูกเหยียบย่ำทำลายลงไปทีนี้ดูอะไรมันก็ไม่มีกฎมีเกณฑ์ไม่มีเหตุมีผลดูแล้วมันดูไม่ได้นะเอาธรรมเป็นของดีของดีที่โลกกราบไหว้บูชาคือโลกผู้ดีทั้งหลายกราบไหว้บูชามีอยู่ควรจะนำมาพึ่งปฏิบัตินี่ไปกราบไหว้บูชายศถาบรรดาศักดิ์อำนาจประปาเถื่อนเถื่อนนี่เป็นผู้ใหญ่เท่าไรมีเมียเป็นร้อยๆเขาไม่เคารพนะผู้ใหญ่แบบนี้นะเขาเคารพผัวเดียวเมียเดียวเอาดูตัวอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราครับสมเด็จพระนางเจ้านี่มีสองพระองค์นอกนั้นเราไม่แจ้งไปเอาธรรมมาสอนโลกมันใหญ่อะไรใหญ่อย่างเขายินหนาใจพูดไม่ออกก็ยอมรับกราบว่าเป็นหัวใจเขาไม่ได้ลงนะถ้าเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีด้วยแล้วเขาเคารพในจิตใจความเคารพจิตใจเป็นความร่มเย็นเป็นสุขนี่ไม่ใช่ว่าใหญ่สระใหญ่กามใหญ่มีสิบคนร้อยคนมันดูไม่ได้นะอย่าทำผู้ใหญ่ของเราทำอย่างนี้ใช่ไม่ได้นี่เอาแบบฉบับธรรมของพระพุทธเจ้ามาสอนโลกนะพ ระพุทธเจ้าก็มีพระนางพิมพาองค์เดียวเท่านั้นแหละเรื่อยมาเนี่ยนี่พวกเรามันจะมีพระนางพิมพากี่คนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ของเราเมืองไทยเรานี่มันมีพระนางพิมพากี่คนมันดูได้ไหมมันขาดมันคล่องขนาดไหนนี่พูดเอาธรรมมาพูดนะเนี่ยหลวงตาบัวไม่ได้เก่งกล้าสาบานมาจากไหนมาถือว่าเอาธรรมสองโลกแล้วก็เอานำธรรมมาสอนเราไปลูกชาวพุทธจะปฏิบัติตัวยังไงหรือจะไปแง่ใส่ธรรมหรือเรานี่อวดบ้ามันอะไรป่าเถื่อนเถื่อนอำนาจป่าเถื่อนจะมาอวดธรรมได้ยังไงยอมรับธรรมสิปฏิบัติให้เป็นคนดีประจักษ์อยู่นะผลนะเห็นอยู่นะผู้หญิงก็มีหัวใจกับผู้ชายผู้ชายมีหัวใจกับผู้หญิงได้ผัวมาแล้วก็หวังพึ่งเป็นพึ่งตายกับผัวของตัวเองได้เมียมาแล้วก็หวังพึ่งเป็นพึ่งตายเมียตัวเองมันเป็นบ้าหากวนอะไรหญิงกี่คนชายกี่คนมันยิ่งเร็วยิ่งกว่าหมาเดิน9เดิน22ใช้มันเลยนะนี่แบบไม่มีธรรมไปอย่างนี้นะเราเป็นลูกชาวพุทธแต่ไม่มีธรรมเอาไปว่าเก่งไม่พิจารณานะมันเลอะไปหมดแล้วสรองกิเลสพาดำหน้าตรงไหนแล้วเลอะถ้าทำนำหน้าแล้วเรียบร้อยสวยงามน่าดูน่าชมชุ่มเย็นทั้งภายนอกภายในตลอดวงงานต่างๆจะสะอาดสะอ้านไปหมดนั่นแหละเอาละเอาว่าพูดเท่านี้ซะก่อนอันนี้มันตามปฏิยาสัยตรงไหนอยากฉันก็ฉันไม่อยากฉันก็ไม่ฉันแต่ถ้าองค์ไหนเวียนอาหารไม่ฉันเราห้ามไม่มาทำข้อวัดปฏิบัติรวมพวกให้อยู่ลำพังตนเองเปิดโอกาสให้ทำความเพียรอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่าปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนรวมไม่ให้ทำมาเนี่ยเราส่งเสริมขนาดนั้นส่งเสริมครับผู้ตั้งอกตั้งใจจริงๆส่งเสริมนะถ้าใครอดอาหารพออดปั๊บเนี่ยให้อยู่ได้ทันทีเลยเป็นเด็กกระเทยของตัวเองทำความเพียรเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะเราเปิดโอกาสให้เลยแล้วก็หากว่ามาร่วมฐานปั๊บความพร้อมเพียงสมาธิเดียวก็หมู่เพื่อนต้องเป็นอันเดียวกันหมดนั่น
2: วันนี้สายหลวงปู่ศรีมารับที่ศาลาใหญ่บ่ายสองโมง
3: นะครับลูกศิษย์ชื่อประวิตรปากินบุรีครับเป็นมะเร็งขอเมตตาครับไหวผ้าขาวกับปัจจัย500บาทคุณอภิชัยกับประภัยเดชตีระยากรถวาย 10,000 บาทขอเมตตาให้หายป่วยครับดีผู้ว่าสันติเกียงไกรถูกถวายเช็ค 1,000 บาทครับ
0: เกียงไกร
3: เกียงไกรถูกสันติครับ
0: โอ้โหเข้าใจครับเกียงไกรเป็นลูกศิษย์วัดนี
3: ่ฮะลูกศิษย์ครับอันนี้นักเรียนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลชั้นม.6/9ทั้งหญิงทั้งชาย39คนครู1คนถวายหลวงตา 1,279 บาทครับ
4: ขอถวายบัตรใจหลวงตาครับผม
0: ได้ๆไว้แล้วที่ไว้มาที่เอาไปแล้วก็วางแล้วไปเข้ากงไปเข้ากงครับใครพวกนั้นออกมาพวกยกยากออกมาไปเราเข้าไปอยู่คนเดียว
3: มา2โมงครับครับสีครับ
0: อาจารย์สีปู่ศรีวัดป่ากุ้งจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้ฮะ
5: วันนี้พาพวกคณะเพื่อนๆมาทำบุญกับหลวงตาครับถวายทอง5บาทครับ
0: เออพอใจพอใจ
5: แล้วก็ถวายข้าวใส่กับผ้าขาวกับผมครับ
0: เออ
5: แล้วก็เอาข้าวสาร2กระสอบน้ำตาล2กระสอบ
0: เออพอใจโอ้บ่าย2โมงท่านศรีมาไปที่ไหนก็ต้องได้ระมัดระวังถ้าวันไหนไม่มีใครเราก็ไปตามเรื่องของเราทางใกล้ทางไกลเช่นนี้ท่านศรีจะมาก็ไม่ควรไปไหนละถ้าไปก็ไปสั้นๆเรียบๆอุดร
5: ม
0: ี
5: คนถวายเพ
0: ิ่
5: มมีคนถวายเพ
0: ิ่
5: มเป็น
0: สัตว์เออเออเออเราเพื่อว่าก็ก็จำเป็นไม่ย่อยนะทางโรงพยาบาลคือไปส่งแล้วก็ไปส่งสำหรับเราไปจะได้ว่างได้หนึ่งโยงต้องการโยงไปจัดการเข้ามารับใกล้ถึงยะโสธรก็มาโคราชมาอำเภอมาไปเขาบอกใหญ่ๆว่าก็จะถึงร้อยมาสระขาดสระขาดจังหวัดเลยมาทั้งนั้นมาขอโรงพยาบาลเราก็จัดไว้อย่างถูกต้องสมบัติเสมอ ความเสมอภาคเป็นสำคัญมากนะมีว่ามีร้อยขอให้สม่ำเสมอกันจะไม่ช้ำใจแก่ผู้ไม่มีโอกาสได้รับหรือผู้เสียหายก็ได้เขาได้บ้างก็ไม่ได้ก็เสียหายเพราะว่าจะมีอะไรๆต้องให้เสมอกันเป็นธรรมคือว่าเราไม่บอกช้ำทางจิตใจแล้วเป็นพอถ้าบอกซ้ำทางจิตใจไม่มีเลยนะอะไรไม่มีเท่าไรนะอะไรนับใจให้บำรุงด้วยธรรมธรรมปฏิบัติการด้วยความสม่ำเสมอเห็นใจเขาใจเราก็จะใจเราอย่างเดียวใจเขาไม่ดูเลยเหยียบใจคนอื่นเสียอย่าหายบ้างก็ใช่เหี้ยนับใจให้เห็นใจกันเห็นใจซึ่งกันและกันอย่าเอาแต่ใจตัวเป็นใหญ่เป็นตัวแล้วก็เหยียบย่ำทำลายใจคนอื่นเสียหายนะไม่ว่าใครก็ตามถ้าไม่อยากน้ำใจกันแล้วอยู่กันไม่เป็นสุขถ้าอยากลงน้ำใจซึ่งกันและกันแล้วอยู่เป็นสุขนะเนี่ยความสม่ำเสมอเห็นใจเขาใจเราเป็นสำคัญมากธรรมะพุทธเจ้าเน้นดักลงจุดนี้ขึ้นต้นกับมโนอุปาสมาสมาธรรมะสมาสมามโนเสถามโนยาสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานอะไรๆให้สำเร็จไปในใจด้วยความถูกต้องดีงามนานตั้งที่นะจะให้กระทบกระเทือนใจซึ่งกันและกันซึ่งไม่เป็นธรรมเอาความเป็นธรรมเข้าไปใส่ในหัวใจใจประสานถึงกันหมดเด็กก็รักผู้ใหญ่ได้ผู้ใหญ่รักเด็กได้แล้วถ้ารับใจเข้าถึงกันแล้วด้วยความสม่ำเสมอความรักชอบความเคารพนับถือหามาเองถ้าขัดทำอะไรไม่ได้นะเสียหายมากอยู่แล้วการให้ถือรับใจเป็นสำคัญอย่าถือแต่อำนาจบรรลุประปาเฉยๆมาใช้เหยียบย่ำทำลายกันอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะแล้วรับใจเข้ามาอยู่แล้วการเทียบเทียมถ้าใจยังไม่ดีพยายามบุกมือให้ดีใจพูดที่ดีแล้วก็สูงขึ้นไปแต่ยาวความเร็วไปบังคับบัญชาคนอื่นทำลายคนอื่นเสียหมดครับความเร็วของใจใจต่ำจะแรงออกกิยาปฏิยาต่ำก็เขาก็เกินคนอื่นเป็นใจที่เสียหายเป็นต่ำกันให้ระวังเราดูมันจะหวานจะครัวกันดูตอนบ่ายมักจะไปเล่นกับหมานะมาทำวิเป็นโอกาสอันหนึ่งไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาจะไปเล่นกับหมาแล้วหากไปธุระนั่นนี่บางทีออกไปสลาใหญ่ไปดูนั่นดูนี่อะไรอยู่ร้ายระวังก็มาแวะครัวก็มาเจอสภาหมาพอดีพอเจอสภาหมาเราก็เป็นหัวหน้าสภาหมาซัดกันเลยจริงหยอกเล่นกันนี่ให้ดูเวลาเขาหยอกเขาเล่นกันไม่มีตัวแพ้ตัวชนะนะหมาในวันนี้ไม่มีตัวไหนแพ้ตัวไหนชนะคอกเสียเป็นเดียวกันหมดตัวใหญ่ตัวเล็กมีพระเป็นผู้ควบคุมพระจะเป็นผู้ควบคุมโยกให้เราชันบิดนี่เก่งเนี่ยเป็นอาจารย์ของหมาหยอกหมาก็เก่งไม่มีใครสู้สันติจับขาตัวนั้นดึงจับขาดึงฟังเสียงหมาเรียกว่าหมาสันตินั่นเก่งนี่เรียกว่าสันติก็หมาเป็นเสี่ยวกันโยกใครเป็นฐานะเป็นเสี่ยวกันเรียกว่าหมาเก่งมากนะจับขาพวกนั้นจะตัดปั๊บจับขาดีจับฟังเสียงหมาเฮ้ยโมโหจะไปก็ไปไม่ได้สันติดึงบางทีจับขาดึงที่จับขาดึงต้องเสียงหมาฮ่าพอหลุดมือจะเปิดจะขอไปดูเราขอไปดูนะเราไปดูเมื่อจะไปไหนต้องจับบางทีต้องจะเข้ามาครัวเสมอไม่ได้ตั้งใจมาครัวคือออกไปข้างนอกไปดูอะไรไม่ดีตรงไหนตรงไหนคอยเนี้ยคอยบอกให้เรียบร้อยแล้วก็เข้ามาก็บักแต่เข้ามาในครัวมาก็บักเห็นสภาวะเยอะเราก็เลยเป็นหัวหน้าสภาเป็นประธานสภาไม่ใช่เนี่ยเป็นประธานสภาหมาเรื่องอะไรมาดูเขาก็ได้ดูคือไม่มีตัวใหญ่แพ้ตัวเล็กชนะนะหมาในวัดไม่มีก็ยกให้ตัวเดียวเอ็มหนีเขาเป็นเอกเทศเขาหมาทั้งหลายก็ให้เขาเป็นอะไรก็ได้หมาไม่ยุ่งนะลูกหมาเลยไม่ยุ่งของ ขาไม่เลี้ยงลูกกับเด็กเพราะเขาไปเขาหาหมาเขาก็ไม่เลี้ยงด้วยไอ้ละแหละดีนะไม่กัดคือกัดไปแล้วไม่เดียวมีอีกจังเหนือยังเหนือไอ้หมีมีอยู่ก้าวก้าวพ่อเขาเขาหยิบหมีนะไม่หยิบปั้วไม่เดียวอ๋อยะเป็นรักแกเด็กสบายมีเดียวเขาก็ไม่เลี้ยงกับเด็กนะเขาอยู่เขาพวกนี้ก็เอากันพวกเสียกันถ้าว่ามีท่านอีกมาที่ไหนครับเป็นกรรมการแยกมวยหมาหยอกกันเล่นแต่ชัดตอนนี้เป็นกรรมการจับขาตัวนี้ดึงออกจับขานี้จับขาตัวนี้ใส่เข้าไปเข้าใจเป็นเล่นหนาสิ่งนะเล่นหนาดูเยอะรับเสียงหมาฮ่าไปจับขาดึงไว้มาจะมากัดคนจับขาดึงไว้มากัดขาดึงจับหามดึงไว้ไม่เร็วกว่าคนที่หมาก็ไม่ทำคนให้เจ็บนะนี่จะพอหลุดดีจะเปิดเลยเอาชาดีไว้เห็นไหมประตูเข้ากุฏิเราคนห้ามไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าไม่อยู่ต้องเอาหมามาห้ามด้วยใช่ไหมล่ะมีตามนี่อ่ะปิดป้าไว้หมาห้ามแล้วก็เขาอยู่เข้าใจไหมประตูไหนก็มีหมารักษาคนรักษาไม่อยู่ก็เอาหมามารักษาเข้าใจไหมตามไปประตูเขาก็รู้เขารู้นิสัยเราเข้าใจไหมล่ะเราชอบเล่นกับหมาเขาทำท่าขู่ใหญ่เอาหมามาเล่นด้วยคุณตาได้วันนี้พ่อก็สบายมากเลยนะเอาท่านสีจะมาในเขตจังหวัดนั้นรู้จะมาหมดเฉพาะอย่างนี้วงกรรมฐานเขาทัดสีมาแทบจะจับจังหวัดก็ออกไปก็ยังจะมาอยู่แต่ทัดสีนี่เคารพเราบ้างอยู่นะเราเป็นฝ่ายแย่ทัดสีเคารพที่เป็นตัวอย่างชัดเจนก็คือทางจักรพวกเราอยู่ในป่าน้องผือนะถ้าเข้าไปนั้นไปผ่านกุฏิทัดสีกุฏิเล็กๆท่านมีโต๊ะเล็กๆอันหนึ่งอยู่นั่นแต่ก่อนท่านเคยเป็นครูลวดลายครบครูคงจะติดมาด้วยเห็นโต๊ะเล็กๆมาที่ได้เห็นท่านเขียนหนังสืออยู่โต๊ะเล็กๆนะแล้วก็เฉยผ่านไปผ่านมาเห็นมาผ่านไปมาเห็นเขียนหนังสืออยู่โต๊ะเล็กๆขนาดนี้เขียนเดี๋ยวดูท่านไม่ได้คิดอะไรนะแต่ท่านได้ดูคิดดีฮะผ่านไปผ่านมาหลายครั้งทางจักรวรรดิเราอยู่ในโดงแต่เวลาทางออกไปผ่านกุฏิท่านศรีอยู่เขตวัดเขตรั้วมาที่ไรเห็นเขียนกัดกัดกัดกัดเนี่ยพอมาผ่านนั้นพอมามองเห็นเราคือมาธรรมดาเราไม่มองละเรามาผ่านเลยผ่านเลยแล้วพอดีมองตาประสบกันพอสบกันแล้วก็ต้อนรับกันทำอะไรเสมียนระหว่างกันนะทำอะไรเสมียนมันจะโยนคนวันหลังไม่เห็นเลยเงียบเลยระหว่างทำอะไรเสมียนระหว่างกันนะใส่ปัญหาแยบเข้าไปทำอะไรเสมียนนะมันจะโยนเข้าป่าจากนั้นหายเลยตั้งโต๊ะเล็กๆหายเงียบไปเลยเสมียนนะคู่มือเสมียนนะเขาลบเราว่าก็อย่าว่าเราไปอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันละผ้านี่เคารพกลัวเรานี่กลัวแต่ถ้าว่ากลัวไม่ใช่กลัวเกลียดชังนะกลัวด้วยความเคารพแล้วเอาจริงจังทุกอย่างอยู่ในร่องผือก็เราดูรอบตลอดเราสบายเมื่อไหร่อยู่ร่องผือคอยดูความเรียบร้อยของพระเนรให้ท่านอยู่ด้วยความพระสงฆ์ร่มเย็นเราต่างองค์ต่างบ้านเองว่าเองเนี่ยเวลามาหาท่านแล้วอย่ามาละเกียรติละกะและใช้หูใช้ตาให้ท่านรำคาญตารำคาญใจที่เราจึงต้องคอยสอดแทรกตลอดอย่างนั้นแหละไปที่ไหนจะเป็นหัวหน้าอยู่ลับๆอย่างนั้นแหละคอยดูแลพระเดินให้เรียบร้อยสวยงามทุกอย่างไม่ให้ละเกียรติละกะและสายตาของท่านนะเพราะท่านนานๆจะลงมาบางทีท่านลงมาท่านก็เข้าทางจงกรมท่านเดินจงกรมในป่าท่านมีนะตอนบ่ายออกมาจากห้องแล้วเข้าทางจงกรมประมาณบ่ายสี่โมงกว่าท่านก็ออกมาโอ้ท่านไปเดินจงกรมอยู่ได้อยู่นะ ถ้าสกงเราก็อยู่ฟ้าเข้าไปอีกลึกๆท่านบาเราได้เวลาแล้วก็ขึ้นไปหาท่านคอยดูแลพระเลยโหตาท่านแหลมคมมากนะตาเราบุบวัดตาจอมปราดกับเจ้าโว่เข้ากันมากันแล้วเกลือกะท่านละสิถ้าตาปราดไปที่ไหนเห็นบุตรเลยผ่านไปไหนเห็นบุตรอะไรความหัวของตาสิเราไว้กวดท่านสอนเราก็รู้ไว้กวดเลยคือท่านเอาจนกระทั่งมันจะใช้ไม่ได้จริงท่านถึงจะเปลี่ยนใบแต่เราเห็นว่าไม้กวดมันมีอยู่เยอะมันไม่ดีแล้วก็ทายใบเสียเอาไม้กวดที่ไม่ดีไปว่าข้างเสียข้างนอกท่านไปจับเอาไม้กวดเรามาสอนไว้ใต้ฉุนเราแล้วก็ตามดูรอยของท่านตั้งแต่มาไม่เห็นไม้กวดนั่นเลยนั่นแหละท่านสอนแล้วท่านไม่พูดนะเฉยแต่เราก็รู้พอเห็นป้าก็ตามดูรอยปัดกวาดไปเรียบไปบนแม่จะดูวิวมันก็เห็นรอยทำไมรอยคนทั้งคนจะไม่เห็นรอยเราเท่าท่านเราก็จำได้ไปท่านไปเราไม่กวาดเราที่ยังดีอยู่ในสายตาของท่านนะสำหรับสายตาของเราฟุ้งเฟ้อเพราะไม่ดีหาอันใหม่มามัดใหม่เอาหน้าที่ท่านไปจับเอามาสอนไว้อีกเนี่ยท่านสอนเราเป็นอย่างนั้นแหละพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านสอนที่สอนเราบอกเห็นป้าเราก็ตามรอยมาก็เป็นรอยของท่านเถิดเราก็เยียบท่านก็เยียบท่านสอนแบบเยียบๆแหละสอนเราสอนเยียบๆไม่ค่อยได้ว่านะการผู้อื่นดีบ้างล่ะดุบ้างอะไรบ้างแต่สอนเราถ้าไม่ได้ดุนะสอนแบบนี้แหละเอาไว้กวาดไปซึ่งไม่ดีเห็นว่ามันดีอันดีกว่านั้นยังมีบัตรใหม่เอาได้ประโยชน์ไปจับออกมาบัตรสอนไว้อีกไปเห็นแล้วโอ้เท็ใหญ่เลยครับไปยังท่านสอนเรากับเราท่านก็ไม่เคยดูเคยด่าละไม่เคยเพราะปกติเราก็ระวังตัวอยู่แล้วระวังตลอดเวลาทั้งระวังตัวของตัวเองทั้งระวังเพื่อหมู่เพื่อคณะหลายด้านหลายทางเพราะว่าเวลาท่านสอนเราท่านจึงสอนโดยอุบายอย่างนั้นถ้าเป็นท่านประเดชท่านดุขนาดนั้นแต่นี่เราท่านไปดุแบบนี้เป็นอย่างนั้นตอบปราบพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านตอบปราบจริงๆแหลมคมเห็นหมดนะยังอยู่ในวัดกับหมู่เพื่อนเราทำเหมือนหมู่เพื่อนเมื่อไหร่เราไม่ได้ทำนะหากไม่พูดเราทำเป็นเรื่องของเราโดยเฉพาะเท่านั้นท่านเห็นจนหมดพระเดชมุ่งยันร่วมย่ามเลยมีวิสวัสดได้มาเท่าไรก็เวลาเขาดับอาหารดับอะไรก็พระเดชก็แจกกันสำหรับเราไม่เอาเลยไปวิสวัสดก็ไม่ไปบ้านใหญ่ไปส่วนมากว่างจะไปบ้านน้อยบ้านนานาถ้ามันมีจำเป็นที่เกี่ยวกับท่านก็ต้องไปสายกับท่านคอยดูแลท่านคอยไปเวลาไปก็ต้องคอยแนะพระตามหลังไม่มีใครส่วนมากมักจะเป็นเราเป็นองค์ที่สองของท่านไปท่านไปท่านมองเห็นอะไรท่านจะพูดนะท่านไปอยู่ปากท่านไปเห็นอะไรไปเห็นหมาท่านก็เอาหมามาพูดหมาพวกหมูน้อยพวกหมาน้อยพวกสัตว์พวกวัวพวกอะไรท่านจะนำมาพูดตลอดนะพอไปเจอนี่ท่านก็พูดเรื่องนี้ไปแล้วคอยฟังไปเรื่อยไปกันติสอนพวกเราได้ยินเฉพาะสองสามโอข้างหลังไปเห็นหมูก็สอนอะไรมันจริงมันขบขันด้วยเราก็ไม่นิสัยตลกด้วยเลยไปเห็นไหมหมูกันว่ากันนะเดินท่านเดินไปเราเดินตามหลังไปเห็นไหมหมูเขาจดปัญญาเมื่อไหร่เขาวางได้นะเขาไม่มีจอบมีเสียมจมูกเขามีเขาจมูกขุดกินเห็นไหมแต่ว่าไงล่ะท่านพูดเลยหมูเขาก็มีปัญญาจัดท่านสอนปัญญาได้หนูหมูเขาก็ไม่ได้โง่นะว่าหมูเขาก็มีปัญญาเขาไม่มีจอบมีเสียมขุดกินเขาก็จมูกเขาดันขึ้นมาคือยาแห้หมูอยู่ข้างๆหมูเล็กหมูเล็กมันน่ารักนะหมูเล็กตัวเท่ากระโถนตัวเล็กๆอย่างนี้มันขุดกินอยู่กลางใจมันไม่กลัวพระล่ะท่านเดินเฉียดไปมันก็ไม่กลัวเพราะท่านพูดแต่ปากท่านมาถือว่าถือมือเหมือนเราไปนี่เห็นไหมท่านว่าอะไรนะโอ้ว่าเขาโง่เลยท่านว่า เขาไป

ว่าเขาโง่เลยเขาไม่มีจอบมีเสียเหมือนเราแต่เขามีจมูกเขาจมูกขุดกินหญ้าเห็นไหมท่านว่าท่านพูดว่าไปท่านไม่สนใจกับใครนะเขาจะเตือนพระไปเห็นท่านท่านพูดอะไรย่าไปตอบไปได้ได้วะแม่ท่านถามก็จะตอบยังไงนะถ้าว่าท่านจะซ้ำอีกตั้งใจถามจริงท่านจะหันหน้าเนี่ยว่าไงย่าก็อยู่แล้วก็ตอบเสียเล็กน้อยท่านธรรมดาจะพูดไปทับถามมาก็ตามไม่ให้ตอบแล้วว่ากันฟังไปฟังไปที่มันมีหมูน้อยสามตัวตัวเท่านี้แหละกำลังน่ารักเฮ้เขาขุดกินอยู่สามตัวเขาขุดกินหญ้าแห้วหูไปท่านไปนี่เห็นไหมท่านว่ากันนะแล้วพูดท่านพูดท่านบันยี่มีแย้มนะท่านพูดเฉยๆนะเราคอยฟังไปเดินตามหลังไปเห็นไหมบอกว่าเขาโง่เลยว่ากันนะเขาไม่มีจอบมีเสียมเหมือนเราเขาก็จะบุกขุดกินเห็นไหมว่ากันท่านก็พูดเรื่อยไปพอไปถึงแล้วเขามันจะว่าเขาโง่หรือเขาฉลาดเหมือนคนเลยเขาไม่มีจอบมีเสียมเขาก็จะบุกเขาขุดกินนะทางนี้ก็ยับบอกว่าแล้วมันจะฉลาดแค่ไหนมันฉลาดแค่ไหนแล้วเราดูแล้วว่าพอเดินไปแล้วเอาเท้าสอดไปโดดตกลงคอติ้งทั้งสามตัวมันตื่นมือตีนเราไปเราสอดไปเดี๋ยวมันตื่นเนี่ยก็มันขุดกินอยู่นี่ข้างๆเนี่ยท่านพูดเฉยๆจะไปว่าอะไรเนี่ยเขาก็อยู่สะดวกกินแล้วเขาขุดกินเลยไปบ้างยกย่อเขาฉลาดเขาไม่มีจอบมีเสียมเขาก็จะบุกเขาขุดกินเห็นไหมนั่นแหละหูว่าเราก็ฝากไว้มันจะฉลาดแค่ไหนกินแล้วนะตอนนี้มันจะฉลาดแค่ไหนบูดนี่มาพอไปแล้วตีแล้วก็สอนเอาไปกี้ทีเดียวโดดตกตกคลองแล้วบูดกิ้งสักสามตัวเนี่ยตัวฉลาดกิ้งตัวโง่สักตกฮะใครเป็นตาบูว่าสันว่ากันนะเห็นมันกิ้งตกไปทั้งสามตัวมันตื่นพร้อมกันเนี่ยติ้งกิ้งตกไปในที่ดินแล้วมันถมจะโดดแล้วมันตกเป็นคลองไปฮะใครมาทำมันเราก็เฉยก็มันไปอีกละมีแย่อีกแล้วผมขัดอยู่เลยเขาหากินพวกเขาก็ไม่อยู่เขาหากินพวกเขาก็ไม่อยู่เขาพาไปเป็นท่าว่าไม่ว่าท่านพูดโดยท่านพูดเฉยนะไปอะไรไม่ได้นะเราก็ต้องเก็บตัวเราเต็มที่แต่ละครลิงเราก็เล่นท่านไปที่ไหนท่านต้องพูดท่านไปอย่างนั้นไปเห็นลูกวัวกับวันกันวัวเห็นคนปั๊บมันโดดขาแม่มันไปอะไรคอแม่ครับกลัวที่ไหนก็ไปหาคอแม่แล้วฉันว่าแล้วคือวัวมันวิ่งไปหาคอแม่มันอยู่แต่คอแม่มันตื่นคนวิ่งไปหาคอแม่แม่ก็ดูวัวมันวิ่งไปที่ไหนก็ไปหาที่หลบที่ซ่อนไม่เป็นวิ่งไปหาคอแม่จันทร์กับป้ามาคนก็เหมือนกันแล้วมันต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่ตลอดแหน่เอายังนั้นท่านสอนไปในนั้นนะท่านไม่ได้พูดเฉยๆท่านมีคำสอนไปในนั้นใช้ปัญญาพิจารณาตามท่านไปนะพอไปถึงนั่นแหละที่พอไปถึงหมูตกคลองแล้วตอนนั้นเขาทำล้านสำหรับตั้งให้พรคือท่านไปสองจุดให้คนเขารอใช่ไหมเต็มไปหมดถนนเต็มร้อยทางต้นทางมากับปลายทางพอถึงแล้วก็เขาสบายเรียบร้อยแล้วเขาก็จัดที่นั่งให้ท่านที่เป็นเอกเทศที่หนึ่งแล้วก็เขาทำเป็นแถวยาวๆเป็นร่างยาวให้พระท่านร่างให้พรแล้วท่านก็ให้พรพอให้พรเสร็จแล้วเขากลับมาก็ท่าอีกแห่งหนึ่งมันก็มีอยู่สองเรื่องอยู่แหละวันนั้นนะพอไปถึงนี่ก็หมูมันเก่งแล้วมันฉลาดมันไม่มีจอบมีเสียมมันก็จมูกมันขุดกินเห็นไหมหมูว่ามันโง่เนอะแต่ว่าเราก็เลยแย่หมูฉลาดเท่าไหร่หมูตกคลองแล้วก็พอดีไปถึงที่ให้พรเราหัวเราจะตายในใจของเราแล้วท่านพูดไปทำอะไรล่ะเขาหากินเขาไปยุ่งกับเขาพระแต่ว่าอย่างนั้นพูดเฉยๆนะท่านพูดเฉยๆแต่เราวันนี้สายลิงเรานะเรามีอยู่นั่นสอดแทรกอยู่นั่นเขาหากินเขาก็ไปยุ่งเขาท่านพูดเฉยๆนะท่านไม่มีอะไรเรานี่มันจะตายพอไปนั่งปั๊บให้ใส่บาตรเสร็จแล้วมานั่งเป็นแถวแล้วท่านก็ยัตถาสัพพิยัตถาวาลีวะฮา
ไปถึงสัพพีติโยเรารับไม่ได้เลยท่านก็เลยสัพท่านก็เลยสัพพีติโยพระก็เลยรับเลยแล้วก็หัวเราะมันจะตายมันสัพพีไม่ได้อาจารย์พอสัพพีแล้วพระยังเงียบอยู่ใครก็เหยียบเราไม่สัพพีพระก็ไม่ติอยู่แล้วนี่ใช่ไหมอันนี้นั่นเดียวก็ท่านก็สัพพีติอยู่อันนี้ก็ขันนะเดี๋ยวนิสัยมันเป็นอย่างนี้ก็กลัวกลัวท่านก็กลัวแต่อันนี้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นใช่ไหมอยู่ใช่รับสัพพีไม่ได้นะพอกลับมาว่าอีกแล้วที่นี่พอมาที่วันเก่านั่นแหละไอ้หมูสามตัวนี่มันตกคลองเราเล่นกับมันท่านพูดกับหมูหยอกหมูเล่นไปแล้วมันไม่หยอกเฉยสิเอาจนหมูตกกองมันใครไปยุ่งเขาเขาหากินเขาเอาอีกแหละพระมันดื้อเราก็เฉยท่านเฉยนะพูดเราจะตายแล้วพอไปถึงนั้นให้พรไม่ได้รถหัวเราะไม่ได้แล้วกลับมาพอไปถึงสุดท้ายละครั้งที่สองนะวันเดียวกันละพอไปถึงก็มีร้านเล็กๆอีกแหละที่ให้ท่านนั่งนะมีร้านเล็กๆก็เป็นแถวอะพอรับบาตรเสร็จไปแล้วท่านก็เดินไปไอ้หมูสองตัวเท่านี้มันกำลังคึกกระรองลูกหมูกำลังซนไปข้างๆไปพอดีไปกัดกันนี่หมูสองตัวกัดกันตัวหนึ่งแพ้ตัวนี้ดันเขาเลยดันแต่น้ำไผ่นะโอ้ยไอ้นี่ก็ไม่รู้จักแพ้จากชนะสักบาทนะมึงนี่ยังไงมันเกินไปละมึงนะว่ากันนะพูดเฉยนะท่านนะมึงนี่มันเกินไปเขายอมแพ้แล้วยังไม่ถอยยังดันก็เขาถามก็อะไรอยู่ดีมึงนี่เกินไปท่านว่างั้นแหละมึงนี่เกินไปมันไม่มีกรรมการแยกมวยเป็นอย่างนี้ละแต่ท่านว่างั้นนะไม่มีกรรมการแยกมวยหมูกัดกันก็ไม่รู้จักประมาณนั่นท่านว่าท่านพูดเฉยนะไอเรามันจะตายที่ก็ออกว่าให้พรพอให้พรก็ถึงสัพพีแล้วก็สัพพีไม่ได้ท่านก็สัพพีแล้วให้พระก็สัพพีตามไปพอออกว่าเล่นพอออกมาแล้วพอสุดท้ายพระก็ออกไปก่อนแล้วเราได้เดินตามหลังท่านไปว่าหันหลังไปว่ามันยังไงว่างั้นนะหันสัพพีสองผลสองผลไม่เห็นรับเป็นยังไงวะไม่นะไอ้สัพพีสองผลสองผลไม่เห็นรับมันยังไงกันว่าโอ้ยหมูสองสามตัวมันทำเองแล้วว่าอย่างนี้นะท่านก็รู้ทันทีหมูสองสามตัวมันทำเห็นคือสามตัวทำเห็นสองตัวทำเห็นสองตัวมันดันกันดันตัวดันติดน้ำแล้วร้องเจ๊กี้สุนินยังดันมึงไม่รู้จักประมาณรู้ว่ากันเขายอมแพ้แล้วก็ยังดันเขาบ่าเขาอย่างนี้เนี่ยไอ้มวยไม่มีกรรมการแยกมันลำบากจังท่านพูดเฉยนะเราจะตายพอจะได้พอจะแล้วสับพี่ไปได้ก็ออกมาแล้วหมูเพื่อนออกไปหมดแล้วเฮ้ยสัพพีสองคนสัพพีไม่เลยรับว่าไงวะโอ้ยหมูสองตัวสามตัวมันทำเองแล้วก็บอกโกงหมูสองสามตัวมันทำเองเนี่ยประสามหมูกันแล้วก็พูดไงไอเรามันจะตายจริงแล้วนะหมูสองสามตัวมันทำเองคือตัวนั้นก็ตกองมาตัวนี้ใส่กันเข้าว่าก็ท่านพูดคำของท่านนี่นะท่านไม่หัวรอนี่ล่ะไอ้เราฟังมันจะตายเขาแพ้แล้วก็ไม่ยอมรับว่าเขาแพ้ใส่เขาปาดจนเลยยังใส่สมัครมืออย่างนี้นะมวยไม่มีกรรมการมันลำบากท่านพูดอย่างนี้นะไม่มีกรรมการแยกลำบากหมูกัดกันก็ไม่ยอมถอยกันเลยเป็นอย่างนี้ใส่ท่านไม่ค่อยหัวรอนะแต่เรามันจะตายสิแล้วก็พ่อแม่คนจับพูดไปหัวเราะนะเฉยไอ้เรามันเป็นนิสัยลิงอยู่ไม่ได้นะอดกันจะตายไม่ก็เอาไว้เลยสุดท้ายสัพพีไม่ได้เลยจะเราว่าไอ้สัพพีสองคนสังหวนไม่เห็นว่ารับสัพพีว่าโอ้ยหมูสองจับตัวมันทำเหตุเขาบอกเฮ้ยประสาหมูหมูสองจับตัวมันทำเหตุคือเราอะไรดื้อเองแย่หมูไอ้หมูตกคลองก็เกิดเราละทำเหตุท่านว่าตัวนี้คือมันท่านชอบเห็นเขาแพ้ก็ลองจี้จี้ยืนป่ายังใส่เขาเรื่อยๆเลยว่าไม่รู้จะแพ้จากชนะไอ้นี่ก็ดีวะอย่างนี้แหละมวยไม่มีกรรมการแยกมันลำบากอย่างนี้เนี่ยหมูกัดกันก็ไม่รู้จะแพ้จากชนะท่านว่าท่านพูดเฉยนะไอ้เรามันจะตายที่ครบคันดีนะเพราะแม่ของอาจารย์โอ้ยช่วงมากนะไม่หัวเราะอะไรนะแต่ผู้ฟังมันจะตายที่
ท่านก็ว่าถูกก็คนอย่างนี้ติดตามท่านไปท่านไม่หัวรอนะเฉย

0: บายบ้างนะเราจะตายสิอะไรอย่างเงี้ยอะไรแล้วที่ที่อยู่ไหนเนี่ยมีตัวการแยกไว้แล้วเนี่ยวันนี้ยังพูดเรื่องหูวันนี้เราพูดยังไม่จบนะพูดเรื่องอะไรเห็นหมดกันเลยอยู่ในนั้นแต่เหมือนไม่รู้ไม่เห็นเราทำของเราอยู่เฉพาะไม่มีใครทราบกับเราเราทำโดยเฉพาะนะมีพระเดชมาว่าเสร็จเขาไปมีสมบัติมาแล้วเขาอาหารตามส่งไว้พระเดชก็นำมาแจกกันสำหรับเราไม่เอามีสมบัติได้มาเท่าไรเอาเท่านั้นปฏิบัติอย่างนั้นตั้งแต่วันไปอยู่กับท่านมาผู้เพื่อนใครจะทำอะไรก็ทำเราก็ทำของเราเป็นแต่เพียงว่าพุทธบาทเราพอบาทแล้วจับซุกเข้าไปในฝาข้างเสาแล้วก็มาจัดอาหารให้ท่านเรียบร้อยแล้วเราจะเอาบาทของเรามาฉันสำหรับพระเดชท่านรู้ถ้าลงไว้ก็เราใครไปแตะไม่ได้นั่นแหละพระเดชรู้อย่างนี้ท่านเห็นหมดนะแล้วทำแบบเป็นประจำถ้าเจออยู่ๆก็พอจัดอาหารก็เรานั่นแหละจัดให้ถวายท่านให้บาทมีอะไรอะไรเราก็รู้หมดอาหารจะจัดให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็บาทบอกถวายท่านแล้วก็มาเอาบาทเอาว่าท่านเวลาท่านจะเอาโอ้จัดของท่านอยู่ในนั้นว่าปุ๊บปั๊บใส่เลยนะใส่บาทสายใส่บาทสายศรัทธาบาทสายศรัทธาบาทสายแล้วจะเปิดได้ยังไงแล้วจะปิดได้ยังไงต้องเปิดความเคารพท่านถ้าท่านได้ใส่บาทให้บ้างเราต้องได้ฉันถ้าไม่ใช่เราโอ้ไม่ได้ใครแตะไม่ได้เพราะเนี่ยกลัวเราแต่ไหนแต่ไรมาแต่ท่านเห็นหมดพูดอย่างนี้เราเข้าพวกเราลึกๆแล้วเราของเราคนเดียวแล้วยังไม่มีสุยอะไรอ่ะคือกะว่าก่อนไปเสาโบกแค่สีกะว่าแค่สีว่ากะว่าย้ายเสากุ้งป่ากุ้งนะมาเขาจำเมื่อไม่ย้อยพระมาแก้บทเฮ้ยเราก็ไปก็รับการคือชายใหญ่ก็เขาไม่มีอะไรไปแบบพระก็กะว่าก็มาย้ายเรื่องไปเราก็เป็นคนให้โอวาทเขาได้จะมากพระเรียกว่าเต็มแบบกระวันนี้เต็มทั้งพระทั้งโยมเต็มที่หาเลยเพราะว่า
1: ขอถวายบูชาเทศเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นแนวทางให้สอนในการที่จะคุมการประพฤติปฏิบัติโดยจากนวเป็นเรื่องที่เล่าให้ฟังนี่เจ้าค่ะสิริพันธ์เจ้าค
0: ่
1: ะคณะร่วมบุญชาเทศเมื่อกี้นี่เจ้าค่ะได้มีเรื่องอะไรที่สอนเป็นแนวทางในการปฏิบัติเจ้าค่ะ
0: ที่จะให้ฟังท่านก็ยังเยอะอยู่คนบ่ายสองโมงท่านสีจะมาท่านบ่ายโมงไปโมงครึ่งเรามีเชื้ออะไรเราก็ไปเพราะเราไปทุกวันทุกวันเด็กสาวชิดก็ไปวัดเนี่ยถ้าเป็นใจพาผู้พาสุขไปตามโยมวันต่างๆก็เลยสาวอาชีพก็ไปตามวัดของเคยยศเต็มไปแล้วเรื่องที่ยิ่งผม
2: น้องคำหนึ่งบาทครับน้องคำหนึ่งบาท
0: เราคำเยอะ
2: คร
0: ับ เออพอใจพอใจ
2: ใจสองคำ
0: เขาคำเราก็เยอะเยอะนะจ๊ะเขาคำเรามีใจเยอะนะ
2: 11,500
0: เหรอ
2: 11,570กิโลกรัม
0: ใช่ครับเนี่ยทองคำที่เรางามเพื่อสร้างน้ำเก่าๆเขาถูกใครหัวข้าวยิ่งใหญ่ข้าวครับยืงมือ
2: 1,573กิโลกรัม
0: ยืงมือยืงพัน
2: ครับ573กิโล
0: กรัมได้ข้าวครับยืงมือยืงพัน573กิโลแล้วน้ำเก่าๆเข้าสู่ข้าวหัวข้าวครับเจ้า10,000กิโล1,000กิโล500กิโล72กิโลข้าวครับทั้งหมดข้าวข้าวหัวข้าวแรกได้มากพอคำลงถึงเป็นหมื่นกิโลต้องได้ว่าจ้ะนี่แหละช่วยที่เราหาทำสมบัตินี้เข้าสู่เจ้าหลวงของเราเพื่อลูกหลานไทยของเราจะได้พระสุขร่มเย็นบ้างในการต่อไปถ้าไม่ได้เวลานี้ก็จะไม่ได้นะเราก็คิดอย่างนั้นแต่ว่าช่วยชาติสารีพยายามอะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่ชาติเขาพยายามค้นขวายค้นขวายไอ้คำนี้ก็เลยต้องหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยถึงสองกิโลเข้าคำหลวงรั่วๆนะเรียกไปไหนไม่ได้จากดอลลาร์เข้าเพียง10,000,000สองแสนกว่าจากนั้นดอลลาร์ก็แยกออกมาทั่วเมืองไทยเมืองไทยไม่พอใช้ทั่วประเทศไทยทางเรื่องก็ว่า านี้ก็ว่าเงินบาทไทยไม่พอจะก่อนประเทศสถาบันการช่วยชาติอยู่เงินมันก็มาเอาแล้วออกช่วยที่เราพอจะหยุดแล้วเงินนั้นก็ไม่มาตอนนี้ก็ไปเหยียบร้อยกับดอลลาร์เข้าเลย10,200,000กว่าจากนั้น1 ดอลลาร์มาหาเมืองไทยเพื่อจะใช้แล้วพอใช้เพราะฉะนั้นดอลลาร์จึงไม่มีที่จะเข้ากับเราไม่มีออกช่วยเมืองไทยเราพยายามที่สุดเพื่อบ้าความประมาณก็คือดอลลาร์ก็คือทองคำแล้วนะได้ตั้ง11,572 กิโลทำไปได้มากเลยนะทองคำเข้าไปในทางหลวงอันนี้ก็หัวหน้าทางหลวงเขาแล้วเขาคงทราบความรู้หมายของเราเพราะวันนั้นเป็นวันแรกที่เรารับทองคำดอลลาร์เข้าไปมอบทางหลวงเป็นครั้งแรกนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็เลยว่าให้เทศนาวาการแล้วก็เทศพอจบแล้วหัวหน้าทางหลวงเขาว่าจะบุญเราไปเข้าไปในห้องทองคำโดยเฉพาะเราก็ทราบทันทีเพราะเราไปต้นเหตุเอาทองคำเข้าวายนะเขากำดอลลาร์เข้าวากำหลวงเป็นครั้งแรกพอเสร็จจากนั้นแล้วเขาก็อยู่บนเข้าไปคำหลวงไปอยู่ทองคำเขาก็วางไว้สวยงามมากนะเป็นตับเป็นล็อกเป็นล็อกแล้วเข้าไปดูแล้วอย่างนั้นออกมาแล้วออกไปถามกันอยู่ที่สภาที่2-2แล้วก็ซื้อถึงชาติบ้านเมืองที่เกี่ยวโยงกันเมื่อเขาเมืองแรกต้องมีทองคำเป็นเครื่องประกันตัวการติดดีเกี่ยวเรื่องติดดีเกี่ยวการซื้อขายมันก็อยู่กับทองคำเป็นเครื่องประกันเราก็เลยถามเลยเวลาที่ทองคำที่ออกจากเมืองไทยไปสาวที่เมืองใหญ่บ้างแล้วว่าเขาก็บอกโอ้สหรัฐมากอะสหรัฐตั้ง53 ตันเลยตู้กะของบ้านเราเอากี่หรือ5 ตันที่2เลยสหรัฐหรือ53 ตันเอากี่หรือ5 ตันนอกนั้นไม่แต่เมืองไทยเราอะเวลานี้ยังมีเท่าไรจะเข้ามีเท่าไรหัวใจหายวูบเลยเราไม่บอกเราใส่อยู่เท่าไหร่ไม่บอกแต่ใจหายวูบออกมาก็ประกาศทองคำป้าป้าตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้ระยะนี้ก็ได้ทองคำต้องเท่าไหร่
3: 11,573 กิโลครับ
0: จะเยอะนะทองคำเราเพิ่มของเก่าค่อยๆเติมขึ้นมาเกือบครึ่งนะเราได้มาเนี่ยเกือบครึ่งกับทองคำของเก่าที่มีอยู่แล้วว่าพออบอุ่นบ้างแต่เราก็ยังไม่นอนใจเพราะฉะนั้นคือต้องหาการเบิกจ่ายเราจึงรับไว้เสมอเพื่อทองคำซึ่งมีจำนวนน้อยจะได้เข้าหลวงของเราละให้มันได้มากตัวตอนแรกเขาไม่ว่าอะไรจะให้เพียง10 ล้านกว่าตอนแรกตัวทองคำไม่เฮียไปเลยสาวให้พุ่งเข้าจุดเดียวจุดเดียวก็ได้11,000 572 กิโลทองคำครับทำมาได้มากทองคำเราเมื่อเวลาเข้าคังหลวงแล้วมันมีผลไปทางไหนบ้างแล้วว่าที
3: ่ก็หนึ่งทำให้เงินคงคังมั่นคงเงินคงคังมั่นคงแข็งแรงสองถ้าเรามีความจำเป็นจะพิมพ์ธนบัตรเพิ่มเติมก็พิมพ์ได้ตามราคา
0: ทองคำที่มีอยู
3: ่ครับสามก็การค้าขายต่างประเทศเขาก็เชื่อถือ
0: ใช่
3: แล้วถ้าจำเป็นในการพัฒนาประเทศชาติในการจะไปกู้ยืมเขาก็ถือว่ามีหลักประกันดีเขาก็ให้กู้ยืมถ้าจำเป็นฮะในการสร้างทางรถไฟหรือถนนเนี่ย
0: ก็อย่างนั้นแหละที่ได้เขาว่าเมื่อเป็นประโยชน์อะไรเนี่ยต้องอุตสาห์พยายามเราให้ได้มาถ้าขาดอันนี้แล้วก็อะไรๆก็ไม่เป็นอะไรแหละถ้ามีสมบัติสำคัญอยู่ในข้างแล้วเป็นเครื่องประกันเอาไว้เราจะจับจ่ายใช้สอยอะไรกับประเทศนอกวัดอะไรๆก็ได้เนี่ยเราจะพยายามหาให้ได้ทุกทางเวลาที่ให้พรนะอิชิตังมัชิตังตรงหาคิดเบลวสุมิจโตสัพเพเวเรนตุสังกปา จันโทปันนารโสยถาวิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควิราชสตุมาเตภวัตมันตรายุสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทรสีนิสนิจังพุทธาปจายิโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนโสขังบาลัง
4: พาหลานสาวมาก
5: ลับ
4: เย
5: ี่
4: ยมจากเพชรบ
5: ุ
4: ร
5: ี
4: หลานสาว
5: มาจากเพชรบุรี
4: ค่ะ
5: เรียน
4: ได
5: ้เ
4: ค
5: ยย
4: ื
5: ม
4: เรียนจบแล้วค่ะ
5: ไป
6: รักษาใจเป็นอันดับหนึ่งรักษาสิ่งภายนอกเป็นอันดับสองใจเป็นรากฐานของการครองโลกครองธรรมพระพุทธเจ้าสอนหัวใจคนมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐา
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลากำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยยืนยันรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและลดผลกระทบอย่างเต็มที่รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผู้รับเหมาสามารถอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ในบางจุดบริเวณวงเวียนใหญ่ได้สำเร็จผู้นำยูเครนยืนยันว่ายูเครนและสหรัฐบรรลุข้อตกลงที่อนุญาตให้ยูเครนผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตรุ่น PAC-3 ในประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
8: นายกรัฐมนตรีตรวจคันคลองระบายน้ำร.1ที่จังหวัดสงขลากำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและลดผลกระทบอย่างเต็มที
9: ่นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร.1อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในภาพรวมของคลองร.1และความเสียหายของประตูระบายน้ำความพบปะประชาชนโดยกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนรวมถึงการป้องกันและรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเนื่องจากในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเข้าสู่ช่วงฤดูฝนจังหวัดสงขลาเคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างหนักเมื่อปีที่ผ่านมารัฐบาลจึงได้ถอดบทเรียนมาปรับใช้ในการวางแผนและเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุดทั้งนี้จากการตรวจสภาพคลองร.1พบว่ายังมีจุดที่ได้รับความเสียหายแต่ประชาชนไม่ต้องกังวลเนื่องจากกรมชลประทานได้เตรียมแผนปรับปรุงและบริหารจัดการน้ำไว้แล้วขณะที่กรมทางหลวงจะเร่งซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งดำเนินมาตรการป้องกันในด้านต่างๆโดยรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางเพื่อให้จังหวัดสงขลานำไปใช้ในการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มที่ย้ำว่าจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ
10: วันนี้ก็มาตรวจหลังจากเปิดด่านมาก็มาตรวจที่คลองร.1นี้ก็ได้เห็นว่ามีความเสียหายอยู่เพราะไม่มีน้องไม่ต้องกังวลทางกรมชลประทานเขาได้เตรียมการซ่อมแซมนะครับกรมทางหลวงก็จะซ่อมแซมเรื่องถนนหนทางต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันการเตรียมการต่างๆงบประมาณก็คงต้องใช้งบของผมนี่แหละงบกลางนะครับที่จะเอามาให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาในการที่จะป้องกันปัญหาที่จะปัญหาน้ำที่จะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้นะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
9: ้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยเมื่อปีที่ผ่านมาว่าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองทำให้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิดและเร่งการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบควบคู่กับการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพร้อมย้ำว่าแม้รัฐบาลไม่สามารถควบคุมปริมาณน้ำฝนได้แต่สามารถเตรียมมาตรการรองรับและระบบการให้ความช่วยเหลือที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพและบูรณาการทำงานของทุกกระทรวงและทุกภาคส่วนทั้งในช่วงเกิดเหตุและหลังน้ำลดเพื่อให้การฟื้นฟูพื้นที่และการดำรงชีวิตของประชาชนกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลา
8: ส่วนธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่า2 ล้านเหรียญสหรัฐแก่ประเทศไทยเพื่อ

0: ายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้รับความช่วยเหลือดังกล่าวในนามรัฐบาลไทยเพื่อนำไปฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลาเมื่อปี2568รัฐบาลกำชับส่วนราชการในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้
1: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลห่วงใยประชาชนในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในช่วงนี้ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ซึ่งมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากและอาจมีน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคใต้4จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ประสานแจ้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือรวมถึงกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มที่รุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งได้ประสานให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพให้เพียงพอในศูนย์พักพิงชั่วคราวและขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนทราบล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างเคร่งครัดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ส่วนเหตุน้ำรั่วซึมบริเวณอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหากำชับทุกหน่วยจัดเตรียมบุคลากรให้พร้อมเผชิญเหตุตลอด24ชั่วโมงนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์บริเวณวงเวียนใหญ่อย่างเต็มกำลังโดยกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติการเตรียมแผนเผชิญเหตุบุคลากรและทรัพยากรให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดกรณีดินทรุดตัวส่งผลกระทบต่อท่อประทานและระบบจ่ายน้ำโดยกปน.ได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้รองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งบริเวณวงเวียนใหญ่และพื้นที่สาขาพร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการรถบรรทุกน้ำภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทันทีหากมีความจำเป็นขณะเดียวกันได้เตรียมความพร้อมชุดปฏิบัติการด้านระบบผลิตและระบบท่อส่งพร้อมเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถเข้าดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุได้ทันทีรวมถึงประสานลูกค้ารายใหญ่ที่อาจได้รับผลกระทบจากกรณีน้ำประปาไม่ไหลให้สำรองน้ำในถังพักน้ำไว้เต็มความจุเพื่อรองรับสถานการณ์หากเกิดเหตุฉุกเฉินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผู้รับเหมาสามารถอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่ได้สำเร็จเตรียมเคลื่อนย้ายสะพานลอยออกเพื่อให้การทำงานสะดวกยิ่งขึ้น
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนซุดบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์ถนนซุดตัวในขณะนี้มีทิศทางที่ดีขึ้นจากเมื่อวานที่ซุดตัวอยู่ที่20เซนติเมตรและในขณะนี้ที่ผ่านมา24ชั่วโมงแล้วพบการซุดตัวเพิ่มเพียง8เซนติเมตรทำให้ขณะนี้การซุดตัวของถนนอยู่ที่28เซนติเมตรซึ่งการซุดตัวที่เกิดขึ้นขณะนี้ไม่ใช่การซุดตัวต่อเนื่องรายชั่วโมงจึงคาดการได้ว่าการอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์เพิ่มประสบความสำเร็จทั้งนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างได้นำเครื่องจักรและกำลังคนลงพื้นที่เพื่ออุดช่องว่างในชั้นดินให้ได้มากที่สุดและได้ประสานกับทางกรุงเทพมหานครเพื่อเคลื่อนย้ายสะพานลอยที่คล่อมบริเวณดังกล่าวออกเพื่อการดำเนินการต่างๆจะได้เ

0: ไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้นส่วนอาคารต่างๆในพื้นที่ไม่มีการเอ็นตัวเพิ่มซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญติดตามและตรวจวัดต่อเนื่องทุกๆ30นาทีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกำชับเรื่องความปลอดภัยสูงสุดโดยต้องปฏิบัติตามแนวทางและหลักวิศวกรรมที่ถูกต้อง
1: ก็แสดงว่าในการโปรเทคในการไปอุดช่องโหว่ข้างล่างเนี่ยมันมีบางจุดแหละที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับในการอุดช่องโหว่อุดรูรั่วตรงนั้นนะครับแล้วก็ทางทีมงานผู้รับจ้างเนี่ยก็ได้เพิ่มกำลังเพิ่มเครื่องจักรนะครับเข้ามาเพื่อเร่งทำการอุดช่องว่างในดินเนี่ยให้มันได้เยอะที่สุดนี้นะครับทางกระทรวงคมนาคมนะครับก็กำลังเร่งนะครับแก้ไขปัญหาให้กับท่านให้เร็วที่สุดนะครับต้องกราบขออภัยนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีนะครับทางกระทรวงคมนาคมก็ได้กำกับดูแลนะครับกำชับและก็ติดตามในเรื่องของการแก้ปัญหาในทุกขั้นตอนโดยรับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีมานะครับก็คือให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก
0: นายสิริพงษ์กล่าวได้ว่าสำหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบบ้านเรือนเสียหายจากถนนทรุดตัวมีประกันภัยภาพบังคับของผู้ประกอบการในการชดเชยและเยียวยาให้รวมถึงมีการดูแลผู้ที่อพยพจากบ้านเรือนในพื้นที่ด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ด้านศาสตราจารย์อมรพิมานม่านนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่พบว่าตรงจุดที่เป็นอาคารที่อยู่ใกล้กับการก่อสร้างพบรอยแตกร้าวตามอาคารและบ่อรองรับน้ำในจุดที่อยู่ต่ำสุดของอุโมงค์ลึกลงไป30เมตรวิธีการรับมือของหน่วยงานคือการฉีดซีเมนต์เหลวเพื่อให้ดินในบริเวณดังกล่าวแข็งตัวลดการไหลของน้ำเข้าไปในอุโมงค์ซึ่งประเด็นที่น่ากังวลไม่ใช่แค่น้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์เท่านั้นแต่คือมวลของดินที่จะไหลมาพร้อมกับน้ำด้วยอาจจะส่งผลให้ถนนยุบและจะมีผลต่ออาคารในบริเวณข้างเคียงซึ่งเป็นอาคารเก่ามีเสาเข็มสั้นหากมวลดินหายไปก็อาจทำให้อาคารทรุดตัวได้ดังนั้นต้องติดตามว่าปริมาณน้ำที่ซึมเข้ามาและการสูบน้ำออกมีความสำเร็จการยุบตัวของถนนรายชั่วโมงสังเกตรอยร้าวตามอาคารและกรณีที่อาจมีฝนตกหนักซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในอุโมงค์เพิ่มขึ้นและแม้ว่าขณะนี้จะพบว่าการทรุดตัวน้อยลงแล้วก็ตามแต่ขอให้หน่วยงานเตรียมแผนสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้ด้วย
1: เราจะคาดหวังว่ามันหยุดทันทีมันคงไม่หยุดแต่ว่าสิ่งที่เราดูก็คือว่ามันซุดน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยซึ่งฟังจากข้อมูลที่ทางหน่วยงานแจ้งเมื่อสักครู่นี้เขารายงานให้ผมทราบว่ามันดูเหมือนว่ามันดีขึ้นมันไม่ได้ว่ามันจะหยุดไปแบบ 100% ทีนี้ผมคิดว่าในส่วนของประชาชนเนี่ยก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจเพราะว่ามันอาจจะลุกลามอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสังเกตได้สัญญาณเบื้องต้นก็คือเรื่องของการตรวจสอบรอยร้าวในบ้านเราว่ารอยร้าวตัวเนี้ยมันเมื่อก่อนมันไม่เคยมีตอนนี้มันเห็นรอยร้าวเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันมีลักษณะขยายตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็ไม่ควรอยู่นิ่งๆละอย่างน้อยก็ควรต้องแจ้งหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบ
2: กรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเหตุการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนทรุดบริเวณวงเวียนใหญ่อย่างใกล้ชิดและจัดที่พักให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนางสาวกนกวรรณเอี่ยมลิ้มรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขตธนบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีอาคารได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ส่งผลให้เกิดการทรุดตัวของอาคารในพื้นที่ซึ่งสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หรือ ICP ตั้งแต่วันแรกของการเกิดเหตุพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่20นายประจำพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยรวมทั้งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารผลการตรวจวัดตั้งแต่ติดตั้งอุปกรณ์จนถึงปัจจุบันยังไม่พบความผิดปกตินอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมด้านรถกู้ภัยและระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อรองรับการปฏิบัติการตลอดเวลาทั้งนี้ในพื้นที่เขตคลองสานมีอาคารที่อยู่ในรัศมีเฝ้าระวังและอยู่ในประกาศขอความร่วมมือให้ออกจากอาคารจำนวน3อาคารมีประชาชนได้รับประมาณ166คนโดยอพยพออกจากพื้นที่แล้ว72คนเหลืออีก84คนซึ่งบริษัทผู้รับเหมาอยู่ระหว่างจัดหาที่ขณะที่กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดพิชยยาติการามวรวิหารรองรับประชาชนได้ประมาณ150คนคาดว่า

0: จะเปิดใช้งานเป็นระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและกรมสอบสวนคดีพิเศษตามเครือข่ายลักลอบขนเฮโรอีนข้ามชาติล่าสุดออกหมายจับผู้ต้องหา4รายพร้อมประสานสปป.ลาวและออสเตรเลียขยายผลถึงต้นตอขบวนการพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติว่าพนักงานสอบสวนและฝ่ายสืบสวนมีเป้าหมายดำเนินการทำลายเครือข่ายยาเสพติดอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทางเส้นทางลำเลียงและปลายทางเพื่อยุติการลักลอบส่งเฮโรอีนและยาเสพติดทุกประเภททั้งนี้ทางการสปป.ลาวได้ให้ความร่วมมือกับประเทศไทยเป็นอย่างดีทั้งด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการประสานงานด้านการสืบสวนสอบสวนพร้อมยืนยันว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
1: กลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่รับยิ้วนะครับสินค้าไปยังประเทศปลายทางแม้จะรู้หรือไม่รู้ว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ก็ตามแต่คนเหล่านั้นท่านกำลังทำความผิดนะครับในฐานหลบหนีเสือกกรนะครับซึ่งมีโทษสูงสุดนะครับมีโทษจำคุกนะครับซึ่งข้อตกลงตรงนี้เพื่อต้องการสร้างการรับรู้ให้สังคมนะครับได้ตระหนักว่าท่านนะครับละเลยต่อความรับผิดชอบต่อชื่อเสียงประเทศไทยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปปส.นะครับกับทางดีเอสไอเราจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดนะครับแล้วก็จะฝากประชาสัมพันธ์ไปยังทุกคนนะครับที่ยังแอบทำอาชีพนี้อยู่ขอให้เลิกครับ
0: ด้านร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าวันนี้ได้ขออนุมัติจากศาลอาญารัชดาภิเษกเพื่อออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติม4รายซึ่ง1ใน4คือชาวไทยหรือนายแคล้วถูกจับกุมได้ในพื้นที่จังหวัดเลยจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาชาวลาวมีพฤติกรรมลักลอบพายเรือข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาในประเทศไทยเพื่อลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่เครือข่ายส่วนผู้ต้องหา2รายก่อนหน้าซึ่งเป็นคู่สามีภรรยาจับได้ที่จังหวัดเลยอยู่ระหว่างการฝากขังที่ศาลสำหรับการสืบสวนเจ้าหน้าที่ยืนยันว่ายังไม่ตัดประเด็นการตรวจสอบบัญชีชื่อโรสออกจากคดีเนื่องจากพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบุคคลหลายรายและอยู่ระหว่างตรวจสอบธุรกรรมอย่างละเอียดกระทรวงอุตสาหกรรมวางทิศทางการลงทุนช่วงครึ่งปีหลังเน้นดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติพร้อมสนับสนุนโครงการโซล่ารูฟท็อปเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศสู่เศรษฐกิจสีเขียว
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงทิศทางการลงทุนช่วงครึ่งปีหลังว่ารัฐบาลมุ่งเน้นดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติอย่างเต็มที่โดยเร่งดำเนินการแก้ไขกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังเดินหน้าบทบาทเซลแมนของประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งการเยือนมาเลเซียการเตรียมเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเจรจาความร่วมมือด้านเทคโนโลยี AI รวมถึงเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งใหม่ที่เมืองเฉิงตูซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้กำชับในส่วนของการเปลี่ยนผ่านประเทศผ่านพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในส่วนของ200,000 ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวให้กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรฐานสินค้าโดยเฉพาะโครงการโซล่ารูฟท็อปและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดปัญหา PM 2.5รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมย้ำว่าการบังคับใช้มาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เป็นไปเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคไม่ใช่การกีดกันทางการค้าหากสินค้ากลุ่มพลังงานสะอาดได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติมาแล้วผู้ประกอบการสามารถนำมาเทียบเคียงขึ้นทะเบียนกับสมอ.ได้ทันทีโดยไม่ต้องทดสอบซ้ำปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมเร่งดูแลสิทธิประโยชน์ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแอมโมเนียรั่วไหลที่จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมกำชับนายจ้างให้เข้มงวดมาตรการความปลอดภัยนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าจากเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในบริษัทบุญวัน2019จำกัดผู้ประกอบกิจการผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภคตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ลูกจ้างได้รับผลกระทบ20รายสำนักงานประกันสังคมได้สั่งการให้หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรีสาขาสามชุก ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลและความคุ้มครองอย่างครบถ้วนจากการตรวจสอบพบว่าบริษัทมีลูกจ้างทั้งหมด56คนสาเหตุเกิดจากวาล์วต้นทางก๊าซชำรุดทำให้สารแอมโมเนียรั่วไหลส่งผลให้ลูกจ้างมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกและหายใจติดขัดมูลนิธิกู้ภัยได้นำผู้ได้รับผลกระทบทั้ง20รายส่งรักษาที่โรงพยาบาลเดิมบางนางบวชซึ่งแพทย์ให้การรักษาในฐานะผู้ป่วยนอกพร้อมกำชับให้นายจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือและระบบที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report 2026ให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนสะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพของประเทศไทยรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและยกระดับมาตรฐานประเทศเพื่อผลักดันไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2028ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนดึงดูดการลงทุนคุณภาพสร้างงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรหมยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: 19:22 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวกับผู้สื่อข่าวภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการประชุมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อยูเครนและในอีกไม่กี่วันข้างหน้ายูเครนจะได้รับชุดระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริอตจากสหรัฐซึ่งทั้งยูเครนและสหรัฐบรรลุข้อตกลงร่วมกันในระดับการเมืองแล้วโดยสิ่งสำคัญที่สุดคือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของยูเครนจะต้องลงมือทำงานโดยทันทีเพื่อจะรับใบอนุญาตการผลิตระบบแพทริอตรุ่น PAC-3 ในประเทศโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริอตของสหรัฐถือเป็นหนึ่งในอาวุธไม่กี่ชนิดที่สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธจากรัสเซียที่โจมตีหลายพื้นที่ในยูเครนได้ขณะที่รัสเซียยังยกระดับการโจมตีที่มุ่งเป้าหลายพื้นที่ในยูเครนอย่างต่อเนื่องสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจฟิลิปปินส์ในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย5รายและสูญหายอีก6รายซึ่งเป็นผลมาจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีขณะที่ล่าสุดพายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันรวมถึงหมู่เกาะซากิจิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ด้วยความเร็วลมสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะพัดเข้าสู่จีนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งถือเป็นพายุไต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษทั้งนี้ความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่นที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากพื้นผิวมหาสมุทรมีอุณหภูมิอุ่นขึ้นรวมถึงปรากฏการณ์เอลนิโญที่ทำให้พายุยิ่งทวีความรุนแรงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ฉบับที่5 ในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยจะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012ถึง13และหมายเลข1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:10 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:04 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:33 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57 นาที
9: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
10: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนมีนาคมพุทธศักราช2540ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาขอเชิญท่านรับฟังครับ
11: วานะคนทั้งวันเลยนะทั้งๆอยู่เมื่อวานนี้เป็นวันจันทร์ฝนทั้งวันจนเริ่มมืดเลยยังหลั่งไหลเข้ามาเราไม่รับเราจะท่าเพราะคนมีอยู่มันก็ธรรมดาคนยิ่งหนาแน่นเขาตัวตัวเราคนเดียวรับแสงได้ทั้งวันทั้งวันนี่คือวิปกรรมวัดกรรมฐานเราแต่เพราะอย่างยิ่งสายวัดป่าวันตาดมันจะแสดงฤทธิ์เดชออกไปทำได้วัดถุสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างอะไรใหญ่ๆไม่มีในหลักธรรมหลักวินัยหรูหรูหราหราอย่างนี้มีแต่รู้หราทางใจทางใจนี่มีเด่นมากคำพีไหนก็เป็นยังไงไปอยู่ป่านั่นถ้ำนั่นเขาลูกนั่นภาวนาเป็นยังไงมีแต่อย่างนั้นพระพุทธเจ้ารับสั่งไม่ได้มีว่าเป็นยังไงสร้างศาลาได้ถึงไหนแล้วกุฏิได้ถึงไหนแล้วนั่นก็มีนี่มันยังมีตัววิจารณ์มากมันแซงยิงนะถ้าอย่างนี้แล้วรวดเร็วมากนะกิเลสนี่ตีตลาดนี่เร็วไม่ทันไม่มองไม่เห็นนั่นนะนี่แหละกิเลสตีตลาดดูเอาไปดูวัดไหนวัดไหนไปดูเถอะมีที่รู้ๆแล้วหลาด้วยว่าถูกหัวใจแห้งผากแห้งผากจากศีลจากธรรม มันไม่ได้ดูเรื่องหัวใจนะพระพุทธเจ้าดูหัวใจพระสาวกทั้งหลายท่านดูหัวใจท่านนำหัวใจมาสอนโลกนะท่านไม่ได้นำเอาอิฐปูนหินทรายเหล็กล้าเหล่านี้มาสอนโลกนะมาอวดกันแต่ปัญหามันเป็นกลายเป็นเรื่องคลังที่เหลือไปแล้วเวลานี้มีธรรมที่ไหนติดไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยจะทำไงคำพีมก็มีอยู่เนี่ยไม่ดูเอาจะว่าไงนี่ละสายนี่ละสายวัดป่าวันตานมันกำลังแหลกเหลวเวลานี้ใครออกไปที่ไหนที่ไหนมันจะแสดงฤทธิ์เดชนะเวลานี้กำลังแสดงฤทธิ์เดชมดออกไปทางไหนทางไหนสร้างนั่นสร้างนี่ยุ่งมันไม่ได้สนใจสร้างหัวใจเพราะเข้าไปสร้างไม่ได้นี่กิเลสมันตีโยหลงทิศออกมาให้มาทำนั่นทำนี่เกานั่นเกานี่เข้าไปเกากิเลสไม่ได้กิเลสตีหัวเอามันก็ไปลูบไปคำนอกนู่นสิกิเลสมันของเล่นเมื่อไหร่ยังบอกแล้วของเล่นเมื่อไหร่วะมันเข้าไปแตะมันได้เมื่อไหร่เพราะว่าจะเริ่มภาวนาจะเริ่มสลบไปแล้วถูกกิเลสตีเอาตีเอาไม่เก่งจะบอกว่าเก่งเหรอกิเลสไม่เก่งครองโลกได้ยังไงกิเลสไม่เก่งจะเรียกว่าเก่งได้ยังไงมีธรรมเท่านั้นแต่นี่ธรรมหยิบเข้าไปแตะไม่ได้นะมันตีข้อมือนุ่นตกห้าทวีปใครไปแตะไม่ได้แต่กิเลสในหัวใจเพราะฉะนั้นพระกรรมฐานจึงต้องล้มละนาวละนาวเพราะอันนี้เองเข้าไปตีในหัวใจไม่ได้แต่ภาวนาเพื่อระงับดับฟืนไฟที่มันเผาอยู่ที่หัวใจนี้ไม่ได้มันไล่ออกไปให้ไปลูกไปคำนู่นให้ไปสร้างนั่นสร้างนี่มันเป็นเรื่องโลกเนี่ยสิ่งเหล่านี้น่ะไม่ใช่เรื่องธรรมพระพุทธเจ้าท่านสร้างหัวใจพระสาวกท่านสร้างหัวใจสง่างามเลยโลกเลยสงสารภาวะเลือดเลยก็เลยทุกอย่างนั่นแหละใจสง่างามสิ่งเหล่านี้มันสง่างามอะไรใครอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ได้อาศัยไปเท่านั้นเองพอถึงวันตายไม่รู้เสียวิโสอะไรหัวใจนี่ท่านทรงทำให้สง่างามแล้วไม่เพียงว่าอยู่ถึงวันตายตลอดกับตลอดกันมีหวังอยู่อย่างนั้นพ่อหมดเข้าไปหมดเข้าไปศาสนาแล้วเดี๋ยวนี้ยังมีองค์เดียวหลวงตาบัวนี่นะที่พักทางตั้งทางอยู่ถ้าเป็นองค์อื่นเขาก็ฟาดพังแล้วแหละแต่นี่มันหลวงตาองค์นี้มันใครก็มาก็อยากมาแตะมันปากจัดปากเปาะมาดีไม่ดีหงายหมาไปเข้าใจไหมครับมาไม่เป็นท่าแล้วเอาจริงๆนะมาไม่เข้าท่าแล้วใส่เพียงเดียวมัดเดียวพอเพราะคำพีเอาพระพุทธเจ้ามาแสดงเนี่ยใครมาค้างได้เมื่อไหร่แสดงตรงไหนตรงไหนเอาคำพีออกมาแล้วใครจะมาค้างพระพุทธเจ้าได้ค้างคำพีคือค้างพระพุทธเจ้าเองหมดแล้วจะศาสนาค่อยหมดไปหมดไปอย่างนี้ขอเล่าท่านให้อยู่ในป่าในเขาหรือขมูลอยู่ร่มไม้ประทับประทับเป็นที่ทำงานที่ทำวงกลมประการที่นั่งภาวนาประการที่ท่านฆ่ากิเลสเพื่อความตั้งหางามของใจท่านทำอย่างนั้นพวกเราเพื่อส่งเสริมกิเลสให้สง่างามเพื่อเผาโลกทำไม่มีอะไรเหลือเลยมันเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวกำลังเป็นบ้าของว่าสายยงกระบวนเวลานี้กำลังเป็นบ้าเป็นว่าก่อสร้างกันยังสมบัติอะไรก็ดูศึกษาไปศึกษาเราเรียนมาแล้วฟังการแนะนำสั่งสอนแต่สอนทุ่มลงก็จะไม่มีอะไรเหลือแล้วเวลาแสดงผลออกมามันเป็นอย่างนั้นทำจะให้ทำไงโลกไม่เห็นที่เห็นคำพระพุทธพระพุทธเจ้าเห็นพระสาวกอรหันต์ท่านเห็นโลกไม่เห็นมันเห็นแต่สิ่งที่พากันเห็นอยู่ตรงนี้ไม่มีใครแตกจากใครเขาคือเราเราคือเขาเหมือนกันเลยตัวโลกดินแดนไม่มีใครที่เกิดต่างกันแล้วจะอะไรเป็นคู่แข่งว่าเป็นเครื่องทัดเทียมกันหรือวัดตวงกันเพราะเหมือนกันหมดสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้ไม่รู้ที่ชาวโลกอรหันต์ท่านรู้อันท่านเห็นท่านไม่รู้ไม่เห็น หน้าก็แสดงมันไม่ยอมไปเบื่อลงมาหากิเลสพระพุทธเจ้าท่านเรียกพวกเรานี่ว่าผีนิชาในคำพีนี่อย่างนั้นเราไม่ใช่อุตริพวกสัตว์ทั้งหลายนี่พวกผีนิชาท่านว่าท่านยกข้อเปรียบเทียบไว้เหนือหน้าฟังมากนะคำว่าผีนิชาคือพวกหนอนมันตื่นตายมืดพูดในส้วมในฐานน่ะน้อยแต่พวกมันตัดเราพวกเราทั้งหลายมีกับตื่นตายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในบริษัทบริวารในเงินในทองในข้าวในของนี่เหมือนกองมืดกองพูดพวกเราเหมือนหนอนมันตื่นแล้วก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาเข้าใจไหมล่ะนั่นน่ะคำว่าข้อเปรียบเทียบมันน่าทำจริงนะโลกทั้งหลายไม่เบื่อเหมือนหนอนเลยไม่เบื่อมุกพูดนั่นแหละท่านว่างนั่นถ้ามีวันเบื่อรู้เบื่อนอนนั่นเพลินตลอดท่านว่างนั่นสารโลกทั้งหลายเพลินกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับบริษัทบริวารชื่อเสียงเหล่านี้จึงเป็นเหมือนความมุกพูดมันก็ไม่มีวันอื่นพอเหมือนกันท่านว่าเอาที่นานี่ท่านว่าสิอื่นพอตรงไหนไม่อื่นพอนี่ท่านเราเรียกพวกเราว่าพวกผีมิชาที่ท่านมาเรียกอย่างนี้สถานที่ท่านสถิตอยู่นั่นเป็นยังไงต่างจากพวกเราไงท่านถึงมาเที่ยวพวกเราเหมือนหมุนพวกหนอนเอาพิจารณาที่ไม่มีเรื่องเลิศเลอกว่านั้นท่านเอามาเที่ยวได้ยังไงสิ่งที่เหนือหนอนมีสิ่งที่เหนือมูกพูดมีเราจะรู้ใหญ่ๆตรงข้าวเท่าไหร่ทำความมั่งขวายน้อยไม่อยากสอนใครแล้วคิดไปคิดมาย้อนหน้าย้อนหลังข้ามหาพรหมตะโรมาราชนาคือที่มีคุรีบาบางยังมีอยู่ไม่มีแต่ประเภทเดียวนี้ประเภทที่มีคุรีบาบางพอที่จะหลุดจากพ้นจะผ่านจะได้ตามเพราะว่าคำสั่งสอนนี้ยังมีข้ามหาพรหมาราชนาเพื่อพรหมาตะโรกายปีปฏิสารปฏินั่นแหละข้ามหาพรหมาราชนาพระเจ้าให้ทรงสั่งสอนกับโลกพระทรงเห็นทำความสงสัยน้อยไม่อยากจะสั่งสอนโลกข้าพระไตรข้ามหาพรหมาราชนาพระองค์ก็ทรงที่จะถึงเรื่องปฏิบัติการเครื่องเดินมาถ้าถูกพระราพระราชแช่ไหนก็เอาแช่นั่นจึงมีแต่พระไทยที่สั่งสอนแต่โลกถึงที่ว่าฝากคำสอนแต่โลกมานี่มันก็ไม่ยอมรับการจำมีทำไงมันสู้มู่สู้พูดไม่ได้ไอ้พวกหลอนอะไรแล้วก็ช่างสู้มู่สู้พูดไม่ได้นี่ก็มันก็มีนิสัยคนนอกฟังเหมือนกันมาเป็นเพื่อนกันสองคนคนหนึ่งรักศีลรักทานการกุศลคนหนึ่งชวนกันไปไม่ได้เป็นเพื่อนกันชวนไปศีลไปทานไม่การกุศลไม่ไปชักชวนเข้าโรงเล่าเมาสุราสูบบุหรี่กินกัญชามันชอบไอ้นั่นเพลินไปทางนั้นไอ้นี่เพลินไปทางวัดทางวาเวลาตายแล้วถ้าคนนี้ไปเกิดจะเป็นท่าสกัดเทวโลกท่าสกัดอยู่เทวโลกมาเรียนยานดูเพื่อนของเรามันไปงานไอ้ห่านอยู่ว่างั้นเข้าใจไหมล่ะคือภาษาเต็มรถเพื่อนของเราไอ้ห่านมันไปไหนนาไปที่ไหนมันไปอยู่ในหนอนเป็นหนอนอยู่ในมุ้งในคู่ปูตามันมาเป็นอย่างนี้สิฟังที่คำหางมันคอยฟังคำหางมันนะมีท่าประกาศเซอร์ไรส์เขาแปลงเพศมาละเรียนเพศมาถามทำไมเพื่อนถึงมาอยู่อย่างนี้สถานที่เรื่องบันเทิงที่อยู่ที่อยู่กว่านี้ยังไงทำไมไม่อยู่โอ้ที่ไหนก็สู้นี่ไม่ได้หรอกนั่นมันบอกคู่นี้ไม่ได้ไม่ต้องไปหาอยู่หากินถึงเวลาเขามาส่งเองว่าเห็นไหมเปลี่ยนไหมนั่นแหละความหนานี่อ่ะความหนาของโลกมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันเชื่อกับอย่างนี้เราได้ฟังนี่น่าฟังแต่เราก็ไม่เห็นในชาดกอันนี้มันเห็นในหนังสือจริงๆอันไหนมีในชาดกก็บอกนี่อันไหนเป็นในทางอะไรนี่ก็บอกตามโลกแต่มันก็เป็นความจริงความจริงให้เรียนทำอะไรจะเป็นธรรมวะข้อเทียบเทียมความหนาบางของโลกของกิเลสกับของธรรมเทียบกันท่านเทียบกันได้อย่างนี้มันจะเป็นธรรมแล้วนี่จะหาความจริงที่ไหนพระพุทธเจ้าตัดสรู้ที่ความจริงต่างหากไม่ได้ตัดสรู้ที่ความจริงวะเวลาแบกแต่ความจริงเป็นหนอนแค่กระดาษไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรเรียนมาแล้วก็มาอวดน้ำลายกันกิเลสตัวเดียวก็ไม่ได้ตอบเปิดนี่สวยที่สวยที่ไหนมาอวดตำพีกันนี่สวยวานก็เอาข้าวไปให้ทางโน้นขนไปทางโน้นขนไปทางนี้ให้เขาได้ขึ้นชั่วกิเลสแล้ว น่ะมันเห็นหมดไม่เห็นค่าไม่ได้ตัวไหนยังเหลือหลออยู่ตัวนั้นน่ะตัวมันจะมาเป็นไผ่ฟาดมันม้วนเสืองไปหมดแล้วตัวไหนวะว่างั้นเลยที่มันจะมาแสดงลวดลายน่ะวะฮะนั่นนี่มันสนุกดูถ้าว่าสนุกแล้วถ้าจะไปสนุกดูคนไฟเผาทั้งเป็นอยู่นั่นน่ะมันจะไฟจะมีใจใจไปดูสนุกสนานไปดูได้ปะนอกจากดูด้วยความสะดวกสังเวชจงไม่ตกกันนั้นวิญญาณของธรรมที่จะอ่อนยิบยับไม่ค่อยมีนี่มีแต่อันเดียวทั้งนั้นเต็มโลกเต็มสงสารยิ่งพวกไม่มีศาสนาได้แล้ว 100% เลยนะพวกนี้พวกหนามากที่สุดพวกไม่มีศาสนานี่หนาเลยสัตว์ไปอีกเพราะมนุษย์ฉลาดกว่าสัตว์ยังไม่มีศาสนาสู้สัตว์ไม่ได้อีกว่ะเดี๋ยงั้นผู้ที่มีศาสนายังคงชั่วและผู้ปฏิบัติศีลธรรมมีวี่มีแววในจิตใจมีเส้นความหลังพาดึงดูดออกดึงดูดออกหาที่สุขความสุขความเจริญหาที่หลบที่ซ่อนได้พวกเนี้ยพวกมีบุญมีกุศลพวกสร้างคุณงามความดีเนี่ยมีสายดึงพาหาที่หลบที่ซ่อนจนกว่าจะหลุดพ้นก็ได้ก็คือสายนี้จะพาหลุดพ้นเมื่อยังไม่หลุดพ้นก็พาหลบพาซ่อนตรงนั้นตรงนี้ไปที่ไหนร้อนมากๆก็ไม่ได้บุญกุศลนี่ดึงออกดึงแยกออกแยกออกผู้ใดมันรักตั้งแต่ความชั่วช้าละโมกคนนั้นละร้อนทลายยิ่งถูกดูดเข้าไปดูดเข้าไปเผาไปเผาทั้งเป็นไม่ตายทนทุกข์ทรมานอยู่นั่นน่ะทีกับทีกันก็ทนทุกข์ทรมานอยู่นั้นไม่ให้ตายจึงเรียกว่าสวยกรรมแล้วสิเราคงเห็นเราพูดนี่แหละที่เขาว่าเราจะละขันนะคือแต่ก่อนเราไม่พูดก็มันไม่ใช่เป็นของหนักหน่วงอะไรรู้ยังไงก็มีตามความจริงอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรมากดมาถ่วงมาดึงมาดูดพอที่จะเป็นบ้าอยากคู่อยากคูอยากโอ้อยากอวดอะไรนี่วะมันมียังไงก็อยู่อย่างนั้นเหมือนไม่มีเมื่อมีเหตุมีผลต้นปลายอะไรควรจะพูดหนักเบามากน้อยก็พูดไปตามเรื่องนั้นเสียเป็นกลางไปเสียก็แล้วอันนี้ขั้นจวงเข้ามานี่เราแยบออกมาบ้างเหรอท่านปีนี้แหละปีแยบนะแต่ก่อนไม่เคยนี่จะพูดให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังว่าทำประเภทนี้เราครองมาได้47-48ปีนี้แล้วเราบอกงงเลยทำประเภทเลิศโลกนี่อ๋อมันยันอย่างนี้จะพอใช่ป่ะคลองมาแล้วสี่เจ็ดสี่แปดปีตั้งแต่ที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพมาคลองมาจนกระทั่งถึงปีนี้ถึงได้มาแยบแยบมาแล้วเปิดออกเป็นยังไงถ้าว่าเก็บมันก็หนักมันไม่ได้เก็บนะฮะอยู่ในนั้นทำโดยหลักธรรมชาติเองนี่มาดูแล้วคนมันไม่มีประเภทเดียวกันหัวใจของคนไม่มีชั้นเดียวกันมันมีหลายชั้นนะผมธรรมะจะมีแต่ชั้นเดียวกันแบบเดียวกันได้หรือมีสูงมีต่ำบ้างพอผู้ที่จะยึดเอาแบบไหนฉบับไหนก็ให้ได้เป็นสติเครื่องสอนใจเพราะฉะนั้นจึงแยบออกมาอย่างนี้เองเหตุผลมันเป็นอย่างนี้มีแค่แยบมาเพื่ออวดเหยื่อจวนจะตายเท่าไรมันยิ่งเป็นห่วงเป็นใยโลกมากก็เพราะโลกมันมีแต่ฟืนแต่ไฟสิ่งที่เย็นมีท่านเห็นอยู่ท่านคลองอยู่นั่นน่ะมันไม่ได้เอามาพูดเปล่าๆมีแต่ลมปากเหมือนพวกเราพูดกันนี่นะท่านพูดมีเครื่องทรงของท่านที่เลิศที่เลิศของท่านมีแล้วมีอยู่แล้วเสวยอยู่แล้วของท่านเป็นอย่างนั้นแล้วพวกเรามีแต่กระป๋อมแป๋มกระป๋อมแป๋มกระป๋อมแป๋มอยู่ในน้ำร้อนซะด้วยนะไม่ใช่น้ำเย็นพอที่จะสนุกสนานกันเพราะงั้นใครอย่าไปประมาทนะเชื่อที่เดือดนี่เชื่อมานานนะน้ำมันหลอกให้จมมาพอมากๆมากๆแล้วให้ฟังเสียงธรรมบ้างนะถ้าอยากมีสายทางออกดังที่พูดตะกี้นี่สายทางออกคือสายธรรมสายบุญสายกุศลนี่แหละดึงออกดึงหลบดึงหลีกจากกองทุกข์ทั้งหลายมีทุกข์มากดึงออกให้มีทุกข์น้อยทุกข์น้อยผ่อนคลายกันไปเรื่อยๆเนี่ยคนมีบุญเป็นอย่างนั้นนะคนไม่มีบุญนี่โดนเอาตูมโตมโตมเลยคนมีแต่บาปล้วนๆได้จมติ่งเลยไม่มีเหลืออาจารย์มานะเทศทุกวันไม่ทราบว่าเอาอะไรมาเทศหลวงตาป.3นี่เราก็แปลกเหมือนกันนะเรียนเขาได้ป.3อ่ะป.3จริงนะเราไม่ได้ป.4นี่วะแต่ก่อนไม่มีป.4 เรียนจบป.3แล้วก็ออกเราอยู่ในชั้นป.3เรียนสมบูรณ์ครูสู้ไม่ได้ว่างั้นถ้าสู้ได้ก็มาสอนเราสิครูก็หมดภูมิเราก็ออกกันสิโธ่ครูใหญ่เว้ยแต่ก่อนมีแต่ป.3พอจบป.3แล้วก็ใครจะไปเรียนมัธยมก็ไปที่อุดรถ้านักเรียนก็ออกได้ตามสบายอายุเราไม่ยังไม่ครบนะเราออกได้อย่างสบายเลยที่จะ3นี่ตัวเป็นคติตัวอย่างอันดีงามเลิศเลอเป็นทางของพระพุทธเจ้าทุกองค์ที่เป็นศาสดาเลิศโลกไปจากศีลจากการทางเที่ยวกรรมฐานแต่ก่อน หน้าป่าทุกตอนนี้จะไปจำไม่ได้เลยทิศทางเปลี่ยนหมดบ้านช่องอะไรเปลี่ยนหมดไม่รู้จำได้แต่เขาติดบ้านแล้วว่าบ้านนั้นบ้านนั้นบ้านนี้เราเคยมาเราเคยพักที่นั่นเคยพักที่นี่มาตั้งหงตั้งสามหงเชื่อต้องเชื่อมาเถอะมาย้อนหลังลองดูมาตามความหลังเราที่ย้อนลูกศรกลับมาดูนี่ราชันที่เราจะโศกเศร้าเสียใจอะไรไม่นะมีแต่ความเพื่อนจริงจริงจริงในใจที่เราได้สมบูรณ์น้ำบังเต็มที่สังขารรอบเต็มรับตายมาตามแถวนี้แถวนี้แถวนี้แถวนี้นี่มันปุ้มใจนะเนี่ยตายยังไงถึงเที่ยงพอดีเราพักแล้วเปล่าเขาไม่ยอมให้พักเขากลัวเสือมากินเราเสือเขายิงตายแล้วที่สุดตัวไม่ตายมันก็มีเขาอ่านนั่นนะมันตายสร้างวัดมันที่ว่าแล้วคนมันจะกินจริงจริงนี่จบอะไรจริงในท้องเรานี่มากกว่ามากเนี่ยทำไมเสือจะมากินเราจนเป็นเดียวกินไม่ได้วะแล้วไอ้หนีมาให้เขามานอนด้วยเขาจะมานอนเป็นเพื่อนเราเขากลัวเสือมากินเราก็อย่างนั้นแล้วเป็นขนาดนั้นเขากลัวเสือมากินเราไล่เขากลับบ้านเสือพึ่งกลายเป็นใหม่แต่มันตายไปแล้วเสือตัวมันกินคนมันตายไปแล้วตัวมันกินคนอีกก็ใครจะไปบอกเขาไม่ตีการนี่นะมันอาจกินอีกก็ได้มันเสือมันเต็มตรงนี้เขาว่างั้นพวกนั้นเขาต้องตีการตัวเสือตัวมันยังไม่ตายมากินเราแต่เราไม่ว่านะนี่คือว่าสมบูรณ์สมบัติรอดจนรอดตายมาย้อนลูกศรมาเราเคยไปทางนู้นแต่ก่อนไปทางนู้นทีนี้ไปเมื่อวานย้อนมาดูเรื่องเราสถานที่ที่เราเคยอยู่เคยพักเคยพอพักมาเป็นแต่องค์เดียวนะนะองค์เดียวองค์เดียวองค์เดียวเนี่ยทุกข์มากนะไปองค์เดียวบุกป่าบุกเขาตั้ง 3-40 ปีฉันย้อนหลังไปดูสภาพไม่มีเลยสภาพเก่าไม่รู้จำไม่ได้เลยแม้แต่วัดสามสงก็ยังเห็นจะกำแพงมีดงเฉพาะวัดกำแพงรอบแต่ว่าเป็นดงตัวการดงรอบหมดข้างนอกวัดเรานี่ดงรอบหมดเลยเนี่ยนี่เป็นโรงรับโรงเรียนไปแล้วอยู่บ้านไหนอ่ะ
12: อ
11: ยู่ที่ศาลผมจำไม่ได้นะจำไม่จำหน้าเลยเห็นอยู่ที่ครูตัวก้อนนะ 30,000 บาทนะมาแล้วก็ไปทำอะไรโมทนานะก็เต็มที่ทำประโยชน์ทั้งนั้นเราไม่ได้เจ็บแม้จะตายตายแล้วกระดูกเราก็สลับพวกเราไม่เอาอะไรเราจะเอาแต่ความดีไว้สำหรับระดับโลกเท่านั้นเนี่ยเราถึงได้ทำอย่างนี้ตะเกียบตะกายนี่เราไม่หวังเอาบุญนะเราพูดของโกงเต็มหัวใจบุญเราพอแล้วบาปเราพอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราพอแล้วเราไม่เอาอะไรถึงเมืองพอแล้วอ๋อฟังมันเต็มเราไม่เอาอะไรตรงนั้นทำให้เป็นประโยชน์แก่โลกและเพื่อเป็นสติตัวอย่างแก่โลกได้เดินนี่ทางสายเลิกเลยเลิกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านเดินสายนี้ให้จำเอาสายนรกเอเจีนั้นสายเทวทัตพาเดินเฮลวังให้ดีสายนั้นเอาละเพื่อนมันทราบว่ากี่จบเพื่อน
12: ไปที่ลูกมีทุกข์จะมาขอกราบความเมตตาจากหลวงปู่เจ้าค่ะ
11: ลูกเป็นบ้านคอนโดเขาก็ทุบรถหนีแล้วนี่เขาก็ทุบ
12: เป็นบ้านคอนโดไว้แล้วขายไม่หมดเจ้าค
11: ่
12: ะ
11: แต่เราเป็นหาเป็นบ้าเป็นร่างก็เป็นนั่นเพื่อนขายหมดก็เป็นบ้า
12: ความเมตตาในท่านเจ้าค่ะขอบารมีขอให้ขายหมดไวๆเจ้าค่ะ
11: ไปละที่นี่เราจะไปละเราจะไปคอนโดเราเนี่ยอะไรอยู่เอาไปไปโอ้จะทำอะไรอีกโอ้โอ้ขอโทษ
13: ต
10: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนมีนาคมพุทธศักราช2540ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่10เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม11ค่ำเดือน8ปีมะเมีย

ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับ

ขอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลและจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน10กันตามลำดับดังต่อไปนี้

0: พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่11เดือนมกราคมพุทธศักราช2532มีชื่อกันเทศว่าสายทางดำเนินของธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่9เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2525มีชื่อกันเทศว่ากิเลสไม่เคยล้าสมัยตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่21เดือนตุลาคมพุทธศักราช2515ในโอกาสเทศนาอบรมพระจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่15เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2509มีชื่อกันเทศว่านักบวชเป็นบุคคลตัวอย่างต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2506มีชื่อกันเทศว่าทางเดินสู่มรรคผลนิพพานตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่24เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2528มีชื่อกันเทศว่าผู้รู้แจ้งโลกจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่28เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2531มีชื่อกันเทศว่าการประกอบความภาคเพียรต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่28เดือนมกราคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าแหวกแนวตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่1เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2528ในโอกาสเทศนาอบรมพระและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่28เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2507มีชื่อกันเทศว่าธรรมการแสวงหาและอบรมจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำบัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18เดือนตุลาคมพุทธศักราช2509มีชื่อกันเทศว่าบุญคือแก้วสารพัดนึกไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังข่าวในพระราชสำนักครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้นางสาวนิตยาเชษฐาโชติรถหุ้นส่วนบริษัท KPMG ภูมิชัยสอบบัญชีจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการตรวจสอบบัญชีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเสด็จออกณวังสะปทุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมผลักดันจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวชายแดนควบคู่กับการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยทางการอิสราเอลแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองให้แก่สหรัฐเกี่ยวกับการที่อิหร่านเตรียมวางแผนก่อเหตุลอบสังหารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026คาโรลีนาบูโควาชนะโคโคกอฟผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้เป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีเสนินทรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพริยพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยาชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นางสาวนิตยาเชษฐาโชติรถหุ้นส่วนบริษัท KPMG ภูมิชัยสอบบัญชีจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการตรวจสอบบัญชีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 10:54 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้ในชองโกปวงเบิบ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกปวงเบิร์ฟภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 13:57 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจราศรีทีปิรัตน์กรรมการและเลขานุการบริหารกองทุนหทัยทิพย์นำพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและคณะเฝ้ากราบทูลผลการดำเนินงานต่างๆที่กองทัพไทยและกองทัพบกรับผิดชอบดำเนินการตามโครงการกองทุนหทัยทิพย์ณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเวลา 18:48 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 8:41 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่11อำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสฐานพรานที่11

พื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: ปัสสตังอิทัสสะสัมเวปิอันตรายามิมาเหสุมตัสสะเตยัสสะ
1: อายินวาจายวจีรสาวะบุตเถปุคคะปะตังยายังบุตโตปฏิการังสัมปัสยตังกาลันตระสังวริตุมะบุตเ
2: ถอันนัมยังขันมานุสติในยังกะโรมะเส

0: ยังบุญยังปัสสุตังอิทาสัมเบปิอันตรายาเมมาเยสุนตัสเตยัสสะ
1: กาเนวะจายวะเจตสาวะธัมเมปุคคมังปะปะตังมยายังธัมโมปฏิกันตุอัตยันตังกาลันตะเวสะวะริตังวะธัมเม
2: อันตมยังสังฆานุสตินัย

0: ตัสสะวะสัพพิเมตุกัมมังปะทะมะยายังนัมโคปะทิคันธะมะเจตารังปะรังตะเมสังวะริโกสัมปิ
1: อาชมยาปาจเวคิกวายังจีวรังปริพุตตัง
2: ตังยาวาเดวาสิตาสะปฏิฆาตายะวันหัสสะปฏิฆาตายะลังสมะกัสสะวะทัสสะปัสสิริงสะปัสสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวาเดวาหิริโก

ฉันโตสัพเพสัตตากัมมสักขากัมมดายาตากัมมโยนิกัมมบันทุกัมมปฏิสรณายังกัมมังกริสันติกัลยาณวาปาปะกังวาตัสสะดายาตาอริสันติ

หลักพระวินัยก็ดีถ้าเป็นสายทางก็ธรรมะคือสายทางก้าวเดินของจิตพระวินัยคือรั้วกั้นสองภาคทางให้จิตปลีกออกนอกลู่นอกทางซึ่งเป็นโทษและเป็นความผิดล้วนๆไม่มีส่วนดีแทรกอยู่ในการฝ่าฝืนพระวินัยนั่นเลยเพราะฉะนั้นพระวินัยจึงเป็นรั้วกั้นที่หนาแน่นที่สุดเพื่อให้จิตความประพฤติกายวาจาตลอดถึงจิตใจแทรกไปด้วยที่จะออกนอกรั้วคือพระวินัยนี่เป็นพื้นตลอดสองภาคทางแห่งการดำเนินในสายธรรมด้วยจิตใจของเรานั่นเป็นส่วนยากเพราะเป็นรั้วกั้นส่วนละเอียดที่เป็นขวากเป็นหนามเป็นนุ่มๆดอนๆเป็นหินโสโครกเป็นหลุมเป็นบ่อนั้นอยู่ในสายทางเดินของที่เรียกว่าธรรมการชี้แนะบอกทุกแง่ทุกมุมของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวด้วยธรรมมีจิตตภาวนาเป็นภาวนาเป็นสำคัญท่านจึงชี้แนะโดยละเอียดถี่ถ้วนที่สุดนับแต่ขั้นหยาบๆคือการที่จะทำจิตให้เป็นความสงบร่มเย็นอันนี้ขั้นหยาบคำว่าหยาบคือความหยาบของกิเลสที่กีดที่ขวางทางก้าวเดินของจิตใจเพื่อสู่ธรรมอันเป็นความราบรื่นดีงามไปโดยลำดับกิเลสประเภทนี้กีดขวางมากคือความฟุ้งซ่านลำคาญความคิดปรุงแต่งๆปรุงแต่งต่างๆอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลคอยที่จะออกนอกทางนี้ไปบางความคิดก็ถึงกับไปโดนพระวินัยนู่นหรือว่าอยู่นอกๆนั่นอีกก็ยังไม่นี่เป็นทางเป็นส่วนใหญ่ของข้าศึกคือฝากน้ำอันเป็นเรื่องของกิเลสที่อยู่ตามสายทางเดินเพราะทางเดินนี้ถ้าเราไปด้วยความระมัดระวังตามหลักศาสนธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนในเรื่องนี้จะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวสำหรับนักบวชของเราไม่เป็นอย่างอื่นเพราะทางนี้เป็นทางหลุดพ้นโดยตรงส่วนผู้ดำเนินนั่นก็ขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติอำนาจวาสนาปัญญาพิสมภารมีมากน้อยต่างกันแต่ถึงอย่างไรก็ไม่มีคำว่าขาดทุนศูนย์ดอกจะต้องก้าวเดินไปตามๆคือเดินตามหลังกันไปนั่นแหละในสายทางแห่งธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนั้นการก้าวเดินตามสายทางแห่งธรรมจึงต้องได้ใช้ความระมัดระวังมีสติเป็นพื้นฐานแห่งการก้าวเดินคือการประพฤติปฏิบัติไม่เลือกการสถานที่เวลาเวลาอิริยาบถต้องมีสติรับทราบความเคลื่อนไหวของใจอยู่โดยสม่ำเสมอซึ่งส่วนมากต่อมากมีแต่ความเคลื่อนไหวเพื่อความผิดพลาดของจิตที่จะให้ออกนอกลู่นอกทางแห่งธรรมนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องได้บังคับบัญชาหนาแน่นด้วยสติเป็นพื้นฐานปัญญาเป็นเครื่องไก่กรองพินิจพิจารณาแทรกกันไปนั้นมีหนักบ้างเบาบ้างสำหรับปัญญาในขั้นเริ่มแรกส่วนสตินั้นหนักต้องเอากันพิจารณากันอย่างหนักตั้งอกตั้งใจตั้งท่าต่อสู้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยราวกับนักมวยที่
ต่อยกันบนเวทีจะเผลอไม่ได้มีระหว่างกิเลสกับธรรมก็เช่นเดียวกันท่านแสดงไว้ตั้งแต่ธรรมพื้นๆคือสมาธิธรรมจนถึงวิมุตติธรรมนี่คือสายทางเดินของจิตให้เดินตามนี้สติเป็นสิ่งสำคัญอยู่ที่ไหนอย่าได้ลดได้ละทุกยากลำบากในการตั้งสติสตังอย่าถือเป็นอุปสรรคเพราะนั้นเป็นเครื่องกีดขวางไม่ทำลายเครื่องกีดขวางนั้นก็ก้าวเดินไปไม่ได้การทำลายเครื่องกีดขวางนั้นก็คือได้จากการฝ่าฝืนความลำบากลำบนที่เป็นเรื่องของกิเลสปักขวากปักหนามหรือกีดกันเอาไว้ไม่ให้ก้าวเดินด้วยความสะดวกสบายนั่นแหละให้พึงทราบไว้อย่างนั้นถือความมุ่งมั่นถือความหวังเพื่ออัดเพื่อทำอันเป็นจุดสำคัญของใจเราเหยียบย่ำไปตามสายทางที่กิเลสปักขวากปักหนามเอาไว้นั้นโดยไม่มีความสะทกสะท้านต่อความลำบากลำบนความท้อแท้อ่อนแอความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าความทุกข์ใดๆก็ตามมีแต่การก้าวเดินด้วยความมีสติอยู่โดยสม่ำเสมอเรียกว่าอัปปนกะปฏิปทาคือการปฏิบัติไม่ผิดทางจะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นกับผู้ปฏิบัติเองแต่ทางนั้นคือทางถูกต้องแล้วที่เรียกว่าอัปปนกะปฏิปทาการนอนก็มีเวลาที่จะนอนเช่นมัชฌิมายามท่านให้พักนอนนอนก็มีเป็นแบบฉบับของผู้มีสติของผู้ประกอบความเพียรเป็นอิริยาอาการของนักรบนอนด้วยความตั้งสติสตังเมื่อรู้สึกตัวแล้วจะรีบตื่นไม่นอนซ้ำๆซากๆอันเป็นเรื่องนอนใจซึ่งเป็นเรื่องราวของกิเลสทั้งนั้น พอการนอนนั่นท่านกำหนดไว้4ชั่วโมงในมัชฌิมยามพอรู้สึกตัวแล้วก็รีบตื่นคือทำความเข้าใจลึกไว้กับเจ้าของทำความหมายเอาไว้ว่าพอรู้สึกตัวแล้วจะรีบตื่นเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็มีการเดินจงกรมบ้างมีนั่งสมาธิบ้างตั้งแต่ปัจฉิมยามไปจนกระทั่งถึงสว่างในปฐมยามก็ประกอบความภาคเพียรด้วยการเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิภาวนาบ้างจนกระทั่งถึงเวลาที่ควรจะพักนอนนอนท่านก็บอกว่านอนที่อาศัยญาตินั่นแหละเป็นท่าของผู้มีสตินอนด้วยความตั้งใจนอนไม่ได้นอนด้วยความประมาทมีเป็นนัปปนกะปฏิปทามีพระสูตรในพระสูตรหนึ่งมียกมาเพียงย่อๆในข้อการประกอบความเพียรมีอยู่ถ้าจำไม่ผิดก็มีอยู่4ประการแต่นี้เป็นประการสำคัญของการประกอบความภาคเพียรนี่แลครั้งพุทธกาลท่านผู้ดำเนินเพื่อความหลุดพ้นจริงๆท่านถือความภาคเพียรเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตใจฝากเป็นฝากตายกับความภาคความเพียรจริงๆท่านไม่เห็นว่าสิ่งใดในโลกนี้จะเป็นที่เลิศเลือเนื้ออัดเนื้อทำเนื้อความพ้นทุกข์ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงไปได้ท่านจึงมีความจดจ่อต่อเนื่องกันด้วยความภาคเพียรตามจุดที่ท่านมุ่งมั่นไว้แล้วว่าคือความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นนะโดยเหตุนี้พระครั้งพุทธกาลท่านจึงปฏิบัติ
ดังที่กล่าวมานี้มีสถานที่ที่เหมาะสมคือในป่าในเขาลำนาไพรป่าช้าป่าชัดในถ้ำเงื้อมผาอันเป็นสถานที่ไม่มีใครปรารถนาโลกเขาไม่ปรารถนาที่เช่นนั้นแต่ธรรมนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งในการที่จะสั่งสมขึ้นมาในภายในจิตใจของผู้รักใคร่ใฝ่ธรรมด้วยความสะดวกสบายเพราะไม่มีสิ่งใดรบกวนไม่มีสิ่งใดเป็นภัยที่อยู่ในป่านั้นอาจจะให้เกิดความรักให้เกิดความชังเพราะความรักกับความชังนี้มีอานุภาพรุนแรงมากภายในจิตใจของปุถุชนเราความรักนี้ส่วนมากจะไม่รักสิ่งใดจะรักสิ่งที่จะทำให้คอขาดบาดตายจากมรรคผลนิพพานนั่นแหละความชังก็เหมือนกันท่านกล่าวไว้ในตำราก็มีสิ่งเหล่านี้ไม่มีในป่าในเขาที่ว่าความรักความชังแล้วก็สิ่งที่จะตามมาก็คือความโกรธความปุผูกความเกลียดความเครียดความแค้นขึ้นไปจากความรักความชังความหึงความหวงตามๆกันมาในสถานที่ที่โลกเห็นว่าเจริญแต่ในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทไว้ให้พระสงฆ์ไปอยู่นั้นไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้าไปก่อกวนทำลายการบำเพ็ญสมณธรรมที่เกี่ยวกับความรักความชังความหึงความหวงความห่วงความใยความโมโหโทโสที่จะทำลายตนอย่างพินาศทิพย์หายไปนั้นจึงไม่มีในป่าในสถานที่เช่นนั้นมีแต่ธรรมจะเจริญงอกงามโดยถ่ายเดียวคือเดินจงกรมก็สะดวกในสถานที่เช่นนั้นนั่งสมาธิภาวนาก็สะดวกอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนด้วยการประกอบความภาคเพียรเป็นความสะดวกตามๆกันไปหมดนี่ในหลักธรรมที่ท่านว่าเป็นภัยดังที่กล่าวมานี้จะอยู่ในป่านั้นไม่มีภัยหมายถึงอันนี้เป็นภัยสำคัญมากในเรื่องของสัตว์ร้ายเรื่องของสัตว์ของเสือของอันตรายต่างๆท่านไม่ได้กล่าวถึงเลยจะแสดงว่าสิ่งนั้นไม่เป็นภัยต่อจิตใจของผู้บำเพ็ญนั้นก็ไม่มีอะไรจะผิดเพราะไม่เป็นภัยจริงๆมีหนำซ้ำความกลัวในสถานที่เราไปอยู่กลัวสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นก็ยิ่งเป็นการเพิ่มความระมัดระวังด้วยความมีสติและเพิ่มความตั้งใจก็ด้วยความมีสติอีกเช่นเดียวกันย้ำลงไปในจุดนั้นจึงกลายเป็นคุณขึ้นมาด้วยความกลัวสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นภัยเหมือนความรักความชังดังที่กล่าวมาเบื้องต้นนั้นท่านจึงไม่ทรงแสดงไว้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยอย่าไปอยู่ในป่าเช่นนั้นเช่นนั้นท่านไม่ได้ว่ามีป่าที่หนาแน่นไปด้วยภัยเท่าไหร่แล้วยิ่งให้ไปอยู่ก็เพื่อจะได้เห็นจิตในธรรมบทที่ว่าอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนนั้นพึ่งอย่างไรนั่นแหละเด่นชัดขึ้นในเวลาที่จิตเกิดความสะดุ้งกลัวขึ้นมาเพราะการอยู่ในป่าและกลัวสัตว์ร้ายต่างๆสติสตังก็ตั้งขึ้นมาความภาคเพียรก็ดีความขี้เกียจขี้คร้านหายหน้าไปหมดเพราะสิ่งเหล่านี้มีอำนาจมากที่จะให้เกิดความตั้งใจขึ้นมาแล้วเป็นธรรมถึงกับเกิดความกล้าหาญชันชัยขึ้นมาในขณะหลังจากความกลัวนั้นแล้วเพราะการตั้งสติระมัดระวังใจอยู่เสมอใจเมื่อมีสติเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาย่อมมีความแน่นหนามั่นคงสืบต่อกันไปเรื่อยๆยิ่งสติดีเท่าไหร่ยิ่งมีสิ่งที่เป็นภัยที่น่ากลัวทำให้คิดให้ระวังมากเท่าไหร่สติยิ่งดีหนาแน่นขึ้นโดยลำดับลำดับ
ความหนาแน่นของสติไม่ใช่จะหนาแน่นเพียงสติเฉยๆแต่เป็นโอชารสอันสำคัญที่จะซึมซาบเข้าเป็นเหมือนประหนึ่งว่าปุ๋ยคือโอชารสแห่งธรรมที่จะเข้าหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความแน่นหนามากมั่นคงมากขึ้นมากขึ้นถึงกับขณะหลังนั้นเกิดความกล้าหาญชาญชัยขึ้นมาไม่ได้เป็นเหมือนอย่างขณะก่อนที่กลัวแล้วนำมัดระวังเอามากมายอย่างนั้นเลยนี่ที่กล่าวมาเหล่านี้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะทราบได้ไม่ปฏิบัติเมื่อก่อนไม่ได้เข้าสงครามในลักษณะนี้ก่อนแล้วจะพูดไม่ได้เพราะไม่รู้จะอะไรมาพูดแต่ขอให้ได้เข้าอย่างนี้เถอะจึงต้องขออภัยด้วยพูดเป็นคติตัวอย่างแก่เพื่อนฝูง นิสัยของผมเองนั้นเป็นนิสัยที่หยาบแต่ว่าคนหยาบก็ได้ไปอยู่ในสถานที่ธรรมดาความเพียรไม่ค่อยดีไม่เห็นมีความเด่นไม่มีความรู้สึกว่าภูมิใจในเจ้าของเท่าที่ควรเลยและไม่ภูมิใจผลที่จะพึงได้ก็ไม่ค่อยปรากฏนักนี่แหละมันทำให้จิตใจของเราดีดดิ้นหาเหตุหาผลหาสะดุดจุดธรรมที่สำคัญซึ่งจะเกิดขึ้นภายในใจในเวลาใดเวลาหนึ่งหรือในสถานที่เช่นนั้นคือที่กลัวกลัวจึงต้องมักเสาะแสวงในสถานที่กลัวกลัวเสมอทั้งที่เราก็กลัวแต่ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากความกลัวนั้นเป็นผลประโยชน์อัศจรรย์มหาศาลเราจึงจำเป็นต้องได้สละเป็นสละตายเข้าเพื่อธรรมเพราะชีวิตจิตใจนี้ไม่มีคุณค่าเท่ากับธรรมที่เรามุ่งหวังอยู่นั่นเลยนี่แหละเป็นเหตุที่จะให้ก้าวเข้าสู่สถานที่ดังกล่าวนี้เมื่อก้าวก็ไปสู่สถานที่ดังกล่าวมันก็ต้องเป็นดังที่เราคิดไว้เพราะที่นั่นเป็นสถานที่อย่างนั้นจริงๆพอไปถึงสถานที่น่ากลัวกลางวันก็กลัวกลางคืนก็กลัวเวลาไหนก็กลัวยิ่งกลางคืนด้วยแล้วจิตก็ยิ่งมีตั้งแต่ตั้งหน้าตั้งตาที่จะกลัวเอาในขณะเดียวกันสติมีติดแนบอยู่ตลอดเวลาที่จิตมีความรู้สึกว่ากลัวหรือจิตผิดปกติจากธรรมดาแสดงตัวเป็นความกลัวขึ้นมามากน้อยสติจะจดจ่อต่อเนื่องกันเรื่อยๆยิ่งเป็นในเวลาที่น่ากลัวมากที่สุดก็คือเวลากลางคืนหนึ่งเวลาดึกสงัดหนึ่งเพราะเราเดินจงกรมนี่จะเป็นกลางค่ำกลางคืนเวลาดึกดื่นอะไรก็ตามฟังแต่ว่าความเพียรเพื่อฆ่ากิเลสเราจะไปเลือกการสถานที่เวลาอยู่ไม่สมกับเราต้องการในสถานที่เด็ดเช่นนั้นจึงต้องได้เดินจงกรมทั้งที่กลัวๆนั่นแหละได้เห็นเหตุเห็นผลกันเอาความกลัวเริ่มขึ้นมากสติเริ่มจับคือจิตนี้ห้ามบังคับเด็ดขาดที่จะให้เคลื่อนจากจุดที่ตนต้องการเช่นเราบริกรรมก็ให้อยู่กับคำบริกรรมนี้เท่านั้นเป็นก็ตามตายก็ตามเสือก็ตามช้างก็ตามสัตว์อันตรายใดๆก็ตามไม่ไปคิดไม่ไปยุ่งให้รู้อยู่กับจุดเดียวคือคำบริกรรมนี้เท่านั้นนี่หมายถึงขั้นเริ่มแรกของการภาวนาซึ่งต้องอาศัยคำบริกรรมกลัวมากเท่าไรจิตยิ่งติดแนบกับคำบริกรรมไม่ปราศจากเลยความหมายนั้นคือว่าหมายกับตายกับธรรมเท่านั้นธรรมคืออะไรคำบริกรรมนั่นแหละคือบทแห่งธรรมชื่อแห่งธรรมธรรมแท้จะปรากฏที่จิตที่จิตกำลังบริกรรมอยู่นั่นแหละคือสั่งสมพลังของธรรมให้เกิดปรากฏขึ้นที่ใจมากน้อยตามความภาคเพียรของตน เมื่อสติได้ติดแนบอยู่กับคำบริกรรมบังคับจิตไม่แยบออกไปสู่อารมณ์ที่เป็นภัยซึ่งทำให้น่ากลัวน่าหวาดเสียวนั้นให้อยู่เฉพาะคำบริกรรมนี้ติดต่อสืบเนื่องกันเป็นลำดับลำดาก็เป็นการสั่งสมกับพลังคือกำลังของอัดของธรรมขึ้นภายในจิตใจหนุนใจให้มีความแน่นหนาหรือให้มีความอบอุ่นมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายก็จิตใจอย่างนั้นก็แน่นเหมือนกับหินทั้งก้อนหรือภูเขาทั้งลูกนั่นสติก็ติดอยู่นั้นทีนี้ความที่เคยว่ากลัวว่ากลัวคิดออกไปสิ่งที่หาสิ่งที่น่ากลัวก็ไม่กลัวคิดไปถึงอันใดคำว่าน่ากลัวไม่กลัวทั้งนั้นเอาคิด
หมดในแดนโลกธาตุนี้กลัวอะไรจะมีสิ่งน่ากลัวแม้สิ่งหนึ่งมาปรากฏที่ใจนี่มีไหมไม่มีเลยนั่นฟังสินั่นเมื่อถึงขั้นจิตเป็นอิตอัตตาหิตโนนาโถคือช่วยตัวเองช่วยอย่างนั้นพึ่งตนเองพึ่งอย่างนั้นอยู่กับตัวเองด้วยความแน่นหนามั่นคงก็อยู่แบบนั้นแบบที่ตนสั่งสมขึ้นมาแล้วนั้นผลก็ปรากฏเด่นชัดนี่แหละการประกอบความภาคเพียรนั้นจึงเห็นผลนี่ก็เป็นสิ่งที่เราลืมไม่ได้ในการภาวนาของเราซึ่งไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นน่ะแล้วไม่อยู่เพียงวันหนึ่งวันเดียวสถานที่แห่งหนึ่งแห่งเดียวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพอจิตจะมีความคุ้นสถานในสถานที่ใดจะเป็นความชินชากิเลสจะขึ้นแล้วนะตัวหน้าด้านตัวขี้เกียจขี้คร้านประกอบความภาคเพียรการตั้งสติสตังจะค่อยเหลวไหลไปนี่ต้องเปลี่ยนนั่นแหละอุบายของการประกอบความภาคเพียรให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นี่อธิบายเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้บำเพ็ญให้ได้คิดหลายแง่หลายทางเพื่อทันกับปรมัญญาของกิเลสที่คอยสอดแทรกอยู่เสมอภายในจิตใจเราจึงต้องพลิก หลายสันหลายขมพอมีความรู้สึกว่าสถานนี้จะเป็นความเคยชินขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแปลงทันทีเปลี่ยนขยับเข้าไปในสถานที่ที่จิตเข้าใจว่าจะเป็นสถานที่น่ากลัวมากยิ่งกว่านี้หรือว่าเป็นมาตายก็เรียกว่าถึงขั้นเป็นขั้นตายมากยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่านี้เอาชีวิตเป็นตัวประกันเลยแล้วไปอยู่สถานที่เช่นนั้นจิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่ความภาคเพียรสติสตังตลอดปัญญาอุบายต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่การที่สติปัญญาแล้วมีความเปลี่ยนแปลงไปตามความภาคเพียรและตามสถานที่นั้นมากน้อยเพียงไรก็เป็นการสั่งสมกำลังของธรรมขึ้นภายในจิตใจของตนและในขณะเดียวกันก็ตัดกำลังวังชาของกิเลสซึ่งมันเคยเป็นตัวฆ่าศึกห้อมล้อมอยู่ตลอดเวลานั้นให้เบาบางลงไปเบาบางลงไปจนถึงกับว่าเหมือนกับผ้าขี้ริ้วทั้งที่เรากลัวมากที่สุดความกลัวนั้นหายไปหมดไม่มีอะไรเหลือดูเป็นธรรมดาเป็นเอกเทศประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเป็นภัยต่อเราเลยในโลกนี้เพราะตัวของเราเองก็ดีใจของเราเองก็ดีมันเป็นผ้าขี้ริ้วหาราคาไม่ได้แล้วจะใครสิ่งใดหรืออะไรจะมาทำอะไรให้เป็นอย่างไรมันก็เป็นไปไม่ได้ไม่ได้นอกเหนือจากผ้าขี้ริ้วนี้ไปเลยนั่นจิตปล่อยลงถึงขนาดนั้นยิ่งสนุกประกอบความภาคเพียรความภาคความเพียรนี้ยิ่งเด่นสติยิ่งดีปัญญายิ่งเฉียบยิ่งแหลมนี่คืออันหนึ่งเป็นภาคที่ดีอันหนึ่งกลับเด่นขึ้นเป็นทองทั้งแท่งขึ้นภายในจิตใจนี่คืออุบายของการประพฤติปฏิบัติที่พระทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านอยู่อย่างนี้เป็นส่วนมากเพราะเป็นแนวทางที่จะให้หลุดพ้นอย่างกระจ่างแจ้งและรวดเร็วกว่าสถานที่ธรรมดาซึ่งมักจะเป็นการสั่งสมกิเลสมากกว่าสั่งสมธรรมสั่งสมธรรมในตำรับตำรามีมากต่อมากนี่ได้ยกมาอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังตามฐานะที่เคยได้ศึกษามาตามกำลังของตนและได้เข้าสู่แนวรบคือภาคปฏิบัติด้วยได้เปลี่ยนแปลงตนอย่างไรวิธีการประกอบความภาคเปลี่ยนได้พลิกแพงเปลี่ยนแปลงอย่างไรทั้งอุบายวิธีการต่างๆภายในจิตใจทั้งสถานที่ที่ให้จิตมีความรู้สึกแตกต่างไปจากสถานที่เดิมเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นใจก็มีความกล้าหาญฉานชัยก็อยู่สบายคำว่าสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงของใจนั้นไม่ต้องบอกแล้วกลางวันก็ไม่กลัวกลางคืนก็ไม่กลัวเวลาไหนก็ไม่กลัวเมื่อจิตได้รวมตัวเข้าเป็นพลังทั้งแท่งเหลือแต่ความรู้ที่เด่นอยู่ภายในจิตใจอย่างเดียวนั่นก็เหมือนประหนึ่งว่ามีอำนาจมากที่สุดมีพลังมากที่สุดครอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรแม้แต่อันตรายที่เคยกลัวนั้นก็ครอบไปหมดหาความกลัวไม่ได้เลยและยังคิดด้วยว่าสิ่งทั้งหลายจะไม่สามารถมาทำลายจิตใจมาทำลายตัวเองได้โดยซ้ำไปนะนี่เป็นความรู้สึกของจิตส่วนที่จะทำลายได้ไม่ทำลายได้นั้นเราไม่ต้องยกมายุ่งมาเหยิงวุ่นวายมันจะเป็นการทำลายการประกอบความภาคเพียรเพื่อสั่งสมธรรมของเราให้เสียไป
ทางตายนี่เมื่ออยู่ที่ไหนมันก็ตายเสือกินก็ตายไม่กินก็ตายอยู่ในบ้านไม่มีเสือมากินมันก็ตายได้นี่เมื่อสรุปให้สรุปลงไปอย่างนั้นเพื่อเป็นผลประโยชน์ในทางด้านธรรมะไม่ให้กิเลสมันมาแบ่งสรรปันส่วนออกไปได้เลยถ้าเราแยกไปทางเป็นทางตายถ้าเผื่อว่าเสือมากินจริงๆเราสำคัญว่าเสือกินไม่ได้มันเกิดมากินจริงจะว่าไงนั่นมีสร้างปัญหาเป็นขวากเป็นหนามกั้นตัวเองจะว่ายังไงตั้งแต่เสือไม่กินมันก็ตายนี่นั่นแก้กันแล้วมีอุบายวิธีการต่างๆของการปฏิบัติท่านดำเนินมาพาดำเนินมาอย่างนี้นี่หลักของศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาขึ้นมาเพราะการปฏิบัติเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเอาเป็นเอาตายจริงๆใต้ร่มไม้คือร่มโพเห็นผลทั้งสถานที่ที่บำเพ็ญอำนวยเห็นผลทั้งวิธีการดำเนินว่าถูกต้องแม่นยำจนได้ถึงเป็นศาสดานี่คือได้ตรัสรู้สังหารกิเลสออกจากจิตใจหมดแล้วกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วจึงแนะนำวิธีการต่างๆนี้มาสอนโลกทั้งสถานที่อยู่ว่าที่เช่นไรที่เหมาะสมที่สุดนะพระองค์ประทับอยู่ในที่เช่นไรล่ะที่เหมาะสมที่สุดนี่ก็พระองค์เป็นผู้ยืนยันตัวเองในการอยู่เช่นใต้ลุกขมูลคือร่มโพนะวิธีการปฏิบัติก็ทรงเด็ดเดียวอาถรรพ์เอาถ้าไม่ได้ตรัสรู้แล้วสถานที่ตายกับสถานที่ตรัสรู้แล้วนี่เป็นสถานที่เดียวกันหากไม่ได้ตรัสรู้จะตายก็ยอมเลยไม่ยอมลุกขึ้นจากสถานที่นี้ออกอีกต่อไปแล้วหากจะถ้าไม่ได้ตรัสรู้ก็ต้องตัดมีตายเท่านั้นกราบตรัสรู้เท่านั้นนะสุดท้ายก็ได้ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นยังไงถึงพูดถึงเรื่องความเด็ดเดี่ยวของพระพุทธเจ้าเอามาเทียบกับจิตใจของเราสิเราว่าพุทธังสนังกระฉามว่าให้เข้าแท้ให้จิตใจของเราซึมซาบเข้าถึงองค์แห่งพุทธะทั้งความรู้ของพระองค์ทั้งวิธีการดำเนินของพระองค์ให้มาแท้ภายในจิตใจของเราฝังไว้อย่างลึกๆเถิดธรรมท่านเกิดที่ไหนท่านเกิดขึ้นด้วยความเป็นอย่างนี้แหละไม่ได้เกิดขึ้นอย่างอื่นละละแล้วแหละธรรมไม่เกิดมีแต่กิเลสเท่านั้นเกิดขึ้นโดยถ่ายเดียวนี่สังขังสนังกระฉามที่ท่านตามพระเดชพระพุทธเจ้าทำเรียกว่าได้บรรลุธรรมถึงขั้นอรหัตบุคคลท่านดำเนินกันอย่างไรท่านไม่มีงานกิจการอันใดเข้ามาเกี่ยวข้องเลยมีแต่บริขารแปดเท่านี้เป็นเครื่องจำเป็นที่จะติดตามองค์ของท่านไปสิ่งจำเป็นอะไรๆก็ไม่เห็นท่านแสดงไว้ในคัมภีร์ในตำรับตำรามีแต่บริขารแปดเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพระแต่ภาษาของเราทุกวันนี้ก็พระเดินธุดงค์กรรมฐานจะต้องไปพลุงพลังกับวัตถุสิ่งของเงินทองเสบียงอาหารหวานข้าวเครื่องใช้ไม้สอยบริษัทปริวานได้อย่างไรก็ผู้จะไปฆ่ากิเลสไม่ใช่ผู้จะไปสังสมกิเลสผู้หาความสบายให้กิเลสนี่สิ่งอันนี้เป็นเรื่องหาความสบายให้กิเลสทั้งนั้นแต่ทำไม่มีหวังส่วนทางเดินของพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านไปอย่างเงียบๆพระพุทธเจ้าก็เห็นไหมล่ะในตำรับตำราค้านกันได้ที่ไหนเวลาเสด็จออกทรงประหนวดมีใครตามเสด็จพระพุทธเจ้าจะมีแต่ชั้นหน้าหมาดคนเดียวกับม้ากันตกะนี้เท่านั้นจากนั้นก็อยู่ในป่าใครจะไปสนใจกับพระศิริการาชกุมารว่าเป็นกษัตริย์เป็นเทวุฒิเทวดาหรือเป็นอนาถามาจากไหนเขาก็เห็นว่าเป็นนักพจน์คนหนึ่งหรือนักบวชคนหนึ่งตามลัทธิของเขาที่เคยมีอยู่ประจําในสมัยนั้นๆเท่านั้นเองพระองค์ก็ไม่ทรงทนงพระองค์ว่าเคยเป็นกษัตริย์และเป็นกษัตริย์ที่มาบำเพ็ญอยู่นี้คือกษัตริย์มาบำเพ็ญอย่างนี้ก็ไม่เคยติดพระทัยเลยมีแต่เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์โดยแต่เดียวด้วยความเพียรที่หมายมั่นปั้นพระหัตถ์ภาษาลาวว่าหมายมั่นปั้นมือเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายให้ถึงเหตุถึงผลถึงพลิกถึงขิงกันจริงๆอย่างที่ทรงบำเพ็ญด้วยวิธีการต่างๆที่เราเห็นอยู่แล้วในพระประวัติของท่านเห็นแน่ใจแล้วว่าไม่ใช่ทางจึงทรงถอยเอาให้ถึงเหตุถึงผลว่าไม่ใช่ทางเป็นที่แน่ชัดแล้วถึงถอยนั่น
่วนที่ว่าแน่ใจแล้วแน่พระทัยแล้วว่าใช่ทางท่านยกมาตั้งแต่สมัยติดพระราชบิดาพาเสด็จไปแรกนาขวานทรงเจริญอานาปานสติได้ผลเป็นที่พอพระทัยมาตั้งแต่เป็นพระราชกุมารนั่นนั่นล่ะท่านแน่ใจว่าวิธีนี้ต้องเป็นวิธีที่ถูกต้องเนี่ยจึงได้ทรงดำเนินมานั่นล่ะศาสดาแสดงพระอาการใดออกมาจึงเป็นพระอาการที่แทนองค์ศาสดาหรือเป็นองค์ศาสดาองค์ศาสดาแสดงออกมาทั้งนั้นคือเป็นครูสอนโลกสอนโลกไปโดยลำดับลำดาเรามายึดอย่างพระพุทธครูอย่างพระพุทธเจ้าพระอาการอย่างพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาแล้วเราจะอะไรมายึดผู้ปฏิบัติต้องคำนึงเสมอในสิ่งเหล่านี้ไม่คำนึงอย่างนี้หาสิ่งที่เป็นที่มงคลแก่เราไม่ได้ที่เหลือก็จะลุมล้อมตัดกินตับกินปอดไม่มีเหลือคนทั้งคนตับปอดไม่มีที่เหลือจะไปกินหมดถ้าปอดนั่นโลกก็ถือว่าเป็นของดีของดีเป็นของสำคัญอยู่ในร่างมนุษย์นี่ความหมายเราเป็นข้อเทียบเทียงแต่ที่เหลือเอาไปกินแค่หมดมันก็เหลือตั้งแต่ไม่มีความหมายคนไม่มีความหมายพระไม่มีความหมายแล้วมีคุณค่าอะไรหัวล้นโคนคิ้วใครทำมาก็ได้ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นเครื่องประดับความเป็นสมณะของเราจึงต้องเป็นผู้มีความภาคเพียรทุกสิ่งทุกอย่างให้แน่นหนามั่นคงแล้วผลไม่ต้องสงสัยแหละธรรมะสุขาตธรรมนี้คือสายธรรมที่เป็นทางเดินและพระวินัยที่เป็นรั้วกั้นเอาไว้นั้นอย่าออกนอกลู่นอกทางภายในทางแห่งธรรมนั้นก็ให้ใช้ความพินิจพิจารณาความเพียรกวาดออกเรื่องขวากเรื่องหนามที่กิเลสมันปักเสียบไว้ตามสายทางที่ก้าวเดินการก้าวเดินในสายทางธรรมเพื่อความหลุดพ้นต้องเหยียบขวากเหยียบหนามที่กิเลสปักเสียบนั้นแหละไปเสมอหรือกวาดขวากกวาดหนามมันออกแล้วก้าวไปก้าวไปคือฝืนอุปสรรคฝืนความขัดข้องยิ่งเหยิงฝืดฝืนทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นที่ว่าเป็นกลมายาของกิเลสแสดงออกมานั่นแหละเรียกว่าเราปัดออกกวาดออกอันมีแต่ความขยันหมั่นเพียรศรัทธาเนี่ยฟังแล้วต่อองค์ศาสดาฟังแล้วต่อมรรคผลนิพพานฟังแล้วอย่างลึกวิริยะเพียรเพื่อศรัทธาที่เชื่อแล้วอย่างลึกนั้นสติก็เหมือนกันสติตั้งตลอดเวลาไม่มีละเว้นเลยคำว่าสตินี่สมาธิก็หมายถึงความตั้งมั่นความแน่นหนามั่นคงของเหตุคือการดำเนินของเราไม่ให้โยกโยกคลอนคลอนแล้วจะเข้าสู่ผลคือความแน่นหนามั่นคงของใจปัญญาฟังดูปัญญาก็เคยได้กล่าวแล้วได้พูดแล้วนี่ให้ทำเหล่านี้เป็นเครื่องก้าวเดินเป็นเครื่องตัดขวางหนามทั้งหลายออกให้มีแต่ทำเหล่านี้ก้าวเดินก้าวเดินแล้วจะถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกับทางสายนี้จากนี้ไปสู่จุดนั้นผู้ไปถึงแล้วทางสายนี้ก็ยังต้องเป็นทางผู้ดำเนินตามก็จะต้องถึงจุดนั้นเหมือนกันเป็นเพียงก่อนและหลังกันเท่านั้นแต่จะให้ทางนี้ล้าหรือคือดีล้าสมัยผิดจุดหมายที่เคยถูกต้องนั้นไปเป็นอื่นนั้นเป็นไปไม่ได้เช่นทางจากวัดเตานี้เข้าสู่หมู่บ้านตากจะใครจะเดินก็ต้องเดินอย่างเดียวกันเข้าไปถึงหมู่บ้านถึงหมู่บ้านอันนี้ทางอย่างธรรมนี้ก็ทางเพื่อหลุดพ้นไปโดยลำดับตั้งแต่ขั้นต่ำอย่างธรรมจนถึงขั้นสูงสุดหรือมุดหลุดพ้นจะนอกเหนือไปจากสายทางนี้ไม่ได้เลยดังนั้นขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัตินี่แหละคือเนื้อคือหนังของนักบวชของนักปฏิบัติเราได้แก่ความภาคเพียรเพื่อชำระจิตใจให้มีความสงบผ่องใสและมีความสง่างามจนกระทั่งถึงสว่างกระจ่างแจ้งเป็นโลกวิถูรู้ทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงไม่ติดไม่คล้องไม่คาอะไรทั้งนั้นนะนี่ทางสายนี้เราเป็นผู้มีโอกาสที่สุดแล้วในเพศแห่งนักบวชนี้เวลาก็อยู่กับที่ใจเราจะไปหาเอามือกับแจ้งมาเป็นเวลาให้ดูขณะหรือเวลาที่กิเลสมันแสดงตัวออกมาแสดงมาที่จุดไหน
ต้องแสดงออกมาที่ใจทั้งนั้นปรุงแยบออกแล้วกระเพื่อมแยบออกแล้วเราไม่ทันขณะมันกระเพื่อมเราไปเห็นตั้งแต่ภาพที่มันหลอกไว้แล้วเรื่องราวอะไรอะไรมันไปวาดไปแล้วมันแสดงเรื่องราวไว้แล้วเราไปทราบแต่นู้นไปเห็นแต่นู้นไปติดแต่นู้นไปดีใจเสียใจแต่กับเรื่องราวนู้นส่วนต้นทางที่มันออกนี่มันออกจากอะไรจุดหมายจุดที่เกิดเบื้องต้นแห่งเรื่องทั้งหลายนั้นมันเกิดที่ตรงไหนนี่สิสติของเราไม่ทันเวลามันวาดภาพขึ้นมาแล้ววาดเรื่องราวขึ้นมาแล้วเราจึงได้เห็นก็เห็นไปเพื่อความหลงไม่เห็นไปเพื่อความรู้เนี่ยถ้าสติดีแล้วเพียงกระเพื่อมภาพก็ทันกันแล้วยังไม่ได้ปรุงแต่งเรื่องอะไรเลยพอแยบก็ทราบเมื่อสติทันสิ่งเหล่านี้ต้องดับฝืนวาดไปไม่ได้เพราะสติมีอำนาจมากยิ่งกว่าสังขารที่จะปรุงขึ้นไปอย่างนั้นสังขารนั่นท่านเรียกสังขารสมุทัยปรุงไปเพื่อให้ติดเป็นเครื่องหลอกลวงนี่เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเมื่อสติปัญญาเราก็ฟิตตัวของเราให้ดีโดยลำดับลำดาแล้วทันคิดขึ้นเรื่องอะไรอะไรก็ทันที่แรกเพียงทันซะก่อนท่านมีสติปัญญาสามารถแก่กล้าแล้วไม่เพียงแต่ว่าทันยังสังหารกันด้วยได้เป็นลำดับลำดาจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือนั่นเมื่อการปฏิบัติธรรมท่านปฏิบัติกันมาอย่างนั้นไม่ทำนุ่มๆร้อนๆสุ่มสี่สุ่มห้าเนื้อศาสนาเลยกลายมาเป็นเครื่องหาอยู่หากินของกิเลสไปเสียหมดเวลานี้จะทำยังไงมันน่าสะดุดสังเวชนะศาสนาเป็นทำเลเป็นตลาดหากินของกิเลสนี่เป็นยังไงดูเอาไม่ต้องไปพูดกันมากแหละมันมีเรื่องอัดเรื่องทำที่ตรงไหนถ้าว่ามีเรื่องอัดเรื่องทำว่าเป็นการบุญการกุศลที่ตรงไหนก็นั่นแหละนี่ไปตีตลาดอยู่ตรงนั้นหากินอยู่ตรงนั้นเด่นอยู่ตรงนั้นไม่มีอะไรเกินธรรมชาติอันนี้แหละเป็นอยู่อย่างหน้าด้านทีเดียวนี่นี่น่าสลดสังเวชจริงๆเรื่องของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วไม่มีงานอันอื่นอันใดเข้ามาเกี่ยวข้องเลยมีแต่งานธรรมะที่เดียวในเอียบทต่างๆมีตั้งแต่เรื่องของการประกอบความภาคเพียรเพื่อธรรมะที่เดียวโดยถ่ายเดียวแม้ท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วท่านก็อยู่ด้วยความเป็นวิหารธรรมในสถานที่สงบสงัดตามอัตยาศัยของท่านซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ยุ่งอะไรกับอะไรแล้วเดินจงกรมนั่งสมาธิก็เพื่อธาตุเพื่อขันธ์ในวิหารธรรมในทิฏฐธรรมเท่านั้นคือเวลายังทรงธาตุทรงขันธ์อยู่ท่านก็ประกอบความภาคเพียรเวลาคิดก็คิดเวลาปรุงก็ปรุงเวลาใช้การใช้งานธาตุขันธ์ท่านก็ใช้เวลาท่านจะระงับขันธ์ของท่านลงสู่จะเรียกว่าสมาธิธรรมก็ได้ลงสู่ความสงบพักขันธ์ท่านก็พักของท่านนี่แหละที่ว่าประกอบความเพียรเวลาใช้ขันธ์ท่านก็ใช้เวลาพักขันธ์ท่านก็พักเวลาจะพิจารณาแต่ตรองแง่อัดแง่ธรรมต่างๆลึกตื้นละเอียดหนาบางขนาดไหนท่านก็พิจารณาแต่ตรองของท่านซึ่งเป็นเรื่องของความเพียรตามอัธยาศัยของผู้สิ้นกิเลสแล้วทั้งนั้นเราไม่สิ้นเราไม่รู้เช่นอย่างว่าท่านเป็นพระอรหันต์และท่านทำความเพียรหาอะไรเราก็ทั้งไม่ได้เป็นพระอรหันต์ด้วยและทั้งไม่รู้เรื่องของท่านเพิ่งเป็นพระอรหันต์ดำเนินนั้นด้วยเราจะเอาอะไรมารู้ถ้าเราอยากรู้แล้วก็ทำตัวของเราให้สิ้นกิเลสตามทางเดินของท่านวิธีการของท่านมีอยู่อย่างสมบูรณ์แล้วทำใจของเราให้สิ้นกิเลสแล้วที่นี่ประกอบความภาคเพียรเพื่ออะไรไม่ต้องไปถามใครแล้วรู้ในตัวเองด้วยกันทุกๆองค์บรรดาพระอรหันต์ประกอบความภาคเพียรเพื่ออะไรท่านรู้ท่านเองอย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเช่นเดียวกับเราท่านทำเพื่ออะไรนี่ก็ไม่ต้องถามวิ่งเข้าสู่จุดเดียวกันทั้งนั้นนั่นแหละท่านพิจารณาธรรมควรจะพิจารณาธรรมลึกตื้นหนาบางขนาดไหนผู้มีนิสัยหนักไปในทางใดควรพิจารณาอย่างพระกัสสปะซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับพระพุทธเจ้าพิจารณาดูความเกิดความจุติเคลื่อนไหวของสัตว์ทั้งหลายเกิดแล้วไปตายที่ไหนตายแล้วไปเกิดที่ไหนนี่พิจารณาเรื่องจิตตุเรียกว่าจิตตุปาติยานจนถึงกับพระพุทธเจ้าท่านมาเตือนว่ากัสสปะอันนี้เป็นเรื่องของเราตถาคต
ท่านว่าอัสสกัสสปะผู้เป็นบุตรของเราท่านว่าในคัมภีร์บอกไว้อย่างนั้นสิ่งนี้เธออย่าไปคิดเธออย่าไปพิจารณาฮะนะอันนี้เป็นเรื่องของวิสัยพุทธวิสัยเป็นเรื่องของตถาคตคือพระกัสสปะท่านพิจารณาไปเรื่องคือถูกปาฏิหาริย์ของสัตว์ทั้งหลายเกิดที่ไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณพิจารณาไปกระทำให้เพลินไปเพลินไปนั่นน่ะพระพุทธเจ้าท่านรับสั่งให้เตือนพูดง่ายๆถ้าอยู่เคียเรื่องของโลกมันเป็นมาอย่างนี้ต่างกับต่างกันกับไหนกันไหนจะพูดภาษาของเราจะเอาประมาณได้ยังไงมันเป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามาเป็นในขณะที่เราพิจารณาเรารู้เราเห็นนี้มันเคยเป็นอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นแล้วยังจะเป็นไปอีกตลอดการสถานที่ไม่มีเลือกเรื่องจิตวิญญาณที่จะไปเกิดไม่ได้เวลาใดเดือนใดปีใดสถานที่ใดมันเกิดได้ทั้งนั้นเพราะอำนาจแห่งกรรมพักใสให้ไปเนี่ยแล้วเชื่อคืออวิชชาที่จะพาให้เกิดนั้นบังคับอยู่แล้วว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วต้องเกิดต้องเกิดต้องเกิดมีเครื่องบังคับแล้วกรรมมีกรรมชั่วก็เป็นเครื่องผลักไสสัตว์ให้ไปในที่ต่างๆเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเกิดได้ตายได้ตกนรกหมกไหม้เป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นอะไรก็ตามเป็นได้ทั้งนั้นแล้วเคยเป็นมาตั้งเท่าไหร่กี่กับกี่ครั้งแล้วนะมันไม่ใช่เป็นเฉพาะปัจจุบันนี้แล้วยังจะเป็นต่อไปอีกข้างหน้าเช่นเดียวกับที่ผ่านมาแล้วยืดนานเพียงไรที่จะเป็นไปข้างหน้าก็ยืดนานฉันนั่นเหมือนกันหาประมาณไม่ได้ก็คือเรื่องเกิดตายของสัตว์ถ้ามาย่นวัฏฏะเข้ามาด้วยการชำระกิเลสสังขารกิเลสอันเป็นตัวสำคัญให้พาภพชาติยืดยาวย่นเข้ามาย่นเข้ามาด้วยความภาคเพียรด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลมันย่นเข้ามาจนถึงขั้นจิตตภาวนาตัดเข้ามาตัดเข้ามาดังภาษาวกท่านดำเนินนะท่านประกอบความเพียร นั่นละคือท่านตัดวัตตะย่นเข้ามาจนถึงกับขั้นอรหัตบุคคลเมื่อบรรลุถึงขั้นอรหัตบุคคลแล้วเป็นอันว่าสิ้นแล้วซากของกิเลสไม่มีเหลือที่จะพาให้ไปเกิดในภพชาติใดๆอีกแล้วนั่นท่านตัดขาดตัดขาดจากนั้นเองให้เห็นในหัวใจของเราสิเราก็เป็นคนคนหนึ่งทรงธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมของพระพุทธเจ้าก็ไม่ลำเอียงด้วยเป็นสวดขาธรรมด้วยจัดไว้ชอบแล้วขอให้พยายามดำเนินตามธรรมที่ชอบนั้นเถิดจิตใจของเราครอบวัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างก็จะชอบไปตามเมื่อมีตั้งแต่สิ่งที่ชอบที่ดีบวกกันเข้าแล้วทำไมจะไม่ดีถึงจนถึงขั้นดีเลิศได้เราต้องดีได้มีเลิศได้ไม่สงสัยขอให้กล้าเข้าไปนี่อย่างที่ท่านว่าพระอรหันต์พระอรหันต์เป็นยังไงเราก็ไม่ทราบนี่นะความรู้ของพระอรหันต์ท่านเป็นความรู้เช่นใดเราก็ไม่ทราบเราจะทราบได้ยังไงก็ความรู้อันนี้มันมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสออกตลาดตะลือห่มห่อไปหมดกระดิกอะไรมีแต่เรื่องของกิเลสภาพของกิเลสทั้งนั้นไม่ว่าจะได้ยินได้หูได้ดูด้วยตาได้คิดทางจิตทางใจมีตั้งแต่เรื่องอารมณ์ของกิเลสห่มห่อเคลือบแฝงหรือห้อมล้อมไปหมดอารมณ์ของที่เป็นอัตเป็นธรรมนั้นเป็นยังไงเราก็ไม่ทราบจะทราบได้ตามกำลังของเราเช่นเป็นจิตเป็นสมาธิอารมณ์ของธรรมก็เราจะทราบได้ในขั้นสงบเนี่ยสงบขั้นใดขั้นใดเราก็ทราบไปในขั้นสงบนี่พอจะทราบได้ว่าอารมณ์ของธรรมเป็นอย่างไรจิตที่มีความรู้แฝงธรรมเป็นอย่างไรถ้าหากไม่มีความสงบภายในจิตใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมเข้าแทรกบ้างเลยนั้นยังไงก็ร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันเป็นกิเลสทั้งหมดความรู้นั้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเราจะหาตัวจริงอะไรจากความรู้ที่เป็นกิเลสได้เล่าเท่าไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นนี่ความรู้ของเราท่านที่เป็นปุถุชนเป็นอย่างนี้ทีนี้ความรู้พระอรหันต์ท่านเป็นยังไงก็ท่านผ่านไปหมดจะไม่ว่าความยุ่งเหยิงวุ่นวายอันเป็นเรื่องของกิเลสที่หนาแน่นแจ่มฉลาดที่สุดนี่ขนาดไหนก็ตามท่านก็ผ่านไปแล้วสังหารไปหมดแล้วไม่มีซากเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วนั่นฟังสิด้วยสมาธิด้วยปัญญาจนถึงขั้นนิมุตติหลุดพ้นแล้วที่นี่จิตของท่านเป็นยังไงจิตของท่านจะมีอะไรไปเจือปนนั่นแหละท่านว่าวิเศษวิเศษตรงนั้นจิตของเรานี่มันเจือปนอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาไม่มีเวลาไหนที่กิเลสจะไม่ได้ทำงานที่กิเลสจะไม่ได้ปิดหูปิดตาคือใจดวงนั้นน่ะมันปิดอยู่ตลอดแล้วมันจะไปเห็นความสัตย์ความจริงยังไงนอกจากมันปิดหูปิดตาแล้วมันยังฉุดยังลากไปสู่
อำนาจของมันสัตว์โลกทั้งหลายจึงได้รับแต่ความทุกข์กันก็เพราะเหตุแห่งความปิดหูปิดตาของกิเลสนั่นแหละปิดได้แล้วก็ถุดลากเอาไปเราก็เชื่อไปทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเราไม่มีความฉลาดเหนือมันมันฉลาดกว่าเรามันก็ลากไปเมื่อปฏิบัติธรรมธรรมมีความฉลาดมากน้อยเพียงไรก็เห็นเงี้ยงอนกลมายาของกิเลสเลื่อยไปแล้วแก้ไขดัดแปลงหรือสังหารกันไปเรื่อยๆตั้งแต่สมาธิที่ไล่กิเลสเข้ามาตะล่อมสู่จุดปัญญาคลี่คลายมาฟัดมาตีมาทำลายแหลกไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือนั่นด้วยอำนาจของปัญญาถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วไม่มีอะไรที่จะเหลือละกิเลสจะมีอยู่สักเท่าไหร่ก็เถอะเหมือนกันแต่มันไม่มีสักเท่าไหร่ถ้าลงถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วมันจะมีแต่จอมกษัตริย์วัตจิตโดดเดี่ยวคือวิชาที่แทรกอยู่นั้นเท่านั้นนอกนั้นตัดเข้ามาหมดแล้วมีอะไรเหลือไม่มีเลยแล้วก็ไม่กี่เวลามหาสติมหาปัญญานี่ก็สังหารกันลงได้ทีนี้พออวิชชาปัญญาสังขารซึ่งเป็นตัวกษัตริย์วัฏจักรที่ฉลาดแหลมคมและละเอียดที่สุดนั้นพังลงไปเท่านั้นอะไรที่นี่ที่เหนือจากนั้นวิเศษที่สูงยิ่งกว่านั้นเอามาเทียบที่สามแดนโลกธาตุนี่จะมีอะไรเหมือนธรรมชาตินั้นนั่นแหละที่ท่านไม่ติดท่านไม่คล้องคือไม่มีอะไรเหมือนที่จะให้ติดไม่มีอะไรที่มีคุณค่ายิ่งกว่าความเหนือแล้วท่านเรียกว่าโลกธรรมโลกธรรมคือไม่มีอะไรเหมือนเลยถ้าพูดแบบที่ว่าเหนือก็เหนือหมดแล้วจะย่อนตัวลงมาจะก้าวตัวลงมาหาสู่อันนี้อะไรก็เหมือนกันกับมูดคูดที่มันจมอยู่ในช่วงในฐานนั่นเองมันก็มีแต่พวกสัตว์พวกหนอนต่างๆที่มันเต็มไปอยู่ในช่วงในฐานอยู่คนที่มีสมบัติผู้ดีใครก็รู้อยู่แล้วจะไปยุ่งกับมันอะไรนี่เรื่องของจิตของท่านถึงขั้นพระอรหันต์แล้วถ้าจะเทียบมันก็เทียบได้อย่างนั้นแต่ท่านไม่เทียบเมื่อถึงขั้นนั้นมันเป็นขั้นที่พอตัวที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่จะไปพูดไปแยกไปแยะให้เป็นความบกพร่องให้เป็นความเพิ่มพูนสมบูรณ์เพราะถ้าพูดถึงเรื่องความสมบูรณ์ก็เต็มที่แล้วถ้าพูดถึงความรู้ก็ล้วนๆแล้วนั่นแหละความรู้ของผู้สิ้นกิเลสเป็นความรู้ล้วนๆอย่างนั้นไม่เข้ามาเจือปนกับโลกอันใดกับสมมุติอันใดทั้ง3แดนโลกธาตุซึ่งเคยคุกเข้ากันมานาน

เหนือโลกคือโลกุตตรธรรมโลกุตตรจิตมันไม่เคยเห็นมันก็ไปอาจเอื้อมได้เรื่องของกิเลสนี้มันถอยเมื่อไหร่ตัวโอ้ตัวอวดที่สุดตัวหยิ่งตัวว่าดีว่าดีที่สุดก็คือกิเลสไม่เห็นนิพพานดีไม่ดีมันก็หลอกอีกว่านิพพานไม่มีเพราะมันไม่เห็นฟังสิแล้วอะไรเยี่ยมยิ่งกว่าเรื่องของกิเลสมีตั้งแต่สิ่งที่ดีที่งามเท่านั้นท่านกิเลสได้ปรุงขึ้นมาแล้วเป็นติดเป็นติดเป็นติดเราฟังสิพี่นาสิถึงตอนนี้เราเคยเป็นเคยติดมามากต่อมากนานแสนนานแล้วตั้งกับไหนกันใดเราจืดเราช้างได้ที่ตรงไหนเราเจ็บเราหลับที่ตรงไหนถ้าว่าเพลงของกิเลสไม่เก่งอ่ะมาเทียบสิโน่นจนกว่าว่าเราได้อัดได้ทำขึ้นมาเช่นอย่างความฟุ้งซ่านวุ่นวายของเราที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของเรานี่เป็นมาอะไรจนกระทั่งเป็นบ้าก็มีคนแต่ว่าแต่ชวนเป็นบ้าหรือเกือบเป็นบ้านอนไม่หลับเป็นบ้าก็มีเรารู้ตัวเมื่อไหร่นั่นเรารู้ว่าอะไรเรารู้ไหมว่าอะไรเป็นเครื่องทำให้เป็นถึงขนาดนั้นฟังสิไม่รู้ต่อเมื่อได้ทำคือความสงบใจได้เกิดจิตสงบเข้าไปนี่เริ่มเห็นแล้วเนี่ยเนี่ยอ๋อความฟุ้งซ่านเป็นอย่างนั้นเมื่อมันไม่ฟุ้งซ่านแล้วเพราะหน้าของสมาธิหรือของสมถะธรรมสงบอย่างนี้เทียบกันปั๊บได้เลยความฟุ้งซ่านเป็นโทษที่ร้ายแรงที่สุดความสงบเป็นคุณค่าที่พึงปรารถนาที่สุดแล้วระหว่างทำทั้งระหว่างสิ่งทั้งสองนี้เอามาเทียบกันแล้วนั่นเทียบกันไม่ได้เลยผิดกันอย่างนั้นนั่นเมื่อมีสิ่งเทียบเทียงหรือเมื่อมีสองแล้วมันก็มีสิ่งที่จะต้องวัดต้องตวงกันเทียบเทียงกันคู่แข่งกันจนถึงขั้นปัญญาเมื่อถึงขั้นปัญญาที่ควรจะเห็นกลมายาเล่กลของกิเลสประเภทใดประเภทใดปิดไม่อยู่ไม่เคยรู้มากี่กับกี่กันก็ตามเถอะเมื่อสติปัญญาขึ้นแล้วจะและพอสติปัญญาเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเพื่อจะเห็นในสิ่งที่ควรเห็นในสิ่งที่ควรรู้กิเลสเป็นสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นแต่แท้ทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่รู้เป็นสิ่งที่ควรละแต่แท้ทำไมจะไม่ละไม่ปล่อยไม่วางเมื่อเห็นว่าเป็นโทษแล้วยึดไว้ได้ยังไงก็ต้องสลัดปั้วเดียวเท่านั้นเลยจนกระทั่งขาดทางทลายไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วทำไมจะไม่เห็นเรื่องของกิเลสเต็มถ้าว่า 100% หรือ 10,000% ก็เต็ม 10,000% นี่ใช่ไหมมีอะไรเห็นหมดเพราะได้สังหารมันเรียกพุทธไปหมดจากใจแล้วที่นี่ใจไม่มีกิเลสเป็นอย่างไรบ้างที่นี่อ้าวนั่นความรู้ที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยความรู้ที่มีกิเลสเราเคยทรงมาพอแล้วที่นี่ความรู้ที่สิ้นกิเลสแล้วเป็นยังไงเมื่อมันได้ปรากฏขึ้นในหัวใจดวงที่เคยเป็นส่วนเป็นฐานของกิเลสมาประจํานี้แล้วสิ่งนั้นหมดไปจากจิตใจเหลือแต่ทำทั้งแท่งอยู่ภายในจิตใจแล้วเป็นอย่างไรนั่นนี่แหละที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงท้าทายหายสอนโลกเพราะท่านเมตตาสงสารขนาดนั้นเห็นโทษถึงขนาดนั้นทีเดียวเห็นคุณกับโทษนี่มีน้ำหนักเท่ากันการสั่งสอนโลกจริงสั่งสอนด้วยพระเมตตาเต็มพระทัยจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าสอนไปธรรมดาธรรมดาเรื่องความเป็นโทษของสัตว์มันเป็นจริงๆสัตว์ไม่รู้ท่านก็รู้สัตว์ไม่เห็นท่านก็เห็นไม่รู้ทางออกวิ่งไปวุ่นมากกันอยู่อย่างนั้นหาทางออกมาได้ก็เปิดประตูให้ผู้ที่ควรจะออกได้ก็ออกเอาผู้ที่ถูกไฟเผาไปก็มันสุดวิสัยตายไปแล้วก็ตายผู้ที่ยังพอที่จะตะเกียกตะกายออกมาได้ก็เปิดประตูให้ไฟไหม้บ้านไหม้เรือนไหม้ผู้ไหม้คนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนี่แหละเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะมันไหม้สัตว์โลกเป็นอย่างนั้นเองผู้ที่ควรจะไปได้พระองค์ก็พอเปิดทางเท่านั้นก็ไปได้ในประเภทของพวกอุคติตัญญูวิปจิตัญญูเป็นพวกที่อยู่ในระดับที่จะออกอยู่แล้วออกอยู่แล้วก็ออกได้ผู้ที่ค่อยเนยยะผู้ที่ค่อยเป็นค่อยไปก็ค่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปอย่างนั้นนี่ท่านสอนโลกท่านสอนอย่างนั้นถ้าไม่ได้สอนอยู่เฉยๆพูดธรรมดาธรรมดาเพราะท่านไม่รู้ธรรมดารู้ถึงเหตุถึงผลรู้ถึงจนถึงพระทัยเพราะว่าโลกธาตุหวั่นไหวก็ได้ในขณะที่พระพุทธเจ้าจะรู้จะผิดอะไรไปทำสารเดือนโลกธาตุนี่จะไม่หวั่นยังไงจิตดวงนี้กระเทือนกับสารเดือนโลกธาตุนี้มานานเท่าไหร่แล้วทำไมจะไม่หวั่นทำไมนี่ไม่กระเทือนถ้าจะพูดถึงเรื่องพระทัยที่ขาดสะบั้นกันกับระหว่างที่เด็กกับจิตที่บริสุทธิ์นี้ขาดสะบั้นจากกันทำไมจะไม่กระเทือนกระเทือนไปอย่างไม่เคยคาดเคยฝันนี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วทีนี้เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วเป็นยังไงกับสิ่งทั้งหลายที่กับจิตที่ได้ค่าข้าวกับสิ่งทั้งหลายอยู่ผิดกันยังไงไม่ต้องถามท่านก็รู้เองนั่นแหละความรู้ของจิตที่บริสุทธิ์หรือความรู้บริหารกับความรู้ของเรามันต่างกันยังไงแต่เราไม่ได้เป็นบริหารนั่นเองพูดจะเท่าไหร่มันก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวนี่เรื่องของธรรม

เห็นท่านประกอบความภาคเพียรประกอบเพื่ออะไรจะถามท่านอะไรนั่นก็รู้เองระหว่างขันธ์กับจิตมันมีความจำเป็นต่อตนเองอยู่แล้วจิตเป็นนักรู้ถึงขั้นพระอรหันต์แล้วทำไมถึงจะไม่รู้อย่างรอบครอบขอบคิดในระหว่างขันธ์กับจิตที่จะปฏิบัติต่อกันเล่ามันต้องรู้แน่นี่เรื่องบอกอย่างชัดๆแล้วก็จะไปถามทำไมถามผู้อื่นไม่ถามแล้วมีหมื่นมีแสนก็เหมือนกันหมดเป็นสันติโกในระหว่างขันธ์กับจิตที่จะปฏิบัติต่อกันอย่างไรจนกระทั่งถึงการเวลาที่จะพลากจากกันโดยสิ้นเชิงได้จะตายคุณง่ายท่านเป็นอย่างนั้นทำเหล่านี้เป็นยังไงกระเทือนหัวใจของพวกเราทั้งหลายผู้ปฏิบัติหรือไม่หรือให้ยืดเดือดมันคืนเอาคืนเอาตลอดเวลาในเอียบททั้งสี่มีแต่เรื่องที่เดือดคืนเนาะถ้าเอาที่เดือดมีท้องนะมันท้องระเบิดดังยิ่งกว่าเสียงปรมาณูเขานะพอมันกินซะมากต่อมากกินไม่มีท้องจะใส่แล้วท้องระเบิดมันกินตับกินไส้กินภูมิของพระกรรมฐานเรานั้นมีแต่ความขี้เกียจขี้ค้านกับคืนเสียอะไรก็มีแต่มันคืนเสียสติจะตังหาไม่ได้พอที่จะต่อสู้มันบ้างไม่มีเลยทำยังไงบวชเป็นพระเป็นเนนว่าจะบวชเฉยฟังให้ดีนะเรื่องความละเอียดแหลมคมของกิเลสถึงขนาดนั้นเถอะแต่เมื่อถึงการที่จะรู้จะเห็นจะฟัดจะเหวี่ยงจะแก้จะถอดจะถอนจะสังหารกันแล้วยังไงก็ปิดไม่อยู่อีกเหมือนกันรอไม่ได้กิเลสจะละเอียดขนาดไหนก็เถอะไม่มีเหนืออะไรเหนือธรรมได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมนี้ที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมจึงว่าเป็นจึงเหนือกิเลสนั่นเองโลกก่อนโลกของผู้มีกิเลสนั่นไม่มีกิเลสมาเกิดเป็นโลกได้ไงพวกสัตว์พวกบุคคลสัตว์ต่างๆประเภทต่างๆมันมีมากขนาดไหนในโลกอันนี้ที่เรียกว่าสัตว์โลกสัตว์โลกนั่นทำไม่เหนือนี่จะเห็นสิ่งนี้ได้ยังไงเอาให้มันชัดอย่างนั้นสิพอสมควรการแสดงไปแต่นี่เหนื่อยหัวใจชอบๆกลุ่นมาฉันก็ต้องคอยให้ยากระจายไว้ก่อนเวลานี้ยังดีกว่าเวลาก่อนเทศนะในนี้นั่นแหละพอยาเนี่ยเข้าไปแทนที่เทศส่วนตรงนี้มันจะเหนื่อยมันกลับไม่เหนื่อยนะก่อนเทศมันเหนื่อยมากกว่ามันเป็นอะไรมีโอ้ยน่าจะเป็นเหนื่อยอยู่ภายในนี่จะปุ่นเราวาดภาพดูก็อย่างที่ว่านี่นะวาดภาพดูภาษาวกความเป็นอยู่ของภาษาวกของท่านดูท่านบำเพ็ญถ้าปัจจุบันนี้ก็อย่างของพ่อแม่ครูอาจารย์พาอยู่นี่พาอยู่ไหนท่านหาอยู่อย่างนั้นนี่อาหารการขบฉันท่านไม่มาถือเป็นอารมณ์นะมีอะไรก็ตามพ่อฉันยังชีวิตได้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นท่านพอแล้วอาหารถ้าว่าเราจะเทียบอาหารของท่านกับของพวกเราเนี่ยโอ้เป็นคนละโลกเลยเราอยู่กับท่านก็เคยอยู่มาทุกแห่งนี่เป็นยังไงอาหารไม่ว่าท่านว่าเราไม่ว่าใครองค์ไหนคิดว่านะจะเป็นอย่างนั้นอย่างเรานี่ไม่มีอะไรเลยกับอาหารยังชีวิตไม่เป็นไปพ่อพูดหนักชีวิตมันอยู่กับธรรมนู่นน่ะมันไม่อยู่กับสิ่งเหล่านี้ก็อยากขาดแคลนแล้วมันไม่สนใจเลยขอให้มีลมหายใจเสร็จเท่านั้นแหละเรื่องนี้เองมันถึงได้หาที่อย่างที่ว่าหาที่เด็ดการกินก็เด็ดฟันก็เข้ากระเป๋ามันเคยจะยิ่งกว่าเคยเราแล้วก็นอกจากนั้นยังไม่กินหนึ่งลำบากนะถ้าเราจะเทียบถึงพระในชีวิตของเราเนี่ยชีวิตคารวะก็ยากไปแบบหนึ่งแต่ไม่เห็นมีจุดเด่นไม่เด่นเรียนหนังสือก็เอาจนกระทั่งถึงสมองทื่อจนใครๆก็จะว่าเราจะเป็นบ้าเพราะไม่หลับไม่นอนมันกระทื่อสมองเพราะความจำก็ได้แค่นั้นอันนี้มันไม่หนักหน่วงถ่วงลงไปถึงความรู้ที่เป็นองค์อริยสัจจริงๆอันนี้มันเดี๋ยวจะลืมไม่ได้ว่างั้นเลยการประกอบหรือการทำความเพียรเพื่อสังหารกิเลสมันขนาดนั้นเลยมันเป็นจุดหรือเป็นงานที่เด่นมากที่สุดคืองานฆ่ากิเลส
ในชีวิตของเราเนี่ยมันชัดอยู่ตลอดมันแสบแสวอยู่นั่นเลยบางย้อนไปข้างหลังนี่โอ้ยน่ากลัวเนี่ยจะทำไงมันเป็นจริงคือถ้าขันทุกวันนี้มันไม่เอาไหนแล้วที่จิตมันก็ไม่เอาไหนอย่างความมุ่งมั่นนี่ทุกวันนี้ก็มันไม่มีก็บอกไม่มีความเพียรไม่มีก็บอกว่ามีทุกวันจะเอาความเพียรมาจากไหนมันก็เพียรรักษาธาตุขันธ์เท่านั้นก็พอแล้วเนี่ยก่อนไม่เป็นอย่างนั้นเลยความมุ่งมั่นมันก็ล้นหัวใจนู่นน่ะไม่งั้นมันจะไปกำลังของความเพียรมันจะไปกล้าได้ยังไงคือความมุ่งมั่นเนี่ยเป็นแม่เลยสำคัญนะดึงดูดนั้นไม่ใช่ความมุ่งมั่นธรรมดาซะด้วยมันจะให้เป็นจะว่าบ้าก็บ้าแล้วพูดในวงเราเองจะว่าบ้าก็ว่าบ้าบ้าอรหันต์ก็มันมุ่งอรหันต์นี่ให้เป็นพระอรหันต์เท่านั้นอย่างอื่นไม่เอาทั้งหมดยังไงก็ตามเป็นก็ตามตายตามจะขอให้ได้เป็นพระอรหันต์เท่านั้นนั่นนี่เมื่อแน่ใจในทำทั้งหลายแล้วตาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ที่ท่านเหมือนกับว่าถอดออกมานี่หนักเห็นไหมตาบอดอยู่เลยเหมือนกับท่านเลยได้ท่านจับไว้เราไว้แล้วแต่เราจะไม่ไปหาท่านความรู้สึกเราคิดได้ยังไงท่านออกมาประกาศในตรงนั้นหมดเลยโดยที่ไม่ต้องถามเรานี่สิเมื่อเป็นนั้นถึงใจกับท่านแล้วทำไมมันจะไม่ถึงธรรมฟังโอ้โหโอ้โหลงใจนะลงขนาดนั้นโอ้โหโอ้โหอัศจรรย์โอ้โหหลวงพ่อผลนิพพานมดปัญหาไปเลยว่ายังมีไม่มีท่านประกาศตั้งๆมาจากนี่ซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นเหลือชัดเราแม้กิเลสจะไม่สิ้นมันก็เห็นได้ชัดอยู่ในอริยสัจประกาศตั้งๆมันเหมือนกันเห็นไหมนี่เห็นไหมหรือตู้กระตามแตกก็เลยแบบท่านถามนั่นนี่มาฟังแล้วมันถึงใจเมื่อถึงใจแล้วที่ความมั่นที่ความหวังในเรื่องมรรคผลนิพพานที่เรามีอยู่แล้วแต่มันเจือไปด้วยความสงสัยนี่ความสงสัยนั้นมันขาดสะบั้นไปหมดทั้งที่มีกิเลสอยู่นะมันขาดไปหมดเรื่องสงสัยว่ามรรคผลนิพพานมีด้วยมีต้องลงในจุดที่ว่ามีที่จุดเดียวหมดเลยทีนี้เอาล่ะนั่นคือความมุ่งมั่นมันเป็นพระอรหันต์แน่ๆทีเดียวนี่มันเป็นแล้วความเพียรมันก็มันดึงความเพียรได้หมดแล้วทุกสิ่งอย่างการประกอบเพื่อความเป็นพระอรหันต์ความมุ่งมั่นนี่ดึงไปหมดเลยมีอำนาจมากขนาดนั้นแล้วเพราะฉะนั้นถึงอดได้ทนได้ทุกอย่างอะไรอยู่ได้ทั้งนั้นเนี่ยขอหนุนขอให้ถึงแต่คิดย้อนหลังถ้าธรรมดาเราได้โอ้โหมันน่ากลัวจริงๆโอ้ยงั้นทำได้แต่คิดดูที่ยังนั่งจนกระทั่งก้นมันพองหมดผ้าเลอะหมดเลยทุกวันนี้ไปนั่งได้ไงเพียงนั่งชั่วโมงนึงก็ได้จับขาเจ้าของดึงแล้วผมก็ได้พูดหมู่เพื่อนฟังเนี่ยท่าขันอันนี้นะเคยใช้มานั่งสักกี่ชั่วโมงฟาดมันแต่บางวันตะวันยังไม่ตกจนกระทั่งตอนโผล่ขึ้นมามันกี่ชั่วโมงฟังสิมันนั่งได้นี่คำว่าพลิกว่าเปลี่ยนอะไรคำจัดคำจริงมันมัดไว้จนกระดิกไม่ได้เลยเรามันจริงจริงนี่สายเราผมบอกแล้วมันไม่ได้หล่อแหลมว่าอะไรมันเป็นนั่นจริงแล้วก็บางอันนั้นกับบางวันถ้าวันไหนมันจิตมันลงยากเพราะได้เวลาที่จะออกแล้วก็ทะลุมาไหนลงยากมันตายมาเล่นก็จะกลับดึงออกจังว่าอย่างที่เคยเล่าฟังถ้าวันไหนมันลงง่ายลงง่ายได้เป้าได้ป้างี้วันนั้นธรรมดานะนั่งเวลาเท่ากันก็ตามมันเท่ากันที่จิตว่าจิตพิจารณานี่มันเหมือนกับคิมปากมันคมๆเนี่ยพอจับมันงับติดปั๊บเลยติดปั๊บเลยปัญญาพอหยั่งลงปั๊บเหมือนได้ความขึ้นมาแล้วก็พุ่งแล้วปึ๋งลงนะปึ๋งลงก็หมดปัญหาเวทนาอะไรจะไปเข้าครอบมันได้จิตมันเข้าเป็นอย่างนั้นแล้วพิจารณารอบแล้วค่อยลงงั้นเวลาไม่รอบที่มันฟาดกันอย่างนี้มันทุกข์ตรงนั้นวันไหนมันพิจารณายากมันมีถ้าจะรับพิจารณาเรื่องดินฟ้าอากาศนี่มีส่วนช่วยเหลืออยู่มากนะผมสังเกตเวลาผมนั่งภาวนาตลอดรุ่งถ้าวันไหนอากาศร้อนๆโอ้ยวันนั้นยากมากนะมันจะเที่ยงคืนยังลงกันไม่ได้เลยนั่นที่มันถึงบอกช้ำมากฟาดตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งเที่ยงคืนจริงๆลงกันไม่ได้เลย
เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอากาศฉันถ้าเป็นวันไหนให้มีฝนพรำแล้วโอ้โหวันนั้นเย็นมีแล้วหนาวหน่อยเย็นๆหน่อยเอาละนั่นจับติดปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บพุ่งถ้าเสียปั๊บพุ่งพอได้เวลาที่จะออกนี่ลุกมาธรรมดาเลยเหมือนกับเรานั่งภาวนาธรรมดาเวลาเท่ากันนะที่เรานั่งภาวนาทั้งเวลาเท่ากันแต่ความบอดช้ำของร่างกายผิดกันเนื่องจากจิตพาให้จิตลงยากบอดช้ำร่างกายมากจิตลงง่ายร่างกายธรรมดาไม่เห็นบอดช้ำอะไรโอ้เหมือนกระดูกจะแตกกันเหล่านี้มันทำได้ฟังสิหรือทุกวันนี้มันทำได้เพียงนั่งชั่วโมงเดียวนั่งภาวนาทุกวันผมนั่งนานเมื่อไหร่มันเป็นท่าก็บอกว่าเป็นท่านะเพียงชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่านิดหน่อยออกลุกออกมาไม่ได้แล้วนะต้องไปซับขาดึงออกทุกวันก็ไม่มีเกียรติปวดนะเวลานั่งภาวนานะมันเป็นไม่ได้ยังไงนั่งขัดสมาธิภาวนาพอถึงเวลาออกมามันออกไม่ได้แต่มันไม่ถึงกับว่ามันตายนะมันชาหมดไม่ถึงกับมันตายอย่างที่เรานั่งตลอดดูนะนั่นมันตายจริงๆนั่นหาเงียบมันตัดขาไปเลยมันก็ไปเลยไม่มีเกียรติปวดหรอกมันหมดจริงๆอันนั้นมันตายขนาดนั้นอันนี้มันไม่ตายมันชาแล้วจับขาออกมาวางมันก็ช้างมันคือมันเหยียดออกได้ทุกวันนี่ไม่นานนะขาเนี่ยสำคัญข้างขวาเนี่ยต้องจับขาดึงมาวางไว้แล้วทีนี้เดือดลมค่อยไปแล้วความชาก็ค่อยจางไปจางไปแล้วก็เราก็ลุกไปถ้าเราจะลุกออกถ้ามันลุกออกก็นั่งนั่นเชียนี่เพียงเท่านั้นมันก็เป็นไปได้ทุกวันเนี่ยมันจะมันไม่น่ากลัวยังไงสมัยที่เราพัดจิตใจของเราเป็นจิตใจที่ผ่าโผล่มากมันไม่ได้ธรรมดามันหวังอย่างขนาดนั้นหวังอย่างแรงกล้ามีเอาตายมอบเลยนี่มันเป็นอย่างนั้นนะครับมันจะไม่รุนแรงทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องผ่าพ้นลงเอาชีวิตเขาแรกเลยขนาดนั้นแล้วมีเพื่อนที่หนึ่งปฏิปทาการดำเนินเรามาเด่นเวลาออกปฏิบัติเนี่ยเด่นเอาจริงๆเรียนหนังสือมันก็ธรรมดาเหมือนทุกข์ยากลำบากขนาดนั้นเพราะปวดมากก็เรียนออกจากนั้นก็ออกที่หวันชีวิตของพระไม่มีเท่านั้นยังไม่พูดฟังนี่เราในช่วง9ปีที่เราฟัดกับที่เหลือไม่ใหม่มันเหมือนกับว่าไม่เหมือนกับตามีก็ไม่ได้ใช้เหมือนอย่างนั้นนะหูมีก็ไม่ได้ใช้เราใช้ดูนั่นดูนี่สิ่งที่จะเป็นภัยมันตัดขนาดนั้นนะไม่ยอมดูจิตมันจะอยากขนาดไหนก็รู้แล้วว่ากิเลสมันอยากอะไรมันฟัดกันอย่างนั้นนะอยากฟังก็ไม่ยอมฟังนู่นน่ะเพราะฉะนั้นถึงว่าอะไรดูอะไรฟังอะไรมันไม่เต็มหูเต็มตาอย่างบอกคือมันมีสิ่งที่จะคอยกำเริบคอยสังหารเราอยู่ตลอดก็เราจะไปเปิดโอกาสนั้นมันทั้งหลังแล้วก็ทำจะฆ่าเราจะฆ่ามันอยู่แล้วนี่นั่นผมก็ไม่ลืมหูลืมตาเต็มไม่เต็มเหมือนผมบอกในระยะที่มันใช่มันเป็นภัยหนักนะในช่วงระยะ9ปีที่ว่า9ปีเต็มหนักมากเนี่ยที่อาการที่หนักมากหนักตรงนี้นะหลังจากนั้นมาแล้วเราก็ต้องยอมผ่อนผันไปได้เช่นอย่างอาหารนั่นนี่บอกตั้งแต่วันนั้นมาแล้วผมก็ไม่ได้อดนอกจากว่าวันไหนไม่สบายไม่ฉันเฉยๆนั้นก็ไม่ใช่เราแจ้งอดเพื่อความเพียรอะไรแล้วอดเราไม่ฉันเฉยแม้ถ้าฉันไม่ดีวันนี้ไม่ฉันแล้วแม้แต่อยู่ในวันนี้ก็ยังมีเช่นอย่างโรคหัวใจก็เรื่องมากบางทีผมไม่มาเลยไม่ลงมาเป็นระหว่างไม่สั่นเลยมีอยู่นี่อยู่เฉยนี่ไม่สบายกันมันอยู่อยู่ถ้าวินระหว่างไม่สั่นไม่สบายก็จะไปอยู่เนี่ย
รู้มันอยู่มันเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่เป็นความเพียรด้วยการอดอาหารเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมันเอาจริงในขั้งพุทธการท่านก็บอกไว้ปฏิปทา4นี่ก็ปฏิปทานี่ก็ออกจากนิสัยของผู้บำเพ็ญนั่นเองอุปนิสัยของสัตว์โลกคุณง่ายๆเช่นท่านว่าสุขาปฏิปทาที่ปาปิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วเนี่ยก็พวกอุกติกันอยู่นั่นเองจะเป็นพวกไหนสุขาปฏิปทาคิดปาปิญญาคือปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วทุกขาปฏิปทาคิดปาปิญญาปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วนั่นคือลำบากก็จริงแต่รู้ได้เร็วอันนี้มาอีก2ปฏิปทาหลังนั่นคือทุกขาปฏิปทาตันทาปัญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าทุกขาปฏิปทาตันทาปัญญาเป็นไงปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้ามันเป็นพักเป็นสี่มั้งนะผมลืมละนานมากเลยมันก็มีปฏิปทาสี่อันนี้ผู้บำเพ็ญก็นิสัยกับอยู่กับแต่ละคนจะเหมือนจะผิดกันอะไรกับนิสัยของสัตว์โลกทั้งทั่วไปผู้ช้าผู้เร็วก็มีอยู่อย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็เหมือนตาน้ำดิ้นตื้นก็มีอยู่ลึกก็มีนับเรานี่เนี่ยมันซากตายมันบอกแต่มันดีอย่างนี้จุดนั้นมันไม่ถอยในเวลาบำเพ็ญนี่ที่ประเด็นอีกจุดหนึ่งก็คือจิตเสื่อมอันนี้ก็ลืมไม่ได้นะทำไมมันต้องเป็นร้อนเอานั่งหนาจิตเสื่อมเหมือนฟืนเหมือนไฟมันเคยได้ความสงบเย็นสบายมันไม่ได้มันทุกข์จริงๆนะเพราะฉะนั้นถึงได้เคล็ดได้หลับนี่นึกฟัดกันลงถึงขนาดที่ว่าต้องถ้าจิตเสื่อมก็ต้องตายเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้นู่นน่ะมันเข็ดมันเป็นอย่างนั้นมันถึงเหมือนนักโทษมหันตโทษนะมันบังคับกันเพราะมันเข็ดเมื่อจิตได้เป็นขึ้นข้าวหลังนี้แล้วมันถอยไม่ได้เผลอไม่ได้มันเข็ดเมื่อมันปฏิบัติแล้วมันรู้ยังไงเป็นยังไงมันพูดได้คนเราเพียงเรามาพูดอย่างนี้ก็เราทำได้แค่ไหนแล้วก็พูดตามเรื่องแล้วก็ยังพูดได้อยู่ว่าไงจะพูดเรื่องกระยี่นี้จะเรื่องจิตความรู้ของจิตที่บริสุทธิ์เป็นยังไงจริงๆคือมันสุดเอื้อมถ้าธรรมดาเราพูดง่ายๆว่ามันสุดเอื้อมที่จะไปคาดแต่เราไม่มีอะไรถูกเลยถ้ามันไม่เป็นขึ้นเองคือไม่เหมือนอะไรเลยเนี่ยรู้ๆอยู่นี่แหละความรู้อันนี้แหละที่เรารู้กันอยู่นี่แหละแต่ความรู้นี้มันคลุกเข้ากันจนไม่เห็นตัวลูกลูกอะไรเป็นลูกกิเลสเป็นลูกกิเลสลูกเป็นลูกเพื่อรักลูกเพื่อชังลูกไปด้วยความรักลูกไปด้วยความชังลูกไปด้วยความโกรธลูกไปด้วยความเกลียดไปนั่นอ่ะความลูกเนี่ยมันไม่ใช่ลูกโดยธรรมดาของมันได้ทุกทีนี่มันลูกด้วยวิธีลูกด้วยนั้นด้วยนั้นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนั่นฟังสิมันจะเหมือนกันได้ยังไงความลูกนั้นไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวปนเลยคือที่ว่าสมมติว่างั้นเลยนั่นบางครั้งมันเป็นให้เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอัฐานะนี่ส่วนเวลามันเป็นอยู่อย่างด้วยการค้าเข้าหรือคู่เข้ากันอย่างที่เราพูดเมื่อกี้นี้รู้ไปด้วยนั้นรู้ไปด้วยนี้รู้ไปด้วยความรักความชังมันก็เป็นอัฐานะเมื่อมันยังไม่ผ่านแล้วมันก็เป็นอัฐานะที่จะให้เป็นอย่างนั้นมันเป็นไม่ได้เนี่ยพอพิจารณาไปแล้วจะให้มาเป็นอย่างนี้อีกมันก็เป็นไม่ได้เนี่ยมันเป็นอัฐานะอีกมันไม่มีอะไรเหมือนทำแยกมาสู่สมมติกับท่านก็บอกว่าได้แต่ความเลื่อยความประเสริฐเท่านั้นแต่องค์ท่านเองท่านไม่ได้เสกหนาคือไม่มีอะไรที่จะพอดียิ่งกว่าธรรมชาตินั่นพูดง่ายๆนะเอ้าพูดไม่ถูกเลยสักอย่างคือจะหาที่ตำหนินิดอะไรนั่นก็หาไม่ได้เลยเป็นหลักธรรมชาติของท่านที่เป็นนี่เราที่มีกิเลสมันไม่เป็นงั้นนะพอปั๊บนี่มันจะวาดภาพแล้วมันวาดภาพเครื่องเสือมันมีพร้อมเลยแหละ
พอท่านว่าอะไรปั๊บเพิ่งจิตบริสุทธิ์คงจะอย่างนั้นงั้นเอาเลยนะปั๊บเลยนี่พานังปรมังสุขขังนี่ผ่านนี่ก็อย่างนั้นงั้นผมเห็นในหนังสือว่าแต่ผมไม่ระบุใครผู้แต่งกับทางมันเป็นแม่ชีเอาไปตัวนี้จะมาล่าให้ท่านเซ็นด้วยประหัตท่านให้เหมือนกับเป็นเครื่องยืนยันรับรองแม่ชีคนนี้ท่านก็ฉลาดท่านก็ไม่เซ็นจะให้ท่านว่าไงยังอ่านแล้วมันก็เหมือนรู้แล้วมันก็เหมือนบ้าแล้วให้เซ็นรับรองบ้าเซ็นได้อยู่นิพพานว่าถาดถึงกลางเป็นอย่างนั้นว่าถาดถึงกลางเป็นอย่างนี้ผมได้อ่านดูแล้วว่าถาดถึงกลางนิพพานเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โอ้ลึกขึ้นเนี่ยถ้าผู้ท่านรู้นิพพานนั่นก็จะหลดสังเวชแม้แต่ผู้ยังไม่รู้นิพพานมันก็ขัดแล้วธรรมชาติขัดธรรมชาติแล้วที่นี่มันก็หาผลดีไม่ได้จากหนังสืออย่างนั้นก็ว่าผู้ต่ำมานั้นจะได้อะไรจะเป็นหลักนี่ก็หลักผิดด้วยเนี่ยมันก็ผิดเองก็ไม่สร้างจะอะไรท่านผู้ยิ่งสูงมานั้นท่านก็มาเห็นความบ้าจากของผู้นั้นอีกแล้วเนี่ยก็ไม่ทราบว่าจะว่าไงมันก็พูดได้แค่นั้นแหละว่าผ่าศูนย์กลางนั้นผ่านโอ้ผมได้อ่านเองนะอ่านจนจบมันถึงได้กล้าพูดได้ที่เขียนเป็นแม่ชีไม่มีอะไรเหมือนนึกว่าโลกุตระธรรมก็ความบริสุทธิ์มีมันจะหาที่ไหนสามเดือนโลกฐานหาคำว่าหานะแต่ท่านก็ไม่หานี่จะหาอะไรท่านไม่หลงท่านจะหาเลยแล้วพูดพวกเราพูดแบบความหลงเฉยถ้าจะหาอะไรมาเทียบก็ไม่มีอะไรเหมือนไงประมาณนั้นมันจะไปหาเทียบอะไรจะหาบ้าอะไรอีกใช่ไหมเพราะนั้นแล้วยังหาอยู่มันจะหาอะไรมาเทียบมันก็บ้าอยู่นะใช่ไหมมันพร้อมแล้วทุกอย่างสมบูรณ์เต็มที่แล้วมันจะหาอะไรมาเทียบนะไม่เท่านั้นนี่เท่านั้นเองผมพูดมันตรงนี้ผมยังอัศจรรย์พระพุทธเจ้าอยู่อัศจรรย์จริงถึงใจเลยนี่นะมันต้องได้พูดอยู่มันอยู่ไม่ทรงรับแนะนำจากผู้ใดเลยธรรมชาตินี้ทำไมทรงไปรู้สิ่งเหล่านี้ได้จนถึงขั้นศาสดาเอกเหมือนกันทรงไม่ได้รับคำแนะนำจากผู้ใดเลยแล้วทรงรู้จะจนหมดที่ท่านนำมาสอนมานี้ใครมีไหนที่ไหนวิชาในโลกนี้มีที่ไหนมาสอนกันได้มีศาสดาองค์เอกองค์เดียวเท่านั้นมาสอนพุทธศาสนาเราอันนี้ทีมในตำรานั้นก็ยังไม่เท่าไหร่นะเพียงผู้ปฏิบัตินั่นแหละมันชัดเองชัดเจนเองเพราะความรู้ในภาคปฏิบัติพิสดารมากเลยในตำรานั่นก็เหมือนกับว่าเอามาเป็นแนวเป็นแนวเป็นแนวเท่านั้นเวลาผู้ปฏิบัติแตกแขนงสิไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นขึ้นมาอย่างนั้นเป็นขั้นไหนนั้นขั้นไหนใหญ่ขั้นไหนย่อยย่อยไปเรื่อยความละเอียดของจิตของธรรมขนาดนั้นอย่างไรแล้วเอามาพูดได้หมดมาสอนโลกแต่ท่านก็สอนที่จุดไปเรื่อยนี้พอประมาณ84,000พระธรรมขันธ์ไม่มากมายอะไรเลยนะที่เป็นในวงปฏิบัติของจิตนี่จิตตภาวนาเป็นเช่นอย่างเป็นในพระพุทธเจ้าเสียเองนี่องค์ศาสดาที่เป็นต้นศาสนาเสียเองเนี่ยจะกว้างขนาดไหนหรือขนาดไหนฟังดิภูมิของเรียกว่าพุทธวิสัยภูมิศาสดาจากนั้นมาแล้วก็เป็นสาวกวันนี้ยังว่าได้ยินได้ฟังก่อนแนะนําแนววิธีการไว้ก่อนพอจับวิธีการนี้ได้เท่านี้มันก็ค่อยลุกค่อยลามไปด้วยถ้าเป็นไฟก็ดีความรู้ค่อยแตกแขนงไปจนกระทั่งถึงกิเลสสิ้นไปแล้วความรู้แตกแขนงไปยังไงเวลาสู้กับกิเลสมันก็รู้กันอยู่แล้วว่าวิธี
ต่อสู้กันหรืออุบายวิธีการที่ลบหนีปีกตัวหรือต่อสู้กันนั้นเป็นยังไงเราจะไปหาในตำราได้ไงหาไม่ทันขั้นนี้เป็นขั้นภาวนามยปัญญาขั้นที่รวดเร็วขั้นที่คล่องตัวขั้นที่รวดเร็วยังให้ปริยัติท่านก็แสดงไว้นะว่าภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆนั่นท่านก็พูดไว้เพียงเท่านั้นเมื่อไม่เป็นเราจะไปบรรยายได้ยังไงอย่างสุตตามยปัญญาคือปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังเนี่ยพอใครได้ใครอ่านเข้าไปมันก็เข้าใจอินตามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการที่อ่านไตรตรองนี่มันก็พอเข้าใจภาวนามยปัญญาคือดีไม่ดีเป็นลบทิ้งหมดเลยศาสตร์สมัยปัจจุบันนี่เป็นไปได้นะภาวนามยปัญญาซึ่งเป็นรากแก้วของจิตของธรรมจริงตรงเนี้ยที่จะขุดค้นท่านได้ขึ้นมาทั้งรากแก้วหลักฝอยภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่ฆ่ากิเลสโดยตรงไม่ต้องบอกอ้อมเลยปัญญาประเภทนี้ฆ่าอย่างสะบั้นทันแหลกเลยนี่อันนี้ผู้ไม่ได้ภาวนาที่ไม่เป็นเหมือนกับว่าเป็นโมฆะอะไรหรือว่าใช้ไม่ได้แล้วสมัยทุกวันไปครบเหมือนจะเป็นอย่างนั้นอันนี้แหละที่ถ้าไม่เป็นพูดไม่ได้นะภาวนามันก็ปัญญาท่านต้องบอกว่าเป็นปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆก็ถูกอยู่นี่มรรยาอันสำเร็จสำเร็จจากการภาวนาภาวนามรรยาปัญญาที่นี่มีแต่อ่านเฉยมีแต่เรียนเฉยไม่ได้ปฏิบัติอันนี้ก็เลยจะเป็นธรรมที่เคลื่อนที่ล้าสมัยเป็นธรรมนอกแบบไปนะคือนอกแบบนอกศาสนาไปภาวนามรรยาปัญญาไม่จะหาเรื่องว่าอุตริมาเขียนมาอะไรกันอ้าวเบ็ดไปได้นะเพราะไม่ปฏิบัติมันไม่รู้จริงไม่ปฏิบัติเราดูที่เรียนจบไหนก็จบพระไตรปิฎกก็จบเถอะถ้าไม่ได้ปฏิบัติแล้วมันไม่รู้ภาวนาและปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่ลึกลับมากที่สุดเลยจ้ะแต่พอรู้แล้วก็เปิดเผยที่สุดก็ไม่มีอะไรเกินปัญญาประเภทนี้อีกแล้วนั่นนี่ที่มันสำคัญนะภาวนาและปัญญาบางทีไม่ย้อนไปรู้ไปหมดภาวนาและปัญญาคือปัญญาที่ฆ่ากิเลสคือปัญญาประเภทนี้เท่านั้นนั่นน่ะฟังดิปัญญาเหล่านั้นรวมไหลรวมเข้ามาสู่ปัญญานี้ปัญญานี้พุ่งแล้วไม่เพียงอยู่ในระดับเดียวด้วยนะความคล่องแคล่วแก้วกล้าว่องไวสลับแหลมผมละเอียดละออไม่มีอะไรจะไปคันนาได้ของปัญญาเพียงนี้มีท่านเขียนไหมใครจะไปเขียนในแบบล่ะท่านก็บอกไว้เท่านั้นในแบบบอกว่าปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆแล้วนั่งภาวนาเนี่ยปัญญาสามเมื่อเวลาไปทำหน้าที่อย่างนี้อันนี้จะเกิดขึ้นไปแล้วเป็นยังไงโอ้ดีดานพูดไม่ถูกว่างั้นเถอะถ้าไม่เป็นแล้วพูดไม่ถูกแม้แต่เป็นมันยังเอานำออกมาพูดไม่ถูกเพราะมันไม่ทันกับอันนั้นมันไม่คำพูดถึงเรื่องความละเอียดละออความรวดเร็วความคล่องแคล่วอะไรนี่เหตุผลจะไปจับไม่ทันเลยระหว่างที่เลยกับธรรมกับปัญญาเพศนี้แก้กันคุยเขี่ยคุยค้นหากันนี่เหมือนกันแก้กันนี่เหมือนกันมันเร็วขนาดนั้นว่ามองไม่ทันถ้ามองถ้าเป็นนักมวยก็เรียกว่ามองไม่ทันนี่จะคอยตั้งหงายถูกนอกมันเร็วขนาดนั้นปัญญาแชมเปี้ยนคล่องเข้าไปขึ้นไปจนเป็นกลายเป็นมหาสีมาปัญญาไม่ได้ตั้งเป็นอยู่ตลอดเวลาเป็นเองอยู่นั่นจะว่าไงเป็นอัตโนมัติเป็นเองกว่าหมุนไปเองไม่ต้องบังคับฟังด้วยนอกจากนั้นแล้วยังได้ลั่งเอาไว้มันจะเลยเถิดคือเพลินก็จะดื่มหลับดื่มนอนไอ้ผ้าขันมันเป็นเครื่องมือมันก็เป็นของชำรุดได้มันแม้แต่รถยนต์เราใช้บรรดาเครื่องมันยังร้อนบ้างไงอันนี้ก็จะว่าบอกว่าเครื่องร้อนก็ได้ผ้าขันตอนไปพักอธิบายแล้วในตำราก็มีถึงเวลาพักพักในสมาธิแล้วก็ออกพิจารณาทางด้านปัญญาท่านบอกว่าชัดเจนนะเพราะอันนี้มันมีอยู่ในหลักวิชาของ
ประโยคสามนี้ด้วยนะพวกมหาจึงต้องได้ผ่านทุกคนวิธีภาคจิตวิธีออกพิจารณาทางด้านปัญญาเวลาเรื่องความเหตุการณ์มันขึ้นกับจิตแล้วมันลืมไปหมดนะจะพักไงแต่ว่าอย่างที่ว่าจะพักโดยเวลาตุลุมบอลได้ไงเนี่ยต้องพูดไปนั่นเนี่ยก็เวลากำลังชุลมุนตุลุมบอลกันอยู่นี่จะไปพักได้ไงถ้ามาอยากตายต้องจุดว่าก็นี่กิเลสมันฟาดกันอยู่กับกิเลสไม่เหมือนตุลุมบอลแล้วจะให้พักได้ไงมันถึงว่านั่นแหละคือมันเพลินอยู่ตลอดเอากันอยู่ตลอดแต่มันก็มีจุดที่ว่าพักคือว่าพอกิเลสตัวนี้มันหลุดลอยไปเนี่ยตอนนั้นมันว่างงานอันนี้มันไม่ว่างคิดหนึ่งธรรมชาติอันนี้มันไม่ว่างไม่ว่างตัวเองคือว่าอะไรมันคุ้ยเคียหานั่นเราจะพักตัวนี้พักได้ไม่ให้มันไปไม่ให้มันคุ้ยเคียเนี่ยคืองานของจิตประเภทนี้ไม่อยู่เฉยเวลาฆ่ากันได้แล้วอันนี้ฆ่ามันนี่มันจะคุ้ยของมันเองปวดข้นของมันเองเนี่ยเราห้ามไม่ใช่ตอนนี้พักเสียเนี่ยก็ได้ที่เป็นอะไรแต่ท่านเวลาท่านอธิบายถึงเรื่องสมถะวิปัสสนาเวลาพักเวลาออกพิจารณาท่านไม่ได้บอกว่าเป็นหมายถึงภาวนามยปัญญานะนู่นมันประรับกันได้นู่นตอนอุทจารที่ท่านว่าสังโยชน์เบื้องบนพูดยิ่งจะกันนู่นอันนี้ท่านพูดถึงเรื่องสมถะวิปัสสนาเวลาพักก็พักเวลาออกทางด้านปัญญาก็ธรรมดาของเราปัญญาของเราธรรมดานี้มันก็เป็นไปอย่างท่านว่านั่นแหละเวลาพักก็พักคือพักภาวนาเข้าสู่ความสงบพักทางด้านปัญญาเวลาไปนู่นนั่นคือมันไม่หาที่จุดที่พักมาได้นะหมุนติ้วที่หมดสิ่งที่จะให้แก้ในตรงนั้นมันยังไม่ปรากฏมันก็คุ้ยเขียนั่งเป็นมันเองมันหาเหตุหาผลหาเรื่องหาราวอยู่นั่นถ้ากิเลสมันเป็นตัวเรื่องตัวราวมันก็ต้องออกรับกันจนได้แน่รับพอเจอกันท่ามันก็พังเนี่ยมันพูดไม่ถูกเจอกันเจอยังไงมันก็ไม่รู้สิไม่เป็นจะนำออกมาพูดเหมือนบ้าเลยเวลาพูดเหมือนบ้าไปเจอแล้วพอมันเป็นกันแล้วมันหมดปัญหาเองนะยอมรับนั่นแหละไม่ใช่หมดปัญหายอมรับเลยอ๋ออย่างนี้เองนะคือว่าร่างเอาไว้นั่นคือมันจะเลยเถิดอุทจักคือมันเพลินในการพิจารณาการต่อสู้เหมือนกับตะลุมบอลนี่ก็จะให้พักไหนตะลุมบอลนั่งมือกำลังฟาดกันอยู่ภายเป็นวงในก็ด้วยนะแล้วก็จะไปให้พักอย่างไรหลานั่นเลยเวลาที่เสียงกับที่หานั่นนะพักตอนนั้นแต่วันนี้มันไม่ทำนี่เดียวมันเลยเถิดร่างไว้ไม่ลืมนั่นที่เอาพุทโธไปมันกลับมันเวลานั้นจิตไม่มีสมาธิคือมันเพลินทางปัญญาสมาธิไม่มาเกี่ยวเลยเราจะว่าจิตไม่มีสมาธิก็ได้แต่ไม่มีสมาธิในขั้นนั้นนะไม่ใช่ไม่มีสมาธิเหมือนอย่างทั่วๆไปมันไม่สนใจสมาธิเวลานั้นเราจะพูดเพื่อดัดขึ้นบ้างเพราะความไม่พอดีนี่ว่ากดจิตไม่มีสมาธินี่ว่าเดี๋ยวอะไรมาปากมีเรื่องเทินชาติเดียวนี่พอลังเอาไว้ใส่กันตั้งโว้หนักเนาะเหมือนกับมามัดกันเนี่ยไม่มันออกมัดปัญญาไม่ให้มันออกเอาคำบริกรรมอัดเข้าไปพุทโธพุทโธเอาถี่ยิบไม่ให้มันออกไม่งั้นมันจะคืองานนี้ยังไม่เสร็จนี่เหมือนกับว่าไอ้คู่ต่อสู้มันยืนจังกายเลยมาเหมือนกับมันหัวมือเหมือนมาว่าตอนนี้ยังจะมาพักรับเข้าๆไปได้ไงแล้วก็โดดด้วยกันนี่มันจะได้ขนาดไหนเอาพุทโธพุทโธไปถี่ยิบมันเผลอสติทั้งหลายเอาหมุนเข้ามาหาอันนี้หมุนมาหาพุทโธพอสติไม่เผลอพอเอาเข้ามานี่มันอยู่นี่แต่มันพอใจที่จะออกนู่นมากกว่าจะมาอยู่อย่างนี้พอลงนี่เราแม่อันนี้เป็นสำคัญนะพอจิตสงบเข้ามาสงบเข้ามาหยุดกึกนี่เหมือนถอดเสี้ยนถอดหนามกำลังวังชาความสุขความสบายนี่โอ้โหมันซ่านไปทุกเส้นขนถ้าเราจะพูดเส้นขนนะ
ไม่ได้พักมันจะตายจริงนั่นแหละพักนี่พอถอยเพราะมันควรจัดการแล้วเราก็เหมือนกับว่าระลามือมันก็ดีดผึ่งเลยก็เขามันออกแล้วก็ดีดผึ่งเลยซัดกันตุ่มนี่มันเหมือนกับมีดที่รับหินแล้วนั่นนั่นเจ้าของผู้ฟันก็ได้รับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับสบายสบายแล้วเครื่องมือคือมีดเนี่ยก่อนได้รับหินแล้วฟันมันขาดไม่ท่อนนั้นแหละแต่ก่อนไม่เอาไม่ทราบเอาทั้งสันลงเอาทั้งคมลงเอาทั้งข้างลงตีตุ๊บตับตุ๊บตับมันก็ไม่ขาดที่จิตไม่ได้พักเมื่อเรามาพักแล้วกำลังของจิตมีเนี่ยออกก็ตุ่มกันเลยเหมือนกับมีดที่รับหินแล้วขาดเลยมันชัดในหัวใจไม่ลืมสิ่งนี้มันเป็นสัจธรรมพิจารณาก็เรื่องอริยสัจอันนี้ก็เป็นมรรคสัจพิจารณาที่เด็ดก็เป็นสมุทัยสัจจะไปลืมได้ไหมธรรมเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมจะลืมเพราะธรรมฝังลึกมากนี่นะที่ทำให้ผมมันอดชิมไม่ได้นะมันจะมีเรื่องมีแล้วก็ยกไว้แต่ประเภทหนึ่งเสียว่าภาวนาไม่ได้ปัญญานี้ถ้ามีแต่เรียนล้วนๆจำมาเรียนจำมาจากเรียนล้วนๆดีไม่ดีจะเห็นว่าภาวนาและปัญญานี้เป็นธรรมนอกแบบไม่มีในพุทธศาสนาจะว่าไปนั่นเพราะคนเราเคยคิดไปเลยอย่างทางสมองคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มีแต่สมองอย่างที่ว่าอย่างนี้ยังทางด้านภาวนาไม่ได้ออกสมองเลยนี่มีเราเนี่ยค้านเหมือนกับว่าค้านว่างั้นเถอะพูดตามความจริงถ้าเป็นความจำขึ้นสมองหรือเปล่าอย่างนี้ถ้าเป็นความจริงคือภาคปฏิบัติเพื่อความสงบสมถะวิปัสสนาแล้วจะลงในนี้หมดเลยนั่นก็มันเป็นอย่างนั้นนี่จะให้ว่าไงนั่นที่เทศน์พระราหุลขอพูดเต็มปากเถอะว่างี้เลยฮะเหมือนเต็มนี้จะให้พูดว่าไงอาถรรพ์ที่จะพูดก็ความจริงทำไมพูดไม่ได้แต่ของปลอมยังเป็นมาได้ความจริงเป็นออกมาไม่ได้ได้หรือนั่นสงบมันก็อยู่นี่สงบมากน้อยอยู่นี่ผ่องใสเลยขนาดไหนไม่เห็นมีอยู่ตรงกลางนี่มันไม่ได้มาอยู่นี่ปัญญาหมุนติ้วทั้งวันทั้งคืนเป็นธรรมจักรมันก็ไม่ได้อยู่ข้างบนอยู่นี่มันเห็นมือฉันจะให้พูดไปยังไงก็จะไม่ว่าสมองอะไรทีนี้เวลาเรียนหนังสือเรียนจะให้มันจดมันจำจนกระทั่งสมองถือเนี่ยมันก็รู้อยู่สมองไม่ทำงานให้ไม่จำให้มันก็เห็นอยู่บางเวลามาปฏิบัตินี่ตั้งแต่สมถะคือความสงบใจมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่นี่เห็นเด่นสงบแน่วผ่องใสสะอาดโอ้ยพูดไม่ถูกแล้วมันก็อยู่นี่จนถึงขั้นปัญญาแผ่วพาวแผ่วพาวแผ่วพาวส่งออกจนเหมือนตะเคียงเจ้าอยู่อย่างที่ว่าร่างกายของเรานี่เป็นเหมือนกับแก้วครอบจิตดวงที่มันสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ภายในใจนี่มันเหมือนกับไส้ตะเคียงเจ้าพายุมันส่งจ้างมาหมดอันนี้เหมือนกับว่าไม่มีร่างความสว่างมันจ้างมันไม่อยู่นี่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ข้างบนเห็นชัดขนาดนั้นก็จะไม่ให้พูดได้ยังไงจะมาว่าก็ว่าไปสิอย่างนี้จะว่าเราอวดแล้วอยู่ใครจะว่าก็ว่าไปเยอะนี่ก็ดีคนเราไม่อวดก็เราพูดแต่มันเป็นไปเป็นว่าเราเป็นที่ว่านี่ว่าไงหรือใครจะว่าเป็นใบอีกเนี่ยมันอาหารยิงเป็นโอ้มันอัศจรรย์จริงนะเวลามันสว่างกระจ่างแจ้งจนเจ้าของเองมันอัศจรรย์เจ้าของที่ผมเล่าให้ฟังหน้าที่ว่าโอ้โหจิตทำไมถึงได้สว่างกระจ่างแจ้งขนาดนี้อัศจรรย์ขนาดนี้นี่แปลกอยู่นั่นแหละพระธรรมท่านเตือนขึ้นมาสอนขึ้นมายังจับไม่ได้นะนี่นะดูที่นี่แหละคือว่าอวิชชาฟังสิขนาดนั้นโอ้ละเอียดขนาดนั้นถ้าพูดถึงเรื่องธรรมประธรรมท่านว่าโอภาสอะไรโออะไรอุปกิเลส16แต่เมื่อเราพูดถึงต้องทำขั้นนั้นแล้วก็นี่แหละที่ว่ากษัตริย์วัฏจักรทำให้หลงให้เพลินในขนาดนั้นจนอัศจรรย์ฟังสิอ้าวก็บนเวลานั้นทำไปแล้วอันนี้มันไม่มีนี่อันที่ว่าแหมจิตอย่างนี้จะมาทำอัศจรรย์นานมันบรรลัยไปด้วยกันหมดแล้วสิ่งที่มีนั้นมันเลิศกว่านี้ขนาดไหนนั้นมันก็จึงเท่าอันนี้จึงเท่ากับกองขี้ควายกองหนึ่งที่ประคอบแก้วหรือครอบทองคำทั้งแท่งไว้อย่างนี้ปิดไว้อย่างนี้นั่นถ้าว่าอันนั้นจะเร็วกว่านี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วว่าอันนี้มันอัศจรรย์ขนาดนั้นจนกระทั่งเจ้าของหลงสองเพลิน
โอ้โหหินหมายถึงอัศจรรย์ขนาดนี้ปองใสระหว่างกระจ่างแจ้งขนาดนี้เท่านั้นนะนั่นแหละไม่หลงไม่ติดมันจะไปอัศจรรย์เหรอนี่คืออันหนึ่งทำทั้งกระเตือนที่กลัวจนเราจะหลงจะติดพูดง่ายๆทำทั้งกระเตือนขึ้นมาเพ่งขึ้นมาตรงนี้ก็กำหนดอยู่เดี๋ยวก็เผยขึ้นมาคำว่าจุดว่าต่ำแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนว่านี่นะนั่นแหละคือตัวพบโอ้โหจะมาถูกเลยนะมันนี่มันก็ไม่ลืมคำว่าจิตว่าต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบก็ต่อมก็จุดผู้รู้ก็จุดเด่นนี่จุดสว่างเนี่ยจะเป็นอะไรไปเนี่ยจุดสว่างมันเป็นเหมือนตะเกียงจะพยุแล้วใส่ตะเกียงแล้วก็เห็นอยู่นั่นจุดที่มันสว่างออกมาก็นั่นนี่มันก็เห็นอยู่นี่สว่างเห็นอยู่เด่นๆนี่เวลาอันนี้มันพังไปหมดแล้วไม่มีอันที่ว่าจุดหนึ่งจุดสว่างไม่มีแต่ที่อันหนึ่งที่ถูกกว่านี้ครอบไว้อย่างที่เราว่าอันอัศจรรย์เนี่ยครอบไว้อันนั้นคืออะไรไปเอาอีกแล้วที่นี่มันกลับมาเห็นนี่เป็นกองขี้ควายก็ได้นั่นฟังสิมันขนาดไหนอันจนกระทั่งนี้เหมือนกับอะไรฟ้าดินถล่มตื่นเต้นอุทานโอ้โหนั่นหลงมาสักขนาดหนักนั่นโอ้โหในขณะเดียวกันกับอัศจรรย์อันนั้นไงมันหลงอันนี้ก็หลงขนาดหนักนี่ก่อนหน้าทุเรศอีกอัศจรรย์นั่นที่นี่เป็นมันก็เป็นอุทานด้วยกันทั้งสองมันขึ้นนะอุทานคนละด้านอุทานของความหลงนี่ก็หลงพีกนาจนไปเสกที่กองที่ควายว่าเป็นของอัศจรรย์นั่นพออันนี้ผ่านลงไปแล้วก็โอ้โหนี่กองอัศจรรย์อยู่ตรงนี้เนี่ยมันไปนั่นอีกนี่ที่ว่าอาจารย์พระพุทธเจ้าไม่มีผู้บอกเลยออกเปิดออกรู้เลยรวดเร็วซะด้วยนั่นแหละนะในคืนวันเดียวเลยทั้งสมถะอิปัสสนาสงบนั่นก็หมายถึงว่าไม่ได้ยุ่งอะไรเป็นเรื่องของโลกเลยมีแต่เรื่องธรรมล้วนสมถะอิปัสสนาของผู้จะเป็นขีปปิญญาเป็นไปด้วยกันเร็วพร้อมเลยอยู่ในวงนี้ความสงบอยู่ในวงนี้ไม่ได้ไปยุ่งกับอะไรอยู่นี่ล้วนแต่ก่อนพระองค์ก็สงบอยู่แล้วนี่แล้วนั่นเป็นพระสัจจะกำลังนั่นอยู่ด้วยนะไม่มีกำลังอะไรทางร่างกายที่จะต้านทานนะพระทรงอดพระกระหายมาตั้งหลายวันมาแล้วนะพอสวยข้าวมือพระญาติท่านมีกำลังขึ้นมาทางนั้นกำลังนี่จริงพอดีถ้าสีร่างท่านก็กำลังอ่อนอยู่ไม่มีกำลังทางจะเป็นเครื่องเสียงยืดเดือดแม้แต่นิดหนึ่งเลยพอก้าวทางถูนี้มันก็ผึ่งเลยทำให้คิดไปหมดแหละไม่ชอบบ้าบอกว่าคืออันนี้เราก็มาเทียบถึงเรื่องการอดอาหารของเราเพราะอดลงไปอดลงไปนี่ทางร่างกายนี่ซึ่งเป็นเครื่องมือยืดเดือดมันอ่อนตัวลงเครื่องมือก็ขาดโอ้ที่เดือดก็ขาดเครื่องมือที่ใช้ให้ทันใจได้อย่างใจสินี่ทำมันก็ก้าวขึ้นได้ตอนนี้แน่มันเป็นข้อเทือกเทียงถ้าพระพุทธเจ้าท่านทรงอดพระอรหันต์ถ้าท่านทรงบำเพ็ญทางจิตตภาวนาในขณะนั้นยังไงวะเนี่ยเนี่ยมันจะไปได้นานกว่านั้นไปได้อย่างรวดเร็วคือยังไงเนี่ยนั่นก็คิดอดคิดไปไม่ได้นะแต่นี่ท่านทำเพียงอย่างเดียวหลังความตัดสินจากการอดพระอรหันต์อย่างเดียวมันจึงไม่เป็นหมายว่าท่านว่าเราอดอาหารเฉยเราไม่ภาวนาเนี่ยก็ไม่เป็นท่าอะไรเนี่ยแต่นี่มันผิดกันตรงที่ว่าอดเพื่อความเพียรจิตตภาวนาเพราะมันจะช่วยกันสนุกสนุกกันให้เห็นทัดเวลาเรามันจะตายจริงแล้วมันจะไปไม่รอดเดินมีตบานนี่จะได้กำหนดมันจะถึงหมู่บ้านเขาหรือไม่ถึงนาแล้วบางทีเราแล้วทั้งนี้จิตมันไม่เป็นอย่างนั้นอยู่ร่างกายมันจะตายแต่จิตนั้นมันเป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้านนั่นมันไม่อยากฉันจิตน่ะฉันแล้วมันเป็นอย่างนี้ว่างั้นล่ะพูดง่ายๆอันนี้มันวิเศษที่สุดมันนั่นภาษาข้าวเหมือนอย่างนั้นนะทีนี้ข้าวมันก็เป็นของจำเป็นสำหรับร่างกายร่างกายมันก็เป็นเครื่องมือสำหรับที่จะบำเพ็ญธรรมแน่มันก็แยกกันไม่ออกเหลือก็จำเป็นต้องไปนี่มันเห็นได้ชัดอย่างนี้นะระหว่างจิตกับกายเมื่อเราได้บำเพ็ญทางจิตภาวนาไปด้วยกันมันเห็นชัดทั้งสองอย่างอำนาจของจิตมันก็เป็นอย่างบีบถึงไม่มีคำว่าอ่อนมันยิ่งบีบ
ความสว่างกระจ่างแจ้งก็ยิ่งแสดงเต็มที่เต็มฐานร่างกายก็ยิ่งอ่อนลงไปอีกถ้าไม่กินมันก็จะตายมันจะไม่ถึงจุดถึงแดนมันก็ต้องให้กินน่ะแน่นาเรื่องมันน่ะมันก็เถียงกันดิอยู่มันอันนี้ผมไม่ลืมนะกิเลสมันโผล่ขึ้นมานะอันนี้ผมก็แน่ใจว่าไม่ใช่ธรรมอันนั้นเป็นธรรมที่ว่าถ้ามีจิตมีต่อรู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพวกมันท่านกลัวหลงถ้าธรรมท่านเตือนให้ดูตรงนั้นน่ะพูดง่ายมีจิตมีต่อให้ดูตรงนั้นถ้าว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านจะใส่ปังนั้นแล้วมันน่าจะไปได้ตั้งแต่นู้นนะนี่ใครสอนเป็นนี่นะลำบากนะท่านก็จะใส่เปี้ยงลงนั่นเลยเราก็รู้ทันทีแล้วขาดสะบั้นไปเลยนะเหนียวไม่รู้งั้นที่ไม่งงไปหมดเหมือนไก่ตาแตกมาอันนี้ทีลาแล้วเราว่านี่มันพูดเรื่องอะไรลืมแล้วมันจะเป็นข้อเปรียบเทียบเรื่องใจมันเวลามันสว่างมันสว่างขนาดนั้นมีอำนาจมากมีฤทธาทางด้านอำนาจมากมันเกินกว่าที่เราจะไปยุ่งกับอาหารมันพูดง่ายเดี๋ยวนี้มันก็พอกินแล้วเดี๋ยวทีนี้มันจะไปไม่ตลอดที่ถ้าไม่กินธาตุขันมันไปไม่ตลอดจะทำไงเพราะเป็นเครื่องมือเพื่อความเพียรอันนี้ก็จะไปได้ยังไงแน่มันต้องดูไปทีนี้ลืมก็มาเรียกได้ที่ว่าอันนี้ก็โผล่เหมือนกันว่านี่เห็นไหมว่าท่านอดข้าวเพื่อจะฆ่ากิเลสท่านอดข้าวเพื่อจะฆ่ากิเลสเวลานี้กิเลสยังไม่ตายนะท่านจะตายก่อนเห็นไหมเหี้ยมันขึ้นเห็นไหมอย่างนั้นเนี่ยขึ้นเราไม่ได้ปรุงได้แต่งไม่ได้คิดได้ฆ่าเลยมันผุดขึ้นมาอย่างที่ว่านั่นแหละเรียกว่าทำผุดถ้าไม่จิตมีต่างรู้ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบผุดขึ้นมาเป็นพอเสร็จแล้วเงียบไปอันนี้เหมือนกันผุดขึ้นมาเพราะโดยที่เราไม่ฆ่าไม่ฝันไม่เลยนะนี่ท่านเห็นไหมท่านอดฆ่าจะฆ่าเฉยแต่เวลานี้กิเลสยังไม่ตายท่านกำลังจะตายรู้ไหมนี่นะนี่มันก็แก้กันปุ๊บเลยนะอันนี้อ้าวก็กินมาตั้งแต่วันเกิดจนอดก็เห็นที่เสียวิสุอะไรจะอดเป็นคนนี้จะตายก็ตายไปสินานมันแก้กันกำลังของกิเลสก็ไม่ลดไม่กลัวว่าเจ้าของจะตายตอนกิเลสมันหลอกเอาจะตายก็ตายไปสิโอ้ยเพียงตอนนี้ก็จะตายก็ตายไปสิเคยกินมาตั้งแต่วันเกิดนะยังตั้งถึงบัดนี้ก็ไม่เห็นมีเสียวิโสอะไรจะอดเพียงเท่านี้จะตายก็ตายไปสิเนี่ยมันแก้แบบนี้ปั๊บเลยมันก็พุ่งเท่าเดิมน่ารักทุกตัวเลยนะก็ลำแบบเอาละเห็นไหมเอาละ

การอยู่ด้วยกิเลสกับการอยู่ด้วยธรรมสำหรับใจผู้ทรงไว้ได้ทั้งกิเลสและธรรมแล้วการอยู่ด้วยกิเลสสำหรับนักปฏิบัติเรากับการอยู่ด้วยธรรมคุณค่าของใจจะต่างกันอยู่มากนี่เลยเป็นสิ่งที่ทำใจให้ลดคุณค่าในวงปฏิบัติแต่ทำเป็นเครื่องส่งเสริมคุณค่าให้เด่นยิ่งขึ้นคำว่าธรรมก็คือความพยายามเริ่มมาตั้งแต่ศรัทธาวิริยะสติแล้วก็เป็นสมาธิจากนั้นก็เป็นปัญญานี่คือเครื่องประดับใจให้มีคุณค่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้มีเฉพาะกิเลสซึ่งเป็นธรรมชาติปิดบังห่มห่ออยู่โดยปกติแล้วก็ไม่ปรากฏว่ามีคุณค่าแต่อย่างใดนอกจากลดคุณค่าของตัวเองลงไปดังนั้นการปฏิบัติจึงต้องมีการระมัดระวังตั้งท่าตั้งทางอยู่ภายในจิตเสมอเช่นเดียวกับเขาเข้าสู่แนวรบจะไปนอนใจหรือว่าประมาทเลื่อนเลิกเผลอสติสตังเที่ยวเตร่เที่ยวเตร่เหมือนเขาเล่นนี่คือละครนี่ไม่ได้ต้องเสียท่าเป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นก็ตายเรื่องของกิเลสยิ่งเป็นเรื่องที่คล่องแคล่วว่องไวไม่มีอะไรจะเกินอยู่แล้วและไม่มีสถานที่อยู่ด้วยอยู่กับใจของสัตว์โลกจึงทำใจสัตว์โลกให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับฟุตบอลนั่นแหละกลิ้งไปกลิ้งมาหาจุดที่หมายไม่ได้จะออกนอกวงเขาก็เตะเข้ามาเข้าในวงแล้วก็เตะออกนอกวงก็เตะเข้ามาอยู่แค่นั้นจิตใจที่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสประเภทต่างๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่กิเลสแต่พุทธบอลไม่รู้สึกว่ามีความเจ็บปวดแสบร้อนเพราะการถูกเตะสำหรับใจนี้เป็นตัวรู้อยู่แล้วจึงต้องรับรู้และรับทุกข์จากสิ่งที่สิ่งกระทบกระเทือนทั้งออกจากภายในไปสู่ภายนอกนำอารมณ์ภายนอกเข้ามามีเรียกว่าเตะเข้าเตะออกอยู่อย่างนั้นหาความสงบเย็นไม่ได้เว้นแต่หลับแต่เวลาหลับนั้นก็เป็นเวลาพักกิเลสก็พักธาตุขันธ์ก็ได้พักใจเราจึงพอสบายในขณะที่หลับสนิทนั้นการก็ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องสถานที่อะไรทั้งมวลไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าสิ่งภายนอกคือทรัพย์สมบัติเงินทองเพื่อนฝูงสิ่งเขาอยู่ครอบครัวญาติเรือนของสามีภรรยาลูกเล็กเด็กแดงเด็กแดงสมบัติบริวารมีจำนวนมากน้อยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเลยอย่างนั้นหากจะพูดพอพูดเทียบได้บ้างก็นิพพานของคนมีกิเลสก็เวลาดับหลับสนิทนั่นแหละตอนนั้นไม่มีอะไรไว้ติงเลยขึ้นชื่อว่าสมมุติแม้อวิชชาที่นอนเนื่องอยู่ภายในจิตใจหรือฝังแน่นภายในใจก็ไม่แสดงตัวคนเราถ้าลงเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใครจะไปห่วงใยในสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เกิดกองทุกข์เพราะความกระเพื่อมออกมาเป็นเรื่องความทุกข์ทั้งนั้นคิดถึงเรื่องอะไรก็ตามถึงการคิดถึงเรื่องเวลาการสถานที่วัตถุสิ่งของเพื่อนฝูง
ในบรรดาที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นเรื่องเขย่าก่อกวนจิตใจให้รับความลำบากเมื่อเทียบกันกับเวลาหลับสนิทแล้วใครไม่มาสนใจกับสิ่งนี้เพราะเป็นสิ่งก่อกวนขณะที่หลับจะหลับไปกี่กับกี่กันก็ตามไม่มีความรู้สึกว่าเร็วหรือช้าเพราะคำว่าเร็วคำว่าช้านี้เป็นเรื่องของสมมติคำว่าสุขว่าทุกข์ทั้งหลายก็เป็นเรื่องของสมมติตอนนั้นจิตจะไม่มารับทราบความสุขความทุกข์หยาบๆเหล่านี้เลยแต่จะเป็นธรรมชาติของจิตอยู่โดยปกติไม่มีความห่วงใยพัวพันไม่สำคัญมั่นหมายอะไรทั้งสิ้นเหลือแต่ความรู้ที่ละเอียดซึ่งไม่แสดงอากัปกิริยาใดๆเลยจึงพูดไม่ออกพูดไม่ได้ในขณะที่หลับนั้นว่าเป็นอย่างไรเพราะไม่มีสมมติเข้าไปเกี่ยวข้องนี่ครับจะเรียกว่านิพพานของปุถุชนก็พอจะสัมผัสได้ในขณะที่หลับสนิทไม่ได้หมายถึงการหลับแล้วละเมอเพ้อฝันอะไรอย่างนั้นนั่นไม่ใช่เป็นการหลับสนิทธาตุไม่ได้พักตัวสนิทจิตใจก็ไม่ได้พักตัวสนิทการหลับสนิทนั่นแหละเป็นการที่ปล่อยทั้งหมดไม่ว่าใครจะเป็นจะตายไม่ว่าใครจะสุขจะทุกข์ไม่ว่าจะร้อนหรือหนาวขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วไม่เกี่ยวกับความหลับสนิทนั่นเลยเป็นธรรมชาติของตนโดยลำพังเรียกประเภทต่างๆก็ไม่แสดงตัวเรียกว่า

สลับไปกี่กับกี่กันก็ตามก็ต้องเป็นหลักธรรมชาติแห่งความหลับอยู่ด้วยดีไม่มีอะไรยึดยับยับขึ้นมาให้ว่าช้าหรือเร็วให้ว่าสุขหรือทุกข์ให้ว่ากังวลวุ่นวายหรือเพลิดเพลินเศร้าโศกอะไรไม่มีเลยในความหลับเพราะโลกหลับได้ด้วยกันรู้ได้ด้วยกันแต่จะพูดรูปลักษณะของความหลับสนิทนั้นพูดไม่ได้ด้วยกันทั้งนั้นจะปฏิเสธความหลับสนิทนั้นปฏิเสธไม่ได้เพราะความหลับสนิทนั้นเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่พิเศษจากความเป็นอยู่ทั้งหลายของจิตนี่เราพูดถึงความสนิทของใจทั้งที่มีกิเลสอยู่ก็มีความสนิทละเอียดได้ขนาดนั้นในการทำกิเลสให้สิ้นสูญลงไปจากใจจนไม่มีเหลือเลยดังใจพระอรหันต์ท่านจะเป็นอย่างไรขณะที่จิตดับสนิททั้งที่มีกิเลสก็เป็นสิ่งที่ละเอียดจนถึงกับเราพูดไม่ได้ทั้งที่เราก็หลับสนิทได้รู้รสชาติแห่งความหลับสนิทอยู่ด้วยกันทุกคนแต่จะนำมาพูดหรือมาบรรยายนั้นบรรยายไม่ได้บรรยายได้ก็เพียงที่แค่ที่พูดมานี้เท่านั้นคือไม่เกี่ยวข้องกับอะไรการสถานที่วัตถุสิ่งของเงินทองญาติมิตรเพื่อนฝูงซึ่งสิ่งที่และสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องกันมามากน้อยดับไปหมดในขณะนั้นต่อยหมดแล้วพูดได้เพียงแค่นั้นจะพูดธรรมชาติที่ปล่อยนั้นพูดไม่ถูกที่สนิทในตัวเองพูดไม่ถูกจิตที่ซึ่งจากกิเลสอาสวะแล้วก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ไปถ้าพูดละเอียดก็จนสุดละเอียดแล้วเพราะสิ่งสมมุติไม่มีในนั้นเลยหมดไปจริงๆคืออวิชชาไม่ได้ว่าเพียงว่านอนเหมือนสงบตัวเหมือนหลับสนิทแล้วหมดไปเลยจริงๆเป็นอย่างไรที่แสดงความหยาบๆออกมาโดยประการต่างๆนั้นเป็นเรื่องของกิเลสต่างหากนะส่วนจิตแท้เป็นอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆในขณะที่เราบำเพ็ญอยู่โดยไม่หยุดไม่ถอยอาการต่างๆจะต้องแสดงความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเป็นจิตฟุ้งซ่านลำคาญจิตไม่เคยสงบตัวเลยนี่ก็เป็นอาการหนึ่งของกิเลสทำงานให้กระจายออกทางกระแสจิตคิดไปในแง่ต่างๆแล้วเป็นทุกข์ขึ้นมาพอจิตสงบตัวเข้าไปนี่ก็เป็นอาการอันหนึ่งอีกเรื่องอาการของจิตสงบตัวเข้าไปแค่นั้นแค่นั้นออกทางด้านปัญญาเป็นการบุกเบิกเป็นอาการไปเรื่อยๆจิตก็มีความเปลี่ยนแปลงจากสิ่งปกคลุมหุ้มห่อตัวเองมันเปลี่ยนของมันด้วยอาการเหล่านี้แหละไม่ใช่จิตจะแท้เปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนแต่อาการที่เกี่ยวข้องกับจิตเช่นเดียวกับเราเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้านี่เองเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มใช้สอยตัวเราจริงๆก็คือเราไม่ได้เปลี่ยนไปตามเสื้อตามผ้ากางเกงอะไรหรอกโดยอย่างนี้การที่จะพูดถึงบรรดาเรื่องความบริสุทธิ์ซึ่งบรรดาไม่ถูกรู้อยู่อย่างไรก็บรรดาไม่ถูกเช่นเดียวกับความหลับสนิทเป็นอย่างไรบรรดาไม่ถูกเพียงขั้นสมมุติการหลับสนิทนี่ก็เป็นนั่งอยู่ในวงสมมุติเรายังบรรดาไม่ถูกและจิตที่หลุดพ้นไปแล้วจากสมมุติทั้งมวลจะไปบรรดาได้ถูกอย่างไรทั้งที่รู้อยู่ทรงอยู่เป็นด้วยความบริสุทธิ์นั่นแหละนั่นก็พูดไม่ถูกถึงจะพูดไม่ได้ก็ตามแต่ธรรมชาตินั่นก็คือธรรมชาติที่พอตัวแล้วหายสงสัยซะทุกสิ่งทุกอย่างตรงลงหมดแล้วขึ้นคือว่าปัญหา

เพราะปัญหานี้เกิดขึ้นจากที่เลยธรรมจึงต้องกลายเป็นปัญหาไปตามปัญหาของธรรมก็คือปัญหาแก้ที่เลยอุบายของธรรมแก้ที่ปัญหาคือเรื่องของที่เลยนั่นแหละพอสิ่งนั้นหลุดลอยไปหมดแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่เราจะจึงเห็นความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกตั้งแต่อุบายวิธีการพื้นๆไปโดยลำดับตั้งแต่การให้ทานการรักษาศีลการภาวนามีแต่อุบายวิธีการปราบกิเลสไปโดยลำดับลำดาเรื่องการให้ทานมันทำไมถึงต้องให้ทานมันมีอะไรที่เป็นค่าศีลต่อทานอยู่นั้นธรรมทานการสงเคราะห์ก็เป็นธรรมประเภทหนึ่งแล้วนอกจากนั้นมันเป็นเครื่องปราบปรามความตันหนีถี่เหนียวความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นคู่กันกับความโลภมากไม่มีเมืองพอความเห็นแก่ตัวความเอารัดเอาเปรียบโคดโกงรีดไถล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสนี้ทั้งหมดฐานะการเสียสละจึงเป็นเครื่องปราบกิเลสเหล่านี้ไปโดยลำดับจนกลายเป็นนิสัยขึ้นมาสุดท้ายก็สละได้หมดเราพูดอย่างหยาบๆหรือว่าพูดอย่างย่อๆอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการปราบกิเลสทั้งหมดนี่มันมีหลายประเภทธรรมที่กล่าวมาที่ว่าบรรยายไม่ได้นี้ไม่ได้นอกเหนือจากใจดวงที่รู้เห็นอยู่เวลานี้ขอให้ทุกท่านจงทำความเข้าใจกับความรู้นี้ว่าสามารถทรงได้ทุกสิ่งทุกอย่างทรงธรรมก็ได้ส่วนกิเลสนั้นรับรองกันมาแล้วทั้งเป็นทั้งตายทั้งแทบเป็นแทบตายความทุกข์มากทุกน้อยไม่เป็นสิ่งที่น่าสงสัยเพราะผู้นี้เป็นผู้รับเองรู้เองเห็นเองส่วนธรรมนั้นความสุขของธรรมในขั้นต่างๆนั้นเรายังไม่สามารถเรายังไม่เคยรับรู้และยังไม่เคยส่งด้วยเหตุนี้จิตจึงยังไม่เห็นคุณค่าเพราะยังไม่ปรากฏต่อเมื่อได้ปรากฏขึ้นกับใจแล้วย่อมเกิดความเชื่อตามความจริงนั้นและตามรสชาติแห่งธรรมที่ปรากฏตามขั้นภูมิของผู้ปฏิบัตินั่นก็เป็นเหตุให้เกิดความเชื่อให้เกิดความอยากได้ให้เกิดความอุตสาห์พยายามให้เกิดความภาคเพียรเพื่อจะยังทำนั้นให้คงเส้นคงวาและเจริญถาวรขึ้นภายในจิตใจรุ่งเรืองขึ้นภายในจิตใจโดยลำดับรสทางธรรมก็เปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆตั้งแต่ขั้นหยาบจนถึงขั้นกลางขั้นละเอียดเปลี่ยนอยู่ภายในจิตนั่นแหละเรื่องความเชื่อก็หนักแน่นเข้าไปโดยลำดับเมื่อความเชื่อฝังแน่นลงไปในธรรมทั้งหลายแล้วความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามก็เป็นสิ่งที่จะตามกันไปเป็นสิ่งที่ฝังแน่นไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านผู้ประกอบความเพียรด้วยความเห็นโทษแห่งกิเลสทั้งหลายหรือกองทุกข์ในวัฏฏะนี้กับความเห็นคุณค่าแห่งธรรมซึ่งประจักษ์อยู่ภายในจิตใจนั้นท่านจึงมีกำลังกล้าในเรื่องทุกแง่ทุกมุมบรรดาที่จะยังท่านให้ก้าวพ้นไปเสียโดยสิ้นเชิงจากกองทุกข์ทั้งหลายการปฏิบัติเคยพูดเสมอสติให้ถือเป็นเครื่องมือประจำตนอย่าได้ปล่อยได้วางไม่ว่าจะทำกิจการงานใดสติให้ฝึกรู้สึกตัวว่าทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้เนี่ยเป็นพื้นของสติฝึกไปตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่วิธีการที่กล่าวนี้ไปโดยลำหนักอยากไปแบบเผลอเลยต่างๆอันเป็นนิสัยของกิเลสไม่ใช่นิสัยของผู้ฝึกอบรมธรรม
มีสติสตังคำบริกรรมก็ให้อยู่ในคำบริกรรมอยู่กับสิ่งใดก็ให้อยู่ด้วยสติสติเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวที่จะฟื้นธรรมทั้งหลายขึ้นมาให้ได้ชมไม่นอกเหนือจากสตินี้ไปได้เลยดังนั้นก็ปัญญาเป็นเครื่องขุดค้นสติกับปัญญานี้เป็นธรรมสำคัญมากในวงความเพียรของนักปฏิบัติทั้งหลายความทุกข์ทุกข์เพื่อสุขมีจุดที่หมายไม่ไร้ค่าไม่ขาดทุนชุนดอกไปเปล่าๆเหมือนทุกข์ทั้งหลายที่เป็นไปตามหน้าของกิเลสพาให้ทุกข์ทุกข์เพราะความเพียรนี้เป็นทุกข์ที่มีหวังเป็นทุกข์ที่มีขอบมีเขตมีเหตุมีผลเป็นทุกข์ที่มีหลักเกณฑ์ไม่ใช่ทุกข์แบบลอยลมทุกข์หาจุดหมายปลายทางไม่ได้หาการหาเวลาเวลาไม่ได้คือทุกข์แบบกิเลสพาให้ทุกข์นั้นใครก็ทุกข์ด้วยกันทั้งโลกแต่ไม่มีความจบสิ้นลงได้ด้วยความทุกข์ต่างๆซึ่งกิเลสนั้นผิดขึ้นมาเลยสำหรับการทุกข์ด้วยความภาคเพียรเพื่อจะแก้กิเลสนั้นมีหนักมีเบาและมีสิ้นสุดยุติลงไปได้ขณะที่กิเลสมันหนักมันหนาก็ต้องเลยต่อสู้กันหรือว่าแบกฟาดเหวี่ยงกันกับกิเลสด้วยกำลังอย่างรุนแรงผาดโผนบังคับกันถึงเป็นถึงตายก็ไม่บังคับอยู่ภายในใจมันบางครั้งยังต้องเอาร่างกายเป็นเครื่องมืออีกเช่นเดินนานๆก็เอาร่างกายเป็นเครื่องมือเดินจงกรมนานๆก็ใช้ร่างกายด้วยนั่งภาวนานานๆก็เอาร่างกายเป็นเครื่องมืออดอาหารหลายๆวันกี่วันก็ตามล้วนแต่เอาร่างกายเป็นเครื่องมือต่อสู้กับกิเลสบางอย่างก็มีใจโดยลำพังทำงานจะสู้กับกิเลสไม่อาศัยกายก็ได้ทุกข์ทั้งมวลที่ปรากฏขึ้นมาเกี่ยวกับความเพียรเฉพาะอย่างยิ่งทางร่างกายก็มีจุดหมายปลายทางที่จะสิ้นสุดยุติกันได้ทุกข์ทางใจที่ต่อสู้กับกิเลสก็มีเวลาที่จะสิ้นสุดยุติลงได้และทุกทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการประกอบความเพียรทางกายก็ตามทางใจก็ตามมีเวลาที่จะลดหย่อนผ่อนตัวไปได้โดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงการสิ้นสุดยุติลงไปในทางความเพียรเพราะกิเลสสิ้นสุดไปหมดแล้วนี่แหละเรียกว่ามีขอบมีเขตมีจุดหมายปลายทางไม่ได้เป็นทุกข์อยู่แบบลอยลมหาจุดหมายปลายทางไม่ได้เหมือนกิเลสพาให้ทุกข์เราเป็นนักปฏิบัติจึงควรนำมาเทียบเคียงกันแล้วยอมทุกข์เพราะความเพียรไม่มีความอิจฉาละอาใจเพราะความอิจฉาละอาใจนั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมเป็นเรื่องของกิเลสคอยสอดแทรกในวงความเพียรของเราต่างหากพากันเข้าใจเอาไว้คือตอนนี้ไม่รู้ถ้าไม่ได้เจอหน้ากันซะก่อนไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสแทรกแซงธรรมสวมรอยธรรมผู้ปฏิบัติทั้งหลายจึงย่อหย่อนอ่อนกำลังและถอยหลังไปเรื่อยจนกระทั่งถึงล้มละลายหรือล้มเหลวไปก็เพราะเชื่อกลมายาของกิเลสที่แทรกที่แซงเข้ามานี่แหละเราจะเห็นได้ชัดในเวลาจิตมีหลักมีเกณฑ์ด้วยอัดด้วยทำความทุกข์ลำบากมากน้อยเพียงไรใจจะไม่มาสนใจกับเรื่องทุกข์เหล่านี้เลยนอกจากสนใจต่อเหตุต่อผลต่ออัดต่อธรรมต่อ
่อกิเลสประเภทใดด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรในแง่ต่างๆที่จะห้ามหั่นกันลงไปโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มาคำหนึ่งถึงเรื่องความทุกข์ความลำบากนี่นี่เป็นสิ่งที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนเวลาพอผ่านพ้นสิ่งนั้นกลมายาของกิเลสท่านนั่นมาได้แล้วความอินหนาละอาใจต่อความทุกข์ความลำบากเพราะการประกอบความเพียรนี้น้อยลงไปโดยลำดับดับจนถึงกับไม่มีนอกจากนั้นยังได้ล้างเอาไว้นะไม่ล้างมันเกินประมาณการประกอบความเพียรกล้าเกินไปก็ผิดฟังแต่ว่ากล้าเกินไปนะกล้าธรรมดาไม่เป็นไรเกินไปนี่ผิดกับหลักมัชฌิมาที่ควรจะให้พอเหมาะเด็ดขนาดไหนก็เด็ดแต่ถึงวาระที่จะลดหย่อนผ่อนผันกันตามสถานการณ์ก็ต้องผ่อนผันกันไปด้วยสติปัญญาของตัวเองเราเห็นได้ชัดว่าความทุกข์นี้ไม่เป็นอุปสรรคไม่มากีดขวางทางดำเนินเพื่อถอดถอนตนเองเลยมีแต่ความกระหึ่มความดูดดื่มในความเพียรทั้งหลายแล้วปรากฏผลขึ้นมาให้ชมเรื่อยๆก็ยิ่งเกิดกำลังใจขึ้นมากปรากฏผลขึ้นมาเพียงใดก็เป็นคุณค่าที่จะให้ถึงใจเดินลำดับหนาก็ยิ่งมีกำลังใจเพิ่มกำลังใจขึ้นนั่นแหละที่ว่าการประกอบความเพียรกล้าไม่มีคำว่าท้อถอยเป็นอย่างนี้วันที่ทำยังไม่แทรกถึงใจมีแต่กิเลสเป็นเจ้าอำนาจกดขี่บังคับนั้นพอกระดิกลงไปที่จะออกสู่ธรรมนั้นถูกกีดถูกขวางถูกคัดค้านต้านทานแต่เราไม่รู้กลอุบายของมันก็ยอมมันแบบหลับสนิทหลับสนิทไปด้วยกันทั้งนั้นพอเมื่อได้รู้กลอุบายนี้แล้วมันแสดงออกท่าไหนรู้หมดด้วยเหตุนี้จึงได้เตือนหมู่เพื่อนเสมอให้ได้รู้ล่วงหน้าไว้เสียตั้งแต่บัดนี้อย่าให้มันกล่อมไปด้วยจนไม่มีเวลาตื่นที่เหลือนั้นย่อมเป็นข้าศึกกับธรรมอยู่ตลอดเวลาตั้งไหนจะไหลมาไม่เคยคำว่าที่เหลือเป็นผู้ส่งเสริมธรรมนอกจากคอยเหยียบย่ำทำลายธรรมแล้วคำว่าที่เหลือกับธรรมก็อยู่ที่ใจของบุคคลคนเดียวกันจึงต้องได้ต่อสู้กับมันอยู่เสมออันนี้เรามีอำนาจมากหมดทั้งเนื้อทั้งตัวหมดทั้งจิตใจของเราอาการทุกอย่างเป็นเรื่องของกิเลสออกหน้าออกตาแสดงลวดลายเสียทั้งหมดเมื่อเรายังไม่สามารถจะรู้กลมายาการแสดงออกในแง่ต่างๆของมันจะต้องเป็นเรื่องของมันอย่างออกหน้าออกตานี่แหละตอนนี้แหละตอนลำบากในการประกอบความภาคเพียรเดินจงกรมก็ขาอ่อนไปเพราะกิเลสมันเหยียบออกขาอ่อนเท้าอ่อนจิตใจก็อ่อนเปียกไปถ้าจะกล้าไปสู่ธรรมถูกกิเลสมันเหยียบจิตใจก็อ่อนเปียกไปตามศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไม่ทราบว่าตกไปทวีปไหนเหลือแต่ความเคลิ้มหลับไปตามกิเลสทั้งนั้นการยอมกับกิเลสเป็นไปตามกิเลสไม่มีความอิ่มความพอทีนี้กิเลสมันแข็งไปอย่างหนึ่งเราก็ไม่รู้เพราะวิชาไม่ทันมันความรู้ไม่ทันมันมันให้เราได้บึกบืนไปตามมันขยันขันแข็งมีกำลังใจไปตามมันเราก็ไม่รู้กำมีกำลังใจไปตามกิเลสก็เพราะการเสี่ยมสอนของกิเลสกิเลสแทรกลงแทรกความหวังลงแทรกภาพมโนภาพลงไปให้คาดหน้าคาดหลังคาดอดีตคาดอนาคตสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วควรเสียใจก็ไม่มีความอิ่มพอคิดไปเมื่อไรเสียใจเมื่อนั้นและไม่เคยคำนึงเลยว่าสิ่งที่คิดและเสียใจนี้เคยได้รับความกระทบกระเทือนจากมันมาแล้วน่าจะเห็นโทษน่าจะเบื่อหน่ายน่าจะคลายความติดพันกับมันจะบ้างไม่มีมันวาดภาพขึ้นตรงไหนเป็นติดทุก
ทุกๆภาพทุกๆขณะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอนาคตความหวังสร้างไว้แต่พัดแต่ผือแต่ไม่ใช่ความหวังที่จะเป็นไปในขอบในเขตในเหตุในผลให้เป็นที่พึงใจได้ความหวังนั้นผลสุดท้ายก็หวังไปหาความล้มเหลวนั่นเองนี่เรื่องของกิเลสเป็นอย่างนี้มีความหวังในธรรมไม่เป็นเช่นนั้นผิดกันมากทีเดียวมีระยะที่กิเลสมีอำนาจมันสร้างแต่ขวากแต่หนามปิดกั้นทางเดินเราไว้หมดเหมือนกับปิดหูปิดตาเราไว้ให้เดินแต่ว่าไม่ลืมตาเดินวิ่งก็พาวิ่งแต่ไม่ลืมตาวิ่งนั่งก็ให้หลับตานั่งนอนให้หลับตานอนยืนให้หลับตายืนเดินให้หลับตาเดินทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวไปมาให้หลับตาทั้งนั้นไม่ให้รู้ไม่ให้ดูหน้าของมันพูดง่ายๆเหมือนกับโจรผู้ร้ายที่มันให้นอนคว่ำหน้าให้เจ้าทรัพย์นอนคว่ำหน้าไม่ให้มองดูหน้ามันกิเลสซึ่งเป็นตัวโจรต้นหัวใจเราก็เช่นเดียวกันมันไม่ให้มองดูหน้ามันด้วยสติธรรมปัญญาธรรมได้เลยปิดหูปิดตาไว้หมดจึงเป็นการลำบากสำหรับผู้ปฏิบัติในขั้นเริ่มแรกที่จะไปรู้กลมายาของมันดังที่กล่าวมาเหล่านี้จึงต้องได้ฝึกสติอ้าวเชื่อครูเชื่ออาจารย์เชื่อศาสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นสิ่งที่เหนือกิเลสทุกๆประเภทคำว่าวิเศษก็คือธรรมเท่านั้นวิเศษไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงวิเศษสุดของธรรมก็คือธรรมเท่านั้นกิเลสประเภทใดๆตั้งแต่ยาบหยาบจนถึงขั้นละเอียดสุดของกิเลสก็ไม่มีกิเลสประเภทใดเป็นประเภทที่วิเศษเลิศเหลืออะไรนะจึงต้องอาศัยธรรมนี้เข้ามาแยกมาแยะมาสอดส่องมากำจัดปัดเป่าด้วยท่าฝึกหัดในขั้นเริ่มแรกทุกก็ยอมทนทุกไม่เป็นไรทุกนี้เป็นทุกเพราะการปฏิบัติเพื่อธรรมทุกเพราะการต่อสู้กิเลสเพื่ออัดเพื่อทำต่างหากมาจะทุกเพราะถูกกิเลสลากไปถูไปทุกเพราะการตะเกียบตะกายออกจากกิเลสด้วยอัดด้วยทำต่างหากจึงเป็นทุกที่ควรจะยอมรับสำหรับผู้เชื่อหรือชาวพุทธเราเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติพยายามตั้งสติสตังจดจ่อต่อเนื่องกันกับงานของตนแล้วจะเป็นการส่องทางเข้าไปจิตไม่เคยสงบก็จะสงบได้นะเมื่อกิเลสจางลงไปจิตย่อมสงบได้คำว่ากิเลสจางคืออะไรคือความคิดความปรุงแต่งต่างๆซึ่งไม่มีคำว่าใหม่ว่าเก่าไม่มีคำว่าเป็นเด่นเป็นของล้าสมัยเลยเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นไม่เอี่ยมมาเสมอจะคิดกี่ครั้งกี่หนตลบทบทวนซ้ำๆซากๆยิ่งกว่าตามรอยโคในคอกก็ไม่มีการเบื่อหน่ายอิ่มพอไม่เห็นว่าเป็นของเก่ามีแต่เป็นใหม่เรื่อยไปตื่นเรื่อยไปเชื่อเรื่อยไปนี่เราพยายามด้วยสตินำธรรมเข้ามาเป็นเครื่องบริกรรมเพื่อจะทับความคิดทั้งหลายที่ไม่มีของใหม่ของเก่ามีแต่ของให้ติดทั้งนั้นนี้ให้สงบตัวลงไปด้วยสติจะกำหนดภาวนาบทใดก็ตามนั่นแหละทำเครื่องทับความวุ่นวายทั้งหลายจิตคิดได้ในเวลาเดียวทำงานหน้าที่เดียวในขณะที่คิดทำแล้วกิเลสก็คิดไม่ได้นอกจากเวลาความเผลอในการคิดทำเท่านั้นกิเลสก็แทรกขึ้นมาจะแทรกขึ้นมาได้ในเวลานั้นขณะที่เราคิดทำเอาทำลงไปเหยียบย่ำทำลายความคิดที่จะให้เกิดความวุ่นวายดังที่กล่าวมามีตั้งแต่ความคิดทางด้านอัตธรรมเท่านั้นความคิดตัวนี้เป็นความคิดความปรุงที่จะให้ใจสงบไม่ใช่ความคิดปรุงของกิเลสที่จะพาใจให้ฟุ้งเป็นความคิดความปรุงที่จะทำใจให้สงบเพราะฉะนั้นคำว่าสังขารคือความปรุงปรุงทางกิเลสเป็นพิษขึ้นมาอย่างนี้ปรุงทางด้านธรรมะเป็นคุณของใจทำใจให้ร่มเย็นเช่นอย่างเราปรุงคำบริกรรมเป็นต้นไงจะเป็นสังขารเหมือนกันก็ตามผิดกันที่อารมณ์ซึ่งเรานำมาบริกรรมลึกเราคิดนั้นนี่ก็ย่อมสงบได้
เมื่อจิตมีความสงบได้ก็มีความเย็นเบาสบายนี่ก็แสดงคุณค่าขึ้นมาแล้วจากความสงบทำไมจะไม่เห็นความสงบเป็นของมีคุณค่าเป็นสิ่งที่น่าต้องการมันก็เริ่มเข้าไปการฝึกเบื้องต้นเป็นความลำบากเป็นต้องเปิดช่องเปิดทางที่มืดเคยมืดมิดปิดตามานานพยายามไม่นอกเหนือจากความพยายามนี้ไปได้ต่อไปก็ค่อยจางไปจางไปสิ่งมืดดำกำตาทั้งหลายนั้นความสว่างก็เริ่มปรากฏขึ้นภายในจิตแต่ก่อนเป็นไฟถ้าว่าดำก่อนเหมือนถ่านไฟถ้าไฟมีอยู่ก็แดงโล่จิตหนึ่งมันจะเทียบว่าแดงโล่ก็ได้เป็นไฟทั้งก่อนมองดูเวลาปกติมันก็ดำปีหาความสว่างไม่ได้แต่พอความสงบใจได้ปรากฏขึ้นมาแล้วความสว่างก็ตามกันขึ้นมาปรากฏขึ้นมาจากนั้นก็เร่งอย่าไปคาดอดีตอนาคตว่าเคยได้ปรากฏได้ประกอบความเปลี่ยนมาทั้งนั้นทั้งนี้แล้วความทุกข์ความยากความลำบากถ้าจะคิดเช่นนี้ให้คิดถึงเรื่องการที่กิเลสทรมานเราบีบบังคับเราล้วนแล้วจะเป็นเรื่องของทุกข์ทั้งนั้นมีเคยทุกข์มามากแล้วทุกข์เพราะเรื่องนั้นก็เคยทุกข์มาแล้วทุกข์เพราะเรื่องนี้ก็เคยทุกข์มาแล้วทุกข์ในอดีตกี่ปีกี่เดือนที่เราเลือกได้ก็เคยทุกข์มาแล้วมันล้วนแล้วแต่กองทุกข์ทำให้อินหนาละอาใจในเรื่องกองทุกข์ที่กิเลสผิดขึ้นมานั้นดีกว่าที่เราจะมาคิดอินหนาละอาใจตอบความทุกข์ที่กำลังต่อสู้ด้วยเลยด้วยความภาคเพียรหรือด้วยอัดด้วยทำของเรานี่จึงเป็นความคิดที่ถูกนำความคิดนี้มาใช้เปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองนั้นออกไปผู้ปฏิบัติต้องใช้อุบายวิธีพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายคมมาอย่างนั้นไม่ทันนะละเอียดมากทีเดียวเลยตั้งแต่เพียงขั้นนี้เราก็ยังไม่รู้กลมายาของมันจะว่ายังไงละเอียดขนาดไหนมันตอบได้ทั้งนั้นมันต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องส่องทางทดสอบความจริงเพราะธรรมเป็นของจริงนี่เลยเป็นของปลอมมันปลอมอยู่ในจิตมันแทรกอยู่ในจิตจึงต้องแยกแยะเปิดเผยกันออกด้วยอุบายต่างๆปรากฏเป็นความเย็นสบายขึ้นมานี่อยู่ที่ไหนก็พออยู่คนเราเมื่อมีความสบายเท่านั้นนั่งอยู่ก็สบายยืนก็สบายเดินก็สบายนอนก็สบายจิตที่เคยหิวโหยด้วยความคิดความปรุงต่างๆเกี่ยวกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นโน้ตเครื่องสัมผัสทั้งอดีตที่ผ่านมาแล้วกี่ปีกี่เดือนมันระงับตัวลงมาเพราะความอิ่มธรรมคือความสงบเย็นใจเรียกว่าจิตอิ่มตัวสมาธิจึงทำให้จิตได้สบายเป็นตามขั้นของตนพอมีต้นทุนพอจิตอิ่มตัวเมื่อเราเหรี่ร่อนไม่หิวก็หายยิ่งเต้นเพลินกระโดดด้วยความคิดความปรุงต่างๆแล้วนำไปใช้ในทางด้านปัญญาอันเป็นฝ่ายธรรมพิจารณาคลี่คลายหรือใคร่ครวญไปตามทั้งภายนอกภายในเทียบเคียงกันเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายทำพัดผ้าจากสัตว์และสังขารแยกแยะไปดูทั้งเขาทั้งเราทั้งสิ่งที่มีวิญญาณไม่มีวิญญาณทั้งสัตว์ทั้งบุคคลเทียบเข้าในสัจธรรมคืออริยสัจนี่ก็เป็นปัญญาถ้าไม่สามารถจะพิจารณาร่างกายของตนได้เอาพิจารณาร่างกายใดก็ตามภายนอกก็ได้ภายในก็ได้ดังนั้นจะย้อนเข้ามาสู่ภายในนี้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะสัจธรรมความอยู่ภายนอกก็คือใจเป็นผู้ไปรู้แล้วสิ่งที่อยู่กับใจคือร่างกายของเรานี้ทำไมใจจะไม่รู้มันอยู่ด้วยกันแท้ๆทั้งกระย้อนเข้ามารู้จนได้นั่น มีการพิจารณาทางด้านปัญญาถึงการเวลาที่ควรจะพิจารณาต้องพิจารณาไม่ต้องถือว่าสมาธิขั้นนั้นแล้วจะพิจารณาปัญญาถึงขั้นนั้นจึงจะพิจารณาปัญญาอยากหาการปฏิบัติเหมาะสมกับเหตุการณ์ใดที่จะควรใช้อุบายวิธีใดนำมาใช้ทันทีเพราะทำเป็นปัจจุบันสดๆร้อนๆอยู่แล้ว
ไม่จำเป็นจะต้องมาเรียงลำดับนั้นลำดับนี้ไปนั่นมันเป็นเรื่องการคาดการหมายความเพียรด้วยการคาดหมายไม่ใช่ความเพียรที่แท้จริงต้องถือความจริงถือเหตุการณ์เป็นสำคัญในการจะปฏิบัติต่อกันนั่นแหละถูกต้องครับหลักของการภาวนาของผู้ภาวนาให้จริงจังลงเช่นนั้นอีกเมื่อพิจารณาใคร่ควรลงไปแล้วย่อมจะสว่างขึ้นเรื่อยๆขั้นสมาธิก็เป็นเครื่องหนุนให้จิตใจสบายสบายยิ่มตัวขั้นปัญญาก็เป็นขั้นเพิกขั้นถอนจะทำให้จิตใจสว่างกระจ่างแจ้งออกไปไม่มีสิ้นสุดปัญญาแหลมคมกันมากน้อยเพียงไรความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตนี้ยิ่งแสดงตัวออกไปความซึมซาบของปัญญาก็เหมือนกับน้ำซับน้ำซึมไหลไปได้หมดทุกทิศทุกทางไม่เหมือนน้ำที่ไหลลงทางต่ำสติปัญญานี่ไหลทวนกระแสก็ได้ตามกระแสก็รู้ไปได้หมดแต่ไม่ติดไม่พันพิจารณาไปไหนรู้ไปทางนั้นต่อยไปได้ทางนั้นปัญญาเป็นอย่างนั้นจึงเป็นของสำคัญมากศีลสมาธิปัญญาเมื่อสรุปลงจากมรรคแปดแล้วว่ามีศีลสมาธิปัญญาท่านสงเคราะห์ลงไปศีลสมาธิปัญญานี่อยู่กับใครเวลานี้สิ่งอันนี้มีไว้เพื่ออะไรศีลสมาธิปัญญาก็อยู่กับเรากิเลสเพราะกิเลสอยู่กับเราการฝึกสมาธิก็ฝึกแบบที่ว่านี้ศีลเรารักษาด้วยเจตนาอันชอบธรรมของเราอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ฟังมากมายเพราะต่างองค์ก็ต่างเข้าใจกันอยู่แล้วส่วนสมาธิเป็นความละเอียดเพราะเป็นขั้นของธรรมขั้นหนึ่งจึงต้องอธิบายให้ฟังใครเป็นผู้ชอบในธรรมบทใดให้ยึดหลักให้ยึดธรรมบทนั้นเป็นหลักของการภาวนาอย่าสุ่มสี่สุ่มห้าอย่าจะจับจดๆปล่อยวางวางจะจดจ้องจ้องอันเป็นความลังเลสงสัยนั่นเป็นนิวรณ์คือความคิดที่หักห้ามการดำเนินไม่เป็นไปเพื่อความสะดวกไม่เป็นไปเพื่อความแน่ใจในงานของตนเมื่อเราเหมาะกับจริตในธรรมบทใดให้พึงนำธรรมบทนั้นมากำกับรักษาใจหรือภาวนาการเปลี่ยนแปลงของคำบริกรรมนี้เมื่อจิตละเอียดแล้วจะค่อยเป็นไปเองหากเข้าใจในตัวเองเช่นจิตจนเป็นฐานสมาธิเด่นอยู่ตลอดเวลาแล้วคำบริกรรมก็ค่อยหมดปัญหาไปเองเพราะการบริกรรมก็เพื่อจะให้รู้จุดแห่งความรู้ที่แท้จริงเมื่อจิตได้สร้างฐานของตนขึ้นมาจนเด่นชัดเป็นความรู้อยู่ตลอดเวลาทั้งยืนเดินนั่งนอนเห็นตลับตอนนั้นอยู่แล้วการบริกรรมเพื่อจะให้รู้จิตนั้นมันก็หมดปัญหาไปเองดังที่เคยกล่าวแล้วว่าเช่นเดียวกับเราตามรอยโคเมื่อเข้าถึงตัวโคแล้วรอยก็ปล่อยไปเองการบริกรรมจึงมีความจำเป็นเป็นสมาธิแล้วคำบริกรรมจิตเป็นสมาธิคือเป็นฐานสมาธิแล้วคำบริกรรมก็หมดปัญหาไปเองรู้อยู่เช่นนั้นคิดตรงเรื่องอะไรก็รู้จากนั้นก็นำความรู้นี้ออกใช้ทางด้านปัญญาพิจารณาคลี่คลายดูเฉพาะอย่างยิ่งสกลกายซึ่งเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาอย่างยิ่งในขั้นนี้แยกแยะดูให้ดีดังที่เคยพูดแล้วนี่พูดหลายครั้งหลายหนทำซ้ำซากๆการพิจารณาร่างกายก็ดีผู้ฟังน่าจะเข้าใจน่าจะนำไปพิจารณาได้ถ้อยได้ความเพราะการพิจารณานี้ไม่เพียงเราจดจำมาได้แล้วเป็นสิ่งที่สำเร็จประโยชน์ไปถ้าความจริงยังไม่ปรากฏเมื่อไหร่ประโยชน์ยังไม่สำเร็จจะพิจารณากี่ร้อยกี่พันครั้งก็ตามเมื่อยังไม่จิตยังไม่ซึ้งต่อความจริงแล้วยังไม่จับว่าได้ผลเมื่อจิตซึ้งต่อความจริงนั่นแล้วนั่นแหละเรียกว่าได้ผลพอซึ้งที่ตรงไหนมันก็ปล่อยวางของมันคำว่าอุปทานยึดมั่นอะไรมันยึดอะไรก็เพราะมันไม่รู้จิตที่เรียนนั่นแหละไม่ให้รู้ไม่ใช่อะไรไม่ให้รู้เ
ความรู้ของจิตมันรู้อยู่อย่างนี้แหละแต่กิเลสให้รู้ไปเสียแบบหนึ่งคือแบบจอมปลอมทีนี้ว่ากิเลสปลอมทำมันจริงถ้ารู้ตามความจริงนี้กิเลสตัวปลอมๆนั้นก็ตกไปหมดมันต้องได้ใช้การพิจารณาให้มากจนเป็นที่แน่ใจพอมันพอตัวแล้วไม่บอกให้ปล่อยก็ปล่อยการพิจารณาปล่อยเองวางเองเพราะอุปาทานความยึดมั่นในร่างกายส่วนต่างๆนี้มันได้ถอนตัวไปหมดแล้วเพราะความรู้ชัดนั่นเองความรู้ชัดด้วยปัญญามันจะถอนไปได้นี่แหละที่นี่จิตมันก็เบิกกว้างออกไปความสว่างสวัยก็สว่างสวัยกิเลสก็เบาหลุดลอยไปเรื่อยๆจิตก็เบาขึ้นเรื่อยๆเช่นกิเลสความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายมันก็หนักเท่ากับกายนี่พอถอนออกมาแล้วมันก็เบาหิววัตถุภายนอกมันก็หมดความหมายไปตามๆกันกับร่างกายนี่แหละจิตก็พิจารณาดื่มเข้าไปดูดดื่มเข้าไปในนามธรรมเวทนาประสานกันทั้งจิตทั้งกายสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้มีแต่อาการของจิตเรื่องของร่างกายก็เห็นได้ชัดรู้ได้ชัดสักแต่ว่าวัตถุหนึ่งๆเท่านั้นไม่เป็นกิเลสแต่อย่างใดเนี่ยมันรู้แล้วนะร่างกายทุกส่วนไม่ใช่กิเลสมันเป็นธาตุอันหนึ่งๆเท่านั้นมันรู้ได้ชัดไม่ใช่ตัวราคะร่างกายส่วนต่างๆไม่ใช่ราคะไม่ใช่โทสะไม่ใช่โมหะแต่ราคะโทสะโมหะมันไปพาดพิงมันไปแทรกไปซึมกับสิ่งเหล่านี้สิ่งนี้จึงเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวกิเลสตัวราคะโทสะโมหะไปเท่านั้นความจริงจิตต่างหากเป็นอันนี้ไม่เป็นพอพิจารณารู้ได้ชัดแล้วมันก็เห็นได้ชัดอ่ะมันเป็นวัตถุธาตุอันหนึ่งๆเท่านั้นร่างกายนี้ก็มาจากธาตุดินผสมกันกับน้ำดินกับน้ำมันเป็นกิเลสเมื่อไหร่มันเป็นตัณหาเมื่อไหร่ใจต่างหากเป็นกิเลสตัณหาไปเกี่ยวแทรกนู่นแทรกนี่ให้ผู้นั้นเป็นไปด้วยให้ผู้นี้เป็นไปด้วยให้ผู้นั้นเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นราคะเป็นโทสะเป็นโมหะไปเพราะกิเลสใจกิเลสส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ภายในใจนี้มันออกไปถุดไปลากให้สิ่งเหล่านั้นเป็นไปต่างพอปัญญาแทรกก็ถึงไหนถึงไหนสิ่งที่ไปแทรกคือมันก็ถอยตัวเข้าไปถอยตัวเข้าไปสู่อุโมงค์ของมันแล้วก็เห็นตั้งแต่สิ่งเหล่านี้ชัดๆตามหลักความจริงมันว่าหนังเป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อร่างกายทุกส่วนเป็นร่างกายทุกส่วนหรือว่าจะเป็นว่าเป็นดินก็เป็นดินล้วนๆเป็นน้ำล้วนๆเป็นลมเป็นไฟล้วนๆมันเป็นกิเลสตัณหาที่ตรงไหนมันไม่มีอะไรเป็นนี่มาพิจารณาลงขนาดแล้วทำไมจะไม่เห็นโทษของจิตกิเลสเข้าไปอยู่ในจิตนั้นมันก็ย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปนี่แหละที่ว่าพิจารณาเพื่อตีต้นกิเลสที่มันลุกลามไปยึดเนื่องยึดนี่สำคัญนั่นมั่นหมายนี่ให้สิ่งต่างๆเป็นพิษเป็นภัยไปตามมันแล้วทีนี้ก็แยกเมื่อแยกออกนั้นแล้วสิ่งต่างๆก็กลายเป็นความจริงขึ้นมาที่เด็ดตัวมันปลอมก็ถอยตัวเข้าไปก็ไล่มันเข้าไปนะพูดถึงเรื่องเวทนาเวทนาคือความทุกข์นี่มันเป็นกิเลสเหรอนั่นมันเป็นผลของกิเลสต่างหากไม่ใช่กิเลสเนี่ยมันพิจารณาจริงๆทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์เช่นทุกข์ในส่วนร่างกายส่วนต่างๆนั่นก็สักแต่ว่าทุกข์ตัวมันเองมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์มันไม่มีความหมายเลยว่ามันเป็นทุกข์ร่างกายว่ามันเป็นทุกข์ร่างกายเองก็ไม่ใช่ทุกข์มันไม่รู้ความหมายของตัวเองว่ามันเป็นทุกข์แม้ที่สุดมันไม่รู้ความหมายมันว่ามันเป็นร่างกายเลยมีแต่ใจทั้งนั้นเป็นผู้ไปให้ความสำคัญมั่นหมายเวลาพิจารณาเข้าไปพิจารณามันจึงต้องย่นเข้าไปย่นเข้าไปเห็นความจริงที่ตรงไหนแล้วกิเลสตัวปลอมๆอยู่ไม่ได้ต้องถอนทับไม่ถอนทับก็แหลกนี่จังไล่เข้าไปไล่เข้าไปหามากิเลสในรูปนี้ตรงไหนก็ไม่เห็นเป็นกิเลสเป็นกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะมันไม่เห็นมีไม่เป็นไล่เข้าไปถึงเวทนาความสุขความทุกข์นี่หรือมันเป็นกิเลสมันก็ไม่ใช่สัญญาก็เป็นความเป็นเครื่องมือของกิเลสต่างหากตัวสัญญาจริงมันเป็นกิเลสมันก็ไม่ใช่หนึ่งเวลาพิจารณาเข้าไปสู่ความละเอียดแล้วตอนมันหยาบมันเป็นไปด้วยกันหมดนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกิเลสไปหมดเพราะกิเลสส่วนใหญ่พาให้มันเป็นเหมือนกับไปทาสี
ไม้สีอะไรไม้มันไม่ได้เป็นสีนั้นแต่จะเอาสีไปทามันก็กลายเป็นสีนั้นสีนี้ขึ้นมาสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นกิเลสแต่เวลากิเลสเข้าไปย้อมไปแฝงไปฉาบไปทาแล้วก็กลายเป็นกิเลสไปหมดทีนี้เมื่อล้างนี้ออกไปแล้วไม้มันก็เป็นไม้ธรรมชาติของมันสีเป็นสีธรรมชาติของมันร่างกายทุกส่วนเป็นธรรมชาติของตัวเองเวทนาความสุขความทุกข์มันก็เป็นธรรมชาติของตัวเองของตัวเองเข้าไปได้เลยสังขารก็เพียงคิดเพียงปรุงเท่านั้นแม้แต่พระกินาศพท่านก็ปรุงได้สังขารมันไม่เป็นกิเลสถ้ากิเลสไม่พาให้มันเป็นสัญญาของกันหมายได้จำได้จำถึงนั้นถึงนี้ได้พระอรหันต์ท่านจำได้พระพุทธเจ้าท่านก็จำได้ท่านอาศัยสัญญาสังขารนี่แหละทำประโยชน์ให้แก่โลกเมื่อท่านจิตของท่านไม่เป็นกิเลสจริงอันนี้มันก็ไม่เป็นมันเป็นกลายเป็นเครื่องมือของธรรมไปเสียเท่านั้นแต่ก่อนเป็นเครื่องมือของกิเลสและกิเลสยึดว่าเป็นตัวกิเลสอีกด้วยพาให้เป็นกิเลสพาให้เป็นตัวของมันอีกด้วยแยกกันไปแยกกันไปอันไหนก็ไม่เป็นกิเลสเมื่อพิจารณาท่านด้วยปัญญาแล้วทีนี้อะไรเป็นกิเลสนี่แหละปัญญาถึงขั้นละเอียดมันตามต้อนเข้าไปนี่ซึ้งเข้าไปซึ้งเข้าไปซึมซาบเข้าไปนี่จึงเรียกว่าความจริงเห็นความจริงแล้วถอนไปหมดถอนหมดถอนเข้าไปถอนเข้าไปไม่มีที่อยู่กิเลสจะไปแทรกอยู่กับรูปกับกายก็แทรกไม่ได้เพราะธรรมของจริงเข้าถึงแล้วว่ามันเป็นความจริงของมันแต่ละอย่างละอย่างเท่านั้นไม่ใช่กิเลสเนี่ยมันก็ไม่ติดใจตรงนั้นนั่นไล่เข้าไปจนกระทั่งถึงตัวจิตมันไม่มีที่อยู่มันก็เข้าไปสู่จุดใหญ่ของมันเท่านั้นเองอาศัยที่ไหนก็ถูกไล่ถูกต้อนไปหมดถูกปราบตามจากสติปัญญาไปหมดเข้าไปมันก็ที่สุดท้ายก็ไปอยู่ที่จิตจิตนี่แหละเป็นตัวโทษเป็นตัวกล่าวตู่นั่นตู่นี้เป็นตัวยึดตัวถือจิตนี่แหละจิตนี่แหละคือกิเลสมันอยู่ในจิตก็ต้องเป็นจิตนี่แหละจิตนี่แหละอ้าวค้นเข้าไปเมื่อมันไม่มีที่พิจารณาแล้วมันก็ไม่พิจารณาอันไหนที่พอแล้วอิ่มแล้วรู้แล้วมันสัมผัสรับปัดสัมพันธ์มันติดใจตรงไหนดูดดื่มตรงไหนมันก็ต้องเข้าตรงนั้นเจาะเข้าตรงนั้นเพราะติดปัญญาน่ะแล้วมันจะหนีไปไหนลงปัญญาสติปัญญาอันเป็นความจริงเข้าไปถึงไหนแล้วถึงจำปลอมมันต้องแตกทลายไปหมดนี่ครับมันจะอยู่ในใจมันจะฝังลึกขนาดไหนฝังอยู่ในใจใจจะพังไปด้วยทิพหายไปด้วยในการปราบกิเลสซึ่งอยู่ในหัวใจนี้ใครมันโลไม่สงวนจิตจะดับไปพร้อมกับกิเลสแตกกระจัดกระจายแต่การมันดับเมื่อกิเลสก็ดับไปใจก็ดับไปด้วยมันจะกลายเป็นหัวตอขึ้นมาก็ให้รู้เพราะเราต้องการรู้ความจริงความจริงจะเป็นอย่างไรแน่จะให้รู้มันอย่างนั้นนี่สุดท้ายมันก็พังแต่กิเลสเท่านั้นใจไม่ได้พังนี่แหละทุกข์กิเลสหมดไปแล้วใจจึงบริสุทธิ์จริงกิเลสหายไปหมดหาหน้าไปหมดเหลือแต่ความบริสุทธิ์ต้นล้วนสว่างหรือไม่สว่างก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดให้เสียเรื่องเวลาพอถึงตัวจริงเต็มส่วนแล้วปัญหาทั้งมวลก็หมดไปเท่านั้นความทุกข์ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงจุดนี้นั้นเป็นปุ๋ยส่งเสริมจิตใจให้มีคุณค่าเป็นลำดับลำดาจนกลายเป็นใจที่ประเสริฐเลิศเลอไปได้ดังที่กล่าวมานี้ผมขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายได้พิจารณาด้วยความจงใจคำว่าภัยเป็นภัยแท้อย่าเข้าใจว่าเป็นคุณเชื่อนักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าแล้วไม่ล่มจมแต่ถ้าเชื่อกิเลสแล้วก็ลำบากมากโดยลำดับตามความเชื่อที่มีหนักเบามากน้อยเชื่อทำเชื่ออย่างนี้ที่เมื่อเข้าถึงตัวจริงเต็มส่วนแล้วนั้นปัญหาทั้งมวลก็เป็นว่าหมดไม่มีเหลือแล้วในขณะเดียวกันก็ทราบได้ชัดว่าปัญหาทั้งมวลมีมาจากอะไรก็ลงในกิเลสโตหมดมีกิเลสเท่านั้นเป็นเจ้าปัญหาเป็นผู้ยุ่ยแย่ก่อกวนนั่นพอกิเลสทางหนึ่งไปแล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องยุ่ยแย่ก่อกวนร่างกายมันจะเกิดความทุกข์ความลำบากด้วยการเจ็บไข้ได้ป่วยก็รู้ตามความจริงของมันไม่ได้ไปยึดไปถือไม่ได้เป็นความกังวลวุ่นวายภายในจิตใจเพราะความกังวลเหล่านั้นเป็นเรื่องของกิเลสกิเลสสิ้นไปหมดแล้วก็มีแต่ความจริง
มีความเจ็บปวดแสบร้อนขึ้นมาในอวัยวะส่วนใดก็รู้ว่ามันเจ็บปวดแสบร้อนก็เป็นทุกขสัตว์ก็รู้ตามเป็นจริงเสียโดยหลักธรรมชาติอยู่แล้วไม่ต้องไปเสกไปสรรอะไรมันอีกเพราะเป็นความจริงล้วนอยู่แล้วด้วยกันทั้งจิตทั้งกายดังที่ท่านว่าในสติปัฏฐาน4เมื่อเข้าถึงตัวจริงเต็มที่แล้วกายก็สักแต่ว่ากายเท่านั้นเวทนาสักแต่ว่าจิตก็สักแต่ว่าจิตนั่นจังเลยธรรมก็สักแต่ว่าธรรมเป็นอาการไปทั้งหมดเลยธรรมชาติที่ไม่ใช่อาการก็เป็นตัวอยู่แล้วรู้อยู่แล้วเมื่อถึงที่นั่นแล้วไปไหนอีกจะไปที่ไหนจะอยากอะไรอีกเหมือนดังจิตที่เข้าถึงความหลับสนิทแล้วจะอยากอะไรอีกคนนอนหลับไม่หิวไม่โหยไม่อยากอะไรทั้งนั้นตายหมดคนนอนหลับสนิทจิตที่กิเลสมันชิบหายไปโดยสนิทก็เช่นนั้นกันเช่นเดียวกันไม่ได้หมายถึงว่ากิเลสหลับสนิทกิเลสตายสนิทผิดกันกับคนนอนหลับกิเลสก็หลับเวลานั้นกิเลสพักตัวแต่จิตที่บริสุทธิ์นี้กิเลสดับสนิทเอาอะไรมาห่วงอะไรมาห่วงเพราะสิ่งนี้เป็นกิเลสทั้งมวลกิเลสหมดไปแล้วจะเอาอะไรมาเป็นอีกก็เท่านั้นจิตเมื่อจิตเป็นธรรมล้วนๆกับจิตที่มีแต่กิเลสบังคับอยู่ล้วนๆต่างกันยังไงไม่รู้เองเห็นเองสงสัยจังว่าสันทิฏฐิโกรู้เองมาโดยลำดับลำดาตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นปัจจตังเมริตบวินยูหิท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้จำเพาะตนคือจำเพาะนี้แหละจำเพาะที่รู้ที่บริสุทธิ์ต้องห่วงถึงเวลานี้เรามาบวชเป็นพระเป็นเนรที่จะทำหน้าที่เพื่อความเป็นสิริมงคลนะเป็นมีคุณค่าแก่ตนเองอยู่แล้วก็ขอให้พยายามทำเต็มสติกำลังความสามารถในเวลาที่เป็นการอันควรอย่างนี้เพราะคำว่าการหรือคำว่าเราก็เป็นของไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงย้ายผันแปรไปได้ทั้งการไปกันมาความเป็นอยู่ตลอดถึงการความตายไปเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรมาเป็นกำหนดกฎหมายได้เลยมันเป็นอยู่กับธาตุกับขันธ์กับตัวของเราแต่ละท่านละท่านนี่เองมันเป็นไปอย่างนั้นและเคยเป็นมาแต่การไหนเป็นมาจนทั้งบัดนี้ยังจะเป็นต่อไปอีกจึงไม่ควรไว้ใจกับอนาคตที่ยังไม่มาถึงให้ถือปัจจุบันเป็นหลักสำคัญที่จะบำเพ็ญประโยชน์แก่ตนการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้

ถ้าความรู้สึกคือจิตของเราอยู่กับตัวแล้วก็เข้าใจถ้าจิตส่งไปโน่นไปนี่ก็เหมือนคนหนีจากบ้านจากเรือนไม่อยู่บ้านอยู่เรือนจะมีแขกมาหาหรือขโมยมาขโมยของสักเท่าไหร่ก็ไม่ทราบนี่เป็นลักษณะเดียวกันถ้าจิตอยู่กับตัวเวลาท่านแสดงไปยังไงเข้าใจลึกตื้นใหญ่ละเอียดเข้าใจเป็นลำดับพอจิตห่างจากตัวคิดไปทางโน้นทางนี้ก็ไม่เข้าใจเพราะจิตไปเข้าใจกับเรื่องคิดมันเสียตามปกติจิตทำหน้าที่อันเดียวเมื่อทำอะไรหรือคิดเรื่องใดอยู่แล้วเรื่องอื่นจะแทรกเข้าไปไม่ได้ต้องปล่อยเรื่องนั้นไปก่อนถึงจะรับทราบรับเข้าใจกับเรื่องต่อไปอันนี้ท่านทั้งหลายได้สั่งมาจากทางไกลเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้ชีวิตก็ต้องยอมในเมื่อก้าวเข้าสู่สนามรบแล้วต้องเป็นอย่างนั้นสนามรบในสถานที่นี้หมายถึงรบกับกิเลสตัณหาความขี้เกียจมักง่ายความเจ้าหนี้เหนียวแน่นความเห็นแก่ตัวทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเรามานี่คือมาเพื่อเสียสละเสียสละแม้ที่สุดจนกระทั่งชีวิตก็ยอมเสียสละได้เสียสละทั้งทรัพย์สินเงินทองเวลาหน้าที่การงานเป็นความเสียสละทั้งนั้นนี่รบกับกิเลสประเภทเหล่านี้เรียกว่าออกสนามรบแต่จะไม่ได้เรียนอะไรไปมากมายจะเริ่มอธิบายธรรมะด้านจิตตภาวนาให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าจิตตภาวนานี้มีความสำคัญอย่างไรคือการภาวนาหรือการนั่งกรรมฐานทำสมถะวิปัสสนาเหล่านี้เรียกว่าการอบรมจิตใจโดยเฉพาะมีความสำคัญอย่างไรท่านจึงได้สอนมาเป็นเรื่องใหญ่โตมากมายจิตเป็นสิ่งสำคัญให้เราคิดถึงต้นศาสนาก่อนว่าใครเป็นต้นศาสนาคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นศาสนาก่อนจะได้เป็นต้นศาสนานั้นต้องได้ตรัสรู้ก่อนจะได้ตรัสรู้เป็นอย่างไรก็คือบำเพ็ญจิตตภาวนาแต่พระองค์ท่านไม่มีผู้แนะนำสั่งสอนเพียงแค่ทรงทราบแนวทางมาก่อนต้องรูปนั่นคำนี้ไปเรื่อยๆดังที่เราเห็นหลายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาก่อนพวกเราเห็นถึงกับสลบสลายถึง3ครั้งตามทราบในพระประวัติเป็นอย่างนั้นนั่นก่อนที่จะจัดสรู้ต้องบำเพ็ญเพียรทางจิตตภาวนาวาระสุดท้ายก็เจริญอนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกจิตก็ยังเข้าสู่ความสงบแล้วก็เรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วกลายเป็นศาสดาสอนโลกนี่จิตภาวนาจึงเป็นเรื่องสำคัญจะได้เป็นศาสดาสอนโลกทั้ง3ก็คือเนื่องกับการภาวนาสาวกอรหัตอรหันต์องค์ใดก็ตามบรรดาที่ได้ผ่านพ้นกิเลสตัณหาอาสวะไปบทสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับภาวนาอันนี้เป็นหลักใหญ่คือเป็นที่รวมถ้าหนังสือเขาเรียกว่าพระไตรปิฎกปิฎกนั่นแปลว่าตะกร้าเป็นที่รวมอย่างนี้ไตรแปลว่า3พระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมปิฎกปิฏกะภาษาบาลีว่าปิฏกะเมื่อเราแปลทับศัพท์ว่าปิฎกแปลว่าตะกร้าคือที่รวมนี่จิตภาวนาจึงเป็นที่รวมแห่งคุณงามความดีทั้งหลายมาลงจุดนี้หมดแต่การบำเพ็ญทางจิตภาวนานี้รู้สึกว่ายากกว่างานอื่นบรรดาที่เป็นกุศลด้วยกันการให้ทานก็ยากสำหรับผู้ไม่เคยให้ทานเลยนั้นยากแต่ผู้ที่เคยในการให้ทานไปโดยลำดับแล้วการให้ทานนั้นเป็นของง่ายสำหรับผู้ที่มีความเคยชินมีนิสัยนิสัยและเห็นผลในการทานทั้งตนจนกลายเป็นนิสัยแล้วเป็นผู้ให้ทานได้ง่ายมีอะไรมีแต่อยากทานมีน้อยก็อยากจะทานมากมีมากเท่าไรยิ่งอยากทานนี่คือนิสัยกลมกลืนกับทานแล้วเป็นผู้ที่เสียสละความเห็นแก่ตัวหมดไปหมดไปไปเห็นแก่เพื่อนบ้านร้านตลาดไปเรื่อยๆเห็นจัดเห็นอะไรก็ตามมีความเมตตาสงสารไปหมดเพราะอำนาจแห่งทานมีความแก่กล้าศีลก็เช่นเดียวกันผู้ที่ไม่เคยรักษาศีลการรักษาศีลก็ว่าเป็นของยากความจริงก็ไม่ยากสำหรับผู้ที่เคยกินแล้วและเห็นผลแห่งการรักษาศีลคือความร่มเย็นภายในจิตใจของตนศีลก็กลายเป็นรักษาง่ายไปเพราะเราอยู่เฉยๆเราไม่ทำอะไรจะไปยากอะไร
สิ่งใดที่ผิดเราก็ไม่ทำเสียสิ่งใดที่ผิดไม่พูดไปเสียการรักษาศีลก็รักษาที่กายวาจาของเรากายวาจาเรียบร้อยไม่ผิดจากข้อห้ามแล้วก็เป็นศีลมีการภาวนาก็ยากสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเลยและผู้ที่กำลังฝึกหัดก็ยากใครๆก็ยากมาด้วยกันคำว่ายากนี้ยากมาตั้งแต่ต้นศาสนาแล้วกรุณาอยากเข้าใจว่าเพิ่งมายากในพวกเราคนสองคนที่กำลังเริ่มภาวนาอยู่เวลานี้ความจริงการภาวนายากมาตั้งแต่ต้นศาสนาคือพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าท่านทรงบำเพ็ญภาวนานี้ทุกข์มากขนาดถึงขั้นสลบสลายพวกเราไม่มีใครที่จะสลบสลายอย่างพระพุทธเจ้านอกจากสลบสลายลงไปหมอนนั่นเท่านั้นอันสลบสลายลงไปหมอนนี่อาจารย์ผู้แสดงนี่ยิ่งเก่งนั่งภาวนาสักเดียวแล้วโอ้เหนื่อยนะลงไปหมอนนะถ้าลงหมอนแล้วไม่ขึ้นง่ายๆนะคาถาหมอนนี่เก่งมากใครติดด้วยกันทั้งนั้นคนที่เกียจยิ่งติดดีกับหมอนคนก็ยันไปใช่ไหมต้องขอไปนะเทศป่าต้องเทศเลยงั้นนี่เทศนี่ไม่ได้ตำหนิติโทษท่านผู้หนึ่งผู้ใดแต่ยกเอาเรื่องออกมาจากเจ้าของเองซึ่งเป็นตัวการสำคัญเห็นคุณก็เห็นในที่นี่เห็นโทษก็เห็นในที่นี่เจ้าของได้บำเพ็ญมาพอสมควรว่าอันใดเป็นโทษอันใดเป็นคุณมันผ่านกับตัวเจ้าของหมดพอที่จะทราบเรื่องนำมาที่แจ้งให้ท่านทั้งหลายได้ทราบอันใดที่ควรจะละอันใดที่ควรจะบั่นทอนลงไปก็ให้บั่นทอนอันใดที่ควรจะเจริญก็ให้เจริญนี่พูดถึงเรื่องการภาวนามีความยากขั้นตอนธรรมดาของจิตเราอยู่เฉยๆไม่ได้นิสัยของจิตต้องมีคิดมีปรุงมีแต่งมีหมายนั้นหมายนี้คิดไกลคิดไกลคิดเรื่องอดีตอนาคตคิดอยู่เสมอแม้แต่หลับบางทียังละเมอเพ้อฝันไปได้นั่นก็เพราะความคิดใจไม่เข้าสู่ภวังค์แห่งความหลับโดยสนิทถ้าเข้าสู่ภวังค์แห่งความหลับโดยสนิทแล้วก็ไม่ฝันเช่นเดียวกับจิตที่เข้าสู่ภวังค์แห่งการรวมของตนอย่างสนิทแล้วไม่มีความคิดตรุงใดๆมาก่อกวนได้เลยผลสุดท้ายแม้แต่ร่างกายนี้ก็หมดจากความรู้สึกในขณะนั้นนี่เรียกว่าจิตรวมอย่างสนิทถ้ากันกับคนหลับสนิทไม่ฝันจิตที่รวมอย่างสนิทก็ไม่มีการคิดปรุงอะไรทั้งนั้นขาดไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างในขณะนั้นแต่การจะทำจิตให้เป็นเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากถึงอย่างไรก็ตามไม่พ้นจากวิสัยของผู้มีความเพียรที่ทำอยู่โดยสม่ำเสมอความสนใจความมุ่งมั่นความภาคเพียรนี่เป็นหลักสำคัญที่จะทำให้จิตมีความสงบเยือกเย็นขึ้นมาวิธีการที่จะทำจิตให้มีความสงบนั้นเป็นไปตามจริตนิสัยเพราะคนเรามีนิสัยไม่เหมือนกันจะมีกี่รายก็ตามนิสัยจะรู้สึกมีแปลกๆต่างๆกันไปโดยหนักเพราะฉะนั้นธรรมจึงมีหลายขั้นหลายภูมิหลายบทหลายบาทหลายวิธีการที่จะนำมาอบรมสั่งสอนดังพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นเพียงพอประมาณเท่านั้นไม่ได้มากมายอะไรเลยถ้าตามภูมิของพระพุทธเจ้าแล้วก็เหมือนท้องฟ้ามหาสมุทรเรื่องความรู้ความฉลาดไม่มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าไปได้แต่จะนำมาทุ่มเทให้สัตว์ทั้งหลายตามภูมิของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ทรงเห็นนั้นสัตว์ทั้งหลายไม่สามารถจึงต้องนำมาแสดงเพียงเอกเทศที่ว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นี้เท่านั้นนี่พูดตามภูมิพระพุทธเจ้าแล้วว่าเพียงเอกเทศแต่สำหรับพวกเราแล้วมากเหลือหูเหลือตาเช่นเดียวกับสัตว์ที่มีกำลังมากขนภาระไปได้มากกับเราที่มีกำลังน้อยนำภาระไปได้น้อยอย่างนั้นเราคิดดูเช่นรถไฟขบวนหนึ่งบรรทุกสินค้าได้มากเพียงไรล้อเราคันหนึ่งหรือเล่มหนึ่งอย่างนี้บรรทุกได้เพียงไรนี่แหละความสามารถมันผิดกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่ท่านแสดงไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์นี้โดยทรงใคร่ครวญทุกสิ่งแล้วจากพระทัยของพระพุทธเจ้าถ้ามากกว่านั้นก็เหลือเฟือเหลือกำลังที่สัตว์ทั้งหลายจะทราบได้จึงแสดงไว้เพียงย่นย่อทีนี้จะย้อนอธิบายถึงเรื่องจิตตภาวนาในการเริ่มแรกท่านผู้ใดมีจริตนิสัยชอบในทางใดเช่นกำหนดพุทโธธัมโมสังโฆหรืออานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกให้มีความรู้สึกอยู่กับลมของตนในขณะเข้าหรือออกอยู่อย่างนี้เรียกว่าภาวนา
แต่ขณะที่กำหนดจะกำหนดทำบทใดก็ตามหรือกำหนดอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกก็ตามสติเป็นสิ่งสำคัญให้มีความรับรู้อยู่กับคำบริกรรมนั้นๆหนึ่งให้มีความรับรู้อยู่กับลมที่สัมผัสในขณะที่สัมผัสเข้าออกนั่นหนึ่งนี่เรียกว่าภาวนาถูกองค์ไม่ผิดกับองค์ภาวนาจัดว่าเป็นความเพียรถ้าเพียงกำหนดลมแล้วเผลอไปนานๆถึงจะลึกได้ทีหนึ่งนี่ก็ไม่สมบูรณ์ใจก็ยังเข้าสู่ความสงบได้ยากเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยการตั้งใจคือความสนใจพยายามให้กำหนดรู้ในคำบริกรรมนั้นๆของตนอยู่เสมอในขณะภาวนาเราจะฝึกหัดกี่นาทีก็ตามขณะที่เรากำหนดภาวนานั้นภาระภายนอกที่เคยคิดเคยปรุงอะไรทั้งหมดพึงละเสียให้หมายจิตลงในหลักปัจจุบันคือหน้าที่การงานของเราที่ทำในขณะนั้นได้แก่คำภาวนาให้มีความรู้สึกอยู่กับบทคำภาวนาเท่านั้นเช่นผู้กำหนดพุทโธก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับพุทโธพุทโธให้รู้อยู่มีความสนใจอยู่กับบทว่าพุทโธพุทโธใจเมื่อมีคำบริกรรมเป็นที่ยึดแล้วจะรวมกระแสเข้ามาสู่จุดนั้นแล้วจะสงบลงไปใจที่มีความสงบนี้ผิดกับใจธรรมดาของเราที่เคยเป็นมาอยู่มากมายคำว่าสงบได้จะจิตหยุดงานหยุดจากความรู้

ยังเข้าสู่ความสงบมีความรู้เป็นอันเดียวคือไม่สองกับอารมณ์แม้แต่คำบริกรรมว่าพุทโธธัมโมหรือสังโฆก็ตามก็ระงับไปในขณะนั้นเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนี่เรียกว่าจิตสงบเป็นเอกจิตหรือเป็นเอกคตาจิตมีอารมณ์อันเดียวมีแต่ความรู้เท่านั้นจิตจริงๆแล้วมีแต่ความรู้ความผ่องใสอันนี้ก็เป็นอาการของจิตแต่ผู้บำเพ็ญต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นทางเดินเป็นเสบียงหรือเป็นเครื่องอุดหนุนจิตใจไปโดยลำดับต้องอาศัยความสงบสุขความผ่องใสเป็นที่เพลิดเพลินเป็นที่รื่นเริงของใจหรือว่าเป็นอาหารของใจไปโดยลำดับถ้าใจได้มีความสงบแม้ชั่วขณะหนึ่งเราจะเห็นความสุขเกิดขึ้นภายในใจของเราโดยไม่ต้องไปค้นคว้าหาความสุขมาจากที่ไหนเท่าที่จิตของเราไม่มีความสบายไม่มีความสุขอยู่ในขณะนี้เนื่องจากจิตของเรากวนตัวเองรบกวนตัวเองอยู่เสมอตรงเรื่องนั้นตรงเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นหมายเรื่องนี้ไม่ว่าเรื่องดีเรื่องชั่วนำมาพุ่นมาคิดเสียจนหมดจิตก็กลายเป็นเรื่องเขย่าตัวเองอยู่เสมอถ้าเป็นน้ำก็ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปหาความใสที่หน้าอาบหน้ารับทานไม่ได้ใจที่ได้รับการรบกวนด้วยตัวของตัวเองก็ย่อมเป็นเช่นนั้นกลายเป็นใจที่ขุ่นมัวยุ่งเหยิงวุ่นวายหาความสะดวกสบายภายในจิตแม้ขณะหนึ่งก็ไม่ได้เพราะตนรบกวนตัวเองทีนี้พอได้อาศัยคำภาวนาจะเป็นธรรมบทใดก็ตามนำเข้ามากำกับจิตจนจิตได้รับความสงบลงไปแล้วขณะที่จิตเริ่มสงบก็เป็นขณะที่จิตจะเริ่มแสดงความสุขขึ้นมาเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งจิตสงบอย่างแน่วแน่ความสุขก็ปรากฏขึ้นมาอย่างเด่นชัดภายในใจดวงนั้นเพราะตามหลักธรรมชาติแล้วใจมีทุกสิ่งทุกอย่างพอตัวอยู่หมดเฉพาะอย่างยิ่งคือความสุขใจมีความสงบมากน้อยเพียงไรความสุขก็เกิดขึ้นในขณะที่ใจสงบยิ่งสงบไปเป็นอุปธิกิเลสดังท่านว่าคือสงบจากกิเลสทั้งหลายโดยประการทั้งปวงแล้วก็เป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ท่านเรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังนั้นหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วเป็นตัวของตัว 100% ไม่มีสิ่งใดมาแฝงจิตนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่ประเสริฐดังจิตพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลายท่านเป็นอย่างนั้นนี่วิธีการฝึกอบรมภาวนาทำอย่างนี้พยายามทำโดยสม่ำเสมอให้ได้ทำทุกวันทุกวันนั้นดีงานอื่นเรายังถือเป็นความจำเป็นทำได้งานเพื่อธาตุเพื่อขันเพื่ออยู่อาศัยเพื่อใช้เพื่อสอยต่างๆเกี่ยวกับเรื่องธาตุขันเรายังเห็นว่าเป็นความจำเป็นงานสำหรับผลประโยชน์จะแก่จิตใจของเราจริงๆเราก็ควรจะทำให้เป็นของจำเป็นขึ้นมาเช่นเดียวกันเพราะจิตเป็นสิ่งสำคัญดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านอธิบายไว้ว่าจิตเป็นนักท่องเที่ยวนั่นคือท่านรู้ละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างจิตเป็นนักท่องเที่ยวท่านก็รู้จิตหมดการท่องเที่ยวก็ท่านก็รู้มีพระอรหันต์เท่านั้นเป็นผู้ที่จะทราบได้ชัดว่าจิตเป็นนักท่องเที่ยวและจิตเป็นผู้พ้นแล้วจากการท่องเที่ยวคือหมดวัฏจักรเหลือแต่ธรรมจักรล้วนอยู่ภายในจิตถ้าเราได้พยายามทำอยู่อย่างนี้โดยสม่ำเสมอใจของเราก็ค่อยเชื่องเข้าไปเป็นลำดับปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาถ้าใจได้รับความสงบแล้วคนเราไม่ค่อยจะโกรธง่ายนะไม่ค่อยจะหงุดหงิดพูดอะไรทำอะไรก็มีเหตุมีผลใครมาดุมาด่ามานินทากาเลอะไรก็ไม่ค่อยจะยึดจะถือเอาง่ายๆเพราะมีอาหารคือความร่มเย็นเป็นที่อยู่อาศัยของใจโดยมากจิตของเราที่แสดงความไม่ดีขึ้นมาภายในตัวแล้วหาทางออกด้วยวิธีดุด่าว่ากล่าวคนนั้นคนนี้หรือดีไม่ดีมาดุตัวเองก็มีโกรธให้ตัวเองก็มีนี่คือจิตหาทางออกแต่ไม่มีทางออกก็ออกไปในทางนั้นต่างหากใครไม่ต้องการความดุด่าว่ากล่าวแม้พูดดุด่าว่ากล่าวหรือผู้โกรธนั่นเองก็ไม่ชอบแต่ไม่มีทางจะออกก็ออกไปในทางนั้นไม่มีที่อยู่อาศัยก็ต้องยึดนั้นเป็นหลักใจก็เผารนจิตใจไปเรื่อยเมื่อใจได้รับความสงบแล้วจึงไม่ค่อยแสดงเรื่องเหล่านั้นใครจะพูดว่ายังไงก็ตามหูมีก็ฟังใจมีก็รับทราบอันใดที่ควรยึดก็ยึด

เอามาเป็นคติสอนใจอันใดไม่ควรยึดก็ปล่อยไปตามธรรมชาติของมันเพราะไม่ดีทราบครับเรียกว่าใจมีเหตุมีผลเมื่อใจมีความสงบแล้วทำอะไรก็สะดวกสบายไปหมดเพราะฉะนั้นหลักธรรมะจึงใช้ได้ทั่วโลกทั่วสงสารจิตบ้านการเรือนก็ตามถ้าผู้มีหลักธรรมะภายในจิตใจแล้วทำอะไรราบรื่นดีงามจะไม่ว่าจะทำงานส่วนตัวไม่ว่างานสังคมไม่ว่างานราชการใดๆก็ตามผู้มีธรรมะเป็นผู้ไม่ชอบเอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ความถูกต้องดีงามเห็นแก่ความสงบของประเทศชาติบ้านเมืองเห็นแก่ผลของงานที่จะเกิดขึ้นเพื่อความราบรื่นเท่านั้นนี่คือผู้มีธรรมเป็นอย่างนั้นถ้าโกงกันข้ามไม่มีธรรมแล้วเป็นอีกโลกหนึ่งไม่ใช่เรื่องหนึ่งมันเป็นอีกโลกหนึ่งในบุคคลคนนั้นทำอะไรลงไปนี่มีแต่เรื่องที่จะก่อความเดือดร้อนแก่ตนและคนอื่นทั้งนั้นนี่อำนาจของกิเลสมันเป็นเช่นนี้ท่านจึงได้สอนให้ละกิเลสก็คือเครื่องผูกพันตัวเองนั่นเองแทนที่คนเราจะรับความสุขความเจริญเพราะอำนาจของกิเลสบงการนี้ไม่ค่อยได้รับกันโดยมากมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนถ้าหากว่ามีธรรมะเป็นธรรมชาติที่แฝงหรือเป็นเครื่องแฝงอยู่ภายในใจบ้างแล้วก็มีทางยับยั้งชั่งตวงได้มีความสุขความสบายท่านจึงสอนให้มีธรรมะเราจะมีความรู้มากน้อยเพียงไรก็ตามธรรมะอย่าให้ห่างเหินจากใจถ้าธรรมะห่างเหินจากใจแล้วความรู้มากน้อยที่เราเรียนมานั้นจะเรียนมาจากที่ไหนๆก็ตามจะมากลายเป็นเครื่องมือของกิเลสได้เป็นอย่างดีกิเลสจะขึ้นนั่งบัลลังก์แล้วก็ชี้บอกคนที่เรียนรู้มากๆแต่มีธรรมะภายในใจนั้นทำความชั่วได้มากคนฉลาดทำความชั่วได้มากคนมีอำนาจวาสนามากเพียงไรยิ่งทำความชั่วได้มากพอควรให้รับความเดือดร้อนแก่ประเทศชาติบ้านเมืองได้มากนี่เพราะเขาไม่มีธรรมถ้ามีธรรมแล้วความรู้มีมากเพียงไรก็ยิ่งทำความร่มเย็นให้แก่โลกแก่สงสารได้มากเช่นพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นเพราะฉะนั้นธรรมะจึงไม่ควรให้ห่างเหินจากใจเราต้องการความสุขความเจริญควรให้มีธรรมะภายในใจอยู่เสมออยู่ในโลกนี้ก็ดีโลกไหนก็ตามสัตว์ประเภทใดก็ตามชื่อว่าความสุขความเจริญนี้ไม่เคยมีล้าสมัยเป็นสิ่งที่สัตว์โลกต้องการด้วยกันเมื่อเป็นฉะนั้นเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งมีความเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าโลกเราควรจะรับความสุขจากสิ่งที่ควรจะได้คือหลักธรรมเป็นเครื่องมือที่จะนำความสุขมาให้เราหนักบ้างเบาบ้างอดทนเอาเราทำหน้าที่การงานอื่นเราเคยอดเคยทนมาพอแล้วงานก็ยังเป็นงานผลของงานก็ยังปรากฏให้เราเห็นเพราะอำนาจแห่งความอดความทนการทำความภาคเพียรในทางจิตตภาวนาหรือการทำบุญให้ทานต่างๆเราก็ต้องใช้ความพินิจพิจารณาความอดความทนความเสียสละเช่นเดียวกันเมื่อเป็นฉะนั้นผลก็ต้องเป็นเช่นเดียวกับงานของโลกต่างๆที่เราทำด้วยความจำใจหรือทำด้วยความจำเป็นบังคับตนเองทำเรื่องภาวนาเป็นเรื่องสำคัญจิตดวงเดียวนี้มีความเปลี่ยนสภาพไปโดยลำดับจากการอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอเบื้องต้นก็ล้มลุกคลุกคลานหาความสงบไม่ได้พอจะเริ่มเข้าภาวนาเหมือนจะเข้าในสถานที่ฆ่านั่นเองเหมือนจะจูงเข้าไปในหลักประหารชีวิตเป็นอย่างนั้นนาฬิกาอยู่ที่ไหนก็ระลึกได้หมดเวลานั้นแม้ที่สุดไม่มีนาฬิกาอยู่ในตัวก็ต้องมองหานาฬิการะลึกได้พอจะว่าภาวนาแต่เวลาคุยกับหมู่กับเพื่อนทำตามอารมณ์ของตนหรือจะไปไหนมาไหนอย่างนี้ไม่ค่อยคำนึงถึงเวลาว่าเวลาเท่าไหร่นี่เสียเวลาไปเท่าไหร่แล้วไม่ค่อยคิดถึงเวลามันเสียไปทั้งที่มันก็เสียไปอยู่ตลอดเวลาเสียไปทุกวินาทีกลายเป็นนาทีขึ้นมากลายเป็นชั่วโมงขึ้นมาด้วยความเสียเวลาแต่เราไม่สนใจก็เหมือนเวลาไม่เสียไปนี่พอจะนั่งทำภาวนาบ้างอ้อนี่วันพรุ่งนี้เราจะต้องทำงานอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นกิเลสมันหาเรื่องมากั้นกลางไว้แล้วเพราะเราไม่มีอุบายฉลาดแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสมันก็ฉุดลากไปว่าต้องพักไม่พักไม่ไหววันพรุ่งนี้งานยิ่งมากหนักใหญ่ละแย่ละว่าแล้วเอาสักรอบลงไปวังหลวงหนูเคยเป็นอาจารย์เคยเป็นมาแล้ววันพรุ่งนี้จะต้องเดินทางเราต้องพักหน่อยเดินทางไปไหนมันต้องเป็นอุบายของมันเองคือมันเคยเป็นอาจารย์เรามานานแล้วกิเลสประเภทเหล่านี้เคยนำเราทางวัฏฏะคือเกิดตายไปตามภพน้อยภพใหญ่แล้วฉุดลากไปโน้นฉุดลากไปนี้อยู่เสมอด้วยอำนาจของกิเลสเป็นครูเราไม่ได้ศาสดามาเป็นครูเท่าไหร่นักในวันหนึ่งมีแต่กิเลสเป็นครูฉุดลากเราไปอยู่โดยสม่ำเสมอ
จนชินเขาว่าอะไรยอมหมดไม่มีทางที่จะต่อสู้เขาและไม่คิดต่อสู้ด้วยแล้วรู้สึกว่าหอมหวานไปด้วยกับเขานะเขาว่ายังไงนี่เห็นด้วยทุกอย่างทุกอย่างเป็นอย่างนั้นล่ะกิเลสจึงเรียกว่าแหลมคมไม่มีอันใดที่จะแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสภายในใจของเราและไม่มีสิ่งใดที่จะกำจัดตัวแหลมคมนี้ออกได้นอกจากหลักธรรมนี้เท่านั้นอย่างใดไม่มีในโลกนี้มีหลักธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะปราบปรามกิเลสออกจากใจได้จะพูดถึงเรื่องการล้มลุกคลุกคลานของใจที่แรกมันหาอุบายอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่อยากให้เราทำเวลาจะนั่งภาวนานาฬิกาก็รู้สึกว่าเดินช้าขณะนั่งภาวนานั่นน่ะเมื่อไรมันจะตีเท่านั้นนาทีเท่านี้นาทีเดี๋ยวดีไม่ดีก็เอ๊ะหรือมันนาฬิกามันตายแล้วลืมตาขึ้นมันไม่ได้ตายเราเป็นของเราต่างหากเจ็บมันปวดนี่แข้งก็เหมือนมีห้าแข้งหกแข้งแข้งนี้ไม่ปวดแข้งนั่นก็ปวดขาเมื่อมีห้าขาหกขาหัวก็ปวดหูก็ปวดอะไรปวดไปหมดในขณะนั้นเจ็บไปหมดนะเห็นไหมกิเลสมันฉุดมันเหาะนั่นมันแทงตรงนี้เราก็เจ็บนั่นจะนี่ยอมมันนะไล่ลงหมอนไม่ไล่ที่อื่นนะกิเลสมันไล่ลงหมอนนี่มันเป็นอย่างนั้นนี่หมายถึงว่ากิเลสตอนมันกำลังที่เราเริ่มฝึกหัดล้มลุกคลุกคลานที่แรกมันเป็นอย่างนี้กรุณาจำไว้ให้ดีทีนี้พอเราฝืนใจทำไปอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วมีวันหนึ่งจนได้ที่ผลจะปรากฏเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาภายในใจของเราเช่นจิตของเรารวมสงบลงไปความสงบของจิตและความสุขของจิตนี้ไม่มีความสงบใดไม่มีความสุขใดในโลกจะเสมอเหมือนได้จึงทำให้เรามีความสะดุดใจมีความระลึกมีความติดอกติดใจทีนี้ความภาคความเพียรความสนใจความมุ่งมั่นมีมากขึ้นนี่แหละความเพียรค่อยเกิดความสนเพราะความสนใจความสนใจเกิดเพราะเราเห็นผลเป็นอย่างนี้วันหลังก็พยายามหรือคราวหน้าพยายามทำจิตให้เป็นอย่างนี้อีกเราอยากจะเจอความสงบประเภทนี้เราอยากจะเจอความสุขอย่างนี้ซึ่งเกิดมาเราไม่เคยเจอเลยความสุขอย่างอื่นเราเคยผ่านมาหมดแล้วเป็นแต่เพียงปรากฏมาเป็นอย่างนั้นท่านเหมือนเราเหมือนท่านเหมือนมีผิดแปลกกันแต่ความสงบของใจเป็นขึ้นรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากนี่แหละเกิดความสนใจขึ้นมามีขั้นเริ่มแรกที่เราภาวนาเราปรากฏเป็นอย่างนั้นพอเราทำความพยายามเข้าอยู่โดยสม่ำเสมอจิตที่เคยสงบแล้วก็สงบเรื่อยๆความสงบของจิตสงบมากเข้าเพียงไรนานเพียงไรหรือสงบบ่อยๆเพียงไรก็ยิ่งเพิ่มฐานแห่งความมั่นคงฐานแห่งความสงบให้แน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นแล้วความสบายภายในจิตความสุขภายในจิตก็เพิ่มปริมาณขึ้นโดยลำดับอาการของจิตที่เคยอยากก็แปรสภาพเป็นความละเอียดเรื่อยไปความขี้เกียจมากง่ายทั้งหลายที่เคยเป็นเจ้าเป็นนายบังคับหัวใจเราอยู่นั้นค่อยหลุดไปลอยไปโดยลำดับความขยันหมั่นเพียรค่อยเกิดขึ้นมาแทนที่เรื่อยๆนี่ทีนี้จิตเมื่อได้หลักได้ฐานเห็นความสุขประจักษ์อยู่กับใจแล้วเรื่องความเพียรเราไม่ต้องถามโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชคือมีหน้าที่อันเดียวได้แก่การภาวนาล้วนๆยิ่งไม่มีกลางวันกลางคืนนั่งก็พิจารณานอนก็พิจารณานั่งก็สงบนอนก็สงบเว้นแต่หลับเท่านั้นเดินก็สงบนี่ถึงขั้นสงบเรื่อยๆพอมีความสงบพอสมควรคำว่าสงบพอสมควรนี่เราก็พอจะทราบได้ไม่ใช่สงบอย่างแท้จริงคือเป็นบาทเป็นฐานเรากำหนดลงในจิตเมื่อไรเราก็เห็นจุดแห่งความรู้จุดแห่งความสงบจุดแห่งความสุขของเรานี่เรียกว่าความสงบพอประมาณทีนี้ความสงบที่แน่นหนามั่นคงยิ่งกว่านั้นท่านให้ชื่อว่าอัปปนาภาวนาหรืออัปปนาสมาธิจิตมีรากมีฐานมั่นคงจริงๆแล้วต้องการให้เป็นความสงบเมื่อไรก็เป็นไปได้ตามต้องการไม่ต้องนับมาเท่านั้นนาทีเท่านี้ชั่วโมงพอกำหนดทับลงได้เลยลงได้เลยนี่เรียกว่าความชำนาญของจิตในทางสมาธิตามหลักท่านสอนไว้ว่าเมื่อจิตมีความสงบพอสมควรแล้วให้ออกพิจารณาทางด้านปัญญานี่ท่านเรียกว่าวิปัสสนาทีนี้สมถะได้แก่ความสงบใจเกิดขึ้นจากการภาวนาทีนี้วิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งเราจะพิจารณาให้เกิดความเห็นแจ้งในธาตุในขันธ์ในอายตนะของเรานี้เป็นอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าท่านทรงเรียนอยู่6 ปีเรียนในธาตุในขันธ์ในอายตนะ
ทราบได้ชัดเป็นโลกวิถีรู้แจ้งเห็นจริงโลกทั้งโลกนอกโลกในท่านเห็นได้ชัดเจนเพราะการเรียนดูธาตุดูขันธ์นี่เราก็พิจารณาแยกดูเรื่องธาตุเรื่องขันธ์อันนี้จังเป็นอย่างไรบ้างมีอยู่ที่ไหนในตำราท่านบอกว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาในตำรานั้นเป็นชื่อแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตายังไม่ใช่ตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาแท้เพราะฉะนั้นเมื่อเรียนตำราเข้าใจแล้วต้องเข้ามาหาตัวของอนิจจังทุกขังอนัตตาแท้คืออะไรนี่เราจึงต้องค้นเข้ามาที่ตัวของเราความจริงตัวของเราทั้งหมดเป็นตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวไตรลักษณ์นี่แหละเป็นฐานหรือเป็นทางเดินของปัญญาทีนี้พิจารณาอ้าวจะพิจารณาข้างบนก็ตั้งแต่ผมขนและฟันเอาพิจารณาลงไปทางล่างมีความอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอกันหมดไม่ว่าข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาไม่ว่าข้างบนข้างล่างไม่ว่าข้างในข้างนอกมีความแปรสภาพมีความทุกข์เป็นสภาพอนัตตาไม่เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นแต่ความเสกสรรตั้นยอขึ้นเฉยเขาเป็นหลักธรรมชาติของเขาอย่างหนึ่งต่างหากเราพิจารณาทางปัญญานี่เรียกว่าปัญญาแต่พิจารณาแยกเรื่องของทุกข์ที่ไหนก็มีแต่ทุกข์ในร่างกายเรานี้ส่วนไหนที่ไม่ทุกข์ไม่มีดังที่กล่าวมาแล้วอันนี้จังคือความแปรสภาพแปรทั่วกันหมดร่างกายของเราทั้งร่างไม่มีสิ่งใดที่จะคงทนถาวรอยู่ได้มีความแปรสภาพอยู่ทุกวินาทีแปรไปเรื่อยๆธรรมะอนัตตาก็เหมือนกันอันนี้จังทุกขังอนัตตานั้นมันเป็นธรรมชาติอันเดียวกันนั่นแหละแต่เป็นอาการท่านแยกออกไปเฉยเมื่อเราพิจารณาทุกขังก็ถูกอันนี้จังพิจารณาอนิจจังก็ถูกทุกขังอนัตตาเหมือนกันพิจารณาอันใดมันก็เป็นอันเดียวกันเหมือนคนคนหนึ่งนั้นน่ะมีทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาแต่เรียกว่าคนเป็นส่วนใหญ่เรียกว่าคนท่านยังท่านเรียกว่าไตรลักษณ์นั่นไตรลักษณ์คือมี3ลักษณะ3ประการอยู่ในธรรมชาติอันนี้อยู่ในกายอันนี้อยู่ในอาการของกายแต่ละอาการอันนี้นะมี3ในการหมดนี่เราพิจารณาทางด้านปัญญาความแปรสภาพนี้แปรอยู่ทุกวินาทีเราจะนอนหลับอยู่ก็ตามอันนั้นไม่นอนด้วยเราหลับเขาก็ไม่หลับเขาแปรอยู่ตลอดเวลาความทุกข์ก็เป็นไปอยู่อนัตตาก็ดีดเส้นบรรทัดไว้อย่างตายตัวถ้าเราพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงนี้โดยสม่ำเสมอแล้วเราจะทราบได้ชัดว่าในตัวของเราทั้งหมดนี้คือก้อนแห่งไตรลักษณ์อันนี้จังทุกข์อนัตตาเมื่อจิตเราทราบลงไปเป็นลำดับอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในกายก็ดีในจิตก็ดีก็ค่อยเบาลงไปสุดท้ายก็ปล่อยได้ต่อยอุปทานได้ด้วยการพิจารณาวิปัสสนาคือพิจารณาโดยทางปัญญาคำว่าปัญญานี่มีหลายขั้นปัญญาขั้นหยาบๆเราก็พิจารณาไตร่ตรองไปตามสัญญาความสำคัญไว้ก่อนรองไปตามปัญญาขั้นกลางก็ละเอียดเข้าไปอีกปัญญาอัตโนมัติปัญญาเรียกว่ามหาสติมหาปัญญานั้นคล่องแคล่วแก้วกล้านั่งอยู่ก็เป็นปัญญานอนอยู่ก็เป็นปัญญาท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาในครั้งพุทธกาลท่านเรียกอย่างนั้นความจริงก็คือปัญญาที่ทำหน้าที่ของตนโดยลำพังไม่ต้องไปบังคับบัญชาดีไม่ดีต้องได้ยับยั้งเอาไว้ไม่เช่นนั้นสติปัญญาจะทำงานจนเลยเถิดเลยเวลาจึงรู้สึกมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าภายในจิตใจของตนเพราะใจทำงานด้วยการพิจารณาการพิจารณาทั้งหมดเป็นงานของใจเมื่อใจทำงานมากๆก็เช่นเดียวกับร่างกายทำงานมากต้องมีความอ่อนเพลียเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เข้าพักในสมาธิคือความสงบใจเช่นเดียวกับเราพักงานจะพักรับทานก็ตามพักผ่อนนอนหลับก็ตามเรียกว่าพักส่วนร่างกายจิตใจของเราเห็นจิตใจเวลาพักงานก็ไม่คิดไม่ค้นอะไรเข้าสู่ความสงบพอถอยจากความสงบแล้วก็พิจารณาไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาที่เป็นส่วนแห่งร่างกายด้วยพิจารณาไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาที่เป็นอาการของจิตคือความคิดความปรุงทั้งหลายทั้งปรุงดีปรุงชั่วปรุงอดีตอนาคตพิจารณาลงในไตรลักษณ์ทั้งหมดจนไม่มีสิ่งใดเหลือนี่เป็นขั้นของพวกมหาสติมหาปัญญาขั้นนี้แล้วไม่มีความเกียจคร้านความเกียจคร้านหายไปหมดไม่ทราบไปทางไหนแต่ก่อนก็ตัวเก่งออกหน้าออกตามีแต่ความเกียจคร้านไปที่ไหนจูงเราไปเรื่อยๆเพียงขั้นปัญญาขั้นกลางเท่านั้นความขี้เกียจทั้งหลายนี่เริ่มขนครอบครัวออกไปจากบ้านจากเรือนคือหัวใจของเราเป็นลำดับพอถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วความขี้เกียจขนครอบครัวหนีไปหมดหลงแม่หลงลูกกันไปหมดนะไม่มีอะไรเหลือมีแต่ความขยันหมั่นเพียรมีแต่ความเห็นโทษเห็นภัยในทุกข์ในวัฏสงสารจะให้ถึงพระนิพพานในบัดเดียวใจนั้นแท้ๆ
นั่นน่ะจึงทำให้ความเพียรหมุนตัวเป็นเกลียวท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาคือทำหน้าที่ไปโดยลำดับไม่มีการยับยั้งถ้าเราไม่รั้งเอาไว้เป็นอันว่าเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพราะความอยากรู้ความอยากเห็นความอยากหลุดพ้นในสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นภัยอย่างยิ่งอย่างถึงใจแล้วนี่ขั้นมหาสติมหาปัญญาจึงไม่มีเรื่องความเกลียดชังไม่มีแม้แต่หลับต้องบังคับให้หลับไม่บังคับไม่ได้จะเพลินต่อหน้าที่การงานคือความคิดค้นของตนอยู่เสมอต้องพยายามให้เข้าพักสมาธินี่มหาสติมหาปัญญานี่เรียกว่าถ้าเป็นอาวุธก็ทันสมัยที่สุดที่เหลือประเภทใดที่จะผุดออกมาให้เห็นแล้วเป็นขาดสะบั้นไปเลยเรื่องถอยกันนี้เป็นไม่มีรุดหน้าเรื่อยไปรุดหน้าเรื่อยไปจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางได้แก่ความหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละมหาสติมหาปัญญานี้จึงจะหยุดทำงานเรียกว่าหมดปัญหาไปทีต้องอาศัยการพิจารณาอย่างนี้นี่พูดถึงขั้นทำขั้นสูงขั้นมหาสติมหาปัญญาถอดถอนจากอุปทานของร่างกายเพราะการพิจารณาใจรักถอดถอนความสำคัญมั่นหมายภายในจิตใจเพราะอำนาจแห่งใจรักเช่นเดียวกันถอดถอนอวิชชาออกจากจิตใจเพราะความสำคัญว่าเป็นตัวของตัวโดยพิจารณาอนัตตาธรรมให้กระจายไปด้วยกันหมดเช่นเดียวกับสภาวะทั้งหลายอวิชชาก็สลายจากจิตไปเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้วนๆนั่นท่านเรียกว่าบรรลุถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าตรัสรู้ถ้าเป็นศัพท์ของสาวกก็เรียกว่าบรรลุธรรมคือบรรลุถึงความหลุดพ้นบรรลุถึงความบริสุทธิ์จุดหมายปลายทางคือพระนิพพานได้ถึงแล้วที่จิตเรียกว่าบรรลุสัพอุปาทิเสสนิพพานได้พระนิพพานทั้งที่เบญจขันธ์คือกองทุกข์ยังมีรอบตัวอยู่ภายในใจแต่ใจไม่ได้ซึมซาบไม่ได้หลงกับธาตุขันธ์ทั้งหลายเหล่านั้นนี่การบำเพ็ญจิตใจตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลุกคลานมาเป็นลำดับอย่างนี้แต่วันนี้อธิบายย่อๆถึงเรื่องจิตตภาวนาถ้าจะอธิบายกว้างขวางโอ้โหตลอดคืนนี้ก็เห็นจะไม่จบเพราะการบำเพ็ญของท่านนักปฏิบัติทั้งหลายไม่ได้บำเพ็ญเพียงหมดคืนตลอดรุ่งเท่านั้นแล้วจบไปเรื่อยไปท่านบำเพ็ญอยู่ทุกวันความรู้ความเห็นเกิดขึ้นเรื่อยๆไม่ว่ากิเลสตัณหาประเภทใดผ่านกันอยู่เสมอรบกันอยู่เสมอจนกระทั่งเป็นไปได้ตลอดสายแล้วจะกี่วันกี่ปีกี่เดือนพระพุทธเจ้าก็6ปีสาวกอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายก็หลายปีเรื่องที่ผ่านทั้งหลายนั้นถ้าจะนำมาพูดแล้วหมดคืนนี้ก็ไม่จบแต่เราพูดย่นย่อสรุปเอาลงได้เพียงเท่านี้ฉะนั้นขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของตถาคตในกรุณาคำนึงถึงความสำคัญของใจว่าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดในโลกนี้ทรัพย์สมบัติเงินทองมีจำนวนมากน้อยก็ตามถ้าใจวางตัวไม่ถูกสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นข้าศึกคือเป็นเครื่องมือแห่งความเดือดร้อนแก่เราได้ถ้าใจเรามีธรรมเป็นเครื่องรักษาตนแล้วสมบัติก็กลายเป็นสมบัติจริงๆคือสมบัติเป็นสมบัติจริงๆและเสริมเราให้มีความสุขความสบายได้ตามฐานะของมันถ้าว่าใจไม่มีธรรมแล้วสิ่งนั้นก็กลายเป็นไฟมาเผาจิตใจของเราดังนั้นการแสดงธรรมนี้ก็เห็นว่าสมควรเวลาจึงขอยุติเพียงเท่านี้หากว่าท่านผู้ใดมีข้อข้องใจที่จะศึกษาปรารภปัญหาข้อต่างๆก็ยินดีกับท่านทั้งหลาย

0: นักบวชจัดว่าเป็นผู้สำคัญในวงศาสนาจะเรียกว่าเป็นบุคคลตัวอย่างก็ได้จะเรียกว่าผู้นำศาสนาเพื่อประชาชนก็ได้แต่การที่จะนำพระศาสนาเพื่อประชาชนและนำศาสนาเพื่อตัวเองผู้ปฏิบัติพระศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชของเราจึงควรตระหนักระหว่างตนกับพระศาสนาอย่างยิ่งหากว่าขาดความตระหนักในตนเองกับพระศาสนาซึ่งจะนำมาเป็นเข็มทิศทางเดินแล้วจะหาทางก้าวไปไม่ได้ดังนั้นนักบวชจึงถือหลักสำคัญไว้ในใจของตนเสมอคือต้องเป็นผู้อดทนอดทนต่อพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทที่ท่านประทานไว้เพื่อเรานอกจากอดทนต่อคำสอนของท่านแล้วยังต้องเพียรพยายามดำเนินตามสายทางที่ท่านสอนไว้แล้วอย่างไรด้วยความอุตสาห์พยายามความพิถีพิถันความระมัดระวังสังรวมในทุกๆอิริยาบถอย่าทำความเผลอเลยจากข้อปฏิบัติที่เป็นหลักธรรมอันเป็นเครื่องประจำของตนเองที่จะต้องปฏิบัตินี่คือหลักสำคัญของนักบวชถ้าตนมีหลักใจเพื่อเป็นภาชนะรับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าได้เป็นลำดับลำดับไม่ปล่อยให้ความท้อแท้อ่อนแอเข้ามาเหยียบย่ำหรือมาแทนที่ที่ธรรมะจะสถิตอยู่คือดวงใจแล้วผู้นั้นชื่อว่าในอิริยาบถทั้งสี่เป็นอยู่ด้วยหลักธรรมล้วนๆจะเป็นผู้มีความร่มเย็นเป็นสุขภายในตนเองแม้จะมีความลำบากต่อการประพฤติปฏิบัติในหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ก็เป็นเพียงงานอันหนึ่งซึ่งผู้มีงานในหน้าที่นี้จะต้องทำโดยหลีกเว้นไปไม่ได้เท่านั้นส่วนที่จะให้ทำให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ตนเพราะการสังรวมระวังและการปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านั้นจะไม่มีแก่ผู้ปฏิบัติโดยวิธีที่กล่าวนี้เคยแสดงให้ท่านผู้ฟังทราบเสมอหรือจะเรียกว่าตลอดมาก็ได้ว่าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะนำพระศาสนามาสู่โลกให้ได้รู้เดียงสาภาวะตามหลักความจริงที่พระองค์ท่านสอนนั้นรู้สึกว่าพระองค์ได้ถือพระองค์เองเป็นผู้ประกันชีวิตของสัตว์โลกทั่วๆไปโดยพลีชีพเพื่อหลักธรรมคือความบริสุทธิ์จุดหมายปลายทางโดยไม่มีความท้อถอยตลอดมาจนได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาโดยสมบูรณ์มิได้เป็นพระพุทธเจ้ามาด้วยความอ่อนแอค ความถอยหลังความนอนใจความไม่มีความเพียรความไม่อดทนแต่เป็นขึ้นมาด้วยทำตรงกันข้ามที่กล่าวนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทำทุกบททุกบาทที่แสดงออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นเนื้อธรรมะที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดจะเสมอเหมือนในโลกนี้หรือโลกใดๆก็ตามจึงเป็นธรรมะที่รับรองโลกทั่วไตรภพให้ได้ก้าวเข้าสู่ความสุขความเจริญตามฐานะของตนที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมได้มากน้อยจะไม่มีช่องใดซึ่งจะเป็นโมฆะธรรมแก่ผู้ปฏิบัติตามโดยถูกต้องแต่จะเป็นนิยานิกธรรมนำผู้นั้นให้พ้นจากความขัดข้องยุ่งเหยิงเพราะความผิดพลาดของตนที่เคยเป็นมาโดยลำดับจากสุวขาตธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ชอบแล้วด้วยการปฏิบัติตามของตนเรามาบวชในศาสนาก็ทราบด้วยกันทุกคนว่ามาฝึกฝนอบรมหรือทรมานตนเองทำวิธีใดจึงจะเรียกว่าการฝึกฝนอบรมและทรมานตนเองเราจะอยู่เฉยๆเหมือนตุ๊กตาก็ไม่เรียกว่าผู้ฝึกฝนอบรมตนเองการทรมานก็คือการดัดแปลงข่มขู่ตนเองในเวลาที่จิตแสดงความลำพองขึ้นมาซึ่งควรจะทำการขู่เข็นหรือบังคับให้อยู่ในเงื้อมมือแห่งหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการของตนอบรมก็คือการบำเพ็ญหรือการระมัดระวังสังรวมอยู่เสมอๆไม่ขาดวรรคขาดตอนซึ่งเป็นเหมือนกับปุ๋ยเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเมื่อได้รับการบำรุงเสมอด้วยปุ๋ยแล้วจะเป็นพืชผลต่างๆก็ตามจะเป็นทางด้านจิตใจก็ตามย่อมจะมีวันเจริญเติบโตจนถึงผลิดอกออกผลขึ้นมาแล้วสุขให้สำเร็จประโยชน์แก่ผู้เป็นเจ้าของฉะนั้นถ้าเราจะอยู่เฉยๆเหมือนอย่างคนไม่มีธรรมมีวินัยเหมือนโลกที่ไม่รู้จักศาสนาเลยก็ไม่ผิดแปลกอะไรจากโลกประเภทนั้นฉะนั้นการมาบวชในศาสนาตนเองก็ทราบว่าตนเป็นนักบวชและทราบว่าตนมาฝึกฝนอบรมตนเองด้วยแล้วจึงควรจะสำนึกตัวอยู่ตลอดเวลาว่าวิธีการใดที่เราจะฝึกฝนอบรมหรือทรมานตนให้เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี้นี่เป็นหน้าที่ของเราทุกท่านจะต้องคิดอ่านไตร่ตรองเสมอผู้เช่นนี้ชื่อว่าผู้มาอบรมศึกษาปฏิบัติฝึกฝนตนเองอย่างแท้จริงธรรมะที่จะปรากฏเป็นผลให้ได้รับนั้นจะต้องปรากฏขึ้นมาโดยวิธีการที่กล่าวนี้ทั้งนั้นแต่จะไม่ปรากฏขึ้นมาตามวิธีกล่าวตามวิธีที่อยู่เฉย โดยไม่ทำความสำนึกตัวอดก็ยอมอดในการที่ควรอดทุกข์ก็ยอมทุกข์ในเวลาที่ควรทุกข์ยากลำบากในหน้าที่การงานของนักบวชก็ยอมรับเพราะเราตั้งหน้ามาเพื่องานของนักบวชอยู่แล้วตั้งแต่วันก้าวเข้ามาบวชจนบัดนี้เราจะละหน้าที่การงานประเภทนี้ไปเก็บตัวไว้ที่ไหนจึงจะปลอดภัยจากสิ่งที่เคยรุมร้อมจิตใจของเราให้รับความเดือดร้อนมาเป็นเวลานานได้ข้อการฝึกฝนอบรมทุกวิถีทางตามแนวทางของศาสนาที่สอนไว้เพื่อนักบวชเรานั้นล้วนแต่วิธีการที่จะสำลอกปอกสิ่งที่ชั่วช้าลามกภายในจิตใจของเรานับแต่ส่วนหยาบๆจนถึงส่วนละเอียดที่สุดออกได้ด้วยข้อปฏิบัติการฝึกฝนอบรมตนเองนี้ทั้งนั้นไม่มีทางอื่นที่จะเป็นทางหลบปีกทุกไปได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหรือสาวกท่านให้ทันนอกจากจะดำเนินตามวิธีที่ท่านทรงดำเนินไปแล้วมีเท่านั้นวิธีที่ท่านทรงดำเนินไปนั้นทั้งพระพุทธเจ้าและสาวกต้องไปด้วยความลำบากบ้างความสะดวกบ้างสับปนกันไปเช่นนี้เหมือนบุคคลที่เดินทางตามระยะทางที่ราบรื่นหรือขรุขระผู้เดินทางจะต้องได้รับสัมผัสทั้งสองระยะนี้เป็นธรรมดานี่ผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องสัมผัสกับเรื่องของความลำบากบ้างความสะดวกบ้างทุกข์บ้างเป็นบางการบางเวลาได้รับความสุขเพราะผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตนไม่ท้อถอยนั้นนี่จะต้องเกี่ยวเนื่องกันไปเช่นนี้เหตุแห่งการบำเพ็ญกับผลที่จะพึงได้รับนี้จะแยกจากกันไปไม่นานนี่เป็นทางดำเนินของพระพุทธที่พระพุทธเจ้าและสาวกท่านไม่มีทางอื่นที่จะมาสอนพวกเราให้ดำเนินผิดแปลกจากพระองค์ท่านและสาวกไปท่านได้ดำเนินอย่างไรและเห็นผลอย่างไรจนกระทั่งถึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและสาวกองค์บริสุทธิ์ขึ้นมาโดยทางสายใดท่านจะต้องสอนพวกเราให้ดำเนินเดินตามทางสายนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นอุบายวิธีทุกๆแง่ทุกๆกระทงในหลักธรรมะที่กล่าวไว้มีจำนวนมากมายเหล่านั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายหรือแนวทางที่จะพาผู้ปฏิบัติตามสวัสขาตธรรมนี้ให้ถึงนิยานิกธรรมเป็นชั้นๆขึ้นไปจนถึงวิมุตติหลุดพ้นไปได้โดยสิ้นเชิงจะไม่นอกเหนือจากอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นและแสดงไว้นี้ไปได้เลยโปรดทุกท่านทำความเข้าใจให้ชัดเจนให้แน่นอนในข้อปฏิบัติที่ท่านสอนไว้และมั่นใจต่อการบำเพ็ญตามอย่าลดละนี่คือทางสายเอกของพระพุทธเจ้าที่ถึงความเป็นเอกเพราะทางสายนี้ทางสายเอกแห่งสาวกที่ถึงความเป็นเอกตามพระพุทธเจ้าก็คือทางสายนี้จะเดินทางสายอื่นแต่จะพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงไปได้นั้นไม่มีทางใดที่จะก้าวเดินไปได้เลยพระพุทธเจ้าก็ทรงค้นวิธีทางพ้นทุกข์มาปรากฏว่า6พระพรรษาไม่ปรากฏเห็นทางสายใดที่จะเป็นทางที่ปลอดภัยพอจะลดรอดเล็ดรอดจากภัยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกิเลสสะภัยนี้ไปได้นอกจากทางสายที่ทรงประกาศไว้นี้เท่านั้นเพราะพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นจากทางสายนี้นี่เป็นทางที่เส้นทางที่รับรอง
1: มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าโดยลำดับจนกระทั่งถึงบัดนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงให้เป็นทางสายอีกผลที่จะพึงได้รับก็ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นเช่นเดียวกันเพราะทางสายนี้เป็นทางสายเดิมเนื่องจากสิ่งที่รุมร้อมจิตใจของสัตว์โลกก็เป็นประเภทดั้งเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองมาเป็นอื่นพอจะเปลี่ยนสายทางนี้ให้เป็นอื่นผลคือสิ่งที่ได้รับจากการดำเนินตามทางสายเดิมก็เป็นผลอันดั้งเดิมดังที่พระพุทธเจ้าเห็นมาแล้วรู้มาแล้วไม่เป็นอย่างอื่นคือเมื่อดำเนินให้ถูกต้องตามหลักธรรมนี่แล้วจะเป็นผู้ถึงความบริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายโดยไม่คำนึงถึงการว่านานหรือไม่นานจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้และนิพพานมาจนกระทั่งถึงบัดนี้เพราะเหตุใดเพราะทางดำเนินนี้เป็นทางดั้งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปอย่างไรอีกผู้ปฏิบัติก็เป็นสุภาพชนพุทธบริษัทเหมือนกันกับครั้งพระพุทธเจ้าเป็นประเภทเดียวกันสิ่งที่จะแก้ไขภายในจิตใจก็คือความชั่วฝังอยู่ทุกแง่ทุกมุมภายในตัวของเราแล้วเป็นประเภทเดียวกันวิธีการที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ก็เป็นวิธีการอันเดียวกันเมื่อแก้ได้แล้วด้วยอำนาจแห่งวิธีการที่ตนบำเพ็ญให้สมบูรณ์แล้วผลที่จะพึงได้รับก็เป็นแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงไม่เป็นอื่นใครจะเปลี่ยนแปลงไปอะไรก็ตามตามธรรมดาของโลกมีความเปลี่ยนแปลงความนิยมผิดแปลกกันไปเรื่อยๆมาสมัยหนึ่งมีความนิยมอย่างหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปทั้งความประพฤติทั้งการใช้การสอยกิริยามารยาทอัธยาศัยใจคอสังคมไม่เหมือนกันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตลอดถึงการปลูกบ้านสร้างเรือนเครื่องนุ่งห่มมีความเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆอัธยาศัยใจคอของคนก็เหมือนกันเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆเนื่องจากโลกเป็นของไม่แน่นอนเช่นนี้ผลที่จะปรากฏขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงนั้นจึงต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเช่นเดียวกันถ้าหากผู้รู้เท่าไม่ถึงการถูกสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทางผิดผู้นั้นจะต้องได้รับความพินาศล่มจมไปได้เนื่องจากรู้เท่าไม่ถึงการแต่หลักแห่งสวัคขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี้ทั้งเป็นฝ่ายพระธรรมและฝ่ายพระวินัยมีความคงที่อยู่ด้วยความถูกต้องมีหลักเกณฑ์เป็นที่ตั้งเสมอไม่ตั้งนอกเหนือจากหลักความจริงเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ปฏิบัติจะเป็นคนชาติชั้นวรรณะหรือเพศใดก็ตามมาปฏิบัติตามส่วนหลักแห่งสวัคขาตธรรมนี้จึงเป็นผู้จะถึงจุดหมายปลายทางเป็นชั้นๆไปโดยลำดับเช่นเดียวกันหมดโดยไม่ยกเว้นในชาติชั้นวรรณะหรือเพศบรรดาที่เป็นมนุษย์ด้วยกันไม่มีความลำเอียงที่จะไปเข้าข้างโน้นออกข้างนี้แต่เป็นความคงตัวอยู่ด้วยเหตุผลถ้าบำเพ็ญให้ถูกต้องตามหลักเหตุผลแล้วจะไม่มีสิ่งใดมาขัดแย้งมาเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นไปได้ระหว่างมรรคกับผลให้แยกทางกันนั้นจะเป็นไปไม่ได้เรื่องเหตุคือการบำเพ็ญมีสิทธิที่จะแสดงผลขึ้นมาทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วไม่มีผู้ใดจะมีอำนาจราชศักดิ์มาบังคับให้เหตุกับผลแยกทางเดินกันได้เช่นผู้ทำชั่วแต่จะต้องได้รับผลดีอย่างนี้เป็นต้นไม่ถึงจะดีก็ดีตามความเสกสรรปั้นยอกันเฉยๆตามหลักธรรมชาตินั้นจะไม่ขึ้นกับใครแต่จะขึ้นอยู่กับหลักเหตุที่ทำนั้นดีหรือชั่วเท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญ พราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนธรรมะจึงไม่สอนเพื่อให้ขึ้นอยู่กับอะไรทั้งนั้นนอกจากจะให้ขึ้นอยู่กับเหตุและผลนี่เท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงควรคำนึงถึงหลักเหตุผลที่เป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้มีเหตุผลประจำตนจะรู้วิธีหลบหลีกปลีกตัวได้จากสิ่งที่จะปรากฏขึ้นภายในตัวเองโดยมากเป็นฝ่ายที่ผิดพยายามแก้ไขกันลงได้ด้วยหลักเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะมีทางเดินตลอดไปจนถึงจุดหมายปลายทางได้นี่เราเป็นนักบวชมีหน้าที่ที่จะบำเพ็ญตัวให้เป็นตัวอย่างอันดีของตัวให้เป็นที่เย็นอกเย็นใจนั่งอยู่ก็เย็นนอนอยู่ก็เย็นจะเดินเหินไปมาที่ไหนก็ให้มีความเย็นด้วยหลักธรรมหลักที่ไหนให้เย็นด้วยผลคือสิ่งที่แช่มชื่นอยู่ภายในจิตใจเนื่องมาจากเหตุที่ตนนำบำเพ็ญโดยถูกต้องอย่าเป็นอยู่ด้วยความเดือดร้อนที่นอกจากหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าจะยากลำบากไปอย่างไรในวงการปฏิบัติตามสมคาตธรรมเราไม่ต้องถือเป็นสิ่งที่มีอำนาจเหนือจิตใจแล้วมาบังคับจิตใจของเราให้กลายเป็นคนอ่อนแอลงได้โปรดได้มองทางดำเนินของพระพุทธเจ้าเสมอและโปรดได้ระลึกถึงพุทธังสนังคัจฉามิธรรมังสังฆังสนังคัจฉามิเสมอทั้งสามพระรัตนะนี้เดินเป็นทางสายเดียวกันถ้าเป็นเหตุก็เป็นเหตุอันเดียวกันถ้าเป็นผลก็เป็นผลอันเดียวกันจะต่างกันก็สักแต่ว่าชื่อเท่านั้นเพราะคำว่าพุทธธรรมสังฆะในหลักธรรมชาติจริงๆแล้วจะไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากคำว่าธรรมะเลยพุทธะก็รวมอยู่ที่ธรรมะสังฆะก็รวมลงมาอยู่ที่ธรรมะเหตุที่ธรรมะอันบริสุทธิ์จะปรากฏขึ้นเนื่องจากพุทธะได้ค้นคว้าโดยถูกต้องตามทางเดินตามความจริงของธรรมธรรมะจึงปรากฏขึ้นอย่างเต็มที่ฉะนั้นผู้ดำเนินจึงควรคำนึงถึงพระรัตนตรัยทั้งสามอย่าได้ปล่อยวางหากว่าเหินห่างจากใจแล้วย่อมจะปลีกและไปในทางอื่นได้โดยเจ้าตัวไม่รู้ปลีกและไปเรื่อยๆก็ผิดทางไปเลยและย้อนกลับมาลำบากเช่นบุคคลที่ปล่อยตัวเกินไปโดยไม่คำนึงถึงโอวาทคำสอนของพ่อของแม่ของครูของอาจารย์ทำตามอัตโนมัติคือตามชอบใจของตนทำไปเรื่อยปล่อยตัวไปอยู่เช่นนั้นตลอดสายตลอดเวลาไม่มีการหักห้ามขั้นกลางตนเองเลยจนกลายเป็นนิสัยที่เต็มไปด้วยความปล่อยตามจัดไม่มีอะไรเป็นเครื่องยับยั้งเวลาจะกลับตัวเป็นคนดีนี่กลับไม่ได้เพราะทางนั้นมีกำลังมากและฉุดลากไปทั้งวันทั้งคืนทุกๆอิริยาบถจะปรากฏแต่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทั้งนั้นเต็มอยู่ภายในตัวของบุคคลผู้นั้นนี่เป็นผู้ที่จะสุดวิสัยในการแก้ไขตัวเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมาแต่เล็กและน้อยนั่นแหละผสมตัวกันขึ้นจนมีกำลังมากแม้ตัวเองพูดสั่งสมขึ้นมาทีเล็กและน้อยก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขตนเองได้เนื่องจากสิ่งละเล็กละน้อยนั่นแหละเมื่อรวมกันเข้าแล้วมีกำลังมากจึงไม่สามารถจะแก้ได้นี่เป็นสิ่งที่เราจะควรพิจารณาให้มากคำว่ามองดูพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เสมอนั้นคือทางดำเนินของท่านผลที่ท่านได้รับท่านดำเนินยังไงจึงได้รับผลเช่นนั้น เวลานี้เราดำเนินอย่างไรอยู่เรามีความเป็นอยู่อย่างไรเรามีความรู้สึกอย่างไรอยู่เวลานี้ตรงตามแนวทางเดินของพระพุทธเจ้าไหมนี่ต้องคำนึงถึงครูเสมอผู้ลูกศิษย์ที่มีครูต้องคำนึงถึงครูต้องระลึกถึงครูเสมอลูกมีพ่อมีแม่จะไปอยู่บ้านใดเมืองใดแม้ไปอยู่ในประเทศนอกก็ยังต้องระลึกถึงพ่อถึงแม่มีคนถามถึงบ้านถึงเรือนก็ต้องชี้ไปถึงบ้านพ่อบ้านแม่ของตนเองมาอยู่เมืองไหนต้องชี้ไปทางโน้นตามความรู้สึกนี่พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่หลักธรรมนั่นเองหลักธรรมท่านชี้บอกไว้อย่างไรจงเดินตรงเข้าไปด้วยข้อปฏิบัติถึงจุดแห่งหลักธรรมวินัยนั้นจะไม่ผิดพลาดจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปได้เลยแม้จะนิพพานไปได้ 2,500 กว่าพรรษาตามสมมตินิยมแห่งการเวลาก็ตามแต่หลักธรรมชาติที่ไม่เคยเอียงไปตามการสมัยนั้นคือหลักความจริงพุทธะที่บริสุทธิ์ธรรมะที่บริสุทธิ์สังฆะที่บริสุทธิ์จากการดำเนินที่ถูกต้องนี้รวมกันเข้าเป็นองค์แล้วคือองค์แห่งธรรมะที่เต็มไปด้วยเหตุผลนี่แลเป็นจุดทางเดินนี่แลเป็นจุดที่ระลึกนี่แลเป็นจุดที่จะยึดมาเป็นหลักใจเพื่อดำเนินตามด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ลดละนี่แลชื่อว่าผู้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงอย่างนี้จะชื่อว่าถูกต้องตามความระลึกถึงองค์ท่านจริงๆถ้าผู้ปฏิบัติจะมามัวเมาคิดถึงแต่ความลำบากแล้วจะไม่มีอะไรเป็นเครื่องตอบแทนจะมีแต่ความเดือดร้อนภายในตัวเองโดยหวังผลซึ่งตนไม่บำเพ็ญก็กลายเป็นเรื่องวาดมโนภาพเอาเฉยๆจะไม่สำเร็จประโยชน์อะไรนี่ที่ได้เป็นขึ้นโดยเจ้าตัวไม่รู้คือได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่คณะนี่ก็ได้บำเพ็ญมาเต็มสติกำลังความสามารถของตนเมื่อคิดย้อนหลังแล้วก็รู้สึกว่าเป็นที่ภาคภูมิใจในความเพียรที่ตนได้ตะเกียบตะกายมาจนถึงบัดนี้เบื้องต้นล้มลุกคลุกคลานจนหาทางจะไปไม่ได้นอกจากนั้นยังสงสัยมรรคผลนิพพานว่ามีอยู่จริงหรือไม่ความอยากนั่นอยากมากมายแต่ความสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานนั้นก็เต็มใจเหมือนกันจนได้เข้าไปถึงท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้เมตตาสั่งสอนให้เป็นที่พอใจตามความรู้สึกของท่านที่บำเพ็ญและรู้เห็นมาอย่างไรแก่เราแล้วจึงเกิดความภาคภูมิใจเต็มไปด้วยความหวังอย่างยิ่งจากนั้นก็ได้บำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถเรื่องความอดความอิ่มนี้เคยเป็นมาเป็นประจำนิสัยในเวลาปฏิบัติไม่ถือเป็นภาระไม่ถือเป็นสิ่งที่หนักอกหนักใจแต่ถือว่าเป็นทางเดินเราอดเราหิวเราลำบากลำบนในการประกอบความเพียรผลที่ปรากฏขึ้นภายในใจของเราเป็นอย่างไรบ้างนี่เป็นข้อเทียบเคียงให้มีความกระหึ่มต่อความอดความทุกข์นั้นอยู่เรื่อยๆเพราะจิตใจของเราโดยมากจะต้องได้รับผลในเวลาจนกรอกจนมุมจะรับความทุกข์ความลำบากจิตใจย่อมคิดอ่านไตรตรองแล้วก็เห็นช่องทางหรืออุบายต่างๆที่ปรากฏขึ้นพอเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงน้ำใจของเราให้มีความอุตสาห์พยายามแล้วฝ่าฝืนอดทนต่อความหิวความลำบากเหล่านั้นไปได้เป็นระยะขณะที่ได้บำเพ็ญตัวอยู่เช่นนั้นไม่ได้คาดได้ฝันไม่ได้นึกอะไรเลยว่าจะได้เป็นครูอาจารย์สอนหมู่เพื่อนดังที่อธิบายอยู่ตลอดมาจนถึงบัดนี้เพราะมีความสนใจเฉพาะตัวเองโดยปกติไปที่ไหนก็ชอบไปคนเดียว บำเพ็ญคนเดียวเรื่องการอดการอิ่มสถานที่อยู่ขอให้เป็นที่เหมาะสมในการประกอบความเพียรเท่านั้นเป็นที่พอใจไม่ได้คำนึงถึงอาหารการบริโภคเครื่องใช้เครื่องสอยจะเป็นอย่างไรก็ตามขอให้ยังชีวิตพอเป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อสมณธรรมของเราให้เป็นที่พอใจเท่านั้นเป็นที่พอใจของเราแล้วรู้สึกว่านิสัยวาสนาของตัวเองนี้จะหยาบเอามากมายเพราะการบำเพ็ญเพียรธรรมดาเดินจงกรมนั่งสมาธิธรรมดาไม่ค่อยจะปรากฏผลนอกจากจะเดินแบบที่ว่าจนฝ่าตีนฝ่าเท้านี่ร้อนเหมือนกับไฟเผาทีนั่งก็ยังว่านั้นแหละที่เคยเล่าให้ฟังมาเอาจนถึงกับจะให้หมดชีวิตกันในเวลานั้นถ้าได้ตั้งคำสัตย์ตรงอย่างไรแล้วไม่ยอมลบไม่มีอันใดที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าความสัตย์ภายในตัวของเราหากว่าเราได้ทำลายความสัตย์ซึ่งเราตั้งไว้เช่นเองนี้แล้วเราก็หมดคุณค่าจะปรากฏแต่ร่างของคนเท่านั้นแต่ธรรมะของคนจะไม่มีภายในใจของเราจึงรู้สึกสงวนเรื่องนี้ทำสัตย์ทำจริงมากตลอดมาจนบัดนี้เพราะเห็นคุณคำสัตย์นี้ให้คุณมากมายถึงเวลาจนกรอกคำสัตย์นี้ตั้งลงจนแน่นไม่มีอะไรจะถอนขึ้นได้นอกจากตัวเองจะถอนและตัวเองก็ไม่พอใจและไม่มีความสนใจที่จะถอนนอกจากจะย้ำลงไปเท่านั้นเพื่อความมั่นคงเท่าไหร่จะเป็นที่พอใจนี่ล่ะตอนนี้เรื่องความทุกข์ความลำบากในการนั่งก็แสดงขึ้นมาร่างกายของเราทั้งร่างนี้เหมือนกับกองเพลิงทั้งกองเลยทีเดียวมันร้อนมันทุกข์ไปหมดทุกส่วนแห่งอวัยวะกระดูกแต่ละชิ้นละชิ้นที่ติดต่อกันอยู่ภายในร่างกายนี้เหมือนกับจะแตกจะหักเป็นผุยผงไปทีเดียวเพราะความทุกข์มันเผาผลาญแต่ความสัตย์นั้นจะให้คงที่ไม่ยอมให้เอ็นเอียงไประส่ำระสายไปตามเรื่องของทุกข์ที่มายั่วยวนนั่นเองหรือที่มาบีบคั้นนั้นปัญญาหยั่งลงไปในเวลานั้นเราจะเอาจิตไว้เฉยๆไม่ได้จิตต้องวิ่งตามเรื่องสัจธรรมคือทุกข์ที่กำลังแสดงอยู่เวลานั้นแยกทุกข์ให้เห็นชัดๆจากกายแยกกายออกจากทุกข์แยกทุกข์ออกจากกายเนื่องเบื้องต้นก็ดูทุกข์กับเรื่องส่วนแห่งร่างกายมีอะไรเหมือนกันหรือผิดแปลกกันอย่างไรบ้างโดยทางปัญญาแยกกายออกจากเวทนาคือทุกขเวทนาแยกเวทนาออกจากกายแยกจิตออกจากเวทนาออกจากกายดูว่าเป็นเหมือนกันไหมถ้าเป็นเหมือนกันท่านทำไมจึงเรียกว่ากายเวทนาจิตเนี่ยเหมือนปัญญาก็บังคับให้อยู่ในกรอบแห่งสัจธรรมนี่ก็แสดงว่าจนกรอกแล้วเพราะหาทางออกไม่ได้มีแต่ทุกข์บีบคั้นอยู่ทั้งล่างเลยเป็นแต่เพียงว่าใจเราไม่ร้อนเท่านั้นเรื่องร่างกายนี้ร้อนไปทั่วทั้งล่างทุกข์ไปทั่วทั้งล่างปัญญาหยั่งลงไปที่นี่พิจารณาลงไปจนเห็นชัดว่ากายเป็นส่วนหนึ่งจริงด้วยปัญญาเวทนาเป็นส่วนหนึ่งจริงจิตเป็นส่วนหนึ่งจริงแยกกันได้โดยเด็ดขาดในขณะนั้นจิตก็ลงได้อย่างเต็มที่ขาดจากความรู้สึกในส่วนแห่งร่างกายและทุกขเวทนาที่เคยปรากฏตัวอยู่ดับสลายไปหมดไม่มีอันใดเหลือร่างกายแม้จะมีอยู่ตามธรรมชาติของเขาแต่เมื่อจิตได้รู้รอบในกายเวทนากับจิตโดยถูกต้องแล้วจิตก็ลงได้เรื่องความรู้สึกว่ากายมีภายในใจนั้นไม่ปรากฏเลยเวททุกขเวทนาก็ดับยังเหลือแต่ความรู้เพียงอันเดียวเท่านั้นอยู่ในช่องว่างเหมือนกับอากาศมีความรู้สึกอยู่ในความว่างนั้นเท่านั้นและความอัศจรรย์ที่ ไม่เคยปรากฏได้ปรากฏขึ้นแล้วในเวลานั้นพอจิตถอนขึ้นมาก็แน่ใจทีเดียวว่านี่เป็นผลที่เราทำในวันนี้เราทำด้วยวิธีนี้ได้ผลเช่นนี้ขึ้นมาคือด้วยวิธีทุกข์ยากลำบากเอาชีวิตเข้าสู้ไม่ยอมลดละเอาความจับหนุนหลังเข้าไปไม่ยอมให้ถอยหลังออกมาได้นอกจากจะทะลุไปข้างหน้าเท่านั้นตายก็ยอมให้ตายข้างหน้าไม่ต้องย้อนกลับมาตายข้างหลังคือข้างหลังคำสัตย์ไม่ยอมให้ตายแต่ตายหยุดตรงหน้าคำสัตย์ยอมให้ความสัตย์หนุนหลังไปนี่เป็นเหตุให้ได้ผลขึ้นมาอย่างชัดเจนในวันนั้นเป็นวันแรกที่ได้เห็นได้รู้ได้เห็นจิตได้แยกจากกองทุกข์เพราะการนั่งมาประจักษ์ใจ

เป็นสักขีพยานแล้วย่อมไม่มีการถอยหลังนอกจากจะขยับตัวเข้าไปให้มั่นคงหรือแน่นหนาแข็งแรงยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะเป็นทางปลีกแวะของการดำเนินพิจารณาลงไปอีกแล้วลงได้อีกอย่างนั้นนั่นปรากฏว่าได้หลักจิตและแน่ในใจว่านี่เป็นฐานของจิตที่แน่นอนแล้วบัดนี้จิตของเราจะไม่เสื่อมเพราะความรู้ชัดภายในตัวเองว่านี่คือฐานของจิตอันเป็นที่อยู่ของจิตได้แน่นอนแล้วแม้จะไม่มีภูมิธรรมอันสูงแค่ใดก็ตามแต่ฐานะแต่ฐานของจิตซึ่งสถิตอยู่ภายในตัวเวลานี้เป็นฐานของจิตที่จะตั้งอยู่ได้ด้วยความไม่กำเริบนั่นเป็นการตัดสินใจครั้งแรกในการบำเพ็ญมาจากนั้นก็เร่งทางด้านสมาธิจนมีความสงบได้เป็นประจำนิสัยเลยเรียกว่ามีสมาธิเป็นเรือนใจรู้ชัดภายในตัวเองขณะที่ลงไปสู่ความสงบหยุดกิริยาอาการของจิตทุกๆประเภทก็หยุดลงไปถอยขึ้นมาก็รู้ว่าถอยขึ้นมาแต่ไม่ได้เป็นความกังวลห่วงใยยุ่งเหยิงกับสิ่งใดๆซึ่งเคยเป็นมาแต่ก่อนทั้งนั้นมีความสงบเป็นเจ้าเรือนของจิตเป็นนิสัยของจิตต่อมาเมื่อได้รับอุบายจากท่านอาจารย์ใหญ่ซึ่งท่านแสดงให้ฟังอย่างเต็มที่อย่างเผ็ดร้อนในทางปัญญาก็พยายามค้นคิดไปตามท่านนี่แหละตอนปัญญาจะแสดงตัวออกมาให้เห็นชัดเห็นผลของปัญญาก็มาเห็นตอนนี้อีกตอนหนึ่งเห็นผลตอนจนกรอกนั่นครั้งหนึ่งเห็นผลตอนจนกรอกนั้นเห็นเวลาที่จิตเข้าสู่ความสงบได้ด้วยอำนาจของปัญญาแต่พอจิตเข้าสู่ความสงบจนกลายเป็นสมาธิประจำนิสัยแล้วลืมปัญญาขั้นนั้นไปเสียเลยเห็นสมาธิเป็นของดีอย่างยิ่งและยังเห็นอีกว่าจิตที่ทรงตัวอยู่ในความเป็นสมาธินี่แหละจะเป็นนิพพานได้เพราะฉะนั้นจึงไม่สนใจที่จะต้องพิจารณาจิตอันนี้กับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตนั้นให้เป็นอะไรต่อไปอีกมีความมุ่งที่จะทำจิตอันนี้ให้เป็นนิพพานท่าเดียวโดยไม่คิดว่าจะเป็นได้โดยวิธีใดนี่เป็นเหตุให้นอนใจมากมายไปหลายปีต่อเมื่อได้รับอุบายที่อันเผ็ดร้อนจากท่านอาจารย์ใหญ่ซึ่งท่านเมตตาอย่างเต็มที่ใส่เข้าไปอย่างผางจึงถึงใจแล้วถอยตัวออกมาพิจารณาทางด้านปัญญานี่ตอนพิจารณาทางด้านปัญญาคราวนี้จึงเห็นผลว่าการถอดถอนกิเลสนั้นถอดถอนได้อย่างไรบ้างถอดถอนด้วยอุบายอะไรบ้างถอดถอนด้วยสมาธิหรือถอดถอนด้วยปัญญานี่รู้ได้ชัดทีเดียวสมาธิเป็นแต่เรือนพักของจิตทำจิตให้มีความสงบสบายในเวลาพักแต่ไม่สามารถจะถอดถอนกิเลสให้ขาดไปโดยสิ้นเชิงตามประเภทของกิเลสไปได้นอกจากปัญญาเท่านั้นนี่ก็มาทราบได้ในระยะนี้เพราะการถอดถอนกิเลสไม่ใช่จะถอดถอนพรวดพราดเสียทีเดียวหมดเพราะเราไม่ใช่นิสัยของทิปปัญญาคือเป็นผู้จะต้องรู้เร็วเห็นเร็วละได้เร็วต้องถอดถอนไปเป็นชั้นๆเป็นลำดับเข้าไปครับแต่ส่วนกิเลสที่มาเกี่ยวข้องกับร่างกายร่างเกี่ยวข้องกับร่างกายก็ต้องเกี่ยวข้องกับรูปภายนอกนี่ท่านเรียกว่ากามตัณหาพิจารณาส่วนกายของตนเองกับส่วนภายนอกเทียบเคียงกันได้รู้เท่าทันในส่วนทั้งสองนี้แล้วคำว่ากามตัณหามันก็หมดปัญหาไปเองเป็นภาระอันหนึ่งและเป็นการตรงภาระอันหนึ่งลงได้ใจก็ดีดขึ้นอีกสิ่งเหล่านี้เป็นภาระเหมือนกับหินถ่วงจิตใจของเราให้จมดิ่งลงไปปัญญาได้ใช้เข้าไปเสมอ อ้าวมีส่วนใดที่มาสัมผัสกับจิตมีอารมณ์

อะไรที่มาเกี่ยวข้องกับจิตซึ่งเป็นเหตุให้จิตมีความพอใจอยู่ก็ทราบชัดว่าอารมณ์นั้นแหละเป็นทางเดินของจิตพิจารณาอารมณ์นั้นเป็นทางเดินและเป็นอารมณ์ของจิตเสมอใคร่ควรจนรู้เห็นชัดแล้วก็ปล่อยวางกันไปเป็นชั้นๆชั้นๆเมื่อข้างนอกนี่ขอสรุปความให้ท่านผู้ฟังทีเดียวเพราะกลัวจะไม่เวลาจะไม่พอแต่การแสดงในวันนี้เมื่อภาระที่เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกและภาระคือส่วนแห่งรูปประขันของเราหมดไปแล้วด้วยอำนาจของปัญญาขั้นนี้ปัญญาขั้นต่อไปก็พิจารณาเรื่องของนามธรรมคือพวกเวทนาสัญญาสังขารหนึ่งอย่างเวทนาเกี่ยวกับกายเวทนาเกี่ยวกับจิตละเอียดเข้าเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องเวทนาเกี่ยวกับจิตล้วนๆสัญญาจิตหมายว่าอะไรสังขารจิตปรุงเรื่องอะไรวิญญาณจิตรับรู้กับเรื่องอะไรมีสาเหตุเป็นมาได้อย่างไรและดับไปอยู่ที่ไหนดับลงไปแล้วแล้วจะดับด้วยวิธีอะไรดับโดยขาดจากความยึดถือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเวทนาสัญญาสังขารนิยามนี่เป็นเรื่องของปัญญาจะต้องสอดแทรกหวานล้อมกันเป็นประจำนิสัยมาถึงขั้นนี้แล้วปัญญาของเราไม่ต้องได้บังคับเริ่มมาตั้งแต่ปัญญาขั้นกลางคือขั้นรูปกายมาขั้นนี้แล้วไม่มีปัญหาที่จะต้องบังคับปัญญาให้ค้นให้พิจารณาแต่จะเป็นอัตโนมัติของปัญญาผู้มีความเคยชินต่อตนเองและมีความพอใจที่จะค้นคว้าในสิ่งใดที่ตนเห็นว่ายังเป็นที่ไม่สนิทใจจะพยายามค้นคว้าให้เห็นและรู้เท่าทันเป็นลำดับลำดับไปไม่มีการยับยั้งนี่ปัญญาขั้นนี้ที่เรียกให้สนิทใจของตัวเองนั้นเรียกว่าอัตโนมัติคือไม่ต้องบังคับเหมือนกับน้ำซับน้ำซึมไหลลินอยู่อย่างนั้นตลอดเวลานอกจากเวลาหลับเท่านั้นในเอียบททั้งสี่เว้นแต่หลับเท่านั้นปัญญาประเภทนี้จะไม่มีเวลาพักตัวนอกจากเราจะบังคับเข้าให้พักในเรือนสมาธิเป็นระยะการเพื่อพักผ่อนหย่อนจิตเท่านั้นแต่จะให้ปัญญาขั้นนี้หยุดตัวเองนั้นจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเหตุหรือเชื่อมีอยู่ที่ใดปัญญาขั้นนี้จะต้องสอดแทรกติดตามเป็นระยะไปทีเดียวเพราะปัญญาไม่หยุดนี่แหละจึงเป็นเหตุให้รู้ทั้งสาเหตุเป็นที่เกิดของเวทนาทางจิตทั้งเวทนาซึ่งเป็นตัวผลเกิดขึ้นภายในจิตทั้งสัญญาที่หมายจิตหมายความสุขความทุกข์ทั้งสังขารที่ปรุงเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้วิญญาณซึ่งคอยรับทราบกันจากภายนอกก็ตามภายในก็ตามจะต้องเข้าไปถึงตัวจิตอาการทั้ง4ทั้ง5นี้เป็นประตูหรือเป็นทางแต่ละสายออกมาจากจุดใหญ่คือใจผู้ที่ทำงานอยู่ภายในใจนั้นเบื้องต้นก็คืออวิชชาเป็นที่บ่งการบ่งงานถืออาการทั้ง5นี้เป็นทางเดินหรือเป็นเครื่องมือเอาในขณะเดียวกันการปฏิบัติก็ต้องอาศัยอาการเหล่านี้แหละเป็นทางเดินและเป็นเครื่องมือของปัญญาอีกเช่นเดียวกันจนสามารถรู้ชัดทั้งทาง4 5แยกคือรูปเวทนาสัญญาสังขารนี้นั้นทั้งจุดใดซึ่งเป็นที่ตั้งของทางนี้แยกออกมาได้จากจิตแท้หรือคือได้จากจิตคำว่าแท้นี้หากว่ายังมีอวิชชายังฝังอยู่นั้นอยู่นั้นตราบใดจะเรียกว่าจิตแท้ยังไม่ได้ต้องเป็นวัตจิตถ้าจะเรียกก็ต้องเรียกวัตจิตพอปัญญามีความสามารถเต็มที่แล้วเราไม่ได้คาดได้ฝันเลยว่าเราจะถอดถอนธรรมชาติหรือแยก
อวิชชากับจิตออกจากกันได้ด้วยวิธีใดแต่ก็แน่ใจในขณะที่ปัญญามีความพร้อมมูลภายในตัวเองแล้วจะเป็นผู้แยกหรือเป็นผู้ทำหน้าที่ระหว่างจิตกับอวิชชาให้พลากจากกันได้โดยไม่มีปัญหาในเวลานั้นพอเข้าถึงขั้นละเอียดยิ่งได้ทำหน้าที่กันเสร็จสิ้นลงไปแล้วเท่านั้นเรื่องหน้าที่ของในพระศาสนาทั้งหมดเราจะทราบได้ทันทีว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าวุฒิตังพรหมจริยังกระตังกตังกรณียังนปลังอิทธายติคำว่าเศรษฐกิจในพรหมจรรย์หรือว่ามีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วนิดอื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีนั่นคืออะไรการละการบำเพ็ญก็หมายความว่าจิตยังไม่พอตัวชั่วจิตก็ยังชอบดีจิตก็ยังรักเพราะฉะนั้นจึงต้องแยกกันแยกที่ชั่วให้ทางจากจิตด้วยอุบายวิธีที่ถูกต้องสั่งสมหรือส่งเสริมจิตความคิดของจิตที่เป็นไปในทางที่ดีให้มีกำลังมากเสริมปัญญาให้มีความคล่องแคล่วฝึกหัดปัญญาให้มีความแกล้วกล้าสามารถจนพอตัวแล้วแยกความไม่พอดีทั้งหลายเหล่านั้นออกเสียคือดีก็ตามชั่วก็ตามจัดว่าสิ่งปลอมแปลงหรือสิ่งที่แฝงจะทำจิตไม่มีความพอดีคงที่ตัวอยู่ได้เมื่อได้แยกสมมุติทั้งสองประเภทคือดีกับชั่วออกแล้วการไหนการนั้นแลเป็นการที่จิตจะเรียกตัวเองได้ว่าอากาลิโกไม่ต้องหาอะไรมาเพิ่มเติมอีกแล้วเป็นสิ่งที่พอตัวอยู่ตลอดกาลเนี่ยเป็นธรรมชาติที่อัศจรรย์ซึ่งไม่เคยปรากฏมาแต่การไหนทั้งที่จิตดวงนั้นแลเราก็รู้อยู่ทุกวันนี้รู้ได้โดยจิตแต่จิตที่รู้อยู่ตามธรรมชาตินี้ตามธรรมดานี้เป็นจิตที่แฝงอยู่ด้วยสิ่งที่ไม่รู้ภายในตัวเองอีกเมื่อได้แยกสิ่งที่แฝงนี้ออกได้ให้เหลือแต่ความรู้ล้วนๆแล้วนั่นแลจึงเรียกว่าความรู้ที่พอตัวนี่ว่าจะบำเพ็ญให้ยิ่งกว่านั้นอีกก็หมดปัญหาจะบำเพ็ญเพื่ออะไรจะละก็จะละอะไรสิ่งที่จะควรละมันไม่มีแล้วจะละอะไรจะควรถ้ายิ่งก็หมดความยิ่งแล้วจะเอาอะไรเพราะความยิ่งความหย่อนเป็นเรื่องของสมมุติซึ่งเรียกว่าเป็นความไม่สม่ำเสมอเป็นความแฝงทั้งนั้นไม่ใช่เป็นความพอตัวเหมือนอย่างธรรมชาติของตัวเองท่านจึงเรียกนัตถิสันติพลังสุขขังสุขนอกจากความสงบไปไม่มีความสงบในที่นี่หมายถึงความสงบอันพอตัวไม่ใช่หมายถึงสงบความของสมาธิเป็นขั้นแต่หมายถึงความสงบอันพอตัวแล้วเหมือนน้ำที่เต็มแก้วแล้วนั้นจะหยดน้ำลงไปเพิ่มอีกหยดหนึ่งก็ต้องไหลออกเพราะไม่มีความจำเป็นจะต้องเพิ่มอีกแล้วถ้าลดยิ่งกว่านั้นก็ไม่จัดว่าน้ำนี่เต็มแก้วแล้วโดยสมบูรณ์นะความพอดีของน้ำในแก้วก็คือเสมอขอบปากแก้วนั่นแหละเรียกว่าน้ำนี่เต็มแก้วย่อนกว่านั้นไม่เรียกจะเพิ่มลงอีกก็ไม่จำเป็นสิ่งที่จะเรียกได้เต็มปากก็คือน้ำเต็มขอบปากแก้วแล้วนั่นแหละชื่อว่าแก้วนี้เต็มแล้วด้วยน้ำจิตที่มีความพอตัวแล้วเช่นนี้แหละชื่อว่าสันติอันแท้จริงนี่ทางดำเนินได้อธิบายมาตั้งแต่ต้นจนถึงจุดนี้จะต้องดำเนินไปดังที่กล่าวผ่านมาแล้วนี้ทั้งนั้นไม่มีทางอื่นเป็นที่ออกตัวเพื่อทำจุดนี้นอกจากจะดำเนินตามแนวที่พระพุทธเจ้าสอนมาฉะนั้นความทุกข์ความลำบากพระพุทธเจ้าผ่านมาเสียจนพอไม่เช่นนั้นไม่เป็นครูของพวกเราแล้วเราจะเอาความยิ่งยวดกว่าพระพุทธเจ้าไปที่ไหนอีกนอกจากจะเดินไปตามสายที่พระพุทธเจ้าเดินนี้เท่านั้นฉันขอทุกท่านได้ทำความตระหนักภายในจิตใจของตน
ระหว่างแห่งธรรมะกับเราอย่าให้ห่างเหินจากธรรมะอย่าห่างเหินจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดังที่กล่าวผ่านมาแล้วให้เป็นผู้มีความสนิทกลมกลืนกับพระรัตนตรัยด้วยข้อปฏิบัติของตนยกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นธงอันเอกระลึกภายในจิตใจเสมอจะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยข้อปฏิบัติไม่ท้อถอยแล้วจะเห็นผลอันสมบูรณ์ดังที่อธิบายมาโดยแน่นอนจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้

รรมะของพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ใดไม่นิยมสถานที่บุคคลการสมัยแต่นิยมลงในหลักเหตุผลทั้งนั้นถ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ขึ้นอยู่กับการสถานที่บุคคลแล้วจะไม่คงเป็นธรรมะอยู่ได้จนกระทั่งถึงบัดนี้เลยจะแปรสภาพไปตามสถานที่บุคคลการสมัยเป็นลำดับหาความคงที่แห่งธรรมที่จะเป็นเครื่องยึดไม่มีเลยคำว่าสถานที่เราก็พอทราบได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ว่ามัชฌิมาคือท่ามกลางเสมอนั้นไม่ใช่ท่ามกลางสถานที่บุคคลการสมัยแต่ท่ามกลางในหลักเหตุผลที่ถูกต้องหรือไม่ถูกผลจะต้องแสดงไปตามหลักของเหตุที่ดีปรากฏรอยพิมพ์ไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นได้ง่ายๆด้วยหูด้วยตาของเราก็คือสัตว์โลกที่เกิดมาแม้จะเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันแต่ลักษณะความเหลื่อมล้ำต่ำสูงของสัตว์นั้นๆจะไม่เหมือนกันเลยเช่นคำว่ามนุษย์อย่างนี้เป็นต้นรวมได้หมดทั้งแผ่นดินนี้ที่มีมนุษย์อยู่ในสถานที่ใดๆให้ชื่อให้นามว่าเป็นสัตว์มนุษย์ด้วยกันแต่อัธยาศัยความรู้ความฉลาดความสามารถมากน้อยความมีความจนความสุขความทุกข์ของมนุษย์เหล่านี้จะไม่เหมือนกันเลยมีขึ้นอยู่กับผลที่บรรดาผู้ก่อเหตุได้ทำเอาไว้ถ้าผลจะขึ้นอยู่กับบุคคลแล้วผู้ต้องการหรือประสงค์อย่างใดผลจะต้องปรากฏมาเช่นนั้นโลกนี้จะไม่มีทุกข์ประจำในสัตว์และสังขารและจะไม่มีคนโง่สัตว์โง่ในโลกจะมีตั้งแต่สิ่งที่พึงปรารถนาทั้งนั้นทั่วไปในโลกนี้สิ่งที่สัตว์ไม่ประสงค์นั้นจะไม่มีอันใดค้างอยู่ในโลกนี้แม้แต่น้อยมีเพราะขึ้นอยู่กับบุคคลบุคคลต้องการอย่างใดก็เป็นอย่างนั้นธรรมะขึ้นอยู่กับสถานที่เราทำที่นี่จะเป็นการทำชั่วหรือทำดีผลไม่แสดงตามรอยแห่งเหตุเพราะขึ้นอยู่กับสถานที่นั้นเสียดังนี้เป็นต้นสถานที่ก็กลายเป็นใหญ่กว่าหลักความจริงคือธรรมะของพระพุทธเจ้าไปเสียเป็นการสมัยเช่นสมัยนี้
บรรดาหลักความนิยมของบุคคลไม่เหมือนกันในสมัยนี้คนนิยมอย่างนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ต้องแปรสภาพไปตามสมัยโน้นคนนิยมอย่างนั้นก็แปรสภาพไปตามเมื่อสรุปความลงแล้วธรรมะก็กลายเป็นตุ๊กตาให้เป็นเครื่องเล่นของคนผู้มีความประสงค์ทำได้ตามความชอบใจของตนทีนี้จะหาหลักความจริงจากธรรมะซึ่งแทนที่จะเป็นของคงที่แต่กลายเป็นของแปรสภาพไปตามความรู้ความเห็นตามสถานที่บุคคลไปเสียแล้วเราจะหาหลักความจริงมาจากที่ไหนขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบเพราะฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาที่พระองค์ประทานไว้แล้วโปรดได้ทราบว่าขึ้นอยู่กับหลักแห่งเหตุเป็นของสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดๆสถานที่บุคคลการสมัยไม่สามารถที่จะทำลายหลักแห่งเหตุที่ผู้ได้ทำไว้แล้วดีชั่วให้เสื่อมสูญหรืออันตรธานไปได้เพราะฉะนั้นคำว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดๆตรัสรู้อยู่ในสถานที่ใดการใดสมัยใดก็ต่างโปรดได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์แม้จะตรัสรู้ในสถานการณ์นั้นๆก็เป็นเพียงบอกให้รู้จุดหรือเวลาเท่านั้นแต่หลักของธรรมที่จะปรากฏให้ถึงความเป็นพระพุทธเจ้าหรือสาวกอรหันต์แต่ละองค์นั้นเกิดขึ้นจากมัชฌิมาปฏิปทาคือหลักแห่งเหตุอันดีจึงปรากฏผลเป็นความมืดจิตขึ้นมาอย่างเต็มที่ขอให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบไว้ว่ามัชฌิมานี้เป็นธรรมที่คงที่อยู่ตลอดกาลจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่หรือบุคคลใดๆทั้งนั้นท่านผู้ใดได้บำเพ็ญตนให้ผูกกับหลักแห่งมัชฌิมาที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วผู้นั้นแหละเป็นผู้มีสัจสิทธิเต็มที่ที่จะรับผลแห่งการกระทำของตนมากน้อยโดยไม่มีใครจะสามารถมายักย้ายผันแปรผลกับเหตุที่ตนได้ทำไว้แล้วให้แยกจากกันไปได้หลักสำคัญที่จะเป็นเครื่องรับรองบุคคลให้เป็นไปในทางดีและชั่วคือหลักเหตุผลเป็นสิ่งสำคัญที่เราผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมีเข็มทิศตั้งไว้ตามความมุ่งมั่นของตนจึงควรคำนึงถึงการประกอบเป็นของสำคัญและทุกสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นกิจที่ชอบจึงจะควรนำประโยชน์มาให้เราเท่าที่ควรแล้วโปรดได้เห็นว่ากิจนั้นเป็นกิจจำเป็นหรือเป็นกิจสำคัญผลจะปรากฏขึ้นจากกิจนั้นๆโดยแน่นอนเราอย่าได้เห็นว่าเป็นกิจไม่สำคัญทั้งที่เราก็เป็นผู้กระทำอยู่ในกิจนั้นๆการกระทำทุกๆประโยคเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของค
ความเพียรของเราขอให้ถือเป็นจิตจำเป็นและเป็นจิตสำคัญการฝึกหัดตนให้เป็นผู้มีกำลังทางด้านจิตใจให้เห็นทุกสิ่งที่เป็นธุระหน้าที่ของตนจะพึงกระทำว่าเป็นจิตจำเป็นชั้นๆขึ้นไปที่เราจะใช้ความรู้สึกจดจ่อในจิตท่านนั้นไม่ให้เลื่อนลอยมีหลักฝึกหัดนิสัยด้วยฝึกหัดสติปัญญาของตนให้จิตนั้นกลายมาเป็นความเพียรของตนได้โดยทางภายในถ้าเราเห็นว่าจิตนี้ไม่จำเป็นน่าไปเห็นจิตโน้นว่าจำเป็นเรื่องการประกอบในจิตนั้นๆก็ไม่มีกำลังพอจะสามารถนำประโยชน์มาให้ตนได้เท่าที่ควรผู้ใดที่มีความรู้สึกเห็นทุกสิ่งที่เป็นหน้าที่ของตนจะควรกระทำว่าเป็นจิตจำเป็นด้วยแล้วผู้นั้นจะมีความเพียรอยู่กับธุระหน้าที่นั้นๆและปรากฏผลขึ้นมาอย่างสมบูรณ์จากงานนั้นๆด้วยและเป็นการฝึกหัดนิสัยของตนให้เป็นคนแน่วแน่ต่อกิจการนั้นๆด้วยเป็นการฝึกหัดสติปัญญาของตนให้มีความรู้สึกหรือมีความรอบคอบต่อกิจการนั้นๆโดยความติดต่อกันเป็นลำดับไปด้วยผู้นี้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรทุกๆประโยชน์และทุกๆอาการที่เคลื่อนไหวจะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านจิตใจโดยลำดับและจะไม่มีความเสื่อมลงไปได้เนื่องจากสติซึ่งเป็นธรรมเครื่องหนุนมีกำลังขึ้นเพราะการบำรุงด้วยถือกิจธุระหน้าที่นั้นเป็นภาคพื้นหรือเป็นบาดฐานอันหนึ่งเรื่องทั้งหมดผู้ประกอบความเพียรอย่าเห็นว่ามีนอกไปจากใจจะแสดงเรื่องอดีตอนาคตและปัจจุบันจะมีใจเป็นรากฐานเป็นที่ก่อให้เกิดเรื่องทั้งนั้นถ้าสติกับปัญญาได้ตั้งลงในสถานที่เกิดขึ้นแห่งเรื่องทั้งหลายแล้วเรื่องกับสติปัญญานั้นจะกลายเป็นธรรมขึ้นมาให้ผู้นั้นได้รับผลประโยชน์ทั้งที่เรื่องจะกลายเป็นเรื่องทำตนให้เสียอยู่แล้วหรือจะทำจิตใจของตนให้มีความมัวหมองหรือฟุ้งเฟ้อเหวี่ยงแต่ก็กลับกลายมาเป็นธรรมคือความสงบหรืออุบายต่างๆได้เพราะอำนาจของสติปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองเ
ใครจะอยู่ในสถานที่ใดเรื่องสติกับปัญญาที่ประกอบเป็นองค์ความเพียรของตนอย่าให้ขาดวักขาดตอนอยู่ที่ไหนเรื่องสติกับปัญญากับเรื่องที่เกิดจากใจขอให้มีความรู้สึกหรือทำความรู้สึกต่อกันเสมอเรื่องที่ท่านกล่าวว่าสมุทัยนั้นจะเป็นเรื่องยืดยาวไปไม่ได้เหตุที่สมุทัยอันเป็นแดนติดทุกข์นั้นเป็นเรื่องยืดยาวและจนกลายเป็นเรื่องอัตโนมัติทำหน้าที่ของตนโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็เนื่องจากความเคยสั่งสมเคยคิดเคยตุ่นขึ้นภายในจิตใจเรื่องของสมุทัยจึงมีกำลังจนกลายเป็นเรื่องอัตโนมัติสั่งสมกิเลสขึ้นมาเผารนหัวใจของตนโดยไม่มีสถานที่ไม่มีการเวลาแม้ที่สุดกำลังเราทำความเพียรอยู่เผลอไปนิดเท่านั้นจิตที่เคยสั่งสมเรื่องนี้จะต้องทำหน้าที่ของตนทันทีนี่อย่าพึงเข้าใจว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและเกิดขึ้นมาเพราะเหตุใดหลักฐานสำคัญก็หนึ่งเกิดขึ้นมาเพราะความเคยชินของจิตประเภทนั้นสองเกิดขึ้นมาเพราะความเผลอสติไม่ได้รู้เรื่องความเกิดขึ้นเช่นนั้นของจิตจึงเป็นเหตุให้สมุทัยสั่งสมกำลังขึ้นแล้วแสดงผลคือความทุกข์ร้อนให้ผู้มีความเผลอเรอนั้นได้รับความทุกข์เดือดร้อนเรื่องของมรรคคือทางดำเนินเพื่อความพ้นจากเรื่องของสมุทัยหรือเครื่องแก้สมุทัยเมื่อเราได้พยายามฝึกฝนอบรมโดยวิธีที่กล่าวแล้วนี้เรื่องสมุทัยจะทำหน้าที่สั่งสมทุกข์ให้มากมูลหรือยืดยาวไปไม่ได้และเรื่องของศีลสมาธิปัญญาจะไม่เจริญงอกงามขึ้นได้เพราะเหตุแห่งความเพียรดังที่กล่าวมานี้ไม่ได้อีกเหมือนกันทุกอย่างทุกสิ่งถ้าลงมีเหตุเป็นเครื่องหนุนมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเสมอแล้วจะต้องมีความเจริญขึ้นมาแม้แต่ต้นไม้ไม่มียินดาก็ยังมีความเจริญเติบโตขึ้นมาได้ไหนเรื่องหัวใจของเราซึ่งมีความรู้สึกต่อตนเองอยู่และพยายามเจริญในทางที่ดีตามความมุ่งมั่นของตนเรื่องของสติกับปัญญาจะไม่มีความเจริญเติบโตไปได้แล้วพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีจะเป็นผู้บริสุทธิ์ถึงวิมุตตินิพพานไปไม่ได้แม้แต่พระองค์เดียวความเป็นทั้งนี้เนื่องจากธรรมคือสติกับปัญญาเป็นสิ่งที่จะเจริญขึ้นได้เช่นเดียวกับเรื่องธรรมฝ่ายต่ำคือสมุทัยธรรมทั้งสองประเภทนี้จะต้องมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเสมอด้วยกันไม่ใช่จะเกิดขึ้นมาโดยปราศจากหลักแห่งเหตุแต่เรามามองดูตั้งแต่ผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากหลักของเหตุแต่ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องเหตุว่าทำอย่างไรหรือเพราะเหตุใดผลจึงปรากฏขึ้นมาทีนี้เรื่องจึงเป็นอยู่เช่นนั้นและคำที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านสร้างพระบารมี
หรือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าประกอบความภาคความเพียรโดยหาสถานที่สงัดวิเวกหาที่ประกอบความภาคความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาฝึกหัดจิตใจของตนทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่วิธีการของท่านอบรมสติอบรมปัญญาให้มีความเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันกับธรรมฝ่ายต่ำซึ่งเขาเคยสั่งสมตัวเข้ามาเป็นเวลานานแล้วจะได้ถอดถอนสิ่งเหล่านี้ด้วยความฉลาดของตนอันฝึกฝนมาแล้วเช่นเดียวกันถ้าสติปัญญาได้รับการอบรมฝึกฝนด้วยดีจากท่านผู้บำรุงแล้วยังจะกลายเป็นสติปัญญาที่เจริญรุ่งเรืองไปแน่แล้วในโลกนี้จะไม่มีคนดีขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้หลักความจริงของพระพุทธเจ้านี้แลเป็นที่รับรองคือเหตุอันเป็นแดนเกิดแดนเกิดจะเป็นเหตุดีเหตุชั่วนั่นแหละเป็นของสัมผัสเหตุดีก็คือการบำรุงการกระทำความดีด้วยความสนอกสนใจทำอย่างจริงจริงจังจังเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นนักปฏิบัติไม่มีหน้าที่อื่นใดทั้งนั้นที่จะต้องมาเป็นเครื่องเพิ่มกังวลหรือตัดรอนทางความเปลี่ยนของเราไม่ให้ดำเนินไปด้วยความสะดวกมีหน้าที่อันเดียวที่เราจะประกอบความเพียรเพื่อรู้เรื่องที่มีอยู่ในดวงใจของเราให้เห็นชัดไปโดยลำดับเพราะอำนาจแห่งความเพียรที่มีสติกับปัญญาเป็นภาคพื้นอยู่เสมอการบำรุงสติปัญญาต้องบำรุงโดยวิธีที่กล่าวนี้ไปไหนให้มีสติอะไรมากระทบทางอายตนะให้มีความรู้สึกรับรู้กับเรื่องที่มาสัมผัสแล้วค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้นว่าสาเหตุที่ปรากฏขึ้นนี้จะเป็นไปในทางสร้างสมกิเลสหรือจะเป็นไปในทางแก้กิเลสเรื่องของสติเป็นผู้รับรู้เรื่องของปัญญาต้องเป็นผู้วินิจฉัยกับเรื่องที่มาสัมผัสในตัวเองเมื่อความรู้สึกหรือความเพียรของเราได้เป็นไปอยู่กับเรื่องเช่นนี้เราจะต้องรู้เรื่องวันยั่งค่ำคืนยั่งลุ่งเพราะเรื่องไม่ได้หนีจากความรู้ของเราสติกับปัญญาผู้วินิจฉัยเหตุผลก็มีอยู่กับเราเหตุใดจะไม่รู้เรื่องที่มีในตัวของเราถ้ากิเลสก็เกิดขึ้นกับใจสติปัญญาก็กำบำรุงขึ้นที่ใจแต่รับรู้กันไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าจะสั่งสอนศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องแก้กิเลสคือสมุทัยไปไม่ได้ธรรมะทุกขังอริยสัจจังสมุทัยอริยสัจจังจนกระทั่งถึงมรรคอริยสัจจังจะไม่มีธรรมส่วนใดเป็นของจริงขึ้นมาให้โลกทั้งหลายได้กราบไหว้เคารพบูชาเลยธรรมที่ทำทั้ง4ประเภทนี้เป็นของจริงก็คือจริงไปตามเส้นทางของตนสมุทัยในเมื่อมีเครื่องกดดันออกมาก็จะต้องเดินออกมาตามทางของตนผลคือทุกข์ต้องแสดงออกมาจากเรื่องของสมุทัยธรรมะสมุทัยมีเครื่องกดดันออกมานั้นคืออะไรรากฐานของสมุทัยคืออะไรนี่ได้เคยอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ทราบมาหลายครั้งแล้วแต่เวลานี้จะยังไม่อธิบายเพราะยังไม่ถึงจุดที่ควรจะอธิบายเรื่องของทุกข์ใครจะไปตำหนิไม่ได้เพราะสมุทัยเป็นแม่บทสำคัญผิดขึ้นมาแล้วจะไม่สำเร็จเป็นรูปร่างขึ้นมาเป็นไม่มีสมุทัยเป็นผู้ผลิตให้ทุกข์ปรากฏขึ้นอย่างเด่น
ทั้งภายในกายและจิตใจของเราท่านจึงเรียกว่าเป็นของจริงมรรคคือข้อปฏิบัติที่จะกำจัดธรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นความจริงอันหนึ่งมีหน้าที่ที่จะแก้สิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองอีกเช่นเดียวกันฉะนั้นจงบำรุงธรรมเหล่านี้ให้มีขึ้นและเจริญขึ้นเป็นลำดับจากความเพียรของเราไม่ขาดละขาดต่อธรรมนิโรธะคือความดับสนิทแห่งทุกข์นั้นก็เป็นผลที่เกิดขึ้นจากมรรคคือข้อปฏิบัตินี้เองใครจะไปแต่งตั้งนิโรธขึ้นมาเอาเฉยๆโดยปราศจากหลักเหตุผลนั้นจะเป็นไปไม่ได้แม้พระพุทธเจ้าเองผู้ประทานพระศาสนาไว้ก็ไม่เคยปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้แต่งตั้งนิโรธขึ้นมาได้โดยปราศจากหลักเหตุผลเพราะฉะนั้นหลักเหตุที่จะทำนิโรธให้แจ้งตามที่ท่านกล่าวไว้คือศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นธรรมสำคัญที่ผู้ปฏิบัติจะพึงสนใจในหลักของเหตุนี้ทุกท่านเป็นผู้มีศีลเพราะรักษาทางที่จะรั่วไหลออกไปอันเป็นเหตุที่จะทำศีลของตนให้ด่างพร้อยเราทุกท่านได้รักษาไว้โดยดีจะโผล่ออกมาทางกายก็มาไม่ได้ทางวาจาก็ปรากฏขึ้นมาไม่ได้เพราะใจเป็นผู้เข้มงวดกวดขันในทางที่จะเดินออกมาแห่งความด่างพร้อยหรือความขาดทะลุของศีลศีลจึงกลายเป็นของปกติขึ้นมาได้ทำใจของตนให้ร่มเย็นคำว่ารักษากายรักษาวาจานั้นโปรดได้ทราบว่าทางเดินของความชั่วจะผ่านออกมาทางกายทางวาจาเมื่อรักษาได้ทางทั้งสองนี้แล้วท่านเรียกว่าศีลคำที่ว่าศีลที่แท้จริงคืออะไรคนตายแล้วมีศีลหรือไม่ถ้าว่ากายเป็นศีลวาจาเป็นศีลทุกคนที่มีกายวาจาด้วยกันต้องมีศีลด้วยกันทั้งนั้นแต่ศีลนั้นมีอยู่กับคนจริงแต่คนไม่มีศีลนี่สำคัญถ้าเราต้องการเป็นผู้มีศีลเราก็ต้องรักษามาจากต้นเหตุคือดวงใจอย่าให้แตกกระจัดกระจายออกมาทางกายทางวาจาที่ชั่วช้าลามกคำว่าปกติคือความไม่วุ่นวายของใจก็มีขึ้นเองเพราะตนไม่ได้ก่อเหตุอันชั่วร้ายเผาผลาญจิตใจใจก็เป็นปกติท่านก็เรียกว่าศีลเท่านั้นทั้งที่จิตไม่ได้ยังเข้าสู่ความสงบอันเป็นองค์แห่งสมาธิเลยก็มีความเย็นความเย็นประเภทนี้แหละท่านเรียกว่าผลที่เกิดขึ้นจากการรักษาจิตใจของตนได้และให้ชื่อว่าศีลคือความร่มเย็นอยู่ตามปกติของใจส่วนสมาธิคือความสงบเป็นขั้นหนึ่งเข้าไปอีกคือผู้ปฏิบัติจิตจะให้เป็นไปในทางสมาธินั้นท่านกล่าวไว้มีหลักธรรมเป็นเครื่องพิจารณาเราจะกำหนดพุทโธธัมโมสังโฆหรือกำหนดลมหายใจเป็นต้นที่จะให้เป็นที่อาศัยของใจมีสติระมัดระวังอยู่กับธรรมเหล่านี้ไม่ความรู้สึกพลากจากธรรมบทที่ตนกำลังพิจารณาหรือบริกรรมอยู่นั้นให้มีธรรมบทนั้นกับความรู้สึกคือใจสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่เสมอโดยมีสติเป็นเครื่องรับรู้หรือรักษาความที่จะปลีกแวะของจิตกับธรรมนั้นแยกจากกันไป
จเมื่อได้ถูกการบังคับบัญชาหรือมีธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจมีสติเป็นรั้วกั้นสำหรับรักษาจะต้องย่างเข้าสู่ความสงบคอยรับรสจากธรรมคือคำบริกรรมนั้นจะปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมานี่ท่านเรียกว่าสมาธิเพียงปรากฏขึ้นเล็กน้อยก็จัดว่าเป็นเรื่องของสมาธิไปได้แต่เพราะการพิจารณาอยู่ทุกวันและทุกเวลาความสงบนี้ก็จะเปลี่ยนสภาพจากความหยาบเข้าสู่ความละเอียดเสมอไปโดยไม่มีสิ้นสุดอีกเหมือนกันเมื่อจิตของเราได้มีความมั่นคงต่อตนเองเบื้องต้นก็มีความเยือกเย็นคิดไปในทางเรื่องความด่างคล้อยแห่งศีลที่จะออกมาทางกายทางวาจาก็ไม่มีใจก็มีความเย็นเนี่ยเป็นธรรมเครื่องหนุนสมาธิให้เกิดได้เพราะไม่มีอารมณ์เครื่องกลางๆที่ท่านเรียกว่านิวรณ์มีหน้าที่หรือความรู้สึกอันเดียวเท่านั้นที่จะต้องกำหนดพิจารณาจิตใจของตนกับบทธรรมให้สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ใจก็อย่างเข้าสู่ความสงบเป็นลำดับลำดับเมื่อถอนขึ้นมาแล้วก็ตั้งใหม่พิจารณาเข้าไปอีกจิตก็เข้าสู่ความสงบได้อีกและนานเข้าเป็นลำดับละเอียดเข้าเป็นลำดับนี่ท่านเรียกสมาธิเมื่อจิตมีความมั่นคงไม่วอกแวกคลอนแคลนมีความรู้เป็นจุดที่ว่ารวมกระแสของความรู้ซึ่งแต่ก่อนเคยฟุ้งซ่านวุ่นวายเข้ามาสู่จุดเดียวปรากฏเป็นจิตที่มีกำลังขึ้นมาเราจะนำความรู้อันเป็นไปกับด้วยความสงบนี้ออกพิจารณาสภาวะธรรมส่วนใดจะเป็นอาการแห่งกายของเราอาการใดก็ตามยอมจะมีความรู้สึกกับอาการนั้นได้ชัดเราจะพิจารณาหมดทั่วสรรพางร่างกายนี้ความรู้สึกนั้นจะรวมตัวอยู่กับสรรพางร่างกายนี้เท่านั้นจะไม่แยกออกสู่ภายนอกเลยเมื่อความรู้สึกได้มีความกลมกล่อมกันกับอาการแห่งกายจะเป็นส่วนใดก็ตามแล้วความแยบคายที่จะรู้สึกเหตุผลอันมีอยู่ในส่วนร่างกายเป็นประจำแล้วจะไม่รู้ได้อย่างไรเราจะไกรกรองดูเรื่องของทุกข์ที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี้จะไม่มีทุกข์ส่วนไหนจะปิดบังลี้ลับความรู้สึกของเรานี้ไปได้ปัญญาสอดส่องลงไปที่ตรงไหนเรื่องความจริงก็จะปรากฏขึ้นมาจะเป็นความจริงในทางทุกขังหรืออนิจจังหรืออนัตตาจะแสดงขึ้นมาเพราะอำนาจของสติกับปัญญานี้ทั้งนั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านพิจารณาทุกท่านพิจารณาอย่างนี้เมื่อพิจารณาในส่วนร่างกายจะเห็นชัดในเรื่องทุกขังก็ดีอนิจจังก็ดีอนัตตาก็ดีก็จะเชื่อมถึงกันในไตรลักษณ์ทั้งสามนี้โดยสมบูรณ์ความที่เคยยึดมั่นถือมั่นจนเป็นบ่อเกิดแห่งความกังวลของใจถึงกับแปลความรู้สึกของตนออกไปว่าอาการทั้งหมดนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นของเที่ยงแท้ถาวรเหล่านี้ก็จะได้ถอดถอนหรือบรรเทาความเป็นทางนี้ออกได้โดยลำดับเพราะอำนาจของปัญญาที่ไกรกรองเห็นตามหลักความจริงซึ่งมีอยู่ในไตรลักษณ์อันประจำอยู่ในส่วนแห่งร่างกายของเรานี้ทุกชิ้น
จะเป็นเรื่องอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีถ้าปัญญาได้ให้ควรอยู่เสมอปัญญาจะมีความเฉลียวฉลาดเห็นทุกข์ก็จะเห็นชัดเป็นลำดับอนิจจังทุกขังหรืออนัตตาจะเห็นชัดเป็นลำดับไปความเห็นทุกข์ก็ไม่มีสิ้นสุดความเห็นอนิจจังก็ไม่มีสิ้นสุดความเห็นอนัตตาก็ไม่มีสิ้นสุดเพราะอำนาจของปัญญาจนกระทั่งจิตได้ผ่านพ้นจากเรื่องของไตรลักษณ์นี้ไปทั้งสิ้นแล้วการใดการนั่นแหละไตรลักษณ์จะมีสิ้นสุดเพราะใจหมดความหรือหมดเรื่องทั้งหลายใจถึงความสิ้นสุดการใดไตรลักษณ์ก็สิ้นสุดการนั้นคำว่าศีลสมาธิปัญญาก็สิ้นสุดตรงเช่นเดียวกันเพราะเหตุอันใหญ่ได้สิ้นสุดลงแล้วตัวเหตุอันใหญ่ได้แก่จิตที่เป็นบ่อแห่งเรื่องทั้งหลายได้สิ้นสุดลงในตัวเองเรื่องทั้งหลายซึ่งจะเกิดขึ้นจากใจนั้นจริงไม่มีขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจงพยายามอบรมจิตใจของตนให้เป็นในสมาธิด้วยอำนาจของความเพียรเป็นลำดับไปอย่างนี้เรื่องของปัญญาเมื่อเรานำออกใช้จะเป็นปัญญาขึ้นทีเดียวจะไม่กลายเป็นสัญญาอารมณ์แล้วแปรสภาพเป็นสมุทัยขึ้นมาเลยที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงว่าเมื่อสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากอานิสงส์มากนั้นหมายถึงสมาธิที่กล่าวนี้เองคำที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่มีสองภาคภาคในส่วนแห่งร่างกายซึ่งเป็นด้านวัตถุด้วยกันจะเป็นภายนอกภายในนั้นประเภทหนึ่งไตรลักษณ์ของนามธรรมคือนับแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าไปจนกระทั่งถึงบ่อแห่งเรื่องนี่ก็ต้องพิจารณาเป็นไตรลักษณ์ประจักษ์กับปัญญาอีกเหมือนกันทุกสิ่งที่ปรากฏให้เรารู้อยู่ทุกวันนี้ตัวได้ทราบว่ามีแต่เรื่องไตรลักษณ์ทั้งนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องไตรลักษณ์เพราะเจ้าตัวการของสิ่งเหล่านี้คือไตรลักษณ์แต่เราไม่สามารถจะทราบไปว่าธรรมชาติอันนั้นคืออะไรผู้ปฏิบัติจึงเรียนไปถึงเพียงอวิชชาพอเรียนไปถึงแค่นั้นก็หยุดเลยไม่ทราบว่าอะไรเป็นอวิชชาที่แท้จริงจึงถืออวิชชานั้นเป็นเราเสียโดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็เข้าใจว่าเราเรียนเรารู้อวิชชาแล้วเพราะเห็นสภาพนั้นว่านอกจากไตรลักษณ์ไปแท้จริงอวิชชาก็คือเรื่องของสมมติบ่อยในสมมตินั่นเองเมื่อในพิจารณาบ่อยแห่งสมมตินี้ให้ชัดเจนด้วยปัญญาแล้วธรรมชาตินี้ก็จะต้องแปรสภาพอีกเช่นเดียวกันกับสภาวะธรรมอื่นมีเวทนาสัญญาสังขารอย่างเป็นต้นนั่นอวิชชาจึงจะจบไปได้ถ้าได้เห็นอวิชชาเป็นไตรลักษณ์เมื่อไหร่ได้ประจักษ์กับจิตเมื่อไหร่แล้วอวิชชาจะทนตัวอยู่ไม่ได้
แล้วจะทนตั้งอยู่บนหัวใจของเราซึ่งเคยตั้งมาแล้วเป็นเวลานานไปไม่ได้อีกเหมือนกันเมื่ออวิชชาได้ดับลงไปเท่านั้นเรื่องไตรลักษณ์ทั้งหมดไม่มีอันใดเป็นปัญหาจะว่านั้นอนิจจังทุกขังอันนี้อนัตตาไม่มีในเป็นข้อข้องใจทั้งนั้นและโดยไม่มีใครมาบอกเล่าท่านจึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกต้องเห็นอย่างนี้สำหรับผู้ปฏิบัติเหตุให้สมบูรณ์ผลจะต้องแสดงสวมรอยกันขึ้นมาเป็นผลที่สมบูรณ์อย่างนี้นี่ถ้าจะกล่าวถึงว่าสถานที่ก็ให้หมายถึงสถานที่ที่เป็นบ่อเกิดของเรื่องเป็นของสำคัญยิ่งกว่าสถานที่อื่นใดทั้งนั้นถ้าจะกล่าวถึงเรื่องของบุคคลก็หมายถึงบุคคลผู้ทรงไว้ซึ่งความโง่อย่างเต็มตัวนี่เองเป็นบุคคลที่โง่ที่สุดเป็นบุคคลที่จะได้แบกทุกข์ทรมานตนอยู่โดยไม่รู้สึกตัวและไม่สามารถจะนับได้ว่ากี่กับกี่กันที่จะต้องแบกทุกข์นี้อีกต่อไปนี่ถ้าเราจะพิจารณาธรรมของพระพุทธเจ้าขึ้นอยู่กับสถานที่บุคคลก็ให้หมายถึงตัวของเราเองสมัยก็หมายถึงสมัยที่อวิชชาครองตัวอยู่นั่นเองเป็นสมัยที่เดือดร้อนเป็นสมัยที่ได้รับความรำคาญทนทุกข์ทรมานอย่างยิ่งสมัยใดที่อวิชชาได้แต่ก็จะกระจายไปเพราะอำนาจของมรรคมีกำลังได้ทำลายแล้วนั่นเป็นสมัยที่ร่มเย็นที่สุดให้หมายอย่างนี้ถ้าจะเราจะหมายถึงเรื่องศีลสมาธิปัญญาก็ให้หมายถึงตัวของเรานี่เราอย่าไปหมายสถานที่โน้นสถานที่นี้มาธรรมะจะอยู่ที่โน้นกิเลสจะอยู่ที่นั่นกิเลสไม่เคยมีสถานที่ไม่เคยมีสมัยไม่เคยนิยมกับบุคคลผู้ใดใครสร้างเหตุเพื่อกิเลสแล้วกิเลสต้องเป็นเรื่องของคนนั้นสร้างที่ไหนเวลาใดต้องเป็นเรื่องของกิเลสจะเป็นสมบัติของคนนั้นทันทีเราจึงไม่จำเป็นจะต้องพิจารณาไปถึงสถานที่การสมัยว่าสมัยโน้นมรรคผลนิพพานมีสมัยนี้ไม่มีแต่เรื่องของกิเลสมันเป็นสมัยใดบ้างเราไม่คำนึงมันจึงเป็นเหตุให้แพ้กิเลสเสมอไปกิเลสไม่เคยมีสมัยไม่เคยมีการไม่มีเวลาเวลาว่าสมัยโน้นกิเลสมีสมัยนี้กิเลสหมดสถานที่โน้นกิเลสมีสถานที่นี้กิเลสหมดบุคคลนั้นกิเลสมีบุคคลนี้กิเลสหมดไม่มีทั้งนั้นมันมีอยู่กับบุคคลผู้สั่งสมกิเลสขึ้นมาไม่ว่าการใดสมัยใดสถานที่ใดบุคคลผู้ใดที่ทำขึ้นกิเลสต้องเป็นสมบัติของคนนั้นทันทีเรื่องของมัชฌิมาก็โปรดได้เทียบกันลงในตัวของเรานี้สมัยใดที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาสมัยนั้นแหละเป็นสมัยที่เราจะแก้กิเลสบุคคลนั้นแหละเป็นผู้จะแก้กิเลสสถานที่นั้นแหละเป็นสถานที่แก้กิเลสสถานที่มีศีลสมาธิปัญญานั้นให้พากันเข้าใจอย่างนี้อย่าไปคว้าอดีตอนาคตผิดจากหลักความจริงของพระพุทธเจ้าที่สอนลงไว้กับหลักเหตุผลโดยถูกต้องกิเลสเกิดในสถานที่ใดให้แก้กิเลสลงในจิตนั้นโดยไม่ต้องมาคำนึงถึงสถานที่บุคคลไหนให้ผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไปศีลเป็นเครื่องแก้กิเลสประเภทหนึ่งสมาธิเป็นเครื่องแก้กิเลสประเภทหนึ่งปัญญาเป็น

ให้กำหนดพิจารณาลงที่นี่เมื่อได้รู้กันที่นี่แล้วเรื่องศีลสมาธิปัญญาก็ดีเป็นธรรมของจริงขึ้นประเภทหนึ่งไตรลักษณ์ก็เป็นของจริงประเภทหนึ่งหรืออริยสัจสรุปความลงแล้วว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคต่างก็เป็นธรรมะของจริงอยู่ด้วยกันไม่ได้ตำหนิตีคมซึ่งกันและกันตามที่เคยเป็นมาของจิตธรรมชาติที่บริสุทธิ์เพราะอำนาจของศีลสมาธิปัญญาที่แก้สมุทัยให้หมดไปแล้วนั่นก็เป็นธรรมชาติที่จริงอันหนึ่งนั่นท่านเรียกว่าจริงวิมุตติคำว่าจริงวิมุตติมีอยู่ที่ไหนอีกที่หนึ่งเหตุอยู่ที่ไหนวิมุตติจะนอกจากเหตุไปอีกไม่ได้เหมือนกันเนี่ยก็ลงมาจุดเดียวกันอีกดังนั้นถ้าเราจะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราอย่าไปคิดเรื่องอดีตบุกอนาคตหรือสถานที่การสมัยใดๆให้นอกไปจากสถานที่เกิดเหตุนี้จะระงับเหตุขึ้นจากสถานที่นี้แห่งเดียวเท่านั้นการแสดงธรรมก็เห็นว่าจะสมควรดังนั้นขอให้บรรดาทุกท่านเพื่อมุ่งหน้ามาศึกษาโปรดได้ดูผลทิศทั้งตนที่ตั้งไว้เพื่อจุดประสงค์นั้นกับพ่อวัดปฏิบัติทั้งตนที่จะดำเนินไปตามเข็มทิศทั้งตนให้ไปในร่องรอยอันเดียวกันโดยความภาคเพียรของเราอย่าลดละผลที่เราทุกท่านจะพึงได้รับจะพ้นไปจากเข็มทิศที่เราตั้งไว้และข้อปฏิบัติที่เราดำเนินตามเข็มทิศนั้นไปไม่ได้แนวสารนี้เห็นธรรมเทศนาความน่าเห็นวิญญาณในภาคขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งประธรรมและประสงค์จึงเป็นบันดาลให้ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญตนด้วยความสะดวกกายสบายใจเป็นถึงจุดหมายปลายทางคือแดนแห่งมุตเหตุพ้นจากเหตุผลทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเถิด

าสนธรรมเฉพาะอย่างยิ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นเครื่องสังหารภพชาติในใจของสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์พวกเทวดามีส่วนอยู่ด้วยให้สิ้นและเบาบางลงโดยลำดับเพราะฉะนั้นผู้เกิดมาในสัตว์เดรัจฉานเราก็ไม่พูดแล้วเพราะนั่นยังห่างไกลอยู่มากกับศาสนาแต่มนุษย์เรานี้ควรจะเกี่ยวข้องกับศาสนาได้แม้จะอยู่ไกลแสนไกลก็ตามเช่นอย่างอยู่คนละทวีปแต่ธรรมะสามารถที่จะกระจายถึงกันทั่วถึงกันได้เช่นข่าวสารต่างๆที่โลกทั้งหลายได้ส่งสารถึงกันตลอดทั่วถึงโดยไม่เสียเวลามากมายอะไรเลยข่าวสารต่างๆส่งได้ทั่วโลกสำหรับทุกวันนี้เรียกว่าสะดวกมากข่าวสารแห่งธรรมถ้าหากมีความพอใจสนใจเช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆแล้วยิ่งจะรวดเร็วกว่าข่าวสารใดๆอีกด้วยไม่ว่าใครจะเกิดที่ไหนเพราะพุทธศาสนานี้สามารถกระจายทั่วถึงหมดจากผู้นับถือและผู้ปฏิบัติจะส่งข่าวคราวถึงกันถึงการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นหนังสือเป็นต้นไม่ต้องพูดถึงอย่างวิทยุโทรทัศน์อะไรที่จะนำออกกระจายเช่นเดียวกับโลกเขาเลยเพียงหนังสือตอนนั้นกระจายทั่วถึงแล้วนี่ก็เป็นกรรมอันหนึ่งของสัตว์ที่ไม่สามารถจะให้จิตใจมีความพอใจในพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาส

0: นาที่เลิศและแน่นอนที่สุดในหัวใจโลกและแดนแห่งธรรมไม่มีอันใดที่จะเคลื่อนคลาดผิดจากความจริงตามที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนไว้เลยเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้ได้รู้เห็นจริงๆในทุกแง่ทุกมุมที่นำมาสอนโลกนี้ไม่ใช่นำมาด้วยความรุ่นราวเก่ามันแต่นำมาด้วยการพิสูจน์ด้วยสยามภูทุกๆพระองค์เรียบร้อยแล้วเป็นที่พอพระใจพอพระทัยในการที่จะนำออกสอนสัตว์ไม่สงสัยเพราะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่ย่นย่อแสดงไว้ก็ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีสัตว์ทั้งหลายตายแล้วต้องเกิดนี่เป็นข้อยืนยันเป็นสิ่งที่มีมาประจำโลกมานานแสนนานโลกไม่เคยปราศจากสิ่งนี้ทั้งสามแดนโลกธาตุนี้เต็มไปด้วยบาปบุญนรกสวรรค์และการเกิดตายด้วยกันทั้งนั้นไม่มีอะไรบกพร่องแต่ผู้ที่จะชี้ช่องบอกทางตามความจริงนี้จะมีเป็นระยะระยะเป็นครั้งคราวเท่านั้นเช่นสมัยปัจจุบันนี้ก็มีศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าศาสนาพุทธของเราจะมีเป็นตอนเป็นตอนที่เกณฑ์แสดงบอกไว้แต่สำคัญที่จิตใจของสัตว์โลกมันก็มีกรรมหุ้มห่ออันหนึ่งเหมือนกันไม่สามารถที่จะให้เปิดออกรับความจริงตามที่ศาสนธรรมประกาศสอนไว้ถูกกิเลสมันปิดมันบังมันปัดมันกวาดทางเตียนโล่งให้เข้าสู่ความล่มจมหรือมืดมนอันตรการไปเสียไม่ใช่เป็นความเตียนโล่งตามหลักธรรมชาติที่มีอยู่ดังที่ธรรมท่านสอนไม่เลยจำพวกที่เป็นข้าศึกของธรรมนี้มันไปปิดไปกั้นมันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงปิ้งป้อนหลอกลวงไปทั้งหมดกบความจริงไว้แล้วจริงสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีทางที่จะรู้จะเห็นได้แม้สิ่งนั้นจะมีอยู่ก็ตามนี่แหละท่านที่เรียกว่ากรรมของสัตว์กรรมของสัตว์อย่าว่ากรรมของผู้อื่นผู้ใดเลยมีทุกคนทุกตัวสัตว์คำว่ากรรมคือการกระทำหากมีอยู่ภายในจิตของทุกตัวสัตว์มโนกรรมมโนกรรมกิริยาแสดงออกก็แสดงออกตามมโนกรรมที่เป็นกรรมภายในนั่นแหละนั่นแหละจะเอาอะไรมาแสดงต้องแสดงออกมาจากภายในแล้วภายในมีอะไรปิดบังหุ้มห่อนั่นสำคัญมากทีเดียวไม่ให้รู้ให้เห็นตามความจริงสิ่งใดที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีธรรมชาติที่ไม่ดีมีอำนาจอยู่ภายในจิตใจมันสามารถที่จะปิดจะบังจะหยิบจะกันได้หมดเวลาที่มันมีอำนาจเป็นเช่นนั้นท่านจริงโลกสัตว์โลกจริงลำบากเกิดมาในแดนแห่งความจริงทั้งหลายเห็นอยู่สดๆร้อนๆในเอาตัวของเราเป็นตัวประกันมันก็ยังไม่สามารถจะยอมรับความจริงในตัวของตัวได้เช่นเกิดนี่เกิดมาจากที่ไหนที่ไหนมันก็ไม่รู้ทั้งที่เคยเกิดมาไม่รู้กี่พวกกี่ชาติกี่กับกี่กันเป็นไม่ต้องพูดเรื่องล้านๆของแต่ละภพละชาติแห่งจิตใจแต่ละดวงละดวงของสัตว์โลกแต่ละลายละลายนั่นแหละไม่จะไม่มีที่ไหนความเกิดเกิดอยู่กับวิญญาณวิญญาณพาให้เกิดพาเป็นตัวยืนรองเชื่อคืออวิชชาได้แก่กิเลสอันเป็นเชื่อสำคัญพาให้เกิดนี่มีอยู่ทุกตัวคนแต่เราก็ไม่สามารถที่จะยืนยันในความมีความเป็นของตนได้เพราะไม่รู้มีอยู่มันก็ไม่รู้ไม่เห็นช่องทางที่มาจากไหนก็ไม่รู้ก็เห็นแต่เกิดมาก็เป็นคนโตขึ้นมาแล้วถึงรู้ว่าตัวเป็นคนเป็นสัตว์นี่จะยืนยันได้ไงว่าเราเกิดมาจากที่ไหนทั้งที่เกิดมานี้แล้วก็ตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนอีกก็ยืนยันไม่ได้สุดท้ายก็มอบลงคำว่าศูนย์ตายแล้วศูนย์นั่นคือยิ่งมันลึกมากไปมากจริงๆถ้าลงแล้วมาตายแล้วศูนย์นะคนนั้นรู้สึกจะหมดคุณค่าหมดราคาหมดความหวังเท่าไหร่ก็ไม่มีสิ่งที่จะตอบแทนเพราะจะไม่ทำความดีเลยเนื่องจากว่าความสิ้นหวังหมดแล้วเนื่องจากตายแล้วศูนย์คือมันไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องตอบแทนเพราะศูนย์สิ้นไปหมดชิบหายผลปี้ไปหมดแล้วจะทำอะไรอยากทำอะไรก็ทำนะจริงๆนั่นคำว่าอยากทำอะไรก็ทำมันก็มาในเงื่อนเดียวกับว่าตายแล้วศูนย์ทั้งๆที่มันไม่ได้ศูนย์แล้วก็ต้องให้ทำตามความชอบใจนะมันก็สวมรอยลงไปนั่นเองความชอบใจจะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่สิ่ง เป็นข้าศึกต่อธรรมจึงเป็นข้าศึกต่อความดีทั้งหลายของตัวเองแท้ๆนั่นแหละมันจะต้องทำในสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตัวสุดท้ายก็พูดที่ว่าตายแล้วสูญนั่นแหละมาหมุนตัวเป็นกงจักรให้กรรมทั้งหลายเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้นี่เราไม่ต้องพูดถึงรายอื่นรายใดพูดถึงตัวของเราเองเมื่อยังไม่ทราบเป็นเช่นนี้จริงๆไม่เป็นอย่างอื่นเราอย่าตำหนิว่าผู้ใดผู้หนึ่งว่าไม่รู้ว่าปฏิเสธความจริงว่าลบล้างความจริงคือตัวเราเองนั่นแหละมีโดยมีสิ่งที่มันเคยลบล้างความจริงทั้งหลายมาลบล้างภายในหัวใจมากระซิบกระซาบให้เกิดความเชื่อในสิ่งนั้นเสียแล้วก็ลบล้างความจริงที่มีในตัวเองและความจริงที่ตนจะพึงได้ถึงนั่นให้สูญสิ้นไปหมดสิ่งที่ไม่สูญไม่สิ้นโดยที่ทั้งเจ้าของก็ว่าจะสูญสิ้นคือบาปบุญอะไรๆไม่มีนั่นแหละที่จะมาทำให้เราได้สนองหรือรับบาปคือบาปที่ว่าไม่มีนั่นแหละนรกที่ว่าไม่มีนั่นแหละมันจะจมลงที่ตรงนั้นนี่คือว่ากรรมของสัตว์มีพวกเราทั้งหลายได้เกิดมาในท่ามกลางแห่งพุทธศาสนารู้สึกว่าเป็นเลิศที่ดีถ้าพูดถึงในชาติมนุษย์แดนมนุษย์ด้วยกันเราอยากเข้าใจประเทศนั้นเจริญประเทศนี้เจริญประเทศนั้นฉลาดประเทศนั้นโง่เราจะไปคิดอย่างนั้นเอาหลักความจริงแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้มาเป็นเครื่องยืนยันกันศาสนานี้เป็นศาสนาที่แน่ 100% ไม่มีสงสัยผมคอขาดเข้าว่าเลยเพราะอะไรขอพูดตามความสัตย์จริงต่อหมู่เพื่อนว่าได้ยืนยันในหัวใจเจ้าของเองซึ่งแต่ก่อนไม่สามารถที่จะยืนยันได้เลยการประพฤติปฏิบัตินั่นแหละเป็นข้อที่จะทำให้ยืนยันได้ไปฟังครูฟังอาจารย์ก็ฟังแต่เมื่อมันไม่ถึงใจแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นละความสงสัยว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีท่านสอนความจริงท่านขนาดไหนธรรมะมีแต่ความจริงล้วนท่านว่าอริยสัจอริยสัจพระพุทธเจ้าท่านสอนนอกจากอริยสัจไปไหนครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงเห็นจริงสอนนอกจากอริยสัจไปไหนแต่เรามันก็ไม่รู้อริยสัจจะว่าไงเมื่อถึงยังไม่ถึงวาระที่มันจะรู้แต่เพราะความอุตสาห์พยายามนั่นแหละตะเกียกตะกายล้มลุกคลุกคลานไปหลายครั้งหลายหนก็ถลอกปอกเปิกไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปก็ค่อยเข้าอกเข้าใจไปโดยลำดับลำดาจนปรากฏว่าสาธุไม่ได้ประมาทกระจ่างขึ้นภายในจิตใจหายสงสัยถึงเรื่องว่าบาปมีหรือไม่มีบุญมีหรือไม่มีหายสงสัยบาปมียอมรับ 100% ตายก็ตายไม่เสียดายชีวิตเราได้ยืนยันในขณะนั้นเพราะความเชื่อในหัวใจนี่แหละซึ่งแต่ก่อนไม่เคยเชื่ออะไรถึงขนาดนี้เชื่อก็เป็นเชื่อธรรมดาสัญญาอารมณ์ตามหมู่ตามเพื่อนหรือตามตำหนักตำนาท่านสอนนั่นก็เชื่อนั่นเป็นเชื่ออันหนึ่งเป็นเชื่อการเดาการคาดคะเนอันหนึ่งก็เป็นความดีเพื่อจะให้เป็นความเชื่ออันสำคัญฝังอยู่ภายในตนที่เป็นสินสันที่ที่โกนี่เมื่อปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปอ้าวสมาธิก็เห็นขึ้นมาเห็นจิตเป็นสมาธิจะเห็นอะไรถ้าไม่เห็นความจริงจะเห็นอะไรในขั้นแห่งสมาธิต้องเห็นความจริงอันหนึ่งที่สมาธิจะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในตามสภาพหรือตามอำนาจของตนต้องรู้เนี่ยมันจะเห็นชัดขึ้นมาอันนี้ปัญญาสมาธิมีหลายขั้นเป็นเครื่องหนุนปัญญาได้หลายภูมิเพราะฉะนั้นก็ก้าวเข้าสู่ปัญญาปัญญาธรรมดาก็มีล้มลุกคู่คานดังที่เราเคยคิดเคยอ่านพิจารณานี่เป็นปัญญาล้มลุกคู่คานเป็นปัญญาเช่นเดียวเรียกว่าปัญญาในสัญญาอาศัยสัญญาว่าที่ดีเช่นประทัดไปแล้วปัญญาก็ตรองไปตามนี่เป็นปัญญาประเภทหนึ่งนี่ก็ไม่อัศจรรย์นักพอก้าวเข้าสู่ปัญญาอัตโนมัติหรือภาวนามยปัญญานั่นละที่นี่อันใดไม่เคยรู้อันใดไม่เคยเห็นมันจะกระแจงกระจ่างแจ้งขึ้นมาโดยลำดับกิเลสตัวไหนที่มันหลบมันซ่อนมันบีบมันบังคับเราอยู่ฉากหน้าฉากหลังตัวไหนมันจะมาเจอกันกองสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกด้วยการปฏิบัตินี้โดยลำดับลำดับจนกระทั่งพังมันลงหมดจากหัวใจแล้วทำไมมันจะไม่ทราบพระพุทธเจ้าท่านวิเศษจากอะไรวิเศษจากความบริสุทธิ์ของพระไทยท่านแล้วส่องมองทะลุไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจะมีความพิจารณาประเสริฐเลิศเลอยิ่งกว่าใจดวงที่หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งหลายนี่เล่านี่ที่พระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกเอาออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์ไม่ได้มาด้นมาเดาสอนโลกอะไรเลยสอนด้วยความสัตย์ความจริงสอนด้วยความรู้ความเห็นจริงๆด้วยพระเมตตาเต็มส่วนไม่มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าแหละเรื่องพระเมตตานี่นะมหากรุณิโกนาโถหิตายเสาปานิยังนั่นไม่แปลก็พอทราบแล้วคำว่ามหากรุณิโกนาโถฟังซิต้องมีความเมตตาสงสารและสงเคราะห์โลกมากมายขนาดไหนหิตายะเสาปายนังทำประโยชน์ให้แก่โลกได้มากมายก่ายกองด้วยพระเมตตาสุดส่วนนั่นเองแล้วพระเมตตานี้ออกมาจาก ความบริสุทธิ์เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์เป็นความอ่อนโยนต่อสิทธิ์สัตว์ทั้งหลายเป็นความเมตตาสงสารต่อสัตว์ทั้งหลายเองไม่ใช่เสกสรรปัญญาขึ้นมานี่นะพุทธศาสนาเราไม่ประมาทศาสนานอกนั้นเราไม่ประมาทเป็นศาสนาของคนมีกิเลสเอาความแน่นอนจริงจังมาจากไหนเราท่านเป็นยังไงความรู้ความเห็นของเราท่านเป็นยังไงแล้วมันแยกตัวออกไปเป็นเจ้าเป็นศาสดาจารย์สอนหมู่เพื่อนเป็นยังไงกิเลสมีครองอยู่ในหัวใจเอาความแน่ความนอนความจริงมาจากไหนเอาพิจารณากันตรงนี้ก็รู้นี่นะเพราะกิเลสมันยังมีอยู่หัวใจก็เป็นสามัญชนธรรมดาเรานี่เป็นครูเป็นอาจารย์ด้วยเป็นศาสดาขึ้นมาเป็นเจ้าของศาสนานั้นขึ้นมาทั้งท่านที่กิเลสเต็มหัวใจอยู่นี่เอาคำแน่นอนเอาความจริงมาจากไหนมันก็เหมือนเราท่านนี่สิบางอย่างที่ต่างสอนโลกไปแทนที่จะเป็นจริงมันกลับเป็นบาปก็ได้นี่แต่เราไม่ยกตัวอย่างมันจะกระทบกระเทือนศาสนานั้นๆไม่ยกขอให้นำเอาเป็นแง่พิจารณาเอาเป็นความเห็นของคนของเจ้าของศาสนานั้นแหละที่แสดงออกมาว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นให้ทำบาปอย่างนั้นก็ได้นี่นะเพราะไม่ใช่เป็นความบริสุทธิ์จริงๆจากหัวใจที่บริสุทธิ์แล้วจากกิเลสทั้งหลายได้ส่องทะลุลงไปตามความจริงและสอนออกมาตามความจริงจริงมันเป็นเรื่องของกิเลสปิดบังรูปคำไปสอนเอานำมาสอนรูปด้วยความรูปคำเอาความจริงใจมาจากไหนเอาความแน่นอนมาจากไหนไม่ว่านรกไม่ว่าสวรรค์ไม่ว่าอะไรแหละเมื่อหัวใจดวงนี้มันยังถูกปิดบังอยู่ด้วยเครื่องหุ้มห่อตัวสำคัญอยู่แล้วจะเอาความจริงจังมาจากไหนแต่พระพุทธเจ้าของเราไม่เป็นอย่างนั้นนี่นะแทงทะลุไปหมดคำว่าโลกวิถีก็แจ้งไปหมดโลกในโลกทั้งสามโลกนอกก็แจ้งโลกในคือในพระไทยก็แจ้งนี่โลกวิถีโลกวิถีไม่ได้หมายถึงว่าโลกนอกเหมือนพระอาทิตย์ประจันตาของพระเจ้าไม่ได้ตาเป็นตาพระอาทิตย์ประจันเลยนั่นไปอีกไม่รู้กี่ร้อยเท่าพันทวีคำว่าตาโลกวิถีงานอุดปาริวิชาอุดปาริอาโลโกอุดปาริหรือปัญญาอุดปาริมีตั้งแต่ความสว่างกระจ่างแจ้งในพระไทยเท่านั้นไม่ได้เหมือนพระอาทิตย์ไม่เหมือนความสว่างกระจ่างแจ้งของโลกทั้งหลายที่เป็นกันอยู่และรู้เห็นกันอยู่นี่เลยเป็นหลักธรรมชาติของจิตที่พ้นจากวิสัยแห่งโลกทั้งหลายนี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นที่จะสามารถรู้แจ้งแทงทะลุดังที่กล่าวมานี้เพราะฉะนั้นจึงรู้แจ้งเห็นจริงถึงนรกสวรรค์บาปบุญคุณโทษตลอดพระนิพพานได้โดยเต็มพระทัยของพระองค์ไม่มีข้อสงสัยเลยเอาสาวกองค์ใดที่รู้ตามพระพุทธเจ้ารู้เข้าไปสิคำว่าสันติโกสันติโกจะไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าเลยแม้แต่พระองค์เดียวเพราะไม่มีอรหันต์ประเภทบ้านนะอรหันต์ตามหลักความจริงของพระพุทธเจ้าแล้วต้องเป็นเหมือนกันหมดไม่ทูลถามยกมือกราบไหว้ทันทีเลยอ๋ออย่างนี้เหรอพระพุทธเจ้ารู้อย่างนี้หรือเท่านั้นแหละนี่แหละศาสนาพุทธเป็นอย่างนี้ยืนยันกันด้วยหลักธรรมชาติศาสนาที่มีกิเลสเป็นเจ้าของเป็นอาจารย์หรือเป็นเจ้าของศาสนาไม่แน่ใจหรอกสำหรับเราเป็นคนที่ถี่มากกิเลสมากอย่างเราเนี่ยเราไม่แน่ใจแต่สำหรับพระพุทธเจ้าแล้วมอบเลยยอมเลยตายก็ตายเถอะวางนั้นเลยไม่มีอะไรเสียดายแม้นิดหนึ่งไม่มีไม่สารไม่มีขอให้ได้เทิดทูลทำของพระเจ้าด้วยความจริงที่เต็มอยู่ในหัวใจนี้เท่านั้นก็พอแล้วเราพูดเท่านี้เราพูดให้เต็มแม้เต็มหน่วยพูดให้เต็มตามหัวใจที่เป็นอยู่ในตลอดเวลาในปัจจุบันนี้นั้นจะสงสัยที่ตรงไหนมันน่าปลื้มอกปลื้มใจมันน่ามีแก่ใจที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้าเพราะเป็นสิ่งที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วไม่มีอะไรที่จะให้เรารู้คำไม่จริงหรือไม่จริงแน่ไม่แน่หรือไม่แน่ทำลงไปจะได้หรือไม่ได้ทำลงไปจะจริงไม่จริงอย่างนี้ไม่มีจริงแล้วทั้งนั้นบาปมีจริงแล้วนรกมีจริงแล้วอาสมกิเลสทุกประเภทดังที่ท่านสอนไปแล้วมีเต็มหัวใจนี้แล้วเอาแก้เอาไปแก้เอาไปด้วยมรรคคืออะไรมรรคคือศีลสมาธิปัญญาถ้าเป็นนักปฏิบัติเราถ้าพูดถึงเรื่องความดีความดีทั้งหลายนั่นแหละคือมรรคการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็ดีมีตั้งแต่มรรคทางดำเนินทางเครื่องสังหารกิเลสให้มันพังลงภายในจิตใจย่นมาตาบนให้น้อยให้สั้นลงมาสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาจากพุทธศาสนาแต่ละครั้งละครั้งที่เราได้ประสบเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดมาในพุทธศาสนาจึงเป็นผู้มีผู้ได้เปรียบอยู่มากทีเดียวถ้าว่าเป็นผู้ฉลาดก็ฉลาดด้วยอุปนิสัยไม่ได้เอาฉลาดแบบโง่ๆทะนงตัวมาคุยกันมาเรียนจบนั้นจบนี้แล้วมาคุยกันโม้กันทั้งๆที่กิเลสมันผิดวิชาให้ยังไม่รู้ตัวยังมาทะนงตัวอวดตัวรู้ตัวว่าฉลาดความรู้ของกิเลสกับความรู้ของธรรมมันต่างกันยังไงความรู้ของผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วกับความรู้ของผู้กิเลสเต็มหัวใจมันต่างกันยังไงให้มันรู้มันก็รู้เองนี่นะไหนกิเลสมันวางลวนลายให้แล้วเป็นบ้าตัวเองเมาน้ำลายตัวเองก็ยังไม่รู้เอาให้มันถึงเหตุถึงผลเถอะการพูดปฏิบัติศาสนาองค์เอกแท้ไม่มีอะไรจะมาเสมอแล้วล่ะทุกสิ่งทุกอย่างทำแสดงมาแล้วก็เอกอะไรก็เอกให้มันเห็นภายในจิตใจผู้ปฏิบัติมันน่ามีแก่จิตใจน่าเอาชีวิตจิตใจเข้าแลกเข้าเลยมอบถวายเลย พราะได้เราได้มอบกับกิเลสทั้งที่ไม่ได้บอกว่ามอบก็ตามมอบกับมันทั้งคืนทั้งวันมอบมากี่กับกี่กันแล้วมันได้ความดีความดีมากน้อยเพียงไรกิเลสให้ความดีแก่คนหรือความโลภมันดีไหมเป็นไงสิคนเกิดความโลภมันดีไหมอ้าวแสดงอาการกิริยาไงออกมาความโลภนั่นมันร้อนภายในจิตใจแล้วมันแสดงอาการออกอะไรออกมามันดีไหมความโกรธมันแสดงมามันดีไหมราคะตัณหามันแสดงมามันดีไหมฟังดิมันโลกนี้กัดฉีกกันเพราะตัวจันไรตัวไฟมันอาการสามกองนี่แหละจะเป็นอะไรไปหาความทุกข์ความสบายไม่ได้ทุกวันนี้เพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะนี่ความโลภโลภไม่มีเมืองพอได้เท่าไรไม่รู้จักพอจะเอามาเผาหัวเจ้าของก็ไม่หมดเจ้าของจนเป็นเท่าเป็นฐานไปทรัพย์สมบัติเงินทองนั้นมันก็ยังไม่หมดนั้นก็ยังโลภสะพัดสะพือแล้วความโลภน้ำพาคนมีความสุขความเจริญที่ไหนพาคนได้รับความสบายที่ไหนถ้าไม่ละความโลภนั้นซึ่งตัวเป็นตัวหิวหายตัวหิวตัวกระหายตัวดิ้นรนกระวนกระวายนั่นเสียเท่านั้นเราจะอยู่ด้วยความสงบได้นะความโกรธเป็นยังไงเวลาแสดงขึ้นมาเป็นยังไงความหลงเราไม่พูดอันนั้นมันฝังเป็นพื้นอยู่แล้วราคะตัณหามันออกมาไปเป็นยังไงแสดงมาเป็นยังไงแม้แต่สุนัขมองเห็นไหมหน้ามันขนองมันกัดกันฉีกกันแหลกไปหมดนั่นเป็นยังไงมนุษย์เราก็เถอะถ้าลงมันอันนี้ได้เกิดขึ้นภายในหัวใจแล้วมันไหว้หน้าใครทั้งนั้นแหละหน้าอินหน้าผมตัวไม่มีเลยเอาแหลกได้เหมือนกันแล้วมนุษย์ยิ่งแหลกกว่าสัตว์ทั้งหลายเพราะมันฉลาดกันมันเป็นของนี้มาล่ะแก้มันเอาที่อันนี้ก็มีอยู่ในหัวใจของเราเราสงสัยที่ไหนเวลานี้พระพุทธเจ้าสอนลงที่ไหนสอนลงที่ใจดินไม่ใช่กิเลสน้ำไม่ใช่กิเลสลมไม่ใช่กิเลสไฟไม่ใช่กิเลสอากาศธาตุไม่ใช่กิเลสทุกสิ่งทุกอย่างทั่วแดนโลกธาตุไม่ใช่กิเลสมันกิเลสอยู่ภายในจิตใจนี่เท่านั้นตัวนี้เป็นตัวสำคัญตัวนี้เป็นตัวจันไรท่านเหนียจันไรมากทีเดียวแก้ตรงนี้ที่ธรรมะทั้งหมดไม่ได้ไปแก้ดินน้ำลมไฟไม่ได้แก้ดินฟ้าอากาศที่ไหนแก้ลงที่จิตใจที่เป็นตัวกิเลสนี่ให้มันพังทลายลงไปที่นี่ท่านได้แก้ที่ตรงไหนเอาลงไปที่นี่ที่เพราะว่าคำสั่งสอนครูบาอาจารย์ก็สอนมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิแล้วพูดอย่างของผมนี่แล้วผมไม่มีอะไรเหลือใครมายังไม่มีอะไรเหลือเลยเพื่อท่านทุกท่านที่มาศึกษาอบรมไม่ได้เทศเพื่อความโอ้ความอวดไม่ได้เทศเพื่ออย่างอื่นอย่างใดสินจ้างรางวัลอะไรเลยเทศด้วยความเมตตาสงสารอยากให้รู้อยากให้เห็นธรรมของเจ้านี่เป็นยังไงเมื่อรู้เข้าไปแล้วเป็นยังไงเห็นเข้าไปแล้วเป็นยังไงมันต่างกับตั้งแต่ก่อนยังไงบ้างแบกกิเลสก็แบกทำเป็นยังไงเอาเราพูดเราแบกเสียแบกกิเลสเป็นยังไงแบกกิเลสหนักแทบจะเป็นจะตายในภพชาติหนึ่งแบกทำเป็นยังไงแสนสบายฟังสิแบกทำแสนสบายแบกทำไมสบายหนักฟังสิทรงทำนั่นแหละหรือว่าแบกทำแสนสบายนี่เราเนี่ยเกิดในภพชาตินี้เหมาะสมอย่างยิ่งแน่นในภพพุทธศาสนาด้วยสอนอัดสอนทำถูกต้องแม่นยำทุกิทุกทีไม่มีสงสัยอะไรแล้วอริยสัจทั้ง4ประกาศจังวานเพื่อความรื้อถอนภพชาติออกจากจิตใจของสัตว์ซึ่งเป็นกองทุกข์มานานแสนนานนั่นแหละจะเป็นอะไรไปอริยสัจ4วิสติปัฏฐาน4พูดอะไรก็ได้ถูกหมดมีแต่เครื่องถอดถอนลูกศรที่มันทิ่มแทงอยู่ภายในจิตใจนี้ออกทั้งนั้นนี่เป็นอย่างมากอย่างน้อยตัดภพชาติให้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาเพราะอำนาจแห่งการพบพุทธศาสนาปฏิบัติตามหลักของศาสนาแล้วก็สุดท้าย ก็พ้นไปได้ชาตินี้เกิดมาเอ้าบำเพ็ญนี่แหละทำชาติทำวัฏฏะบนของเราให้สั้นเข้ามาสั้นเข้ามาถ้าเกิดมาเฉยตายเฉยเกิดมาเฉยตายร้อยชาติพันชาติก็หาอะไรย่นเข้ามาไม่ได้เลยดีไม่ดียิ่งจะพอกพูนวัฏฏะบนให้มากเข้าเพราะไม่ได้เคยสร้างความดีมิได้สร้างความชั่วอันเรื่องไม่สร้างไม่ต้องสงสัยว่ามันอยู่ได้ยังไงไม่ใช่คนตายมันต้องสร้างนะชาติมันก็สร้างบาปได้แต่เราไม่เขาไม่รู้ว่าเขาสร้างบาปเฉยทุกภพทุกชาติมันมีการสร้างบาปไปทั้งนั้นเมื่อสร้างบุญไม่ได้มันสร้างบาปมันได้นั่นน่ะมันยิ่งยืดเยื้อไปเรื่องวัฏฏะวนภายในจิตใจแล้วมีศาสนามันยังมีข้อห้ามสิ่งใดที่นั้นที่ไม่ดีไม่งามที่จะเสริมทางวัฏฏะวนให้มันกว้างไปตัดเข้ามาตัดเข้ามาคือสร้างคุณงามความดีก็เป็นทำตัดวัฏฏะวนให้สั้นเข้ามาย่นวัฏฏะวนให้สั้นเข้ามาสั้นเข้ามาจนผลสุดท้ายขึ้นสำเร็จโสดานั่นฟังที่สำเร็จสกิทาคานั่นนั่นเอาแล้วนั้นที่มีความแน่นอนเข้าถึงแล้วนี่อันอนาคาเนี่ยสุดท้ายอรหันต์ไปพ้นถ้าลงพ้นแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงไม่มีสำหรับการสถานที่เวลาสมมุติทั้งหลายที่เคยเป็นรอบตัวอยู่นี้จะเข้าไปถึงธรรมชาตินั้นหาทางเป็นไปไม่ได้เลยเรียกว่าพ้นวิสัยนี้ทั้งหมดโดยประการทั้งปวงแล้วนั่นอำนาจทางการปฏิบัติธรรมทำเข้าถึงใจเป็นอย่างนั้นกิเลสถึงใจเป็นยังไงเราก็ทราบแล้วนี่ ทำไมจึงทะนุถนอมมันนักหนาจะทำอะไรก็กลัวกิเลสกระเทือนกิเลสมันอยู่ในตัวของเราจะทำความภาคความเพียรก็กลัวแต่เราลำบากก็กลัวกิเลสลำบากนั่นเองจะเป็นอะไรไปเพราะกิเลสกับเรามันถือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเราไม่ทราบว่าอะไรเป็นเราอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นความชั่วอะไรเป็นข้าศึกสุดท้ายก็มีแต่เราเป็นข้าศึกต่อเราจะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแต่ละครั้งละหนกลัวจะลำบากลำบนกลัวจะล้มจะตายเพราะกิเลสมันบีบคอจนจะตายไม่เห็นคิดบ้างตายมากี่ภพกี่ชาติเพราะอำนาจของกิเลสพาให้เกิดให้ตายทำไมไม่คิดบ้างแต่การพูดปฏิบัติธรรมะทำไมจะกลัวแต่ตายกลัวแต่ตายมันไม่แพ้กิเลสดูดรูปไปแล้วเหรอคิดกินนักปฏิบัติไม่คิดยังไงให้จิตปัญญามีอยู่มาใช้สิ
1: เคยปฏิบัติมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วผมตั้งแต่ไปอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านพาทำผมก็เลยจับเอาตั้งนั้นมาไม่เคยปล่อยเลยตลอดเอาหมู่เพื่อนมาทานถ้ามันไม่ทำมันจะไม่รู้เรื่องนี้ราวอะไรเลยอย่างนี้อย่างว่าครูอาจารย์ก็ล่วงไปล่วงไปหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้มันก็ไหลเข้ามาไหลเข้ามาเมื่อใจเขาใจเราเหรอมันใจอันเดียวกันมันรู้หนักเบาเหมือนกันคนเราอาหารมันมากยิ่งเข้าพรรษายิ่งมากอย่างที่เห็นเต็มสุดท้ายเป็นไงเน้นเน้นอยู่สุดท้ายเป็นไงมีคนใส่ถึงไหมเน้นแต่อะไรมากหรือไม่ล่ะเจ้าอ่ะมันห้อยมันเต็มมือห้องบอกเขาเพราะฉะนั้นก็บอกฟังรุ่มในตะเล่าเนี่ยมันเหลือเฟืออย่างว่าว่านอนดูอยู่ว่ามากจริงๆผมก็นักเที่ยวเหมือนกันทั่วประเทศไทยยังไม่เคยเห็นอาหารอย่างที่ว่านะนอกจากมีงานเขามาเยี่ยมค้าเรื่องอะไรนะก็เป็นอย่างมันก็มากแต่ยังไม่เห็นอย่างนี้อีกละถึงมากก็ไม่เห็นอย่างนี้มันมากจริงๆเที่ยวไปที่ไหนก็ไปเที่ยวมาอยู่วัดป่ามันต่างเลยตั้งแต่มาสร้างวัดนี้ยังไม่เคยได้ฉันเข้ากระเป๋าขี่เลยนะก็มาสร้างที่แรกสร้างวัดที่แรกพระมาด้วย45องค์นับสร้างเสียจนกระทั่งตอนนี้ไม่เคยได้ฉันเข้าเปล่าเวลาเราภาวนาอยู่ในป่าในเขาเราหาเองนั่นเราทำเราเองไม่ทราบอะไรมันจนจำเจจนชินระหว่างนั้นเถอะฉันเข้าเปล่ามันดีอันหนึ่งนั่นละเราจึงได้หาเราจึงได้ทำอย่างนั้นเดินอยู่กรมก็ตัวปิ้วไปเลยท่านนั่งก็เป็นหัวต่อมันไม่งกไม่ง่วงง่วงเป็นเพราะอาหารเนี่ยมันก็รู้ท่านถ้าข้าวเปล่ามันก็จะอะไรมาอิ่มน้ำทำลายอะไรนักข้าวเปล่าซึ่งเป็นแม้แต่ข้าวมันก็ยังไม่พอบางวันไม่พอเพราะเราหาอย่างนั้นเนี่ยเราจะไปเสียใจอะไรก็เราหาอย่างนั้นดัดขึ้นดันอย่างของเขาช่วยดัดด้วยนี่เป็นของลำพังของมันบางทีมันโลภอาหารเขาดัดช่วยดัดช่วยดัดต่อท่านก็ฝังนั่งภาวนาก็ไม่ง่วงนั่งไม่สงบงานเดินกับตัวปิ้วไปเลยนอนก็ไม่ค่อยฉันมีกรรมมากๆฉันนั่งว่ามันมักง่วงยิ่งฝึกผัดมันดูแล้วยิ่งชอบง่วงละเนี่ยระวังเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องปากมันยากอย่างหนึ่งเรื่องทำไปอีกอย่างหนึ่งนะมันไม่สามัคคีกันมันต้องขัดกันแย่งกันเสมอระหว่างทำกับพี่เดียต้องการอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคือชอบใจของเราล่ะพูดง่ายๆเรื่องของพี่เดียต้องเป็นเรื่องเราชอบใจเรื่องของทำเราไม่ชอบแต่เราก็ต้องไปทางไม่ชอบเพราะเรามุ่งทำเราไม่ได้มุ่งพี่เดียต้องถูไถโอ้ลำบากผมเป็นคนหนาอยู่ไหมจะเดินมาไม่ใช่แบบเป็นคนเบาบางอะไรนะถ้าพูดถึงตามปฏิปทาของนี่หนามากเดียวผมอ่ะคือทำอย่างธรรมดาธรรมดาเหมือนทั้งหลายมันไม่ได้เรื่องถึงเวลาเดินยังคงไปเดินถึงเวลามานั่งก็นั่งถึงเวลาทำอะไรก็ทำไปนั่นทดลองดูเจ้าของมันก็ไม่ได้เรื่องทำไงมันก็ไม่ได้เรื่องมันคิดจนกระทั่งอะไรหมู่เพื่อนที่อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เราเนี่ยมองดูองค์ไหนเหมือนภาพพับไว้เหมือนท่านเป็นอรหันต์อาหารทุกองค์นั่นนะกิริยามารยาทท่านนิ่มเหมือนจิตท่านเป็นอรหันต์ทุกองค์ก็จะเป็นลิงอยู่แต่เราสงฆ์เดียวเนี่ยคิดอย่างนั้นก็คิดนะผมแต่หาท่านที่แรกนะอย่างนี้อย่างนี้นะนอกนั้นเหมือนท่านเป็นพระอริยบุคคลอย่างน้อยเป็นอริยบุคคลมากกว่านั้นเหมือนเป็นพระอรหันต์กันทั้งนั้นเหมือนเป็นเทวทัตแต่เราคนเดียวสู้กับเจ้าของเทวทัตมัน
0: ทำลายเจ้าของอยู่อ่ะนี่เป็นอย่างนั้นน่ะในความรู้สึกทีนี้ทำธรรมดามันก็ไม่ได้เรื่องมันก็ไม่ได้เรื่องนี่มันก็ทำให้คึกคักเลยมันทำให้โมโหสินี่จะว่าไงทำไงไงก็ไม่ได้เรื่องมันเป็นยังไงวะนั่นมันขยับเขาขยับเขาเป็นกรรมยงของเราเองต้องเป็นอย่างนี้แหละมันต้องฟาดกันเลยมันนั่งก้นทองมันนั่งฉันหันขัดสมาธิไม่ได้เลยแล้วย่ำมันทุ่มมันเต็มที่นะมันออกร้อนมัดก้นเจ็บปวดออกร้อนก้นเวลามันดูมันพองก็มีโอ้โหก้นพองก็มีมันดูมันพองไงนั่งตลอดรุ่งเอาที่ใครเก่งก็ลองดูที่นั่งตั้งหัวค่ำจนตลอดรุ่งไม่ได้พลิกได้เปลี่ยนอะไรเลยเนี่ยวัดกันจนเป็นกับเป็นกับตายก็เอาว่างั้นเลยเอาตายเขาว่าเลยนั่นที่เรามันจนกรอบเป็นมุมไม่มีทางไปจิตมันก็สู้ที่นี่หมุนเตี้ยเตี้ยก็ฟันกับวิเดียนั่นแหละมันรู้มันเข้าใจในตรงนั้นจากนั้นเกิดความอาถรรพ์ขึ้นมาโอ้ยเวลามันอาถรรพ์มันเป็นผู้โง่เมื่อไหร่มันอาถรรพ์ด้วยความฉลาดของมันเวลามันฟัดกับที่เด็ดหมุนติ้วหมุนติ้วหมุนติ้วมันรู้ไม่เห็นจริงแล้วมันเกิดความกล้าหาญพูดได้อย่างไม่สะทกสะท้านกับพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นในพรรษาที่บวชมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นพรรษาที่สิบนะที่อยู่น้ำมนต์นะผมหนักที่สุดผมยังถือเป็นประวัติชีวิตของผมนะพรรษาที่สุดคือโหมหักโหมทั้งร่างกายและจิตใจด้วยนะไม่ใช่โหมแต่ร่างกายไม่ใช่โหมแต่จิตใจนะมันหักโหมด้วยกันทั้งสองพร้อมกันเลยร่างกายก็เหมือนจะแตกจะหักที่ดูจนนั่งขัดสมาธิฉันหันไม่ได้ต้องนั่งพับเพียบคือเวลานั้นเราไม่สู้มันเราก็ต้องพับเพียบเฉยมันเกิดม้อนเราไม่สู้มันเราจะสู้อาหารต่างหากเราก็พับเพียบกินเลยเวลาเราสู้มันเอาถึงได้ถึงกันเนี่ยมันเป็นงั้นหน้าใจเนี่ยหักผมอยู่กลางวันในพรรษาผมไม่เคยจำมัดนะเว้นมันมีข้อแม้ไว้ว่าเว้นแต่วันไหนเรานั่งตลอดรุ่งวันนั้นเราจะจำมัดให้กลางวันถ้าเราไม่ได้ตลอดรุ่งยังไงเราก็ไม่จำไม่เพราะฉะนั้นกลางวันถึงลงเดินหนึ่งคนถ้ามันจะง่วงลงเดินหนึ่งคนมันหักผมมากนะนาฟูตัดหมดเลยปีนั้นปีจำพรรษาผมฉันหมางนั่นน่ะผมฉันหมางมาตั้งแต่ผมยังไม่บวชนั่นน่ะฉันบ้านน้ำมนต์กี่ปีพรรษาบ้านน้ำมนต์ผมตัดออกหมดหมากโอ้ยไปหลายเดือน6เดือน7เดือนถึงจะมาฉันหมางได้น้อยไปแล้วต่อมาก็ฉันไม่ได้อย่างนี้พอเราไม่ตั้งสัจจะความจริงอะไรมันขาดไปเรางดละพักเพื่อภาวนาต่างหากหักโหมมากคำสานั่นน่ะมากที่สุดพูดถึงเรื่องร่างกายกับใจนะหนักพอๆกันคือนี่จากนั้นมาแล้วก็มาเป็นระยะที่ก้าวทางด้านปัญญาอันนี้ไปทางจิตนี่ร่างกายไม่ได้นั่งถึงกับตลอดรุ่งหามหามค่ำเลยแต่จิตมันเอามันหมุนมันตลอดเดินอยู่ก็มันก็มีเรื่องเดินเราไม่ว่าละเรื่องเดินว่าแต่ฉันหันหน้าจนกระทั่งถึงปัดกวาดมันก็ไม่ถือว่ามันหักโหมใช่หรอเพราะมันไม่ทรมานเหมือนนั่งภาวนาตลอดรุ่งนั่งภาวนาตลอดรุ่งมันทรมานจริงๆนะมันกระดูกนี่จะหักจะหลุดจะขาดไปหมดปรากฏว่าเป็นงั้นนะดังนั้นเรานั่งเดินเราเดินอยู่ก็มันจนฝ่าเท้าร้อนนี่มันก็ไม่รู้สึกว่ามันร้อนเวลาเราเดินนะออกมาแล้วนะฝ่าเท้านี่มันร้อนเหมือนไฟถูกไฟเผาหนึ่งคุณเองแต่มันเป็นไปด้วยจิตกับทำกับที่เดือดมันพันกันอยู่ภายในนี่มันไม่ได้ออกไปทางส่วนร่างกายไม่ได้ออกไปไหนไปไหนมันหมุนอยู่ภายในมันไม่มีร่ำเวลามันก็ไม่เหนื่อยไม่เพียชื่อหนูเราจึงว่าทางร่างกายไม่ได้หักหักผมเหมือนอยู่น้ำมนต์น้ำมนต์นั่นมันหักผมมากทั้งร่างกายและจิตใจอันนี้มันหนักทั้งหน้าจิตใจหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วจิตผมมันผัดโผนผมมันมีใสคนหยาบมันไม่ใช่คนละเอียดละออะไรนิสัยเรามันหยาบก็ประกอบความภาพเพียรอย่าง
1: สุภาพชนทั้งหลายมันไม่ได้เรื่อยๆอย่างนั้นไม่ได้ต้องเอากันมัดมือชกเลยจ้ะทำอะไรมันต้องเอาอย่างนั้นมันก็ไม่เห็นผลเมื่อมันเห็นผลโดยวิธีใดวิธีนั้นมันก็ต้องเป็นสมบัติของเราอยู่โดยดีแล้วทุกยากลำบากขนาดไหนก็ต้องในทำมันเป็นกรรมนิยมอย่างนั้นจ้ะมันสร้างมันไปสุดฤทธิ์มันแล้วพูดง่ายๆว่างั้นนะไปสุดฤทธิ์แล้วมันก็รู้มันเองเลยมีกลมหนุนเหมือนอะไรพูดไม่ถูกเหมือนบ้าหลังจากนั้นแล้วนะเดินยิงกลมไปเห็นกิ้งก่าก็เล่นกิ้งก่าเห็นนกก็เล่นกับนกก็เชียร์เหมือนไม่เดินยิงกลมไปเห็นอะไรก็เล่นเท่านั้นไปเชียร์ไม่ได้จริงไม่จังอะไรเลยแต่ก่อนหูมันเป็นได้หรืออย่างนั้นนั่นมันไปสนใจอะไรกับสิ่งเหล่านี้วะนอกจากมัดอยู่ในนี่หมุนอยู่ในนี่ฟาดอยู่ในนี่ทำไมไม่ไหววันเขาบอกผีบ่ายมันยากต้องการผู้จงใจแต่มันได้ออกขนาดเอาเป็นเอาตายเขาว่าชีวิตแต่ว่างมันก็ได้ความประทับใจทุกครั้งนั่นเนี่ยจึงว่าเรากรรมนิยมธรรมดาธรรมดาจะได้ความประทับใจไม่ได้เรื่องอายะที่มันไม่ได้เรื่องนั่นเองฮะมันจึงต้องเอาอย่างหนักว่าหลังจากนั้นมาแล้วมันก็เป็นของมันเองไปอีกแบบนึงแต่เราก็ไม่สงสัยเดินกลมเหมือนทำเล่นนี่เราก็ไม่สงสัยมันถ้าเป็นของมันก็รู้แต่ก่อนไม่เป็นนี่มันก็มาเป็นของมันเองเราก็รู้เหมือนทำเล่นกิริยาดูกิริยาไปนอกมันทำเล่นเดินเห็นอะไรก็เล่นเขาหนึ่งเห็นสัตว์เล่นกับสัตว์เลยอย่างนั้นพากันตั้งอกตั้งใจนะเลิกกันแล้วนะเก็บ

0: ำว่าโลกย่อมหมายถึงสัตว์ถึงบุคคลเป็นหลักใหญ่ของโลกทั่วไปคำว่าสัตว์ก็มีทั่วโลกธาตุไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าเป็นสัตว์จำพวกใดชนิดใดแม้แต่นรกสัตว์นรกก็ยังเรียกว่าสัตว์เพราะยังต้องเป็นผู้ติดผู้คล้องยังหลุดพ้นจากความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอันเป็นไปด้วยความทุกข์ความลำบากนี้ไม่ได้ท่านจึงให้นามว่าสัตว์สัตตะก็แปลว่าผู้ยังคล้องยังติดอยู่สิ่งที่ติดที่คล้องนั้นก็ไม่ใช่อะไรนอกเหนือไปจากมหาอำนาจที่ครอบอยู่ภายในจิตใจของสัตว์นั่นแหละคือของสัตว์ผู้ที่ติดที่คล้องนั่นแหละไม่ใช่ผู้ใดเป็นผู้ติดต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศวัตถุแร่ธาตุต่างๆที่ไม่มียืนยันครองไม่ได้มีคำว่าติดว่าพ้นเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองอยู่เช่นนั้นโดยไม่มีความหมายในตัวเองเลยหรือแม้ใครจะให้ความหมายอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ย่อมไม่เป็นไปตามความหมายของผู้ที่ให้นั้นย่อมเป็นหลักธรรมชาติของตนอยู่อย่างนั้นจึงหมายถึงสัตว์ถึงบุคคลที่มีใจครองเป็นสำคัญอันเป็นหลักใหญ่ของคำว่าโลกถ้าเราจะพรรณนาถึงเรื่องของโลกของสัตว์ทั่วไปในแดนโลกธาตุนี้แล้วหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้เลยเพราะเกินกำลังความสามารถที่จะนับจะอ่านได้ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ให้นามว่าติดข้องติดข้องอยู่ด้วยกันนี้มีรายใดคำว่าเป็นสัตว์ก็ย่อมมีคำว่าติดข้องอยู่เช่นเดียวกันหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นทุกที่มีประจำอยู่กับสัตว์ย่อมมีมากน้อยต่างกันเป็นประจำที่ว่าไม่มีทุกเลยนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องมีทุกมากทุกน้อยเว้นแต่ท่านผู้ที่สิ้นเชื้อพ้นจากคำว่าเป็นสัตว์คือความติดข้องอยู่ในอำนาจของนิเรศที่ว่ามหาอำนาจนี้เสียเท่านั้นท่านเหล่านี้พ้นไปเท่าไหร่ก็เรียกว่าพ้นทุกไปเท่านั้นและคำว่าโลกนี้มีมานานแสนนานเราจะนับอ่านว่ามีมาแล้วเท่าไหร่และจะมีไปอีกเท่าไหร่นี้ก็คำนวณไม่ได้เพราะไม่มีคำว่าเงื่อนต้นและเงื่อนปลายจึงเอามาทดสอบหรือทบทวนกันวัดกันไม่ได้จะต้องเป็นเช่นนี้ตลอดไปหากว่าไม่ได้ชำระเชื้ออันพาให้หมุนอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจนี้ออกได้เสียเมื่อไหร่จะต้องเป็นไปเช่นนี้ใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามใครจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยหรือไม่เป็นก็ตามธรรมชาตินี้ต้องเป็นอย่างนี้อยู่โดยหลักธรรมชาติของตนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ไม่ใช่วิสัยของธรรมชาตินี้ที่จะเป็นไปได้คือมีธรรมชาตินี้อยู่ภายในจิตใจแต่ของสัตว์โลกแต่สัตว์โลกได้รับความสบายโดยไม่ได้รับความกระทบกระเทือนจากธรรมชาตินี้เลยนั้นไม่มีต้องมีอยู่มากน้อยจนได้ตามการเติบตามเวลาตามวาระที่สิ่งเหล่านี้จะแสดงผลขึ้นมามากน้อยถ้าหากว่าเราจะคำนวณถึงความหลุดพ้นจากธรรมชาตินี้โดยความรู้สึกสำนึกธรรมดาหรือสามัญสำนึกแล้วก็เช่นเดียวกับคนที่จะว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรทะเลอันกว้างแสนกว้างนั้นให้หลุดพ้นไปได้นั้นไม่มีทางนี่จะให้เป็นความต้องการหรือความตะเกียบตะกายของตนโดยหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้หาเครื่องมือไม่ได้แต่จะหลุดพ้นไปจากธรรมชาตินี้ไปอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกับบุคคลที่ต้องการข้ามแม่น้ำมหาสมุทรทะเลต้องมีเรือมีเครื่องพาให้ข้ามถึงจะข้ามไปได้ ธรรมชาตินี้ก็เหมือนกันต้องมีเครื่องข้ามมีเรือคือคุณธรรมภายในจิตใจคุณธรรมนี้ก็ไม่มีผู้ใดที่จะสามารถมาหยิบยื่นให้สัตว์โลกได้นอกจากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์ที่ได้ตรัสรู้ขึ้นมาแล้วอันเป็นต้นแห่งธรรมเต็มพระทัยแล้วก็ขยายธรรมนี้ออกไปย่อประกาศสาธารณธรรมให้โลกทั้งหลายได้ทราบได้เข้าใจแล้วประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางที่ท่านแนะนำสั่งสอนหรือโปรดเมตตานั้นอันนี้แหละคือเรียกว่าเราข้ามแม่น้ำมหาสมุทรมหานิยมด้วยเรือคือความดีทั้งหลายแล้วมีทางที่จะข้ามไปได้พ้นไปได้เช่นเดียวกับบุคคลข้ามเรือข้ามมหาสมุทรด้วยเรือเช่นนั้นจะช้าหรือเร็วก็ต้องเป็นไปได้ไม่สงสัยมีการมาปฏิบัติต่ออัตธรรมทั้งหลายเวลานี้ก็เท่ากับเรามาแหวกมาไหว้มหาสมุทรมหานิยมอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆฝังอยู่ภายในจิตใจและมีรสชาติที่แนบสนิทไม่มีรสชาติสิ่งใดกลมกล่อมยิ่งกว่ารสชาติของมหาสมุทรมหานิยมที่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์นี่เลยการที่จะข้ามมหาสมุทรมหานิยมหรือรสชาติแห่งสมุทรนิยมอันนี้ไปได้จึงต้องอาศัยหลักธรรมหรืออาศัยธรรมเครื่องดำเนินในเบื้องต้นก็ย่อมมีการต่อสู้กันอย่างหนักเช่นความตะเกียกตะกายความอดความทนความฝ่าฝืนความขี้เกียจขี้คร้านความท้อถอยอ่อนแอซึ่งมีแง่ต่างๆที่ผุดขึ้นมาจากเรื่อยๆเข้ามาขีดกันห่วงห้ามหรือต้านทานเราไม่ให้ก้าวไม่ให้เดินไม่ให้ไปได้สะดวกสบายต้องได้ชำระสาสางต้องได้ต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ไม่น้อยหากว่าไม่ได้ชำระสาสางหรือไม่ได้ต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้บ้างเลยแต่จะเป็นอัดเป็นธรรมขึ้นมาจะเป็นความสะดวกสบายขึ้นมาโดยลำดับลำดาและหลุดพ้นไปได้อย่างง่ายดายนั้นพระธรรมของพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีทั้งหลายมาก็เป็นโมฆะพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นโมฆะเพราะท่านเหล่านี้มีแต่ความลำบากลำบนทั้งนั้นก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่ความเป็นศาสดาของโลกทรงตะเกียกตะกายมาทั้งมากต่อมากไม่มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ในการตะเกียกตะกายพระองค์เลื่อยมาตั้งแต่ครั้งปฐมโพธิญาณคือปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกตั้งแต่บัดนั้นก็ก้าวเดินตามเส้นทิศที่ได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้ทุกยากลำบากขนาดไหนก็ต้องอดต้องทนต้องต่อสู้ต้องตะเกียกตะกายเรื่อยมาเครื่องเดียวกับเราเดินทางทางราบลื่นก็ต้องก้าวก็ต้องไปทางขรุขระก็ต้องไปทางยากทางคดทางอ้อมคดที่ไหนก็ต้องไปลำบากลำบนแค่ไหนก็ต้องไปเพราะสายทางอยู่ที่นั่นเพื่อจุดหมายปลายทางสายทางอื่นไม่มีนี่ก็สายทางที่จะให้ถึงความเป็นศาสดาและความพ้นทุกข์ก็มีอยู่กับทางดำเนินที่จะทรงตะเกียบตะกายเลื่อยมาทุกภพทุกชาติจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นความลำบากมากแค่ไหนแต่ละพระองค์แห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่นับไม่ได้เลยนั้นด้วยเหตุนี้เราผู้มาพุทธปฏิบัติจึงไม่ควรที่จะคิดเอาตั้งแต่ผลอย่างเดียวให้ได้ตามความต้องการของตนโดยไม่คำนึงถึงเหตุที่จะบำเพ็ญตะเกียกตะกายต่อสู้กับสิ่งที่ละเอียดแหลมคมที่เหนียวแน่นแต่นฉลาดที่สุดคือกิเลสประเภทต่างๆนี้บ้างเลยแล้วก็เกินผู้เกินพระพุทธเจ้าถ้ามีแต่ความต้องการเฉยโดยไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาฝ่าฝืนก้าวเดินตามทางจะยากลำบากขนาดไหนก็ตามเราต้องก้าวต้องเดินไปอย่างนี้ถึงจะเป็นไปได้และเฉพาะอย่างยิ่งย่นเข้ามาหาตัวเราแต่ละรายละรายในปัจจุบันซึ่งเป็นผลประจักษ์ที่จะควรได้รับอยู่เวลานี้คือเราเองที่พ ร้อมแล้วในการประพฤติปฏิบัติเพศก็อำนวยแล้วเราได้ตั้งเข็มทิศทางเดินของเราไว้อย่างไรบ้างนี่เป็นปัญหาที่เราจะต้องตั้งขึ้นมาถามตัวเองแล้วก้าวเดินตามเหตุผลที่เห็นว่าถูกต้องเป็นธรรมแล้วนั้นไม่ว่าจะเป็นความเพียรท่าใดของการแก้กิเลสถอดถอนกิเลสออกจากจิตใจจะยากจะลำบากเพียงไรก็ตามจะต้องแก้ต้องถอดต้องถอนจะต้องบึกบืนจะต้องอดต้องทนต้องต่อสู้กันอยู่ตลอดไปไม่มีคำว่าลดละท้อถอยเวลาพักก็ต้องพักเช่นเดียวกับการเดินทางหรือเขาเดินทางแต่พักเพื่อจะก้าวหน้าต่อไปไม่ใช่พักเพื่อจะนอนจมอยู่ในสถานที่ที่พักนั้นมีการประกอบความภาคเพียรก็เหมือนกันการพักก็ย่อมมีการหลับการนอนเป็นธรรมดาการหกการฉันมีเป็นการเพิ่มการเติมกำลังวังชาที่จะก้าวเดินด้วยความภาคเพียรต่อไปอันนี้เป็นคู่เคียงกันไปตามโอกาสพอเหมาะสมไม่ให้เกินเหตุเกินผลเช่นพักก็พักจนจมนอนก็ไม่รู้จักตื่นอย่างนี้ไม่ใช่พักฉันก็ไม่รู้จักอิ่มท้องใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาเพราะอำนาจแห่งการหาพาให้ท้องใหญ่ท้องโตอย่างนี้ก็ผิดพระประสงค์หรือผิดทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นการพักผ่อนก็ฟังคำว่าพักผ่อนพอยังอัตภาพให้เปลี่ยนไปมีกำลังวังชาแล้วก็ก้าวเดินด้วยความภาคเพียรในอิริยาบถหรือวิธีการต่างๆต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยนะเวลานอนก็มีเวลาอย่างนั้นซึ่งเวลาฉันก็เหมือนกันไม่ได้ฉันเพื่อความอ้วนท้วนสวยงามดังที่เคยเป็นมาในตัวของเราเองและโลกทั่วๆไปอันนั้นเป็นเรื่องวิสัยของโลกหากเป็นอย่างนั้นมาดั้งเดิมแต่ผู้ที่จะทรงอัตทรงธรรมผู้ที่จะถอดถอนกิเลสการขบการฉันการใช้การสอยในสิ่งใดย่อมมีสติย่อมพินิจพิจารณาในความเหมาะสมควรหรือไม่ควรมากน้อยประการใดอยู่โดยสม่ำเสมอลดละความพินิจพิจารณารอบตัวอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ก้าวเดินเดินจงกรมนั่นก็คือความเพียรความเพียรเป็นยังไงในวิธีการของการเดินจงกรมการก้าวเดินนั้นก้าวไปเพื่ออิริยาบถให้สม่ำเสมอและเป็นวิธีการอันหนึ่งในการประกอบความภาคเพียรที่สำคัญก็คือสติให้แนบให้ติดกันกับความเพียรของตนเราเพียรด้วยเหตุผลกลไกอะไรให้สติอยู่กับความเพียรในเหตุผลกลไกนั้นๆเช่นเรากำหนดพิจารณาอะไรสติต้องแนบสนิทกับสิ่งที่เราพิจารณาเรากำหนดทำบุญกรรมก็ให้สติแนบติดแนบอยู่กับคำบุญกรรมเราทำความรู้สึกตัวในร่างกายของเรานี้ให้เป็นสัมปชัญญะก็ให้มีสติติดกันเป็นแถวเป็นแนวอันเดียวกันที่เรียกว่าสัมปชัญญะนี่ก็คือสติที่สืบต่อเนื่องกันไม่พังเผลอนั่นเองเวลาเหนื่อยเมื่อยล้าตามธรรมดาย่อมอยากจะหยุดจะพักจะหลับจะนอนแต่คำว่าความเพียรแล้วต้องเพียรควรจะต่อสู้ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านี้ประการใดบ้างเราก็ต้องอดแล้วก็ต้องทนเช่นเดินจงกรมนานๆอย่างนี้ก็คือความอดความทนนั่นแหละประการแรกเป็นอย่างนั้นแต่ประการต่อไปที่สติปัญญามีทางก้าวเดินและเป็นตัวของตัวขึ้นมาแล้วย่อมเป็นสติปัญญาและความเพียรนั้นย่อมเป็นเครื่องดึงดูดตัวเองไปเองอิริยาบถทั้งหลายก็ก้าวไปตามนั้นถึงจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจิตใจก็ไม่เป็นอารมณ์กับอิริยาบถแห่งการเดินของเรานี่ก็เรียกว่าความเพียรความเพียรเอาเดินผู้ทำความเพียรด้วยท่าเดินต้องเดินเอาจะเหนื่อยจะเมื่อยล้าขนาดไหนก็ให้ทราบว่าเราทำงานเขาเดินทางเพื่อจุดนั้นจุดนี้ เมื่อยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เขาต้องการเขาต้องฝ่าต้องฝืนต้องอดต้องทนก้าวเดินไปเรื่อยๆพักก็เพียงเล็กน้อยแล้วก้าวเดินไปเป็นส่วนมากคือทำการงานด้วยการก้าวเดินมีการประกอบความภาคเพียรด้วยวิธีเดินก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราจะเห็นแต่ว่าพอเหนื่อยบ้างแล้วก็หยุดเสียหยุดเสียอันนี้มันเป็นเหมือนกับว่าทำเล่นทำเป็นพิธีทำไม่มีความรู้สึกเห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษมหาโทษต่อหัวใจนี้เลยผู้ที่เห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษอยู่ในหัวใจนี้ย่อมจะมีการต่อสู้อยู่ตลอดเวลาการต่อสู้กับความอดความทนกับความภาคเพียรที่พยายามทุกด้านทุกทางที่จะให้ก้าวเดินไปด้วยความสะดวกฝืนทุกสิ่งทุกอย่างนั่นต้องเป็นเรื่องที่แนบสนิทติดกันไปเสมอนี่เรียกว่าเดินจงกรมไม่ใช่เดินเพียงช่วงระยะเวลาหรือชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเท่านั้นก็หยุดจะกี่ชั่วโมงก็ตามก็เราทำงานจนเมื่อมันจะไปไม่ได้แล้วมันก็รู้เองไม่ใช่คนตายเดินยังกลมอยู่เวลานั้นเราไม่ใช่เป็นคนตายเราเป็นคนเป็นเนี่ยทำงานอยู่ด้วยการเดินจงกรมชำระกิเลสนั้นจะนานจะเท่าไหร่เราอย่าไปถือเอาเรื่องเวลามาเป็นประมาณเพราะกิเลสมันไม่อยู่กับเวลามันอยู่กับหัวใจคนถ้าไปกำหนดเวลาเวลานั้นนั่นแหละกิเลสมันจะหัวเราะผู้บำเพ็ญด้วยวิธีการเช่นนี้เราต้องอุตส่าห์พยายามต้องอดต้องทนนี่เป็นความเพียรประเภทหนึ่งในอิริยาบถเดินอิริยาบถนั่งก็เหมือนกันจะลำบากขนาดไหนพิจารณาจนให้เห็นเรื่องความทุกข์ในการที่ควรจะพิจารณาให้เห็นสัจธรรมจากการนั่งนานนั่งมากทุกข์มากเพราะการนั่งเป็นอย่างไรบ้างก็ให้ได้รู้ได้เห็นกันนี่เรื่องการประกอบความเพียรประกอบอย่างนี้จะเป็นอิริยาบถใดก็ตามความเพียรในท่าใดก็ตามต้องเป็นท่าต่อสู้ต้องเป็นท่าที่เหนียวแน่นมั่นคงอยู่ทุกท่าทุกวิธีการไม่ใช่ท่าละเลาะแหละเหมือนจะห้อเหินเดินฟ้าไปที่ไหนทั้งที่ตนก็ไม่รู้เลยว่าความรู้สึกว่าจะห่อเหินเดินผ้าไปที่ไหนออกจากความเปลี่ยนไปนั้นเข้าในหลุมกิเลสให้กิเลสต้มตุ๋นซะจนเปื่อยโดยไม่รู้สึกตัวนี่แหละพวกเราการประกอบความเพียรมันจึงไม่ถึงไหนไม่เป็นอะไรขึ้นมาได้ก็เพราะมีแต่จะออกนอกลู่นอกทางอยู่เช่นนี้เองถ้าตั้งหน้าต่อการประกอบความภาคเพียรด้วยท่าต่อสู้จะเป็นอิริยาบถใดก็ตามเป็นความเพียรจริงๆตั้งหน้าตั้งตาจริงๆแล้วทำไมกิเลสในหัวใจเรากับหัวใจพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเป็นกิเลสประเภทเดียวกันความภาคเพียรภาคเข้าแนบสนิทติดกันกับท่านบ้างหรือใกล้เคียงกับความเพียรของท่านบ้างทำไมกิเลสจะไม่ร้อนตัวล่ะนี่มีแต่ทำให้กิเลสหัวเราะด้วยการสักแต่ว่าถ้าว่าเดินจงกรมก็สักแต่ว่าเดินนั่งภาวนาก็สักแต่ว่านั่งจะท่ายืนก็สักแต่ว่ายืนท่าไหนก็ตามขึ้นชื่อว่าท่าความเพียรมันเป็นท่าเหลวไหลอยู่ในนั้นท่าเหลวไหลอยู่ในนั้นอย่างนี้จะให้ที่เหลือมันร้อนตัวได้ยังไงนอกจากมันจะหัวล้อย่อเอาตลอดเวลาเท่านั้นแล้วเราไม่ได้อะไรก็จะได้ตั้งแต่คำว่าเดินจงกรมคำว่านั่งสมาธิคำว่าตัวภาวนาอย่างนั้นอย่างนี้เป็นความหมายลมๆแรงๆโดยไม่มีเนื้ออัดเนื้อทำแฝงขึ้นมาภายในใจอันเป็นผลประโยชน์จากความเพียรนั้นบ้างเลยมีอย่างนี้ใช้ไม่ได้นักปฏิบัติขอให้ท่านทั้งหลายและพิจารณาการประกอบความภาคเพียรของเราที่มันไม่ปรากฏเวลานี้เพราะเราไม่ได้ขุดให้ถึงน้ำที่ควรจะถึงตาน้ำมันอยู่ลึกอยู่ตื้นขนาดไหนขุดลงไปเถอะยังไงก็ต้องเจอน้ำน้ำย่อมมีอยู่ในแผ่นดินอันนี้นี่มรรคผลนิพพานย่อมไม่มีย่อมมีอยู่ในศาสนธรรมของพระเจ้าที่ตรัสได้ชอบแล้วนี้หนีเป็นอื่นไปไม่ได้ขอให้ขุดลงไปตรงนี้อริยสัจเป็นสำคัญมากที่จะแสดงตัวให้เห็นประจักษ์ในธรรมทั้งหลายเป็นขั้นขั้นขึ้นไปจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นจะหนีจากอริยสัจนี้ไม่ได้เลยอริยสัจคืออะไรก็ต้องทุกข์บ้างละสิคนเราไม่ทนกันได้ไม่ทนกันได้เลยต้องทนพินิจพิจารณาไม่ได้ทนอยู่เฉยๆทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างไรก็ให้ตามพิจารณาสมุทัยได้แก่ความคิดความหลอกลวงเรานั่นแหละเป็นสำคัญเฉพาะอย่างยิ่งหลอกในเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาคือในเวลาทำความเพียรถ้าเกิดบ้างปวดบ้างก็กลัวจะล้มจะตายไปเสีย
1: ลบหนีปลีกตัวออกไปเสียก็ว่าตนพ้นภัยนี่อย่างนี้ชาวบ้านเขาก็ทำกันได้เดินเหนื่อยเขาก็นั่งเสียพักเสียยืนนานมันเหนื่อยเขาก็พักเสียอะไรท่านอยู่ท่าใดที่มันเป็นทุกข์เขาก็เปลี่ยนท่านั้นเสียนี่เขาเปลี่ยนได้โลกเขาก็เปลี่ยนได้อย่าว่าแต่พระเราเปลี่ยนหาที่หลบภัยอันไม่ใช่เรื่องนั้นเลยคำว่าหลบภัยหลบที่ตรงไหนเนี่ยพิจารณาดูภัยให้เห็นชัดเจนไม่ต้องบอกก็หลบได้เรื่องภัยดีไม่ดีภัยหลบเราเสียซ้ำไปพิจารณาการประพฤติปฏิบัติต้องเอาจริงเอาจังทุกเกิดขึ้นมาที่ตรงไหนเช่นการนั่งภาวนาเมื่อมันทุกขึ้นมาที่ตรงไหนให้จับจุดที่มันเด่นกว่าเพื่อนนั่นแหละเป็นสนามรบเป็นจุดที่พิจารณาเราอย่ากลัวตายเราอยากให้ทุกข์นี้หายคำอยากให้ทุกข์นี้หายมันเป็นสมุทัยทุกข์จึงกำเริบสืบสานมากขึ้นเรื่อยๆแล้วถอยจูดไปไม่ก็เอาทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรก็เกิดเถิดเรื่องของทุกข์เป็นเรื่องของทุกข์ไม่อย่างนั้นท่านไม่เรียกสัจธรรมถึงเวลาตายจะทุกข์ถึงขั้นตายทำไมเราจะทนได้สัตว์โลกทุกรายทนทุกข์จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายคือตายด้วยกันเท่านั้นเหตุใดเวลานี้เราไม่นั่งเพื่อตายเรานั่งเพื่อหาเหตุหาผลในวงสัจธรรมให้ได้ความจริงขึ้นมาภายในจิตใจของเรานี้เท่านั้นทำไมเราจะกลัวตายนะพิจารณาลงไปในจุดที่เป็นทุกข์มากเอาหากมีจุดหนึ่งจนได้ในสกุลกายของเราขณะที่เรานั่งมากเช่นกระดูกอะไรเนี่ยกระดูกหัวเข่าเป็นต้นมันทุกข์ที่ตรงไหนทุกจุดไหนเอาจุดนั้นพิจารณาเรื่องทุกข์จะหายหรือไม่หายอย่าไปยุ่งขอให้ทราบความจริงของทุกข์นี่ว่าอะไรเป็นทุกข์กระดูกเป็นทุกข์เหรอเพราะว่ากระดูกเป็นทุกข์เหรอจิตจ่อลงไปที่กระดูกตรงที่ว่าเป็นทุกข์นั่นแหละสติจ่อลงไปตรงนั้นความรู้สึกจ่อลงไปตรงนั้นแล้วดูทุกข์ให้ชัดเจนด้วยสติแล้วแยกจากดูทุกข์แล้วดูกระดูกให้ชัดเจนว่ามันเป็นอันเดียวกันไหมถ้าว่ามันเป็นอันเดียวแล้วคนตายแล้วกระดูกยังมีอยู่นี่มันเป็นทุกข์ไหมเอาไปเผาไฟหรือขว้างทิ้งที่ไหนมันบ่นมันเจ็บไหมมันไม่ได้บ่นไม่เจ็บนี่แล้วทำไมว่ากระดูกเป็นทุกข์ล่ะนี่แยกกันเอาที่นี่จิตเป็นทุกข์ไหมถ้าว่าจิตเป็นทุกข์นี้ดับไปแล้วจิตดับไปด้วยไหมนั่นแยกเนี่ยให้เห็นชัดเจนการแยกแยะไม่ใช่เราจะแยกแยะเพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวเป็นตะลุมบอลสับสนวนเวียนกันอยู่นั่นด้วยสติด้วยปัญญาจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นชัดใน

คือการประกอบความเพียรถึงวาระที่จะควรทำเช่นนี้ก็ควรจะให้มีนักปฏิบัติเราอันนี้นั่งก็นั่งอย่างนั้นตั้งแต่วันบวชมาก็นั่งแบบที่ว่าทะเลทลายนั่นแหละเดินก็เดินแบบทะเลทลายจะทำวิธีการในเรื่องความเพียรในท่าใดแบบใดก็ตามมันเป็นเรื่องทะเลทลายให้กิเลสลากออกไปลากไปวันหนึ่งวันหนึ่งทำความเพียรไม่ได้เรื่องในลามันจะได้เรื่องอะไรมันมีแต่เรื่องของกิเลสลากไปถูไปถ้าหลอกบอกเปิดทั้งมันทั้งคืนธรรมะไม่ปรากฏภายในจิตใจเลยเช่นอดทนสติปัญญาไม่ปรากฏในตัวเองแล้วจะหาทำความจริงขึ้นมาจากที่ไหนเมื่อทำความเพียรดังที่เป็นมาอย่างนี้ไม่เห็นอะไรอยู่เรื่อยมาอย่างนี้แล้วเรายังจะนอนใจทำอย่างนี้อยู่ต่อไปหรือทำไมจึงไม่พลิกไม่แพงหาเหตุหาผลหาต้นหาปลายคุ้ยเขี่ยขุดค้นหาความจริงจากสิ่งที่ปรากฏอยู่นี้มีทุกข์เป็นต้นบ้างล่ะมันเป็นยังไงหัวใจของเรานักปฏิบัตินี่ที่มันถอยหลังถอยหลังถอยลงไปเรื่อยๆทำความเพียรก็สักแต่ว่าสักแต่ว่ามันหนักอกจะตายแล้วนะผมผู้เป็นหัวหน้านี่การอธิบายให้หมู่เพื่อนฟังทั้งหลายนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ได้สมุขสำบันได้ผ่านเป็นผ่านตายมาแล้วด้วยตัวเองทั้งนั้นไม่ใช่นำมาพูดอย่างโก้เก๋อย่างโอ้อวดเพื่อนฝูงเฉยๆนะแล้วเป็นความจริงทั้งเหตุที่บำเพ็ญมาด้วยทั้งผลที่ประจักษ์ด้วยเป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือความเพียรตะลุมบอลกันดังที่ว่านี่แหละเนื้อกิเลสจะหนาแน่นบนหัวใจก็ตามเถิดในขณะนั้นจะเบิกกว้างออกหมดร่างเหลือแต่จิตผู้รู้รู้อยู่ด้วยความอัศจรรย์ของตนในขั้นนั้นเท่านั้นแล้วลืมไม่ได้นี่ที่เรียกว่าขุดค้นหาธรรมให้ถึงความจริงของธรรมขึ้นมาทุกจะทราบชัดเจนว่าเป็นเพียงอันหนึ่งเท่านั้นไม่ปรากฏว่าได้เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดเลยนั่นจึงว่าทุกขังอริยสัจทุกเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นไม่มีความหมายในตนเองและไม่ไปให้ความหมายแก่ผู้ใดและไม่ได้มีความรู้สึกตนว่าได้ไปให้ทุกแก่ผู้ใดเช่นให้ทุกแก่กระดูกเป็นต้นที่เราสำคัญว่ากระดูกเป็นทุกที่นี่กระดูกก็แยกลงไปอีกเช่นเดียวกันก็กระสักแต่ว่ากระดูกมีมาตั้งแต่วันเกิดแม้ทุกนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นกระดูกก็มีอยู่แล้วเวลาทุกนี้ดับไปกระดูกก็ไม่เห็นดับไปด้วยกระดูกก็เป็นกระดูกอยู่นั่นอันนี้ก็เป็นความจริงอันหนึ่งนี่เมื่อเราพิจารณาแยกจะวนไปเวียนมาเพื่อหาความอยู่อย่างนี้ทำไมมันจะไม่ย้อนเข้าไปหาจิตเพราะจิตแท้ๆเป็นผู้พิจารณาจิตสัญญาที่ออกจากจิตแท้ๆเป็นผู้ไปหมายแต่สำคัญมานั้นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์หมุนกันไปหมุนกันมาเพื่อหาความจริงอยู่นี้ทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่เจอของจริงมีอยู่ในกายในจิตของเรานี้แท้ๆนี่แล้วเมื่อมันทราบจะครั้งหนึ่งเท่านั้นแหละแล้วปักลงอย่างลึกทีเดียวไม่มีคำว่าถอนความจริงอันนี้ความอัศจรรย์อันนี้เมื่อได้เจอแล้วในขณะนี้แม้วันหลังคราวหลังจะไม่เป็นก็ตามความรู้ความเห็นประเภทนี้วิธีการประเภทนี้ที่เคยดำเนินมานี้แล้วจะไม่มีวันถอนเลยนั่นจึงว่าเป็นความจริงอีกประเภทหนึ่งไม่ใช่ความจำเป็นความจริงฝังลึกถ้าเราจะพูดถ้ามันเต็มปากก็คือแบบฝังลงในขั้วหัวใจไม่มีวันถอนเลยนั่นนี่แหละการประกอบความภาคเพียรเราคุ้ยเขี่ยขุดค้นให้มันเห็นเหตุเห็นผลบ้างที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายทำไมจึงเดินจงกรมเยอะๆเยอะๆทำความภาคความเพียรเยอะๆเยอะๆไม่ได้เรื่องได้ราวก็อยู่กันไปอยู่กันไปทำไมอยู่ได้ทำไมไม่มีความวิตกวิจารณ์ตนเองบ้างไม่ลำพึงตนเองบ้างว่าอยู่อย่างนี้มันเป็นยังไงมันผิดกับโลกเขาอยู่กันยังไงบ้างมันมีความหมายอะไรความเพียรก็เดินจงกรมเยอะๆนั่งสมาธิก็ง่วงเหงาเข้านอนมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสเข้ากล่อมอยู่ตลอดเวลาหาความหมายหาที่ยึดที่เกาะภายในจิตใจกับธรรมทั้งหลายไม่ได้แล้วเราอยู่ด้วยเหตุผลกลไกอะไรเรามีหลักมีเกณฑ์อะไรพอที่จะเป็นความอบอุ่นภายในจิตใจของเราไม่มีว่าอย่างนี้เลยต้องหาให้มีสิธรรมพระพุทธเจ้ามีอยู่สดๆร้อนๆก็เคยพูดไม่รู้กี่ครั้งกี่หนศาสนธรรมหรืออริยสัจ4ภายในกายในใจของเรานี่แหละคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานก็พูดอยู่แล้วตลอดเวลามามาโกหกหมู่เพื่อนยังไงก็พูดเอาความจริงออกมาพูดแท้ๆความเป็นอย่างนั้นแท้ๆเอาความจริงออกมาพูดเนี่ยแล้วทำไมมันจริงไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเดินจงกรมก็เดินมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งปัจจุบันนี้นั่งสมาธิภาวนาก็เคยนั่งมามันก็นั่งแบบนั้นแหละ
แบบละละละละเนื้อเล

ไหลๆโลเลโลกเลขดังที่เคยเป็นมามันจึงได้ตั้งแต่สิ่งเหล่านี้มาเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มใจอยู่ก็อยู่แบบนี้นั่งก็นั่งแบบนี้เป็นอยู่ก็เป็นแบบนี้เวลาตายไปก็จะตายไปแบบนี้หามรรคผลนิพพานอันวิเศษวิโสดังพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ด้วยพระเมตตานั้นไม่ปรากฏภายในจิตใจเลยเพราะถูกกิเลสหลอกหลอนต้มตุ๋นโดยที่เราไม่รู้กลมายาของมันตลอดมาอย่างนี้มันเป็นยังไงเพื่อนฝูงที่มาอยู่กับผมนี่ผมหนักไม่ใช่เล่นนะทุกวันนี้หนักหลายด้านหลายทางซะด้วยผมในทนอยู่กับหมู่กับเพื่อนนี่ยังว่าดีนะผมจะดีดออกตัวออกไปเมื่อไหร่ผมดีดได้นะผมไม่ได้ห่วงอะไรผมพูดจริงๆผมไม่ได้โอ้ได้อวดไม่ได้คุยเสียดายอะไรโลกธาตุนี้พิจารณาจนรอบหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันมีตั้งแต่สิ่งเหล่านี้เต็มมาแผ่นดินหรือเต็มโลกเต็มท้องสารมาตั้งแต่กลับใดกันใดก็รู้อยู่แล้วเห็นอยู่แล้วหลงมันหาอะไรตื่นมันหาอะไรห่วงมันหาอะไรห่วงมันหาอะไรนอกจากห่วงจิตใจดวงที่มันติดมันพันที่ไม่รู้ไม่เห็นและติดพันอยู่เรื่อยๆด้วยความทุกข์ความทรมานพบนั้นพบนี้วันนั้นวันนี้เดือนนั้นเดือนนี้ปีนั้นปีนี้ชาตินั้นชาตินี้เป็นมาเรื่อยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นอยู่อย่างนี้ด้วยความทุกข์ความทรมานนี่มีความห่วงใยในจิตดวงนี้ต่างหากกับเพื่อนฝูงที่จะมาอาศัยอยู่กับผมผมไม่ได้ห่วงอะไรนะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มันขัดข้องกับธรรมอย่าเอามาจีบมาขวางธรรมอย่ามาเหยียบย่ำทำลายหัวอกของผมที่เด็กแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความเมตตาผมอกจะแตกแล้วนะขอให้หมู่เพื่อนได้เห็นใจอันใดที่มันเป็นภัยก็รู้แล้วว่ากิเลสมันเป็นภัยมาตลอดเวลาทำไมจึงให้มันอาถรรพ์กล้าหาญเข้ามาตีตลาดในวงพระในเฉพาะพระกรรมฐานของเราด้วยแหมมันพิลึกกึกกือเหลือเกินนะมันสลดสังเวชถ้าว่ามันพออกแตกมันอกแตกได้จริงๆนะพิจารณาสิสอนแทบจนแทบตายผลปรากฏออกมาเป็นนักเป็นผีออกมาเนี่ยเป็นยังไงไม่เป็นอาจเป็นธรรมเลยพิจารณาสิเจ้าของพิจารณาสิผู้เป็นใครเป็นต้องพิจารณามันเป็นด้วยกันนั่นแหละไม่มากก็น้อยเอาพิจารณาที่สิ่งเหล่านี้ถ้าว่าผมเป็นผู้โกหกหาเรื่องใส่หมู่เพื่อนนั่นเป็นยังไงมันเป็นไงสิ่งเหล่านี้มันทำอะไรให้เรานอกจากมันจีดมันขวางหัวใจให้ก้าวไม่ออกเดินไม่ได้อยู่ไหนก็ขวางหมดถ้าลงมาในขวางหัวใจนี่แล้วแสดงอากัปกิริยาอะไรออกไปมันขวางหมดขวางหมดขวางทั้งโลกทั้งสารไม่มีใครขวางก็ขวางตัวเองอยู่นั่นมันเป็นของดีเหลือขวางตัวเองเหยียบย่ำตาลาตัวเองอยู่เช่นนั้นมันน่าจะพิจารณาที่ทำไงการสอนเรื่องความภาคความเพียรก็สอนมาอย่างนี้นี่แหละคือความเพียรเพื่อเห็นเหตุเห็นผลต้องคิดแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายขมสิผู้ปฏิบัติมาอยู่ทื่อๆอยู่เฉยๆอยู่แบบเซ่อๆซ่าซ่ามันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนั่นแหละคือสอนคนให้เซ่อกล่อมคนให้เซ่อกล่อมผู้ปฏิบัติให้เซ่อเซ่อซ่าซ่าถ้าเป็นธรรมแล้วจะไม่เซ่อวันนี้ประกอบความเพียรอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันเป็นยังไงนั่นหาเหตุแล้วพิจารณาอีกพิจารณาอยู่งั้นตลอดเวลานั่นจึงเรียกว่าความเพียรเพื่อความเฉลียวฉลาดดัดสันดานกิเลสเอาให้อยู่ในเงื้อมมือต้องเป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติมีอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นวันไหนก็มีแต่มืดกับแจ้งมืดกับแจ้งเดินจงกรมก็เท้ากับตีนแปะแปะแปะแปะบนแผ่นดินแล้วก็ว่าโดยทำความเพียรหัวใจมันเป็นยังไงนั่นเป็นความเพียรได้ไหมหรือถูกกิเลสเอาไปถลุงที่ไหนเคียงไหนจนเป็นลาบเลยลาบไปแล้วเคียลงในป่าชาผีดิบไปหมดแล้วเคียลงฐานไปหมดแล้วเรายังไม่รู้ตัวอยู่หรือว่าเราเป็นกลายเป็นมูดเป็นขูดไปเพราะกิเลสมันกินมันขี้มันถ่ายไปแล้วนั่นน่ะขนาดนั้นเรายังไม่รู้ตัวอยู่หรือผู้ปฏิบัติไม่รู้ใครจะรู้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นยกให้เลยว่าเท่านั้นจะรู้สิ่งเหล่านี้ตามทางของศาสดาที่ทรงสอนไว้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่โง่เขลาปัญญาเป็นที่เลิศที่สุดในเรื่องความเฉลียวฉลาดแหลมคมกิเลสเหล่านี้มีอำนาจขนาดไหนมันไม่มีความฉลาดแหลมคมมันจะครอบหัวใจโลกได้หรือและทำไมพระพุทธเจ้าจึงโผล่ขึ้นมาได้ยี่ยบหัวมันลงไปและประกาศสอนโลกให้รู้ภัยของมันพวกเรายังให้มันกล่อมอยู่ว่าเป็นของดีของดีหรือความขี้เกียจขี้ค้านความท้อแท้อ่อนแรงแล้วเหล่านี้มันเป็นเรื่องอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสมันท้อแท้กับท้อแท้อะไรท้อแท้ที่จะกล้าไม่กล้าเข้าสู่ธรรมมันสิท้อแท้เลยหลายให้เป็นไปตามเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนี่นะมันไม่ได้เป็นไปตามธรรมเรายังยินดีอยู่เหรอการเคยปฏิบัติเป็นยังไงนี่มันน่าคิดอยู่มากนะเพราะการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมันอบรมมานานมันน่าจะได้เทียบได้เคียงมาแล้วน่าจะได้นำมาพูดเช่นอย่างพูดอยู่วันนี้แต่ก่อนก็ไม่เคยพูดแบบนี้นี่มันอดไม่ได้
พราะมันทบมันเพลินพิจารณาจนอกมันจะแตกอกจะแตกแล้วเวลานี้เดี๋ยวก็หมู่กับเพื่อนเนื่องจากว่าเราดำเพ็ญมาอย่างไรนี่อันหนึ่งมันอดที่เอามาเทียบเทียงไม่ได้เพราะเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามพอหมู่เพื่อนจะนำเป็นไปเป็นคติถึงข่าวเด็ดควรจะได้เด็ดถึงข่าวจริงควรจะได้จริงถึงข่าวขาดก็ขาดควรใช้ให้เป็นในการประกอบความเพียรของแต่ละหลายรายในบางครั้งบางข่าวถ้าไม่หนักแน่นไปตลอดก็ดีแต่เมื่อถึงขั้นที่ควรจะหนักแน่นมาตลอดไม่ต้องบอกเป็นเองขั้นนั้นแล้วเป็นเองดังที่เคยแสดงให้ฟังแล้วขั้นล้มลุกคลานขั้นตะเกียบตะกายต้องตะเกียบตะกายสิขั้นเด็ดต้องเด็ดขั้นทนต้องทนไม่ทนไม่ได้เราจะอยู่อย่างนี้อยู่นี้ไปมันก็เป็นอย่างนี้แหละมีอะไรพิเศษในหัวใจของเราวันหนึ่งมันคิดเรื่องอะไรเรื่องเหล่านั้นมันเคยคิดมากี่ครั้งกี่หนแล้วมันอะไรมาให้เราวิเศษวิโสพอที่จะเทินกับมันจนลืมเนื้อลืมตัวลืมความภาคความเพียรให้สติไม่มีในหัวใจเลยเป็นยังไงเนี่ยมันจืดจางไหมหัวใจถ้าเป็นไปกับกิเลสแล้วมันจืดจางไหมนี่เป็นเราจะเรียกว่ามันกล่อมดีไหมกิเลสพิจารณาสิมันละเอียดแหลมคมขนาดไหนเราไม่ทันมันเลยไม่รู้ตัวเลยจะว่ายังไงถูกมันกล่อมตลอดเวลาเราไม่รู้ตัวจะว่าเราฉลาดอยู่หรือเอาเรียนให้ปฏิบัติให้มันถึงมันสิเมื่อถึงแล้วมันจะรู้เพลงของกิเลสกิเลสขนาดไหนแบบใดเพลงใดมันจะมีความละเอียดแหลมคมมีความแยบคายของมันอยู่ในนั้นทุกแขนงของกิเลสที่แสดงตัวออกมามันจึงได้ครองโลกครองหัวใจของสัตว์โลกถ้ามันไม่มีความละเอียดแล้วคงไม่มีความแยบคายอยู่ในแขนงแห่งการแสดงของมันแล้วทำไมโลกจะไม่เห็นโทษของมันนี่จนกระทั่งถึงไม่เห็นเลยนี่ไม่ว่าใครก็ตามมีหนำซ้ำพระพุทธเจ้ามาประกาศธรรมะกลางวันอยู่เช่นปัจจุบันนี้ก็ได้ 2,500 ปีมันยังไม่รู้เรื่องรู้ราวมันยังไม่ตื่นเลยจะว่ายังไงหนาขนาดไหนพวกเราแล้วกิเลสเต็มขนาดไหนเอามาเทียบกันสิพิจารณาสิแล้วมันยังจะติดไปอีกเป็นไปอีกอย่างนี้ตลอดเวลาถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปตบไปต่อยไปตีไปขุดไปค้นกันแล้วยังไงก็จะไม่เห็นโทษของกิเลสแม้นิดหนึ่งภายในหัวใจนี่เลยแล้วก็จะแบกไปกิเลสไปอีกถ้ามันเหยียบหัวใจไปเกิดในภพนั้นภพนี้ภพไหนภพไม่ทุกข์นี่แหละฟังแต่ว่าเกิดชาติปิทุขาท่านว่าไงท่านบอกไว้แล้วหรือท่านบอกไว้ด้วยหรือว่าชาติปิสุขขามีไหมชาติปิสุขขามีไหมฟังสิท่านบอกจริงใดท่านเป็นยังไงท่านก็บอกตามความจริงเกิดเป็นทุกข์เนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าเกิดเป็นสุขเพราะท่านเคยเกิดมาแล้วถ้าเป็นสุขท่านก็จะได้บอกว่าเป็นสุขมาแล้วผู้ริเช่านะนี่ก็เห็นภัยมาแล้วในสิ่งความในความเกิดทั้งหลายว่ามันเป็นทุกข์เป็นทุกข์จะน่าประกาศสอนพวกเรากังวานมาอยู่กี่ปีกี่เดือนแล้วในแบบในแผนตำหลักตำรามีแต่ความจริงที่ออกจากพระทัยของผู้ริเช่าซึ่งกังวานอยู่ในตำหลักตำราตลอดเวลาอยู่แล้วอ่านเข้าไปก็กังวานถ้าอ่านด้วยความสนใจอ่านด้วยความพินิจพิจารณาแล้วจะกังวานออกมากระเทือนหัวใจเรากระเทือนหัวใจเราตลอดไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังอะไรด้วยความสนใจใครอ่านใครทำอยู่แล้วยังไงก็จะต้องกระเทือนเข้ามาในหัวใจให้ได้เห็นเหตุเห็นผลรู้โทษรู้กรรมของมันว่ามันทำกรรมทำเวรเกี่ยวเราขนาดไหนจะเด็ดนั่นสิพิจารณาถ้าไม่เอาจริงจังจะไม่เห็นนะเนี่ยกลอุบายต่างๆของกิเลสที่มันกล่อมเฉพาะอย่างยิ่งกล่อมหัวใจเราแต่ละดวงละดวงซึ่งเป็นหัวใจของนักปฏิบัติกรรมฐานที่เขานับถือด้วยนะเวลาเนี่ยเขากำลังนับถือกรรมฐานเฉพาะอย่างยิ่งสายหลวงปู่มั่นภาคอีสานเนี่ยแล้วในกิเลสมันกล่อมนี่มันสมเหตุสมผลได้หรือในกิเลสมันถลุงอยู่เนี่ยถ้าใครก้าวเข้ามามองเห็นด้วยตาแล้วเห็นแต่กิเลสถลุงพระกิ้งไปกิ้งมาอยู่นั่นเฉพาะอย่างยิ่งพระวัฏฏะวัฏฏะเกลื่อนอยู่เหมือนกับขอนตุงเต็มวัดเต็มวามีแต่กิเลสถลุงซิ่งไปซิ่งมานี่ใครอยู่จะดูได้ไหมคนทั่วประเทศไทยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดป่าบันตานี้ดูได้ไหมเห็นตั้งแต่พระเนรในวัดป่าบันตานี้เป็นขอนตุงให้กิเลสไปถีบมายันไปยันมาซิ่งไปซิ่งมาอยู่ถลุงไปตลอดเวลาอยู่อย่างนี้ไม่มีเวลาที่จะมองเห็นยับหนึ่งว่ากิเลสได้ต่อยธรรมะนักปฏิบัติกรรมฐานวัดป่าบันตาได้ต่อยกิเลสพอให้กิเลสมันจะรุ่งบ้างไม่เห็นมีเลยอย่างนี้เป็นยังไงมันคุ้มค่ากันไหมเราเอามาคิดบ้างที่สิ่งเหล่านี้มันเป็นความคิดที่จะเกิดประโยชน์แก่ตนไม่ต้องคิดเพื่อจะแก้พิษแก้ภัยที่ไม่เขาเห็นความประโยชน์สำเร็จอย่างนั้นก็ตามเถอะมันจะเป็นภัยเป็นประโยชน์แก่เราเนี่ยโดยไม่ต้องสงสัยละการคิดอย่างนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่เราเมื่อมันเป็นประโยชน์แก่เราใครมาเห็นก็รู้ความเป็นมงคลทั้งนั้นแหละตามีหูมีรู้กันดีชั่วประการใดรู้กันนี่มันไม่ได้มองเห็นด้วยตาเนื้อเฉยนะเนื้อมันจะไม่ได้
เกิดความสลดสังเวชมาปรุงธรรมสังเวชภายในวัฏฏะมันตัดเราเรายังจะเพลินอยู่หรือยังจะภูมิใจอยู่หรือเมื่อเราเป็นพระกรรมฐานไม่ได้คิดบ้างหรือว่าเราแพ้กิเลสมาวันยังค่ำคืนยังรุ่งเรื่อยมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีการชนะมันมาโดยลำดับเลยเป็นยังไงนักปฏิบัติเราถ้าผู้ปฏิบัติจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แล้วต้องพ้นทุกข์แล้วต้องชนะเรื่อยมาชนะเรื่อยมาเป็นลำดับแล้วขณะจิตที่มันแสดงออกมาแต่ละครั้งละคราวจะเป็นแสดงในการต่อสู้แสดงในการหลบดีติตัวหรือหลบซ่อนหรือพลิกแพงแต่งหลายสารพันคมที่ต่อยกับกิเลสนั่นนักปฏิบัติให้มันเห็นอย่างนั้นบ้างสินี่มองไปที่ไหนมองไปเมื่อไรมองดูเมื่อไรมีแต่ที่กิเลสถลุงพระถลุงหัวใจของพระกรรมฐานมันสลดสังเวชจะตายตอนนั้นนะใช่ว่าไงได้พากันคิดยังไงบ้างหรือไม่แพ้มันมาเท่าไหร่แล้วบวชมากี่พรรษาตั้งหน้ามาปฏิบัติกี่ปีแล้วแพ้มันมาเท่าไหร่ยังไม่รู้สึกตัวว่าแพ้อยู่หรือเวลานี้หรือเรายังภูมิใจอยู่หรือเราชนะอะไรชนะลมๆแรงๆที่ไหนมันไม่มีอะไรที่ชนะนอกชนะลมๆแรงๆเฉยๆภูมิใจลมๆแรงๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนี่รู้ไหมอันนี้กลอันนี้ก็เป็นกลหนึ่งของกิเลสถ้าเราต่อยเงาต่อยอะไรแบบนั้นไปเงาต่อยเงาแบบตัวกิเลสจริงไม่เห็นมันอยู่ที่ไหนไม่รู้นี่เรารู้อย่างพิจารณาสิผู้ปฏิบัติทำความภาคเพียรไม่มีวักไม่มีตอนไม่มีเผ็ดไม่มีร้อนไม่มีเข้มข้นตามการตามเวลาตามเหตุการณ์ที่ควรจะเป็นไปได้เลยแล้วยังไงก็ตายทิ้งเปล่านะไม่จะไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยหากไม่ใช้อย่างที่ว่านี่แหละก็บอกแล้วว่ากิเลสเป็นยังไงมันฉลาดขนาดไหนนี่นำเรื่องมาของกิเลสที่มันฉลาดมาให้ฟังนอกจากนั้นนำเรื่องความโง่ของเราให้ฟังอีกและนำเรื่องความฉลาดให้ทันกิเลสมาให้ฟังอีกจะหาฟังที่ไหนอีกท่านทั้งหลายจะหาฟังที่ไหนการปฏิบัติก็ปฏิบัติเวลาโง่ก็โง่ที่สุดก็เคยพูดให้ฟังแล้วเอาตัวยืนยันเลยใครจะว่าบ้าก็บ้านี่เพราะความเมตตาสงสารของเพื่อนให้เห็นเหตุเห็นผลเป็นความจริงขึ้นมานั่นเองถึงได้พูดถึงขนาดนี้เวลามันสติปัญญาความเฉลียวฉลาดมันกระดิกตัวขึ้นมากระดิกตัวขึ้นมาจนกระทั่งถึงขั้นเตียงไกลทันกิเลสประเภทต่างๆโดยลำดับลำดาทันแล้วฆ่าด้วยเขาเลยไปโดยลำดับลำดานี้ก็ได้พูดให้ฟังจนขนาดถึงว่ากิเลสโผล่ขึ้นมาตัวไหนอยากคอขาดถ้าเป็นคอมีคอก็คอขาดโผล่ขึ้นมาถึงขนาดนั้นเมื่อถึงขั้นเตียงไกลของสติปัญญาที่ทันอุบังกิเลสมันถึงขนาดนั้นฟาดถ้ามันม้วนเสื่อลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วอะไรมากีดมาขวางอะไรมาแสดงกลมายาให้จิตนี่ติ่งไปติ่งมาเหมือนลูกฟุตบอลนั้นมีหมายที่นี่มันไม่มีก็ไม่รู้ว่ามันไม่มีเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็จะสรุปลงได้ความว่ามีกิเลสเท่านั้นที่มาก่อกวนมายุเหยื่อมาทำลายให้รับความทุกข์ความลำบากอยู่ตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้และยังจะเป็นไปอีกหาที่อยู่ไม่ได้เลยไม่มีอะไรนอกจากกิเลสเท่านั้นนะเมื่อมันหมดจากหัวใจแล้วมันก็รู้ชัดเจนที่อุบายของกิเลสมันใช้กลใดอุบายใดแขนงใดที่เคยเป็นความแยบคายมามันพังไปหมดพังหมดด้วยอำนาจของธรรมที่เหนือกว่าไปแล้วนี่ก็ได้มาพูดให้ฟังแล้วทำอะไรอีกใช่ผมทำอะไรอีกมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นพูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วก็ยังไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยทำยังไงมันไม่มีเคล็ดมีลับไม่มีทุ่มมีโมงบ้างเลยเป็นอะไรไม่ได้เรื่องค้าที่ควรจะเด็ดไม่เด็ดควรที่ใช้สติปัญญาให้มากไม่ใช้ควรที่ใช้ความอดความทนให้มากไม่ใช้ทำไงนี่แหละที่เด็ดมันเด็ดเอาเด็ดเอาดัดเอาเด็ดเอาตลอดเวลาความเด็ดมีแต่เรื่องของเด็ดทั้งนั้นทำไม่ได้เด็ดมันเลยทำยังไงเราไม่อายเราบ้างเหรือที่เด็ดอยู่ในหัวใจเราเราไม่อายหัวใจเราบ้างเหรือที่เด็ดอยู่ในนั้นมีแต่แพ้ตลอดเวลาเรายังภูมิใจกับความแพ้ของเราอยู่หรือและเราจะเป็นไปด้วยความแพ้ภูมิใจไปด้วยความแพ้ที่เด็ดนี่หรือในระยะต่อไปในวันขณะต่อไปนี้แล้ววันพรุ่งนี้วันมะรืนจนกระทั่งถึงวันเราตายเราจะหวังความภูมิใจในการแพ้กิเลสโดยไม่รู้สึกตัวอยู่อย่างนี้หรือเอามาคิดบ้างสิสติปัญญามีกิเลสนี้มันเหยียบมาทั้งเท่าไหร่แล้วมันเคยให้คุณแก่ผู้ใดผู้ริจ้าทุกวงสอนว่ากิเลสเป็นภัยทั้งนั้นทำไมเราจึงให้มันกล่อมตลอดเวลาไม่รู้สึกตัวเลยมันเป็นยังไงลูกศิษย์ตถาคตมันไม่เกินไปแล้วหรือพิจารณาสินี่มันอกจะแตกแล้วนะถึงขั้นที่ควรจะเด็ดบ้างไม่มีเลยการประกอบความภาคเพียรให้มันมีเหมือนเขาเดินทางการเดินทางที่ราบรื่นมันก็มีคลุกคลาก็มีเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นเหวเป็นอะไรมีไปเดินดับลำดาก็ก้าวไปเดินไปจนกระทั่งถึงผ่านพ้นไปได้นั่นเมื่อก้าวไม่ถอยเอาทางอยู่ที่ตรงนี้เอาคดก็คดอ้อมก็อ้อมเอาคลุกคลาเป็นหลุมเป็นบ่อเอาหลุมบ่อก็หลุมบ่อทางอยู่ที่นี่มันหนาทางขี่ทางแม่ไม่ได้อยู่ทางไหนแม่ก็ไปนู่นก็เป็นดงเป็นป่า
เป็นภูเขาเอาแวะไปไม่ได้ก็ไปตามทางทางมีอยู่นั่นก็เหมือนกันที่การต่อสู้กิเลสไปทางไหนมันมีแต่ดงหนาป่าทึบของกิเลสทั้งนั้นตรงนี้ช่องนี้พอที่จะไปได้คือช่องแห่งความเพียรช่องแห่งสติช่องแห่งปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้นี้มีเป็นช่องทั้งนั้นนี่ไปได้ตรงนี้ทำไมไม่ยอมไปแล้วตายอยู่ทั้งสองภาคทางให้มันถลุงอยู่นั่นเป็นยังไงกรรมฐานเรานี่ความเพียรต้องอย่างนั้นเลยไม่อย่างนั้นจะตายทิ้งเปล่านะผมไม่อยากพูดอย่างอื่นมันไม่ถึงใจถ้าตายทิ้งเปล่าแล้วเหมาะกับความเพียรของเรากับสติปัญญาของเราที่เป็นอย่างนี้อันไม่มีทันยับหนึ่งก็ไม่ทันที่เหลือเลยนี่มันก็ต้องพูดอย่างนั้นมันเหมาะกันเอาไปคิดสิเนี่ยท่านเรียกว่าความเพียรดังที่กล่าวมานี้ถึงเวลาเด็ดต้องเด็ดนี่อะไรก็เรื่อยๆเรื่อยๆเฉยๆไปนะเดินก็สักแต่ว่านั่งก็สักแต่ว่าไม่ได้เรื่องอะไรคนอุบายอะไรที่ได้จากการเดินการนั่งที่ว่าความเพียรเพียรมีอะไรบ้างมันก็ไม่ปรากฏต่อไม่ปรากฏมีแต่สิ่งที่มันเคยหนาแน่นอยู่นั้นหนาแน่นไม่ได้บกพร่องแม้ได้นิดหนึ่งเลยนิดหนึ่งเลยแล้วยังภูมิใจไว้ได้นี่ว่างไงนี่ที่มันน่าทุเรศถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะความเพียรมันต้องมีบทมีบาทที่จะทุ่มกันเป็นระยะอย่างนั้นผู้ประกอบความเพียรเป็นยังไงก็เอาทุกขนาดไหนจะเอาทุกนี่เป็นหินรับปัญญานั่นมันเห็นนะท่านมันเห็นจริงๆนี่นะไม่เห็นนั่นมาคุยได้ไงนี่มาเทศนูเพื่อนนี่ผมพูดจริงๆเห็นนะจังหวะพูดนี่นะจะว่าไงใครจะว่าผมบ้าก็ผมก็ยอมรับแล้วยอมรับโดยที่ว่าบ้าแบบนี้นะของมันเป็นแล้วทำพุทธเจ้าเป็นของจริงปฏิบัติตามนั้นทำไมไม่จริงพระพุทธเจ้าสอนให้รู้แท้รู้แล้วทำไมพูดไม่ได้วะแต่จะไม่รู้ก็ยังบอกว่าไม่รู้เนี่ยโง่ก็บอกว่าโง่เวลามันฉลาดจะไม่ให้พูดได้บ้างเหรอมันเป็นยังไงเรื่องที่เกิดมาปิดปากแล้วพูดไม่ได้เหรอมันเห็นมาจากในใจของตนสิมันเปิดเผยหมดแล้วเป็นยังไงโลกธาตุอันนี้เป็นยังไงเรื่องของกิเลสนี่นั่นมันยังนั่นที่ฟาดมันจนกระทั่งวิกุศลธรรมะเอาให้แหลกหมดอยู่ไหนสบายทั้งนั้นจิตใจจิตวิญญาณในโลกนี้มีเท่าไหร่ที่ถูกกิเลสมันบีบบังคับตลอดเวลาจิตของเราดูดผึ่งออกแล้วเอากิเลสมาเป็นอาหารว่างโดยซ้ำไปนั่นน่ะเป็นยังไงท่านไม่เห็นที่พระพุทธเจ้านี่มีแต่พวกมีแต่องค์ที่เอากิเลสมาเป็นอาหารว่างทั้งนั้นแต่ก่อนมันเป็นไผ่เวลาเอามันได้แล้วก็ประกาศเหมือนกับประจานให้โลกเห็นไอ้รีบมานะตถาคตได้เป็นมาแล้วเรื่องอันนี้ไม่สงสัยตถาคตได้พาดำเนินมาอย่างนี้นี่ให้ดำเนินตามตถาคตที่สอนนี้นะนี่คือทางแท้ๆปลอดภัยคือทางที่จะพ้นทุกภัยในไม่ช้านี่เป็นอย่างนั้นที่ว่าสวดคาธรรมสวดคาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วดีแล้วตัดไว้อย่างนั้นนะไม่ผิดเอาให้ดีนะเอาให้ดีนะอย่าไปทางอื่นนะทุกอย่างลำบากขนาดนั้นเอาก็ตามตถาคตนี่นะตถาคตเคยลำบากมาแล้วถึงขั้นสลบตถาคตยังไม่ถอยเอาจนกระทั่งเลยตรัสรู้นี่อย่าถอยนะในความหมายเหมือนอย่างนั้นที่ท่านสอนสดๆร้อนๆอย่างนั้นพิจารณาสิผู้ปฏิบัติคุณธรรมพุทธเจ้าไม่มีอะไรเป็นการท้าทายกิเลสตลอดเวลาให้นำมาใช้เถอะยังไงก็กิเลสต้องพังไม่สงสัยมีแต่ให้ความเพียรพังนั่นเองมันเคยเห็นกระดินมาพอแล้วทั้งท่านทั้งเราใครทั้งใครต่อใครก็ตามไอ้เรื่องกิเลสเอาความเพียรพังนี่มันด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยไอ้เราเอาความเพียรนี่เอาพังกิเลสนั้นมันไม่ค่อยจะมีและไม่มีนี่มันสำคัญเอาให้เห็นในหัวใจของเราสิความเพียรพังกิเลสพังยังไงแล้วมันเห็นสิคำว่ากิเลสแหลมคมมันแหลมคมยังไงให้รู้ปัญญาของเราแหลมคมของกิเลสมันก็รู้เรื่องของกิเลสแหลมคมได้ขนาดถ้าปัญญายังไม่เหนือกิเลสแล้วมันรู้ไม่ได้นะว่ากิเลสมันแหลมคมขนาดไหนมีอำนาจมากขนาดไหนอ้อยอิงขนาดไหนไม่รู้นะเมื่อถึงขั้นที่ควรจะรู้แล้วปิดไม่อยู่จนกระทั่งเป็นกิเลสหงายหมดเลยไม่มีอะไรเหลือจะเอาอะไรมาแสดงลวดลายที่นี่เมื่อทำมันเหนือกว่าทุกอย่างแล้วออกมาที่ตัวไหนเก่งออกมาเนาะถึงขั้นมันท้าทายกันมันถึงขนาดนั้นนะออกมาพอยับนั้นกับพุ่งเลยนะสติปัญญาที่เกียงกายที่ทันสมัยที่จะหักวัตจักรวัตจิตให้มันม้วนเสือนั้นต้องเป็นสติปัญญาขนาดนั้นเป็นเองถ้าเราจะมาตั้งท่าตั้งทางไม่ทันเนี่ยถึงขั้นที่เป็นเองท่านถึงว่าภาวนามยปัญญาเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นในหัวใจเราบ้างสิพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านเป็นมาแล้วท่านถึงมาสอนท่านไม่เป็นอะไรมาสอนมันมีวิธีการที่จะอธิบายอะไรได้หรือลงภาวนามยปัญญาแล้วต้องเป็นผู้ปฏิบัติรู้ขึ้นมาเท่านั้นเองถึงจะรู้เองไม่อธิบายก็รู้เมื่อมันเป็นขึ้นมาอ๋อทันทีเลยที่เรียกพังไปด้วยเห็นนี้เองอ๋อนี่ท่านทักษิณเดชยังไม่พังก็ตามนั้นยังไงก็มั่นใจไปโดยลำดับๆแล้วพังไปเรื่อยเหมือนไฟได้เชื้อ
เอาเชื้อนั่นก็เชื้อเถอะถ้าลงไฟแล้วเผาได้หมดทั้งนั้นนั่นที่นั่นยังไม่ไหม้ยังไม่ไหม้ก็ไม่ต้องบอกมันจะไปเดี๋ยวนี้กำลังลุกลามไปเดี๋ยวนี้นั่นเชื้อมันอยู่ที่ไหนไฟจะลุกลามไปถึงหมดถึงหมดถึงหมดไหม้เป็นเท่าเป็นฐานไปหมดนี่ก็เหมือนกันกิเลสฟันลงเป็นเท่าเป็นฐานหมดด้วยอำนาจของมหาสติมหาปัญญาที่มาจากภาวนามยปัญญาจะเป็นที่ไหนไปธรรมะนี่เขาสดร้อนอยู่ในหัวใจกลางวันในหัวใจเราไม่กลางวันที่ไหนไม่เอามาใช้เป็นนันุศาสตราวุธก่อนทั้งภูเขาก็ตามถ้ามันไม่มาใช้ก็เป็นศาสตราวุธอยู่งั้นนะเราก็ต้องจมอยู่ในข้าศึกนั่นเองหาที่โผล่ขึ้นมาไม่ได้ดีไม่ดีตายอยู่ในท่ามกลางข้าศึกเพราะไม่มีอาวุธที่จะสู้เราไม่เอามานำมาใช้เนี่ยมีเท่าไหร่ก็ไม่นำมาใช้เกิดประโยชน์อะไรนี่เหมือนการสติปัญญาพระเจ้าสอนไว้เพื่อเอามาหุงต้มแกงกินเหรอท่านสอนว่ายังไงมันควรจะมาคุยปฏิบัติให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่ประกาศกลางวันนะว่าอาการลิโกอาการลิโกหมายถึงอะไรทำเหล่านี้เองเป็นอาการลิโกขอให้นำมาปฏิบัติเถอะไอ้เรื่องผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติอย่ามาสนใจคิดมากนักถ้าเรื่องของกิเลสมันกล่อมแล้วเร็วนะสมัยนี้มรรคผลนิพพานไม่มีสมัยนี้หมดแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีแล้วจะปฏิบัติเท่าไรก็ปฏิบัติไปเถอะตู้หัวมันพูดมันไม่ได้ปฏิบัตินี่ผู้ปฏิบัติต่างหากผู้ที่รู้จะเห็นมรรคผลนิพพานไม่ใช่ผู้ปฏิบัติเริ่มมาให้คะแนนของใครต่อใครทั้งที่ของไม่มีอะไรความรู้โง่ยิ่งกว่าหมาตายเอาความรู้อะไรมาสอนคนอื่นให้เขาได้เป็นคติความรู้เจ้าของไม่มีนั่นไม่เชื่อที่เชื่อคนประเภทนั้นศาสดาองค์เอกเป็นผู้ที่ควรเชื่อได้มาตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วทำไมจะไม่ยอมเชื่อเพราะทำไมไม่ยอมเชื่อไม่ยอมพบบ้าๆรับหูรับตาพูดอยู่นั่นหรือมันไม่เคยภาวนานั่นหรือเชื่อคนประเภทนั้นหรือนามผลนิพพานไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็ตัวของว่ามันเองไม่มีนามผลนิพพานจะเอามาผลนิพพานอะไรมาอวดล่ะผู้มีอยู่ผู้ปฏิบัติมีอยู่ต้องเห็นหรือรู้อยู่ตัวข้าทำตับได้ชอบแล้วนี่ว่าไงพระเจ้ารู้จักทำเหล่านี้นะภาษาว่าทั้งหลายรู้จักทำเหล่านี้เห็นจากทำเหล่านี้พ้นทุกจากทำเหล่านี้ฆ่ากิเลสให้ม้วนเสื่อมไปด้วยทำเหล่านี้น่ะมันไม่ได้ฆ่ากิเลสไปด้วยว่ามรรคผลนิพพานไม่มีเออฟังสิพวกนี้มันตายกี่กับกี่กันก็เรื่องของเขาเหมือนไปยุ่งกับเขาทำไมเราก็ที่ฉลาดปัดความทุกข์เหมือนกับไฟติดตัวของเราพันไหม้ตัวของเราแล้วปัดไฟออกจากตัวของเรานี่มันเป็นเรื่องของเราแท้ไปยุ่งอะไรกับไฟเขาไหม้หมดทั้งตัวก็เป็นเรื่องของเขาเองเขาไม่จะปัดออกก็ช่างเขาสิแล้วปัดออกสิกิเลสมันเหมือนปืนเหมือนไฟราคะกินาเป็นยังไงไฟคืออะไรนั่นโทสะกินาโมกินาฟังดิสามกองเท่านี้ก็พอแล้วนะมันไหม้อยู่ในหัวใจเวลานี้โลกทุกวันนี้ทุกเพราะอะไรเพราะไฟอันนี้เองมันเผาเรายังไม่เห็นโทษของมันอยู่หรือยังจะมาภูมิใจของอยู่สบายสบายวันไหนก็ว่าสบายสบายตั้งแต่เรื่องธาตุเรื่องเนื้อเรื่องหนังที่จะพังอยู่เมื่อไม่กี่วันเมื่อหมดมาจากนี้แล้วนี้เท่านั้นแล้วมันยังจะมาถือว่าสิ่งนี้วิเศษอยู่หรือทำที่วิเศษที่พระเจ้าทั้งหลายกระเทือนโลกธาตุมานี้มานานแสนนานมากต่อมากแล้วทำไมไม่เห็นกระเทือนหัวใจบ้างเอามาพิจารณาสิตั้งปัญหาถามเจ้าของคนอื่นถามไม่ดีครูบาอาจารย์ว่าให้กับเหมือนกับดุด่ามากเก่าบางทีเกิดมุขหิดอะไรในใจแทนที่จะเป็นกิเลสมันเป็นธรรมมันแทนที่จะเป็นธรรมมันกลายเป็นกิเลสขึ้นมาเสียให้เจ้าของเราฟาดเจ้าของเองเอาหนาวันนี้ว่างั้นถ้าลงเป็นอย่างนี้ไม่เป็นลายเจ้าของเอาหนาวันนี้หนาวจะแล้วตักกันลงไปเอาหัวขาดหนาวันนี้ต้องอย่างนั้นนั่นถ้าไม่มีปัญหาอะไรเลยให้คนอื่นมาบังคับดิบังคับอย่างนั้นมันเป็นไม่ได้นะหัวใจเรามันจะเป็นทำได้ยังไงมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเทวทัตขึ้นมานั่นเราพิจารณาสิเพราะนั้นใครใครก็ตามต้องเตือนเจ้าของสอนเจ้าของเด็ดเจ้าของเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแม่นยำที่สุดได้เมื่อได้อุบายจากครูบาอาจารย์หรือจากธรรมท่านมาแล้วเอามาฟาดลงไปเช่นนี้มันม้วนเสือด้วยเหตุนี้เองมันไม่ได้เป็นไปด้วยดังที่เราเป็นมานั่นนะให้เราจำมาไว้ว่าวิธีการที่ทำมาแล้วนี้มันเป็นยังไงมันได้ผลมากน้อยเพียงไรเอามาทดสอบกันสิแล้วเราก็จะมีทางก้าวเดินนะท่านปัญญาพอแล้วนี่คือมีหน่อยถึงได้หยุดไปมาก็แค่เพียงนี้ไปไหนนี่ไปไหนแล้วอยู่แบบเขาอยู่อย่างนั้นแต่มันก็สบายมันอันหนึ่งนะมันก็กำดีมันอยู่พระเลี้ยงดูโอ้เป็นนายพระด้วยจำหรือว่าจะเป็นเสี่ยวพระเลยมันเป็นนายพระด้วยดูขึ้นมันมีอะไรอยู่นี่ในหมาตัวหนึ่งนะนี่เรียนธรรมะให้กันอย่างนี้มันเห็นมันทะลุไปหมดข้านุ่งเจ้าได้ยังไงถ้าลงได้รู้ตามธรรมที่พระเจ้าทรงสอนแล้วข้านไม่ได้นอกจากกราบอย่างราบเท่านั้นเองของเทศของจริงแท้ไม่เอาของความมาหลอกเลยไม่เหมือนกิเลสที่หลอกอยู่ตลอดเวลาทุกขณะ
ทุกแขนงมันหลอกทั้งนั้นหนึ่งอยู่แต่ทำแล้วจริงนะไม่เป็นแต่ส่วนหยาบไปถึงส่วนละเอียดเสียสุดมีแต่ความจริงทั้งนั้นสอนด้วยความรู้แล้วเห็นแล้วนะฝังอยู่ภายในจิตใจแล้วมันเอาเนื้อเอาหนังเอากระดูกนี่มาเป็นตัวของตัวจนหมดเราก็ยังไม่รู้มันกว้านเอาหมดในตัวของเรานี่ว่าเป็นเราเป็นของเราไปซะหมดไม่รู้ทำเมื่อเราทำเบิกเข้าไปเบิกเข้าไปเบิกเข้าไปคัดเข้าไปเลือกเข้าไปแยกเข้าไปแยกเข้าไปเห็นไปโดยลำดับลำดาแล้วก็เวิร์กออกหมดพังออกหมดแม้จะอยู่ในร่างนั่นก็ตามพอดีมันก็รู้นะนี่คือเนื้อคือหนังเราพูดว่านี่คือดินคือน้ำคือลมคือไฟนี่คือจิตนั่นมันก็รู้เองว่าไม่มีใครบอกถ้าลงในพิจารณาตามพระญาติทรงสอนแล้วเช่นอริยสัจเนี่ยยืนสติปัฏฐานสี่นี่แยกธาตุนั่นเนี่ยนี่วิชาแยกธาตุละเนี่ยนี่นานเลยแยกความจริงแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยรู้เลยทำไงทีเนี่ยให้หลงเนี่ยก็ไม่หลงจะว่าไงนั่นเวลามันยังไม่รู้ทำยังไงให้รู้ก็ไม่รู้เมื่อไม่ถึงขั้นจะรู้ตามหลักธรรมชาติตามหลักความจริงไม่รู้อยากรู้เท่าไรมันก็ไม่รู้เมื่อมันยังไม่ถึงขั้นอยู่รู้เหมือนอย่างเราเดินไปจะไปจุดใดก็ตามเมื่อยังไม่ถึงจุดนั้นเวลาที่นางเราไปเจออย่างนั้นแล้วจะหาที่ค้านเรื่องทางไหนได้ยังไงนอกจากกราบราบเท่านั้นเองเวลาไม่รู้ยื้อมันต่อสู้ครูมีเจ้าว่างั้นมันเชื่อมันไม่เชื่อมันเชื่ออย่างนี้เนี่ยที่เด็ดที่เด็ดกับธรรมมันเป็นข้าศึกกันมันต้องพัดค้านตามทางตลอดเวลาขัดแย้งตลอดเวลาขัดแย้งธรรมยังไม่ถึงไหนเลยต้องได้เดือนนึงพอดีแล้วนะเข้าพรรษานี่จะมาเดือนนึงเดือนวันนี้วันแรมค่ำพอดีแล้วนะไม่ถึงไหนจะมาเดือนนึงแล้วมันไม่ได้นับอะไรไม่มีสนใจเลยก็เห็นแต่มือกับแจ้งอย่างนี้จะให้ว่าไงใครจะว่าบ้าก็ว่าสิก็มันเป็นอย่างนี้อยู่ก็ไม่ใช่ใครนับแต่อะไรนั่งหนาก็นับมาหยิบตั้งแต่วันเกิดมาอย่างนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายโลกพานับมากันนับมานี่ก็ได้เห็นได้เรื่องอะไรความจริงมันก็มีแต่เมื่อกับแจ้งอย่างนี้เองจะหยุดแต่เป็นอารมณ์อะไรกับมันนะความหวังมันเป็นบ้าอย่างนั้นก็คือว่าที่เด่นพาให้หวังนี่จะหวังแต่ยังหวังนี่หรือหวังเออไอผิดหวังมันผิดมาเท่าไหร่ไม่ได้คิดนะตอนผิดหวังนี่แต่เจ้าหวังเงื่อนเนี่ยจากเมื่อกับแจ้งนี่กันนั้นวันนั้นเดือนนี้ปีนั้นอย่างนั้นปีนั้นจะเป็นอย่างนั้นโอ้หวังมันก็เพลินในความหวังนะมันทำให้เพลินในความหวังเมียหนึ่งเขาไปตัดปุ๊บเขาไปหยิบไปจับสิ่งนี้เลยสิเหมือนกับมีกล้องไปจับปุ๊บเพลินอะไรเป็นบ้าหรือว่าเขาจะว่าเราบ้าหรือมันเพลินอะไรเป็นบ้าหรือมือกับเพี้ยนนี่มีมาตั้งกันแล้วนี่นะเขาก็จะว่าเราเป็นบ้านะความจริงเป็นนั้นพิจารณาจิตมันถึงคือถึงแดนของโลกของสมมุติของวิมุตติเต็มส่วนได้ทุกอย่างแล้วจะทำยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะว่าไงใครจะว่าอะไรมันก็เป็นไปตามจิตตรงนั้นมันไม่เป็นไปตามก็เหมือนอย่างโลกเนี่ยใครจะว่าอะไรมันก็ไม่เป็นไปตามมันเป็นทั้งวันอย่างนั้นมือกับแจ้งมือแจ้งนี่มันจะเป็นไปตามไข่ร้อนก็ร้อนอย่างหนาวก็หนาวเห็นวันอย่างนั้นเราเป็นบ้าดิ้นตายอยู่กับมันไม่รู้ตัวแล้วปรับตัวเข้าหามันไม่ถูกไม่ปรับมันจะดิ้นกับมันไปปรับตัวของเราให้มันถูกได้ระดับพอดีพอดีนะมันพอดีหมดนะไม่ปรับนะพระพุทธเจ้าเอิดนะปรับจิตให้ได้เต็มจัดเต็มส่วนภาษาวกทั้งหลายปรับจิตของแต่ละองค์ให้ได้เต็มจัดเต็มส่วนพอเหมาะพอดีมันขันอยู่ทั้งก่อนไม่มีอะไรจะวุ่นนะก็ท่านไม่มีอะไรก็จะเอาอะไรไปดูอื่นก็ท่านไม่หลงจะให้ท่านไปหลงอะไรเนี่ยมีขันอยู่เลยเป็นอยู่ธรรมดาก็ดีเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีจนกระทั่งจะตายไปก็ดีจะให้ท่านวุ่นอะไรเพราะท่านหมดความวุ่นแล้วไอ้เรื่องวุ่นมันเรื่องโลกเรื่องสมมุติจิตตอนนั้นไม่ได้วุ่นกับอะไรจะให้ท่านวุ่นอะไรเหมือนกับแกล้งเสแสร้งไปงั้นจะเสแสร้งอะไรเคยเสียแจ้งมาพอแล้วมันจะไปเสียแจ้งอะไรก็จะปลดจากแตกจากไถกันนี่แล้ว
พวกเราเนี่ยจะมาเสียแซงอะไรพระอรหันต์องค์ไหนที่ท่านบรรลุธรรมถึงขั้นอรหันต์ไปแล้วไม่ยินไหมท่านมาเสียดายสมุนเคยมีไหมมีพระอรหันต์องค์ไหนบ้างที่แหวกแนวมาเป็นอย่างนั้นนั่งมาตั้งแต่พระพุทธเจ้ากี่ล้านล้านล้านพระองค์และสาวกของพระเจ้าแต่ละพระองค์นั้นนับเป็นกี่ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล่ะมีองค์ไหนแม่องค์หนึ่งที่มาเสียดายโลกท่านหลงท่านรู้ไปแล้วท่านกลับมาอยากหลงอีกมีองค์ไหนนี่นาเนไม่งั้นจะเรียกว่าบรมสุขได้ไหนจะเรียกว่าเลิศได้ไหนถ้ายังจะมาหลงอีกเอาอะไรมาเลิศล่ะมันก็ไม่ผิดกันกับสมมุติเลยมันจะมาหลงสมมุติกับผมตรงเติมกับสมมุติยังจะมาเสียดายสมมุติอยู่นะมันที่จะมาทำสูตรเอื้อมของคนมีกิเลสนะมันก็มีข้อแม้อย่างนั้นทำสูตรเอื้อมของสูตรเอื้อมของคนมีกิเลสทำพอเหมาะพอดีของท่านผู้ขึ้นไปแล้วนะท่านมาหลงอะไรอีกมันก็เป็นอาถรรพ์เหมือนกันกับเวลาหลงอยู่จะให้รู้นี่มันขณะที่มันยังหลงอยู่มันก็เป็นอาถรรพ์มันเป็นไปไม่ได้มันต้องก้าวไปเรื่อยไปเหมือนอย่างเรารับทานฉันอะไรมันยังไม่ถึงขั้นอิ่มจนอยากให้อิ่มในขณะนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้ต้องฉันไปทานไปหนุนกันไปนั่นมันก็ถึงขั้นอิ่มเองนะอันนี้ก็เหมือนกันหนุนกันไปหนุนไปว่าถึงขั้นมันเต็มที่แล้วจะให้เป็นอะไรอีกนี่เนี่ยมันก็เป็นอาถรรพ์ของธรรมขั้นนั้นแล้วเวลามันยังไม่รู้ก็ต้องเป็นอาถรรพ์อีกจะให้รู้เดี๋ยวนั้นไม่ได้เนี่ยมันเราอัศจรรย์จริงนะอัศจรรย์พุทธเจ้าผมพูดเต็มหัวใจผมเลยนะออกมาจากเต็มหัวใจคือพระพุทธเจ้าเป็นอันดับหนึ่งเลยสาวกทั้งหลายก็อัศจรรย์แต่ว่าได้สดับจากพระเจ้าก่อนส่วนพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี่ดิไม่มีใครบอกใครสอนเลยก็พระบารมีธรรมของท่านที่ท่านทำความปรารถนาจะเกี่ยวกับการมาอย่างที่พูดที่นี้เมื่อมีกำลังพอแล้วก็สยามภูนะทรงรู้เองถึงขึ้นเลยดีขึ้นเลยท่ามกลางกิเลสที่หนายิ่งกว่าอะไรไม่มีอะไรหนาเกินกิเลสสามโลกธาตุนี่หนาขนาดนั้นฟังดิกิเลสมันหนาเท่ากับสามโลกธาตุพุ่งทะลุเลยไม่มีใครบอกใครสอนสยามภูก็คือรู้เองเป็นเองพูดง่ายๆส่วนสาวกนั้นต้องได้ยินได้ฟังสาวกะต้องได้สดับได้อุบายวิธีการจากพระพุทธเจ้าก่อนถึงจะนำมาปฏิบัติมาปรับปรุงมาแก้ไขตามที่สมเนี่ยนะแล้วมันก็ค่อยๆเจอไปส่วนพระพุทธเจ้าเองไม่ว่าพระองค์ใดทรงรู้เองเห็นเองทั้งนั้นมันดียังง่ายกับยากต่างกันเมื่อถึงขั้นที่ง่ายของท่านก็ง่ายเคลื่อนออกมันมากมันจะเป็นกระจัดเนี่ยเคลื่อนออกไปช่วงขนวดอัดเก็บรันก็บรรลุก็มีพระเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสไว้ตามความเป็นจริงที่ของพระองค์นั่นเองท่านไม่มีเอียงท่านบอกว่าท่านลำบากท่านก็บอกว่าท่านลำบากถ้าชนท่านก็น้อยนะท่านก็บอกว่าน้อยแค่แปดสิบแต่ถึงแปดสิบก็ผึ่งเลยเห็นไหมล่ะผิดตรงไหนเอกนามจริงหนึ่งไม่มีสองพยายามอย่างชาติชัดเจนแล้วไม่เป็นสองพอถึงอย่างนั้นก็เสด็จไปนิพพานเลยภาษาเราเรียกว่าเสด็จไปตายที่นั่นเลยเนี่ยมีตามท่านเสด็จจริงผู้ไม่ปฏิบัติมันปฏิบัติก็ตามถ้าไม่ได้รู้ถึงเหตุถึงผลถึงความจัดความจริงเต็มจัดเป็นส่วนแล้วก็ไม่พ้นที่จะเข้าใจในทุกเวทนาว่าพระองค์ทรงเสวยทุกเวทนาในเวลาที่กำลังเสด็จไปตามทางที่ว่าทรงเหน็ดเหนื่อยมันไม่ได้แล้วอดสงสัยไม่ได้อดเข้าใจอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นรับสั่งพระอานนท์อานนท์ไปสั่งน้ำมาสั่งแล้วสาคตดื่มสาคตกระหายน้ำมาเนี่ยสาคตลากพระสังฆาติสาคตเหนื่อยมากจะพักพระสังฆาติลาดคือว่าปูนั่นเองภาษานี้เราก็เอามาใช้ว่าลาดแต่พระพุทธเจ้าเองท่านจะรับสั่งว่าไงก็ไม่รู้แหละหากเป็นความหมายที่ว่าปูนั่นเองลาดนั่นเองแล้วเพียมากอะไรนองนั้นเราจะพัดนะมีสั่งน้ำมาให้เราดื่มเราก็หายน้ำมากนะทีนี้เราไม่เห็นความจริงระหว่างขันกับจิตแต่สิเราเห็นแต่เรื่องขันกับจิตเป็นเดียวกันผ
ู้เรียนมันเห็นแต่ขันธ์ก็สิเป็นเดียวกันพระพุทธเจ้าเสวยทุกข์เวทนาไม่เสวยที่ว่าเราเหนื่อยในอนุนไม่ได้ยังไงนานฟังผมได้ยินจนสะดุดตึกเลยถ้าจะพ่อสองสองอาจจะพูดอาจจะโต้ตอบกันอันนี้มันฟังไม่เฉยแต่มันไม่ลืมนะเพราะมันเป็นจุดสำคัญว่าพระองค์ก็เสวยทุกข์เวทนาไม่สวยพระองค์จะว่างั้นได้ไงนะก็ขันมันยังเป็นได้ทำไมจะว่าไม่ได้ล่ะขันมันเพียได้ทำไมจะว่าไม่ได้ว่ามันเพียเนี่ยว่าจะว่าไม่ได้หรือขันมันยังเป็นได้อยู่นั่นพุทธะที่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์แท้เป็นที่ไหนนะมันเห็นพุทธะดูสิเอาว่ามันยังนี่พูดมันเห็นพุทธะด้วยความแจ้งชัดกำจัดที่เหลือออกหมดแล้วอย่างนั้นถ้าเห็นอย่างนั้นเอาสิทำไมจะไม่รู้อะไรเป็นอะไรเวลามันเป็นอันเดียวกันมันก็เป็นก็รู้อยู่แล้วก็เคยเป็นมันแยกตัวออกไปเป็นธรรมชาตินั้นจับขันนี้เป็นนี้มันก็เป็นนั่นแหละแล้วทำไมจะพูดไม่ได้ล่ะแล้วมันจะมาสวยกันตรงไหนน่ะนั่นว่าไงว่ามันคึกคักก็ดีนะมันเหมือนจะเป็นบ้าเราคนนี้ก็มันประจักษ์อยู่ในหัวใจนี่ว่าใครจะว่าบ้าไปทางนี้มันอาถรรพ์ที่จะพูดคนนี้น่ะอย่าว่างั้นตาบอดไม่ดูเหรอจะว่างั้นพุทธเจ้าสอนอย่างนี้น่ะท่านสอนให้ตาบอดเหรอหรือสอนให้ตาดีถ้าตาดีก็พี่น้ำเห็นสิอย่างที่ท่านว่าอยู่นี่อย่าว่างั้นนี่นะเวลาท่านเสกไปในตำราอานนท์ราชสังฆาธิเราจะพักก่อนนั้นเพียว่าเพียจำทนขันถ้าพูดตามท่านนั่นเมื่อก่อนถ้าพูดตามภาษาเราสมัยทุกวันนี้เช่นอย่างใช้รถนี้พักเครื่องมาหน่อยเครื่องมันร้อนมากเพราะว่านั้นผู้ขับเป็นอะไรไปไม่เห็นเป็นอะไรรถมันร้อนมากต่างหากนี่รถหมดน้ำเอาน้ำมาเติมหน่อยเลยเนี่ยพักเครื่องมาหน่อยรถเครื่องมันร้อนมากเนี่ยถ้าสมัยปัจจุบันนี้จะพูดอย่างนี้เลยเขาเดินทางเขาพูดกับรถเรื่องรถเขาจะบอกอย่างนั้นอันนี้นี่มันก็เหมือนรถรูปเจตนาสัญญาสังขารวิญญาณอาการห้าเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเป็นสมมติจริงๆมีอนิจจังทุกขังหน้าตาติดแนบไปหมดอนิจจังทุกขังหน้าตารูปังอนิจจังเนื้อนายอนิจจังเนี่ยไปหมดมันก็รู้อยู่ว่าไงแม่ก็รู้ความจริงเป็นงั้นเป็นงั้นเห็นอยู่งั้นดูอยู่งั้นจะไปคาบกระทานไปแยกแยกออกจากความจริงนั้นได้ไงความจริงอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเนี่ยเวลาไม่รู้มันก็ไม่รู้อย่างที่พระพุทธเจ้าเสวยทรงเสวยทุกเวทนาไม่งั้นท่านจะพูดท่านจะรับสั่งว่าให้ราชสังฆาติอานนท์เราเหนื่อยมากได้ไงเนี่ยเออรู้ว่าขันติดเครื่องไปอีกก็ไปได้จนถึงจุดที่หมายนี่ก็พอพักไปก่อนนั่งกับไปจนถึงที่ปรินิพพานอย่างเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะผิดกันแล้วจนกระทั่งวาระสุดท้ายเหมือนกับพระท้าชาวกวาถามเนี่ยใครยังมีข้อของใจสงสัยอะไรอีกเนาะพูดมาพอไม่มีใครว่าอะไรแล้วก็ทรงทำหน้าที่ปรินิพพานพอถึงเวลาแล้วเห็นไหมท่านองค์ท่านจะต้องไปท่านที่ตรงไหนทำหน้าที่ปรินิพพานก็ไหว้ลวดได้ให้เต็มองค์ศาสดาเดียวทรงเข้าปฐมฌานทุติยฌานด้วยผู้ตามก็ตามเต็มนะพระอนุทะตามพระกิจของพระเจ้าเสด็จเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานก็ตามเรื่อยเป็นรูปฌาน4ออกจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่อรูปฌาน4อากาศานกายนะวิญญาณกายอวิญญาณนะเนสัญญานาสัญญาสมาธิก้าวขึ้นไปก้าวไปจนท่านถึงสัญญาเวทายตนิโรธสมาบัติทั้งหลายดับสัญญาและเวทนาหมดสัญญาความจำอะไรหมดเวทนาคือทุกเวทนาในธาตุในขันธ์นั้นหมดไม่ได้หมายถึงเวทนาในจิตนะเวทนาในขันธ์อาการป่วยพระชวนของพระองค์หมดดับเดี๋ยวเราไม่มีฌานเรายังตัวเท่าตั้งนี้เรายังถึงเวลามันดับเราก็ยังรู้มันดับมาอย่างที่เราพูดมันพอเข้าถึงนั่นก็ดับหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่รู้ล้วนๆสักแต่ว่ารู้เท่านั้นเรื่องของขันไม่มีอะไรเลยเหลือไม่มีเลยหูก็ไม่ใช่หูหนวกมันเลยหนวกแล้วมันเป็นธรรมะกลางคืนไปแล้วนะตาหู
สมองร่างกายเป็นธรรมะทั้งปวงไปหมดไม่ใช่เป็นตาบอดหูหนวกนะคือมันเลยนั่นไปแล้วนั่นมันยังรู้อยู่ว่าไงพระเจ้าองค์จักรดาแล้วเธอแม่ท่านรู้ได้ไงมันรู้ปล่อยความรับผิดชอบทั้งหมดเวลานั้นนั่นถ้าหากว่าขยับอีกขณะที่สองที่จะออกก็ออกก็หมดเลย 100% ถอยมันก็ไม่หมดถอยมาไปเรื่อยๆนะเนี่ยพระเจ้าปณิธานนั่นเหรอเป็นพระอานนท์ถามเรื่องนี่พระอุบาลีผมก็ไม่ทราบลืมแต่ว่าคุณทราบถือว่ามีพระท่านถามอยู่ในวงฟังก็มันทนมันเสียนะยังเนี่ยพระนุษะนั่นนั่นให้ดูเอาเรื่องพระจิตพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าศูนย์ไหมกล้าเข้าสู่ธรรมฌานถ้าศูนย์แล้วอะไรเขากล้าเข้าไปและจิตเป็นจิตบริสุทธิ์ศูนย์พระพุทธเจ้าและจิตมีกิเลสจิตบริสุทธิ์กล้าเข้าสู่ปฐมฌานปฐมฌานนั่นก็จิตที่บริสุทธิ์เก้าเห็นไหมศูนย์ใหม่พุทธิยชาญตยชาญจนกระทั่งถึงโน้นทัญญาเลยท้ายใหญ่รวดเมื่อพระจิตที่บริสุทธิ์ทั้งนั้นเก้าไปเข้าไปนั่นศูนย์มาถ้าศูนย์อะไรปะเก้าเนื้ออะไรไปข้าทัญญาไปใหญ่รวดจนถอยมาถอยลงถอยลงจนกระทั่งถึงพระจิตที่บริสุทธิ์ธรรมดาแล้วเก้าครั้งที่สองนี่เราเข้าธรรมชาญเพราะออกจากชาญสีรูปชาญสีนี้แล้วมีออกแล้วหน้าสมมติรูปฌานสี่ก็เป็นสมมติรูปฌานสี่ก็เป็นสมมติพอเก้าท่ามกลางนี้ละพุ่งเลยออกเลยงั้นแล้วที่เมื่อมีภาพถึงแล้วจะว่าพระจิตพระเจ้าไปอยู่ที่ตรงไหนล่ะอันนี้มันมีภาพที่ภาพถึงก็บอกได้ว่าเวลานี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นตรงไม่ฌานไม่ตีฌานอยู่ฌานนั่นอยู่ฌานมันมีที่ภาพถึงพอที่จะว่าได้ถ้าจิตที่บริสุทธิ์นั่นอยู่ตรงนั้นตรงนั้นพอออกจากนี้ไปแล้วปรินิพพานแล้วนั่นเพราะว่าปรินิพพานแล้วท่านก็ไม่สงสัยผู้เป็นสิ้นกิเลสแล้วไม่สงสัยว่าปนิพันธ์แล้วปนิพันธ์ยังไงสงสัยอาหาอะไรเนี่ยเวลาจะปนิพันธ์ก็ส่งไว้ลวดลายของศาสดาเต็มที่เลยนี่ว่าไว้ลวดลายทั้งสุดท้ายเต็มภูมิศาสดาว่างั้นเถิดเพราะพุทธิใสเป็นต้องขันมากในรายนี้ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติศาสนาว่านี่มันกุดมันร่วนเข้ามากุดร่วนเข้ามานะนี่ทำไงมันนักเป็นที่เหลือมันนับวันดื้อด้านเขาหนาแน่นเข้าไปในหัวใจของชาวพุทธเราทั้งพระทั้งเนรทั้งคารวาสหนาแน่นก็หนาแน่นก็ให้มีความหนักแน่นเชื่อถือสิ่งที่เป็นอธรรมนั้นหนักเข้ามากเข้าโดยลำดับลำดาและจางจากวิสาสนธรรมนี้ไปเป็นลำดับเช่นเดียวกันจางไปจางไปจางไปหนักเข้าทางนั้นมากเข้ามากนี่มันเป็นการเป็นความดื้อด้านประมาณนั้นนี่โอทัปปะเลยไม่มีนี่สิน่าทะเลาะนะเนี่ยเราก็บวชมานี่จะกี่ปีก็ดูกิริยาอาการของพระของเนรก็ดีของใครใครก็ตามมันเป็นลำดับลำดับตั้งแต่มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้มันยิ่งได้เห็นมากมายนะได้เห็นชัดลงไประหว่างที่เด็กกับธรรมที่แสดงออกจากบุคคลผู้หนึ่งอย่างชาวพุทธของเรามันเป็นยังไงก็มันเป็นอย่างนั้นจะว่าไงเพราะมันเห็นมันแตกต่างไปเดิมดำหนานี่ไงมันเป็นผลลบผลลบถ้าพูดถึงเรื่องว่าได้ทำเห็นทำมันเป็นผลลบไปเรื่อยๆมันไม่ได้ไม่เห็นจะว่าไงนี่ก็ได้ที่เดียวคนที่เดียวอยู่ที่เดียวคนที่เดียวเผาเหยื่อเวลาว่างมีเวลาว่างของอย่างนี้อะไรๆใช้ค่ะไปใช้เลยนะเดี๋ยวมาถามเดี๋ยวมาบอกมาขอเรานะตั้งแต่รับประเสริฐแล้วไม่ว่าอะไรๆเราไม่เคยมายุ่งมาเกี่ยวข้องไม่เคยมาเป็นอารมณ์เรื่องของเรามีอะไรเราก็ไปตามเรื่องของเราเรื่องนี้หมู่เพื่อนของผู้ดูรู้แล้วผู้ที่เอาไปใช้ไปสอนแล้วก็เอาไปตามเรื่องตามราวดีเอาแล้วนะท่านปัญญาละเสร็จ

เรื่องข้อวัดปฏิบัตินั่นแหละจิตของพระคือข้อวัดปฏิบัติไม่เหมือนจิตของคฤหัสถ์เขาคฤหัสถ์มี 18,000 ประการหาประมาณไม่ได้จิตพระนี่มีตายตัวตามหลักธรรมหลักวินัยไม่มากจนเหลือกำลังแต่ส่วนมากพระเราปฏิบัติไม่ได้จริงๆเราพระปฏิบัติไม่ได้ก็มีเศร้าว่าใครจะปฏิบัติให้ได้ขอวัดปฏิบัติบวชเข้ามาเอาความมักง่ายออกหน้าออกตาอันก็ไม่ได้เรื่องอะไรถ้าเอาธรรมออกหน้าแล้วมันก็มีสติมีปัญญามีความภาคเพียรมีข้อวัดปฏิบัติอันดีงามประจำตนเหลือบซ้ายมองขวามีสติสตังพูดประโยคใดมีสติควบคุมรู้ความผิดถูกดีชั่วหนักเบาควรหรือไม่ควรแก่บุคคลหรือสถานที่เช่นไรถ้าเอาทำออกหน้าส่วนมากไม่ค่อยผิดพลาดแม้ผิดด้วยความผิดวิสัยก็มีน้อยแต่ความไม่มีสติความไม่สนใจเอาความขี้เกียจขี้ร้านออกหน้าความบ่นแอออกหน้าซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสกิริยาการแสดงออกมาจึงมักจะมีเรื่องไม่น่าดูเกลักกะการขบการฉันพระขบฉันตังหันอะไรต้องสวยงามตามเสด็จยวัฒน์ท่านบอกไว้แล้วไม่สนใจก็ปราบอบัติเนี่ยกินก็เป็นโทษนั่งก็เป็นโทษเดินก็เป็นโทษนอนก็เป็นโทษพูดแรงมาก็เป็นโทษมันจะหาคุณที่ไหนคุณเราพระเราคำว่าโทษก็คือไม่มีสติสตังค์ระมัดระวังสิ่งที่ผิดหรือถูกประการใดไม่รู้สุ่มสี่สุ่มห้าพูดถึงเรื่องความสวยงามทางมารยาทความเคลื่อนไหวเป็นมาอะไรจะงามยิ่งกว่าพระซึ่งได้หลักการประพฤติมาจากหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ละเอียดอ่อนสุดในโลกนี้แต่ถ้าไม่นำพาแล้วก็พระน่าเกลียดที่สุดเพราะจะควรทำตัวให้ดีแต่ทำให้เลวไปเสียอย่างนี้มันดูไม่ได้ในสายตาของผู้อื่นตลอดถึงประชาชนทั่วไปพระเป็นผู้รักษาได้บรรดาความสวยงามทั้งภายนอกภายในไม่เหมือนคฤหัสถ์เขาถ้ามีหน้าที่รักษาอย่างเดียวรักษาตัวเป็นสำคัญรักษาใจถ้ามีสติแล้วกิริยามารยาทการแสดงออกมันก็น่าดูเองเพราะใจเป็นผู้บงการใจเป็นผู้แสดงออกทางมารยาทคำพูดคำจาการโคกความฉันก็สวยงามทำอะไรก็น่าดูถ้ามันเป็นนิสัยแล้วมันแก้ยากนะนิสัยมักง่ายนิสัยมุมมามตะกะตะกรามอะไรแก้ไม่ตกนะถ้าลงติดนิสัยแล้วมันพยายามฝึกหัดไว้แต่ต้นแก้ยากเป็นนิสัยแล้วเลยไม่สนใจมันเลอะเทอะไปหมดเลยแต่ฉันสถานที่ใดเขากำลังเกลียดเพราะไม่น่าดูการฝึกฉันทั้งที่ระเบียบทางการปกติของพระนี่ไม่มีที่ไหนสู้ได้ระเบียบยิ่งไหนเป็นไปตามนั้นแล้วจะไม่น่าดูได้ยังไงเราฝึกเราไม่ใช่เราจะให้มันเป็นตามใจของเราชอบใจของเราเป็นไปด้วยกิเลสธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสต้องฝึกตนใส่ธรรมเรื่องทำมักลึกมาเพื่อหัดตนมันจะน่าดูการฉันของหมอจะทำคำใหญ่เกินไปจนแย่งตุยกันวะ
นิสัยของเราเราเคยทำอย่างนั้นมาแล้วที่มาบวชเป็นพระก็มีนิสัยเอานิสัยเดิมมาใช้มันไม่น่าดูเราตามเอาเราตามหลักธรรมวินัยว่าอย่างไรมันพอเหมาะเราก็เอาอย่างนั้นนะอันนั้นเป็นนิสัยของคารวะอันนี้เป็นนิสัยของพระมันต่างกันเราจะนิสัยคารวะมาใช้ไม่ได้ต้องนิสัยของพระซึ่งมีธรรมมีวินัยผู้ศึกษาธรรมวินัยมันจึงน่าดูการขบการเคี้ยวกันไม่มันดังเสียงกล่อมกล้ามกล่อมกล้ามคนอื่นฟังจนรำคาญหูแต่ปากกับหูแล้วเพราะตะแขงมันอยู่ด้วยกันมันไม่ได้ยินเพราะรสอาหารมันเหยียบย่ำทำลายหมดสลบสลายไปไม่ได้ยินเสียงขบเคี้ยวตะของจะดังขนาดไหนแต่ผู้อื่นฟังมันรำคาญแบบนี้การฉันในบาทไม่เหมือนฉันฉันละไปทำแบบฉันรับมันไม่ได้แต่ส่วนมากท่านนิยมฉันมือเดียวตั้งแต่ท่านอาจารย์มั่นเป็นหลักสำคัญฉันมือเดียวถ้าอันใดที่จำเป็นที่จะใช้สองมือก็ใช้อยู่ในบาตรจะยกขึ้นมาข้างนอกเป็นม้วนผักอะไรเหล่านี้จับขึ้นมาม้วนนู้นม้วนนี้ยุ่งข้างหน้าข้างบนบาตรขายสี่ของมีอะไรกันเขาเห็นโม่อะไรใส่ในปากไปเขาเห็นโม่ว่าไงเพราะความเพลินความเพลินในรถไม่มีสติมีอะไรอยู่ในบาปเวลาจะฉันยกขึ้นมาเขาเห็นหมดซึ่งเป็นกิริยาไม่ดีเห็นเห็นที่เฉยคนชั่วเห็นที่น่าเกลียดน่าเอื้อมละอายอันนี้เราเคยสอนพระเสมออันนั้นชดซ้ายชดขวาเห็นแก่ลิ้นแก่ปากเห็นแก่รสแก่ชาติไม่เห็นแก่ธรรมซึ่งเป็นเรื่องให้ลืมตัวเท่านั้นต้องการความอร่อยของรสอาหารยิ่งกว่าความอร่อยอร่อยของธรรมนั้นรสอาหารก็เหยียบย่ำทำลายธรรมขณะที่ฉันก็ทำลายธรรมเป็นข้าศึกต่อธรรมตลอดเวลาเป็นข้าศึกต่อวินัยตลอดเวลามันหาความดีไม่ได้ความไม่มีสักนั้นแหละเป็นของสำคัญมันจะไม่น่าดูเลยกิริยาอาการมีมามากของมากของถ้าเข้ากับกำลังมากมันเลอะเทอะนะทำมากมันเป็นได้ไม่ว่าอะไรจะมากมันเฟ้อเงินเฟ้อเป็นต้นไม่น่าดูทุกวันนี้มนุษย์เฟ้อฆ่ากันง่ายเหมือนกับผักกับปลาดูสิไม่มีราคาราคาอะไรผิดใจกันนิดหนึ่งฆ่ากันแล้วผิดใจนิดหนึ่งฆ่ากันแล้ว มันเฟ้อผิดใจก็นับวันโหดร้ายขึ้นทุกวันเพราะไม่มีธรรมเขาแทรกสิงใจฆ่าผู้อื่นนั้นถือเป็นความดีความชอบถือว่าเป็นความถูกต้องเพราะความโกรธความแค้นมันเป็นเรื่องของกิเลสพาให้ทำจนไม่รู้สึกตัวว่าสิ่งนั้นผิดเผื่อเขาจะมาฆ่าเราบ้างเป็นยังไงเรายอมให้เขาฆ่าไหมนะเราไม่อยากตายด้วยกันทั้งนั้นแต่ไปทำเขาได้ลงคอถือเป็นความดีนี่มันตรงกันข้ามมันเกลียดกับธรรมเหลือถ้าได้สังหารได้ทำลายใครสูงกว่าใครแล้วถือว่าดีแต่ธรรมะเป็นอย่างนั้นไม่ได้อันนี้เสมอภาคไม่มีอะไรจะทำบุคคลให้มีความเสมอภาคและร่มเย็นกันยิ่งกว่าธรรมเสมอภาคไปหมดให้อภัยตลอดทั้งสัตว์ที่เป็นฉานก็ไม่ทำลายไม่เบียดเบียนเขาเห็นใจเขาใจเราเห็นร่างของเขาของเราชีวิตของเขาของเราเราเป็นนั่นยังให้แผ่เมตตาจิตแก่บรรดาสัตว์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่ากันในเรื่องความเกิดแก่เจ็บตาย
ไม่เท่ากันไม่ควรจะเบียดเบียนกันทำอะไรอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าธรรมของพระพุทธเจ้าใจขาดธรรมใจก็โหดร้ายทารุณความโลภก็มากนั่นวันมากขึ้นทุกทีมากขึ้นทุกวันเพราะยินดีเพราะส่งเสริมในความโลภความโลภเป็นโอกาสทวีรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวัน

ไปใครเคยได้ความสุขความสบายเพราะความโลภเพราะความโกรธเพราะความดึงเนื้อดึงตัวเพราะราคะตัณหากล้าไม่เห็นมีที่ไหนเห็นจะเป็นไฟไปด้วยกันทั้งนั้นถ้าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ออกหน้าออกตาไม่บังคับบัญชามันพอให้มีขอบเขตบ้างแล้วมันก็เป็นไฟประกันดีเผามนุษย์ดอนนะผู้ส่งเสริมมันก็เหยียบย่ำลงไปจิตใจของพระนักปฏิบัติเราก็เทียบกันได้อย่างนั้นทำให้พยายามสอดรู้สอดเห็นความคิดความปรุงอันเป็นเรื่องของกิเลสแทรกขึ้นมาภายในใจมันก็สามารถสร้างทุกข์ให้ภายในจิตใจได้นะครับความทุกข์เช่นเดียวกับคารวะเขาท่านถึงสอนให้ปราบสอนให้ละสอนให้ฆ่ากิเลสเช่นโกทังคัตตวาสุขังเสติเป็นต้นฆ่าความโกรธได้แล้วอยู่เป็นสุขนั่นท่านไม่ได้บอกว่าส่งเสริมความโกรธให้เต็มที่แล้วเป็นสุขท่านนี้คนโกรธมากคนโลภมากคนราคะตัณหามากคนลืมเนื้อลืมตัวมากคือผู้รับเหมาทุกข์นั่นเองทุกมีอะไรรับเหมาเอาหมดตรงนี้หาความสุขไม่มีเราอยากเข้าใจว่าคนมีเงินเป็นล้านล้านจะมีความสุขอยากเข้าใจว่าพวกเศรษฐีจะรุ่งพีจะมีความสุขถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องปกครองจิตใจและปกครองสมบัติแล้วสมบัตินั้นแหละจะกลายมาเป็นฟืนเป็นไฟเผาเจ้าของไหม้ทั้งเป็นนั่นเป็นฟืนเป็นไฟภายในจิตใจมันมีใครที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในโทษและคุณของสิ่งเหล่านี้ได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าท่านเห็นโทษเต็มพระทัยแล้วจึงสั่งสอนบรรดาสัตว์ให้รู้สิ่งใดเป็นโทษสิ่งใดเป็นคุณการจะประมาททรัพย์สมบัติเงินทองท่านไม่ประมาทเพราะโลกอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้ธาตุขันธ์เราอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้แต่ขอให้รู้จักความพอดีรู้จักประมาณมีความฉลาดในการแสวงหาและเก็บรักษาตลอดถึงการเยียวยานำมาเลี้ยงชีพของตนให้ถูกทางอย่าให้มันเป็นกิเลสเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเพราะการแสวงหานั้นๆส่วนมากมันไม่เป็นอย่างนั้นปีนแหวกแนวตลอดเวลาจิตใจของโลกของคนไม่จะหาความสุขที่ไหนเจอก็หาที่ทั่วทั้งโลกเมืองโลกอันนี้อยู่นี่มีกี่ประเทศด้วยกันแต่ละประเทศมีคนจำนวนสักกี่ล้านรวมเข้าทั้งหมดถ้าไปถามว่าใครจะมีความสุขจะไม่เจออยากจะพูดว่าแม้รายเดียวถ้ามันมีธรรมเข้าแทรกหัวใจไม่มีธรรมเป็นเครื่องปฏิปกครองรักษาด้วยการปฏิบัติธรรมไม่ว่าคนทุกข์คนจนคนมีคนฉลาดล้วนแล้วแต่แบกทุกข์เพราะความมีความเป็นของตนทั้งนั้นผู้ปฏิบัติธรรมแทนที่จะเป็นอย่างนั้นกลับตรงข้ามความทุกข์ความจนก็เห็นได้อยู่แล้วว่าอยู่ในโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาผู้มีก็มีผู้จนก็มีเราก็จนได้มีได้แต่สำคัญการปฏิบัติตัวเองให้หลีกเลี่ยงจากสิ่งที่เป็นข้าศึกตามนิสัยของตนมันเป็นสิ่งชอบธรรมนำมาซึ่งความสุขแต่พออย่างยิ่งครับเรื่องนักปฏิบัติเรานี่ยิ่งไม่มีงานอื่นใดพอที่เป็นการส่งเสริมกิเลสขึ้นมาด้วยถือเอาความจำเป็นเป็นต้นเหตุหรือเป็นโลกบางหน้าเหมือนอย่างโลกเขาทั่วๆไปความจำเป็นของเราก็มีการละกิเลสโดยไถ่เดียวเท่านั้นละกิเลสด้วยวิธีใดพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนไว้หมดแล้วถ้ามันขี้เกียจอ่อนแอเสียอย่างเดียวที่

แต่กิเลสมากกว่าเห็นแต่ธรรมต้องดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้จนไม่เป็นไรสมาธิก็ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรเรียนก็จนติดปากติดคอแต่องค์สมาธิจริงๆไม่เคยปรากฏเป็นสมบัติของตนได้แม้ทั่วขณะหนึ่งเลยอย่างนี้ใช่ไม่ได้เลยแบบแต่ความเรียนความเกิดความจำมาไว้จนหัวใจกิเลสไม่ลดน้อยลงแค่นิดหนึ่งมีหลังซ้ำยังเป็นภูเขาไฟทั้งลูกเผาอยู่ในหัวใจนั้นการปฏิบัติธรรมต่างหากเมื่อเรียนรู้แล้วปฏิบัติเพราะนักบวชนักปฏิบัติเราก็คือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามีสติสตังสติสัมปชัญญะแนบกับตัวเสมออารมณ์อะไรผ่านเข้ามาจะต้องผ่านมาทางหูตาจมูกลิ้นกายจะเข้าไปสู่ใจใจถ้ามีสติอยู่แล้วต้องทราบเรื่องอารมณ์นั้นๆว่าเป็นอารมณ์ผิดหรือถูกประการใดจะเป็นอารมณ์เครื่องส่งเสริมกิเลสหรืออารมณ์เป็นเครื่องส่งเสริมธรรมมันก็รู้แต่ส่วนมากเป็นอารมณ์ส่งเสริมกิเลสเพราะมันยังมีกำลังมากอยู่สติปัญญาไม่ทันจึงต้องฝึกสติปัญญาขึ้นด้วยความตั้งอกตั้งใจระมัดระวังรักษาจนมีกำลังขึ้นมาภาวนาให้สงบก็เป็นได้ถ้าจิตมีสติคอยควบคุมใจอยู่เสมอมันก็เหมือนกับเราเป็นเลี้ยงวัวเลี้ยงควายท้องไร่ท้องนานั่นเองต้องการจะไล่เขาฟอกเมื่อไรก็ไล่มาได้ไม่เหมือนที่ปล่อยมันไปตามอำเภอใจของมันไม่เที่ยวต้อนที่ไหนมันก็ไม่เจอไม่ทราบไปที่ไหนแห่งหนตำบลใดไม่ผิดกันจิตที่ปล่อยตัวอยู่ตลอดเวลาก็เช่นเดียวกับปล่อยวัวออกจากคอกปล่อยสัตว์ทานออกจากคอกแล้วเจ้าของไม่ติดตามนำติดตามดูนั่นเองดีไม่ดีโจรผู้ร้ายไปกินที่เงียบกว่ามันจิตที่อยู่ในความรักษาของเจ้าของด้วยสติแล้วจะสงบก็ง่ายเพราะไม่มีอารมณ์อะไรเป็นเครื่องขีดขวางเนื่องจากจิตใจไม่สามารถที่จะเสาะแสวงหาอารมณ์อันเป็นพิษเป็นภัยได้เนื่องจากสติบังคับบัญชาอยู่นะทำให้สงบก็สงบได้เมื่อสงบเป็นสมาธิแล้วก็เป็นสมาธิสมบัติขึ้นในตัวของเราจำได้ทั้งชื่อเห็นได้ทั้งตัวเห็นได้ทั้งความจริงคือสมาธิสงบบ้างน้อยเพียงไรก็รู้ว่านี่สงบที่จิตสมาธิแท้อยู่ที่จิตความจำแท้อยู่ที่สัญญาสมาธิแท้อยู่ที่จิตปัญญาก็พิจารณาแยกแยะดูภายนอกภายในมันเป็นภัยของปฏิกูลโสโครกนั่งจังทุกขังหน้าตาแบกแต่กองคลุกกันทั้งวันทั้งคืนทำไมจะพิจารณาดูทุกไม่เจอทุกไม่รู้ทุกตามความจริงของมันถ้าปัญญาได้สอดแทรกลงไปตรงไหนนะมันต้องรู้มันมากก็น้อยการเกิดตายก็คือการแบกหามทุกข์อยู่ตลอดเวลานั่นเองเกิดตายมากี่ภพกี่ชาติก็หามทุกข์มาเท่านั้นภพเท่านั้นชาติแบกหามกันมาทำให้เบื่อหน่ายในความทุกข์ในความเกิดตายแล้วเราก็ไม่ควรจะตำหนิติเตียนทุกข์ไม่ควรจะบ่นจะฟ้องว่าเป็นทุกข์ทีนี้เราไม่ต้องการเรื่องการจะแก้ไขวิธีไหนต้องเป็นปัญญาจำได้แต่อยู่ในตำราตำราซึ่งเป็นชื่อของปัญญาเท่านั้นแต่ปัญญาในตัวเราไม่มีโง่เหมือนควายหนักจำได้หมด
ให้ตำลับตำลาปัญญามีความฉลาดแหลมคมอย่างนั้นนั่นแต่ตัวผู้จำนี่โง่เหมือนควายจะว่าความโง่นั้นมันจะแก้กิเลสได้หรือกิเลสแหลมคมยิ่งกว่าอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสแล้วว่ากิเลสมันต่ำแต่มันอยู่บนหัวใจคนมันหยาบแต่มันอยู่บนหัวใจที่ละเอียดละเอียดได้นะมากนะสำหรับกิเลสมันไม่ได้ต่ำมันอยู่บนหัวใจคนมันไม่ได้หยาบมันอยู่ได้ทั้งส่วนละเอียดอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าจิตทำเลยซึ่งเป็นของละเอียดยิ่งก็เลยเข้าไม่ได้ไม่ถึงจำแต่ชื่อแต่นามของกิเลสจำแต่ชื่อแต่นามของธรรมสีสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะพระจำกิเลสความโลภความโกรธความหลงโลภมูลโทสะมูลโมหะมูลกิเลส1,500ปัญหา108จำไปได้หมดมัน108ที่ไหนมันร้อยปอดคนนั้นกิเลสมันร้อยปอดคนมันรู้หรอกกิเลสมันอยู่ที่ใจจำชื่อมันจำตำรามันจะเป็นหนังถลอกอะไรกิเลสมันก็นอนสบายเราไปจำแต่ชื่อของมันไม่มาแตะต้องกิเลสถ้ามันมีการกระทบกระเทือนบ้างพอหนังถลอกมันก็เป็นสุขที่อยู่กับคนขี้เกียจอยู่คนอ่อนแอกิเลสอยู่สบายอยู่กับคนหนักในธรรมอยู่กับคนมีความขยันหมั่นเพียรในการบำเพ็ญมีสติตั้งตัวอยู่เสมอมีปัญญาแค่ควรเสมอที่เดือดร้อนอย่างนั้นอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางต้องหลบนั่งซ่อนนี่อยู่ไม่งั้นปัญญาถูกปัญญาฟาดฟันไปเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องฝึกปัญญาฝึกสติให้ดีเพื่อจะให้ทันกับสิ่งเหล่านี้เมื่อสติปัญญาพอตัวแล้วที่เดือดมีสักกี่ประเภทละเอียดขนาดไหนไม่พ้นวิสัยของปัญญาไปได้เลยจะต้องขาดกระเด็นไปหมดไม่มีเข้าใจว่าสติกับปัญญาเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวในการปฏิบัติธรรมสภาวิริยะอันนี้เป็นเครื่องสนับสนุนสมาธิก็เป็นผลของการรักษาเป็นผลมาจากสติถ้าจิตไม่มีสติก็บังคับจิตให้สงบไม่ได้จะมีธรรมบทใดมาบริกรรมมันก็หลอกนี้ไปหมดบริกรรมอยู่จนเมื่อคิดถึงความรู้สึกไปอยู่โลกธาตุนะจักรวาลไหนก็ไม่รู้ถ้ามีสติถ้ามีสติแล้วทำกะทำงานก็เป็นงานเป็นการและเป็นผลปรากฏขึ้นมาปัญญาจำได้มันก็ปัญญาเป็นซอกแทรกซึกด้วยอุบายนิสัยของแต่ละรายละลายเพียงปัญญาจะให้บอกไปหมดไม่ได้เพราะปัญญานี้กว้างขวางมากนะเท่าที่มีเคยปฏิบัติมาทางปัญญาพูดไม่ถูกเลยมันน้อยสรรพันคมเวลาปัญญาได้แสดงตัวแล้วเป็นอย่างนั้นพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเร็วยิ่งกว่าปัญญาวิเดคืนเนี่ยนะปัญญาพลิกกันทันเมื่อทันมันแล้วมันก็หมอบนี่เลยออกจากหมอบแล้วก็ขาดลงไปมันเรื่องสติมันตามลงไปเลยท่านลงถึงขั้นปัญญาอัตโนมัติแล้วสติกับปัญญามันเป็นอันเดียวกันไปเลยพร้อมกันอย่างนี้มันไม่แยกจากกันพอรู้สึกมันก็ตามแล้วคนแล้วนั่นของปัญญาอัตโนมัติที่แรกก็เป็นสติเริ่มรู้ผู้คลานเดือดก่อนแต่ผมเข้าใจว่าจิตเป็นสิ่งที่คือขาดได้สติเป็นสิ่งที่อบรมปัญญาเป็นสิ่งที่อบรมให้มีกำลังแก่กล้าสามารถได้โดยไม่สงสัยและกิเลสหลุดลอยประจักษ์ใจได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้โดยไม่ต้องใส่เหมือนกันขอให้มีความเพียรเถอะ
การเกิดตายนี่น่าเอื่มละอายแล้วเราอยู่กับโลกเกิดตายมาตั้งเท่าไหร่เกิดก็ทุกข์เป็นอยู่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์เหล่อนเสื่อมฮะเกิดก็เป็นทุกข์ไม่มีหาความสุขไม่เจอที่ช่องไหนเลยอนันตริยะหรือหาช่องไม่ได้พอที่มีความสุขความสบายมีการเกิดเป็นต้องเป็นอย่างนั้นทุกขังนัตถิอัชฌาตัสสะทุกขาชาติปุณณปุณณังเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ไม่หยุดทุกขังนัตถิอัชฌาตัสสะผู้ไม่เกิดทุกย่อมไม่มีนี้ทุกข์ไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดไม่เกิดเป็นรูปเป็นร่างเป็นภาชนะสำหรับรับทุกจะไปตกข้างได้ยังไงจะไปแทรกสิ่งได้ยังไงไม่มีภาชนะก็เหมือนเราโยนของออกไปอากาศนี่ไม่มีอะไรรับมันก็ตกลงดินพาเป็นภาชนะก็ว่าใช้สติใช้ปัญญาตามนิสัยของเราพยายามฝึกหัดค้นคิดซอกแซกด้วยความสนใจมีสติเป็นเครื่องรับทราบตลอดเวลาเก็บจดเวลาปัญญาออกเดินออกทำหน้าที่จะเข้าใจเป็นวรรคเป็นตอนไปไม่เหมือนสมาธิมีแต่ความสงบเนี่ยลงไปเต็มที่ของสมาธิแล้วก็อยู่แค่นั้นนี่เคยเป็นแล้วสมาธิมันทำงานจริงๆไม่ใช่คุยนั่นเพราะมันสมาธิมันเป็นสมาธิอีกเต็มปีถึง5ปีมันไม่สนใจจะออกทางด้านปัญญามันเข้าใจว่าความรู้นี้เองจะเป็นนิพพานเลยเอาหาว่าเอาไม้ทั้งต้นมาปลูกบ้านปลูกเรือนเลยสิเอาจิตที่เต็มเพื่อที่เหลือปัญหาวิชามาเป็นนิพพานได้เนี่ยเพราะไม่ได้ที่คลานไม่ถากไม่ถางไม่เลยเจริญในสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายออกให้มีแต่จิตล้วนๆอันเป็นผู้ควรแก่นิพพานนั่นก็เป็นนิพพานไม่ได้เมื่อจิตได้ค้นคว้าลงไปโอ้ยมันเกี่ยวโยงกันไปหมดถ้าเรามีแต่จิตนี้นี่แหละจะเป็นนิพพานนี่แหละจะเป็นนิพพานนี่แหละจะเป็นผู้บริสุทธิ์มันเหมือนกับดึงไม้ทั้งไม้ไผ่ทั้งลำมันเกี่ยวโยงกันอยู่กับแขนงนั้นบ้างไม่สนใจตัดมีแต่จะดึงให้ลงท่าเดียวมันไม่ลงนี่ผู้มีปัญญาก็มันเกี่ยวโยงอยู่กับแขนงนั้นบ้างมันถึงไม่ลงมันเกาะอยู่ตรงไหนมันถึงไม่ลงฟันสิ่งนั่นแขนงนี้ที่มันเกาะมันอยู่มันก็ตรงมาเลยเมื่อมันหมดสิ่งที่เกี่ยวเกาะแล้วไม่อยู่ไม้มันหนักอยู่แล้วมันทำไมจะไม่ลงตูมลงถึงดินเลยจ้ะนี่จิตก็เหมือนกันคำว่าสมาธิจะละเอียดแค่ไหนก็ตามมันอมกิเลสไว้ทั้งหมดตัวอุปทานมันยึดไปหมดแล้วในส่วนร่างกายอย่างละเอียดไม่รู้ขันธ์ทั้ง5รูปมันก็ยึดอยู่แบบสมาธินั่นแหละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็มีอุปทานแบบสมาธิผิดกับอุปทานทั่วๆไปที่ไม่เคยมีสมาธิแต่เราไม่ทราบเหมือนกับมีแต่จิตมีแต่ความรู้ล้วนๆอยู่นั่นแหละมาเวลามาคลี่คลายออกดูด้วยปัญญาถึงได้รู้ชัดค้นคว้าจนเห็นแจ้งชัดเจนแล้วจิตมันปล่อยรูปกายนี้ถึงรู้โอ้มันแท้นอนอยู่ที่ในรูปกี่ท่านกี่ท่านก็ไม่รู้นี่เราต้องไปเห็นคุณค่าของปัญญาแยกมาแยกไปไล่ที่เหลือมันฝังจมนั่นออกไปถึงไม่รู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันติดต้องใช้ปัญญาทั้งนั้นถึงแยกแยะได้เพียงสมาธิแยกแยะได้เช่นเรานั่งสมาธิจิตอย่างนี้พอจิตถอนออกมาความทุกข์ข้างหลังก็ปรากฏขึ้นมาเสียเพียงสมาธินั้นระงับทุกข์เหล่านี้ไม่ได้หรือแยกทุกข์ออกจากใจไม่ได้ถ้าเป็นปัญญาแล้วได้หนักค้นลงไปจน
ไม่มีทางไปเอาทุกขนาดไหนรอที่เขารู้จิตมันคว้างของมันไม่หยุดไม่ถอยเหมือนกับกลางหันเดียวอยู่เป็นธรรมจักรเวลามันทุกข์มากๆในร่างกายนี้จิตจะนอนใจไม่ได้ต้องขุดค้นโดยปัญญาเพราะจะให้รู้ความจริงของมันเราจะทนทุกข์หรือเฉยไม่เกิดประโยชน์ไม่ใช่มากต้องสู้กันด้วยปัญญาจนเห็นแจ้งจริงๆแล้วหนึ่งทุกข์เวทนาดับไปไม่มีอะไรเหลือสองทุกขเวทนาก็เป็นทุกขเวทนาจิตเป็นจิตต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างจริงไม่กระทบกันแม้จะทุกขนาดไหนจิตก็ยิ้มได้สบายสบายเพราะไม่เข้าถึงกันนะงานสังขารอินทรีย์นี้มันก็มารวมอยู่อันนี้นะปัญญาความหมายนั้นหมายนี้มันก็มารวมพิจารณาในแง่ใดก็ตามทุกเรื่องขันห้านี้มันจะเกี่ยวโยงถึงกันไปหมดปัญญาสอดแทรกเข้าไปแล้วเข้าใจไปเข้าใจเข้าไปเลยครับจนกระทั่งถึงจิตล้วนๆนั้นพอแก้จากนี้ไปแล้วมันยิ่งล้วนยิ่งกว่าสมาธิอีกทีนึงมันยิ่งละเอียดอ่อนยิ่งผ่องใสยิ่งกว่าจิตที่เป็นสมาธินี่เนี่ยแม้ฉะนั้นมันก็ไม่พ้นที่มันจะมีของปลอมอยู่ภายในนั้นจนกว่าปัญญาจะเข้าทำลายได้ความแปลกความมันละเอียดนั้นมันถึงจะสลายตัวลงไปแล้วถึงจะเห็นความจริงของจิตอย่างเต็มภูมิจิตแท้เป็นอย่างไรอ๋อจิตแท้เป็นอย่างนี้เมื่ออ๋อจิตแท้เป็นอย่างนี้แล้วในขณะเดียวกันอ๋อความบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้เนี่ยท่านตั้งชื่อนิพพานเป็นยังไงความบริสุทธิ์อยู่ที่ไหนนิพพานก็อยู่ที่นั่นเพราะนั่นก็เป็นชื่อความบริสุทธิ์ก็เป็นชื่อธรรมชาติที่บริสุทธิ์ธรรมชาติที่เป็นธรรมแท้คืออันนี้นะไม่สงสัยไม่เคยรู้เคยเห็นมาแต่ก่อนเพียงไรก่อนตามพอเข้าพบกันอย่างจังๆนั้นไม่มีทางสงสัยนึกว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกอันนี้หมายถึงว่าสันทิฏฐิโกเต็มภูมิสันทิฏฐิโกโดยสมบูรณ์เป็นสันติโกมาโดยลำดับดับนั้นก็โยกให้คือทราบจิตเป็นสมาธิก็ทราบจิตพิจารณาอะไรเข้าใจแล้วถอนได้แล้วละได้แล้วเป็นลำดับดับก็ทราบทราบมาเป็นลำดับจิตมีความละเอียดอ่อนขนาดไหนก็ทราบเป็นสันติโกทั้งนั้นแต่พอถึงขั้นนี้แล้วก็เป็นสันติโกเต็มภูมิเต็มภูมิแล้วปัญหาก็หมดคำว่ามหาสีมหาปัญญาหมดหน้าที่ไปผมแน่ใจว่าพระอรหันต์ท่านเมื่อท่านถึงขั้นนี้แล้วท่านจะไม่สำคัญตนว่าท่านมีสติท่านเผลอสติท่านนั่งปรุงไปแต่งเพราะคำว่ามีสตินั่นก็เป็นสมมติคำว่าขาดสตินั่นก็เป็นสมมติความบริสุทธิ์เต็มภูมิแล้วนั่นคือความจริงสติปัญญาเป็นสมมติทั้งนั้นเพราะเป็นเครื่องมือแก้กิเลสซึ่งเป็นสมมติด้วยกันเป็นสมมติทั้งฝ่ายมรรคเป็นสมมติทั้งฝ่ายสมุทัยมาถอดถอนสมุทัยออกหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือแล้วสติปัญญาอันเป็นองค์มรรคนี้ก็หมดหน้าที่ไปไม่เรียกว่าดำเนินมรรคไม่เรียกว่าใช้สติปัญญาแก้กิเลสสติปัญญาก็เป็นธรรมดาธรรมดาสติปัญญาของผู้บริสุทธิ์ไปเสียเวลาจะใช้ทางกฎใช้ไก่กองเรื่องอะไรอะไรสติเวลาจะตั้งรับกับเรื่องอะไรทางกฎตั้งเสียไม่ตั้งเป็นความรู้สึกธรรมดาเสียเท่านั้นมีเท่านั้นถ้าจะเที่ยวพวกมาก็เหมือนกับเสือที่ตายแล้วเล็บมันก็ยังมีเขี้ยวมันยังมีหนังมันยังมีลวดลายมันยังมีสิ่งที่น่ากลัวทุกอย่างของอันเป็นสมบัติของเสือนั่นน่ะมีครบโดยสมบูรณ์เป็นแต่เพียงว่าเสือนั้นตายจากจิตแล้วเป็นเสือตายแล้วมันจะกัดคนได้ที่ไหนจะกลัวหรือจะกล้าหรอกมันก็เป็นได้กลัวเฉยได้กล้าเฉยอันนั้นไม่เป็นประการความกลัวความกล้าเพราะมันตายแล้วมันทำอันตรายไม่ได้ความกล้าพระหลานจึงไม่มีความกลัวจึงไม่มี
คำว่ามีสติไม่มีสติก็นั้นบริสุทธิ์แล้วสติไม่สติมันเป็นเรื่องของสมมติยุ่งทำไมเสียเวลาไม่ใช่เป็นเรื่องจำเป็นเนี่ยเรื่องพอดีเหมาะสมท่านมีอยู่แล้วโดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรที่จะไปเพิ่มเติมกันอีกแล้วพอจะให้มีสติให้มีปัญญานี่ใช้เฉพาะการเท่านั้นนอกจากท่านมีเหตุเพื่อนเกิดอธิกรณ์เขาต้องร้องว่าท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงรับรองด้วยความสติวิปุละไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องไปฟ้องร้องท่านผู้นั้นองค์นั้นท่านเป็นผู้มีสติวิปุละคือสติพาดูด้วยสติท่านวางสิท่านวางความจริงก็คือท่านบริสุทธิ์แล้วนั่นเองผู้มีสติอันไพบูลย์ความบริสุทธิ์แล้วนี้คือความพ้นจากสมมติประการทั้งปวงการฟ้องร้องอะไรอธิกรณ์ต่างๆนั้นเป็นเรื่องของสมมติมันเข้ากันไม่ได้กับสมมติของท่านผู้ในหน้าว่านั้นจิตนั้นเป็นสมมติแล้วจะเอาฟ้องพระให้เป็นประโยชน์อะไรทางพุทธการท่านมีพระพุทธเจ้ายืนยันแต่สมัยทุกวันนี้ไม่มีเป็นสติวินัยหลักนะท่านกล่าวไว้ในหลักธรรมเราก็ที่พูดมาทั้งหมดนี้เป็นธรรมะสดๆร้อนๆนิเรศก็สดๆร้อนๆอยู่กับเราทุกวันมันล้าสมัยไปที่ไหนนิเรศนะความโลภก็เป็นความโลภความโกรธความหลงคงเส้นคงวาเป็นนิเรศอยู่ตามธรรมชาติของตนแต่ไหนแต่ไรมามันล้าสมัยไปไหนเลยแล้วธรรมะที่จะมาแก้กิเลสนี้จะล่าที่ไหนที่นี่ศีลสมาธิปัญญาสรุปความตรงคือมรรคแปดหรือมัชฌิมาปฏิปทาง่ายสมัยที่ไหนกิเลสตายด้วยเครื่องมือเหล่านี้ตายด้วยมัชฌิมาปฏิปทานยิบหายไปจากใจจากพระไตรปิฎกและสาวกทั้งหลายด้วยมัชฌิมาปฏิปทานทั้งนั้นและมัชฌิมาปฏิปทานนี้ทำไมจะล่าสมัยแก้กิเลสไม่ได้กิเลสมันก็มีอยู่ในปัจจุบันทำแบบนี้ก็ผิดขึ้นในปัจจุบันทำไมแก้กันไม่ได้แก้ไม่ได้ก็หาความบริสุทธิ์ไม่ได้คำว่าสวัสดิ์ครับตัวพระกตาสมุทรทำที่พระเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วหนักเห็นไหมล่ะรับรองนะเป็นนิยานิกรรมนำผู้ปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับจนพ้นจากทุกข์โดยเด็ดขาดการบ่มทูลถามพระเจ้าท่านคงจะพบพระนุนฉลาดใช่ไหมพระนุนโง่ถามกันไม่ได้นะพระนุนฉลาดมากเป็นอุบายวิธีดังทูลถามพระเจ้าเพื่อได้แง่ความคิดดังที่ท่านเขียนไว้ในตลับกำลาว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วนานเท่าไรมรรคผลนิพพานมันจะหมดจะสิ้นไปเมื่อทำไมนุนถึงถามนุนโง่นี่ล่ะนะทำทั้งหมดที่สรุปลงแล้วเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือมรรคแปดนี่เราถามก็สอนไว้เพื่อแก้กิเลสให้สิ้นไปแล้วก็เพื่อมรรคผลนิพพานในขณะเดียวกันถ้าผู้ยังมีความแน่นหนามั่นคงอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาอยู่แล้วมรรคผลนิพพานเราหรือว่าพระอรหันต์ไม่สิ้นจากโลกอนุนแต่ถ้าไม่มีผู้สนใจปฏิบัตินี้แม้ขณะนี้ก็ไม่มีมรรคผลนิพพานเกิดจากผู้นั้นอีกว่าไม่ต้องพูดถึงการหน้าการหลังเลยเพราะกิเลสมันอยู่กับหัวใจคนถ้าคนไม่แก้มันก็ไม่หมดไม่สิ้นนะอยู่ที่ตรงนี้ไม่อยู่ที่อื่นโอ้ยลดมาแล้วอ่ะบรรยายอธิบายมันค่อนข้าง

สาแล้วก็เห็นไปไหนก็ไม่รู้แหละนี่พอได้เรื่องในลาเราจนภาษาก็มาไปก็ไปแบบนั้นแหละไม่พอเป็นหน้าเป็นหลังอะไรปีนี้ไม่รับเนี่ยให้คนอื่นมันได้อยู่บ้างสิเราอยู่มามากแล้วนานแล้วพัดเปลี่ยนให้คนอื่นบ้างแต่พระจะมาใหม่เหมือนกันพัดเปลี่ยนกันออกไปทยอยกันออกไปมันแน่นเต็มไปหมดยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยมองไปไหนโอ้จะตายนะเราเท่าไหร่120ไปเลยก็แค่18องค์นั่นนั่นก็ยังว่ามากอยู่แต่ก่อนนั้นนี่จากนั้นมาอีกมันยิ่งมากถึง30 40ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วผลของมันที่ปรากฏมันไม่สมกับ30 40ได้มากได้มากนะมันเหลวมากเหลวมากเหลวมากนี่สำคัญที่เหลวมากเหลวมากแล้วผู้ที่มาอยู่ที่นี่แต่มาอาศัยเอาอำนาจของผมไปเที่ยวกดขี่บังคับหมู่เพื่อนนี่มันจะมีอยู่นั่นในวัดนี้นะเราไม่ได้ไว้ใจพระเนี่ยมันธรรมดาเรื่องกิเลสมันต้องชอบอำนาจเสมอแหละอำนาจปราบเถื่อนนั่นไอ้ที่มันจะมาเหยียบย่ำทำลายทำทั้งหลายของกันและกันให้แหลกเหลวไปนั่นมันมีมันมีเราเคยผ่านเคยเห็นพบเคยเห็นมาแล้วเรื่องแบบนี้มันทำไมจะไม่มีในวัดป่าบรรดาเนี่ยนะค่อยแทรกค่อยแซงมาเคยสอนเคยบอกหมู่เพื่อนเสมอในเรื่องของสิ่งที่เป็นก้าวสิทธิ์ต่อธรรมมันอยู่ในหัวใจมันขึ้นไม่ทันไม่ทันว่าไอ้ธรรมขึ้นไม่ทันอันนี้ครอบไว้หมดครอบไว้หมดนี่เป็นเรื่องหมู่เพื่อนมามากครับผมก็ฝืนลงมาเฉยๆไม่ได้สบายนะในเอวนี่ทุกวันนี้เป็นมันเป็นเหมือนกับอะไรเหมือนกับท่อนไม้มันแข็งอ่ะเอวนี่มันไปใช้ก็เลยวันที่ไปกรุงเทพเที่ยวที่แล้วนี่ก็หมอเขาชี้บอกพี่ว่าหินปูนมันเกาะกระดูกนี่เต็มไปหมดเอวนี่ยิ่งมากเขาว่างนั่นจึงทำให้เจ็บเอวนั่นแล้วมันขึ้นบนหลังด้วยเพราะเหตุนี้มันถึงเจ็บเป็นทั้งหลังทั้งเอวแล้วเจ็บมากขึ้นโดยลำดับนะนอนนี่ลุกเวลาลุกขึ้นมานี่ต้องไปตะเกียบตะกายได้พยายามกว่าจะลุกได้ตอนเช้าน่ะนี่เป็นอย่างนั้นปีนี้หนักมากในธาตุขันธ์อ่อนเต็มทีเจ็บนั้นปวดนี่ขัดนั้นขัดนี่ตามร่างกายไม่ดีสะดวกสบายตามแข้งขาก็ลุกนั่งนี่ลุกขึ้นจะก้าวไม่ออกจะล้มเส้นหนักเป็นงานเลยก็70กว่าแล้วเหนื่อย72นั่นถ้ามันมาได้ถึง72ปีเอาขนาดไหนอีกมันจะพูดตามลำพังในหัวใจเราเองโดยเราคนเดียวเท่านี้เราไปนานนั่นแหละเราไม่อยากดูจากแบบอยากหามมันอ่ะถ้าผ่าขันขันเพราะก็ได้เห็นเรื่องของมันมาตั้งแต่วันเกิดแล้วก็ยังไม่เห็นชัดออกปฏิบัติในที่มันเห็นชัดเพราะเอาธรรมไปวิจารณ์กันตามความจริงเพราะจริงอันนี้เป็นธรรมทั้งนั้นขอให้นำธรรมเข้ามาพิจารณากันเถอะมันก็เป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมเลยทำไมมันจะไม่รู้เรื่องของธาตุของขันธ์ว่าเป็นยังไงตอนไหนมันจะมาเพิ่มมาเพลินกับมันอยู่แล้วตื่นตามาเช้ามามีแต่นับมืดกับแจ้งมืดกับแจ้งไอ้มืดกับแจ้งมันมีอยู่ตั้งกับตั้งกันแล้วใครก็ได้รับความวิเศษวิโสจากความมืดความแจ้งไม่มาดไหนไหนแหละมันเหมือนกันมายุ่งกับมันอะไรมายินดีเพื่อเพลินอะไรกับมืดกับแจ้งกับปีกับเดือนมันเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรมันเกิดขึ้นจากการระมัดระวังการสั่งสมคุณงามความดีการประพฤติปฏิบัติตนนั้นต่างหากศาสนธรรมท่านสอนลงให้เชื่อตัวเองให้ดูตัวเองเพื่อหวังพึ่งตนเองนั่นตั้งสิอัตตาอิตโนนาโถให้พึ่งตัวเองธรรมท่านมอบให้ความเป็นใหญ่ให้เราโดยอาศัยทำเป็นเครื่องมือทำเป็นแนวทางเป็นทางดำเนินให้ดำเนินตามนี้เดินตามนี้อย่าปีกอย่าแวะนี้ดูเจ้าของกับทางดูเจ้าของกับแบบแผนผังคือศาสนธรรมมันแยกกันตรงไหนแยกคือเรานั่นแหละแยกทำท่านไม่ได้แยกท่านตรงไปเลยสู่ความจริงทั้งนั้น
ตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งถึงปลายทางตรงแนวตรงแนวตรงแนวสมกับคำว่าสวัสดิธรรมสวัสดิธรรมตัดไม่ชอบไม่ชอบตั้งแต่ต้นถึงกระทั่งถึงอวสานแห่งธรรมแล้วก็สุดยอดของธรรมนี่แหละเป็นแนวฝ่ายเหตุเป็นแนวทางที่ว่าศาสนาธรรมประกาศสอนให้รู้แนวทางแล้วเอาแนวทางแห่งธรรมที่เราได้ศึกษาปรารภมาทั้งเรียนตามตำรับตำราทั้งสดับจากได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์เอามาแนบสนิทกับจิตใจของเรานี่มันคิดแง่ใดแง่ใดถูกอัดถูกทำหรือไม่นี่แหละเรียกว่าดูตัวเองเพื่อจะฝังพึ่งตนเองฝากเป็นฝากตากับตัวเองด้วยอาศัยธรรมเป็นเครื่องดำเนินเป็นเครื่องมือจนกระทั่งถึงช่วยตัวเองได้เป็นที่แน่ใจในตัวเองไม่มีอะไรเกินใจของเราที่สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมละที่จะไว้ใจตัวเองได้ตลอดไปนับตั้งแต่ต้นมาเลยจะจิตก้าวเข้าสู่สมาธิมีความสงบเย็นใจตอนต้นต้องได้ฟัดได้เหวี่ยงกันอย่างเต็มที่เต็มฐานไม่อย่างนั้นไม่ได้เพราะอำนาจของกิเลสมันหนักไม่มีอะไรหนักเกินกิเลสแล้วเราจะว่าภูเขามันหนักเลยนะเราจะว่าแผ่นดินมันหนักหรือว่าภูเขามันหนักใครไปแบกภูเขาพอรู้ไหมพอได้รู้ว่าภูเขามันหนักใครแบกแผ่นดินพอจะได้รู้ว่าแผ่นดินมันหนักเพราะนั้นมันจึงไม่หนักสิ่งเหล่านี้เพราะเราไม่เคยแบกมันไม่เคยหามมันแต่กิเลสนี่มันแบกตลอดเวลาตั้งแต่วันเกิดมาพบใดชาติใดแบกแต่กิเลสเข้าพบนั้นชาตินี้หยิบพบน้อยพบใหญ่นั้นกองคลังแห่งพบแห่งชาติจะเป็นจิตดวงใดถ้าไม่ใช่จิตของเราแต่ละรายละหลายนี่ถ้าเราอยากจะรู้ก็เอาก็จะก็สอนกันอยู่แล้วนี่ไงว่ายังไงอีกภาคปฏิบัติมีแต่ภาคเข้าจับความจริงทั้งนั้นแหละความจริงมันจะเต็มอยู่ที่หัวใจนี่ไม่อยู่ที่ไหนนะอย่าไปดูมืดแจ้งดังที่ว่านั้นแล้วให้ดูตัวสักของเนี่ยสติสำคัญนะเริ่มไปตั้งแต่สติตั้งให้ดีพยายามมันจะหนักจะเบาขนาดไหนก็ทราบได้ว่าเราสู้กับกิเลสมาหนักขนาดไหนทำต้องหนักไม่หนักไม่ได้ไม่ชนะกันต้านทานกันไม่อยู่แล้วเราก็พังมันจะกิเลสจะพังนะตัวเรานั่นแหละจะพังนี่ฮะนำธรรมเข้ามาจับเข้าไปนี่เรียกว่าพึ่งตัวเองด้วยสติธรรมด้วยปัญญาธรรมด้วยขันติธรรมวิริยะธรรมเนี่ยเป็นต้นเอานี่เรานี้มาเป็นเครื่องกำกับมาเป็นเครื่องรักษามาเป็นเครื่องเกาะที่เกาะที่ยึดที่เหนี่ยวเอาไว้ให้ดีในตอนต้นนี้ไปเกี่ยวตะกายหนักก็หนักเถอะมันจะเป็นอะไรเราเคยหนักมาแล้วหนักกับกิเลสหนักกับกองทุกข์ที่กิเลสมันให้เราแบกเราหามเราค้านมันได้เมื่อไหร่ไม่มีใครค้านกิเลสได้หรอกอยู่ใต้อำนาจของมันถ้ามันจับภาระโยนใส่หัวใจหมดทั้งร่างทั้งใจนี่รับความทุกข์ความทรมานตลอดภพตลอดชาติการได้ไหนมาจนกระทั่งถึงบัดนี้จะมีอะไรหนักยิ่งกว่ากิเลสแล้วเวลาจะต่อสู้กับกิเลสทำไมถึงว่ามันหนักมันหนักยังไม่ต่อสู้ก็แพ้แล้วจะทำยังไงกันเราจะหาความมิเศษสักสิทธิ์มาจากไหนถ้าใจปราศจากธรรมแล้วจะหาความสักสิทธิ์ไม่ได้มีแต่กิเลสเต็มหัวใจมันสักสิทธิ์อะไรมีแต่ความเหลวแหลกแหวกแนวเท่านั้นหัวใจดวงนั้นต้องเอาธรรมเท่านั้นเข้าไปจับเอาเข้าไปประชิดติดกับตัวของใจอ๋อจริงมันจังนี่การปฏิบัตินี่เราเรียกว่าเราหวังพึ่งเราต้องเอาหลักธรรมเข้ามาศาสนธรรมท่านสอนไว้นั้นเพื่อให้เป็นแนวทางจนกระทั่งหลักธรรมทั้งหลายที่สอนไว้กลมกลืนเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันกับใจเรามีสันทิฏฐิโกเป็นเครื่องตัดสินแล้วเอาละเป็นลำดับลำดาไปพึ่งตนเองได้เป็นลำดับลำดาเย็นไปเรื่อยๆจนกระทั่งสมาธิธรรมไปถึงปัญญาธรรมจนกระทั่งถึงวิมุตติธรรมไม่มีอะไรที่จะไว้ใจยิ่งกว่าใจดวงที่บริสุทธิ์ด้วยการฝึกฝนอบรมเต็มเหนี่ยวมาแล้วนี้เลยในสามแดนโลกธาตุนี้มีใจดวงนี้เท่านั้นเป็นที่ไว้ใจตนเองได้อยู่ไหนอยู่เธอขอให้มันถึงความจริงกันมันมีใครได้บอกใครแหละก็เคยกล่าวให้ฟังแล้วเหมือนเคยเล่าให้ฟังพูดให้ฟังแล้วเหมือนก็รับทานกันอยู่กี่พันนายก็เอาสินั่งรวมกันอยู่นี่มันเผ็ดมันเค็มใครจะไปถามใครอะไรมันก็รู้อยู่ในลิ้นในปากมันสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่สิ่งที่รับสัมผัสสัมพันธ์มันก็มีสิ่งที่จะรับทราบทุกสิ่งทุกอย่างเวลาสัมผัสสัมพันธ์มันก็มีมันพร้อมจนกระทั่งถึงความอิ่มไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงความอิ่มพอเต็มที่ใครได้ถามใครนั้นก็ประจักษ์กันไปเดินดับนี่ถ้าจะเทียบถึงสันทิฏฐิโกก็สันทิฏฐิโกวิหารประสาทเป็นต้นมันรับสัมผัสให้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงความอิ่มหนำสำนานเพียงพอกับความต้องการเต็ม
ที่แล้วมันก็หยุดเองไม่ต้องไปถามใครหรอกกี่หมื่นกี่แสนลายก็ตามถึงนั่งรับทานอยู่ร่วมกันการปฏิบัติธรรมจะไม่มีอะไรผิดกันกับที่ข้อเปรียบเทียบนี้เลยมีความเย็นก็โดยลำดับลำดับถ้าทำแล้วเป็นอย่างนั้นแหละต้องเย็นร้อนก็ร้อนเพราะการต่อสู้กับกิเลสต่างหากไม่ใช่ร้อนเพื่อความเสียหายได้ด้วยความเสียหายอะไรร้อนเพราะการต่อสู้เพื่อเอาชัยชนะเพื่อเอาความเย็นมาสู่เรามันจะเป็นอะไรไปวะก็ทำนี้เป็นธรรมที่เคยยืนยันรับรองมาแล้วจากพระพุทธเจ้าทำไมเราจะไม่กล้าสามารถเอามายืนยันรับรองตัวของเราเราเป็นศีลสากลที่ตรงไหนทำไมเอาจริงเอาจังไม่เชื่อตามครูแล้วจะเชื่อใครก็ต้องปักกันกันตรงนี้สิถ้าเชื่อครูถ้าเชื่อกิเลสก็จงเป็นจะไปตามที่มันเคยพาเป็นมาแล้วลากไปนู้นลากไปนี่ถลอกปอกเปิดจนไม่มีเนื้อมีหนังติดตัวก็ยังว่าดียังว่าดีแบกกองทุกข์มาสักเท่าไหร่รับความทุกข์ความทรมานวันหนึ่งคืนหนึ่งมันสร้างกองทุกข์อยู่ภายในหัวใจมีสังขารมานสังขารมานมันอะไรพวกสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้ออกเป็นเครื่องมือของกิเลสได้อย่างเต็มตัวหรือชาตันหามันไม่ปรุงแต่งจนเป็นเรื่องเหล่านี้สร้างแต่ฟืนแต่ไฟเผาเราอยู่เราไม่เห็นว่าเป็นความลำบากอยากเย็นเฉียนใจเพราะทำงานทั้งวันทั้งวันด้วยการคิดการอ่านการปรุงการแต่งเหล่านี้เราไม่เห็นพูดเราไม่เห็นโทษอะไรพอที่จะนำเรื่องเหล่านี้มาพูดเมื่อเราจับสติปัญญาเข้าไปจับความภาคความเพียรเข้าไปทำไมมันถึงว่าลำบากลำบากถ้าไม่เป็นเครื่องมือของกิเลสนี่อย่างแหลกไปแล้วนั่นเขาคิดนี่ธรรมนี้เป็นธรรมเป็นเครื่องยืนยันจากพระพุทธเจ้ามาแล้วตั้งแต่เท่าไหร่เฉพาะองค์ปัจจุบันนี้ก็ 2,500 กว่าปีมาแล้วได้ผลเป็นที่พอประทานแล้วจึงนำธรรมเหล่านี้มาสอนโลกเราต้องเล็งถึงครูสิจะไปเล็งถึงกิเลสอะไรกิเลสมันเป็นครูใครเมื่อไหร่นี่เป็นข้าศึกนั้นเหยียบย่ำทำลายหัวใจของสัตว์โลกคือใครถ้าไม่ใช่กิเลสทำถ้าไม่เหยียบย่ำใครนะนี่จะส่งเสริมท่าเดียวเอานำมาที่เอานำมาเป็นที่พึ่งของเจ้าของสิให้เป็นที่อบอุ่นใจในขณะที่มีสติอบอุ่นนะตั้งท่ากันอยู่นั่นแหละไม่มีภัยในขณะที่การตั้งท่ากันอยู่ตั้งท่าโดยการระมัดระวังทั้งด้านวินัยทั้งด้านธรรมะทั้งด้านความเคลื่อนไหวภายในจิตใจของเรากว้างแคบยึดตื้นยาละเอียดความคิดความปรุงเอาธรรมเข้าไปจับไปจับไปจับตลอดถ้ามันยังจับไม่ได้ก็เอาคำบริกรรมเข้าไปถ้ามันอยู่นั่นซะก่อนให้ได้หลักเลยฐานนี่ก็สอนมาหมดแล้วนี่นะมันสร้างฐานขึ้นมาด้วยความสงบแล้วต่อจากนั้นมันจะอย่างทราบเมื่อมันมีฐานเป็นที่ตั้งที่อยู่ที่อาศัยแล้วมันจะทราบอะไรเคลื่อนไหวขึ้นมาในจุดนั้นคือจุดแห่งฐานของจิตที่มีความสงบเย็นตัวอยู่แล้วด้วยคำบริกรรมนั้นมันจะทราบไปโดยลำดับนั่นละจับกันตรงนั้นเนี่ยทำท่านว่าท่านสร้างความไว้ใจให้ผู้นับถือผู้ปฏิบัติสร้างอย่างนี้แหละเรานั่นแหละเอาไปปฏิบัติวันหนึ่งเสียท่ากิเลสไปเท่าไหร่เพราะเราไม่มีท่าก็ต้องเสียท่าสิแหลกไปแหลกไปทางหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรผู้เป็นเจ้าของมีอยู่เนี่ยสติปัญญามีอยู่สังเกตระมัดระวังรักษาอยู่นี่มันจะเป็นอะไรมันจะถึงจะเกิดขึ้นยังชนะไม่ได้มันก็รู้กันแล้วมันยังเครียดแค้นกันด้วยนะสู้มันไม่ได้มันลากไปต่อหน้าต่อตานี่ยิ่งเครียดแค้นทางธรรมะนี่มันเครียดแค้นเพื่อจะสังหารกิเลสนะถ้าเครียดแค้นทางกิเลสแล้วมันสังหารธรรมมันต่างกันอย่างนั้นความเครียดแค้นอย่างนี้เป็นความเครียดแค้นที่เป็นฝ่ายมรรคที่จะสังหารกิเลสอย่างท่านมากกว่าทางคัตตวาสุขังคัตตวาคัตตวาคืออะไรคือฆ่ามันฆ่าด้วยความเครียดแค้นกิเลสเอามันจนพินาศที่หายไปโดยลำหนักลำดามันเป็นที่แน่ใจเจ้าของแน่ใจเจ้าของวันหนึ่งให้อยู่ด้วยความแน่ใจเจ้าของสิอย่าอยู่ด้วยความเลวไหลโลเลวันนี้ก็โลเลเลวไหลแล้ววันหน้าเจ้าความแน่นหนามันคงมาจากไหนวันนี้ตั้งมาได้ถ้าไม่สนใจจะตั้งย้อนอะไรมาตั้งเนี่ยต้องตั้งสิสติมีปัญญามีไปไหนมาไหนอะไรจะเลวยิ่งกว่าจิตอะไรจะเลวยิ่งกว่าสติปัญญาทำงานทำการอะไรเคลื่อนไหวไปไหนสติปัญญาทันหมดเพราะอันนี้เร็วมากทีเดียวสติปัญญาเช่นเดียวกับกิเลสมันเร็วเลยนั้นเอาใจไปใช้มันก็เร็วสิว่าไงทีนี้สติปัญญาก็เอาเป็นเครื่องใช้กับใจอีกเหมือนกันเอาใจมาใช้ให้เป็นเครื่องมือกลายเป็นสติปัญญาขึ้นมามันก็เร็วเหมือนกันวันหนึ่งอยู่ด้วยการปกครองด้วยการรักษาตัวด้วยการเอาธรรมมาเป็นเครื่องประกันตัวอยู่ตลอดความเคลื่อนไหวไปมาไม่ละไม่ถอนมันจะเป็นยังไงไม่ต้องไปนับไปอ่านวันคืนปีเดือนกิเลสไม่อยู่กับวันคืนปีเดือนนะ
ไม่อยู่กับการสถานที่นะไม่อยู่กับเวลาเวลาไม่อยู่กับมือกับแขนมันอยู่ที่หัวใจนะให้ดูที่ตรงนั้นหมุนกันแล้วจิตลงที่ตรงนั้นมันเคลื่อนไหวตรงไหนให้ดูตรงนั้นขาดทุนตรงนี้ได้กำไรตรงนี้แหละมันไม่ได้ขาดทุนถ้ากำไรอยู่กับมือกับแขนให้ดูตรงนี้นะความเคลื่อนไหวอยู่กับใจดูตรงนี้ดูไปดูไปดูไปมันก็ค่อยเห็นไปรู้ไปรู้ไปนี่แหละมันจะสร้างกำลังมาจากที่ไหนทำสร้างตัวเองอยู่ตลอดเวลาทำไมสร้างก็สร้างเพื่อทำลายกิเลสกิเลสมันจะสั่งสมตัวขึ้นมาจากไหน ด้วยวิธีการอะไรวิธีการเหล่านี้ธรรมะเอามาใช้แล้วนี่มิใช่จะสังหารกิเลสโดยท่าเดียวแล้วกิเลสมันค่อยหมดไปหมดไปสงบลงไปเย็นลงไปเย็นลงไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าสร้างความมั่นใจให้ตัวเองศาสนาท่านว่าหมายความว่าท่านสอนให้มีความเป็นใหญ่ในตัวเองให้พึ่งตนเองได้ด้วยหลักศาสนธรรมเอานี้ไปเป็นเครื่องมือปราบปรามสิ่งที่เป็นข้าศึกมันราวีอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลานี้ให้มันมุดมอดลงไปมุดมอดลงไปด้วยเครื่องมือคือธรรมสติธรรมปัญญาธรรมเป็นต้นแล้วค่อยหมดไปหมดไปแล้วก็อยู่ด้วยความหวังอยู่ด้วยความหวังอยู่ด้วยความสมหวังวันนี้สมหวังอย่างนี้วันหน้าสมหวังอย่างนั้นสมหวังไปโดยลำดับลำดาเหมือนกับรับทานช้อนนี้อิ่มขนาดนี้ช้อนนั้นอิ่มขนาดนั้นมันอิ่มไปเรื่อยๆอย่างนั้นนี่ก็สมหวังไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสมหวังเต็มภูมิแล้วปล่อยได้หมดว่าพึ่งอะไรเมื่อมันเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะไปพึ่งอะไรถ้าวันเหนือก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวถ้ามันเสกสรรนี่วันเหนือหรือต่ำวันเหนือหรือใต้อะไรตกนั้นตกตอนออกไม่มีอันนี้เป็นเรื่องของสมมติว่ากันไปมันยังมีในสมมติมันก็ต้องเอาสมมติมาใช้กันเมื่อมันผ่านสมมติไปแล้วเอาอะไรมาใช้มันคืนปีเดือนเรื่องการเกิดการตายความสลายภาคแห่งธาตุแห่งขันธ์เราก็เรียนอยู่แล้วการปฏิบัติกรรมฐานไม่เรียนสิ่งนี้ไม่ปฏิบัติต่อสิ่งนี้ปฏิบัติต่ออะไรมันก็รู้ไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงรู้รอบขอบคิดมาแล้วสงสัยอะไรอีกมันจะตายกูว่ากันเฉยว่าตายตายมันอะไรตายก็รู้กันอยู่แล้วรู้มันรอบไปแล้วสลัดมันออกภาระเวปัญจคันธาความรับผิดชอบนี่ออกไปจากตัวมันจะเสียดายอะไรเสียดายฟืนเสียดายไฟเสียดายความรับผิดชอบเสียดายภาระที่มาแบกมาหามไปหาอะไรสลัดออกมันก็เบาความรับผิดชอบหมดกิริยาของสมมุติที่นี่ไม่มีที่กล่าวมาเหล่านี้อยากให้หมู่เพื่อนได้เห็นได้รู้นี่ให้ปฏิบัติอย่างที่ว่านี้ก่อนแม้จะไม่ไปไหนแหละจะได้รู้ได้เห็นความพึ่งตนเองได้โดยลำดับลำดามันจะเป็นขึ้นที่ใจนี่มีความอาถรรพ์เป็นลำดับลำดาขึ้นจนกระทั่งถึงอาถรรพ์เต็มที่เลยจากอาถรรพ์เต็มที่แล้วมันก็หมดภาระทุกสิ่งทุกอย่างอนาลโยนี่นี่ว่าสุดท้ายมันจะเป็นอนาลโยปล่อยหมดเลยหาความอะไรไม่ได้แม้แต่ขันเพราะมันเป็นสมมติด้วยกันปีนี้มาแล้วมันอ่อนมากท่ากันมันหลบปีกตัวก็อยู่ที่นั่นที่นี่ไว้วันหนึ่งวันหนึ่งนี่ก็เริ่มที่นี่แล้วนะแก่คนตอนนี้ปัดเอาไว้เลยเวลาแล้วก็อยากจะเล่นด้วยมันหนักเรานี่นะมันจะไปหนักใครหนักเราผู้ต้อนรับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้การต้อนรับในเวลาที่ควรให้เท่านั้นไม่ใช่จะแบบพร่ำๆเพื่อๆท้ายไม่รู้จักเวลาเวลาก็คิดหายไปปวงไปกี่เวลามันจะทนทานไปได้สักกี่วันวันไหนก็เทศวันไหนก็สอนก็ดูที่อย่างตอนเช้าตอนหันแล้วมันก็มีเงื่อนงั้นจะทำไงหากได้พูดไม่มากก็น้อยอยู่นั่นแหละเพราะงั้นเวลานอกๆนั่นนอกจากนั้นไปแล้วจะไม่ค่อยให้ยุ่งให้มันไปอยู่ตามสะดวกสบายของเรามันก็เพื่อโลกนั่นแหละมันจะเพื่ออะไรอย่างเวลาอยู่มากๆนี่ความภาคความเพียรมีแต่ไม่ได้เรื่องนะมันจะเรียวไหลไปหมดเพราะงั้นทยอยกันออกอยู่มากนะมันไม่ดีล่ะมันเรียวไหลยัวเยียยัวเยียที่ไหนมีแต่พระจะเน้นเต็มวัดเต็มมาเหมือนกับตลาดพระ
รมที่จะงอกเงยไม่มีการขบการฉันการจัดนั้นจัดนี้มีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้จัดมากพอจะเสร็จแล้วโอ้โหเรานี่เองปวดหลังปวดเอียจนจะไม่ไหวนะยังไม่ได้ฉันมันเป็นแล้วทนเอาจะทำไงหรือว่าทอฉันแล้วลุกขึ้นซะก่อนพอจะลุกได้ก็ลุกไปซะก่อนนอกจากมันจำเป็นมันมีเครื่องผูกเครื่องมัดอยู่มันก็ต้องจำเป็นถูถ่ายกันนั่นอยู่นั่นก่อนละถ้าไม่พอถ้าพอไม่พอที่จะปีกกำลังก็ต้องปีกไปช่วยระยะก่อนมันมีความจำเป็นที่จะพูดในวาระต่อไปนั่นขนาดนั้นเลยดูสิบินธบาตก็มีเห็นมันเร็วเกินไปสิแล้วมันพอดีบินธบาตเป็นวัดหมายความว่าอย่างไรวิ่งเหมือนสุนัขเหรอมันเคยพูดแล้วนะมองดูไม่สวยงามตาเลยนะนี่เพื่อครูบาอาจารย์เพื่ออะไรก็เพื่อเกินเหตุเกินผลเกินข้อวัดปฏิบัติซึ่งเป็นหลักธรรมอันใหญ่กว่าครูบาอาจารย์อีกนั่นมันดีแล้วหรือทำงั้นทำมาเพื่ออะไรสำหรับผมไม่เพื่ออะไรแต่ชาติที่เร็วก็ให้เป็นไปกับเพื่อดีกับข้อวัดทั้งตนบิณฑบาตก็เป็นข้อวัดอันหนึ่งไม่ใช่ไปหาล่ำหารวยในการบิณฑบาตนี่นะกินกิจวัตรเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์พอยังชีวิตที่เป็นไปวันหนึ่งด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของตนเองในขณะที่ไปอยู่ไปตามภาษาอยู่ของเดินช้าเร็วเดี๋ยวนี้หมู่เพื่อนไปแล้วแค่10 นาทีก็ออกแล้วแต่ก่อน15-16 นาทีออกแต่บ้านแต่ที่เขานั่นแหละแล้วก็13-14 นาทีออกแล้วต่อมาย่นมาย่นมาจนหมู่เพื่อนออก10 นาทีออกไปก็พอดีนี่มันเป็นของมันเองมาไปแล้วก็ไปแบบสบายแล้วเพราะมันนิสัยอย่างนั้นเลยไปคนเดียวนะพิจารณามีเหตุมีผลอะไรมันเป็นของมันเองนะในจิตนี่ไม่ต้องบอกแหละมันเป็นอัตโนมัติที่จะควรพิจารณาในธรรมแง่ใดมันเป็นของมันเองเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องการความจุนจ้าเดินไปนี่จุดจัดเต็มไปหมดถ้าไม่จำเป็นเราไม่อยากมันเป็นการขบการฉันก็ให้ดูให้มันทำมันสวยงามการฉันก็ดีดูหมู่ดูเพื่อนไม่ค่อยจะสวยงามนะถ้าไม่มีสติถ้ามันดูไม่น่าดูแหละคนมีสติต้องปัตตสัญญีมีความสำคัญในบาตรตาก็จ้องลงไปในบาตรไม่เถอไม่มองนู้นมองนี่ลักษณะเคี้ยวกระเถิมือมองนั่นคือไม่มีสติขณะที่เคี้ยวมองดูก็รู้อีกฉันด้วยความมีสติมองไปมันก็งามตามองเห็นรู้แค่ไม่จำเป็นที่ต้องมียานอะไรอย่างทราบละเอียดอ่อนนักหนาฉันด้วยความเผลอสติหรือด้วยความปล่อยตามเพลงของกิเลสนั่นก็รู้อีกเคี้ยวเคี้ยวไปนั่นตามือมองไปแบบไม่มีสติสตังเลยนั่นดูไม่ได้นะเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตยาขายครูยาขายศาสนาด้วยกิริยาอาการเหล่านี้ซึ่งไม่เป็นของยากอะไรเลยเพราะบุตรพ่อบุญได้แต่แค่นี้นะการทำนั่นแต่เป็นการทอดทุเลาะไม่สนใจจริงๆก็เปล่าทุกคนนี่ว่าไงการฉันท่านบอกในเสด็จยี่วันขาดความตั้งใจขาดความมั่นใจใส่อย่างเดียวก็ปรับแล้วมันเป็นของดีแล้วหรือนั่นก็บอกว่ามันบินธบาตหมอปัตตสัญญีบินธบาตังก็บอกแล้วตลอดถึงการรับบาตรก็ให้มีทำความสำคัญในบาตรการฉันก็สำคัญสำคัญในบาตรเนี่ยปัตตสัญญีจะหมายถึงอะไรมีจิตมีความสำคัญมีความรู้สึกอยู่ในบาตรนะไม่ให้ไปรู้สึกกับสิ่งอื่นสิ่งใดขึ้นมาความหมายว่าอย่างนั้นปัญหาหนึ่งขึ้นมาประชาชนปัญหาหนึ่งขึ้นมานี่ที่แหละมันทำให้โดเลเลวไหลไปเรื่อยๆก็จังนี้เมื่อมันมากต่อมากแล้วมันก็ค่อยเลวไหลไปทีเรื่อยน้อยไปพระเนียนหนุนกันมากค้าคร่าวกันเข้าไปเลวไหลเพราะฝ่ายต่ำมันอำนาจมันมากกว่าฝ่ายสูงนี่นะคืออาธรรมมาอำนาจมากกว่าธรรมมันเป็นไปอยู่ในนั้นเนี่ยไม่เจตนาตั้งใจให้มันเป็นมันนักเป็นเพราะมันเป็นอัตโนมัติของมันอยู่แล้ว
ยิ่งประชาชนญาติโยมเขาจะเอาหลักธรรมหลักวินัยหลักกฎระเบียบมาจากไหนความที่จะทำให้สวยงามมันเป็นไปตามเรื่องแล้วเสียงอันหนึ่งไอ้เจ้าของพูดปากเจ้าของกับหูเจ้าของมันอยู่ในจุดเดียวกันนี้มันน่าจะได้ยินเจ้าของพูดออกมาจากปากของกับหูของอยู่กันทำไมมันไม่ได้ยินไม่สนใจไม่สะดุดเสียงเจ้าของบ้างนี่อยู่กุฏินู่นเสียงมันสะดุดเราอยู่คนเดียวเรากุฏิไกลไหมกุฏินู่นกับปากกับหูของผู้พูดนั่นทางครัวผู้อยู่ในศิศลานี่ทางครัวกับเราที่ฟังนู่นฟังไม่ได้นะมึงอะไรต่อเรื่องอะไรคนมีสติสตังค์สมัยนี้ต้องเป็นอย่างนั้นนี่มันก็อย่างเขาตรงนั้นอย่างเขาตรงนั้นไม่ไปไหนเนี่ยเพราะอันนี้เป็นเครื่องสังหารสิ่งไม่ดีทั้งหลายนี่นะอันนี้ไม่มีมันอันนั้นก็ขึ้นสิถ้านี่มีมันจะไม่ขึ้นขึ้นก็ขึ้นด้วยเจตนาสมควรกับเหตุกับผลที่จะหนักเบาในเสียงขนาดไหนมันขึ้นด้วยสติขึ้นด้วยความจงใจมันก็รู้มันก็เข้าใจกันไอ้ขึ้นด้วยความไม่เอาไหนนี่ที่ไม่ได้สนใจหาสติสตางค์ไม่ได้นี่อยู่มันเสียตรงนี้คนบวชอะไรเหมือนกันนั่งท่าประบวชลูกขึ้นยังไม่ได้ผมพักให้สบายสบายผมเพราะผมไม่ค่อยประชุมอยู่บังของกลางวันก็เดินมาแล้วก็เดินนักไม่ดีถ้านอนนั่งนักหลังก็แข็งเนี่ยมันมีแต่สิ่งบังคับนะความเดินมากหรือดีอันนี้เดินมากมันก็เพี้ยอันหนึ่งแต่ท่าขันมันก็ดีมันอ่อนไปเส้นไปแต่มันก็รู้สึกเพี้ยงมันกลางวันก็ได้อาศัยนั่นแหละตีหลังนั่นพอมันมีลมมายืนทางนู้นมันสั้นนิดเดียวที่เขาเคลื่อนสายเข้ามานั้นมันงูไม่พอจะเดินสั้นนิดเดียวถ้าไม่จำเป็นจริงมันก็ต้องไปแล้วเดินสายก็ตีหลังเล็กเลยก็ตีพัสดุนะเวลากลางวันกลางวันมันเดินได้สบายนี่ยิ่งตอนบ่ายขนาดนี้ก็เหมาะเลยไม่มีแดดเลยเดินนะไอ้ทางเรานั้นมันไม่มีร่มมันเดินไม่ได้แดดยิ่งตะวันมากกลางหัวนี่แล้วมันยิ่งแดดเนาะเดี๋ยวนี้ท่านโยมมันจะไม่ลบหมดเลยหรือวัดป่าบรรดาเรามีแต่ภาคขี้เกียจไม่กล้าไม่เดินไม่เป็นอย่างนั้นหรือเวลานี้ทายกรมมันจะไม่มีแล้วเนี่ยมันจะมีแต่ทางหมอนทางเสือไปงั้นเนี่ยทายกรมไม่มีแล้วยิ่งไปนอกผมไม่อยากจะวุ่นอะไรมากนะผมไม่เห็นอะไรเป็นของวิเศษวิโสยิ่งกว่าการฆ่าอยู่เลยนะนี่จิตมันปักอยู่งั้นตลอดตอนนั้นถึงได้ว่าหมู่เพื่อนเรื่อยนี่เราไม่เห็นความวิเศษวิโสศักดิ์สิทธิ์อะไรกับสิ่งเหล่านั้นเพราะนั่นโลกเขาก็ทำได้เราจะทำเฉพาะเวลาจำเป็นจริงก็ทำได้เรื่อยๆน้อยเท่านั้นพอเนี่ยแต่ส่วนข้างที่เด็ดได้เอามันไม่ถอยนั้นก็เคยเป็นมาอย่างนั้นอยู่แล้วนี่มันถือเป็นสาระสำคัญมากทีเดียวอะไรจะขาดตกบกพร่องขาดไปบกพร่องไปสิ่งนี้มันมีอยู่ประจำโลกแต่เรื่องความเพียรเพื่อจะฆ่าที่เด็ดนี้เอามาให้มันบกพร่องเนี่ยต้องปักอยู่ลงตรงนั้นเลยมันชินแบบนึงเอาแบบหนึ่งต้องหาอุบายสติปัญญาไม่งั้นไม่เหนือกิเลสแล้วสู้ไม่ได้มันเหยียบอยู่แล้วการประกอบความเพียรก็ต้องได้ใช้อุบายต่างๆหลายแบบหลายสันหลายคมนะมันจะเอาแบบเดียวคมเดียวไม่ได้ล่ะเห็นการนั่งภาวนาตอนเช้ามันมักจะง่วงตอนเช้านะนั่งภาวนาลงเดินเนี่ยพลิกไปพลิกมามันจะหมดแล้วนะเดี๋ยวนี้จะไม่มีแล้วผู้สืบผู้ทอดมรดกของครูบาอาจารย์ล่วงไปล่วงไปมีแต่ของดีล่วงไปของเลวเต็มวัดเต็มบ่าเต็มผ้าเต็มเนียนมันใช่ได้ไหมเดี๋ยวนี้จะหมดแล้วนะแต่เราไม่ตั้งหลักของเราเพื่อพึ่งตัวเองขึ้นมาตั้งแต่บัดนี้แล้วไม่ได้นะที่ไหนๆก็ความเที่ยวความลมใช้
พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นครับหลวงปู่มั่นตอนนี้ก็นอนหลับทับจิตเลยโออามันไม่รู้ตัวนะมันได้เรื่องได้ราวอะไรเรื่องการก่อการสร้างเนี่ยมันสำคัญมากนะมันเป็นข้าศึกไม่ทราบเป็นไงมันไม่ชินนะกับสิ่งนี้เพราะมันเคยทำลายความเปลี่ยนตัดทอนความเปลี่ยนของเราอย่างน้อยให้ราช้ามากกว่านั้นกล้าไม่ออกถ้าลงสิ่งนี้เข้าไปกวนใจแล้วกล้าไม่ออกสิ่งก่อสร้างวัตถุอารมณ์ของกิเลสนั่นแหละหรือว่าอารมณ์ของอัตของธรรมที่ไหนเลยอารมณ์ของกิเลสของบนวุ่นวายมีแต่ดูตั้งแต่ความเคลื่อนไหวของจิตที่มันเคลื่อนออกมามันเคลื่อนออกมาด้วยอำนาจของกิเลสผลักดันมันออกมา

มันมีแต่ผึ่งถึงเวลานอนมันก็ไม่อยากนอนจะว่าไงมันเพลินกับการฆ่ากิเลสเวลายืนเวลานอนเวลาหลับเวลาอะไรมันไม่อยากหลับอยากนอนไม่ว่ากลางคืนกลางวันแบบเดียวกันหมดเราละติณีวะละติณีวะนี่ถึงมือก็แจ้งเท่านั้นนะสติกลางคืนนี่ว่ากลางวันเนี่ยนี่มือก็แจ้งเท่านั้นไงมีอะไรจิตมันหมุนลงไปนั่นดูสิมันไม่ได้สนใจกับอะไรเลยแล้วทีนี้ทำไมจะไม่เห็นโทษของกิเลสว่ามันเป็นตัวจับตัวจองตัวผูกตัวมัดเรามาสักเท่าไหร่ความขี้เกียจขี้ค้านอ่อนแอท้อแท้เลยไหลอำนาจวาสนาน้อยมันหาเรื่องหาราวทุกแง่ทุกมุมมีแต่กิเลสเท่านั้นพอถึงขั้นนั้นแล้วมันไม่มีอะไรมามีท่านจะว่าเพลินท่านจะว่าอุทจจะอุทจจะสังโยชน์เบื้องบนอุทจจะสังโยชน์ก็คือเครื่องข้องสิ่งนี้มันก็ยังเป็นเครื่องข้องอยู่เมื่อรู้มันไม่ทันเป็นอุทจจะออกขึ้นมาเขาว่ามันเพลินเกินตัวจิตมันเพลินเกินตัวไม่ใช่อุทจจะความเพลิดเพลินแบบโลกทั่วไปอย่างวันอย่างนิบอนอุทจจะกุกุจจะความพุ่งซ่านลำคาญมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอุทจจะในทางยอดเบื้องบนก็คือความเพลินในความเพียรของผู้บำเพ็ญธรรมในขั้นนั่นเองเพลินตลอดต้องได้บังคับให้พักวิธีบังคับท่านก็สอนไว้วิธีให้พักท่านเครียดกับการเข้ารบการรบสงครามในหนังสือก็มีเวลาออกรบให้รบเวลาเข้าพักพลก็ให้พักถ้ามีแต่รบท่าเดียวก็ไม่ไหวนะควรจะพักเดินรับทานพักหลับนอนก็ให้พักว่างในหนังสือวิธีปฏิบัติภาวิตภาวนาถ้าสำหรับผู้ปฏิบัติเองนะมันจะคงจะคล้ายๆกันนั่นแหละผมเห็นโทษของผมเองทั้งๆที่ของก็เรียนมาก็เห็นท่านว่าอย่างนี้ท่านสอนวิธีสอนแบบวิธีการรบวิธีการต่อสู้กับวิเลศวิธีการประกอบความเพียรไว้ให้พอเหมาะพอสมท่านก็บอกเวลาพักก็พักคือพักในสมาธิเข้ามาพักในเรือนสมาธิออกจากนั้นก็ออกคือหมายก็ออกพิจารณาออกลบหนึ่งคือออกพิจารณาทางปัญญาท่านบอกไว้ชัดเจนนะในตำราของผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาแต่เวลามันเข้าตะลุมบอลกันแล้วมันใครจะไปนอนอยู่ในที่ตะลุมบอลวะนี่กับกิเลสนี่มันถึงขั้นหมุนติ้วกันแล้วนั่นแหละคือว่ามันตะลุมบอลกันแล้วใครจะไปนอนอยู่เวลาตะลุมบอลมันจะไปนอนหลับหรือนั่นไหนมันเอาใหญ่หมุนเดียวที่วมันเลยเถิดมันก็รู้มันความอยากที่มันสำคัญมันดึงไปแล้วอะไรมุ่งมั่นความอยากมันมีกำลังฉุดเราไปข้างหน้ามันมีกำลังมากพูดได้เท่านั้นแหละแต่ก่อนมันถอยมีหนึ่งแต่ถอยหลังไปหลังที่เด็ดลากกลับคืนที่นี่ทำลากไปข้างหน้าเอาที่ได้เห็นโทษของที่เด็ดว่าสิ่งนี้เป็นกิเลสทั้งนั้นน่ะเปลี่ยนไปล้ำเวลาอย่างนั้นอย่างนี้เข้าสายบ่ายเย็นไงอำนาจวาสนาน้อยสติปัญญาไม่มีออกความเพลินก็ขี้เกียจขี้ข้านทอดแท้อ่อนแอสุดท้ายก็บอกมรรคผลนิพพานไม่มีไปซะแล้วแก้กิเลสไม่ใช่ฐานะกิเลสมัดคอมขึ้นเป็นฐานะไม่ว่ามันที่พอจะแก้กันบ้างถ้าเป็นเรื่องของกิเลสมันยอมเลยการประกอบความภาคเพียรเพื่อแก้กิเลสมันเลยมันกลายเป็นของไม่ใช่ฐานะของเราที่จะต้องทำไปแล้วเพราะกิเลสมันเอาไปกินหมดตับไม่มีธาตุทั้งองค์ไม่มีตับเอาตับเข้ามาใส่บางทีสติปัญญาฟาดลงไปนั่นมัดคอกิเลสลงไปมันพังไปกินตับกิเลสได้เลยนะมันอร่อยยิ่งกว่าอะไรกินตับกิเลสไม่กลายเป็นปุ๋ยได้ทำยิ่งงอกงามงอกเลยกิเลสมากลายเป็นหินแล้วปัญญาก็มาอีกนะเวลาปัญญาพอตัวมันเป็นอย่างนั้นนะอะไรเป็นปัญญาหมดเป็นธรรมหมดถ้าถึงขั้นเป็นธรรมพลิกเป็นธรรมไปหมดเวลามันเป็นกิเลสอยู่นั้นอะไรมันเป็นกิเลสไปหมดไม่รู้ตัวนะมันละเอียดทุกคนละแบบ

แต่สุดท้ายก็ทำเป็นของละเอียดเหนือกิเลสคนนั้นจะเรียกว่าโลกุตตรธรรมคือมันเหนือโลกโลกก็คือกิเลสนั่นแหละหุ่นอะไรยังไงมันไม่เป็นกับไม่พ้นกิเลสมัดคออยู่นั่นหุ่นกิเลสมัดคออยู่นั่นมันไม่ละไม่ปล่อยไม่ขี้คายเลยแหละในคอเราพูดให้ฟังกันพูดกับพูดกิเลสก็มัดไว้มันถึงเมื่ออยู่ในระยะของมันมัดมันเป็นอย่างนั้นแต่ถึงระยะของมันที่จะวิ่งหาที่หลบที่ซ่อนแตกแม่แตกลูกบ้านแตกสลายขาดมันทั้งมีถึงขั้นมันเป็นอาจารย์ของนั่นแหละผู้ปฏิบัติคนนั้นแหละมันจะเห็นเองรู้เองอย่างที่ผมพูดตะกี้นี้ผมตายไปแล้วก็ตามเถอะนะขอให้มันเป็นขึ้นในจิตของท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายเถอะแล้วคำพูดที่ผมพูดนี้มาจะสดๆร้อนๆนะตายก็ตายไปเรือนร่างอันนี้แหละไอ้คำพูดซึ่งเป็นความจริงเหมือนกันกับอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายนั่นละมันไม่เป็นอดีตอนาคตมันเป็นของจริงด้วยกันเข้ากันได้สดๆร้อนๆอย่างที่ว่าสัพพะธรรมสัพพะธรรมเนี่ยสดขนาดไหนร้อนขนาดไหนธรรมผู้ยากที่ตัดไว้ชอบแล้วชอบแล้วนี่สดๆร้อนๆสดๆร้อนเพราะเป็นความจริงเท่านั้นกับการปฏิบัติของเราที่เป็นความจริงด้วยกันเข้ากันได้สนิทไม่มีอะไรเป็นการสถานที่เวลาเวลาพอที่จะห่างเหินกันเลยนี่อันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นที่พูดเลยเมื่อจิตมันเข้ายอมรับแค่อย่างเดียวเท่านั้นแหละพอมันถึงขั้นทุกคนจะยอมรับมันรับเองแล้วมันเชื่อเองถึงขั้นมันไม่เชื่อมันก็ไม่เชื่อว่าอะไรมันจะดื้อด้านกว่ากิเลสมีหรือวะไม่มีอะไรดื้อด้านเหนือกิเลสไปได้หรอกขึ้นชื่อว่าอยู่ในสามแดนโลกธาตุอันเป็นแดนสมมตินี้ประกาศสู่หลวงปู่คำดีมันอดคิดไม่ได้มันสะดุดสู่ครูบาอาจารย์ที่หมักที่ดองไว้อย่างเมื่อก็มาสะท้อนเข้ามาหาศพเรานี่มาทุเรศแล้วยังไม่ตายนะผมทุเรศแล้วนะนี่อาจจะให้ทำไงศาสดาองค์เอกพุทธังสนังกระฉามนี้ก็มีอยู่แล้วพระเจ้าปฏิพันธ์ไว้7วันเท่านั้นก็ถวายเพลิงท่านแล้วพี่นาดิแล้วนี่มันจะเอาไว้อะไรแข่งครูแข่งอาจารย์แข่งศาสดาปราอะไรนี่คือทำมันโลกมันเข้าเหยียบย่ำทำลายทำมันก็เป็นไงเอาตามความเห็นของโลกของศาสนามันก็เป็นโลกไปตลอดดิมันจะเป็นธรรมได้ยังไงเอาตามธรรมก็เอาที่ลงไปดิฟืนมีเอาไปเผาสิเพราะเผาได้เงินได้ทองเมื่อไหร่เผาคนเผาพระเผาเอาฟืนนั่นน่ะเผาฐานก็มาจากฟืนเนี่ยเอาไฟนั่นน่ะเผาก็ไม่ได้เอาเงินเอาทองไปเผามีอะไรตกเบ็ดหาปลาอยู่นั่นตลอดเอาครูบาอาจารย์เป็นเบ็ดเป็นปลาล่อเป็นเบ็ดล่อปลาอยู่คือเงินโลกามิตรฮะทุเรศจริงนะมันเป็นในหัวใจนี่มันเป็นสิ่งที่ควรเป็นไปได้ครับผมจะตายคนเดียวผมแสนสบายเลยผมพูดอย่างนี้พูดเต็มหัวใจเปิดอกเลยผมไม่ได้เคยสนใจกับอะไรละว่าผมจะตายแบบไหนแบบไหนกับใครอยู่ที่ไรอะไรอยู่กับผมนี้เกี่ยวกับเรื่องบริษัทบริวารพระเนรเถรคีหรือประชาชนที่มานับถือมากน้อยผมไม่เคยมีแม้เม็ดทรายผมก็ไม่เคยปรากฏในหัวใจผมเลยอย่างไรจะสะดวกในวาระสุดท้ายของเราเท่านั้นเอาลงตรงนั้นเลยตายคนเดียวตายอย่างสบายสบายหายห่วงทุกอย่างเลยทั้งที่ยังไม่ตายมันก็หายห่วงแล้วมันได้อยู่คนเดียวตายคนเดียวนะไม่มีอะไรมากวนเลยเราจะหวังอะไรก็รู้แล้วว่ามันหมดกำลังมันแล้วธาตุขันธ์นี้มันจะไปอยู่แล้วก็มีแต่ทำหน้าที่ปล่อยมันเท่านั้นความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่รับผิดชอบกันมาจะตั้งหลายเอ้าปล่อยซะในวาระนี้ให้แสนสบายก็พูดง่ายๆว่างั้นเลยมันไม่ได้เต็มส่วนก็คือว่าอันนี้ควรพาดขันพระราหเวมันมีตั้งแต่ต้นทั้งมีอุปทานในอุปทานนั่นก็เป็นพระราหเวอย่างพระรานนั่นก็เป็นพระราหเวในขั้นรับผิดชอบเหมือนกันเนี่ยคนเราเป็นพระราหเวทั้งความรับผิดชอบทั้งความยึดความถือความห่วงใยเสียดายความหึงความหวงท่านไม่มีแต่ความรับผิดชอบมีสัญชาตญาณความรับผิดชอบมันมีประจำอันนี้
มันเหมือนเดินไปตามทางที่ธาตุลื่นอย่างนี้จะยอมล้มล้มง่ายๆหรือไม่ว่าปุถุชนไม่ว่าพระอรหันต์การช่วยตัวเองนั่นสัญชาติญาณมันเป็นของมันเองอย่างนั้นนะจะพลิกตัวทันทีจนกระทั่งถึงว่ามันไม่ไหวแล้วมันถึงจะยอมล้มถ้ามันยังจะพลิกตัวแก้ช่วยตัวเองได้อยู่แล้วจะไม่ยอมหกล้มกลมกล่าวง่ายๆหรอกอันนี้คือสัญชาติญาณจะเป็นเหมือนกันหมดครับทั้งพระอรหันต์ทั้งปุถุชนมีการสัญชาตญาณที่รับผิดชอบตัวเองก็เป็นอย่างนั้นแต่จะให้ยึดมั่นถือมั่นอันนั้นมันก็หมดปัญหาไปแล้วจะพูดอะไรพาให้ยึดเนี่ยเพราะเมื่อกี้เหลือมันสิ้นไปหมดแล้วจะเอาอะไรมายึดทำให้มันยึดมันก็ไม่ยึดจะว่าไงมันไม่มีสิ่งพายึดนี่แต่สัญชาตญาณธรรมชาตินี้มันมีตั้งใจไม่ตั้งใจมันก็เป็นทั้งหมดเองเสียดายไม่เสียดายมันก็เป็นเนี่ยที่มันเหมือนกันระหว่างปุถุชนกับพระอรหันต์นี่เหมือนกันคือความรับผิดชอบตามสัญชาตญาณตัวเองแต่ละขันธ์ละขันธ์เหมือนกันก้าวท่าลงไปจะไปเหยียบแล้วมองไปนั่นน่ะรากไม้มันเหมือนกับงูก้าวไปนี่กำลังจะเหยียบนี่เข้าใจว่างูนี่กระโดดถึงทันทีเลยนี่ปุถุชนกับพระอรหันต์จะเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือจิตปุถุชนมันจะร้อนวูบเลยมันตกอกตกใจภายในหัวใจแต่พระอรหันต์ท่านไม่ยับเดียวมันพุ่งมันยับมันคือความรับผิดชอบโดดเหมือนกันแต่จิตไม่ไหวนั่นมันต่างกันเท่านั้นต่างอยู่ภายในจิตเท่านั้นแต่กิริยานี้เหมือนกันลื่นเนี่ยไม่ยอมล้มง่ายๆแล้วนั่นเหมือนว่าหนูเวลาอยู่ด้วยกันนะคนหนึ่งทำหนึ่งคนหนึ่งทำหนึ่งใครทำดูกันสิมาศึกษาหูมีตามีมือมีเท้ามีจัดทำช่วยกันอะไรช่วยกันแล้วพูดกันมาคนมองเกือบชั่วโมงยังไม่ถึงชั่วโมงประชุมมา

0: ั้นท่านที่เป็นนักบุญทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามมาจากสถานที่ห่างไกลจนเข้ามาสู่สถานที่อันเป็นแดนแห่งป่าโดยไม่เห็นแก่ความยากลำบากในหนทางและความเปลืองแห่งทรัพย์สมบัติมากน้อยเมื่อต่อธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะบำเพ็ญตนให้เป็นไปตามแนวทางแห่งธรรมะของท่านจึงเป็นทิ้งนาเป็นอนุโมทนาอย่างยิ่งหากมาองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านดังทรงพระชนม์อยู่ก็จะทรงอนุโมทนาสาธุการกับท่านทั้งหลายไม่น้อยเลยเพราะการแสวงหาธรรมะยอมเป็นการฝืนความที่เคยเป็นมาของใจเป็นธรรมดาเรื่องของใจย่อมเป็นไปตามความเคยชินของตนไม่ว่าท่านและเราการแสวงหาธรรมะการอบรมธรรมะจึงเป็นการฝืนกติกของใจที่เคยเป็นมาเช่นนั้นและมีความยุ่งยากอยู่บ้างเป็นธรรมดาแต่ถึงจะยากลำบากเท่าไรก็ไม่สุดวิสัยของผู้มีความมุ่งสาและขยันหมั่นเพียรจิตใจย่อมจะมีความเจริญขึ้นไปตามแถวแห่งธรรมเป็นลำดับอย่างการบำเพ็ญของแต่ละท่านแม้องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าก่อนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ท่านก็ยังฝืนกติธรรมดาเป็นธรรมดาไม่เช่นนั้นก็เป็นพระศาสดาของสัตว์ไม่ได้การอบรมเพื่อเราเองโปรดอย่าได้คิดถึงเรื่องอำนาจศาสนามากน้อยนั่นคืออุปสรรคขีดขวางทางเดินของเราไม่ให้ทำเนินไม่ให้ดำเนินด้วยความสะดวกเราเทียบเคียงถึงความที่เราเคยเป็นมาเคยทำมาในกิจการทั้งหลายถ้าเราทำกิจการงานใดเราถือเป็นข้อขัดข้องหรือเป็นภาระเรื่องหนักใจแล้วกิจการงานนั้นๆจะสำเร็จลุล่วงไปได้โดยความสะดวกย่อมเป็นไปได้ยากแต่เมื่อเรามุ่งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากกิจการงานที่ชอบนั้นแล้วทำลงไปด้วยความขยันหมั่นเพียรผลก็ย่อมปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับจนถึงความสำเร็จได้การอบรมคุณงามความดีเพื่อเราเองก็โปรดได้เทียบเคียงกันเช่นนั้นหากว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของไม่มีคุณค่าเช่นเดียวกับกรวดกับทรายแล้วใครอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นความลำบากเพราะกรวดทรายมีอยู่ทุกแห่งทุกคนแล้วก็จะไม่ปรากฏว่าเป็นของอัศจรรย์อะไรแต่นี้ธรรมะไม่ใช่กรวดทรายพอที่จะหยุดเฉยได้การต้องการเพราะธรรมะเป็นของที่มีคุณค่ายิ่งกว่ากรวดทรายเหล่านั้นผู้แสวงหาจริงจำเป็นต้องทำความอุตสาห์พยายามขั้นแรกก็ต้องฝืนฝืนทุกด้านทุกทางในการบำเพ็ญคุณงามความดีไม่เพียงแต่จะฝืนในทางอบรมจิตใจโดยเฉพาะแม้คิดอื่นที่เกี่ยวกับการกุศลก็ต้องมีการฝืนต่อเมื่อได้รับการอบรม รือการฝ่าฝืนทำไปอยู่เรื่อยๆจิตเหล่านั้นก็กลายเป็นจิตธรรมดาไปไม่มีความฝ่าฝืนให้ลำบากลำบนทำไปได้เป็นประจำเรื่องของการอบรมใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะใจที่ยังไม่เคยอบรมเราจะทำให้ได้อย่างใจของเราทีเดียวและย่อมเป็นการละหมาดต่อเมื่อได้อบรมเสมอจิตใจก็จะมีความเคยชินคุ้นกับงานของตนที่ทำวันหนึ่งไม่ได้ทำก็รู้สึกไม่สบายเพราะจิตมีความเคยชินต่องานประเภทนั้นแล้วนี่เป็นหลักสำคัญสำหรับผู้จะพยายามบำเพ็ญตนให้รับความสุขทางด้านจิตใจถ้าใจมีความสุขเพราะการอบรมธรรมะแล้วแม้จะประกอบการงานภายนอกก็กลายเป็นความสบายไปตามๆกันเพราะหลักใหญ่คือใจที่จะรับภาระในกิจการนั้นๆมีความสบายภายในตัววิธีการอบรมเบื้องต้นโปรดถือหลักธรรมะเป็นที่พึ่งพิงของใจเรามีจริตนิสัยชอบกับธรรมบทใดมีอนาปานสติเป็นต้นเราก็นำธรรมบทนั้นเข้ามาพยายามทำใจของเราให้มีความรู้สึกกลมกลืนกันกับธรรมบทนั้นไปเรื่อยๆใจเมื่อได้รับรู้กับธรรมที่กำกับตนอยู่และสืบต่อกันไปเป็นลำดับแล้วจะค่อยถอนจากความกังวลในสิ่งต่างๆแล้วรวมจุดความรู้เข้ามาสู่อารมณ์แห่งธรรมมีอนาปานสติเป็นต้นจากนั้นก็จะรวมเข้าเป็นองค์ของจิตตัวเฉพาะซึ่งไม่เกี่ยวกับบทธรรมคืออนัตตานสตินั้นอีกเลยนี่ท่านเรียกว่าจิตมีความสงบคือปล่อยวางสิ่งที่พึ่งพิงนั่นได้กลายเป็นตัวของตัวเองเรียกว่าจิตรวมก็ได้เราจะเรียกว่าจิตสงบก็ได้จิตเมื่อได้กลายมาเป็นตัวของตัวเองแล้วย่อมมีความสุขความเยือกเย็นภายในตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพิงอะไรในขณะนั้นและเห็นความสุขประจักษ์ใจที่เกิดขึ้นจากงานซึ่งตนกระทำมาด้วยความลำบากยากเย็นมีการบังคับจิตใจเป็นต้นนี่เป็นวาระแรกของการบำเพ็ญและเป็นผลที่ปรากฏขึ้นครั้งแรกเป็นเช่นนี้เมื่อเราได้ธรรมะเป็นสักขีพยานภายในใจคือความสงบนี่แล้วในวาระต่อไปก็พยายามทำตามที่เคยทำมาแต่โปรดอย่าได้ไปหมายอารมณ์คือความสงบของตนที่เป็นและผ่านมาแล้วมาเป็นอารมณ์ของใจขอให้มีหน้าที่บำเพ็ญหรือทำความรู้สึกอยู่กับบทธรรมที่ตนทำซึ่งเคยปรากฏผลมาแล้วนั้นด้วยดีใจเมื่อได้รับการอบรมด้วยธรรมอยู่เช่นนี้ก็จะรวมลงเป็นตัวของตัวเองอีกเช่นที่เคยเป็นมาลักษณะของจิตที่รวมลงมาเป็นตัวของตัวโดยเฉพาะนั้นมีระยะสั้นบ้างระยะยาวบ้างคือรวมได้นานบ้างไม่นานบ้างแล้วก็ถอนขึ้นมาขณะจิตที่รวมลงอยู่เช่นนั้นมีความรู้อยู่เฉพาะอันเดียว ไม่เกี่ยวกับบทธรรมใดๆและไม่เกี่ยวกับสิ่งภายนอกด้วยมีท่านเรียกว่าจิตสงบหรือเรียกว่าจิตรวมลงเป็นสมาธิผู้บำเพ็ญได้ปรากฏผลเช่นนี้จะเป็นเหตุให้เพิ่มศรัทธาความเชื่อมั่นในผลที่สูงขึ้นไปกว่านี้และเพิ่มศรัทธาการบำเพ็ญจะให้มีความขยันหมั่นเพียรยิ่งกว่านี้ขึ้นไปเป็นลำดับนี่เป็นผลที่จะเพิ่มกำลังศรัทธาเบื้องต้นเป็นเช่นนี้เรื่องอำนาจวาสนาตัวอย่าได้ไปเกี่ยวข้องถือมาเป็นอารมณ์จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินของตนวาสนาแปลว่าธรรมเป็นเครื่องอยู่ทำคนนี้เทียบกันได้กับเราทำบ้านทำเรือนเมื่อปลูกบ้านขึ้นมาบ้านก็ต้องเป็นที่อยู่ของเราสร้างวัดขึ้นมาวัดก็เป็นที่อยู่ทำอะไรขึ้นมาสิ่งนั้นก็ต้องเป็นที่อาศัยของเราเรื่องวาสนาก็เกิดขึ้นจากการอบรมมาเหมือนกันกลายมาเป็นธรรมเครื่องดีนี้เป็นเครื่องอาศัยของเราการทำทุกๆประโยคแห่งความเพียรหรือความดีของเรานั้นจึงเป็นการเพิ่มอำนาจวาสนาให้แก่ตัวของเราเองเพื่อมีกำลังกล้าขึ้นไปเมื่อกำลังของจิตกล้าขึ้นไปวาสนาของเราก็มากคือทำเครื่องอยู่ของเราก็มีมากจะพูดถึงเรื่องความสงบก็สงบได้มากพูดถึงขั้นปัญญาก็มีความเฉลียวฉลาดกว้างขวางออกไปมากและมีความละเอียดรอบรู้แม้ในสิ่งที่ไม่เคยปรากฏก็จะปรากฏด้วยอำนาจของปัญญานี่เรียกว่าเป็นผู้มีวาสนามากเพราะการบำเพ็ญไม่ใช่มากโดยความคาดคะเนหรือว่าภาพออกเฉยๆหากว่าจะเป็นขึ้นได้ด้วยเหตุนั้นแล้วทุกๆคนก็ไม่จำเป็นจะต้องบากบั่นทำความพยายามสร้างตัวเองด้วยความดีสิ่งทั้งหลายจะกลายเป็นภาพขึ้นมาตามที่เราว่าและได้ตามต้องการด้วยนี่ให้เราทำความมั่นใจไว้ว่าเราเกิดมาในชาตินี้เต็มภูมิแห่งมนุษย์แล้วจะให้ยิ่งกว่านี้ขึ้นไปก็ไม่ใช่มนุษย์ต่ำกว่านี้ก็ไม่ใช่มนุษย์ภูมิของมนุษย์แค่ที่เราเป็นอยู่นี้ด้วยกันทุกท่านนี่คือภูมิแห่งมนุษย์ภูมิแห่งธรรมะที่เราจะทำให้ยิ่งขึ้นภายในกายวาจาใจของเราเราก็ต้องพยายามสั่งสมเช่นเดียวกับเราสั่งสมคุณงามความดีเพื่อเป็นอำนาจวาสนาถึงความเป็นมนุษย์ได้จนบัดนี้เพราะความที่เป็นมนุษย์นั้นต้องเป็นขึ้นมาด้วยอำนาจวาสนาเพียงพอที่จะเป็นมนุษย์ได้เหมือนกับการปลูกบ้านปลูกเรือนบ้านเรือนหลังขนาดไหนมีความแน่นหนามั่นคงสูงต่ำขนาดไหนนั้นขึ้นอยู่กับทรัพย์และปัญญาของผู้เป็นเจ้าของเมื่อกำลังทรัพย์และกำลังปัญญามีมากเท่าไหร่บ้านเรือนก็มีความสวยงามและความแน่นหนามั่นคงมากเท่านั้นมีอำนาจวาสนาที่เป็นสมบัติภายในของเราก็มีความสามารถสนับสนุนเรามาให้ถึงภูมิเป็นมนุษย์ที่จะฝ่าสูงสุดแล้วในความเป็นมนุษย์บัดนี้เราจะพยายามส่งเสริมเพิ่มเติมอำนาจวาสนาจากความเป็นมนุษย์นี้โดยถือเอาอัตภาพในความเป็นมนุษย์นี้เป็นต้นทุนสร้างคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจให้มีปริมาณมากขึ้นเมื่อมากจริงๆหรือว่ามากเต็มที่แล้ว สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าและสาวกอรหันต์ท่านมีความบริสุทธิ์เช่นไรลักษณะของจิตของท่านมีความบริสุทธิ์ขนาดไหนมีความสุขแค่ใดสภาพของท่านกับสภาพของเราที่มีอำนาจวาสนาเต็มภูมิแล้วด้วยการสั่งสมจะกลายมาเป็นสภาพเช่นเดียวกันเพราะไม่ปรากฏว่านิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนิพพานของสาวกทั้งหลายเป็นอย่างความสุขความเจริญและความมือสุดแสนใจของพระพุทธเจ้าที่เต็มภูมิแล้วเป็นอย่างนั้นแต่เป็นสภาพเดียวกันกับท่านผู้บำเพ็ญตนด้วยอำนาจความขยันหมั่นเพียรจนถึงแดนแห่งความมือสุดเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าสภาพเหล่านี้จะเหมือนกันและไม่อยู่ห่างไกลนอกไปจากร่างแห่งมนุษย์และจิตใจของเราที่ทำความรู้สึกอยู่ณบัดนี้เลยธรรมมัชฌิมาปฏิปทาท่านกล่าวไว้เบื้องต้นว่าสัมมาทิฏฐิที่สุดเรียกว่าสัมมาสมาธินี้รวมลงอยู่ที่กายกับใจของเราผู้กำลังสั่งสมบำเพ็ญอยู่ณบัดนี้ให้ธรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้กลายเป็นธรรมที่มีกำลังกล้าสามารถจะถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่จิตใจของตนให้ผ่านพ้นไปได้เป็นลำดับลำดับจนถึงจุดที่พระพุทธเจ้าถึงไม่นอกจากการบำเพ็ญที่เราทั้งหลายได้ปุจจาพยายามขวนขวายอยู่นี้เลยสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราอย่างยิ่งก็คือการพยายามบำเพ็ญตนให้เป็นไปทุกวันทุกวันจิตนอกเราก็ทราบว่าเป็นธุระจำเป็นจิตภายในก็โปรดได้ถือว่าเป็นจิตธุระจำเป็นเพื่อเราเช่นเดียวกับจิตข้างนอกเมื่องานทั้งสองนี้มีความสม่ำเสมอกลมเกลียวไปในบุคคลคนนั้นแล้วคนนั้นจะมีความราบรื่นทั้งจิตนอกการในเบื้องต้นได้อธิบายถึงจิตที่รับการอบรมเบื้องต้นและอธิบายถึงผลคือความสงบให้ท่านผู้สนใจทั้งหลายทราบนี่ถ้าจะให้ชื่อก็เรียกว่ามีฐานที่ตั้งเกิดขึ้นเป็นความมั่นคงต่อตนเองจะให้ชื่อว่าสมาธิก็ได้จะให้ชื่อว่าจิตมีความมั่นคงต่อตนเองก็ได้เกิดขึ้นจากการอบรมคือการบังคับจิตใจของตนให้อยู่ในบทธรรมที่จะเป็นคุณสมบัติแก่ใจหรือที่จะเป็นประโยชน์แก่ใจจะมีการพิจารณาที่ให้ชื่อว่าปัญญานั้นก็เป็นกระแสของจิตเช่นเดียวกันแต่มีลักษณะสอดส่องไตรตรองดูตามสภาวะทั้งภายนอกและภายในตามแต่สลิปนิสัยจะชอบพิจารณาในส่วนใดส่วนภายในก็หมายถึงเรื่องตัวของเราเองในจิตของเราได้ท่องเที่ยวรู้ขมูลกรรมฐานตามสกลกายนี่เป็นกรรมฐานทั้งนั้นดูความเป็นมาของเรานับตั้งแต่วันอุบัติขึ้นมาถึงวันนี้และใส่ตรองดูสภาพนี้ที่จะเป็นไปในการข้างหน้าและปัจจุบันนี้ให้ชัดเจนนอกจากนั้นก็ให้พิจารณาดูความเป็นอยู่ของธาตุขันธ์ของเราคำว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมกันเข้าท่านจึงให้ชื่อว่าสังขารแปลว่าสิ่งผสมน้ำถ้าหากว่ามีแต่น้ำธรรมดาจะเรียกว่าสัตว์ว่าบุคคลไม่ได้มีแต่ดินล้วนล้วนจะเรียกว่าสัตว์บุคคลก็ไม่ได้มีแต่ลมล้วนๆเรียกว่าสัตว์บุคคลไม่ได้ มีแต่ไฟล้วนๆจะเรียกว่าสัตว์บุคคลไม่ได้ต้องเรียกว่าดินว่าน้ำว่าลมว่าไฟนี่ถ้าไม่ได้ผสมเป็นเช่นนั้นเมื่อผสมส่วนกันเข้าไปแล้วก็ควรจะเรียกได้ว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นต้นไม้ภูเขาอะไรทำนองนี้ให้ชื่อแปลกๆไปจากธาตุเลยนี่เมื่อเราจะพิจารณาส่วนร่างกายของเราให้เห็นส่วนผสมโดยแยกออกตามวิธีที่ขังเราก็จะทราบชัดว่าส่วนนั้นเป็นน้ำส่วนนี้เป็นลมส่วนนั้นเป็นไฟส่วนนี้เป็นดินรวมกันเข้าแล้วจะเป็นอะไรอีกท่านให้ชื่อตามสมมตินิยมว่าสัตว์ว่าบุคคลจะให้ชื่อตามหลักธรรมชาติของเขาแล้วก็คือดินน้ำลมไฟนั่นเองไม่ได้ฟังเสียงของใครจะสมมติไปทางไหนอีกนี่เป็นธรรมชาติดั้งเดิมของธาตุที่มีส่วนผสมอยู่ภายในกายของเรานี้แม้จะผสมกันก็เป็นคนละส่วนคือเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟอยู่เช่นนี้เมื่อผสมเข้าแล้วก็ต้องมีความแปรสภาพที่จะจากกันไปดินน้ำลมไฟเจริญขึ้นก็เรียกว่าเราเติบโตขึ้นแท้ที่จริงก็คือดินน้ำลมไฟขยายตัวเท่านั้นเมื่อค่อยทรุดโทรมลงไปก็เรียกว่าค่อยแปรสภาพลงทางตับแล้วถึงความแตกสลายเมื่อแตกสลายลงไปแล้วดินน้ำลมไฟไม่ได้ชิบหายแตกลงไปแล้วดินน้ำลมไฟก็อยู่ตามสภาพของตนนี่ส่วนแห่งธาตุที่ผสมนี้ก็ไม่มีความชิบหายเป็นแต่เพียงว่าเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของเขาเท่านั้นทีนี้จิตผู้เป็นเจ้าของแห่งธาตุนี้เราก็ไม่มีความผิดหายเหมือนกันเป็นเชือกอันหนึ่งที่แฝงอยู่ภายในจิตจิตนี้จึงเป็นเจ้าของแห่งกรรมเพราะจิตเป็นผู้ทำกรรมกรรมดีกรรมชั่วเป็นเรื่องออกมาจากใจดวงนี้เป็นผู้สั่งให้ทำสั่งให้ทำดีก็ต้องทำกายวาจาเป็นเหมือนกับหุ่นอันหนึ่งเท่านั้นที่ถูกชักจากกายหรือจากใจสั่งให้ทำดีก็ต้องทำสั่งให้ทำชั่วก็ต้องทำแต่ขั้นทำแล้วธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่เป็นผู้จะรับมรดกเก็บความดีความชั่วนี้ไว้กลายเป็นธาตุดีธาตุชั่วต่อไปนอกจากใจตรงนี้เท่านั้นที่จะเก็บผลที่ตนของตนเป็นผู้สั่งให้ทำไว้ภายในตนเองแล้วก็นำชื่ออันนี้ไปปรากฏตัวในรูปร่างข้างหน้าหรือว่าในภพหน้าจึงกลายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นชั้นสูงชั้นต่ำอินพรหมายเหล่านี้แล้วแต่กรรมมายงที่ตนได้สั่งสมเอาไว้แล้วปรากฏตัวขึ้นมาอีกนี่ก็เป็นส่วนผสมอีกทีคือเหตุกับผลค่อยสืบเนื่องกันไปเช่นนี้พอส่วนนี้ยุติก็ต่อเนื่องกันใหม่ตั้งต้นใหม่เรียกว่าเกิดเมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้วก็สลายไปนี่เรียกว่าตายจิตที่ไม่มีความสลายภายในตัวเองก็ตั้งขึ้นใหม่นี่ทำเรียกว่าเกิดตายนี่เป็นความเปลี่ยนแปลงในภพในชาติจิตที่มีคุณงามความดีได้สั่งสมอบรมไว้หากว่ายังไม่สิ้นเชื้อภายในก็ต้องเลื่อนระดับภูมิของตนเป็นภูมิสูงขึ้นไปแม้จะมาเกิดเป็นมนุษย์จะมีรูปร่างเหมือนมนุษย์ทั้งหลายก็ตามแต่อำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารซึ่งสิงสถิตอยู่ภายในใจย่อมแสดงตัวออกมาให้โลกเห็นว่าคนนั้นเป็นคนมีความรู้ความฉลาดคนนั้นเป็นคนมีอำนาจวาสนาดังนี้เป็นต้นทีนี้เมื่อเราได้พยายามพิจารณาทางด้านปัญญาตามที่กล่าวมาแล้วในส่วนผสมของธาตุให้เห็นชัดเจนทุกส่วนแห่งธาตุ โดยทางปัญญาแล้วจิตย่อมมีวันจะถอดถอนความกังวลคือถอดถอนตนออกจากดินบ้างจากน้ำบ้างจากลมบ้างจากไฟบ้างและถอดถอนตนออกจากเวทนาคือความสุขความทุกข์เฉยๆนั่นบ้างถอนตนออกจากสัญญาคือความจำได้หมายรู้บ้างถอนตนออกจากสังขารคือความคิดความปรุงดีชั่วนั่นบ้างถอนตนออกจากวิญญาณที่รับรู้ในเมื่อมีสิ่งมาสัมผัสบ้างนี่ถอนเข้ามาเป็นอันหนึ่งเมื่อถอนตนออกมาจากสิ่งใดชื่อว่าใจได้ปล่อยความกังวลหรือภาระออกจากสังขารความหนักอกหนักใจที่ไปเคลือบแฝงอยู่กับตนซึ่งไปถือมั่นไว้นั้นก็จะกลายเป็นความเบาขึ้นมานี่ยังเหลือแต่เชื้ออาการของเชื้อทั้งหมดถ้าจะเทียบก็เหมือนกับต้นไม้กิ่งก้านสาขาไม่ว่ากิ่งเล็กกิ่งใหญ่ค่อยตัดค่อยฟันเข้ามาเป็นลำดับลำดับรากฝอยที่ไหนที่ยังไปใกล้หรือไกลตัดเข้ามาเป็นลำดับลำดับยังเหลือตั้งแต่ต้นกับรากแก้วเท่านั้นจนสามารถถอนออกได้ทั้งรากแก้วของต้นไม้ต้นนั้นต้นไม้ต้นนั้นก็หมดทางที่จะสืบต่อนี่ไม้ต้นนั้นต้องตายลักษณะของจิตที่ยังรากยังฐานออกไปสู่ส่วนผสมทั้งหลายพูดโดยเฉพาะก็คือส่วนธาตุของเราที่มีอยู่กับตัวของเราได้แก่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีตนแทรกหรือสิงอยู่ตามดินตามน้ำตามลมตามไฟตามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ถูกถอดถอนออกได้ด้วยอำนาจของปัญญาที่พิจารณากลั่นกรองแล้วเล่าภาระทั้งหมดที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้และตนที่ไปสิงอยู่กับสิ่งเหล่านี้ก็หดตัวเข้ามาไม่มีตนไม่มีเราอยู่กับสิ่งที่กล่าวนี้เลยเรานั้นจะเหลืออยู่ภายในจิตดวงเดียวนี่คือเชื้อนี่ปัญญาก็สามารถจะพิจารณาถึงเรื่องจิตที่เป็นตัวเราคือเอาเชื้อฝังเข้าไว้ภายในตนคลี่คลายดูเรื่องความรู้อันนั้นที่มีความสุขมีความสว่างไสวมีสง่าราศีมีความสุขที่แปลกประหลาดแฝงอยู่ภายในคลี่คลายดูให้เห็นชัดว่าสุขนี้ก็เป็นสภาพอันหนึ่งไม่ใช่เป็นตนที่แท้จริงตนไม่มีอยู่ในความสุขอันนี้ความสว่างไสวก็เป็นสภาพอันหนึ่งหรือความองอาจกล้าหาญก็เป็นสภาพอันหนึ่งแต่ละอย่างละอย่างเหล่านี้ก็เป็นส่วนผสมอีกเช่นเดียวกับส่วนแห่งธาตุทั้งหลายแต่เป็นส่วนผสมที่ละเอียดต้องอาศัยปัญญาคลี่คลายดูอีกให้ชัดเจนนี่แหละที่เรียกว่าเชื้ออันหนึ่งห่มห่อจิตที่แท้จริงเอาไว้เมื่อปัญญาได้คลี่คลายจนแทงทะลุไปหมดแยกตนออกจากความสุขแยกตนออกจากความเศร้าหมองผ่องใสแยกตนออกจากความว่าเป็นจิตความว่าเป็นเราอยู่ในจุดนั้นได้ด้วยอำนาจของปัญญาโดยสิ้นเชิงแล้วสิ่งเหล่านี้ก็สลายตัวไปตนก็ถอนออกจากสิ่งเหล่านี้ได้โดยเด็ดขาดนั่นแหละเป็นธรรมชาติที่หมดเชื้อเพราะไม่มีตนแฝงอยู่ในที่ใดๆเลยเมื่อตนไม่มีแฝงอยู่ในที่ใดๆความกังวลทั้งส่วนกว้างส่วนแคบก็หมดเพราะความกังวลมีอยู่ที่ไหนอุปทานมีอยู่ที่ไหนนั่นคือเชื้อเรื่องนั่นคือกองทุกข์จ
1: จะไม่เป็นทุกข์มากก็ต้องเป็นทุกข์น้อยตามเชื่อที่มีความหยาบและละเอียดต่างกันท่านผู้รู้มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงไม่ปรากฏว่าพระองค์ท่านได้เอาพระองค์เข้าไปเคลือบแฝงให้เป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาอยู่ในกับสภาพใดๆทั้งเป็นส่วนหยาบและส่วนกลางส่วนละเอียดถอนพระองค์ออกจากทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดโดยสิ้นเชิงนั่นจึงปรากฏเป็นพุทธะที่บริสุทธิ์ขึ้นมาได้กลายเป็นศาสดาของโลกให้เราทั้งหลายได้กราบว่าอยู่จนกระทั่งบัดนี้นี่คือผู้ไม่มีตนแฝงอยู่ในที่ใดๆที่กล่าวมานี้หมายถึงเรื่องปัญญาเมื่อได้ถูกบำเพ็ญหรือว่าได้ถูกอบรมอยู่เสมอปัญญามีวันจะแก่กล้าสามารถได้ตามที่กล่าวมานี้และสามารถจะถอดถอนจิตที่จมอยู่กับสิ่งทั้งหลายจนกลายเป็นอันเดียวกันกับจิตโดยไม่ทราบว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นสิ่งเหล่านั้นแท้ที่จริงเป็นส่วนผสมทั้งหมดรวมอยู่ภายในจิตดวงนี่เมื่อได้จิตได้รับการอบรมปัญญาได้รับการฝึกฝนเต็มสติกำลังความสามารถแล้วจะมีอำนาจวาสนาอย่างเต็มที่ถอดถอนตนของตนออกหน้าจากสิ่งทั้งปวงกลายเป็นความเมื่อยสุดขึ้นมาธรรมที่กล่าวนี้ทั้งหมดไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำว่าหญิงว่าชายไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำว่านักบวชและฆราวาสเพราะธาตุทั้งสี่นี้มีอยู่ด้วยกันไม่ว่านักบวชฆราวาสหญิงชายความเพียรก็มีอยู่ด้วยกันสติปัญญาเมื่อได้รับการอบรมแล้วจะปรากฏมีขึ้นเหมือนกันและมีทางที่จะเจริญงอกงามขึ้นเหมือนกันจนสามารถถอดถอนได้เช่นเดียวกันหมดโดยมนิยมว่าเป็นเพศหญิงเพศชายนักบวชฆราวาสถ้าจะพูดถึงเรื่องศีลแล้วนั้นเป็นประเภทหนึ่งผู้นั้นมีศีล5ผู้นี้มีศีล8ผู้นั้นมีศีล10ผู้นั้นมีศีล227ต้องปฏิบัติตามองค์แห่งศีลของตนนี่เป็นระเบียบอันหนึ่งแต่ส่วนธรรมะแล้วไม่ได้เป็นเช่นนี้มีได้ด้วยกันทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชแต่ฆราวาสเมื่อได้อบรมด้วยอำนาจของความเพียรแล้วก็มีทางที่จะเล็ดลอดเอาตัวพ้นไปได้จากสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจให้ถึงแดนแห่งวิมุตติพระนิพพานคำว่าพระนิพพานที่เราเคยได้ยินจนกินหูก็จะมาปรากฏที่ดวงใจที่ถอนตนออกจากสิ่งทั้งหลายโดยสิ้นเชิงนี้ไม่ต้องสงสัยนั้นขอให้ท่านนักใจบุญทั้งหลายโปรดได้มองดูตัวของเราสนใจทั้งด้านสมาธิคือพยายามทำจิตใจของตนให้มีความสงบเยือกเย็นสมกับใจที่มีคุณค่าในภายในตัวของเราและพยายามสนใจพินิจพิจารณาทางด้านปัญญาแก้ไขตนให้พ้นไปจากอุปสรรคเป็นลำดับลำดับจนสามารถพ้นได้โดยเด็ดขาดความสุขอันสมบูรณ์นั้นเราจะไม่ไปถามผู้ใดแม้พระพุทธเจ้าจะยังทรงพระชนม์อยู่ก็ไม่มีแก่ใจจะไปทูลถามพระองค์ท่านเพราะความสุขที่เกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้ากับของเรานั้นไม่มีอะไรแตกต่างกันพอจะต้องไปทูลถามพระองค์ท่านให้เสียเวลาทั้งพระองค์ท่านและเราสมกับคำที่พระองค์ท่านได้ประทานไว้ว่าสันทิฏฐิโก ้องเป็นธรรมเห็นเองจากข้อปฏิบัติด้วยกันปัจจัตตังเวทิตบโบวิญญูนท่านผู้รู้ถ้าไม่รู้ในความจริงที่ปรากฏกับตนแล้วจะไปรู้ที่ตรงไหนเพราะพระพุทธเจ้าก็รู้เช่นนี้ดังนั้นในอวสานแห่งธรรมเทศนาขออำนาจแห่งบุญญาณุภาพขององค์สมเด็จพระภูมิพระพาเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงตามคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและบำเพ็ญตนด้วยความสะดวกสบายปราศจากสิ่งขัดขวางและถึงแดน

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าม่านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมเช้าไปพร้อมๆกันครับ
1: อะระหัง

0: สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: โย

สิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศิรสานมา

0: มิวาสะเทวรสะลุคขันธสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติจิระปะรินิพุทธังปิตังภะคะวันตังอุริสะอรหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตะคารสมานะคาริยังปะปะชิตังตัสมิงภะคะวันติพระมัจจริยังจรามะภิกขุนังสิกขาสาชีวสมาปันนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: ภาหุง

ติปาติสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตัสสะปฏิฆาตายะคุณ

ยังกัมมังกริสันติกัลยาณวาปาปะกังวาตัสสะรายาดาภวิสันติ

0: ันนี้ต่างท่านที่เป็นลูกศิษย์พระถาคตซึ่งปรากฏในโลกทั้งสามซึ่งโลกทั้งหลายได้ให้นามว่าศาสดาเราที่เป็นลูกพระถาคตได้มาปรากฏตัวในที่นี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้เต็มไปด้วยศรัทธาความมุ่งมั่นพยายามอย่างแรงกล้าเพราะไม่ใช่อยู่ในที่แห่งเดียวกันบางท่านก็อยู่กรุงเทพบางท่านก็อยู่ทางนครเวียงจันทร์แม้ผู้ที่อยู่ในสถานที่นี้เป็นประจำก็ต่างจังหวัดไม่ใช่อยู่จังหวัดเดียวกันรวมแล้วเป็นลูกศิษย์พระถาคตเหมือนกับลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันและเป็นที่เชื่ออกเชื่อใจเป็นที่ไว้ใจกันไม่เหมือนโลกทั่วไปหลักของพระศาสนามีความมั่นคงพอที่จะยึดเหนี่ยวน้ำใจของบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนแม้จะยังไม่เคยพบเคยเห็นกันแต่ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมะซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจนั่นแหละเป็นเหตุให้ท่านสนิทสนมกลมกลืนกันได้และต่างชาติท่านวรรณะต่างสถานที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็ต่างแต่จิตใจก็คือธรรมะเป็นสิ่งที่มีกำลังพอที่จะสามารถยึดเหนี่ยวน้ำใจของแต่ละท่านละท่านให้รวมเข้าในกลุ่มเดียวกันคือเป็นผู้เชื่อธรรมะต่างท่านผู้ปฏิบัติต่อธรรมะด้วยกันก็เลยกลายเป็นเรื่องเชื่อต่อกันได้ไม่เช่นนั้นไม่ว่าท่านผู้ใดจะไม่สามารถอาจเอื้อมก้าวเข้ามาสู่แดนแห่งป่าซึ่งใกล้กันกับแดนนรกนี้ได้เลยการมาแต่ละครั้งละครั้งรู้สึกว่าสละทั้งเวลาเวลาทรัพย์สมบัติทั้งมีค่าตลอดชีวิตจิตใจก็ยอมพลีเพื่อบูชาพระรัตนตรัยให้ได้บำเพ็ญตนโดยสมบูรณ์หรือให้ได้บำเพ็ญตนสมความปรารถนาที่ตั้งไว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นอุปสรรคจึงไม่สามารถมาขีดขวางทางเดินของเราได้นี่จึงขอขอบคุณบรรดาท่านคณะศรัทธาทั้งหลายล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีเกียรติทั้งนั้นที่ได้อุตส่าห์ฝ่าฝืนความลำบากลำบนในสถานที่ไม่เคยอยู่ตลอดถึงอาหารการรับทานดินฟ้าอากาศไม่เหมือนกันก็ยอมรับทุกๆได้ด้วยอำนาจแห่งความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้ทราบว่าครูบาอาจารย์อยู่ในสถานที่ใดไม่ได้ว่าใกล้หรือไกลไม่ได้ว่าลำบากจะสะดวกแค่ไหนไม่ได้คำนึงขอจะให้ได้ไปบำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถนี้เป็นที่พอใจอย่างยิ่งสำหรับท่านผู้เป็นนักใจบุญดังท่านทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญตนมาโดยลำดับย่อมดำเนินตามทางสายนี้จึงได้สามารถฝ่าฝืนอุปสรรคใดๆมาได้มีอาจารย์ผู้อยู่ในสถานที่นี้จึงขอขอบคุณและอนุโมทนาบรรดาท่านทั้งหลายโดยทั่วกันนอกจากคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญด้วยความอุตสาห์พยายามเต็มกำลังความสามารถนี้แล้วร่องรอยที่เราได้ดำเนินมานี่แหละจะเป็นเส้นทางสำหรับบุญบุตรสุดท้ายภายหลังจะได้ดำเนินเดินตามพวกเราไปศาสนาก็จะมองเห็นร่องเห็นรอยไปเป็นลำดับลำดับคนดีก็จะมีในโลกโลกจะกลายเป็นโลกพลเมืองดีได้ก็เพราะอำนาจแห่งความเชื่อธรรมธรรมะธรรมคือเป็นจุดศูนย์กลางมีความสม่ำเสมอมีความเที่ยงตรงแม้โลกจะเป็นของเอียง สภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นของแม่แน่นอนจะแปรสภาพไปตามการตามเวลาก็ตามแต่เรื่องธรรมะซึ่งเป็นของคงที่ได้แต่ความถูกต้องอยู่เสมอไม่มีความคลาดเคลื่อนจากความคงที่คือความถูกต้องนี้เป็นของมีประจำอยู่ในโลกมานานแม้พระพุทธเจ้าที่ได้อุบัติตรัสรู้ขึ้นมาก็มาตรัสรู้พระธรรมนี่แหละไม่ได้ไปตรัสรู้อันใดซึ่งเป็นสิ่งที่จะแปลกประหลาดและอัศจรรย์ยิ่งกว่าธรรมะนี้ไม่มีฉะนั้นหลักธรรมะจึงเป็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับท่านพุทธศาสนิกชนก็ได้นับถือเป็นหลักใจฝากเป็นฝากตายในชีวิตของเราพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้สามารถทั้งความรู้ความฉลาดทั้งการบำเพ็ญมาทุกด้านจึงได้เป็นศาสดาของโลกเป็นผู้นำของโลกได้โดยสมบูรณ์ถ้าจะเทียบแล้วก็เหมือนกันกับพระอาทิตย์แม้จะมีเพียงดวงเดียวก็ตามโลกของเราไม่ว่าทวีปไหนย่อมจะอาศัยความสว่างสวัยจากพระอาทิตย์ดวงนี้ทั้งนั้นพระอาทิตย์สามารถที่จะส่องความสว่างไปได้ทุกแห่งทุกคนไม่ว่าทวีปใดๆโลกจึงต้องได้อาศัยพระอาทิตย์สำหรับผู้มีในตาอันดีอยู่แล้วถือพระอาทิตย์เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับพวกเราทั้งหลายนั้นเช่นเดียวกับดาวที่มีอยู่บนฟ้าแม้จะมีจำนวนมากก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำโลกให้มีความสว่างสวยได้เหมือนดังพระอาทิตย์แม้จะมีเพียงดวงเดียวฉะนั้นในโลกทั้งสามนี้จึงต้องอาศัยธรรมโมปฏิปุออกจากศาสดาคือพระพุทธเจ้าของเราให้ความสว่างสวยแก่โลกมนุษย์โลกของเราก็ต้องเคารพธรรมะเทวดาอินทร์พรหมก็ยังต้องมีความเคารพธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นธรรมะจึงเป็นเหมือนกับพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างทั่วทั้งไตรโลกธาตุนี้ต่างท่านที่อยู่ที่ไหนก็ยอมกราบไหว้นอกจากคนที่จะไม่มีในตาแล้วไม่ถือพระอาทิตย์เป็นของสำคัญเพราะตามองไม่เห็นแม้พระอาทิตย์จะมีอยู่บนฟ้าก็ไม่สามารถที่จะช่วยคนตาบอดให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้เหมือนอย่างโลกทั่วไปซึ่งเขามีในตาอันดีเราไม่ใช่เป็นคนประเภทนั้นคือเป็นคนประเภทที่มีในตาอันดีเมื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าได้แสดงออกหรือเราได้เห็นในตำรับตำราหรือครูบาอาจารย์ท่านชี้แจงแสดงให้เราฟังจะเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดดีชั่วอย่างไรนั้นเราสามารถที่จะเข้าใจได้ตามความหมายแห่งธรรมะที่บอกไว้เป็นที่ว่าเราเป็นผู้มีในตาอันดีสิ่งที่น่ากลัวคือความทุกข์พระพุทธเจ้าสอนบอกไว้โดยถูกต้องต่างท่านก็กลัวทุกข์เหมือนกันไม่เช่นนั้นจะไม่มีท่านผู้ใดพยายามมาฝึกฝนอบรมตนแม้จะเป็นความลำบากที่เรียกว่าทุกข์แต่ก็ยอมกระทำตามเนื่องจากว่าทุกข์นี้เป็นทุกข์ส่วนเหตุที่จะบำเพ็ญให้เป็นผลผลดีคือความสุขความเจริญขึ้นมาในตนจึงยอมเสียสละในเรื่องความทุกข์จะทุกข์ในการขวนขวายวิ่งเต้นมาเพื่อให้ทานก็ตามจะทุกข์ในการฝึกฝนอบรมตนเองด้วยศีลจะเป็นศีลประเภทใดก็ตามจะทุกข์เพื่อการอบรมจิตใจของตนให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในอำนาจให้มีเกียรติมีแดนด้วยอัดด้วยธรรมก็ตามย่อมไม่ถือเป็นอุปสรรค
1: ในทุกเหล่านี้พอจะเป็นเครื่องขั้นกลางทางเดินของเราไม่ให้เป็นผู้บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาที่ชาวพุทธของเราถือหลักเหตุผลเป็นที่ตั้งอย่างนี้จึงไม่มีความท้อแท้อ่อนแอและมองเห็นสภาพทั่วๆไปที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าเป็นของไม่แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างที่มองเห็นก็ดีได้ยินก็ดีผ่านทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายตลอดถึงผ่านทางใจของเราไม่มีสิ่งใดที่จะแน่นอนเมื่อผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถึงจะสถิตอยู่ได้ก็ชั่วขณะนี้ชั่วระยะการแล้วก็ผ่านไปผ่านไปโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านชี้แจงแสดงไว้อย่างนี้เราเป็นผู้มีในตาคือความรู้สึกซึ่งคอยจดจ้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่เราก็ย่อมทราบได้ดีเหมือนกันว่าสภาพทั่วไปเป็นของไม่แน่นอนไม่ควรที่จะทำความไว้วางใจนอกจากนั้นแล้วยังย้อนเข้ามาถึงธาตุขันธ์ของเราคือสกลกายชีวิตจิตใจที่เป็นอยู่ครองกันอยู่เวลานี้เป็นขึ้นมาจากกองธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประชุมกันแล้วมีใจซึ่งเป็นเจ้าของเข้าครอบครองในนี้เรียกว่าสัตว์เรียกว่าบุคคลเรียกว่าหญิงว่าชายแต่เมื่อถึงการของสภาพนี้แล้วก็ย่อมมีการแปรสภาพไปเช่นเดียวกับสิ่งทั่วไปนี่ปัญญาของเราก็สามารถที่จะสอดรู้ในสิ่งเหล่านี้ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ชี้บอกไว้ทุกแง่ทุกมุมเมื่อเป็นเช่นนั้นความประมาทนอนใจก็ค่อยหลุดลอยไปเป็นลำดับเพราะความหึงภัยในสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจเหล่านี้เพื่อจะบำเพ็ญคุณงามความดีให้เป็นหลักธงชัยแก่จิตใจเพื่อเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจของเราทั้งในปัจจุบันและอนาคตเนื่องจากว่าจิตนี้แม้ทุกสิ่งทุกอย่างจะแปรสภาพหรือสลายตัวลงไปก็ตามแต่จิตอันนี้เป็นจิตที่มีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาไม่มีป่าช้าที่จะเผาศพเพราะจิตนี้ไม่เคยตายเมื่ออาศัยกรรมสิ่งใดที่ตนทำไว้แล้วสิ่งนั้นแลจะเป็นเครื่องอาศัยของจิตถ้าเป็นส่วนดีก็เป็นเครื่องพยุงจิตใจให้รับความสุขความเจริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้าไม่ว่าพบว่าชาติใดๆจะต้องอาศัยบุญกรรมที่ตนได้สร้างไว้นี้ทั้งนั้นเป็นเครื่องส่องทางเป็นเครื่องพาไปเป็นเครื่องพาให้อยู่เป็นเครื่องเสวยนอกจากนี้แล้วไม่มีอันใดที่จะเป็นสิ่งที่แน่นอนหรือให้ความอบอุ่นแก่ใจของเราในภพชาตินั้นๆมีการที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ถือพระพุทธเจ้าเป็นสมบัติของตนถือพระธรรมพระสงฆ์เป็นสมบัติอันล้นค่าภายในใจมาเป็นลำดับลำนาแต่ปู่ย่าตายายจนถ่ายทอดมาถึงพวกเราจนเกิดมีความเชื่อมั่นเลื่อมใสอย่างเต็มที่ก็เนื่องจากเราได้พิจารณาตามดังที่กล่าวมานี้ว่าสิ่งใดที่เป็นของไม่กีรังถาวรก็ย่อมจะให้รู้เรื่องของสิ่งนั้นสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อความจีรังถาวรก็พยายามจะส่งเสริมบำรุงสิ่งนั้นให้มีกำลังมากทั้งที่เราบำเพ็ญบุญกุศลอยู่เวลานี้นี่คือทางเดินที่ถูกต้องด้วยทางเดินที่ราบรื่นด้วยเดินไปเพื่อสถานที่อยู่ภพชาติที่อาศัยที่เป็นอยู่โดยความถูกต้องและราบรื่นด้วยอำนาจแห่งกรรมของเราเป็นผู้สร้างมาเองเวลานี้เราทราบได้ทุกสิ่งทุกอย่างดีเราก็ทราบชั่วเราก็ทราบเราก็มีโอกาสที่จะดัดแปลงตัวเองให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของเราได้โดยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ช่องบอกทางหรือเป็นธรรมชาติที่ชี้ช่องบอกทางเอาไว้แม้ตนเองจะเป็นเหมือนดังดาวดวงหนึ่งยังไม่มีความสว่างไสวที่จะทำให้โลกอาศัยอย่างกว้างขวางเช่นเดียวกับพระอาทิตย์ก็ตามแต่ดาวแต่ละดวงละดวงย่อมสามารถส่องแสงสว่างรอบตัวของมันได้นี่เราจะไม่มีอำนาจวาสนาที่จะลื้อโลกลื้อสงสารให้ท ผ่านพ้นหรือให้ได้รับประโยชน์เต็มภูมิเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าก็ตามแต่เราก็ไม่ได้มองข้ามตัวของเราพยายามบำเพ็ญอบรมตนเองอยู่เสมอนี่เทียบกับว่าเราจะพยายามสร้างพยายามสร้างสมอบรมคุณงามความดีให้เป็นความสว่างแสงสวัยรอบตัวของเราเรียกว่าเอาตัวรอดนั้นแหละเป็นยอดดีถึงจะไม่สามารถอาจเอื้อมเพื่อประโยชน์ประชาชนเป็นจำนวนมากเราก็มีความสามารถที่จะยกตัวของเราให้ขึ้นสู่ระดับที่สูงได้เป็นลำดับลำดับสรุปความแล้วเรียกว่าเป็นผู้สามารถช่วยตัวเองได้แม้จะช่วยคนอื่นยังไม่ได้ก็ตามฉะนั้นดาวแต่ละดวงละดวงแม้จะไม่ส่องแสงให้สว่างจ้าไปหมดทั้งโลกก็ตามก็เป็นความธรรมชาติที่ทรงคุณภาพหรือความสว่างไสวของตัวไว้ได้อย่างสมบูรณ์เท่าดวงดาวของแต่ละดวงละดวงเราที่เป็นพุทธบริษัทแต่ละท่านก็สามารถที่จะพยายามช่วยตัวเองและพยายามบำเพ็ญตัวเองให้มีความรู้ความฉลาดรอบตัวของเราได้สิ่งที่ผิดเรามีทางที่จะแก้ไขตัวของเราได้สิ่งที่ถูกก็สามารถที่จะพยายามส่งเสริมให้มีกำลังขึ้นภายในจิตใจของเราเช่นอย่างเราทำทานวันนี้เราก็ทำวันหน้าเราก็ทำตั้งแต่ปู่ย่าตายายเคยพาทำมานานเท่าไหร่จนกระทั่งบัดนี้และเราจะทำไปนานเท่าไหร่เราไม่นับเราไม่ประมาณขอแต่ชีวิตยังอยู่เท่านั้นจะทำไปจนสุดขีดความสามารถนี่ก็ชื่อว่าสร้างความสว่างสวัยคือบุญนั้นไว้เพื่อเราการรักษาศีลจะไม่ได้ศีลมากมาเหมือนอย่างศีลพระเจ้าประสงค์ก็ตามศีลประเภทของคารวะที่สมควรแต่ภูมิของเรายังมีอยู่ไม่ได้สุขาศูนย์จากโลกการบำเพ็ญศีลเราก็ไม่ได้ประมาทถึงวันพระหรือไม่ใช่วันพระก็ตามมีความรักในศีลและย่อมรักษาได้ทุกที่ทุกทางไม่ว่านอกบ้านในบ้านไม่ว่านอกวัดในวัดบำเพ็ญในตัวของเราเราก็มีความสามารถมีความรักในศีลของเราเราก็เป็นผู้มีศีลก็ชื่อว่าเป็นความสว่างอันหนึ่งการเจริญเมตตาภาวนาแม้จะไม่ได้เหมือนแบบพระพุทธเจ้าก็ตามไม่ได้แบบของสาวกท่านก็ตามแต่ขอให้ได้แบบตามลูกพระธาคตเช่นเดียวกับที่ท่านกล่าวไว้ว่าพุทธบริษัทเราเป็นลูกผู้หนึ่งในจำนวนแห่งพุทธบริษัททั้งสี่ไม่เป็นที่จะได้ตำหนิติเตียนตนเองเพราะคำว่าพุทธบริษัทมีทั้งภิกษุที่เป็นนักบวชฝ่ายชายแต่ก่อนมีภิกษุณีทุกวันนี้เอาสามเณรเข้าแทนฝ่ายคารวะก็มีอุบาสกได้แก่ผู้ชายฝ่ายผู้หญิงก็มีอุบาสิกาเช่นเราท่านนี่แหละและท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้มีศีลประจำตัวในวาระที่ควรจะมีหรือมีเป็นนิจศีลก็มีจำนวนไม่น้อยสมบัติอันนี้ก็เป็นของเราการเจริญภาวนาก็ทำได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงจิตใจนั้นเพราะว่าจิตใจนั้นไม่ยอมคำว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงและไม่มีใครจะสามารถวัดตวงอำนาจวาสนาของกันและกันได้เราก็มีทางที่จะทำได้เราเป็นคารวะเป็นผู้หญิงเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาทำได้ด้วยกันอยู่ในบ้านเราก็ทำได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้มีก็ชื่อว่าสร้างอนุภาพแห่งดวงดาวของเราให้มีความสว่างสวัยแผ่พาภายในจิตใจของเราให้รู้ว่าสิ่งสิ่งนั้นเป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญให้รู้ว่าจิตของเราวุ่นเป็นยังไงจิตของเรามีความสะดวกสบายเพราะอะไรให้ทำความเข้าใจกับตัวเองอย่างนี้เสมอไปจะไม่ได้ตามแบบของพระพุทธเจ้าก็ได้ตามแบบพุทธบริษัทในคำว่าอุบาสกอุบาสิกาที่ว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าผู้หนึ่งเหมือนกันคุณงามความดีที่เราสร้างไว้มากเท่าไหร่นั่นไม่มีความสิ้นสุดไปไหนจะติดตามตัวของเราไปพบหน้าชาติหน้านอกจากปัจจุบันนี้เลยยังจะต้องส่งเสริมเราไปเป็นลำดับลำดับนี่แหละคือแก้วสารพัดในสิ่งนี่แหละเป็นมิตรสหายที่เพิ่งเป็นเพิ่งตายได้อย่างจริงจังหนึ่ง ผิดกับมิตรสหายภายนอกเรื่องภายนอกแม้จะมีความรักความเสน่หาฝังจิตฝังใจต่อกันก็ตามแต่เมื่อถึงคราวจำเป็นแล้วก็เป็นแต่เพียงร้องไห้นั่งเฝ้ากันอยู่เท่านั้นเช่นพ่อแม่ของเรามีความรักเราแค่ไหนเรามีความรักพ่อแม่แค่ไหนมีความรักในลูกในผัวในเมียแค่ไหนมีความรักในญาติวงพงศาเท่าไรมีความรักในญาติมิตรสหายเท่าไรแต่เมื่อถึงคราวจำเป็นแล้วต่างท่านก็ต่างมองดูหน้าแบบกระพริบตาไม่ลงเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะแก้ไขเราให้ดีขึ้นจากความเป็นอยู่ในฐานะทรมานเช่นนั้นได้และไม่สามารถที่จะแก้ไขความเป็นความตายความตายของเราให้กลายมาเป็นปกติโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไปถึงความตายอีกได้เมื่อจากอัตภาพนี้แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะส่งเสริมเราให้ไปสู่ภพนั้นภพนั้นไม่สามารถที่จะส่งเสริมเราให้ได้รับความสุขความเจริญในภพอะไรอีกต่อไปเป็นแต่เพียงมีความรักความเสน่หาเพิ่มขุดขีดความสามารถเป็นอยู่เพียงแค่นั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะมีความสามารถอาจเชื่อมให้เราได้รับความสุขความเจริญเพราะญาติมิตรสหายมีพ่อแม่ของเราเป็นต้นแต่บุญกุศลนี้เป็นธรรมชาติที่สามารถได้ที่สามารถยิ่งกว่าใดๆสิ่งใดๆในโลกไม่มีใครตามบอกไม่มีใครตามพาดำเนินในทางนั้นแต่เราสามารถไปถูกเบื้องหน้าแห่งบุญเมื่อมีให้เต็มที่ภายในจิตในใจแล้วความบริสุทธิ์จะไม่มีใครบอกก็ตามจะเป็นผู้บริสุทธิ์และรู้ความบริสุทธิ์ของตนในขณะนั้นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าของเราท่านทรงบำเพ็ญคุณงามความดีมาจนปรากฏชื่อลือนามไม่มีใครจะเสมอเหมือนพระองค์ได้เมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็ไม่มีใครเสมอเหมือนอีกศาสนาของโลกนี้มีเพียงครั้งละองค์ละองค์เท่านั้นนะนี่เพราะความธรรมที่เกิดจากโลกเมื่อความรู้ความเห็นความเป็นขึ้นมาผลรายได้จึงเป็นสิ่งที่แตกจากโลกไปเป็นลำดับมีเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าทรงสร้างพระองค์มาเองทั้งนั้นไม่มีใครจะสามารถไปสร้างให้พระองค์ได้เรื่องความรักความเสน่หาต่างคนต่างเกิดมาในสถานที่ใดต้องมีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายายมีญาติญาติมีมิตรมีสหายจะไม่มีความรักความชอบความเสน่หากันอย่างไรต้องมีเหมือนกันแต่มีอยู่เพียงแค่จิตใจเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะทำคนนั้นให้ดีได้ด้วยความรักของตนผิดกันกับบุญกับกุศลมากมายมีแยกประเภททางโลกทางธรรมแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นการประมาทญาติมิตรสหายเป็นการประมาทพ่อแม่อันนั้นเป็นที่พึ่งอันหนึ่งเป็นบ่อบุญบ่อคุณของเราญาติมิตรก็เป็นที่พึ่งอันหนึ่งพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้ในโลกอันนี้แต่ไม่สามารถที่จะพึ่งได้ในโลกหน้าเพราะฉะนั้นเราผู้เรียนหลักธรรมะจึงต้องเรียนทั้งโลกนี้เรียนทั้งสิ่งเกี่ยวข้องอยู่ในปัจจุบันนี้เรียนทั้งโลกหน้าเรียนทั้งสิ่งที่จะเกี่ยวข้องเราไปในโลกหน้าพบหน้าสถานที่อยู่ตลอดถึงสิ่งที่เสวยในภพหน้าเพราะภพหน้ากับภพนี้มีสิ่งเสวยเสมอกันด้วยอำนาจแห่งจิตเป็นผู้ยังไม่พอกับอาหารต้องมีความต้องการเสมอกันแต่จะมากหรือน้อยแต่รับความสุขหรือความทุกข์นั้นขึ้นอยู่กับสมบัติของจิตที่ตนได้สร้างไว้มากน้อยแค่ไหนนี่เป็นอีกประเภทหนึ่งนั้นบรรดาท่านทั้งหลายรุ่นแล้วตั้งแต่เป็นผู้มีเกียรติและมีศักดิ์พยายามมาบำเพ็ญคุณงามความดีเต็มอย่างเต็มจิตเต็มใจเต็มกำลังความสามารถบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้จงให้สำเร็จดังความมุ่งมากปรารถนาของท่านทั้งหลายนับตั้งแต่ปัจจุบันและอดีตที่ผ่านมาแล้วที่ได้บำเพ็ญมาแล้วจนกระทั่งถึงอนาคตที่จะบำเพ็ญต่อไปนั้นจงเป็นไปตามความมุ่งมากปรารถนาของท่านทั้งหลายในอวสานแห่งธรรมานี้ก็เห็นว่าสมควรเสียละความหน้าแห่งบุญญาณุภาพขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งประธรรมและประสงค์ส่งตามคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและมีความปลอดภัยราบรื่นทั้งการไปการมาการเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างจงเป็นไปด้วยความสมหวังโดยทั่วหน้ากันเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TVโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: นี่แล้วว่าสมัยจะได้ลงไปกรุงเทพวันที่ห้าแล้วแล้วทราบแล้วเมื่อเช้าพวกที่เขานิมนต์นั่นมานี่ว่านิมนต์เทศมาอะไรธรรมศาสตร์วันที่หกนั่นว่าแท้ทำไมไปวันที่ห้าไงนะว่าวันที่หกก็มานี่ถึงรู้เนี่ยอย่างนั้นแหละพระมาชันเท่าไหร่วันนี
2: ้23ครับผม
1: ครับข้า23
2: ครับผม
1: ข้ามาฉัน23องค์ท่านทั้งหลายจงฟังพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมจึงได้เป็นศาสดาเอกสอนโลกทั้ง3ขึ้นมานะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเพราะปฏิบัติธรรมผลที่ได้คือได้ตรัสรู้สิ่งที่เป็นภายในพระทัยคือใจขาดสะบั้นไปหมดนำธรรมที่ชุ่มเย็นแก่โลกทั้งสามนี้มาสอนโลกทั้งสามนั่นแหละนี่คือธรรมใครจะเหยียบย่ำทำลายไปคือเหยียบย่ำตัวเองล่มจมทั้งนั้นใครส่งเสริมธรรมผู้นั้นจะเจริญคือส่งเสริมตัวเองทำอยู่กับตัวของเราทำอยู่กับใจของเราอย่าฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมเกินเนื้อเกินตัวมันจะจมกันทั้งประเทศนะประเทศไทยเรานะขยี้ขยำบ้านเมืองของเรานี่ละธรรมไม่มีคำว่าคำกลัวต่อผู้ใดเอาความเป็นจริงออกพูดเลยบ้านเมืองถ้าขาดเขินถ้าบกพร่องธรรมแล้วถ้าบกพร่องมากเท่าไรก็ยิ่งเสียหายมากนะธรรมเป็นของสำคัญมากจอมปราชญ์ทั้งหลายเทิดทูนมากี่กับกี่กันไม่มีจอมปราชญ์พระองค์ใดที่จะเหยียบย่ำทำลายธรรมเพราะท่านเป็นจอมปราชญ์เพราะท่านปฏิบัติตามธรรมเราก็ขอให้มองดูธรรมอย่ามองดูแต่กิเลสคือส้วมคือฐานคือฟืนคือไฟมันเผาไหม้หัวใจพวกเราที่ส่งเสริมมันนั่นแหละไม่ได้ไปส่งเผาผู้ใดที่ไหนนะว่าเจริญเจริญมันมีแต่กิเลสหลอกหัวใจว่าเจริญแต่ก็กิเลสนั้นล่ะที่ล่มจมลงไปเพราะใจนั่นแหละล่มจมลงไปเพราะทุกกิเลสเหยียบย่ำทำลายไว้พากันคิดกระดานนะใครเก่งกว่าทำคนนั้นจมธรรมนี้เหนือโลกมาตลอดการจะเรียกว่าโลกุตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกไม่ได้ยินว่าธรรมต่ำกว่าโลกนะโลกคือโลกกิเลสตัณหาโลกฟืนโลกไฟโลกส้วมโลกฐานทำความเดือดร้อนเสียหายแก่สัตว์โลกทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาธรรมซึ่งเป็นน้ำดับไฟหรือน้ำชะล้างเอามาชะล้างเอามาดับไฟให้พออยู่พอเป็นพอไปนะถ้าไม่มีธรรมแล้วจมใครจะอวดเก่งกว่าธรรมนะเรื่องกิเลสต้องอวดเก่งกว่าธรรมเสมอมันเป็นคู่แข่งของธรรมต้องเหยียบย่ำทำลายธรรมก็คือเหยียบย่ำทำลายตัวเองและส่วนรวมนั่นแหละไม่มีคำว่าเจริญธรรมนี้เป็นเครื่องเป็นธรรมยังจัดทั้งหลายให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าเหลวไหลเวลานี้ธรรมะห่างจากจิตใจชาวพุทธเรามากไปทุกวันแล้วชาวพุทธก็ใกล้ชิดติดพันกับความร่มจมเข้าไปทุกวันเหมือนกันให้พากันดูหัวใจตัวเองหัวใจตัวเองมันจะมีกิเลสมากน้อยนั่นแหละคือฟืนคือไฟอยู่ที่นั่นเผาตัวเองแล้วเผาส่วนรวมถ้ามีธรรมแล้วก็จะเป็นน้ำดับไฟชุ่มเย็นไปตามๆกันธรรมะ

0: นี่เป็นเครื่องระงับดับทุกข์ของโลกมันแสนกับแสนกันแล้วนะแล้วในขณะเดียวกันก็คือกิเลสเป็นเครื่องสังทรมานสังหารโลกมานานเหมือนกันให้รีบเรียกรีบแยะภายในจิตใจของเราไม่ดีที่ตรงไหนอย่าเสียดายอย่าหึงอย่าหวงให้ปัดออกมันเสียดายก็เสียดายฟืนไฟมาเผาตัวเองและส่วนรวมนั่นแหละทำเท่านั้นเป็นก็ที่จะทำโลกให้เจริญรุ่งเรืองไอ้กิเลสไม่เคยได้ยินว่าทำให้เจริญให้โลกเจริญรุ่งเรืองมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาโลกเจริญไปด้วยฟืนด้วยไฟแผาหัวใจโลกให้เดือดร้อนรุ่นวายไปทั่วดินแดนนั่นแหละพากันเอาฟังมาวัดมาว่าก็ให้ฟังทำตามคนต่างนำไปปฏิบัติอย่าดีดิ้นกับกิเลสจนเกินเนื้อเกินตัวผู้เสียหายก็คือเราผู้หลงให้มันจูงจมูกแล้วแหละให้เอาทำจูงจมูกกิเลสสินี่มีแต่กิเลสจูงเราจมูกเรามองดูที่ไหนมันมีแต่กิเลสจูงจมูกจูงจมูกไม่มีธรรมจูงบ้างเลยนะอันนี้เอาเท่านั้นล่ะนี่จะให้พรนะเทศวันละเล็กละน้อยให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพึ่งปฏิบัตินะอย่าห่างเหินจากธรรมในครอบครัวผัวเมียก็เหมือนกันถ้าห่างเหินจากธรรมผัวครอบครัวผัวเมียที่ว่าเป็นคู่รักคู่พึ่งเป็นพึ่งตายนั่นแหละคู่คือคู่หมากัดกันถ้าห่างเหินจากธรรมแล้วผัวเมียแท้ๆได้กันมาจากมันได้ด้วยความรักก็นั่นแหละกัดกันก็คือผัวเมียเพราะห่างเหินจากธรรมและไม่มีธรรมในใจใครก็จะเอาแต่ใจตัวเองใจตัวเองตามใจตัวเองไม่ยอมรับผิดจากกันและกันอยู่กันไม่ได้อย่างน้อยทะเลาะกันมากกว่านั้นแตกจากกันนะให้เอาธรรมเข้าไปใครผิดยอมรับว่าผิดใครถูกยอมรับว่าถูกอยู่ด้วยกันได้ตลอดไปถ้าผิดไม่ยอมรับผิดมีแต่ว่าตัวถูกด้วยใจเดียวเท่าเดียวนั่นแหละแตกอย่างน้อยทะเลาะกันก่อนแตกถ้ายังไม่ลงก่อนแล้วก็แตกต้องเอาธรรมเขาสมานยอมฟังเสียงธรรม อันนี้เราเอาธรรมมาสอนเราก็เป็นคติได้ดีนะเห็นเอาจะนำมาเป็นคติให้พี่น้องต่างหลายฟังนะ เราเป็นบ้าวันนั้นนะทำธุระอะไรอยู่กุฏิแต่ก่อนไม่ใช่หลังนี้ละหลังกระต๊อบนะทำอะไรจะเขียนหนังสืออะไรไม่รู้ลืมเวลาไอ้มองดูนาฬิกาโทษตายนี่วะนึกว่ามันเลยเวลาไปแล้วคือตามธรรมดาทำข้อวัดปฏิบัตินี่ใครจะเร็วกว่าเราเป็นหัวหน้าวัดรวดเร็วทุกสิ่งทุกอย่างคือเรานำหน้าตลอดเนี่ยตอนยังหนุ่มนะข้อวัดปฏิบัติเราเหมือนเป็นบอยของวัดนี้เลยเป็นบ่อยกลางวัดบ่อยกลางเรือนนะคือต้องนำหน้าตลอดมันหนักเป็นของมันไม่ตั้งใจแต่ความเป็นธรรมอยู่ที่ไหนมันจะหมุนเข้าตรงนั้นการ ดูแลบุพเพื่อนต้องสอดส่องหูดีตาดีจิตใจคิดอ่านทุกอย่างเป็นผู้นำได้ดีนี่ก็เหมือนกันจะทำอะไรอยู่ดูนาฬิกาผิดไปโดดมาปัดกวาดนั่นเห็นไหมปัดกวาดเราลงก่อนเพื่อนตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นน้อยนะไม่ได้พูดปัจจุบันนี่มีแต่กินก่อนเพื่อนอันนี้นะเข้าใจไหมเวลานี้เป็นเวลากินก่อนเพื่อนพระท่านไปบิณฑบาตหากินอยู่ในบ้านในเมืองยังไม่กลับมาทั้งนี้มานั่งปั๊บใส่ปั๊บแล้วพอพระกลับมาที่ไหนอิ่มแล้วมันดีแต่อย่างนั้นเดี๋ยวนี้ต้องยกให้ฟังทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้ก็คว้าในมาตาลงนึกว่าผิดเวลาเลยเวลาไปแล้วกวาดตาตั้งแต่บริเวณกุฏิเรากระต๊อบอยู่ข้างในออกมาข้างนอกนี่เงียบเลยตามธรรมดาพอเราปัดกวาดออกมาข้างนอกพระเนนจะเต็มหมดละบริเวณนี้คือท่านกวดจากที่ของท่านแต่ละแห่งเนี่ยออกมารวมกันเป็นจุดรวมคือศาลาทุกวันมาพอเราออกมานี่จะเห็นพระเนนเต็มแล้วท่านกวดออกมารวมกันที่ศาลา วันนั้นออกมาเงียบเลยนะมีเนนหนึ่งมันอยู่เนี่ยอยู่ใต้ถุนศาลารักษาศาลาแน่แน่ว่ะเอาใหญ่นะเอาใหญ่จริงๆเหมือนจะกัดจะฉีดจะลาบจะก้อยเดี๋ยวนั้นเลยจ้ะมันเป็นยังไงพระมันตายหมดสองวันเลยว่ะถึงเวลาปัดกวาดทำไมไม่เห็นปัดกวาดก็ปฏิบัติมาอย่างนี้ตั้งแต่สร้างวัดสร้างวาแล้ววันนี้มันเป็นยังไงพระเนรไม่มีเลยมันตายกันหมดเลยใครจะไปกุศลาใครนี่แหละคำพูดเข้าใจไหมเด็ดนี่หรือเด็ดธรรมเข้าใจไหมไม่ใช่เด็ดโหดร้ายทารุณกัดฉีกกันนะนี่เราเด็ดธรรมเพื่อให้ผู้ฟังตื่นเนื้อตื่นตัวเข้าใจไหมล่ะ แล้วนาฬิกามันได้เท่าไหร่เนรเนรกันเนี่ยในบักทิศหลวดเราดีละเนี่ยบักทิศหลวดเนี่ยมันเป็นเนรมันเป็นลูกพระละเนี่ยบักทิศหลวดอยู่นี่นะจรวดชื่อมันจรวดมันนี่ก็มันทำไมไม่เห็นใครปัดกวาดเนรนี่ยังไม่แล้วนะเนี่ยกลางคืนจะประชุมจะถูกขนาดถูกไล่ไปไหนไม่รู้เลยนะนั่นจริงจังขนาดนั้นละเข้าใจว่าเจ้าของถูกพองเข้าใจไหมฮะแน่นว่ามันเวลามันได้เท่าไหร่เนี่ยเวลามันเพิ่งได้3:20คือตามปกติบ่าย4 โมงปัดกวาดเข้าใจไหมแต่นั้นเราหลงบ้าเราบ่ายเพิ่งบ่าย3:24เป็นบ้ากวาดตัดออกมาแล้วมาขนาบผ้าแล้วใครจะกุศลาใครมันตายกันทั้งวันเหล่านี้นะอย่างเงี้ยนาฬิกาได้เท่าไหร่เพิ่ง3:20เหรอคือดิ่งนะนาฬิกาเพิ่ง3:20หยุดหยุดขึ้นเห็นนะฟังที่นะหยุดหยุดหยุดพระนี่มันจะเป็นบ้ากันหมดแล้วนะมันว่ากุศลาทุมาพระตายหมดแล้วพระจะเป็นบ้ากันหมดเราเป็นบ้าคนเดียวนั่นเห็นไหมเราจะไปแก้บ้าเราปั๊บปั๊บเดินกลับคืนนี่เราไปแก้บ้าเราไม่ทราบว่าแก้ได้หรือไม่ได้นี่พูดถึงความเป็นธรรมเข้าใจไหมแผดทีเดียวกับพระกับเนรยังไม่แล้วนั่นน่ะกลางคืนจะประชุมใครควรอยู่ควรไปจะถูกขนาบเพราะขัดจากธรรมผิดศีลธรรมปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพราะว่าเราเป็นคนปิดยุดยุดทีเดียวเราจะไปแก้บ้าเราก็เดินกึกๆเนรมันคงจะหัวเราะแล้วไหมอย่างนั้นเป็นไฟไปเลยนะพอเจ้าของผิดเลยก็บอกว่าอย่าไปแก้บ้ายังฐานให้อภัยนะแบบไปแก้บ้าเสียไม่ถูกไล่ออกจากวัดจากความเป็นสมภารเข้าใจพระท่านยังให้อภัยท่านไม่ได้ขับประชุมขับไล่ล้มเราออกจากสมภารไปนี่เพียงแต่ว่าให้ไปแก้บ้านี่เป็นธรรมเข้าใจในเรื่องธรรมไม่เข้าใครออกใครเจ้าของผิดบอกผิดทันทีทั้งถูกก็บอกถูกพูดตามอัตตามธรรมต้องกลงไปกลงมานั่นน่ะนี่เราพูดถึงเรื่องธรรมไม่ไว้หน้าใครตัวเองก็ไม่ไว้หน้าพอว่าเราผิดตอนนั้นน่ะยุดยุดยุดเราจะไปแก้บ้าเราแก้เอาธรรมมาแก้บ้าอย่างอื่นแก้ไม่ตกนะต้องเอาธรรมมาแก้บ้าพากันฟังที่พี่น้องทั้งหลายนี่แหละความเป็นธรรมเราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ในวัดนี้เจ้าของทำผิดสำคัญผิดนาฬิกาเพิ่งได้3:20ตามธรรมดา4 โมงปัดกวาดวันนั้น3:20โดดออกมาแล้วปัดกวาดกุฏิเจ้าของเสร็จออกมาแล้วออกมาหน้าศาลาน่าจะเห็นพระเต็มอยู่นั้นไม่มีเลยไล่เบี้ยเนนเวลาเนนบอกว่าเพิ่งบ่าย3:20เหื่อขึ้นเองนะเมื่อบ่าย3:20หยุดหยุดขึ้นทันทีนั่นเป็นงั้นนะหยุดหยุดคือหยุดปัดกวาดนั่นแหละเราจะไปแก้บ้าเราเดินกึ๊กๆเลยแก้บ้าเจ้าของยังมีได้ให้อภัยไม่ได้ถูกขับสมภารวัดออกจากวัดนะพระท่านก็ยังให้อภัยเราก็พอใจกับท่านใจนี่นะพูดมีอะไรมันยังเป็นอย่างนั้นก็พูดฟังที่ดะเราให้พรยังไม่ให้พรเยอะเลยนั่นแหละจะให้พรเดี๋ยวจะเป็นบ่าย
1: ถ้ารับทานข้าวรับทานถ้ารอเจ้ากระทากกระบาลใจเลย
0: ข้ารับทานถ้ารอเราต้องไปทานสบายเข้าใจไหมล่ะถ้ารับทานถ้ารอต้องไปทานสบายถ้าขัดจังหวะแล้วมันเตะสำหรับเหมือนสุทอเข้าใจไหม ก็ไม่เคยนั่งขัดสมาธิมาก็นั่งชันเข่ากินข้าวล่ะพอได้ไปตำแหน่งสูงสุดทอมาแล้วที่นี่มานั่งขัดสมาธิกินข้าวนี่มาสูมึงวะเว้งฟังนะบอกถามลูกถามเต้านะสูดูกูนะฟังกันนะสูดูกูที่ถูกกูมันเป็นมันคือใครสูมึงวะมันเป็นคนเก่าไหมวะกูไปเอาของไปถวายนายไปถวายนายให้นายกลับมานายตั้งความดีความชอบให้ให้เป็นสูตุทอตั้งให้เป็นสูตุทอแล้วกลับมาแล้วมานั่งขัดสมาธิเรียกลูกๆมาสูลูกสูดูกูที่น่ะมันกูไหมน่ะสูน่ะพ่อเป็นไงจึงว่างั้นน่ะก็กูไปในเมืองไปหานายเขาเอาติดรางวัลให้กูกูเอาของไปให้นายเขาให้เราตั้งรางวัลให้กูตั้งยศให้กูตั้งยศไว้ว่าเป็นสูตุทอว่างั้นนะนี่มานี่กูมานี่กูเป็นสูตุทอแล้วสูดูกูที่มันกูดูกูก็ดูไม่ออกเหมือนกันว่ามันกำลังจะเป็นบ้ากูดูกูก็ดูไม่ออกสูดูกูที่ประกูมันเป็นเอ้าพ่อกับพ่อแล้วจะเป็นอะไรยังว่าชื่อกูนี่มันเป็นสูดูพ่อนะสูหนักคิดจะโคขันพ่อเสร็จแล้วก็นี่เราพูดย่อมาเอาอาหารลูกเอาอาหารมากินกินไปกินมามันลืมตัวแล้วเผลอเพราะคนไม่เคยนั่งขัดสมาธิกินข้าวก็เผลอเตะโทษจำรับสูดูทอดโทษเอาละพ่อหิวก็จะกินข้าวเข้าใจไหมนี่สูตุทอจะกินข้าวมันมีทุกแบบเข้าใจไหมมันมีทุกแบบเพราะไงมันถึงขัดกันครับที่วัดถามท่านจะหลุยหรือว่าไงองค์นั่นเป็นทางนั่นองค์นั่นเด่นทางนั่นเรามาหาเรามีทะเลทุ่มเลยวันนั้นมันทุ่มเลยมันทุ่มอย่างมาดูที่หน้าคนประเภทควรทุ่มหรือไม่ควรทุ่มฟังนี่มันควรทุ่มเหรอขนาดเป็นสุตกรตรงนั้นก็พอแล้วเริ่มบ้าใหญ่แล้วนี่วันนี้สายกุฎวันนะวันสายกุฎวันวันสุสูตุทอได้มนต์เป็นสายกว่าทุกวันสูตุทอได้มนต์เป็นสายกว่าทุกวันต่อไปนี้สวรรค์จะบายสูตุทอจะไม่ได้แสแตกไม่ต้องว่าฉันก็จะมัวจะโม้บอกดูสวรรค์บายสองมัวแล้วเลยไม่ได้แสแตกสูตุทอนี่มันจะลงกรุงเทพวันที่5นี่นะเรามันหาเหตุผลว่ามันลงอะไรกันนี่นะว่าคือตามธรรมดาเราไปไหนมีเหตุมีผลทุกอย่างเรากำหนดนั้นเราเองเหตุผลลงตัวแล้วก็กำหนดวันอันนี้ยังไม่ได้หลังอะไรว่าจะได้ลงกรุงเทพวันที่5ลงอะไรนะว่าวันนี้มื้อเช้านี้ได้เรื่องแล้วเขานิมนต์ประเทศมาอะไรธรรมศาสตร์วันที่6นานาถึงไปอย่างนั้นนะวันที่5ไปถึงวันที่6ประเทศเป็นอย่างนั้นเลยจริง6เทศมาอะไรธรรมศาสตร์
2: ตาเจ้าค่ะขออนุญาตเจ้าค
0: ่
2: ะ
0: อะไร
2: พระทวีศักดิ์สันตะจิตโตพร้อมศรัทธาญาติโยมวัดป่าหัวเขาตำบลวังนกแอ่นอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกอ่ะขอน้อมถวายแด่องค์หลวงตาดังนี้ทองคำแท่ง2บาทแล้วก็เช็คของขวัญจำนวนเงิน 3,000 บาทเจ้าค่ะแล้วก็ขอบูชาธรรมหลวงตาพระมหาบัวด้วยทองคำหนัก3บาทเจ้าค่ะจากวัดป่านาเริงอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีเจ้าค่ะขอถวายเจ้าค่ะหลวงตา
0: พอใจ
2: ทีนี้ของคุณประภัยพรนะคะขอทำบุญให้กับคุณอภิชัย
0: เดช
2: ย
0: าพร
2: ขอ
0: ใจประภัยพร หนึ่งคนหนึ่งคน
3: ต่อครับผมขอถวาย2บาทครับขอให้ถูกทั้ง2บาทครับ
0: เออขอใจขอใจที่ที่หาสมบัติเข้าครั้งหลวงเราเวลานี้ได้ทองคำตั้ง 11,000 เท่าไหร่600เท่าไหร่เออนั่นละครั้งหลวงช่วยชาติคราวนี้ได้ทองคำเข้าครั้งหลวงตั้ง 11,600 เท่าไหร่นั่นละเออนั่นเรามีแต่ขนเข้าขนเข้าละเพราะฉะนั้นใครจึงมายุ่งครั้งหลวงไม่ได้เกิดเรื่องกับหลวงตาทันทีเออมีเรื่องอยู่ได้นะทั้งหลวงนั่นเพราะเรื่องหลวงตาเข้าไปอยู่ในนั้นไอ้พวกนี้มันเคยอีหลุยชุยแสกมันจะแววถุง4ถุง5ผู้รักษานั่นมีอยู่ผู้รักษานั้นเกี่ยวกับเรารู้เรื่องของเราทุกอย่างว่าเอาอะไรๆเข้าไปเท่าไหร่อะไรแล้วนั่นแหละที่นี่เขาก็ส่งข่าวมาหาเราแล้วว่าเรื่องไปอย่างนั้นนั่นเราก็แขกเข้าไปเลยไม่ให้เนี่ยเข้าใจมั้ยล่ะก็แล้วเขานี่มันจะเอาออกไปไหนนี่ล่ะว่าตอนนี้ข้างหลวงเราก็ได้เข้าไปเกี่ยวข้องนะไม่เกี่ยวไม่ได้มีข้างหลวงของที่เราเข้าก็เยอะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องได้เกี่ยวข้องเขาก็ต้องมาปรึกษาหรือเราความหมายว่างั้นล่ะปรึกษาหรือเราให้ความเห็นออกไปบางทีเขาคิดว่าจะทำอย่างนั้นแล้วแต่มีผู้มาบอกเราห้ามไปทันทีเลยอย่างนี้ก็มีนะเพราะการสั่งการเสียการอนุญาตหรือการคาดท่านต้านทานเราเอาธรรมออกพูดนี่นะเราไม่เอากิเลสตัณหาทิฏฐิมานะมาพูดนี่เพราะงั้นผู้ฟังจึงควรฟังควรปฏิบัติตามช่วยชาติคราวนี้ก็ได้ทองคำตั้งหมื่นกว่าแล้วนี่นะของง่ายเมื่อไรทองคำเข้าครั้งหลวงเข้าข้างหลวงข้างหลวงเราพยายามคอยคว้าหาทุกแห่งทุกหนนะที่สมบัติมันมีค่าที่จะเข้าสู่ข้างหลวงซึ่งเป็นหัวใจของประเทศไทยเราพยายามเสมอเอาเข้าส่วนปัจจัยโอ้ส่วนดอนย่าไม่มากนะดอนย่าใหญ่เพียง10,200,000 กว่าอันนี้หมายถึงเข้าข้างหลวงอย่างนั้นไม่แยกปัญญาใหญ่เลยเอาเข้า10,200,000 กว่าดอนก็ได้ส่วนจองคำเข้าตอนนี้มันยังมีแยกมีแยกได้ตามเหตุผลของเราที่เพื่อประโยชน์แก่ชาติว่าสมควรยังไงควรเข้าหรือไม่ควรเข้าไม่ควรเข้าเอาไปไหนนะเอาไปทำประโยชน์ทางนั้นเพื่อชาตินะบางทีเราก็แยกบางทีเราไม่เข้าเพราะเราบังล่านะส่วนทองคำนี่เรียกว่าร้อยสองร้อยเลยเข้าตลอดแยกไปไหนไม่ได้ทองคำเข้าเลยบังล่ามีแยกมีแยกมีแต่ก่อนมีเข้าเวลามาจำเป็นเข้าอยู่ก็เลยต้องแยกบังล่าออกมาช่วยเงินไทยเพื่อช่วยโลกเนี่ยเขาต้องออกไปอย่างนั้นเราได้พยายามที่สุดแล้วเพื่อพี่น้องชาวไทยเราส่วนรวมนี่เรารักเราสงวนมากนะใครมาแตะไม่ได้ง่ายนะเพราะเป็นส่วนรวมเรารักเราสงวนมากคือย่อการแยกการแยกนี่เป็นการทำลายเราไม่เห็นด้วยก็พูดอย่างนี้แล้วก็ทำให้ระลึกถึงเรื่องที่เราเคยปฏิบัติต่อส่วนรวมพระเจ้าพระสงฆ์มีความร้าวรานกันหรืออะไรเกิดเรื่องเกิดราวอะไรประชุมชำระอภิกรซึ่งกันและกันมีโอ้ยมากนะจะไม่ได้ใช่นะล่ะมาเขาเข้าตรงไหนสงบเงียบเรียบร้อยไปเลยไม่เคยเหยียบหัวเราไปนะคือเช่นเราเขานิมนต์เราไปเข้าประชุมมันลงกันไม่ได้เพราะเหตุผลกายอะไรประชุมกันไม่ลงเขานิมนต์เราเข้าไปพอเข้าไปที่ถามเหตุถามผลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เราก็ออกชื่อแจงละ มันมีก็เรียบร้อยไปทุกรายไม่เคยข้ามเราไปเลยคือว่าเรื่องราวไม่เสร็จเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวมันไม่เสร็จเรื่องราวนั้นจะเหยียบหัวเราไปด้วยความเหลวไหลเหลวแหลกว่างั้นไม่มีพอเข้าตรงไหนเรียบไปเรียบไปเลยมันก็จะอาจจะเป็นข้อนิสัยวาสนาเนี่ยนะซึ่งเป็นความติดในหัวใจเรานะความยุ่ยแย่ก่อควรจะทำให้ร้าวรานร้าวรานหรือแตกราวนี่เราไม่มีหรือยุ่ยแย่ก่อควรให้คนนั้นคนนี้นั่นนี่แตกแยกจากกันให้เกิดความทะเลาะบอกแย่งซึ่งกันและกันเพราะความยุ่ยแย่ของเราไม่มีนี่จะประสานแต่สมมุติว่าคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นแล้วมาฟ้องเราเอาคนนั้นไม่ดีต่างคนต่างมาฟ้องร้องเราเราจับเหตุจับผลมาพิจารณาเสร็จแล้วก็ชี้แจงเหตุผลให้ทราบทั้งสองฝ่ายในสุดท้ายก็สงบกันไปด้วยความยอมรับเนี่ยมันมีแต่อย่างนั้นที่จะให้ไปยุ่งแย่ให้แตกกันไปเลยไม่มีเราไม่เคยเขาทะเลาะกันเพื่อจะไกลเกลี่ยให้เรียบร้อยกันไปแล้วไปแย่ก็ไปแตกอย่างนี้มีนะแต่เราไม่เคยมีมันซึ่งเรื่องราวอะไรก็ตามถ้าเราได้เข้าไปแล้วไม่เคยผ่านไปได้ละเรียบร้อยไปเลยบางทีประชุมอยู่กันถึง2-3 วันประชุมใหญ่โตนะไม่ใช่เรื่องนะซัดกันอยู่2-3 วันลงกันไม่ได้เลยเอาผู้ใหญ่ทะเลาะอะไรมาระงับพิจารณาก็เจ้าคณะภาคหนุนของเรื่องอะไรเอามาประชุมก็ลงกันไม่ได้สุดท้ายก็เรื่องก็มาหาเราขอนิมนต์เราไปพิจารณาเรื่องนี้ได้ประชุมกันมาสองครั้งตรงนี้แล้วไม่สำเร็จขอนิมนต์เรียกว่าไฟกำลังไหม้วัดวางนั้นนะขอนิมนต์ไปดับหน่อยใช่ป่ะบอกขอนิมนต์ไปดับด้วยว่าไม่ใช่หน่อยนะดับด้วยเราก็ไปก็เอาจริงเอาจังนะไปก็ถามเหตุถามผลทั้งสองพรรคสองฝ่ายให้ได้เสร็จได้ผลใจความมีแง่หนักเบาแค่ไรแล้วก็ประมวลเข้ามาพิจารณาแยกชี้แจงลงยอมรับทั้งสองเลิกกันไปเลยเรื่องความสงบนั่นมีเรื่อยๆแล้วอันนี้อาจจะเป็นนิสัยวาสนาอันหนึ่งเพราะอันนี้เราเคยระงับเรื่องมากต่อมากนะเรื่องใหญ่ๆตรงนี้เข้าไปก็ไม่เคยข้ามหัวเราไปโดยเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเรื่องนี้ไม่สำเร็จข้ามหัวเราไปไม่เคยมีเรียบร้อยเลยอันนี้ก็คงจะเป็นวาสนาอันหนึ่งเหมือนกันนะเพราะเรื่องยุ่งใหญ่กว่านี้เราไม่มีไม่ได้เลยนะมีแต่เรื่องสมานเข้าไปเรื่องราวใหญ่ๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องสงบลงเรียบร้อยลงตลอดนะไม่เคยผ่านหัวเราไปโดยเรื่องนั้นไม่สำเร็จไม่ยอมรับเราหรือไม่มีนี่ก็คงจะเป็นวาสนาอันหนึ่งเหมือนกันนะมึงซื้อบางทีมันต้อง2-3 วันลงกันไม่ได้เลยอย่างนี้ต้องลงกันมาเรื่องมูลเราไปเนี่ยไปก็ถามเหตุถามผลทั้งสองฝ่ายทุกอย่างเนี่ยหนักเนี่ยบอกผิดถูกประการใดเอาให้ฟังเวลาคณะนี้พูดให้พูดสมัยนี้ทั้งนั้นให้หยุดหมดให้พูดเนี่ยไปก็เอาอย่างนั้นเลยนะมีเหตุผลคนก็ให้พูดมาเราจะฟังให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกอย่างทั้งหนึ่งไม่ขัดแย้งกันนะบอกให้นิ่งหมดบอกทางนี้พูดเต็มเหนียวแล้วก็เอาเสร็จแล้วเอาทางนี้พูดทางนี้พูดฉันนั้นมายุ่งไม่ได้นะเขาจะพอเสร็จแล้วเอาทั้งสองเรื่องก็มาประสานกันระงับดับลงได้ด้วยความลงใจทั้งสองฝ่ายเนี่ยไปอย่างนั้นนะมันก็อาจจะเป็นตัวดีหนึ่งจะเป็นนิสัยหรือวาสนาหนึ่งกันระงับที่ไหนเรียบร้อยทุกอย่างเลยเพราะนิสัยเราชอบความสมานความแตกแล้วไม่ให้มีแล้วเรียกว่ารังเกียจที่สุดเลยความสมานนี่เป็นความสนิทติดใจของเราตลอดเวลาตั้งแต่สิ่งที่ภาชนะมัน มาแล้วร้านตรงไหนก็ควรเยียวยาเยียวยาสินั่นจะไปทุบมันเลยได้ไหมมาให้มาอันนี้กำลังเล่าอย่างนั้นอย่างนี้เอามาจะเล่าที่หน่อยไปเป็นทักมีอย่างเลยใช่ไหมเขาเรียกบ้าดิใช่ไหมเรื่องบ้าคือพระเป็นบ้าพระสนิทกันพูดถึงเรื่องนี่ไม่พ้นกับท่านจลุยนะเราก็ท่านจลุยนี่สนิทกันมากนะเข้าไปเราเดินทางคนป่าฟังเสียงกุบกับกุบกับเข้าไปถามมาเราไม่เห็นเราอยู่ที่บอกอยู่ทางกรมแล้วก็เข้าไปอย่างมืดๆนะเสียงกุบกับกุบกับเราก็มีตกถึงพ่อแม่ครูอาจารย์นะเอ๊ะท่านไปสบายหรือไงนานู่นนะเห็นมีใครเข้ามาหาเรานี่ต้องมีเรื่องกับพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นแหละอย่างนั้นเข้าไปกุบกับกุบกับไปใครมานี่เราวางกันนึกมันหูมืดท่านก็รู้ทิศทางเสียงของเราแล้วท่านก็บุกเข้าไปเลยบุกเข้าไปคว้าได้แขนถูกอย่างนั้นแหละพระสนิทกันเข้าใจไหมล่ะท่านสนิทกันก็กลบกันสนิทกันแบบนั้นไปก็คว้าแขนไปอ้าวจะเอาไปไหนเนาะไปฟังเทศอ้าวเมื่อคืนนี้ก็ผมไปทำไมท่านจะไปกันนั่นละสิคืนนี้จริงๆมาเอาธรรมะไปแล้วท่านจะไปเราถ้าว่าท่านจะไปอะไรโอ้ยไม่ได้ไปนี่แขกไล่ลูกเลยนั่นฉันเมตตาแบบนั้นน่ะคือคนละแบบละแบบรู้ที่ท่านเมตตาคนละแบบอย่างท่านจะรู้ขึ้นมาท่านนี่เอาอย่างนั้นทั้งนั้นล่ะนี่เป็นนิสัยแบบนี้ท่านไม่ได้ว่าองค์นี้ผิดองค์นั้นพลาดอะไรนะท่านเมตตาของครูบาอาจารย์ท่านจะออกแบบไหนแบบไหนเราคอยจับเอาเราเนี่ยคอยจับด้วยแล้วท่านรู้ก็พ่อแม่กูสั่งนี่ไม่ได้แล้วสั่งจะเลยท่านก็เมตตาแบบหนึ่งนั่นนะมันคนละแบบนะเอาท่านจะหลุยเป็นแบบหนึ่งองค์นี้เป็นแบบหนึ่งองค์นั้นไปแบบหนึ่งนะมีรู้สึกมีเรียบๆอยู่บ้างก็เราไม่ใช่ยกเรานะไม่เคยถูกขู่นะเราไม่เคยไปหาท่านไม่เคยไปที่ไหนก็ได้ที่นั่นแหละเงานั้นถูกไล่ลงหลงทิศหลงทางไปข้ามแม่น้ำโขงไม่ทันเขาจะหลงทิศหลงทางข้ามแม่น้ำโขงไม่ถูกเขาจะไปข้ามทะเลหลวงข้ามแม่น้ำโขงมันแคบกว่าทะเลหลวงใช่ไหมล่ะไปข้ามแม่น้ำโขงไม่ถูกว่าไปข้ามน้ำมหาสมุทรไปอย่างนั้นนี่เรียกว่าความสนิทกันเป็นอย่างนั้นนะแล้วไปทุกคนไปฟ้อนเสียงจับออกมาเลยจะไปไหนไปฟังเทศที่ดึงไม่ถอยนะจูงมาเลยออกมาจนกระทั่งถึงมาทางที่โล่งๆเลยจึงปล่อยมือแล้วก็คุยกันไปเป็นอย่างนั้นท่านจะหลุยนิสัยท่านกับเราถูกกันมากอย่างนั้นละถ้าสนิทกันสนิทอย่างนั้นดูสิไม่ผิดแน่เป็นอย่างนั้นละไปแล้วใครมานี่แหละรู้จักรู้ทิศทางของเราเสียงเราออกมาจากทางนั้นนะผมเองว่างั้นนะผมบอกเข้าไปเลยแล้วก็ไปเลยคว้าแขนมอกว่าเลยเดินจะกลมอยู่นะคว้าแขนแล้วดึงว่าย้อนเย้าไปไหนบ้างก็บอกว่าไปหาครูอาจารย์แล้วผมอ้าวครูอาจารย์ไปไม่ได้หรือว่าไปคนเดียวไม่ได้โอ้โหไม่ได้ถูกเข็มนั่นตั้งกับแบบหนึ่งพ่อแม่ครูอาจารย์มันกับท่านอาจารย์หรือเมตตาไปแบบหนึ่งนั่นนะคนละแบบไปแบบนะไม่มีใครผิดใครถูกแล้วท่านก็เมตตาของท่านจะออกแบบไหนแล้วแต่ท่านจะออกมานิสัยพ่อแม่ครูอาจารย์ไปอย่างนั้นนะนั่นก็ท่านเมตตาไปแบบหนึ่งหลวงครูอาจารย์หรือนี่นะเป็นเมตตาแบบหนึ่งเมื่อเช้านี้ลงตอนนั้นประหลอดเราลืมดูประหลอดหนาวอยู่นะเมื่อเช้านี้หนาวอยู่นี่ก็แปดโมงครึ่งแล้วเนี่ย
4: คุณสมศรีกิจนำและเพื่อนถวายปัจจัย 5,002 เครื่องมือแพทย์เจ้าค่ะแล้วนี่ตชด.เข้ามาร่วมบุญอีก500นี่เป็นทายทานจากหมอสุเมธนะคะคณะผู้ร่วมบุญ
0: จากใคร
5: หมอสุเมธ
4: ดาราประเสริฐคุณค่ะ
0: อ๋อดาราประเสริฐสุดเออกลับกลับไปเลยเออกลับไปละอยู่นี่ภาวนาดีอยู่นี่ใจเยอะแต่มันหนาวหน่อยนะไม่เหมือนกรุงเทพผิดกันมากนะ อยู่ที่นี่ก็ไปกรุงเทพไม่หนาวกรุงเทพไม่หนาวอยู่นี่หนาวมากนะผิดกันไปสู้หนาวทั้งกรุงเทพกับทางนี้ไปแข่งกันดูทางไหนเก่งนะ
2: หลวงตาเจ้าค่ะ
0: อะไร
2: เมื่อวานที่หลวงตาไปโรงพยาบาลเมืองเลยนะคะ
0: ฮะวันเมืองเลย
2: ค่ะเมื่อวานหลวงตาไปจังหวัดเลยใช่มั้ยคะ
0: ใช่ใช่
2: ทีนี้หมออ้วนเอามาให้นะคะทีทางโรงพยาบาลเมืองเลยเค้าขอเมตตาหลวงตาแล้วหลวงตาก็เลยให้เครื่องมือแพทย์เค้า2รายการนะคะก็คือเครื่องช่วยหายใจ1เครื่องราคา 980,000 บาท
0: 980,000
2: บาท
0: เป็นอะไรเครื่องมืออะไร
2: เครื่องช่วยหายใจเจ้าค่ะ
0: ทำไมมันแพง
2: หลวงตาให้เขาไปแล้วนะคะ
0: โอ้ให้ไปแล้ว
2: เมื่อวานนี้ที่เขาขอหลวงตานะคะแล้วก็รายการที่2เครื่องตรวจตาลำแสงแคบคืออันนี้เครื่องของภาษาของหมอเขานะคะ
0: เ
2: คร
0: ื่อง
2: ตรวจตาลำแสงแคบ1เครื่องราคา 900,000 บาทเมื่อวานหลวงตาให้กับโรงพยาบาลเมืองเลย 1,880,000 บาท
0: ก็อย่างนั้นแล้วเราให้ไปงั้นแล้ว
2: ทีนี้กลายว่าสรุปเฉพาะเครื่องมือตารวม18โรงพยาบาลเป็นเงิน160,500,000บาทด้วยค่ะ
0: เออนั่นนี่มันน้อยไปเราให้มากกว่านี้แล้วมาว่าอะไรเช่นนี้นะไปผ่านไปมันอย่างนั้นจริง
5: โอกาสลูกตาครับผมสวายเช็คครับผม
0: สวายเช็คเลย
5: ครับให้ครับโยมพ่อโยมแม่ครับผม
0: โอ้โยมพ่อโยมแม่เช็ค 10,000 บาทนี่นี่อะไรพิลาวันเจริญกุลรัตน์ใจอะไรไหน
5: อันนี้จดหมายครับผม
0: จดหมายอะไรล่ะอ่านไม่เราอ่านไม่ออกนะเราอ่านออกคือมันพออ่านออกก็คือกล้วยหอมกล้วยไข่คืออันนั้นมันตัวใหญ่เข้าใจมั้ยนี่มันเลยมันอ่านไม่ก็ออกล่ะเท่านั้นแหละไปเอาละมีอะไรมาอ่านหาอะไรอีกพระสุทินปริปุณโณอ่านว่าไงหลวงตาด้วยคณะศิษย์โรงพยาบาลจังหวัดระยองและคณะศิษย์ท่านพ่อเฟื่องโดยการนำของท่านอาจารย์ชิกสุชินปริปุณโณเจ้าวาดวัดธรรมสถิตขอกราบวรธนานิมนต์องค์หลวงตาไว้รับผ้าป่าสงเคราะห์โลกและให้โอวาทธรรมตามปริยาใสณโรงพยาบาลจังหวัดระยองวันที่16ธันวาคม2550เวลา14นาฬิกาและในโอกาสเดียวกันนี้ขอกราบราชนานิมนต์พักก่อนธาตุขันธ์ณวัดธรรมสถิตตามปริยาศัยด้วย1คืนลูกหลานต่างเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของโอหลวงตาที่ได้เมตตาการสงเคราะห์โลกโดยไม่คำนึงถึงธาตุขันธ์แม้ชราภาพด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ลูกหลานชาวระยองและจังหวัดใกล้เคียงขอได้มีส่วนและโอกาสในการบำเพ็ญกุศลทานกับองค์หลวงตาลูกหลานหวังเป็นอย่างนี้และนิมนต์อะไรอันนี้เรื่องอะไรอ่านไปแล้วไม่เข้าใจ
5: รับพระป่าสงฆ์โลกครับผม
0: เหรอ
5: ครับผม
0: วันที่
5: 16ครับผม
0: วันที่16ธันวาคม
5: ครับผม
0: อันนี้เอาไปท่านท่านรบมาอันนี้ไปแล้วจะว่าง
5: ตอนไหนพออโรงพยาบาลระยองให้ทางพวกพยาบาลมากราบนิมนต์ด้วยนะครับผม
0: อะไร
5: โรงพยาบาลระยองแล้วก็ผมพออท่านส่งตัวแทนเป็นพยาบาลมานะครับผมครับผม
0: มาเป็นตัวแทนมาไปอะไร
5: มากราบนิมนต์องค์หลวงตานะครับผมที่จะไปรับพระป่าสงเคราะห์โลกที่โรงพยาบาลจังหวัดระยองนะครับผม
0: เ
5: พราะว่าช่วงนี้ทุกคนได้ยินได้ฟังธรรมจากหลวงตาที่โรงพยาบาลจังหวัดระยองนะครับผมสถานีวิทยุนะครับผมตลอดมาก็มีความประทับใจที่หลวงตาพูดอยู่ทุกวันในเรื่องสงเคราะห์โลกนะครับผมแล้วก็เขาก็มีความว่าในโอกาสต่อไปนี้หลวงตายังไม่ท้อแท้กับการช่วยโลกนะครับผมชาวจังหวัดระยอง
0: ยังไม่
5: ได้มีโอกาส
0: อะไรบ้างไงยังไม่อะไร
5: เพราะว่าหลวงตายังไม่ท้อแท้ในการช่วยโลกนะครับผมถึงแม้ว่ามีอายุมากแล้วนะครับผมแล้วก็จึงได้มีโอกาสว่าอยากจะช่วยสงเคราะห์ช่วยหลวงตาแบ่งเบาภาระตรงนี้นะครับผม
0: จะให้ตายเหนื่อยถึงจะว่าท้อแท้เอาละไปก็ไม่ใช่ว่าก็เต่ากันอย่างนั้นสิแม่มาฮะนี่ทั้งดูนาฬิกาทั้งพูดเพราะธุระเรามีทั้งนานนะมีอะไรอันนี้เราก็พูดกันอีกนะ
5: ครับผม
0: ตอนนี้พูดอย่างนี้ก่อนถ้าอยากได้ความชัดให้ไปติดต่อกับท่านรบนะ
5: ครับ
0: ไอเราเนี่ยพอพูดไปลืมไปเลยนะ
5: หายน้อยขอกลับคุณตาครับผม
0: นี่ไปวันที่5นี้กรุงเทพวันที่5แล้ววันที่6ก็จะไปเทศมาอะไรธรรมศาสตร์แน่อย่างนั้นนะมันอะไรกันนึกมาบังคับวันที่3ที่4แล้วนี่ที่5นี่แล้วอ่ะเพราะงั้นมันมาลูกข้างหน้านี่ว่าเขาจะนิมนต์เทศวันที่6มาอะไรธรรมศาสตร์แต่นั่นแหละเอาละอันนี้นะไปละให้พรในย่อเสร็จแล้วนะให้พรในย่อแล้วก็ไปละอิทิตาปฏิตาโตภาคิปเวสสวิจตุสัพเพภูเรนโตสังกปาจันโทมนาระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังมุทาปัจจายิโนยัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลังนี่อะไรพระธรรมีศักดิ์สันติโตพร้อมพระญาติโยมวัดป่าหัวเขาตำบลวังอะไรวังนกแอ่นนะอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกขอน้อมถวายแด่องค์หลวงตาทั้งทองคำแท่งหนัก2บาทเช็คของขวัญจำนวนเงิน 3,000 บาทเพื่อประกาศให้ด้วยเนี่ยแล้วก็อ่านแล้วนี่นะเพื่อประกาศแล้วนี่นะเพื่อประกาศให้ด้วยกำลังรอฟังทางวิทยุว่าเนี่ยเราจะอ่านให้ฟังพวกฟังวิทยุเอาฟังนะพระทวีศักดิ์สันติวิทโตพร้อมศรัทธาญาติโยมวัดป่าหัวเขาตำบลวังนกแอ่นอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกขอน้อมถวายแด่องค์หลวงตาดังนี้ทองคำแท่งหนัก2บาทเช็คของขวัญจำนวนเงิน 3,000 บาทด้วยประกาศให้ด้วยกำลังรอฟังทางวิทยุอยู่ฟังหรือยังล่ะพวกท่านนี่ประกาศไปแล้วนั่นนี่นะเอาละพ่อแล้วมาแล้วนี่พวกนี้อ่ะนู่นอ่ะมันก็น่าดูทุกตัวหมาเราเราจะไปละสายแล้วนะเลยเพื่อพวกสามสี่บวชราชธานีถวายนี่ก็ขอบูชาธรรมหลวงตามหาบัวด้วยทองคำน้ำหนัก3บาทวัดป่านาเริงอำเภอม่วง30จังหวัดราชธานีเป็นผู้ถวายนี่รัฐได้รับเรียบร้อยแล้วอยู่ได้ละทองคำนับ3บาท
2: ช่างแล้ว
0: จ้ะค่ะ
2: เก็บแล้ว
0: ได้แล้วนะได้รับเรียบร้อยแล้วนะที่บูชาตามหลวงตาด้วยทองคำน้ำหนัก33บาทวัดป่านาเริงอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้ถวายทางวัดป่าวันตาดได้รับเรียบร้อยแล้วนะพอละไปละ
6: พอยากครับผมวันนี้ได้ทองคำ9บาทครับผม
0: ได้เยอะนะทองคำได้เยอะได้ขึ้นไปเรื่อยๆมันหมื่นกว่าแล้วที่ทองคำนะ 11,000 เท่าไหร่กิโล
6: 11,612 กิโลคร
0: ับหมดแล้ว 11,612 กิโลทองคำไม่ใช่เล่นๆนะเข้าข้างหลวงก็คราวนี้แหละที่เขาได้สมบัติเข้าข้างหลวงเราเยอะนะที่เราพระพี่เราสลายช่วยชาติของเราได้เข้าข้างหลวงต้องคำในหลุมเนี่ยอย่างนั้นอย่าง ลืมแล้วเอาละฟังตามที่ประกาศไปแล้วนี่แหละมันลืมแล้วก็แล้วไปแล้วนะเอาละพอมามามันจะมันจะเอาหรือเปล่าไม่รู้นะ
2: เอา
0: เอาเอาเอาไปไปไปไปเอานั่นเอานั่นกินจริงว่าเอาเท่านั้นก่อนให้เท่านั้นก่อนให้เท่านั้นก่อนเอวังเขาที่สิโลต้องคำหนัก2บาทเอวังขวาน 3,000 บาทมีมาจากเพื่อประกาศให้ด้วยกำลังรอฟังทางวิทยุแล้วประกาศแล้วไม่ใช่หรือนะนี่พระทวีศักดิ์สันติกิตโตพร้อมศรัทธาญาติโยมวัดปากหัวเขาตำบลนกแอ่นตำบลวังนกแอ่นอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกขอถวายแด่องค์หลวงตาเป็นทองคำน้ำหนัก2บาทแลกของขวัญจำนวน 3,000 บาทช่วยประกาศให้ด้วยนี่ได้ประกาศเรียบร้อยแล้วฟังแล้วยังประกาศเรียบร้อยแล้วพอไปพอนี่พอแล้วดูอะไรมันเห่าอะไรมันเวลาจะเห่าเห่าขึ้นเลยมันเห่าเก่งอยู่ได้เนี่ยตัวนี้ตัวสำคัญเนี่ยมันชอบขึ้นบนจักรเราเนี่ยมันชอบขึ้นบนจักรเราหมาตัวนี้แปลกอยู่เห็นเรามาโดดขึ้นบนจักรทุกวันถ้าเรามานั่งปั๊บมาปุ๊บโดดขึ้นบนจักรเลยทุกวันเนี่ยตัวอื่นเขาเฉยเฉยนะไม่มีอะไรแต่ตัวนี้เห็นเราไปนั่งปั๊บปุ๊บขึ้นมาบนจักรเลยทุกวันมันจะชอบนิสัยกันอะไรไม่รู้นะขึ้นบนตักทุกวันขึ้นอยู่นั่นแหละสบายเลยขึ้นมาบนตักตอนบนตักแล้วอยู่สบายเลยก็วันละทีละแล้วให้พรก็ให้เรียบร้อยแล้วคือจะไปซะละบนละให้พรเรียบร้อยแล้วไปละเอาเลิกทองคำรับหลัก3บาทวัดป่าละเลยอำเภอเออบวกสามจิตจังหวัดอุบลเป็นผู้ถวายแต่รับบริษัทครับ3บาทเนี่ยเออดีแต่รับเรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและนำเข้าปลากระพงอย่างเป็นทางการเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-12 วัน
1: ทางการอิหร่านให้คำมั่นที่ดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิสราเอลโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในดินแดนของอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายสเปนชนะเบลเยียม2-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับฝรั่งเศสในคืนวันที่14กรกฎาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว